0: ลงสู่ฮาร์ดดิสก์ในสมองเรานะครับหน่วยความจำในสมองอะไรที่ถูกด่ามาถูกว่ามาแม่ตีตูดจนมันจะยงก็รีลีดลบทิ้งไปเพราะมันเลยที่มันไม่ต้องจำหรอกอันนั้นนะฮะจำเรื่องดีๆจำที่เป็นความรู้องค์ความรู้ต่างจำไว้ฝันดีๆก็เกิดขึ้นช่วงระยะนี้ครับช่วงท้ายของวงจรแต่ววงจร1ชั่วโมงครึ่งจะมี N1 เริ่มหลับตื่นๆต่อด้วย N2 หลับปานกลางเริ่มมีการซ่อมแซมแล้วนะครับแต่ซ่อมแซมอะไรที่มันง่ายๆตื่นๆ N3 ซ่อมทุกอย่างที่เป็นเวลาที่ลึกๆซึ้งๆดังนะครับซ่อมคืนกลับหมดตรงสมองด้วยได้คืนการคนแก่เปิดกายซ่อม4วงถึง5วงเพราะว่าให้นอน 6-7 ชั่วโมงไงแต่คนหนุ่มคนสาวเด็กวัยรุ่นกำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวให้ซ่อมเลยครับ6วงเป็นเลยซ่อมหลายวงจะได้โตเร็วๆกระดูกจะเติบโตมากขึ้นแต่ว่าแต่ละวงนั้นมันมีดีฟสลีปอยู่ในนั้นนะครับเป็นการซ่อมแซมเต็มที่เลยแล้วก็ปล่อยให้หลับฝันด้วยเพื่อเคลียร์จิตใจให้จิตใจคุณสบายตื่นเช้าตีห้าพอดีครบคนอายุมากขึ้นก็เอาไปซ่อมแซมเป็น4วงจรบวกถึง5วงจรละมีทั้งดิสลีปมีทั้งหลับฝันด้วยแต่คนหนุ่มสาวก็ซ่อมไว้ทั้งหมด 6-7 วงจรแล้วนะครับก็คืนกลับตื่นมาพอดีครบร่างกายจึงถูกซ่อมแซมทั้งคืนถ้ากระบวนการซ่อมแซมไม่เกิดขึ้นท่านฟังลองนึกดูสิครับว่าใช้ไปเรื่อยสึกหรอไปเรื่อยเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ซ่อมคืนหรือซ่อมคืนแบบอืดๆอาดๆแต่ซ่อมคืนแต่ร่างกายมนุษย์มันซ่อมโดยฮอร์โมนครับไปคุมให้เกิดการซ่อมแซมโดยใช้รหัสของ DNAที่ร่างกายเรียนรู้มาแล้วจำได้แล้วซ่อมนายช่างคนนี้เก่งมากรหัสนี้จำได้เลยเปิดฉากปุ๊บก็ซ่อมได้เลยไม่ต้องรอใครทั้งนั้นแต่ซ่อมตรงเป๊ะแม่นเป๊ะกับเราทุกครั้งทุกคืนทุกคืนช้ามาคุณถึงได้คืนกับร่างกายที่ยังสมบูรณ์แบบสังเกตไหมก่อนนอน4 ทุ่มมันง่วงมันเพลียๆมันเมื่อยๆอาการจะเยอะแต่พอตื่นเช้าปั๊บอาการแบบนี้หายเกลี้ยงอารมณ์ก็ดีสดใสไปกอดลูกที่ห้องนอนเลยปลุกมาเลยลูกไปตื่นไปโรงเรียนตอนที่ลุยเพล็กนะครับจับอุ้มขึ้นเลยไม่ตื่นแล้วพ่ออุ้มรวบรักแร้สองข้างอุ้มขึ้นไปนอนไปอาบน้ำไปลูกไปอย่างเงี้ยนะไปกันแล้วก็แปรงฟันด้วยกันพ่อลูกอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปทั้งหมดทั้งหลายนี่มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีด้วยเพราะมันสร้างซ่อมแซมคุณทั้งหมดทั้งร่างกาย N1 N2 N3 Deep Sleep นักซ่อมร่างกายครับต่อด้วยช่วงหลับฝันตอนท้ายวงจร25นาทีซ่อมจิตใจซ่อมสมองคุณซ่อมความทรงจำให้คุณซ่อมอารมณ์ต่างๆให้คุณฉลาดขนาดนี้ครับให้มาฟรีนะไม่คิดตังค์เลยซ่อมทุกคืนจนกว่าคุณจะหมดอายุไขนึกสิครับว่าของฟรีอันนี้มันพิสดารขนาดไหนนะครับผมที่เอามาพูดตอนที่วันพฤหัสจะปิดซีรีส์เรื่องนี้ให้นะครับของฟรีจากธรรมชาติที่เลือกมาพูดให้แล้วนะครับและพรุ่งนี้พูดต่อตามสัญญาว่าเพื่อนฟังถามมาว่าไอ้น้ำที่เราดื่มเนี่ยคุณหมอทุกๆอึดที่เราดื่มเข้าไปจากแก้วน้ำเนี่ยเข้าร่างกายแล้วมันไปยังไงต่อล่ะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต่ออยากรู้แบบนี้
1: อยากรู้ค่ะเนี่ยพออาจารย์พูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเจอคนแบบนี้นะถ้าเจอคนกำลังโมโหร้ายหรือว่าหน้าเขียวหน้าแดงถามเขาก่อนลองถามเขาหรือว่าลองบอกเขาก่อนว่าไปเงียบสักนิดหน่อยดีไหมคะไปหาอะไรกินสักหน่อยดีไหมไปหาข้าวกินที่อิ่มก่อนไปนอนหลับสักตื่นก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
0: ใช่อ
1: ารมณ์เปลี่ยนแน่นอนอาจารย
0: ์เรียกเต่ามาประเด็นได้ดีมากของคุณมากเลยนะถ้าผมขอเติมอีกนิดว่าตอนนอนหลับการนอนหลับนี่ครับมันจะเข้าสู่วงจรที่เราเล่าวันนี้ทั้งหมดนี่ครับตั้งแต่ N1 บวกไปถึง N2 ต่อ N3 Deep Sleep นะครับต่อการหลับฝันเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดที่พูดตรงเมื่อวันอังคารนะครับแสงแดดทำให้นาฬิกาชีวิตในร่างกายคุณปรับตรงเวลาเป๊ะตื่นเช้ามามันก็ปรับเป็นตอนเช้าหยุดฮอร์โมนต่างๆที่ไม่สำคัญออกไปพอเวลาเย็นๆโพลเพลชาวบ้านไทยเรียกว่าโพลเพลมันปรับนาฬิกาเข้าสู่โหมดกลางคืนให้เราเพื่อเตรียมตัวให้หลังฮอร์โมนแล้วอย่างเมลาโทนินโกรทฮอร์โมนก็เตรียมสร้างและจะเริ่มต่างออกมาแล้วมาซ่อมแซมต่างๆในวงจรต่างผมเล่าแบบให้ชาวบ้านเป็นคนไทยแบบคนเราชาวบ้านของเราจะฟังเข้าใจได้นะครับทุกอย่างมีกระบวนการเตรียมตัวแสงอาทิตย์เป็นตัวที่กระตุ้นติ๊กเกอร์ให้ดวงตาเห็นและปรับเวลาตามนั้นนาฬิกาจะไม่เบี้ยว วิ่งตรงเวลาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเห็นไหมครับแล้วก็อากาศที่คุณหายใจเข้าไปเป็นตัวสำคัญออกซิเจนจะทำให้เกิด ATP เกิดเป็นพลังงานในการซ่อมแซมทั้งหมดทั้งหลายแหล่นี้รวมแล้วธรรมชาติให้ของฟรีคุณหลายฟรีเลยแหละไม่คิดตังค์สักอันเลยแต่สุดท้ายมาให้สุดท้ายคือการซ่อมแซมร่างกายคุณคืนกลับให้กับลูกเต้าคุณจะได้ดูแลครอบครัวได้ดีโดยใช้วิธีการเอาฮอร์โมนกับ DNA ที่พ่อให้มาครึ่งหนึ่งแม่ให้มาครึ่งหนึ่งจำแม่นมากซ่อมแซมร่างกายคุณตามรหัสนี้โดยลูกน้องมือขวาที่ชื่อว่าฮอร์โมนและเอนไซม์และวิตามินเกลือแร่ต่างในร่างกายคุณนั่นเองนะครับ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตพักก่อนช่วงหน้ามาตอบคำถามและพูดคุยประเด็นสุขภาพกันต่อค่ะ
0: มาครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413เช้าๆชอบกิน

0: ที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
3: ้คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2 7นาฬิกา9นาทีค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Healthy Time นะคะเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังก่อนกำลังการเนาะเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะวันนี้ช่อง9ของเรา17กันยานะคะจะมีโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงนะคะไทยพบกับเชนิดไทเปคุณผู้ฟังกดนะช่อง9หมายเลข30เราจะมีถ่ายทอดให้ชมกันบ่ายโมง50นาทีนะคะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะในขณะเดียวกัน FM 99ของเราก็เกาะติดบรรยากาศรายงานข่าวกันนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการมีไลฟ์สดให้ได้ชมกันด้วยนะคะชมการไลฟ์สดเตือนนายก่อติดเอเชียนเกมนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะกลับมาในช่วงนี้หลายคนฟังทาง MCOT Connect นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังมี MCOT เก่าๆอยู่อันเก่าๆเป็นรูปช่อง9รูปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเมื่อวานนี้เจอเพื่อนบอกว่าเนี่ยฉันฟัง MCOT Connect ไม่ได้เลยบอกก็เลยบอกว่าอันที่เธอโหลดมานะมันอันเก่าแล้วมันต้องเป็นอันใหม่นะ MCOT Connect นะคะคุณผู้ฟังเข้าไปในiOS หรือว่า Android ก็ได้ไปที่ application ก็ไปกด MCOT Connect นะคะรูปของเขาจะมีสีลุ้งแบบสีหลากสีเขียวสีส้มสีอะไรพวกนี้นั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังกดไปแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยจะมีสถานีวิทยุของอสมท.ทุกคลื่นมีทีวีมีรายการสดนะคะมีเว็บไซต์ของทุกคลื่นของ FM 99ก็อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะคะกลับมาช่วงนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของฟรีจากธรรมชาติพูดถึงเรื่องของการนอนนะคะอาจารย์กลับมาค่ะ
4: มาแล้วครับท่านฟังครับเบรก2ครับต่อได้เลยน้องเต่านะ
3: ค่ะ
4: คิดว่ามีคำถามบ้างหรือเปล่าก็ต้องถามดูนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเบรก1เรากินเวลาของเบรก1มา6นาทีกว่า
3: ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์มีคำถามมาถามว่าเมื่อวานฟังอาจารย์พูดแสดงว่าการสูบลมหายใจแล้วกลั้นไว้1ถึง10แล้วค่อยๆผ่อนออกเนี่ยเพื่อให้ปอดได้รับออกซิเจนเต็มที่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีใช่ไหม
4: ถูกต้องครับวันนี้กล้าพูดนะเพราะว่าตอนเรียนหมอเนี่ยโอ้เรื่องนี้ครับพูดกันมากมายอาจารย์หมอที่สอนก็เชี่ยวชาญมากแล้วก็ศึกษาจริงๆต้องรู้ว่าเนื้อปอดทำงานยังไง มันเก่งกว่าไอ้กั้นอะเอาดีกว่าไปกั้นทำให้เหนื่อยป่ะ หายใจปกตินี่นะครับทำทุกอย่างได้เป็นปกติเพราะมันแลกเปลี่ยนออกซิเจนตลอดเวลาทุกวินาทีไม่ต้องกักไม่ต้องกั้นลมไปพูดง่ายๆว่ากั้นเพื่อให้ประกาศว่าให้มันไปซึมในเนื้อปอดมันจะดูดซึมเข้าแลกเปลี่ยนเข้าไปสู่กระแสเลือดมากแต่ว่าจริงๆไม่ต้องครับเพราะมันแลกเปลี่ยนตั้งแต่คุณเริ่มหายใจสตาร์ทเข้าเลยก็แปลว่าเขาบอกว่าทำตัวเป็นปกติเด้อที่หายใจเข้าแล้วก็ออกต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่าไปกั้นเพราะว่ากั้นคือการหยุดหายใจนะท่านฟังเราบอกแล้วว่าหยุดหายใจเกิน4นาทีไม่ได้นะไปกั้นทำไมในเมื่อธรรมชาติบอกว่าก็หายใจไปต่อเนื่องเป็นชีวิตของคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจอะไรมากมายนะครับหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของชีวิตเรานะครับ
3: อืมนะคะแล้วก็ท่านเดิมค่ะก็ถามมาค่ะอาจารย์เหมือนประมาณว่าถ้าสวที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเวลาตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำหรือว่าฉี่กลางดึกแล้วกลับไปนอนไม่ค่อยหลับต่อได้จะไปซื้อเมลาโทนินขนาด3มิลลิกรัมมากินได้ไหมแล้วก็อยากให้อาจารย์แนะนำการใช้วิธีที่ถูกในกรณีที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ
4: อันนี้เรื่องเมลาโทนินเขาจะ

0: ี่คนนี้ครับฟังจากอาการแล้วเรื่องเกี่ยวกับการต้องตื่นไปนอนตื่นไปฉี่แล้วกลับมานอนไม่หลับไม่ได้เนี่ยเมลาตินไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าแอคชั่นมันออกฤทธิ์คนเราเรื่องกันในช่วงที่ตื่นไปฉี่เช่นประมาณตี 2 ตี 2 ตี 3ลุกขึ้นไปฉี่เนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการหลับแล้วครับท่านฟังครับไอ้เมลานินจึงไม่ได้ช่วยเป็นตัวที่ไปปรับให้เราง่วงมากนักนะครับผมเชื่อว่าที่ปรับเลือกสถานที่ที่จะไปห้องน้ำดีกว่าที่ตื่นแล้วหลับกลับมาหลับไม่ได้เพราะว่าตอนตื่นตอนที่ตื่นจะก่อนไปฉี่เราต้องเดินไปห้องน้ำนะครับไปห้องน้ำนี้อาจจะมืดตื้อตื้อเกินไปเราต้อง alert ตัวเองนะครับเพื่อจะรับเดินกลับไปอย่างดีไม่ปัดไม่ไปบาดเจ็บสะดุดอะไรล้มตั้งอกตั้งใจมากใช้เซนเซชันเรามาในการควบคุมให้เกิดความมีสมาธิในการที่เดินห้องน้ำโดยปลอดภัยก็ฉี่ด้วยปลอดภัยฉี่เสร็จก็ต้องดับไฟที่ห้องน้ำแล้วกลับมาที่ห้องนอนมันกระบวนการผ่านมาเยอะทำให้เราตื่นตัวเกินไปในช่วงนั้นนะครับพี่ถึงกลับมาแล้วหลับต่อไม่ได้ผมเชื่ออย่างนี้นะครับที่บอกว่านอนปิดไฟให้มืดๆหลับจะดีที่สุดอันนั้นเหมาะสำหรับคนวัยรุ่นวัยทำงานกับวัยกลางคนระยะต้นๆอยู่ตั้งแต่14-15ขวบไปถึงประมาณสัก45-50ปิดได้เลยเพราะสัตว์ดวงตาเขาแจ๋วมากแล้วก็คนวัยขนาดนี้ไม่ค่อยตื่นไปฉี่หรอกครับฉี่ก่อนนอนจนหมดกระเพาะปัสสาวะเปรี้ยงเคลียร์หลับปุ้ยไปฉี่ที่ตอนตื่นเลยนู่นนะครับ3-4ที่เขาตื่นมาแล้วเขาจะไปทำงานแล้วสังเกตนะครับว่าเป็นอย่างจริงๆคนวัยขนาดน้อยตื่นมาฉี่กลางคืนที่หลับแล้วเนี่ยน้อยครั้งมากข้อ2คนอายุมากขึ้นเช่นพอ60กว่าขึ้นไปแล้วมันเริ่มมีการฉี่แทรกตรงกลางระหว่างที่หลับแล้วควรจะเปิดไฟห้องนอนให้มันสลัวเบาๆนะครับซึ่งไปดูตามห้างต่างที่โปเนี่ยครับมันมีสวิตช์ไฟที่หลีไฟได้นะท่านฟังหลีให้มันอ่อนๆสลัวๆแล้วก็ติดไว้ที่กำแพงหัวนอนเวลาคุณหลับเวลาคุณนอนเนี่ยแสงพวกนี้จะไม่แยงยิงตาคุณหรอกไม่ได้เปิดไฟเสดานสว่างจ้านะท่านฟังติดไฟดูที่มันหลีได้หรือว่าไม่หลีก็ได้แต่ว่าติดไฟที่อ่อนหวัดอ่อนๆสลัวๆแค่นั้นเองเวลาคุณตื่นไปนอนตื่นไปฉี่ตอนกลางวันตอนกลางหลับนะครับจะได้เดินไปแบบที่พอมีแสงสลัวๆคุณไม่ต้องตื่นตัวมากเกินไปในการทำให้ปลอดภัยในการเดินไปห้องน้ำตลอดเส้นทางที่จะไปถึงห้องน้ำได้จะไปตั้งแต่บ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ติดไฟที่มันสลัวๆรอไว้เลยนะครับที่เป็นตัวอย่างไม่เปลืองค่าไฟเท่าไหร่ไปถึงห้องน้ำแล้วคุณก็จะไม่ต้องตื่นตัวมากก็ฉี่ไปตามปกติฉี่เสร็จก็กลับมานอนที่ห้องนอนคุณโดยที่เดินกลับมาแบบสลัวๆนะครับไม่ต้องไปตื่นตัวมากนักตั้งแต่ฟังผมเข้าใจนะครับสลัวสลัว
1: เข้าใจคืออาจารย์หนูก็เปิดไฟแบบนั้นเหมือนกันนะไฟสลัวสลัวพอให้เห็นแบบนิดๆไม่ได้สว่าง
0: นะเห็นทางเดินที่มันค่อยๆจะปลอดภัยไม่ต้องไปเตะขาโต๊ะเตะเตียงมากนะครับคนเราตื่นแค่นี้มันสลัวสลัวมันไม่ต้อง attention มากคือไม่ต้องไปเบิ่งตามองมากไปตั้งตัวตั้งใจมากเกินไปแต่สมาธิในการที่เราจะนอนต่อมันก็เกิดขึ้นดีๆมากๆเลย
1: อ
0: ย่าไปฟังว่าต้องปิดไฟมืดนะครับอันนั้นเหมาะสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วเขาให้คลิปออกมาจากสู่สังคมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไอ้คนหนุ่มคนวัยกลางคนที่ต้นๆไปทำงานเนี่ยกับไอ้คนแก่มันต่างกันตรงนี้นะไอ้ดวงตาคนแก่มันก็เป็นต้อกระจกอะไรพวกนี้ก็มองมัวๆหมดแล้วล่ะจะไปมองมืดๆมันก็ต้องเบิกตามากก็ต้องตื่นขึ้นมาสิเขาถึงได้เบิกตามากเดินไปเรื่อยๆก็ตื่นไปเรื่อยๆตื่นกลับมาถึงนอนคุณถึงไม่นอนไม่หลับไงครับเราไปเบิกตามากสู้เปิดไฟสลัวๆไว้ดีกว่านะครับหรือจะซื้อไอ้ตัวนี้ก็มีหลอด LED แบบหลอดเล็กๆหรือนอนมันไว้ข้างข้างหัวเตียงโต๊ะหัวเตียงครับ
1: ใช่หลอดเล็กๆเหมือนไฟอ่านหนังสือ
0: ก็ถือติดมือไปด้วยแล้วกันนะมันมีอะไรแล้วก็ให้มันเดินไปดับสว่างตามตัวไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเปิดไฟที่ว่าไม่ต้องเปิดไฟที่เป็นดิมมิ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะในกรณีแบบนี้เราสามารถเริ่มกินก่อนนอนได้ไหมเราไม่อยากตื่นกลางคัน
0: เพราะฟังอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกินหรอกครับเคสเนี้ยปัญหาของพี่เขาคนเนี้ยนะครับไม่ต้องการเมลาโทนินเลยต้องการแค่ปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนอย่าไปเชื่อว่าต้องปิดห้องไฟมืดตื้อซึ่งมันเหมาะสำหรับคนหนุ่มคนสาวงั้นทำได้

0: ดวงตาก็เป็นใสปิ้งเห็นด้วยแกมก็มองเห็นก็เดินไม่เตะโต๊ะหรอกแต่คนแก่ไม่เห็นนะดวงตาไม่ค่อยดีเลนตาก็มัวแล้วเรียกว่าต่อกระจกระยะต้นๆยังไม่ได้ผ่าตัดก็จริงแต่ละอย่างเลยครับมันทำให้คนแก่มันต้องการแสงไฟสลัวสลัวนิดนิดเบาๆอย่าให้แยงตาก็ไปติดไว้ที่ตรงหัวนอนหรือมันเป็นปีของนี่ขายราคาไม่แพง60 บาทต่ออันนะครับก็กดปึ้งติดมือไปแล้วก็ตัดไปไหนห้องไปก็ได้มันให้แสงเราไปเรื่อยๆตามตัวเราไปเป็นประจานเล็กๆก็ได้นะครับก็ดีไซน์เอาเองแล้วกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณจะไม่ต้องไปตื่นตัวเบิ่งตาเพื่อจะตื่นนอนมากกลับมาจะได้นอนหลับต่อได้ไงล่ะครับ
1: นะคะขออนุญาตไปที่ข้อความ9217นะผมอายุ59ครับอาจารย
0: ์
1: สูง180หนัก73ผมนอนหลับสนิทเกือบทุกวันสังเกตว่าถ้านอนตะแคงเป็นส่วนใหญ่ตื่นมาจะสดชื่นแต่ถ้านอนหงายเป็นส่วนใหญ่ตื่นมาจะมึนๆหรือปวดหัวแต่ว่าเป็นสัก1ชั่วโมงก็หายอันนี้เนี่ยผมควรไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือแค่พยายามนอนตะแคงก็พอ
0: ครับก็แค่นอนตะแคงก็เอาหมดค่ามาช่วยเสริมให้ปรับเวลาที่นอนตะแคงได้มากขึ้นเหตุผลที่คุณนอนเฉพาะคุณนะนอนหงายแล้วคุณตื่นมามึนๆก็ว่านอนหงายมันกรนกรนเยอะจะบอกซะก่อนครับกรนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในท่านอนหงายเป็นส่วนใหญ่คนที่นอนกรนเยอะนะแล้วก็จะสเกลคอแห้งด้วยพอต้องกรนเยอะมันก็เลยทำให้คุณตื่นมาแล้วหายใจไม่สมบูรณ์แบบทั้งคืนอ่ะพอตะแคงเมื่อไหร่นะครับลิ้นคุณก็ตกไปอยู่แก้มซ้ายกับพุ่งแก้มขวาแต่ไปเอียงข้างในนะลิ้นทั้งลิ้นมันจะขวางลมเลยมันก็นอนตะแคงก็จะหลับได้ดีสารนี้ก็แล้วแต่คนแต่ละคนก็เทคนิคการหลับไม่เหมือนกันหรอกครับเติบโตมาแต่เด็กๆฝึกเป็นยังไงก็อย่างนั้นนะครับบางคนนอนหงายนี่เฉยมากนะนอนตะแคงนี่มีปัญหาอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะแต่บุคคลสังเกตดูนะครับถ้าเกิดคุณนอนหงายแล้วไม่ดีนะเพราะคุณกรนทั้งคืนกรนเยอะก็ตะแคงบ้างก็ได้ไม่ว่ากันโดยใช้จะไปใช้อะไรที่มันยุ่งยากมากครับแค่หมอนข้างไปวางได้ที่คุณจะตะแคงได้ดีเพื่อที่การที่พลิกตัวมีพื้นที่ที่กว้างพอจะพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรเงี้ยครับได้สะดวกอ่ะแต่ถ้าเป็นนอนหงายตึงเดียวปรับเอาตัวที่ตัวคุณเองครับค่อยๆคิดไปครับคนอายุมากขึ้นจะมีประสบการณ์ผ่านชีวิตมาเยอะรับสิ่งดีสิ่งร้ายมาเยอะเรื่องแค่นี้แก้ปัญหาตัวเองได้ชัดๆผมไม่แค่ชี้ประเด็นว่าก็นอนหงายมันนอนกรนยังไงล่ะนอนหงายมันกรนเยอะก็ตะแคงบ้างก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ
1: อาจารย์หนูเคยได้ยินมาว่าคนเราถ้าจะตะแคงแนะนำให้ตะแคงขวาเพราะตะแคงซ้ายมันจะไปกดทับหัวใจจริงหรือเปล่าจ๊ะ
0: พลิกซ้ายพบหมอนพี่นอนทวาพลิกขวาไม่ได้เจอแม่เนื้ออุ่นฟังดูครับเพลงเขาบอกทางสี่เขาบอกเขาพลิกซ้ายพลิกขวาคำตอบคือพลิกไหนก็ได้ครับไม่มีผลทางด้านการแพทย์หรอกครับท่านฟังเพียงแต่ว่าเราคุ้นชินกับการนอนพลิกซ้ายหรือพลิกขวาเองแต่พลิกขวาพลิกซ้ายแล้วไม่ได้เจอแม่เนื้ออุ่นก็จะทำให้เกิดการคิดถึงนะท่านฟัง
1: นี่ก็เชื่อมโยงกับเพลงได้อย่างดีเหมือนกันนะเนี่ย นะคะพลิกซ้ายพลิกขวาก็ได้เอาเป็นว่าเราตามที่เราถนัดนะคะคุณผู้ฟัง
0: เรื่องการนอนแล้วตะแคงท่านู้นท่านี้เนี่ยอย่าซีเรียสกันมากครับแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่พูดเรียนแบบกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเราชอบยังไงเราก็ว่ากันไปเราก็รู้ดีครับคนแก่คนอายุมากขึ้นมันก็จะรู้ดีว่าไอ้อย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบก็ใช้ไม่กี่ปีก็จะจากแล้วนะครับเอาเถอะตามสะดวกนะครับ
1: นะคะมาที่คุณต่อนะ5208บอกว่าผมอายุ60ครับอาจารย์เดินออกกำลังกายในหมู่บ้านแต่ก่อนนะเดินจะเช็คค่าฝุ่น PM ก่อนถ้าสีส้มก็จะไม่ออกไปเดินแต่จะเดินบนเครื่องในบ้านแทนแต่คนในหมู่บ้านก็จะเดินกันโดยไม่ใส่หน้ากากอาจารย์บอกว่าผมทำถูกไหม
0: ก็ถูกครับแล้วก็คุณมีเทคนิคในการที่จะรับข่าวสารต่างๆจากข้อมูลต่างๆจากมือถือก็ได้ที่เขาแจ้งว่าพื้นที่ที่บ้านคุณมีบ้างน้อยแค่ไหนครับก็ช่วยได้เยอะทำไมบอกงี้เพราะว่าหน้ากากทำไมนี่ผมไม่ได้เชียร์ใช้ N95 นะเพราะเขารู้ก็กระจายว่า N95 มันกรองเล็กไอ้ฝุ่น PM2.5 มันเล็กมันใช้เอ็กซ์หน้ากากกันกรองคือถ้าทำงั้นเราเดินไม่ออกก็กลายไม่ไหวครับมันหายใจไม่เต็มที่ต้องใช้หน้ากากธรรมดาครับเหตุผลที่พูดงี้เพราะว่าฝุ่นเล็กๆที่ว่า PM2.5 เนี่ย มันไม่ได้ลอยไปคนเดียวนะท่านฟังมันต้องเกาะพี่มันมาด้วยพี่มันคือฝุ่นขนาดกลางๆครับแล้วก็ฝุ่นใหญ่ฝุ่นมีสามขนาดอยู่ในอากาศพร้อมกันนะครับไม่ได้ยากกว่าเธอไปอยู่ตรงนั้นไอ้ตัวเล็กสุดปลาอะไรเงี้ยแต่มันเยอะกว่าธรรมดานั่นเองมันต้องมาพร้อมกับพี่มันพี่คนกลางมันเองนะครับไอ้หน้ากากอนามัยธรรมดาที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยครับมันกรองพี่คนกลางได้เพื่อไอ้ตัวเล็กมันจับที่ตัวใหญ่ตัวกลางมามันก็จับกรองติดได้ด้วยก็ช่วยลดได้ระดับหนึ่งแต่คุณจะไปใช้ N95 หน้ากากเฉพาะของ N95 มาใส่เดินออกกำลังกายไม่เหมาะแน่หายใจไม่ดีหรอกครับมันฝืดหายใจลำบากนะครับท่านฟัง
1: คุณผู้ฟังท่านนี้อันนี้หนูก็เพิ่งจะได้ยินกันนะคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบก็ส่งมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าจมูกสองข้างของคนเราอ่ะมันสลับกันหายใจเข้าออกจริงหรือเปล่าหายใจเข้าพร้อมกันออกพร้อมกันเนี่ยหรือเปล่า
0: เข้าออกพร้อมกันครับท่านสังมันแยกระหว่างหายใจทางปากกับทางจมูกนั่นเองนะครับบางคนไม่อยากจะอ้าปากเหวอก็หายใจทางจมูกปราณีตบรรจงเขาทำได้สมบูรณ์แบบดีครับแต่ธรรมชาติออกแบบไว้จริงเริ่มต้นจริงออริจินอลเนี่ยต้องการให้ใช้จ่ายเข้าทางจมูกนะท่านสังเพราะเยื่อบุจมูกนี่มันเต็มพร้อมจริงๆมีทั้งขนจมูกไปจองกับจับฝุ่นละอองขนาดกลางๆด้วยถ้าฝุ่นกลางๆเข้ามามันติดขนจมูกเลยนะท่านฟัง
1: นะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอันนี้ก็เคยได้ยินคุณบ่อยๆเหมือนกัน1003บอกว่าอายุ64ปีครับอาจารย์คืนนึงเนี่ยเข้าห้องน้ำหรือฉี่ 4-5 ครั้งมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ทั้งที่ผมพยายามดื่มน้ำให้น้อยลงแล้ว
0: อันนี้เยอะไปครับเยอะไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมแปลว่าคุณเป็นผู้ชายก็มีต่อลูกหมากโตได้หนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ต้องไปพบหมอทางด้านต่อลูกหมากโดยตรงเขาเรียกว่าหมอทางเดินปัสสาวะนะครับจะดูแลคุณได้ฟังดูแล้วคล้ายๆกันนี้คือให้ยาช่วยนิดหน่อยก็จะลดการบวมของต่อลูกหมากได้ก็จะฉี่ได้เยอะไม่ตกค้างในกระเพาะปัสสาวะไว้นานเกินไปนะครับแต่ว่า4ครั้งต่อคืนมันก็เยอะไปครับอันนี้หลับลำบากหน่อยแหละเพราะว่าต้องแหกตาตื่นตลอดทั้งคืนนะปรับเรื่องน้ำนิดนึงครับกินน้ำตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเนี่ยกินได้เลยนะครับเพราะว่าปัสสาวะมันจะขับออกเคลียร์น้ำในร่างกายคุณส่วนที่เกินเนี่ยไม่ให้เหลือตกค้างแต่ถ้าก็มาสักทุ่มครึ่งไปละนะครับก็พยายามเอาแค่จิบๆน้ำไปละกันแล้วก็ปัสสาวะเคลียร์ให้หมดก่อนเข้านอนในกระเพาะปัสสาวะคุณเกลี้ยงจริงๆแล้วอย่าฉี่แบบเร่งร้อนนะครับจะยืนฉี่ในคนที่อายุ60กว่ามีกล่องน้ำหมักโตแล้วเนี่ยยืนฉี่เบาๆจะเย็นๆนะครับบางคนก็ใช้วิธีการพุทโธไปเลยครับทำสมาธิให้เวลานานหน่อยเมื่อฉี่ออกสัก2ครั้งนะครับบล็อกเนี้ยออก2ครั้งครั้งแรกเต็มที
1: ่
0: ครั้งสองออกมาสัก80 90 40ด้วยกันเอาที่ตกค้างอยู่เนี่ยจากต่อมลูกหมากโตเนี่ยตกค้างอ่อยอีกทีหนึ่งก็ได้เคลียร์คุณจะได้ลดปริมาณการฉี่ลงถ้าเหลือสักคือละสองครั้งไม่เกินสองครั้งนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังที่อายุประมาณนี้แหละ50-60จะมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะตอนกลางอาจารย์หนูก็เคยมีนะเช่นจะปวดฉี่หรือปวดห้องน้ำเนี่ยเวลาตื่นพอดีเลยตีสี
0: ่
1: อันนี้ดีอย่างเพราะเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วตื่นเลยนะแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านนี้1482บอกว่าขอแชร์ครับอาจารย์ผมขอมาแชร์เรื่องของการกั้นลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนคืนผมอายุ58น้ำหนัก78นะครับขอแชร์วิธีลุกขึ้นปัสสาวะตอนกลางคืนผมใช้วิธีออกกำลังกายตอนเย็นอย่างน้อยเนี่ย30นาทีแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะวิ่งสัก10กิโล1ชั่วโมงนิดๆไม่มีปัญหาตื่นมาปัสสาวะตอนกลางดึกเลยครับอาจารย
0: ์นี่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมเป็นหัวใจเลยในการที่จะตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับที่พี่ถามมาเรื่องฉี่ตอนดึกมากเกินไปอะไรเงี้ยครับก็จะควบคุมปริมาณน้ำแล้วนะครับการออกกำลังกายตอนบ่ายเย็นๆนี่ครับมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาคุณออกกำลังกายช่วงเย็นๆห้าโมงหกโมงเย็นหลังเลิกงานแล้วเนี่ยมันช่วยให้ร่างกายคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะต่างเนี่ยตื่นตัวอีกสักครั้งหนึ่งแต่ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงมันจะช่วยกัดปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับออกกำลังกายได้ดีขึ้นตะกร้ามเนื้อต่างถูกใช้งานไปแล้วโดยการใช้ผลิตเป็นเหงื่อถึงแม้จะไม่มีเหงื่อออกซึมต่อทั้งประโยชน์แบบที่หนุ่มๆก็ทำกันแต่มันออกซึมๆตามผิวหนังเนี่ยมันระบายไป ไอ้น้ำในระหว่างเซลล์เขาเรียก interstitial cell

0: วอเตอร์เนี่ยครับมันจะถูกสกัดออกไปทิ้งระดับหนึ่งเวลาคุณนอนเนี่ยครับจะได้ไม่มีปัสสาวะมากเกินไปยังไงก็ตามแต่นะครับผมก็เชียร์มากเลยที่คำแนะนำของน้องของพี่คนนี้นะครับว่าออกกำลังกายตอนเย็น
1: ๆ
0: คนที่ฉี่กลางคืนเยอะให้ออกกำลังกายตอนเย็นๆร่วมแบบสบายๆนะจะเดินเฉยๆนานสัก40นาทีก็ได้วิ่งจ็อกกิ้งก็ได้แล้วแต่ออกกำลังกายแบบนี้ครับมันสะดวกแล้วก็ได้ประโยชน์กับร่างกายคุณโดยหัวใจปอดสมองได้ด้วยสำคัญที่สุดคือเมื่อคุณตื่นมาตีสี่ครึ่งแล้วคุณฉี่ครั้งนี้ไม่นับนะไม่นับเพราะว่าไม่ใช่กลางหลับนะครับตอนนี้ใกล้เวลาคุณจะตื่นแล้วเดี๋ยวเป็นการฉี่ปกติคนทุกคนก็ต้องฉี่ตอนตื่นเท่านั้นแหละครับ
1: ค่ะ
0: นี้จะไม่รวมอยู่ในค่าปกตินะครับไม่นับว่ากลางคืนสองครั้งนะที่พูดถึงนะครับ
1: อาจารย์คะมีคุณผู้ฟังถามมาทางเฟซบุ๊กเลยค่ะบอกว่าจากคุณนานาคือได้ยินไหนได้เห็นที่เขาแชร์แล้วออนไลน์บอกว่าถ้ากินขมิ้นชันกับพริกไทยดำผสมกับน้ำมะนาวนิดหน่อยในน้ำอุ่นๆเนี่ยมันจะช่วยลดไขมันพอกตับได้จริงไหมคะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่ามันได้ผลจริงกินติดต่อกันทุกวันเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรกับร่างกายไหม
0: ก็จะเป็นโรคประสาทกินนิดหน่อย
1: อันนี้ก็ตอบตรงเกิน
0: ตอบตรงเพราะว่าผมคิดว่าคำถามนี้มันเกิดจากการที่คลิปส่งเข้ามาในโซเชียลแล้วพี่ๆต่างๆของเราเนี่ยครับก็ไปฟังเข้าแล้วก็สงสัยไงแต่ไม่ได้เชื่อจริงนะเนี่ยสงสัยจะไปกินอย่างนี้ทำไมครับในเมื่อมันก็เป็นประสาทกินทุกวันนะครับก็กินอาหารทั่วไปครับแล้วเลือกกินที่มันมีพวกแกงพวกนี้บ้างนะอะไรเนี่ยครับก็จะช่วยระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ให้ผมไม่เชื่อไปคั้นน้ำมากินทุกวันต้องคั้นน้ำทุกวันคนที่เหนื่อยคือภรรยาคุณต้องไปคั้นให้คุณมากินทุกวันมันก็เลยกลายเป็นโรคประสาทกับการคั้นในพวกนี้เอาไว้แค่หามากินเป็นอาหารปกติแล้วกันแต่มุ่งมองให้มันมีพวกสารพวกนี้ยังอีกนิดนึงก็ได้ถ้าคุณเชื่อถือเรื่องพวกนี้นะครับแต่ผมคิดว่าห้าหมู่ก็พอแล้วล่ะครับ
1: อาจารย์เสียดายเวลาหมดนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาตอบคำถามกันต่อนะคะเพราะว่าดูแล้วอาจารย์ได้ใช้เวลา
0: น้ำดื่มเลือดมันเข้าคอแล้วมันไปไหนต
1: ่อ
0: บอกซะก่อนนะครับเบื้องต้นมันมีทางด่วนตัวเองนะครับน้ำเนี่ยขอบอกนะครับมีทางด่วนของตัวเองเลยเข้าร่างกายแล้วเป็นน้ำอะไรมีทางด่วนผ่านตลอดครับ
1: นะคะวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้า

1โดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซท์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: 7:37 น. 6 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพระราชสัปดีที่17 กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่แป้งยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป้งครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ฝนก็ยังชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันเราเห็นว่าจะตกจนถึงวันที่20ด้วยนะอาจจะมีเลนบอมเลนบอม
0: ครับ
1: ฝั่งนี้สับใหม่นะฮะในบางจุดด้วยนะครับ
0: ครับ

0: เป็นอิทธิพลของลมหนาวจากจีนที่เข้ามาสู่ทางเหนือของประเทศไทยก็ทำให้ฝนตก 2-3 วันก็ช่วงนี้อดทนกันหน่อยนะครับฝนก็เรียกว่าสุดท้ายแล้วนะจะจบแล้วอากาศหนาวกำลังจะมานะครับฤดูหนาวปีนี้ผมว่าน่าจะหนาวกันยาวๆเนาะจะแปลว่าช่วงนี้นะกรุงเทพของเราให้รอดจากน้ำท่วมขังกันก่อนแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ตกจริงๆตกทีๆนะฮะแม่เป็นห่วงนะครับ เห็นหรือยังข่าวตอนครม.ประชุม 95,000 ล้านอยู่นะในการที่จะให้มาลอกคลองใน8จังหวัด
1: ครับ
0: คลองนะที่อยู่แถบภาคตะวันออกยันมาถึงสมุทรปราการตั้งแต่สระบุรีลงมา
1: ครับ
0: 95,000 ล้านกรุงเทพจำให้หน่อยนะครับไอ้ลอกคลองแสนแสบเราเนี่ย 80,000 ล้านเนี่ยยังไม่จบอีกนะก็เห็นเขาว่านะจะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้นป้องกันน้ำท่วมนะในตอนล่างนะก็เดี๋ยวรอดูว่านะจะเป็นเช่นไรกรุณาช่วยจำกันด้วยนะฮะ 95,000 ล้านอนุมัติมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาลอกคลองเอาละครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะครับมีทั้งดีใจแล้วก็แหมเสียใจปลื้มใจอะไรก็มีแล้วแต่จะใช้คำอะไรนะฮะก็เรื่องของฟุตบอลไทยนี่วันนี้ผมติดใจไทยรัฐครับคุณดุเทพ
1: ครับ
0: ช้างศึกเกือบหลับกลับมาได้เชื้อคีกิสถานนะครับโอ้ยโดนไป 2-0 อันนี้ถ้าฟุตบอลไทยเทียบกับแมนยูนี่มันคนละขั้วกันนะ
1: ครับ
0: คนละขั้วกันนะเอาบอลไทยโดนนำ 2-0 กลับมา 3-2แมนยูนำ 2-0 กลับไปโดน 3-2 ครับสกอร์เดียวกันเลยเอออะคุณเทพนะฮะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าสงครามสร้างวีรบุรุษชั้นใด
1: ครับ
0: น้องจากนะฮะสโมสรราศีสไลก็ได้เกิดฉันนั้นปริพันธ์วงศานะครับจังหวะทำสกอร์2ประตูนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะเพียงแต่คนละมุมเท่านั้นเองเป็นบอลถนัดซ้ายแต่ยืนกราบขวากระชากเข้ามาตรงกลางแล้วก็ซัดด้วยซ้ายปั่นเข้าไปลูกแรกโอ้ยแล้วอีกลูก2ก็ยิงมุดเสาแรกนะเป็นประตู 3-2 ก็ชื่นชมว่าไม่ท้อนะทำให้สถานการณ์ของฟุตบอลไทยในเช่นเกมยังไปต่อได้ครับ20กันยาเจอกับฮ่องกงบ่ายสองเหมือนเดิมบ่ายสองเหมือนเดิม
1: ก็เป็นนักเตะอายุ21ปีนะครับ
0: ครับ
1: เจ้าม่อนนะครับ
0: เจ้าม่อน
1: จังหวัดไหนนะ
0: เป็นนักเตะจากสโมสรราศีสไล
1: ราศีสไลนะครับ
0: ผู้เล่นริมเส้นนะ
1: ก็เป็นซุปเปอร์ซับอย่างแท้จริงนะคร
0: ับ
1: ลงเป็นผู้เล่นตัวสำรองแล้วก็สามารถทำประตูได้ไทยมีช่วงเวลา18นาทีสำคัญนะครับที่ช่วยให้ชนะคีกิสถานนะครับ3ประตูต่อ2
0: แต่ลูกคอร์เนอร์เปิดมาให้เจฮานาฟี่มามะโหมงลูกนั้นก็สวยนะ
1: ครับ
0: เข้ากับบานพอดีแล้วไล่มา 1-2 นาที55นั่นครับ
1: ก็เป็นคีกิสถานนำไปก่อน 2-0 นะครับแล้วเราก็ไล่มาใช้เวลา18นาทีนะครับจากลูกไล่มาลูกแรกจนถึงลูก3นะครับใช้เวลา18นาทีก็ชนะไป3ประตูต่อ2อีกคู่หนึ่งญี่ปุ่นก็ชนะฮ่องกง2ประตูต่อ0นะครับ
0: 2-0
1: ครับในกลุ่มนี้ก็เป็นญี่ปุ่นนะครับ
0: แสดงว่าฮ่องกงก็แข็งพอสมควรหรือไม่ญี่ปุ่นก็ไม่แข็งมากเพราะใช้นักเตะชุดยู21เอง
1: แต่ทั้งเกมอันนั้นเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ทางเดียวเลยนะครับ
0: บอลวันเวทีเกตเลย
1: ใช่ฮะทางเดียวเลยนะครับ
0: ไม่เหมือนดูเทนนิส
1: ก็เป็นตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็นำเป็นจ่าฝูงนะครับเพราะว่ามีบวก2นะครับประตูได้ลบเสียบวก2แข่ง1นัดมี3คะแนนตามมาด้วยไทยนะครับ1นัดมี3คะแนนคีกิสถานกับฮ่องกงยังไม่มีคะแนนนะครับในนัดที่2ของทีมชาติไทยนะครับแข่งเวลาเดิมนะครับท่านผู้ฟังคือบ่าย2เหมือนเดิมแต่วันที่20กันยายนนะฮะพบกับฮ่องกงนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นคู่ที่2ในโตโยต้าสเตเดียมนะครับคีกิสถานพบกับญี่ปุ่นนะฮะก็ต้องดูว่าไทยจะเข้ารอบต่อไปเพียงแค่2นัดเลยหรือไม่นะครับคือถ้าชนะ2นัดรวดเนี่ยการันตีการเข้ารอบแน่นอนแต่ว่าถ้าได้1แต้มยังไม่การันตีนะครับคีกิสถานยังมีโอกาสอยู่นี่คือกลุ่ม A ส่วนในกลุ่ม B นะครับมีการแข่งขันกัน2คู่เช่นกันนะครับอิหร่าน ชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไป3-1นะครับ

0: ด่านก็ขึ้นนำจากฝูงนะครับแต่อีกคู่หนึ่งสิจีนนะครับดูทรงว่าหรือเหมือนจะมาแล้วนะครับจีนชนะเกาหลีเหนือ 2-1 นะฮะก็ทำให้ตอนนี้นัดต่อไปก็สนุกนะครับจีนพบกับอิหร่านใช่
1: ชนะเกาหลีเหนือได้
0: ใช่ครับจีนชนะเกาหลีเหนือได้เนี่ยถือว่าเก่งนะ
1: ใช่
0: เพราะปกติเนี่ยเกาหลีเหนือ
1: จีนก็สูสีอยู่กับไทยเนี่ยชุดยู23
0: อ
1: ่ะ
0: ครับแล้วนัดที่2ของกลุ่ม B เนี่ยอิหร่านพบกับจีนเกาหลีเหนือนะครับพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นคือกลุ่ม B ส่วนในกลุ่ม C อุซเบกิสถานนะครับชนะฟิลิปปินส์นะครับ5-1
1: ก็ไม่ได้พลิกโผอะไร
0: แล้วก็เวียดนามเสมอกับคูเวตไป1-1นี่คือฟุตบอลชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับหรือว่าเอเชียนเกม2026นะครับ
1: เสียดายยศกรบุรพาน
0: ะ
1: ผมเมื่อวานอาจจะมองว่าไม่ได้เป็นผู้ทำประตูแต่มีส่วนกับเกมมีส่วนกับประตูที่ได
0: ้
1: นะฮะแล้วก็ขยันมากนะฮะเสียดายต้องบินกลับแล้วถ้าได้เข้ารอบ8ทีมจะบินมาใหม
0: ่ครับก็น่าจะได้บินใหม่นะดูสภาพแล้วถ้าเล่นทรงนี้ก็น่าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
1: การรับส่งบอลเทคนิคทีมเวิร์กนี่ดูดีนะ
0: ครับ
1: ดูดีมากนะดูแล้วไม่เหนื่อยใจเหมือนตอนผมดูชุดอาเซียนของเราอ่ะชุดใหญ่อ่ะ
0: อันนั้นเหนื่อยใจอ
1: ันนั้นหยิบมากเลยโอ้โหชุดนี้ฮัตสันนะทีมนั้นนะครับ
0: ก็โค้ชคนละคนกันนี
1: ่คนละคนนะฮะแต่นั่นชุดใหญ่นะอันนี้ชุดนี้ยังดูดีกว่าดูแล้วไม่เหนื่อยขนาดมีพวกโทรมาเฮ้ยนักเตะครบเป็นไงวะโดนไป 2-0 เฮ้ยใจเย็นใจเย็นดูแล้วมีฟอร์มเดี๋ยวกำลังจะตีเสมอละแป๊บเดียวมันได้เลยตึ้งตึ้งตึ้งคือเราก็ยังมองออกไงว่ายังมีโอกาสอยู่นะฮะ
0: อ่ะไปที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับในรอบแรกของกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็มีหลายคู่ด้วยกันญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นทีมอันดับ3นะครับของชิงแชมป์เอเชียก็ชนะเนปาลไป3-0เซตนะครับไม่มีปัญหากลุ่มญี่ปุ่นมี3ทีมเองนะครับมีญี่ปุ่นมีอินโดนีเซียแล้วก็มีเนปาลในกลุ่ม B นะครับมีจีนมีคาซัคสถานมีฟิลิปปินส์นะครับจีนชนะฟิลิปปินส์ไป3-0นะครับแบบสบายๆเลยนะฮะจีนนี่มาชุดใหญ่แบบใหญ่คือปรับทีมมาชุดใหญ่อย่างยิ่งอ่ะ
1: มาล้างตาไทยให้ได
0: ้คือผมย้ำนะว่าในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ชุดใหญ่อยู่แล้วนะแล้วก็
1: จีนใหญ่กว่าเหรอ
0: ไม่ใช่ใหญ่กว่าคือจีนเนี่ยโดนด่าเยอะมากจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะฮะ
1: ที่เสียสิทธิ์บ้านแพ้ในบ้าน
0: เพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่การันตีที่จะได้ไปโอลิมปิกเลยนะครับทั้งสองทีมแล้วก็กลุ่ม C มี4ทีมเมื่อวานไทยก็เอาชนะมองโกเลียไป3-0นะครับ25-12
1: เอาผู้เล่นที่จะเก่งในอนาคตลงสนาม
0: 25-18แล้วก็25-18นะครับชนะไป3-0เซตแล้วก็ไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันนะครับชนะคีร์กีสสถาน3-0เซตนะครับกลุ่ม C มี3ทีมนะครับมี4ทีมนะครับแล้วก็กลุ่ม D มี4ทีมนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงเล่น2คู่เวียดนามชนะกาตาร์ไป3-0แล้วก็เกาหลีใต้ชนะฮ่องกง3-0นะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มเนี่ยเข้ารอบ1-2เข้ารอบ1-2เข้ารอบนะครับมันจะได้เปรียบที่จีนกับญี่ปุ่นเพราะว่าแข่งเพียงแค่2นัดเท่านั้นส่วนไทยเราต้องออกแรงถึง3นัดนะครับแต่ไทยก็ยังเป็น1ในทีมเต็งนะครับที่มีโอกาสที่จะครองแชมป์แล้วก็เข้ามาในฐานะแชมป์เอเชียทีมล่าสุดนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราส่วนจีนเป็นรองแชมป์ญี่ปุ่นเป็นอันดับ3นะครับก็ประมาณนี้ไปกันที่เรื่องราวของฟุตบอลลีกคัพนะครับหรือว่า EFL ครับในการประกบคู่นะครับรอบ4นะครับหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ปรากฏว่าฟรีดวูดทาวน์นะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับฟรีดวูดทาวน์คือทีมที่อยู่ดิวิชั่น4นะครับหรือว่าลีก2นั่นเองจะได้เล่นในบ้านพบกับอาร์เซนอลนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือนอร์วิชซิตี้ซึ่งจะแข่งขันในวันนี
1: ้วันนี้ครับ
0: จะพบกับไบรท์ตันแอนด์โฮฟฟาเบียนนะฮะที่เคลียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบไป
1: โอ้โห2-0นำก่อน
0: ครับ
1: โดน3-2กองหลังเหมือนไม่มีแรงเลยครับ
0: ครับก็แมนยูก็คือแมนยูนะครับ
1: ครับก็ทิ้งถ้วยเป็นอาจีน
0: เป็นอาจีน
1: ก็แผนนี้เราประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่แล้วถึงได้ไปเตะยูฟ่าไง
0: เป็นทีมที่สร้างความสุขให้กับแฟนบอลทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเป็นทีมที่พอเพียง
1: นี่ก็ตั้งใจ
0: พอเพียงนะครับ
1: แต่ให้เห็นนะว่าถ้าเราจะเข้ารอบเราก็ทำได้
0: ใช่
1: แต่เราไม่เอา
0: น่าจะไปลุ้น แชมป์อะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ปีไหนสักปีนึงอ่ะ
1: ปีนี้ก็จะมีเป้าหมายชัดเจนนะฮะคือ FA ครับนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ลุ้นอันดับในพรีเมียร
0: ์ครับ
1: ครับ
0: ก็ไปลุ้นแชมป์อะไรสักอย่างเนี่ยในปีไหนสักปีนึงนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับซันเดอร์แลนด์พบกับเบนฟอร์ดนะครับทั้ง2คู่เนี่ยเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็แบรดฟอร์ดนะครับแบรดฟอร์ดซิตี้ทีมจากลีก1พบกับปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดนะครับอันนี้ทีมจากลีก1เหมือนกันฟูลแลมนะครับจะได้เล่นในบ้านพบกับคริสตัลพาเลซนี่คือ2ทีมจากกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็บอร์นมัธนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกพบกับแอสตันวิลล่านะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกเช่นกันแต่อีกคู่หนึ่งนะครับไม่รู้ใครจับฉลากนะครับสำหรับฟุตบอลลีกครับนะครับหรือว่า
1: คาราบาว
0: คาราบาวครับรอบ4นะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะแข่งกันในวันที่28ตุลาคมนะครับลิเวอร์พูล
1: ฮะ
0: พบกับเชลซีฮะ
1: ขออันนี้เจอสเปอร
0: ์
1: อันนี้เชลซีทีมลอนดอนอีกที
0: ลิเวอร์พูลนี่จะเจอเบาไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้ส่วนเมื่อคืนก็อย่างที่พี่แปะทราบไปแล้วอยู่คู่หนึ่งนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านเป็นนัดที่สอง
1: ศูนย์โดน 3-2 เหมือนบอลไทยแต่สลับข้าง
0: ก็คือพรีเมียร์ลีกก็โดนคาบ้านมานะครับแมนซิแล้วก็มาเจอลีกครับคาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแพ้ต่อบรายตันเดนโฮฟเฟอร์เบียนไป2-3
1: แต่เหลือเชื่อนะเรดฟอร์ดนะตั้งแต่กลับมาอยู่โอเทลฟอร์ดอีกครั้ง
0: ครับ
1: จะได้ประตูทุกเกมนะแต่ยังไม่ได้สักทีมันติดขัดอะไรก็ไม่รู้ต้องไปไหว้พระผมน้ำมนต์ก่อนเมื่อวานได้ลากเดียวจังหวะหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ควรจะเป็นประตูติดขาประตูไบตันอีกโ
0: อ้ก็โคเวนทรีซิตี้นะครับก็ยังประสบภาวะที่ชนะไม่เป็นนะครับแพ้แอสตันวิลล่าไป1-3
1: โดนอีก
0: โดนอีกโดนแอสตันวิลล่าอีก1-3นะฮะ
1: ถ้ามองในแง่ดีน
0: ะ
1: เริ่มยิงได้1ลูก
0: อ๋อแล้วก็เป็นฟิตวูดทาวน์นะครับเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1-0ส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือเอเวอร์ตันชนะวูลเวอร์ฮัมตันวันเดอเรอร์สนะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพไปนะครับ1-0
1: ค
0: ืนนี้มีการแข่งขันกัน1คู่นะครับท่านผู้ฟังแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนอร์วิชซิตี้เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับพบกับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ
1: ครับฟุตบอลวันนี้ก็ขอให้แบบตั้งใจแล้วก็ไม่ต้องถึงกลั้นใจดูนะตั้งใจดูนิดหนึ่งฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมของเราเกม2ครับ
0: ครับ
1: เจอกับไชนีสไทเปก็เป็นรองเล็กๆแต่ไม่ใช่เป็นรองเหมือนกับเราเป็นรองญี่ปุ่นนะฮะมีโอกาสครับเสมอชนะแพ้ได้นะแต่เราเป็นรองนิดๆนะฮะแล้ววันนี
0: ้ต้องชนะนะ
1: ช่อง9 Mcore HD ช่อง30ถ่ายทอด14:00
0: ครับ
1: เสมอไม่ได้นะครับต้องชนะครับอันเฟดครับต้องทำอะไรสักอย่างครับเป่ากระหม่อมหรือทำอะไรก็ได้นะกองหลังขึ้นประกบกองหน้าฝั่งตรงข้ามไปดีๆหน่อยครับโอ้โหรั่วเหลือเกินวันนั้น
0: นี่คือทีมที่ได้3แต้มจากนัดแรกนะครับชนิสไทเปชนะเวียดนาม 2-1 ในนัดแรกนะฮะนี่คือทีมที่ชนะเวียดนามนะถึงแม้ว่าไทยวันนี้จะสมมติว่าโชว์ฟอร์มเยี่ยมแล้วก็ชนะไต้หวันนะก็ยังลำบากในการเจอนัดสุดท้ายกับเวียดนามนะดังนั้นเนี่ยวันนี้
1: สองนัดที่เหลือนี่ทุบหม้อข้าวตีเมืองจันทร์แล้วครับ
0: ใช่ต้องชนะฮะต้องชนะถ้าเสมอขึ้นมานะฮะและนัดสุดท้ายเจอเวียดนามเนี่ย
1: ต้องชนะต้องชนะยังมีโอกาสเพราะเอาอันดับ3อีก2ทีม
0: ใช่ครับ
1: ไม่เหมือนทีมชายเปิดโอกาสเยอะนะครับบอลหญิงในเอเชียนี่เตะกันอยู่ไม่กี่ชาตินะ
0: ฮะ
1: แล้วก็เก่งอยู่ไม่กี่ชาติตามนะ
0: ครับก็มีส่งไปทั้งสิ้นเนี่ย12ชาตินะครับ
1: ครับ
0: เราก็ประวัติการแข่งขันของเราในฟุตบอลหญิงก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานก็คือจะประมาณเนี้ย
1: ครับแต่มันมีดีกรีเราไปบอลโลกมาแล้วไง
0: เ
1: ขาถึงให้ไปอยู่ด้วยนะเป็นเส้นเข็มครับเราไปบอลโลกมาแล้วบอลชายยังไม่ได้ไปเลยบอลหญิงก็ไปมาแล้ว2ครั้งนะ
0: ก็ว่ากันไป
1: แต่เป็นการพัฒนาหรือถอยหลังก็ไม่รู้นะหลังแต่ไปบอลโลกมาหลังจากนั้นก็มันถอยหลังมาเรื่อยนะครั
0: รบ
1: จนในอาเซียนเราอย่างแย่เลยนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้จัดการทีมเก่งตอนนั้นไปบอลโลก
0: ก็อาจจะเป็นไม่ได
1: ้โอ้แต่พอมาเป็นบริหารสมาคมนี้ยังไม่ได
0: ้
1: ต้องเป็นแค่ผู้จัดการทีม
0: อันนั้นก็ว่ากันไปนะฮะ
1: ต่อมาเป็นนายกแล้วมันทำไมบอลหญิงเราถอยไง
0: เหรอ
1: ตอนเป็นผู้จัดการทีมเราไปบอลโลกอ
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ชิดกว่าส่วนบาสเกตบอลนะครับซึ่งเรายังไม่ถึงนะครับที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ก็ปรากฏว่าเมื่อวานมีผลการแข่งขันนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายญี่ปุ่นนะครับเจ้าภาพก็เอาชนะไต้หวันไป85-78นะครับเข้ารอบรองไปจีนนะครับจีนนี่เป็นเจ้าของบาสเกตบอลของเอเชียอยู่แล้วนะครับชนะซาอุดิอาระเบีย87-78จีนเข้ารอบไปแล้วก็เกาหลีใต้นะครับยอดเยี่ยมทีเดียวชนะจอร์แดน114-80เกาหลีใต้เข้ารอบไปแล้วก็อิหร่านนะครับชนะบาเรนที่บอกว่ามีตัวของยุโรปมานี่ครับอิหร่านชนะไป79-74นะครับรอบรองชนะเลิศของบาสเกตบอลชายนะครับญี่ปุ่นพบจีนโอ้โหน่าดูมากคู่นี้นะครับแล้วก็ เกาหลีใต้พบกับอิหร่านนะครับก็ดูทรงแล้วจีนเป็นต่อญี่ปุ่นเล็กน้อยนะฮะดูว่าคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นใครแล้วก็บาสเกตบอลของเราเนี่ยเราส่ง3คนเราส่งนะดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่า3คนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้วันนี้วันที่17ใช่ไหมพี่แม่
1: ใช่
0: วันนี้เนี่ยบาสเกตบอลหญิงของเราจะพบกับอินโดนีเซียนะครับเราอยู่ในกลุ่ม A มีจีนมีอินโดนีเซียแล้วก็ไทยมีโอกาสเข้ารอบนะครับเพราะว่ามี3ทีมเอา2ทีมเข้ารอบอ่ะเราคงไม่โชคร้ายนะครับเราคงไม่โชคร้ายตกรอบไปตั้งแต่รอบแรกนะฮะส่วนในกลุ่ม B เนี่ยมี4ทีมญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะครับคาซัคสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับกลุ่ม C ก็มี4ทีมนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันมองโกเลียแล้วก็มาเลเซียนะครับ8 9 10 11 11ทีมนะครับสำหรับบาสเกตบอลหญิงนะครับที่ส่งเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คือถ้าฟิกกันจริงๆว่าเอาจำนวนชาติในเอเชียเนี่ย45ชาติเนี่ยนะครับ45ประเทศเนี่ยถ้าบอกว่ากีฬาต้องส่งถึงครึ่งถึงจะมีการแข่งขันได้เนี่ยผมว่ากีฬาลดลงไม่ถึง20ชนิดกีฬานะถ้าต้องส่งถึงครึ่งอ่ะต้องส่ง20ชาติอ่ะ
1: ครึ่งครึ่งมันเยอะไป
0: เยอะไป
1: เยอะไป
0: เยอะไปส่วนใหญ่ก็มาทั้ง10กว่านะครับ12 13
1: ประเภททีมญี่ปุ่นเขามีปัญหาเรื่องที่พักด้วยเขากำหนดไม่ให้เกิน12ชาติ
0: ล่าสุดตอนหลังเนี่ยเมื่อวานมีข่าวก็คือที่เกาหลีใต้ออกมาโวยนิดหนึ่ง
1: เรื่องที่พัก
0: เรื่องที่พักไปส่งไปพักในตู้คอนเทนเนอร์
1: ครับก็นักบาสขามยาวมีปัญหาเล็กน้อยส่วนของเราก็มีปัญหาเรื่องของนักกีฬาเทนนิสหญิงครับน้องรวงข้าวรรณาธาราฤดี
0: อ๋อสรุปไม่ได้ไปนี่ไม่ไป
1: ก็ขอถอนตัวสิเพราะว่าน้องเขาเนี่ยตอนนี้มืออันดับ61ของโลกแล้วนะเป็นมือหนึ่งของไทยก็ไปยื่นหนังสือขอถอนตัวจากเอเชียนเกมที่สำนักงานของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสนะครับโดยบอกว่าปรึกษาหารือกับทีมงานแล้วมีความจำเป็นต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกนะฮะที่มีเป้าหมายที่จะทำให้อันดับเนี่ยสามารถไปแข่งกีฬาโอลิมปิกที่อเมริกาในปี2028เพราะว่าต้องทำอันดับโลกให้เข้าสู่50อันดับแรกถึงจะได้สิทธิ์เล่นนะครับก็เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่คือโอลิมปิกนะฮะจึงก็ขอถอนตัวเพราะว่ามันมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกต้องไปแข่งขันในรายการนะฮะประมาณนี้แหละซึ่งคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมก็เข้าใจนะถ้านักกีฬามีความประสงค์อย่างนั้นนะครับต้องการติดท็อป50ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของไทยในการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกนะเทนนิสเราไม่เคยไปนะถ้าทำได้นะ
0: ครับ
1: ก็ทำให้นักกีฬาเอเชียนเกมนะครับนักเทนนิสสาวของเราก็จะเหลือแค่5คนมีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานปริพืชก็ต้องประชุมแล้วก็หาตัวลงกันต่อนะฮะเทนนิสจะแข่งขัน27กันยาถึง3ตุลานะคร
0: ับครับก็ใกล้เข้ามาแล้วใกล้ยังเป็นทางการนะครับเพราะเปิดยังเป็นทางการคือวันที่19
1: ครับ
0: 19กันยายนนะครับตอนนี้เนี่ยยังเป็นกีฬารอบแรกของประเภททีมอยู่นะฮะ
1: มันจะมีฟุตบอลอยู่รายการหนึ่งมันจะมาอยู่คู่กับเอเชียนเกมก็คือฟีฟ่าอาเซียน
0: ครับ
1: เพราะมันจะเริ่มแข่ง26กันยา26กันยาแล้วชิง5ตุลา5ตุลาก็คือเอเชียนเกมจบพอดี
0: เอเชียนเกมจบวันที่4
1: ใช่มาชิง5ตุลาซึ่งเราจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นชุดใหญ่นะฮะทุนนี้สั้นนะฮะได้ประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วแต่มันมีปัญหาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่านัดชิง5ตุลาใช่ไหมแต่ฟุตบอลสโมสรอาเซียนของ AFF อ่
0: ะ
1: สหพันธ์วงแห่งเอเชียกำหนดเกมแรกครับก็จะเตะกันวันที่7แล้วก็วันที่8ตุลาครับ ถ้าเราถึงนัดชิงนะ5ตุลาสมมุตินะซึ่งมีโอกาสอยู่ก็จะพักวันเดียวแล้ววันที่7นะฮะพวกบุรีรัมย์เจอบอร์เนียวราชบุรีเจอโฮจิมินห์วันที่8นะการท่าเรือเจอเพอร์ซิปก็นักเตะจาก3สโมสรนี้เกินครึ่งครับ
0: อ
1: ยู่ในทีมชาตินะฮะก็ยังไงก็นะเราก็ต้องลุ้นทีมชาติก่อนเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ปลายทางนะ
0: แต่ถ้าจะไม่ให้มีปัญหาเลยก็คือ
1: ไม่มาชิง
0: รอบชิง
1: ไม่มาชิงไม่มาชิง
0: เดี๋ยวก็งงเหงานะเพราะว่า1ก็คือตรงกับเอเชียนเกม2ก็จนถึงขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครเขาถ่ายทอดเลย
1: ไม่มีใครซื้อ
0: ไม่มีใครซื้อถ่ายทอดเลยผมว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันล่าสุดนะในระดับของฟีฟ่าเนี่ยที่เดือนมีนาคมเนี่ยเขาก็ออกมาออกกรอบมาอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนที่จะสมัครเป็นประธานฟีฟ่าคนต่อไปเนี่ยเขาระบุมาในเบื้องต้นห้ามใช้เรื่องของฟุตบอลโลกหาเสียง
1: โอ้โหทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าใช้ฟุตบอลโลกหาเสียงเนี่ยผมว่า64ทีมมีอิตาอินฟานติโน
1: ่
0: คือตอนนี้อินฟานติโน่หมองมากนะ
1: หมายถึงว่ากำหนดนโยบายถ้าเลือกผมคราวหน้า64ทีม
0: เออยังมีเขาบอกว่าห้ามใช้ฟุตบอลโลกอ่ะมาหาเสียง
1: แต่ถ้าฟุตบอลโลกคราวที่ผ่านมาแกก็โดนเยอะนะ
0: ใช่แกโดนเยอะมากโดนเยอะมากแล้วก็ไออีเวนต์ของอาเซียนฟีฟ่าคัพเนี่ยซึ่งจะอุบัติขึ้นเป็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวคิดแกไงแกพยายามจะสร้างสรรค์ฟุตบอลให้มัน
1: ส่งต่อ
0: ให้มันเยอะมากอ่ะให้มันมีความถี่เยอะมากอ่ะ
1: ส่งต่อ64ทีมเน
0: ี่
1: ยเปิดโอกาสให้อาเซียน
0: โดยเฉ
1: พาะจีนอินเดียนี่แหละฮะ
0: พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแสวงแจงสภากกต.เคยออกระเบียบแนะนำตัวให้อ่านประวัติจากเอกสารอย่างเดียวแต่ระเบียบถูกยกเลิกที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.วันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสว.หลังจากกกต.มีมติฟ้องสว.26คนไม่มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยโดยเมื่อคืนนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ลุกขึ้นชี้แจงในสภาหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยระบุว่ากกต.มีแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตแต่เดิมกกต.มีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเข้าไปแต่เมื่อมีการไปร้องที่ศาลศาลได้ยกเลิกระเบียบนี้ซึ่งกกต.ไม่ได้อุทธรณ์เพราะจะทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกผู้สมัครจึงมีสิทธิ์แนะนำตัวอย่างไรก็ได้เช่นบริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีการนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งกกต.จึงสั่งเก็บโพยในวันนั้นด้านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดที่26ชี้แจงหลายเรื่องอาทิเหตุใดต้องตั้งคณะกรรมการชุดที่26ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีคณะกรรมการถึง25ชุดอยู่แล้วนายชนินชี้แจงว่าการตั้งเพิ่มขึ้นมา2ชุดคือชุดที่25และ26เพราะเห็นว่าเป็นคดีใหญ่และมีความซับซ้อน

0: นจึงตั้งคณะพิเศษขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ตั้งคณะที่36ก็เป็นลักษณะเดียวกันและการแต่งตั้งคณะอนุ26นั้นมีเจ้าหน้าที่กกต17คนและมีเจ้าหน้าที่ DSI 3คนสำหรับเรื่องโพยเป็นหลักฐานตัวบุคคลซึ่งในสำนวนตนเองไม่สามารถเปิดเผยได้และเมื่อพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีน้ำหนักขณะที่คณะกรรมการชุดอื่นจะมีความเห็นอย่างไรตนเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ส่วนอีกประเด็นเมื่อวานมีข่าวว่ามีอีกสำนวนในการเลือกสว.อีก3สำนวนที่รอชี้ขาดเกี่ยวกับคนในพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอได้นำเสนอจัดเสือกกต.แล้วและจะทราบผลเร็วๆนี้ส่วนเอกสารที่ DSI ส่งมาภายหลังและกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับเนื่องจากในขณะนั้นที่ DSI ส่งเอกสารกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะที่36แล้วก็ยังไม่ทราบว่าสำนวนที่ส่งมาเพิ่มมีรายละเอียดอะไรบ้างทำให้กกต.เสียงข้างมากเห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถเรียกมาได้ภายหลังจึงมีมติไม่รับสำนวนส่วนนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ชี้แจงว่าทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละช่วงหน่วยงานสืบสวนของกกต.ก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปเช่นกันซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อมูลในสำนวนอยู่แล้วซึ่งตนเองได้รายงานเลขาธิการกกต.และกกต.เพื่อทราบแล้วอย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่เปิดเผยออกมายังไม่ปรากฏในสำนวนก็สามารถตั้งเป็นสำนวนเพื่อดำเนินการได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลถูกจับสลากมาพบกับเชลซีในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายผลการประกบคู่ศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลจะงานหนักเมื่อต้องเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเชลซีคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนอาร์ซนอลโชคดีเพราะได้เจอกับฟลีทวูดทาวน์จากลีก2ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าหรือนอริชซิตี้จะพบกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนที่เพิ่งบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงถิ่น3ประตูต่อ2ในการแข่งขันรอบ3โดยทุกคู่จะเตะกันในสุดสัปดาห์ของวันที่26ตุลาคมสรุปผลการประกบคู่รอบ16ทีมสุดท้าย Fleetwood พบ Arsenal Man City หรือ Norwich พบ Brighton Everton พบ Newcastle Sunderland พบ Brentford Bradford พบ Peterborough Fulham พบ Crystal Palaceบอลมัดพบแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลพบเชลซี
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนัดที่ประเดิมสนามกลุ่ม A พลิกจากโดนนำคิกิสถาน2ลูกกลับมาแซงชนะ3ประตูต่อ2โดยได้ทีเด็ดจากปฏิพันธ์วงศาที่ยิง2ลูกใน4นาทีทำให้เก็บ3แต้มได้สำเร็จโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องประกูลกล่าวหลังเกมว่าเกมแรกคาดหวัง3แต้มแต่มาโดนยิงก่อน2ลูกต้องชื่นชมน้องๆที่ทุ่มเทเกินร้อยและสามารถกลับมาได้เกมนี้คาดหวังมากแต่เมื่อโดนนำ2ลูกด้วยแท็กติกครึ่งหลังจึงใส่นักเตะเกมรุกลงไปเยอะและน้องๆสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้สำหรับเจ้าม่อนปฏิพันธ์วงศามาอยู่กับทีมหลายแคมป์และเห็นความสามารถทักษะส่วนตัวการจบสกอร์ดีครึ่งแรกเรามีโอกาสเยอะแต่จบไม่ได้จึงเพิ่มคนที่จบสกอร์ได้ดีลงไปเกมต่อไปกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้ถ้าเก็บ3แต้มได้ก็จะเข้ารอบน็อกเอาท์ได้แน่นอนและจะทำให้เกมกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายจัดทีมได้ง่ายขึ้น
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: เนี่ยปีที่12นำทัพโดยบีแหลมสิงห์นะครับเจ้าของสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังนะครับศึกแดงเดือดนะครับสุดโหดนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบินโดยสายการบินอิมิเรตส์แอร์ไลน์นะครับคู่บอลคู่ใหญ่นะครับช้อปปิ้งจุใจกินอย่างหรูอยู่อย่างสบายนะครับพร้อมไกด์มืออาชีพนะฮะเส้นทางแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลลอนดอน7วัน4คืนระหว่างวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนี้ราคารวมทุกอย่างนะครับทั้งวีซ่าทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งตั๋วดูบอลนะครับในที่นั่งลองโลเวอร์นะครับแพ็กเกจ 179,900 บาทนะครับโทรติดต่อมาหมายเลขเดียวเลยนะครับ080-975-3449ย้ำนะครับ080-975-3449หรือแอดไลน์แอดบีแหลมสิงห์นะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ BEELAMSING นะครับย้ำอีกทีว่าฮัลโหลมาได้ที่เบอร์เดียวเลยนะครับ080-975-3449 12ปีการันตีกับบีแหลมสิงห์ดูแลดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับก่อนหน้านี้ก็น้องบีเพิ่งไปมาตะเวนมาประมาณเกือบ20สนามนะครับในช่วงเวลาประมาณ10กว่าวันนะฮะก็มีประสบการณ์อย่างยาวนานแล้วใครที่เป็นแฟนอนุแฟนของฟุตบอลคู่นี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะฮะส่วนคนที่รอคอยกิจกรรมของ FM 99กิจกรรมอื่นๆนอกจากแดงเดือดนี้แล้วนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับสำหรับแรลลี่ FM 99 Active Radio นะครับการเดินทางประจำปีที่แสนมหัศจรรย์อันซีนนะครับอินอัมพวานะครับ21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับ0925315142โทรมาจองกันได้เลยนะครับส่วนเรื่องกระบวนการโอนเงินนั้นเดี๋ยวมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแล้วก็นี่คือแรลลี่นะส่วนร้อยแรงแหล่งใต้นะครับปี4ทริปที่2เราเลือกโอเคเบตงนะครับไปที่เบตงกัน Active Radio ชวนชวนแฟนรายการเปิดประสบการณ์นะครับตามคำเรียกร้องเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไปมาครั้งหนึ่งแล้วมีแฟนเรียกร้องอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งนี้ไปที่เบตงใต้สุดแดนสยามเลยนะครับนำทีมโดยป่าแปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับ3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนะครับ0925315142จองกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ The Charity Golf นะครับ2026นะครับหลังจากทีมสีแดงเนี่ยพ่ายแพ้อย่างหมดรูปไปในปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ไปปรับปรุงทีมมาใหม่แล้วก็ใช้สนามกอล์ฟที่สมุทรปราการนะสนามอะไรนะฮะ
1: วินเทจ
0: วินเทจที่สมุทรปราการ
1: ขันเลยนะคร
0: ับ ก็โทรเข้ามาจองกันได้นะครับ0925315142นะครับโทรเข้ามาจองกันไว้ก่อนนะครับ
1: เรื่อง
0: ของ
1: การ
0: กระบวนการ
1: ก็ไปหาซื้อปลาสลิดได้เลยปลาสลิดอร่อยที่บางบ่ออ
0: ร่อยบางบ่อหรือว่าอร่อยคือบางบ่ออร่อยหมดหรือว่าอร่อยบางบ่อ
1: แต่ปลาดุกปลาดุกนี่อร่อยทุกบ
0: ่ออ๋อ
1: แต่ปลาสลิดนี่ต้องที่บางบ่อ
0: ที่บางบ่อเลยนะฮะนี่เป็น3กิจกรรมนะครับที่ไม่ควรพลาดนะครับบวกกับกิจกรรมแดงเดือดทั้ง4กิจกรรมน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแฟนรายการเชิญชวนกันได้นะครับ
1: มาดูหน้ากีฬากันนะครับของเดลินิวช้างศึกโกงตายพลิกดับคีกิสวังหวังเช็คบินฮ่องกงนะเกม2นะเจอฮ่องกง20กันยาบ่าย2เหมือนเดิม
0: คือถ้าสมมุติว่าชนะฮ่องกงได้นะจูงมือญี่ปุ่นเข้ารอบแล้วก็ไปเจอกับญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
1: แล้วก็มีภาพนะฮะของนักกีฬาเซปักตะก้อครับเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วในเป้าหมายคือ4เหรียญทองนะฮะ4เหรียญเทคบอลอีก3เหรียญน่าจะได้เป็น7นะเป้าหมาย15ทองที่เหลือก็เก็บเกี่ยวยกน้ำหนักสักเหรียญ2เหรียญมวยหญิงสักเหรียญอีสปอร์ตเรือใบวินเซิร์ฟ
0: วอลเลย์บอลสาวว
1: อลเลย์บอลสาวก็ลุ้นนะฮะโอ้โหแต่เมื่อกี้คุณสุเทพบอกจีนมาชุดใหญ่กว่าใหญ่กว่าชิงแชมป์เอเชียนี่ก็
0: ไม่ใช่ใหญ่กว่าชิงแชมป์เอเชียแต่ว่า พบความโดนด่ามา

0: คือ
1: จะมาล้างตาให้ได้
0: ใช่จะล้างตาให้ได
1: ้ครับก็ลุ้นกันว่าจะถึงไม่ถึงรีทาก็น่าจะมีสักเหรียญเป็นอย่างน้อยนะรู้แล้วยังยากอยู่เลยนะไอ้15ทองเราดิ
0: 15ทอง
1: คู่แข่งอันดับ6ที่เป็นเป้าหมายของทางการกีฬาเขาบอกว่าจะมีพวกไชนีสไทเปอุซเบกิสถานคาซัคสถานวันหลังแขก2ชาติแล้วก็ทีมชาติ1
0: ทั้ง3ชาติเนี่ยคนน้อยกว่าไทยหมดเลยนะโดยเฉพาะแพ้ไต้หวันเนี่ยมองเหมือนกันนะมองมากนะเพราะว่าโอ้ไต้หวันมีคนเท่าหยิบมือเองอ่ะ
1: เนี่ยมันเป็นการทำให้เรารู้เลยว่าศักยภาพนักกีฬาของเรานั้นเป็นเช่นไรแต่ถ้ามีการประกวดส่งเยอะนี่นะเราโอกาสได้แน่คร
0: ับ เพราะว่าคราวที่แล้วเราได้แชมป์ไปแล้วส่งเยอะนะครับแต่ว่ามาอยู่อันดับ8หรืออันดับ9
1: อ่ะแล้วก็โค้ชจีแก้ปัญหาให้บิลออกตัวช้าลงแนะอย่ารีบโอ้ออกตัวช้าลง
0: ก็ตอนนี้ออกตัวช้าอยู่แล้วนี่คือบิลก็มีปัญหาเรื่องการสตาร์ทไง
1: ก็ทำให้มันเร็วขึ้นพอเร็วเร็วไปอีกให้ช้าลงแนะอย่ารีบตกลงยังไงบิลบอก
0: คือบิลเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องการสับไงสปีดเขาสุดยอดมากอยู่แล้ว
1: 30หลาสุดท้ายเน
0: ี่
1: ย
0: แต่มีปัญหาเรื่องการออกตัวไง
1: ออกตัวเท่านั้นตอนนี้ออกเร็วไปอีกกลัวว่าจะฟาว
0: คือถ้ามันออกพร้อมได้คือดีที่สุดพี่เรา
1: พร้อมที่สุด
0: นี่เป็นสูตรนะสูตรความสำเร็จ
1: ไทยรัฐนะฮะช้างศึกเกือบหลับกลับมาได้เฉือนคีกิสถานนะปริพันธ์รัวแซงวังซูฮอก20ก่อน20กันยาฮ่องกงนะไทยรัฐนะไทยรัฐจะถ่ายแล้วก็สาวไทยดุอัดมองโกเลียเมื่อวานก็เล่นไปยิ้มไปแล้วก็รวงข้าวถอนตัวเอเชียนเกมมุ่งทำระดับโลกไปโอลิมปิกสุชัยเคารพการตัดสินใจนะฮะเรือเปิดบ้านรอยิงนอริชวันนี้คาราบาวครับมีคู่เดียวนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาของแมนซีนะเพราะไม่ใช่แมนยูไง
0: จะทิ้งถ้วยไหม
1: อยากทิ้งถ้วยกับนอริชเลยไอ้แมนยูทิ้งถ้วยกับไบตันยูยังมีเชิงนะฮะเพราะไบตันเขาเก่งประมาณนี้
0: คือเมื่อคืนเนี่ยถ้าแมนอีตาแมนยูผ่าชนะมานะแมนยูแมนซีมีโอกาสเจอกันในรอบ16ทีมเลยนะ
1: นี่ไงเลย
0: เพราะว่าไบตันเนี่ยไบตันนี่ไปรอพบผู้ชนะระหว่างแมนซีหรือว่านอริชนะ
1: เอาละครับแล้วก็มี3ชาติคู่แข่งนักกีฬาไทยชิงท็อป6ชิงท็อป6เอเชียนเกมนะฮะก็ประมาณนี้ไปดูหน้า1กันครับนะฮะก่อนที่จะดูหน้า1ก็ต้องขอประกาศผลการแข่งขันโชคและวาสนาประจำงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569 730640นี่คือรางวัลที่1แล้วมีนัยสำคัญ640นะนะunder table รางวัลเลขท้าย2ตัว64กรุงเทพเริ่มมีนัยยะยังข้างบน640ข้างล่าง64เลขมันอยู่แค่นี
0: ้
1: รางวัล3ตัว266ยังไม่พอนะ6ยังอยู่นะแล้วก็041 4ก็ยังอยู่นะครับสรุปว่า4 6นี่อยู่หมดทุกตำแหน่งเลยรางวัลเลขหน้าก็มี060ก็ยังมาอีกนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็521อ่ะใครถูกรางวัลยินดีด้วยใครถูกก็พักก่อนสัก14วันนะเดี๋ยวค่อยหาเลขกันใหม่นะครับ
0: ครับ
1: ของผมนี่แม่เฉียดซื้อ74ไป5คู่ออก64ซะมาดูหน้า1ครับหน้า1วันนี้ของไทยรัฐไอลอก้าวหน้าปชน.กกต.จ่อฟันเลี้ยงสว.สีส้มนะประมาณนี้ไอลอก้าวหน้าปชน.กกต.จ่อฟันเลี้ยงสว.สีส้มสภาเดือดถล่มเละคดีหัวภูมิใจไทยด่าหน้าปกป้องลูกพี่โอ้การเมืองเรามีลูกพี่ลูกน้องด้วยเหรอครับครับคำลบร้องศาลถอนมติประมาณนี้ 4-5 เรื่องรวมกันแต่ทั้งหมดคือมาจากสาเหตุเดียวครับหัวสว.ครับแล้วก็มีภาพนะของนะท่านแสวงกับผลิตนะฮะสสของปชน.นะฮะ
0: เจอคุณแสวงเหรอ
1: แสวงมาโอ้มาสภามา
0: เพราะว่าวันนั้นแถลงยังไม่มีเลยนะยังเป็นรองเลขาอยู่เลยนะ
1: เขาไม่ให้ออกเขาไม่ออกขยี้หัวสว.ปล่อยหวยงี้นะอธิบายภาพของสองคนนี้ว่านายผลิตวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคปชน.อภิปรายขณะที่ประชุมสภารับทราบรายงานผลการปฏิบัติกกต.ปี67ย้ำมติกกต.เสียงข้างมากสั่งฟ้องคดีหัวสว.แค่77คนเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ขัดหลักฐานการโกงเป็นขบวนการขณะที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ชี้แจงคำวินิจฉัยกกต.ที่ออกมาตอบทุกเรื่องทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลก็ว่ากันไปนะแล้วก็เอาเรื่องดีๆดีกว่าแห่รับเนเน่คึกคักรอชิงแชมป์นะฮะ23กันยาวงพนันทายผลชนะขาดวงพนันมาเดี๋ยวดมหนมยุ่งเรื่องนี้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีภาพพลังเชียร์เนเน่ฮะนางสาวรัตติการอำลอยหรือเนเน่รอยันวัย16ปีจากภูเก็ตที่โชว์พลังกีตาร์และเสียงร้องกระตุกหัวใจชาวร็อกทั่วโลกจากเวที AGT Season 21เดินทางถึงสหรัฐอเมริกามีแฟนเพลงคนไทยและต่างชาติถือป้ายรอต้อนรับคึกคักที่สนามบินเลยเนี่ยจับชิงทองแผนแนบเนียนสับรอเปลี่ยนรถแต่ไม่รอดวงจรปิดจับได้โดยละม่อม ก็ทุกคดีนะช่วงหลังๆโจรปล้นทอง
0: ละม่อมใช่ไหมละม่อมจับใช่ไหม
1: โดยละม่อมจับเรียบร้อยเพราะว่าวงจรปิดไม่โกหกใครเขามีวิธีการที่ตำรวจบอกไว้นะ
0: ครับ
1: อย่าไปดูวงจรปิดในร้านตอนทำต้องไปดูก่อนเกิดเหตุมันจะมาแบบไม่ปิดหน้าเลยครับน้องตึงได้ตึงได้เขาต้องมาดูร้านเราก่อนอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นส่วนตอนลงมือนะครับจะปิดหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นส่วนใหญ่วงจรปิดจะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมภาพด้านบนก็เป็นคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพรในหลวงราชินีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนสุสานโฮจิมินห์มีภาพด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็จีนหนีคดีมาโกงแดนมังกรสวมบทคนพม่าฟอกตัวในไทยเปิดโรงงานยางจักรยานยนต์ที่สมุทรสาครโอ้หลบมาไม่รู้กี่ปีเพิ่งรู้นะฮะก็โดนจับได้โดยตำรวจไทยครับของเดริเนลสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์สวสำรองลุยยื่นศาลถอนมติคดีหัวเทงขยี้ซ้ำฟ้องม157ชี้เสียงสิทธิโชตมัดขบวนการกกต.เช็คบินกลับส้มไอลอประมาณนี้นะฮะภาพด้านบนก็เป็นภาพทรงวางพวงมาลาสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะครับ3ภาพด้วยกันด้านบนครับแล้วก็ภาพตรงกลางนี่ฮะเป็นภาพของน้องปาริพันธ์วงศานักเตะทีมชาติไทยวิ่งแสดงความดีใจหลังยิงคนเดียว2ประตูช่วยพาทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติคีร์กีซสถานด้วยสกอร์3-2นี่ฮะได้เกิดเลยใส่หมายเลข19หุ่นดีด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหถนัดซ้ายจะไปยืนกราบขวาครับเกษตรข้องบ350ล้านบาทกำจัดหมอคางดำคุณเทพมันลามไปถึงกาฬสินธุ์จนได้นะฮะ350ล้านต้องจ่ายงบตรงนี้อีกศาลที่เขาฟ้องก็ฟ้องกันไปเนาะแล้วก็บิ๊กลานนพสินแท็กทีมปกครองจับจีนสวมบัตรไทยฟอกเงิน600ล้านบาทกินหรูอยู่สบาย10ปีเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ข่าวที่เกิดขึ้นเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฮอสปิเต็ล
3: เหมือนเดิมครับ
1: เหมือนเดิมเมื่อวานถ้าอยากจะนะเราก็แนะนำแล้วถ้าอยากจะให้หัวใจบำรุงดูดีก็ดูวอลเลย์บอลหญิงถ้าอยากจะให้นะหัวใจแข็งแรงมากขึ้นก็ดูฟุตบอลชายโอ้แม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยตกลงเมื่อวานเลือกดูฟุตบอลชายนะครับหัวใจแข็งแกร่งไหมครับโดนไป 2-0 ครับ
3: ก็คือก็ต้องชื่นชมนะ
1: ชื่นชม
3: จะต้องชื่นชมในความไม่ถอยเป็นสปิริตเดชต้องชมธวัชชัยก็ด้วยก็นิ่ง
1: ครับดูนิ่งมากครับไม่พูดอะไรสักคำเลยครับ
3: ก็แก้เกมส่งตัวเปลี่ยนตัวไปก็ได้ผลนะ
1: เนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ย
3: ปริอะไรวงศานี่ก
1: ็ปริพันธ์นะฮะ
3: เติมเบอร์เดียวกับเราซะด้วยเบอร์19
1: นี่นี่นี่นี
3: ่ก็เลยเรียกว่าดูแล้วนั่นอย่างนี้มันสมกับที่ต้องที่เชียร์หน่อยสมใจดีฉันดูเดือดซาดิสมากเพราะว่ากูโดนไป2-0
1: ไม่น่าจะกลับได้แล้วบอลไทย
3: คนผมว่ากองเชียร์ก็บอกเอาก็อีกแล้วอะไรแบบนี้ แต่การจริง

0: จะคัมแบ็กมาได้นี่ต้องบอกเลยว่าได้มาจากความชื่นชมความใจสู้จริง
1: ๆ
0: ของนักเตะชุดนี้นะไม่ท้อถอยเลยแล้วก็ยศกรบุรพาก็มีประโยชน์นะก็ไปเป็นตัวที่ทำให้กองหลังก็ระแวดระวังมากขึ้นมันก็ส่งผลให้ตัวผู้เล่นคนอื่นของเรานี่มีโอกาสที่จะทำตู้ถนัดซ้ายแล้วไปยืนอยู่แบ็ค
1: ขวา
0: ไปยืนอยู่ขวาเนี่ยแล้วสองลูกนี้มันซ้ายลูกนึงเนี่ยมันคือซ้ายเสาสองนะอีกซ้าย
1: ไอ้นั้นปั่นนะไอ้นั้นยัด
0: ลูกที่สองอ
1: ่ะแต่ยัดเสาแรก
0: ลูกไปใน4นาที
1: อืม
0: มันก็ใครเจอแบบนี้ก็เหวอเหมือนกันนะ
1: ก็รับ
0: ถ้าไปไม่เป็นเลยนะจริงๆนี่เขาก็เล่นได้ดูดันมากนะ
1: เล่นดีฮะนักบอลของคีกิสถานไม่ธรรมดาครับเพียงแต่มาเจอนะฮะปาริพันธ์วงศาของเราซึ่งโนเนมากเขาไม่รู้จักรู้จักแต่ยศกรแต่ยศกรเกือบทำ 4-2 นะโอ้โห
0: ลูกนั้นก็ไปได
1: ้แม่ไปได้ดีมากเลยคนเดียวอ่ะ
0: นิดเดียวคือวางเท้าความหมายคือวางเท้านี่หมายจะเอาที่สามเหลี่ยม
1: เสียบคาเลย
0: แต่ว่าด้วยน้ำหนักของลูกอ่ะมันแรงไปมันก็ไปอยู่เลยยังไม่ถึงชั้นแล้วก็เลยสูงเหนือคานประตูถ้าเบากว่านี้นิดนึงนะสามเหลี่ยมสวยงาม
1: โอ้แต่จังหวะนั้นได้ยิงนี่ก็คือว่าเก่งแล้วนะโดนอยู่สองคนลุมอ่ะ
0: ของที่ยิงของปริพันธ์วงศานะสามเหลี่ยมลูกนั้นนี่ต้องไปดูแล้วก็ต้องเป็นช็อตออฟเดอะเดย
1: ์ครับ
0: โอ้ยสวยงามมากครับ
1: นะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพสนามฝุ่นบอลของญี่ปุ่นคุณเทพ
2: ครับ
1: ฝนตกแค่ไหนไม่มีปัญหาไม่ต้องเอาน้ำมันโอ้ต้องเอาเครื่องมือมารีดน้ำออกไม่มีเลยนะ
0: ไม่ต้องเอาทิชชู่คร
1: ับ เนี่ยได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสนามสุขของเราเนี่ยโดนน้ำไม่ได้เลยนะฮะได้ข่าวจุฬาเนี่ยเขาจะพัฒนาพร้อมไปกับนะฮะอุเทนถวายคุณเทพ
2: ครับ
1: ข่าวดีนะเพื่อจะจัดคอนเสิร์ตได้ด้วยจัดกีฬาได้ด้วยกรุณาครับเรื่องของหญ้านะครับผมเห็นกรมพลาดหลายที่บดีแล้วครับพยายามปรับปรุงหญ้าแต่โดนน้ำไม่ได้ท่วมตลอดนี่นะฮะฝากจุฬาด้วยเลยครับอ่ะ 3-2 ฉะนั้นเจอฮ่องกงซึ่งแพ้ญี่ปุ่นมา 2-0 ไม่ใช่ปัญหาแล้วใช่ไหมครับเราเริ่มโลภแล้วยังฮะเราเริ่มโลภแล้ว
0: เนี่ยที่ในฮ่องกงก็ต้องชมเพราะนะ
1: ชม
0: มีวินัยมากในเกมรับญี่ปุ่นทำอะไรไม่ได้เลยนะใจลูกหนึ่งที่สองนี่ก็เกือบจะหมดเวลาครึ่งหลังแล้วนะ
1: โอ้โห
0: หนึ่งศูนย์นี่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะบุกไปก็คือแต่เป็นทีมที่ผมมองเลยว่าเขามาให้แพ้น้อย
1: อ๋อเล่นเพื่อจะเอาสกอร์แพ้น้อย
0: ด้วยที่จะไปวัดกับทีมอื่นคือเขาก็ไม่ได้มองเรามองคีกิสถานอยู่ในสายตาหรอกเขาบอกว่าทุกทีมก็หวังว่าจะสู้กับญี่ปุ่นได้ดีก็คือให้สกอร์แพ้น้อยที่สุดเมื่อวานเขาก็ทำได้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสถาบันถูกต้องตามกฎหมายอ่ะ
1: ให้เท่าไหร่
0: ให้ถึงประมาณ4-5เสาไฟฟ้านะ
1: โอ้โหเป็นลมเป็นแรงกันเลย
0: ว่าเป็นลมนะเพราะว่าครึ่งแรกนี่เขาก็ให้อยู่ที่2ไฟฟ้าครึ่งก็ยิงได้แค่ลูกเดียว
1: แล้วดูฟอร์มของญี่ปุ่นล่ะครับ
0: ในระนาดฟอร์มญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นก็เป็นยังมีจะเป็นทีมที่มีวินัยมีความอดทนนะคือเขายิงไม่ได้เขาก็รูปแบบการเล่นอะไรต่างๆนี่เขาก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะก็ต้องถือว่าญี่ปุ่นก็รู้กันอยู่แล้วนะมีวินัยในการเล่นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะยิงประตูได้น้อยผมก็ว่าเขาก็ยังมีฟอร์มที่น่ากลัวอยู่เกี่ยวกับมันทำประตูไม่ได้เท่านั้นเอง
1: ครับก็ดูแล้วเหนือกว่าไทยหรือไม่ฮะ
0: ก็เหนือกว่าไม่มากนะ
1: ไม่มากนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราจะโลภเอาถ้าเราชนะฮ่องกงนะฮะเห็นธวัชชัยให้สัมภาษณ์กรุงเทพคุณจิรชัยถ้า2เกมเราได้ผลงานที่ดีเกมที่3จะเปลี่ยนผู้เล่น หมดเลยครับคือทิ้งเลย เพื่อจะไปเล่นรอบ8ทีมเลย
0: เดี๋
1: ยวรอดูเดี๋ยวรอดู
0: แต่คุณธวัชชัยพูดอะไรมาเวลานี้ผมเชื่อหมดแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณทำให้การตามอยู่02มาเป็น32นี่ผมก็เชื่อคุณแล้วล่ะทัวร์นาเมนต์นี้ผมมอบให้คุณนะ
1: ครับเราไว้วางใจ
0: ขึ้นเหนือลงใต้
1: ครับ
0: ไม่จะไม่ติดใจอะไรคุณ
1: ครับถ้าเราย้อนกลับไปนะโดนนำ 2-0 ทีมชาติไทยนะต้องกี่ปีฮะที่เรากลับมาชนะได้กรุงเทพ
2: โอ้โห
1: หาไม่ได้เลยนะ
2: ผมว่า
0: ต่างประเทศด้วยนะ
1: ในชีวิตผมที่เป็นผู้สื่อข่าวเลยนะไอ้โดน 2-0 แล้วพี่กลับมาชนะผมจำไม่ได้แล้วครับ
2: ผมว่ามี60-70 ปีอะ
1: สมัยคุณเทียชัยเป็นผู้การทีมมันเคยมีบ้างไหมฮะไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีเพราะว่าผมเป็นผู้จัดการทีมมันชนะมากกว่า
1: ครับคือเรารีบยิงก่อน
0: มันไม่มีความทรงจำนี้อยู
1: ่เคย
0: ขอไปด้วยนะ
1: ไม่เคยมีประสบการณ์ตาม 2-0 และพลิกกลับมาชนะ
0: ไม่มีประสบการณ์ได้แต่เสมอเกาหลีในบ้านเขาอย่างเงี้ยมี
1: ส่วนใหญ่พอโดนก็โดนยาวเลยไม่ค่อยกลับนะแหมวันนี
0: ้แล้วขอบคุณนะคู่นี้ครับโชคทวีธวัชชัย
1: สองพี่น้อง
0: เขาก็เป็นผู้ช่วยคุณธวัชชัยนะ
1: ชื่อเขาไงโชคทวี
0: ต้องมีใจคอเขาก็ดีทั้งคู่ด้วย
1: แล้วธวัชชัยนี่เขาก็ตัวทีเด็ดนะ
0: ธวัชชัย
1: ในเอเชียนเกมอยู่แล้ว
0: รู้ว่าผมเข้าโรงพยาบาลนี่เขาก็ส่งกำลังใจมานะ
1: คร
0: ับ โอ้อันนี้อานิสงส์ที่ส่งกำลังใจมาก็ทำให้เมื่อวานนี้ตามจาก 2-0 เป็นชนะ 3-2 ได้นะธวัชชัยนะไม่เชื่ออย่าลบหลู
1: ่วันนี้จะให้กำลังใจบอลหญิงหน่อยไหมครับเจอไต้หวันบ่าย2
0: คือหน้าที่ของเรานะถ้าถูกเป็นคนไทยทั้งตัวและหัวใจนะไม่ว่าทีมไหนตรงชาติไทยลงไปในเราต้องเชียร์สุดที่ทิ้มประตู
1: เน้นย้ำนะช่องเอ็มคอร์ดเฮดดีช่อง30นะถ่ายทอดคู่นี้ให้กำลังใจกันสูสีแหละเป็นรองนิดหน่อยนะโอกาสแพ้ชนะเสมอมีหมดเลยฟุตบอลคู่นี้นะครับน่าจะนะฮะแก้ตัวแก้ต่างได้ผมเชื่อมั่นสาวไทยนะเจอไต้หวันนะครับนะเป็นรองเล็กๆนะ
0: ฮะเป็นรองแต่สูสี
1: เป็นรองเล็กๆ
0: กว่าสูสีกว่าญี่ปุ่นแน่นอน
1: โอ้โหนั่นก็ใช่เลยแหม
0: คือไอ้ที่ไต้หวันก็ดูเป็นต่อเพราะว่าเขาผ่าไปชนะเวียดนามแต่เกมที่เล่นกับเวียดนามก็ไม่ได้ก็เวียดนามก็ไม่ได้ดีเด็กอะไรคือ3ทีมเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากฮะเพราะนั้นในโฟกัสในระหว่างเวียดนามไต้หวันไทยเนี่ยโฟกัสสมาธิกันดีๆเนี่ยเราก็ยังมีโอกาส
1: ครับ
0: เป็นที่2ได้
1: ใช่ขึ้นกับเกมนี้แหละครับนะ
0: ครับ
1: ให้กำลังใจกันส่วนแมนยูผมไปก่อนแล้วนะครับนำ 2-0 แพ้ 3-2 ตรงข้ามกับทีมชาติไทยครับ
0: แมนยูก็เท่ไปอ
1: ีกเท่ในการทิ้งถ้วยต้องให้มันมีเชิงหน่อยในบ้านไง
0: ที่มันไปเข้าตักกะของคุณยุทธพงศ์ที่พูดอยู่ประจำเรื่องทิ้งถ้วย
1: มันต้องมีเชิง
0: เขาก็เท่เป็นทีมแรกเลยนะในบรรดาทีมใหญ่ๆทั้งหลายที่เสียสละมาก
1: นักเตะเรามีน้อยเงินไม่ค่อยมีจะไปสร้างสนามใหม่ไงเราต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเราให้มันลงตัววันนี้เลยไม่ต้องห่วงแมนซีใช่ไหมฮะเพื่อนบ้านของแมนยู
0: แมนซีเจอใครนะ
1: เจอโนลิตเอง
0: อ๋อเจอโนลิตใช่คงไม่ถึงขนาดที่จะทิ้งอะไรมั้ง
1: จนนั้นอาร์เซนอลนะฮะถนอมตัวให้ดีๆเพราะว่าไม่รู้ลิเวอร์พูลก็ไปทำบาปทำกรรมอะไรมาครับแต่ละรอบของลิเวอร์พูลครับคุณเดียใจนัดที่แล้วเจอสเปอร์นัดต่อไปเจอเชลซี
0: ตอนนี้
1: บอลถ้วยคาราบาวเนี่ยครับ
0: ใช่
1: ไม่รู้ทำบาปทำกรรมอะไรมา
0: ก็คนเราก็ต้องไปทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆ
1: ทำมาใกล้ถูกวัดนะถ้ามาเมืองไทยอ่ะ
0: ฟุตบอลหญิงนี่วันนี้ก็น่าดูหลายคู่มากนะ
1: นอกจากคู่ไทยกับไต้หวันแล้วมีคู่อื่นเหรอฮะ
0: เที่ยงนี่ก็อุซเบกิสถานก็วันนั้นก็จะชนะฟิลิปปินส์อยู่ล้อมรอบแล้วก็ทวนตีเสมอไปจะเจอกับจีนฮะจีนนี่ก็ จีน

0: ก็เพิ่งชนะไปชนะฮ่องกงไปสบายๆฮะ5-1ก็เป็นไปตามฟอร์ม
1: ครับ
0: คู่นี้ก็จะสนุกนะ
1: สนุกครับอุซเบย์เล่นบอลเป็นฮะ
0: อุซเบย์เล่นบอลเป็นแล้วก็ตัวก็รูปร่างไม่เป็นรอง
1: โอ้โหฝรั่งแขก
0: อุซเบย์นี่มันเหมือนงูกับเชือกกล้วยกับจีนนะ
1: ยังไงครับ
0: ก็เจอกันมา6ครั้งนี่อุซเบย์ไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียว
1: โอ้สาวจีนเก่งกว่าโล
0: โดนทีละท่าโดนทีละสามโดนทีละสี่อย่างเงี้ยฮะ
1: สาวจีนเก่งครับผมจำได้อุซเบกิสถานเนี่ยหลังจากแยกออกมาจากรัสเซียเข้ามาร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกที่ฮิโรชิม่าครั้งที่ผมได้ไปรายงานข่าวครั้งที่12เอเชียนเกมครั้งที่12เขามาครั้งแรกบอลชายเขาได้แชมป์เลยครับคุณชัยมาครั้งแรกบอลชายได้แชมป์เลยโอ้โหตัวได้แชมป์มันผมใส่เสื้อทีเชิ้ตนะเป็นสุพรรณหงส์นะไปขอแลกเสื้อเขาไอ้เบอร์2แบ็คซ้าย
0: เขาก็ทีมในระดับร่างกายความสามารถนี่มันอยู่ในโซนยุโรปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆเขาก็อยู่กับคาซัคสถานนั่นแหละแต่ว่าคาซัคสถานเขาดีดไปอยู่ร่วมวงไปบูนอยู่ที่ยุโรปส่วนอุซเบย์ก็ยังติดใจอยู่กับเอเชียซึ่งมันก็ทำให้ดีอย่างว่าพูดถึงว่าภาพรวมของความสำเร็จของเทนนิสโดยเฉพาะเทนนิสหญิงในทวีปเอเชียนอกจากจะมีนาโอมิโอซากะแล้วยังมีวีบ้า
1: เอียร่าฟิลิปปินส์เรา
0: ลีบากีน่าซึ่งเป็นแชมป์การแสลม3สมัยแล้ว
1: นี่ผมจะเชียร์น้องฟิลิปปินส์ผมคราวนี้เทนนิสสาวน้องเอียร่า
0: เทนนิสเรานี่ก็ต้องเสียดายกับ
1: ลวงข้าว
0: แต่จริงๆผมก็พูดมานานแล้วนะก่อนหน้านั้นแล้วก็มีการยืนยันมาอยู่เรื่อยว่าส่งแต่ผมเข้าใจว่ายังมีการยืนยันอยู่เรื่อยว่าส่งแต่ว่าลึกๆเนี่ยรู้กันแล้วว่าลาลานาผมที่จริงๆผมทราบลึกๆมาอยู่แล้วว่าลาลานาจะถอนตัว
1: เขามายื่นหนังสือสมาคมเมื่อวันที่14นี่เองนะ
0: พูดในรายการนี้ลองไปหา
1: เขามายื่นเมื่อวันที่14เอง
0: ก็เข้าใจนั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องของการตกลงกันว่าให้มายื่นแต่หลังๆหน่อยเพราะว่าตรงนั้นมันเราต้องการความพร้อมความอะไรหลายอย่างแต่จริงๆแล้วดูตารางแข่งที่จะต้องไปทำในเรื่องโอลิมปิกให้เหตุผลนั้นมันมานานแล้วครับตอนผมพูดมานานแต่ว่าผมก็เข้าใจว่ายังมีการพูดจากันอยู่ว่าให้มาถอนท้ายๆหน่อยกันแล้วกัน
1: โอ้แต่มาถอนตอนนี้มันเปลี่ยนผู้เล่นไม่ได้แล้วไง
0: มันเปลี่ยนผู้เล่น
1: ผู้หญิงเหลือ5คนเลย
0: มันก็ยังดีกว่าเราไม่มีผู้เล่นส่งไป
1: ก็คือถ้าก่อนหน้านี้เยอะๆเราก็สามารถส่งรายชื่ออื่นได้ไง
0: มันก็ยังดีแต่ว่ามันการส่งไปนี่บางทีมันอันดับอะไรมันเกี่ยวว่าอันดับไม่ถึงที่จะส่งไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ตรงนี้ส่งไปก่อน
1: ในโอลิมปิกต้องมีอันดับโลกถึงจะได้แข่งแต่ในเอเชียนเกมเนี่ยไม่ต้องเลยอ่ะไม่เป็นไรที่เหลือก็สู้ไปเหลือน้องมานัญชยาสว่างแก้วไงนะพวกอันชิสาอันฉันทะอะไรพวกนี้ก็ดูดีนะลุ้นกันครับแข่ง27กันยาครับเทนนิสนะ
2: คือไม่อยากอย่างเดียวคือไม่อยากให้มีกีฬาใดๆเลย
1: ครับ
2: ตกรอบก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้น
1: สี่นั่นสี
0: ่ก็คุณพี่วังกับพี่โชคก็รอดไปแล้ว
1: ครับ
0: มันก็รอดตอนนั้นที่ยังไงที่เราดูตารางกันว่ายังได้แข่งอยู่ยังได้อยู่วันเปิดเพราะว่าตารางแข่งมันวันสุดท้ายมันเหลื่อมอยู่วันหนึ่งใช่ไหม
1: ไม่วันที่20ต้องเตะฮ่องกงยังไงก็หลังพิธีเปิด
0: แบบนั้นสิ ทีนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องไปอาศัยตรงนั้นแล้ว
1: ครับครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะยังไงก็ภาคภูมิใจหน่อย
2: ผมเป็นห่วงพี่เฟดอ่ะพี่เฟด
1: ผมยันเฟดผมเลยเต็มมันมีเรื่องดีอยู่นะเพราะว่าที่กรุงโตเกียวเลยนะบินบอร์ดซึ่งเขาเดี๋ยวนี้เขาติดบนตึกสูง
2: ๆ
1: จอใหญ่ๆเพื่อจับประชาสัมพันธ์เอเชียนเกมที่เขาเป็นเจ้าภาพที่ญี่ปุ่นนาโกย่าเนี่ยเมื่อวันที่16ครับเมื่อวานเนี่ยเขาเอาภาพของสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินวรีนารีรัชนราชกัญญา

0: ซึ่งทรงออกแบบเสื้อที่จะเข้าสู่พิธีเปิด
1: ครับ
0: นะขึ้นจอยักษ์ให้เลยนะครับประจำพันทีมชาติไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณเขานะแล้วก็ชมเชยเขานะ
2: เพราะว่าจัดเป็นจัดเป็นผมว่าการบีเขาซื้อไว้ส่วนหนึ่งมั้ง
0: ไม่ใช่ครับ
2: เหมือนกับที่ซื้อไว้ที่ไทม์สแควร์ที่นิว
0: ยอร์กอ๋ออันนี้เป็นการประจำพันของทางประเทศ
2: อันนี้ถ้าจะเป็นของฝั่งเจ้าภาพ
0: ใช่ใช่ใช่
2: ว่าเป็นการจะเทิดพระเกียรติด้วย
0: ครับแล้วเขานอกเหนือจาก
2: เจ้าหญิงนักกีฬาที่นำทีมชาติไทยมา
0: คร
2: ับ ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับ
0: ก็ย่านกินซ่าชินจูกุชิบุย่าขึ้นหมดเลยเมื่อวานนี้ก็คงสลับกันไปกับหลายๆชาติก็เอาเรื่องที่ดีสุดของแต่ละชาติ
2: ตอนนี้ก็ยังส่งมาฝึกซ้อมอยู่นะ
0: ครับ
2: ที่เยอรมัน
0: โอ
2: ้ท่านทรงฝึกซ้อมพระม้าของพระองค์ท่านนี่อยู่เยอรมันนะ
0: ครับ
2: ก็เราก็ทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับว่าคนที่เคยชีพใครไปสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกไปอะไรแล้วก็ทำได้ดีครับขี่ม้าครับถอนตัวแล้วนะครับถอนตัวเพิ่งถอนตัวไปครับ
0: ครับ
2: คุณอันโพอันนะใช่ไหมลองหาดูสิครับที่เพิ่งถอนเมื่อวานนี้เองครับเพราะว่าม้าเจ็บฮะ
0: โอ้ม้าไม่สบาย
2: เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยก็ฟังแล้วโอ้ยังหัวใจแทบสลายนะเพราะว่าเรื่องของม้าเนี่ยคนขี่เรื่องกีฬาขี่ม้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอย่างเดียวนะ
0: ต้องมีม้าคู่ใจด้วย
2: มันขึ้นอยู่กับม้าด้วยชื่อคุณอันมณีคุณอะไรสักอย่างหรือโพอันอะไรเนี่ยที
0: ่
2: ลองเจอหาดูสิครับ
0: กีฬาขี่ม้า
2: ถอนตัวไปเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เองครับทำให้ตัวถือว่าเป็นมีโอกาสสูงมากในการแข่งขันในชิงเกียร์พวกโอลิมปิกทำได้ดีมากเข้ารอบเข้ารอบไปด้วย
1: อ๋อปีอันพี่แป๊ะชนกพรการุณยทัศน์ฮะน้องปีอันน้องปีอันฮะนักกีฬาทีมชาตินะฮะก็มามีอาการบาดเจ็บนะเป็นเหตุสุดวิสัยฮะ
2: เนี่ยมันจะจริงแล้วมาตัวหนึ่งคุณคิดว่าเท่าไหร
0: ่โอ้โหรถคันนึงอ่ะ
2: เป็นล้านเป็น10ล้าน
0: ครับโล
2: ครับครับครับเออก็น่าเห็นใจนี่ก็เป็นข่าวของการถอนตัวของนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งยังไม่ได้ไปลงแข่งขันเลยก็ถอนไปซะแล้ว2คน
1: คือพี่อันกับทีน่าเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยตอนเอเชียนเกมครั้งที่19หรือครั้งที่แล้วเนี่ยได้ที่4ได้ที่4และครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าทีน่านี่คือซี่มานะ
0: ครับ
1: มาเจ็บฮะ
0: ครับ
1: ก็เลยต้องถอนตัวไป
0: มาเรื่องเล่าวัน17กันยาวันหลังวันหวยออก
2: ครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าในระยะเวลา 2-3 วันนี้ก็ชื่อที่ถูกเซิร์ชติดอันดับที่สุดใน Google ในอะไรเนี่ยก็คือชื่อสิทธิโชติ
0: ไม่ใช่สิทธิโชติกันหนูนะฮะ
1: อดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
2: คือก็คิดว่าตอนนี้นี่ก็ไม่มีใครไม่รู้จักคุณสิทธิโชติแล้วนะเพราะฉะนั้นบางคนบางท่านแม้กระทั่งแฟนรายการของเราก็บอกเอ๊ะเราอยากจะรู้ที่ไปที่มาของคุณสิทธิโชติแบบเป็นรายละเอียดแต่ในชีวิตของคุณสิทธิโชติสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะมาไล่เลียงคือรายละเอียดชื่อของส่วนใหญ่เนี่ยโปรไฟล์ของผู้พักษานี่ก็จะไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะใส่เข้ามาเพื่อให้มีการเปิดเผยแล้วเพราะว่าทั้งเรื่องของจรรยาบรรณทั้งเรื่องอะไรของท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้พักษาก็จะต้องมีความเป็นอยู่ในแบบที่ต้องห่างไกลจากสังคม เรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องอะไรๆต่างๆของคุณสิทธิโชติเนี่ยก็มักจะไม่ได้มีปรากฏเพราะว่าต้องใช้ชีวิตแบบที่เป็นคือหรือไม่ได้อยู่ในสังคมพูดง่ายๆ
1: ตรงนี
0: ้ผู้รักษานี่ออกสังคมมากไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ไม่ได้ครับก็ตีกอล์ฟได้ก็พอตีกอล์ฟได
0: ้ต้องแอบตีฮะ
2: ที่เนี่ยคุณอะไรชีพจุลมนเนี่ย
1: อ๋ออดีตประธานสันนิกาอาจารย์ชีพ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับก็อยู่ประธานสันนิก
1: า
2: ชอบมาก
1: อาจารย์ชีพจุลมนอดีตประธานสันนิกาครับพี่
2: ประธานชอบประธานชอบประธานชอบติดบ่อยครับก็แล้วพอจับใจความได้นิดๆมาว่าคุณสิทธิโชติสมัยเป็นเด็กชายสิทธิโชติอินทรวิเศษน่ะก็เป็นนักเรียนประถมของโรงเรียนวัฒนาวงศ์วัฒนาวงศ์นี่ไม่ใช่ตรงใกล้ๆลอนเทนนิสสมาคมไม่ใช่นะฮะตอนนั้นก็วัฒนาวงศ์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นโรงเรียนวัฒนาวงศ์อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
0: ตรัง
2: ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับจังหวัดตรัง
0: นายกชวน
2: เดียวกันครับพระนักชั้นชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนว่าเป็นนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้องที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยไม่เกี่ยวกับฉายามีโคนอาบน้ำผึ้งนะฮะ
1: อ
2: ันนั้นเป็นเรื่องของการอภิปรายแต่ว่าในเรื่องของการวางตัวของท่านผลงานการปฏิบัติหน้าที่อะไรของท่านเนี่ยจนถึงขนาดนี้นี่ก็ไม่มีมนทินไม่มีอะไรที่จะมามีการกล่าวหาให้ท่านบัวหมองได้แม้แต่กระพริกเดียวเลยฮะไม่งั้นก็ต้องยอมรับว่าเด็กชายสิทธิโชตินี่ก็ต้องอาจจะมีคุณชวนอยู่ในใจเป็นที่ตั้งไว้แล้วก็ได้สันนิษฐานเอาแต่เมื่อจบการศึกษาปริญญาจบประถมแล้วก็ไม่มีประวัติว่าจะไปศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมที่ไหนนะฮะก็มีการไปมีประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร
1: ์รุ่นพี่พี่ป้าม
2: หาลัยอะไรนะมหาลัยที่ต้องถือว่ามหาลัยที่ระยะหลังๆนี้ประสบความสำเร็จที่สุดในเวทีทั้งใหญ่ๆทั้งหมดในประธานสานิกา
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับในการสูงสุดนี่ก็จบนิติศาสตร์มาจาก
0: รามคำแหง
2: รามคำแหงทั้งสิ้นนะรามคำแหงนี่แกก็มีผมจำอาจารย์รังสรรค์ได้แกก็ชอบพูดว่าอะไรนะเปลวเทียนให้ฝัดให้แสงรามคำแหง
0: ให้ทาง
2: ให้ทิชา
0: ให้ทางให้ทางให้ทางคร
2: ับ ให้ทางครับผมคุณสิทธิโชติก็ไปนู่นนะฮะในอีกระดับหนึ่งคุณสิทธิโชติก็ไปต่อจนจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแล้วก็ตามธรรมเนียมของผู้ที่แสวงหาความก้าวหน้าที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะคนที่ไปอยู่ในจุดสูงสูงเนี่ยมักจะต้องไปเรียนปริญญาโทต่อด้วยนะท่านก็เป็นท่านหนึ่งนี้ที่ไปเรียนต่อที่จนจบปริญญาโทรัฐนศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิตที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
0: ์นิด้า
2: ก็คือนิด้านะส่วนประวัติการทำงานและตำแหน่งสำคัญนี้ต้องยอมรับนะครับท่านผู้ฟังคุณสุเทพมิตรพงศ์ครับคุณสิทธิโชติอินทระวิเศษนี่โอ้โหอยู่มาเติบโตมาเนี่ยในแต่ละตำแหน่งนี่ต้องเป็นผู้พากเข้าสู่ตำแหน่งผู้พากษาแล้วนี่ก็เป็นทั้งอธิบดีผู้พากษาศาลแพ่งศาลอาญารองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งผู้พากษาศาลฎีกาเสร็จแล้วก็ไปเป็นผู้พากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา แล้ว

0: ก็ที่ถนัดถนีที่สุดนะกับการที่ท่านออกมาเนี่ยครับก็ท่านมีความรู้มากถึงกับถูกส่งให้เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาอันนี้มันคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นสตรองสเปกอะก็พูดง่ายๆเพราะฉะนั้นนี่นะฮะพอมาดูเส้นทางการดำรงตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.นี่นะก็ได้รับการสรรหาและเสนอชื่อจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปสมัครเองนะคือศาลฎีกามีจากการประชุมใหญ่แล้วก็ คัดเลือกส่งไปครับต้องเห็นชอบจากศาลฎีกาก่อนแล้วเห็นชอบแล้วถึงจะเข้าไปมีการลงมติเห็นชอบก็คุณท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษนี่ก็ลงมติเห็นชอบได้รับการลงมติเห็นชอบจากวุฒิสภาในชุดเฉพาะการตอนนั้นอะของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคะแนนเสียงถึง175ต่อ16เสียงเป็นก็ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2566แล้วก็โปรดเกล้าเปลี่ยนเป็นทางการก็ปี2567เพราะนั้นนี่คือเส้นทางที่เดินเป็นเส้นทางของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบก็ให้อยากให้ทราบพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นต่อมาในการแถลงมติส่งคดีหัวสวนี่ตอนนั้นล่ะคุณสิทธิโชตินี่จริงๆที่เล่ามาเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักนะครับคือไม่เป็นที่รู้จักเลยตราบเท่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละครับชื่อของคุณสิทธิโชติก็เป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศในฐานะกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาแถลงรายละเอียดต่างๆกับสื่อมวลชนทีนี้อะไรแล้วก็ตามแต่แต่ว่ามันเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าการจับประเด็นต่างๆมาขยายความต่อสาธารณะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้กระแสตอบรับมันเกิดจากประชาชนอย่างกว้างขวางเพราะว่ามันออกไปสู่สาธารณะแล้วก็การตอบรับนี้เองก็ทำให้คุณสิทธิโชตินี่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของเสียงข้างน้อยที่ชอบทำชาวบ้านเขารู้สึกกันอย่างนั้นนะเพราะว่าเขารู้สึกกันอย่างนั้นก็เพราะว่าเขารู้สึกว่ามติตามเสียงข้างมากกกต.เนี่ยยังให้ความยุติธรรมไม่ครบถ้วนกระบวนการอันนี้ก็เป็นปกติของสังคมนะครับที่มองว่าบางทียังไม่ถูกแต่ตัวยังไม่ถูกความยุติธรรมนี่ยังไม่ถูกพิจารณาให้ครบถ้วนกระบวนการดังนั้นความชื่นชมอย่างบริสุทธิ์ใจในตัวของคุณสุทธิโชติต่อผู้คนของผู้คนทั้งหลายที่มีต่อคุณสุทธิโชตินั้นโอ้ยก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นไวรัลนะผมก็มองแล้วก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมจนกระทั่งมีแฟนครับของเราเนี่ยแฟนเพจเนี่ยส่งกลอนมาให้ผมอ่านผมเอาเลยครับจัดให้เลยครับ
1: ครับ
0: สิทธิโชติโดดช่วงชัดชวานไกลจงมุ่งมั่นเอาใจฝ่าข้ามอุปสรรคทเวทภัยอย่าวันเลยนาสองมือสองเท้าพร้อมหยัดสู้สู่ฝันพลังใจส่งให้ถึงตัวท่านเฮยความรักความผูกพันช่วยเกื้อก้าวเดินอย่าได้กลัวภัยผ่านชัยชนะรอเอื้ออยู่คู่ยุติธรรมครับก็ผมจัดให้เลยครับส่งมานี่ก็ฝากไปถึงท่านเจติโชติอินทรวิเศษจะถึงไม่ถึงอย่างไรแต่ว่าก็จัดให้ตามความปรารถนาของท่านผู้ฟังนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้
1: สิทธิโชติอินทรวิเศษก็มีแฟนรายการบอกมาก็ขอบคุณที่ทำให้รู้จักคนนี้นะแต่ปกติไม่รู้จักคุณสิทธิโชติครับแต่ถ้าเป็นทิศโชติรู้จักมากเลยครับ
2: อ๋อไม่ใช่ทิศโชติไม่ได้ต้องสมีโชติ
1: สมีโชติ
2: ทิศไม่ได้นะต้องสมีนะ
1: คุณบอกไงเกมต้องเรียกสมีโชตินะครับผมครับครับครับ
3: โอ้โห
0: มุกนี้ดีมากคร
1: ับครับ
0: ดีมากครับครับโอเคคร
1: ับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: 8นาฬิกา55นาที3วินาทีช่วงสุดท้ายของ Morning Talk ครับ
1: ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมากันนะครับวันนี้จะไล่เรียงไม่รู้จะทันไหมสวัสดีครับป๋าพิเทพรู้สึกตัวตอนดึกไปเข้าห้องน้ำเช้าดูผลอยู่20ก็สบายละตื่นมา04จะไปทำงานอ้าวไงเป็นงี้ราคาบ้าน2นัดติดเลยคุณบอยไก่เค็มเราวางแผนเนียนนะในการทิ้งถ้วยใบนี้ถ้วยเล็กๆเราไม่คุณบอยใหญ่ๆเราเอาป๋านำ 2-0 พลิกแพ้ 3-2 แบบคาบ้านผมว่าคาลิกอยู่ยากแล้วนะครับป๋าทำไมโค้ชหนุ่มตอนคุมชั่วคราวมันดีจังจะว่าไปตอนนี้นาเคลเมายังว่างนะครับป๋าไปสอยมาเถอะแบบนี้พอๆกับโชซีผมเหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยจากคุณแอฟเชลซียังดิยังฉันยังไม่ตายหรอกเพิ่ง4เกมเองอันนี้แค่บอลถ้วยเล็กๆนะฮะที่ผ่านมาขึ้นน้ำมันยังไม่พอตอนนี้มันลามไปขึ้นทางด่วนอีกขึ้นเป็น80บาทแล้วนะแก๊งนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนะแก๊งรักชาติหรือเปล่าจากทิศโชตทิศโชตครับนี่เขาไม่ใช่สมีโชตนะฮะ
2: ครับ
1: เขาเป็นทิศโชตครับทีมที่นำ 2-0 แต่จบแพ้ 3-2 ผมตีเกมหมดเลยนะครับแต่ไทยนี่สุดยอดชนะได้ จากคุณเบียร์กันเนอร์ก็มันก็มีกันได้บอลถ้วยเนาะนักเตะคนไหนที่ชอบทิ้งคนอื่นตอบเทเอเนโอเน่ตอบเทรเนโอเน
2: ่
1: น้องงามเล่นมานะฮะยิงนำ 2-0 แต่เจอไบตันนะครับนี่1999แจ้งมาเหตุผลว่าทำไมแพ้ 3-2 ไบตันบอกไปไม้ของแสลง
2: คือสมมติว่าแมนยูจะแพ้รวดในบ้าน3นัดเนี่ย
1: ครับ
2: เขาต้องไปแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกครั้งหนึ่งในวันที่10ตุลาคม
1: โล
2: เพราะว่านัดหน้าเนี่ยไปเยือนไปเยือนฟูลแลม
1: ไม่ก็จะแพ้พวกเบรนท์ฟอร์ดบอนมัดไบตันอยู่3ทีมเองสเปอร์นี่ของหนมของหนมครับเจ้าหม่อนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกชายผมตอนอยู่บุรีรัมย์อะคาเดมี่ด้วยการพักกินเที่ยวด้วยการตอนเวลาไปรับลูกเจ้าหม่อนเคยถูกประเมินออกไปแล้ว1ครั้งตั้งแต่ด้วยความเป็นเลือดนักสู้ด้วยความเป็นเรื่องสู้กลับมาคัดใหม่และอยู่กับบุรีรัมย์ยาวจนถึงปัจจุบันและให้ราศีสลายยืมตัวไปใช้งานโอ้ขอบคุณมากข้อมูลนี้นะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: เมื่อวานได้เกิดเลยนะครับฮัลโหลสาวกเพื่อนรักผมน้องบอยลุงป้อมพี่แอร์แชมป์ทำไมทีมรักถึงเป็นแบบนั้นอีกแล้วสงสัยไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มหรือทีมอื่นเข้ารอบกันเกือบหมดไม่อยากเล่นถ้วยใบนี้หรือไงก็บอกก็ไม่เอาไงพี่โบยตอนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราเป็นทีมสุดท้ายนะเราก็รวมพวกกันอยู่แล้วเรารวมกลุ่มตรงนั้นไอ้ตรงนี้นอกไลน์ไม่เอาครับ เอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะ3วันก่อนเพื่อนเขาล้อว่าคาบ้านอีก3วันเพื่อนคงล้อว่าคาโฮม แต่นัดก่อนคาบ้านยังคาใจแต่ละนิคาโฮมไม่คาใจฮะคือนัดที่แล้วแพ้แมนซี่มันคาใจแต่นานเนี่ยไม่คาอะไรเลยแพ้จริงๆ
2: คือแพ้จริง
1: ๆป้าสนใจนาเกเมาไหมครับว่างงานอยู่ยังให้ไมเคิลคาริคเขาทำหน้าที่อยู่นะฮะแต่แกนิ่งมากเลยนะยืนนิ่งเกาคางอย่างเดียวเลยครับผ
2: ม
1: ฝากถาม อาแปะหน่อยนะครับว่าพักหลังพูดถึงการเมืองบ่อยๆทุจริตอย่างนั้นทุจริตอย่างนี้แกรู้ใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังเบื้องบนอะไรแบบนี้ไอ้นี่ก็เราคุยเรื่องที่เขาคุยกันในนะฮะก็เรียกว่าทอล์กเอาเดือดทาวช่วงนี้เรื่องของหัวสวแล้วก็ป๋าเมื่อวานนั่งดูบอลไทยที่ชนะ 3-2 ยิงคมจัดเล่นบอลดีมีไหวพริบดีเล่นคล้ายๆกับบางโมเลยผมโง่เหรอถ้าหงผมชนะแบบนี้ทุกรายการก็คงดีโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกคงมีโอกาสลุ้นแชมป์แน่ๆและทีมรักผมช่างมีอะไรเหมือนกับทีมเพื่อรักเราตลอดเลยลิเวอร์เราชนะเมื่อคืนเข้านอนเข้าตาเข้านอนเข้ารอบแต่ทีมเพื่อรักเราคาตาคาใจคาลิกคาบ้านฮิจากพี่โบยยังไม่พอส่งมาอีกยังไม่พอพี่โบยนะเดี๋ยวนัดต่อไปแล้วค่อยคุยกันนะ21ยิ่งเจอกันเลย21พฤศจิกายนนะแล้วก็8199นะครับช่องกีฬากลายเป็นช่องการเมืองสมุทรยึดไปแล้วนี่มันก็มีบ้างถ้าอะไรมันแรงมากเพราะเราเป็นมอร์นิ่งทอล์กไงนะคุยกันทุกเรื่องที่เป็นข่าวก็ประมาณนี้ต้องขออภัยถ้าไม่ถูกใจของครูเทพมีสักหน่อยไหมก่อนจะอํารา
2: ก็ผมย้ำในผลลาลิก้าซึ่งลืมบอกในตอนแรกนะฮะบาร์ซ่าชนะลาซิ่งแคนาดาไป 7-2 นี่ชนะรวด6นัดไปแล้วนะมี18แต้ม
1: ยิง5 6ลูก7ลูก
2: ทิ้งห่างอันดับ2ถึง5คะแนนแล้วนะตอนนี
1: ้
2: ในขณะที่แอตแลนติกก็ชนะ 4-0 นะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่าคฤหาสน์หรูหลอกเหยื่อคนญี่ปุ่นพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพหลังมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นเข้าตรวจสอบและพบเจอว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยเพียง1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อขณะที่เครือข่ายดังกล่าวพุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสใหญ่เชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติสำหรับรูปแบบการหลอกลวงไม่ได้มีพฤติการซับซ้อนโดยจะสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปอีกสายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนแจ้งว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบจากนั้นตำรวจได้พาสื่อมวลชนไปดูตามห้องต่างๆพบว่ามีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่ไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นถัดมาเป็นพื้นที่ไว้ใช้ต่ออีกสายโดยห้องนี้จะมีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวสำหรับของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและสรุปรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศเร่งคุมไฟป่าในภูมิภาคบาเลนเซียของสเปนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยทหารฉุกเฉินของสเปนเร่งควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้กับเมืองตูเคคาภูมิภาคบาเลนเซียซึ่งเผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 4,000 ไร่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจได้เฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดและต้องหยุดบินทันทีหลังพระอาทิตย์ตกดินทำให้ทีมภาคพื้นดินต้องรับหน้าที่ตรึงแนวป้องกันตลอดคืนทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยหลังจากเพลิงเริ่มลุกลามเข้าใกล้ชุมชนภูมิภาคนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังภัยพิบัติสูงเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงฤดูร้อนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโบโลญญาแต่งตั้งราฟาเอเล่ปาลาดิโนเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่โบโลญญากลายเป็นสโมสรที่2ในศึกกาโชเซเรียอิตาลีที่ทำการเปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์หลังจากปลดโดมินิโกเทเดสโกและแต่งตั้งราฟาเอเล่ปาลาดิโนเข้ามาคุมทีมแทนโดยสโมสรโบโลญญาจัดการปลดเทเดสโกหลังพาทีมแพ้3จาก4เกมแรกในการออกสตาร์ทซีซั่นใหม่เก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวส่วนราฟาเอเล่ปาลาดิโนได้เซ็นสัญญากับทีมจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2029สำหรับโบโลญญากลายเป็นทีมที่2ในเซเรียอาที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งเฮดโค้ชต่อจากฟิโอเรนติน่าที่ปลดฟาบิโอกรอสโซไปเมื่อวันที่6กันยายนและแต่งตั้งปาโลวานโนลีกลับมาคุมทีมในอีก1วันต่อมาตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตเดวิดออนสตีนนักข่าวชื่อดังของ The Athletic รายงานว่าอาร์เซนอลอยากได้ตัวริโอเอ็นกูโมฮาแนวรุกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมรวมทั้งอีกหลายสโมสรด้วยเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงเป็นอย่างมากโดยตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องการให้ความสนใจจะดึงตัวเอ็นกูโมฮาไปร่วมทีมมากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าลิเวอร์พูลอยากจะขายเขาออกไปนอกจากนั้นยังต้องการจะต่อสัญญาใหม่ออกไปด้วยเพราะสัญญาปัจจุบันของเขาเหลืออยู่อีก2ปีเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาเหลือเพียงแค่2ปีก็เลยมีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาเลออนสตีนรายงานอีกด้วยว่าถึงแม้จะมีข่าวว่าทีมอื่นๆให้ความสนใจแต่เอ็นกูโมฮายังมีความสุขดีกับลิเวอร์พูลช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: สวัสดีครับการนาฬิกา11นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่ชายผมนะครับปกคิวพงศกรชัยกุลมาทางสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับปกเตสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: พี่คิวพูดดังนิดนึงนะเดี๋ยวผมปรับเสียงหูฟังผมแป๊บนึง
1: ครับ
0: โอเคได้ยินแล้วนะโอเค
1: แจ๋ว
0: เรียบร้อยนะครับก็เป็นยังไงไม่ได้เจอกันเลยช่วงนี้มีคน SMS มาถามเลยช่วงนี้พี่คิววีซ่าไม่ผ่านแล้วครับไม่มาจัดรายการเลย
1: ต่อไม่ครับเลยวันช่วงนี้ต้องส่งลูกสาวไปโรงเรียนครับแล้วก็เวลาจะไม่ทันครับในการไปสถานีใช่ครับ
0: ช่วงนี้ส่งลูกเรียน
1: ใช่ใช่ช่วงส่งลูกแล้วลูกเล็กๆใช่ขอเอาใครไม่ได้ไปจัดที่สถานีด้วยครับ
0: ครับผมก็ SMS ส่งมาได้เลยนะครับเหมือนพี่คนนี้นะ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะก่อนที่จะไปพูดอะไรกันเนื้อหาต่างๆนานาและตอบคำถามในวันนี้การแข่งขันรายการ HANA Financial Group Championship ที่เกาหลีตอนนี้โปรว่านจรวีบุญจันทร์ของเราเล่นไปได้12หลุมอยู่ที่8ร่วมมีด้วยกันอีเวนพานะครับแล้วก็พัชรจุฑาคงกระพันโปรปลายของเราเนี่ยเล่นไปได้9หลุมตอนนี้อยู่ที่10ร่วมมีด้วยกัน1โอเวอร์นะฮะสำหรับวันแรกนะครับของรายการนี้นะฮะ
1: ครับ
0: สดเลยไลฟ์เลยเมื่อกี้เพิ่งขยับกันนิดๆหน่อยๆส่วนนอกนั้นก็จะเล่นกันเย็นนี้เนาะส่วนใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็น Lady European Tour Lazada Open นะครับแล้วก็ทางฝั่งของผู้สูงอายุก็จะเล่นกันคืนพรุ่งนี้โปรช้างหัวใจดีไปเล่นในรายการ Peel Insurance Championship นะครับพี่อาร์มก็จะเล่นช่วงนี้รายการ BMW Championship ที่อังกฤษนะครับเล่นกันช่วงถ้าเวลาเขาก็บอกประมาณตีหนึ่งโดยประมาณนะครับเริ่มเล่นกันนะครับแล้วก็ของ Baltimore Championship Asheville ก็เล่นกันช่วงประมาณตีหนึ่งหกโมงเช้าในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับก็รายการแจกตังค์ของฝั่งนู้นอะแล้วเข้าลึกเรื่อยๆเพลย์ออฟไปแล้วนะครับพี่คิวมีอะไรไหม
1: ไม่มีครับการแข่งขันในไทยยังไม่มีนะครับ
0: กำลังแข่งขันกันอยู่แต่ยังไม่จบเนาะ
1: ใช่ครับแต่ก็มีการแข่งขันในเดือนตุลาคมใช่ไหมโปรเตเดือนหน้า
0: เดือนหน้าก็จะมีการแข่งขันพิเศษนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันประจำปีนะฮะของรายการกอล์ฟทริกก็คือในวันที่99นะครับ29ตุลานะครับที่สนามกอล์ฟวินเทจนะครับตอนนี้กำลังเคาะหาผู้จัดการทีมของเรากันอยู่
1: เราอยู่สีอะไรนะครับ
0: เราอยู่ตอนนี้เรารู้ว่าเราน่าจะอยู่สีน้ำเงินเหมือนเดิมแหละแต่เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมเรา
1: ไงก็ขอบคุณนะครับเพราะรู้สึกว่า

0: มีในไลน์เนาะไลน์กรุ๊ปในแต่ละการแข่งขันแต่ละปีอะมีท่านผู้ฟังส่งมาว่าอยู่ทีมสีน้ำเงินก็อุ่นใจขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผมนะเดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนะน่าจะมีโอกาสมีนะครับ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวยังไงลองดูกันนะฮะSMS ส่งมาแล้วครับพี่คิวครับ
0: ครับ
1: ระเบิดทรายไม่ขึ้นเลยจะมีวิธีทำยังไงให้ระเบิดทรายขึ้นมีวิธีการขอฟรีดรอปในทรายไหมครับ
0: โอ้ฟรีดรอปในทรายถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าสมมติลูกคุณฟรีดรอปในทรายอ่ะเป็นอะไรที่ไม่อยากให้ได้เลยเพราะว่าการดรอปในทรายมันคือการดรอปลงก็เตมันก็ยังจมไปในทรายอยู
1: ่ก็ใช่ก็ใช่แต่ว่าต้องถ้าจะดรอปในทรายมันต้องแบบตกไปเหลี่ยมดีจริงๆอะถึงจะไม่จม
0: ใช่ใช่ทีนี้การระเบิดทรายถ้าเอาให้ขึ้นนะครับหนึ่งเลยมีสามอย่างนะครับหนึ่งนะครับตอนดาวยืนเริ่มจากเบสิกก่อนแล้วกันนะครับไซโปเตพื้นฐานเราเนาะยืนเปิดก็คือยืนเหมือนถอยเท้าซ้ายต่ำลงมาตำแหน่งลูกคล้ายๆเหมือนตีแฟร์เวย์วูดแล้วกันก็คือค่อนไปทางเท้าซ้ายหน่อย
1: ครับ
0: เปิดหน้าไม้การเปิดหน้าไม้เนี่ยยังไงก็ต้องเปิดครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นทรายร่วนหรือทรายที่เปียกยังไงก็ต้องเปิดเพราะเราไม่ต้องที่เราเปิดหน้าไม้เราไม่ต้องการลิมิเอตขอบล่างของใบในการเฉาะลงไปที่ทรายมันจะเหมือนจอบอะครับท่านผู้ฟังแต่มันจะไม่ออกไม้จะไม่มีแรงผ่านลูกจะไม่มีพลังออกไป
1: ครับ
0: โอเคต่อมาหลังจากท่านี้เสร็จเราก็ขึ้นไม้แบบชันๆผมใช้คำว่าชันแล้วกันนะไม่ให้ผมไม่อยากใช้คำว่าเอาอะหลายๆคนเดี๋ยวนี้ผมเจอ
1: ใช้คำว่าขึ้นไม้สูงแล้วกัน
0: เอาอยู่แล้วใช่กลายเป็นแบบเอากว่าเดิมนี้ไม่ไปเลยชันจัดเลยก็คือรักษาก้านไม้ให้ขึ้นตั้งนะครับตั้งตรงตั้งขาดแล้วก็สวิงเนี่ยไปทางดาวเซียงนัวไปทางปลายเท้าคือไปทางซ้ายของเป้าหมายเล็กน้อยตามแนวเท้าที่เรายืนเลยแต่สามข้อที่ผมบอกคือหนึ่งสิ่งที่ต้องทำคือตอนเริ่มดาวสวิงให้รู้สึกนะครับมองที่ทรายนะครับไม่ได้มองที่ลูกเพราะเราจะปะทะที่ทรายสองนะครับตอนลงมาเนี่ยให้รู้สึกว่าบางคนกลัวให้เอาไม้ครับเอาเบลของเราอะตีไปที่ทรายตีเลย ถ้าเราตีลงไปที่ทรายครับมันจะมีโอกาสหลักลูกคือทุบแล้วบางคนรู้สึกว่าโอ้มันก็จะไม่ผ่านสิสิ่งต่อมาคือมือทุบตัวหมุนแล้วก็มือจบฟอลล์ทูให้สูงกว่าศีรษะครับสามอย่างนะครับมือทุบทรายตัวหมุนเพื่อไอแรงทุบเนี่ยจะไม่ได้ไปทุบอย่างเดียวมันต้องผ่านไปด้วยทุบบวกหมุนแล้วก็ต้องจบฟอลล์ทูมือให้สูงครับ
1: ครับ
0: แต่ตายไรดียังไงมือก็ต้องจบสูงเข้าไว้ครับ
1: ไม่งั้นมันไม่ผ่านมันจะโดนทรายดูด
0: ใช่ใช่ใช่เราคนก็จะยั้งถูกต้องครับ
1: ครับผมอ่ะการที่คุณจะได้ฟรีรีลีฟในบังเกอร์นะครับหรือว่าฟรีรีลีฟคือฟรีดรอปในบังเกอร์นะอันดับแรกเลยต้องเป็นลักษณะว่าเป็นบังเกอร์ผิดปกติบังเกอร์ปกติคืออะไรคืออยู่ดีๆมีสปริงเกิลระเบิดลงมาเป็นน้ำในบังเกอร์อย่างนี้หรือเจอมีการตัวตุ่นกระลอกแมวน้ำไม่ใช่แมวน้ำตัวตุ่นตัวแมลงอะไรก็ตามไปทำรังในนั้นหรือมีรังของสัตว์อยู่ในนั้นหรืออยู่ใต้สภาพพื้นที่ที่ว่าบังเกอร์นั้นยังอยู่ในการซ่อมถึงจะได้ฟรีรีลีฟถึงจะได้ฟรีดรอปแล้วก็จะต้องดรอปอยู่ในทรายด้วยต้องสเตย์ในบังเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใกล้หลุมเข้าไปนะ
0: ถูกต้อง
1: ห้ามใกล้หลุมเข้าไปเด็ดขาด
0: อีกอันนึงครับอย่างอันนี้ขอเพิ่มเติมที่โมเตบอกเนาะลูกมีสัตว์มีการทำรังของสัตว์มีชีวิตหรือลูกอยู่ในน้ำในบังเกอร์บางทีทิศทางที่จะระเบิดไปท้าเราเหยียบน้ำก็ได้ฟรีดรอปนะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่แต่ต้องมีเขาเรียกว่าทิศทางการสวิงไปทางเป้าหมายนะไม่ใช่ลายไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องเล็งไปทางซ้ายเนี่ยเล็งไปทางซ้ายเลยซ้ายแบบสักสองคันธงโดยที่ยิงเล็งตรงก็ได้เพื่อจะฟรีดรอปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ
1: อันนั้นอยู่ที่เจตนา
0: อ
1: ันนั้นจะถูกระบุไปอยู่ที่เจตนาว่าจะอย่างไรเนาะแต่ว่า ลายไข่ดาวหรือว่าลาย embedded หรือว่าลายที่จมลงไปในไข่ดาวอันนี้ไม่ได้ฟรีดรอปนะครับ
0: ไม่เหมือนมันยากนะครับ
1: อันนี้ไม่ได้ฟรีดรอปนะครับไม่ได้เป็นมัดบอลแบบว่าจมลงไปในหญ้าที่พี่คิวบอกอันนี้ได้ฟรีดรอปแต่อันนี้ไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: แต่มันจะมีเหตุการณ์ที่ฝังเข้าไปในขอบบังเกอร์ที่ลูกครึ่งนึงอยู่บนขอบที่เป็นดินกับอีกครึ่งนึงที่อยู่ในพาร์ทของทรายอันนี้ทำยังไง
0: โอ้เนี่ยต้องถกเถียงกันนิดนึงครับว่ามันอยู่เข้ามาในส่วนไหน
1: อันนี้
0: น้อยกว่าก
1: ัน
0: และพิจารณาของกรรมการด้วย
1: อันนี้กรรมการเป็นพิจารณาแต่ถ้าเล่นกันตามระเบียบโลโคลูสนามเขาส่วนใหญ่โลโคลูสนามจะบอกว่าถ้าฝังเข้าไปในขอบบังเกอร์ก็จะให้ฟรีดรอป
0: อืม
1: เพราะว่ามันอยู่ในขอบบังเกอร์ไม่ได้แบบว่าลงมาในบังเกอร์เต็มๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วแต่สนามนะเพราะบางสนามก็ให้ทรายดรอปเล่นในทรายได้อะไรก็โอเคได้อยู่นะครับSMS ต่อมาครับเมื่อเล่นลูกเข้าไปอยู่ในเขตพ่นสีแดงแล้วเล่นได้สามารถเล่นได้ไหมหรือเล่นไม่ได้ครับ
0: สีแดง
1: เขตพ่นสีแดงคือเขตประเด็นนี้ไม่มีคำว่าเขตอุปสรรคแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเขตปรับโทษสีแดงก็จะใกล้ๆน้ำหน่อย
0: ใช่ครับ
1: วิธีการเล่นถามว่าเล่นได้ไหมปัจจุบัน
0: เล่นได
1: ้แต่ต้องเล่นเหมือนในทรายปะห้ามจดลูกต้องลอย
0: เขตสีแดงเหมือนเป็นเขตอุปสรรคน้ำข้างใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่
0: มันให้เป็นน้ำข้างอ่ะถ้าเกิดพูดผิดสลับขออภัยนะโอเคถือว่าเป็นเขตอุปสรรคครับเหมือนบังเกอร์ที่โมเตบอกเลยหนึ่งเล่นได้ครับแต่มีข้อแม้คือห้ามสวิงลมโดยที่ไม้ไปสัมผัสกับพื้นหญ้าหรือสัมผัสกับบริเวณเขตสีแดงนั้นนะครับและขณะที่เล่นก็ห้ามจดสมมติมันอยู่บนหญ้าแต่มันอยู่ขอบน้ำอยู่ในหลักเส้นสีแดงห้ามสวิงลมโดนตอนตีจริงก็ห้ามจดไม้กับหญ้า
1: ใช่ใช่
0: แต่ตอนที่ตีเนี่ยตีโดนหญ้าได้เป็นแบบเดียวกับบังเกอร์เลยปนผักชนิดนึงเหมือนกัน
1: แต่ถ้าเป็นแท่งที่เขียนว่า OB เล่นไม่ได้นะครับ
0: ใช่ถ้าเป็นแท่งสีขาว OB ไม่ได้
1: แท่ง OB ไม่ได้นะครับแท่ง OB ต่อให้เจอลูกก็คือเก็บครับแล้วก็ต้องตี provisional ball ออกมาก่อนนะ
0: ตีลูกสำรอง
1: ตีลูกสำรองก่อนแล้วก็ถ้าไปเจอลูกจริงอยู่ในนั้นก็เล่นลูกสำรองไปเพราะลูกสำรองถือว่า in play แล้วลูกนั้นเจอถือว่าออกนอกสนามไปแล้ว OB เอาบ่าวไปแล้วนะครับ
0: คร
1: ับ SMS ต่อมาสอบถามวิธีตีเหล็กเวลามีดีวอทคำว่าดีวอทที่เกิดขึ้นจะเกิดตั้งแต่ตำแหน่งลูกหรือเลยหน้าลูกไปเยอะๆครับ
0: จริงๆอะครับเพราะว่าดีวอทก็คือดีวอทใช่ไหมคร
1: ับ
0: จะเก
1: ิ
0: ดตรงใต้ลูกเลยครับถ้าเรานึกภาพดูครับลูกกอล์ฟวางบนพื้นใช่ไหมจุดที่มันโค้งเว้าใช่ไหมครับสัมผัสพื้นตรงนั้นแหละจะเริ่มโดนจะเริ่มมีหญ้าแบบหลุดออกไปในเหล็กเพราะในการตีเหล็กเนี่ยไม้กอล์ฟจะวิ่งชนลูกครับและจุดต่ำสุดนะครับของลูกกอล์ฟสัมผัสพื้นอ่ะไม้ก็จะมาโดนหญ้าตรงนั้นแทนเห็นไหมครับก็คือโดนพื้นโดนไม้โดนลูกก่อนแล้วค่อยโดนหญ้าแต่หลังลูกเราจะโดนหญ้าด้านหลังก่อนแล้วค่อยโดนลูกส่วนถ้าเกิดตีแล้วเกิดไดวอทหน้าลูกเยอะๆครับอันนั้นจะเป็นอาการท็อปแต่ก็เกิดขึ้นได้เวลาตีพาสามเช่นตีบนคีเงี้ยครับ
1: ครับ
0: คุณอาจจะปักคีสูงมากในพาสามแล้วตีมุมกดรอยไดวอทก็จะเกิดด้านหน้าของคีเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มันจะกึ่งท็อปไปหน่อยละ
1: ครับคำถามต่อมาวันนี้ SMS มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆสอบถามครับว่าการตีไดรเวอร์ให้ไปตรงตามเป้าทำยังไงให้ง่ายที่สุดครับปกติเป็นคนตีไดรเวอร์ไม่ตรงเป้าเลย
0: จริงๆแล้วครับการที่ให้ง่ายที่สุดนะครับถ้าฟังคำถามและคำฝากคำถามเนี่ย
1: กว้างนิดนึง
0: ถามค่อนข้างดีเขาบอกว่าตรงเป้าแต่ไม่ได้บอกให้ตีไฟต์ตรง
1: ใช
0: ่ฉะนั้นครับลองดูว่าคุณเป็นคนไฟต์ลักษณะไหนสมมติคุณเป็นคนเฟรดแล้วก็เล็งเผื่อท้ายแต่ถ้าสไลด์เนี่ยอาจต้องปรับหน่อยเช่นจะปรับหน้าไม้หน่อยไหมว่าหน้าไม้อิมแพกให้ปิดหน่อยหรือปรับแนวไม้หน่อยว่าตอนลงเนี่ยไม้ต้องล้วงมาจากด้านหลังของลำตัวนิดนึง คือถ้าคุณมีอาการเลี้ยวอ่ะเลี้ยวไม่มากอ่ะครับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าไปออกรอบจริงนะให้เป็นทางเดียวขอบอลทาง

0: อย่างเงี้ยอันนี้จะเล่นง่ายเหมือนโปรครับโปรเขาก็มีทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้าเล่นบอลทางเดียวเรารู้จากไฟบอลเราอ่ะเล็งเผื่อง่ายเลย
1: ครับ
0: ผมว่าอาจจะต้องหาตัวตนก่อนนะครับอันนี้ว่าคุณเป็นคนลักษณะไหนถ้ามันใช้คำว่าสไลด์แบบขวาจัดไปเลยเลี้ยวไปเลยอันนี้ต้องปรับแนวไม้หน่อยน
1: ัก
0: เตะหน่อยๆนะแล้วไม่ค่อยมีเวลาซ้อมนะครับก็เล็งเผื่อซ้ายเลยครับ
1: อัน
0: ก็เล่นตามนั้นเลย
1: อันนี้มันค่อนข้างกว้างนิดนึงเพราะว่า
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าการที่จะตีเข้าเป้าครับมันมีมากกว่าหนึ่งวิธีอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่าเราจะต้องดูก่อนว่าเราเป็นคนที่โดยธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติคือสวิงแบบไม่ต้องวอร์มไม่ต้องอะไรคือสวิงปกติเรื่อยๆเนี่ยแรกๆเนี่ยตอนที่เราอยู่ในสนามได้อะมันออกลักษณะไหนก็ให้พึงรู้ตัวไว้นิดนึงว่าตัวเองเป็นคนไฟบอลในลักษณะนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเล็งครับผมเคยเจอแบบที่คิวบอกคือเป็นคนที่ตีสไลด์ตีเลเวอร์สไลด์เพราะฉะนั้นเขาจะยืนเผื่อมากกว่าคนตีเฟด
0: ครับ
1: เขาไม่ได้แก้หน้าไม้นะตอนนั้นเขาจะยืนเผื่อมากกว่าคนตีเฟดเพื่อให้บอลมันเข้ามาในกลางเฟรเวย์ถึงแม้มันจะเสียระยะไปเยอะแต่ก็ถือว่าเข้าเป้าอยู่ก็ลองค่อยๆลองดูครับลองหาตัวเองก่อนแล้วลองปรับดูว่าเราเป็นคนบอลกินซ้ายกินขวาถ้าเราบอลกินขวาก็จะแต่ระยะหายหน่อยแต่ถ้าบอลกินซ้ายเราได้ระยะจริงแต่ว่าถ้าตกไปแล้วอยู่ในมุมอ่ำก็จะหาลูกยากหน่อยเพราะลุ่มไม่ค่อยหยุดนะยังไงก็ลองปรับกันดูนะครับ SMS ต่อมา52 56 60กับ54 58เล่นซิสเต็มไหนดีครับจะได้ประหยัดเอาไปใส่ที่ยาวๆบ้าง
0: โอ้โหเป็นว่าไงครับวันนี้
1: จริงๆ54 58มันก็ระยะแก๊ปมันก็คล่อมครอบกันได้อยู่ครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องห่างกัน4องศาใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้บางเจ้าทำมาเวทค่อนข้างดีมีถึง6องศาเลยก็ตามเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะประหยัดพื้นที่เพื่อไปเล่นไม้ยาวๆก็ใส่54 58ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะประหยัดพื้นที่จริงๆแต่ว่าเวทซอยแล้วมีความการเล่นที่ดีกว่าอย่าง56 60ใน52เนี้ยก็เอาพวกเหล็กยาวออกแล้วใส่ไอ้ตัวที่ทดแทนทั้งเหล็กยาวแล้วก็ไม้ยาวเข้าไปก็ได้ครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะมีเหล็กยาวอยู่แล้วอยากจะได้หัวไม้เพิ่มหรืออยากจะได้ไฮบริดที่มันยาวกว่าเหล็กเพิ่มอย่างเงี้ยก็เป็น2ตัวไปประมาณนี้ครับนะฮะประมาณนี้ฮะทาง SMS พิลาป้าบอกสวัสดีครับ2โปรครับผมนี
0: ่ทาง YouTube นะครับโอเคสวัสดีครับ
1: พิลาป้าบอกว่ามีวิธีระเบิดใจไหมครับโอคิวนี
0: ่ไม่มีครับทำดีเข้าไว้ครับ ทำดีเข้าไว้ครับสะสมไปเรื่อยๆครับ
1: สะสมเครดิตเหรอ
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็โอ้ดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นทรงผมของโปเตครับขอบคุณครับพี่ครับ ผมจะไว้อยู่ถึงแค่งานก๊อฟ99นะหลังจากนั้นผมตัดแล้วนะ
0: โอ้น่าจะยาวมากนะโปเตถึงวันนั้นอ่ะ
1: ก็ได้ภารกิจมาอีกภารกิจหนึ่งซึ่งก็น่าจะต้องใช้ผมยาวตัวนี้เล่นด้วยก็เลยถ้าไม่ได้พลิกอะไรนะถ้าไม่ได้พลิกอะไรนะ
0: โอ้ยคุณจะถ่ายโฆษณาเนี่ย
1: ไม่ได้ถ่ายโฆษณา
0: โอทั้งสองสัตว์ประหลาดที่สุดที่สองท่านเจอในสนามกอล์ฟครับ
1: สัตว์ประหลาดเหรอ
0: ผมก็ไม่มีนะผมก็แค่มีตัวเงินตัวทองนั่นแหละครับที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็เจอบ่อย
1: โอ้เฮ้ยตัวเงินตัวทองมันเป็นสัตว์ปกติไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะสัตว์ประหลาดต้องแบบก็อดซิลล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจออะไรประหลาดเลยผมเจอมากสุดคือเจอที่มันสู้กับงูเห่าพังพรเขาบอกว่าเป็นตัวพังพรเป็นเหมือนกระรอกตัวใหญ่ๆอ่ะที่ผมเคยเจอนะที่ตกใจที่สุดอ่ะนั่นแหละครับพี่คิว
0: ครับ
1: พังพรเขาเรียกพังพรใช่ไหมที่มันสู้งูเห่าเก่งๆอ่ะ
0: เออใช่ใช่ใช่ครับ
1: แต่มันดุ

0: มากเลยนะเราเดินเข้าไปเราเดินขนาดเราเดินห่างนั้นแต่เสียงแช็กๆๆนี่มันก็ตั้งท่าขู่หางยกแล้วนะที่เคยเจอนะครับที่เคยเจอ SMS ต่อมาพัตเตอร์แบบของพี่คิวแบบของโปรคิวที่อันใหญ่ๆรุ่น OS ดีไหมครับเจอแบบเป็นแท่งอยู่หนึ่งอันน่าสนใจไหม
1: ผมว่าน่าสนใจไหมขึ้นอยู่กับการลองด้วยครับเพราะน้ำหนักอย่าง OS ของผมว่า Spider OS ก็เป็นรุ่นเก่าใช่ไหมครับ
0: uh-huh.
1: แล้วความยาวก็จะเป็นแบบ Belly Butter ยาวหน่อย
0: uh-huh.
1: ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันครับบางคนใช้แบบตัวแบบความยาว34ปกติเนี่ยพอมาตัวนี้อาจรู้สึกว่ามันหนักไปอาจจะไม่ชอบแต่ต้องลองแต่ด้วยส่วนตัวผมอ่ะผมชอบเพราะว่ามันใหญ่ครับเหมือนขับรถ SUV อ่ะแล้วมันก็แบบนิ่งนะครับเวลาพัด
0: uh-huh.
1: ตัวตกใกล้ๆนี่แบบไม่มีแกว่งเลยถ้าเรามีการเซตอัพที่ดีนะสบายเลยผมก็เลยมั่นใจเลยไม่เปลี่ยนตัวไหนเลย
0: เขาบอกว่าเขาเจอเป็นแบบแท่งพี่แสดงว่าเจอเป็นตัว OS Blade อ
1: ่
0: ะ
1: อ่าละโอเคไม่ใช่แบบก้อน
0: อือไม่ใช่แบบก้อน OS Blade เคยลองไหม
1: ว่าต้องลองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยลองแล้วอยากลองนะราคารับได้นะถ้าราคารับได้ก็ซื้อมาลองดูครับ
0: น่าจะหมายถึงตัว OS CB Daytona เพราะมันเป็นเบสอยู่ตัวเดียวที่เห็นในการเซิร์ชนะครับ
1: ครับ
0: ราคาประมาณอยู่ประมาณ 4,000 ไม่เกิน 8,000
1: โอ้รับได้เลยนะ
0: แล้วก็ห่อพลาสติกของใหม่ซะด้วยนี
1: ่เอาแล้วชี้เป้าแล้ว
0: eBay ครับ eBay ล้วน eBay ล้วนครับ eBay ล้วน
1: มันเกี่ยวไหมโปรเจกต์ของพัตเตอร์มันก้านยาวขึ้นน้ำหนักจะลงหัวมากขึ้นอันนี้เป็นคำถาม
0: เกี่ยวครับเกี่ยวครับเกี่ยวมันก็อารมณ์เดียวกับไดรเวอร์แหละครับถ้าน้ำหนักสวิงเวทหรือว่าน้ำหนักที่ลงหัวบาลานซ์ลงหัวมากๆมันจะเกิดจากความยาวของไม้ด้วยยิ่งไม้ยาวเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักปลายเท่านั้นแรงกดมันจะทำมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าทำไมคนที่เขาเป็นนักกอล์ฟสายเฮฟวี่บอมส่วนใหญ่จะทำไม้ยาวหน่อยแต่ถ้าเป็นสายคอนโทรลก็จะเน้นไม้สั้นนิดนึงเพราะว่าต้องการลดการกระทำของปลายก้านกับช่วงกลางก้านลงต่อให้เป็นตั้งแต่พัตเตอร์หรืออะไรก็ตามครับใช่ถึงแม้ว่ามันจะบิดแต่มันก็บิดน้อยสำหรับพัตเตอร์นะแต่ถ้าเป็นไม้ที่ว่าเราต้องใส่แรงกระแทกใส่แรงตีเนี่ยมันจะค่อนข้างบิดเยอะนะครับ
1: ครับ
0: SMS 1ก่อนจะพักครึ่งเนาะเหล็ก7เหล็ก8เหล็ก6หยิบ3เหล็กนี้ออกแล้วใส่เป็นไฮบริดดีไหมครับ
1: เหล็กอะไรบ้างครับเหล็กอะไรนะครับขออีกทีครับ
0: 7 6 7 8 6
1: โอ
0: ้เป็นไฮบริดหมดเลยก็คือเป็นไฮบริดทั้งเส้นอ่ะเหลือแค่9กับวิชชิ่งไม่เป็นเหล็ก
1: ถ้าตีไม่ได้จริงๆอ่ะก็เปลี่ยนได้ครับแต่ถ้าตีได้แล้วก็ไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับผมโปรเตว่าไงครับต้องโปรเตแล้วแหละเรื่องนี
0: ้อันดับแรกต้องดูกันว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายครับหนึ่งก่อนดูผู้หญิงผู้ชายสองคือถ้าขนาดว่าเหล็ก6-7-8ตีไม่ลอยจนต้องใช้ไฮบริดเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาหลายๆอย่างอาจจะมีปัญหาเรื่องความสูงของตัวเองที่แบบว่าสร้างมุมตีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่ไม่น่าจะเกี่ยวกับความสูงตรงนั้นเพราะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเมื่อแบบสูงมากๆแล้วตีมุมกดจัดๆเหล็กร้อยไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับน่าจะมีปัญหาเรื่องสวิงหรืออะไรบางอย่างแต่ถามว่าเอามาใช้ได้ไหมได้ถ้าไม่คิดอะไรไม่ได้คิดว่าแบบคนจะล้อหรือไม่ได้คิดว่าแบบว่าเอาผลงานเป็นหลักไม่ได้ซ้อมเงี้ยครับการใช้ไฮบริดลงไม่ถึงเหล็ก8ก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ต้องจูนดีๆนะเพราะว่าถ้าเป็นไฮบริดหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตรงแก๊ประหว่างเหล็ก8กับเหล็ก9พิชชิ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างมีสเปซอยู่นิดหนึ่งต้องลองดูดีๆนะครับนะ
1: ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตอบ SMS กับคำถามทาง YouTube ต่อในช่วงที่2นะครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Golf Trick ทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเต้วิทยาคังดิษฐ์แล้วก็ทางสายโทรศัพท์ครับโปรคิวพงศกรชัยกุลนะครับ
1: ครับผม
0: SMS ต่อมาครับขายพัตเตอร์ไปซื้อทองหรือขายทองมาซื้อพัตเตอร์ดีครับ
1: ผู้ชายอย่างเราก็ต้องขายทุกอย่างมาซื้ออุปกรณ์กอล์ฟสิครับ
0: เอ้ยดีเหรอไอ้ดีเหรอทิ้งไว้ปุ๊บทิ้งไว้เป็นแบบว่าการลงทุนบ้างไหมเพราะว่าบ้านเราการปล่อยพัตเตอร์ต่อมันเป็นกลุ่มนิชมากๆเลยนะ
1: แล้วได้บางรุ่นบางตัวด้วยนะครับบางแบรนด์
0: ใช่ครับใช่ได้บางแบรนด์
1: ทองกันครับจริงๆถ้ามีทองเก็บไว้ก็ซื้อทองครับออมทองไปเรื่อย
0: ๆครับก็ขายพัตเตอร์ตัวนึงก็น่าจะได้อยู่ประมาณถ้าตัวท็อปๆก็น่าจะประมาณบวกลบแล้วก็น่าจะประมาณสลึงนิดๆอ่ะเพราะมัน6ตอนนี้มันจะ 70,000 ถ้าตีถ้าทอง 70,000 พัตเตอร์มัน 20,000 กว่ามันก็จะได้ประมาณสักครึ่ง5ครึ่งบาทนิดๆก็ลองดูครับลองดูเรื่องการตัดสินใจการลงทุนควรปรึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนทำการลงทุนนะครับ ชุดเหล็กสมัยปี90ยังสามารถเอามาเล่นได้ไหมครับควรเปลี่ยนก้านเปลี่ยนกริปไหมควรเปลี่ยนกริปครับก้านยังไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นก้านเหล็กนะถ้าเป็นก้านกาไฟก็เปลี่ยนเถอะนะครับพี่คิดว่าไง
1: เห็นด้วยกับโปเตเลยครับ
0: ครับผมนะฮะทาง YouTube นะครับสวัสดีครับพี่คิวพี่เตกรณีลูกตกทรายจมไข่ดาวแล้วติดขอบวิธีเล่นยังไงครับใช้เวทอะไรดีหรือเลือกดรอปจะเสียกี่สโตรกครับแล้วต้องดรอปยังไงให้ถูกกดครับ
1: ลูกจมตายไข่ดาวใช่ไหมครับ
0: ครับผมแล้วติดขอบด้วย
1: ติดขอบยังไงก็ต้องต่ำครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าช็อตนั้นคงอยู่ใกล้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็มีสองกรณีครับเราสามารถเล่นได้ทั้งเปิดหน้าไม้และสับเข้าไปกับคว่ำหน้าไม้และสับเข้าไป
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าวิถีที่ลูกจะออกไปอ่ะสมมติเราคว่ำหน้าไม้ว่าลูกมันจะพ้นไหมถ้าพ้นก็สับด้วยการติดคว่ำหน้าไม้ลูกก็จะมีมุมเหินที่ไม่เยอะมากตกแล้วก็จะกลิ้งเข้าไปค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราเปิดหน้าไม้ลูกก็จะโด่งเป็นพิเศษในกรณีที่ขอบบังเกอร์สูงๆเลยแล้วลูกก็จะวิ่งน้อยได้ทั้งสองอย่างเลยครับแต่ใช้วิธีการสับนะครับสับก็คือฟูลสวิงเลยอัดเข้าไปในทรายเลย
0: ต้องตี
1: ไม่ต้องโฟร์ทูครับแช่ไม้เข้าไปเลย
0: ต้องตีฝังให้ลึก
1: ตักเข้าไปเลยใช่ครับ
0: หากจะดรอปเสียกี่สโตกส่วนใหญ่ถ้าดรอปบอกว่าเป็น unplayable แล้วขอดรอปก็เสีย1แต้มดรอประยะ1ครับเล้งไม่ใกล้หลุมเข้าไป
1: ใช่แต่ถ้าดรอปครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าดรอปก็ยังอยู่ในซ้ายอัดแล้วลูกก็ยังจมอยู่อย่างที่บอกถ้าขอบบังเกอร์ไม่สูงเกินไปแล้วพอยืนตีได้ครับสับได้ลองเล่นดูครับมีเผื่อมันยังมีโอกาสที่บอลจะขึ้นไปอยู่ขอบหัวบังเกอร์ที่เป็นหญ้าครับ
0: ครับ
1: นั่นยังมีโอกาสดีกว่าแต่ถ้ายืนไม่ได้จริงๆอ่ะรู้สึกตีแล้วไงเดี๋ยวไงล่ะดอกก็ได้ครับ
0: ครับต่อมาพี่เทวินบอกว่าสวัสดีครับโปกิโปเตผมเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่2002ไม่เคยเปลี่ยนพัตเตอร์เลยมาตั้งแต่แรกสมควรต้องเปลี่ยนไหมครับ
1: ต้องถามโปเตว่าเงื่อนไขถ้าเราจะเปลี่ยนพัตเตอร์มีอะไรบ้างครับ
0: เงื่อนไขถ้าจะเปลี่ยนพัตเตอร์มีอะไรบ้างอันดับแรกคือพัตเตอร์พัง
1: โปเตน่าจะพังยากนะถ้าจริงๆแล้วอาจจะมีเงื่อนไข กิฟต์พังนี่เปลี่ยนได้ไม่ใช่ซื้อใหม่ก็ได้นะคร
0: ับใช่กิฟต์พังเปลี่ยนได้แต่ท

0: ที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องพังของพัตเตอร์มากที่สุดคือถ้าเป็นพัตเตอร์ยุค 2000 จะเป็นพัตเตอร์ที่เริ่มจะมีการใช้คำว่าหน้าอินเสิร์ตขึ้นมาบ้างถ้าไอตัวหน้าอินเสิร์ตแตกหรือหลุดอันนี้ควรเปลี่ยน
1: ครับ
0: 2คือพัตเตอร์จะมีคอพัตเตอร์แล้วตรงคอพัตเตอร์ได้รับความเสียหายเช่นบินเบี้ยวแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพอใช้เป็นนานๆแล้วเราเก็บแต่ว่ามีล้มมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วบิดแล้วเบี้ยวอย่างเงี้ยครับถึงเปลี่ยนแล้วก็เหตุผลสุดท้ายอาจจะเป็นเหตุผลที่ดูไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่ก็คือถ้าเมื่อคนในรอบกวนเราเปลี่ยนเราก็อยากเปลี่ยนเราก็เลยเปลี่ยนครับมีอยู่แค่นี้แหละครับ
2: ใช
0: ่โดยส่วนใหญ่ถามว่าจะเปลี่ยนดีไหมถ้าพัตเตอร์พี่เป็นพัตเตอร์แบบโบราณเช่นเป็นแบบ Titleist Blue Eyes หรือว่าเป็นแบบที่เป็นขาไก่แบบขาไก่เลยเป็นแบบปิง 1A เป็นแบบพัตเตอร์แบบโอดิซี่ยุคแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับคาราเวพัตเตอร์ยุคแรกๆที่โบราณมากๆแล้วอย่างนั้นอ่ะอันจะเปลี่ยนก็ได้เพื่อได้เรื่องความชดเชยเพิ่มขึ้นโดยประมาณส่วนใหญ่แบบนี
2: ้ผมเห็นพัตเตอร์ที่เป็นหน้าอินเสิร์ตนะครับในอดีตประมาณยุค 2000 นะครับ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดใช้มานานมากครับลองเอามือลูบสัมผัสหน้าอินเสิร์ตดูครับบางทีใช้ไปนานๆอ่ะมันเกิดรอยแบบคูขาหรือมีสะเก็ดอะไรของหน้าอินเสิร์ต
0: อ
2: ่ะอันนี้ก็ควรเปลี่ยนหนึ่งอาจจะเกิดจากการใช้งานเยอะๆซ้อมเยอะตีเยอะ
0: ครับ
2: หรือสองบางคนเนี่ยพัตเตอร์ยุค 2000 นะบางคนในยุคนี้ผมเห็นไม่ใส่โคเวอร์นะครับในถุงก้องแก้งก้องแก้งชนกันเหล็กเนี่ยอันนี้ต้องดูหน้าอินเสิร์ตกันหน่อยละ
0: กระแทกกันปอกปอกปอกปอก
2: ใช่ต้องดูหน้าอินเสิร์ตเอามือลูบสัมผัสดูนะครับ
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับยังจริงๆพัตเตอร์ปี 2000 ถ้ามันยังโอเคดูดีได้ก็ยังไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับเปลี่ยนกริปพอแต่การเปลี่ยนกริปก็จะเหนื่อยใจหน่อยเพราะว่าน้ำหนักของกริปในยุค 2000 กับในยุคปัจจุบันอาจจะต่างประมาณ 3-5 กรัม
2: โอ้เยอะนะ
0: เพราะว่าพัตเตอร์ในยุคก่อนแมทีเรียลจะมีความเต็มไม้เต็มมือเต็มเนื้อกว่า
2: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะพยายามลดต้นทุนลดน้ำหนักลดทุกอย่างลงเพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับยังไงก็ลองดูดีๆแนะนำว่าถ้าเกิดได้กริปที่เข้าทรงเข้ามือแล้วก็ลุยเลยครับนะฮะ SMS ส่งมาอีกอันนึงส่งเข้ามาบอกว่าเปลี่ยนกริปต้องเหมือนกันทั้งเซตไหมครับหรือไม่เหมือนก็ได
2: ้คำถามอันนี้ดีครับถ้าอย่างไม้แฟร์เวย์ไดเวอร์ส่วนตัวผมรู้ว่าไม่ต้องเหมือนกันก็ได้โปรเตว่าไงโปรเตต้องช่วยละ
0: ของผม
2: แต่ถ้าเหล็กเนี่ยเด็ก
0: ของผมคือถ้าเป็นไม้เหล็กถ้าเป็นชุดเหล็กครับผมจะใช้กริปโซนเดียวกัน
2: แต่ไม่จำเป็นต้องรุ่นเดียวกันใช้โซนเดียวกันขนาดน้ำหนักใช่ไหม
0: คำว่าโซนเดียวกันคือเอาตีง่ายว่าเป็นรุ่นเดียวกันก็ได้ดีกว่าโซนเดียวกันคือขอเป็นเหมือนกันในชุดเหล็กสำหรับผมแต่ถ้าเป็นไดรเวอร์ fairway weight ผมจะใช้อีกรุ่นไปเลย
2: เหตุผลคืออะไรคร
0: ับคือถ้าเป็นเหล็กเนี่ยผมต้องการให้มันจับแล้วความรู้สึกมันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเวทผมอาจจะใส่เป็นไม่ใช่อาจหรอกตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่เป็นกริปที่ใหญ่หน่อยสำหรับเวทแล้วก็ถ้าเป็นไดรเวอร์หรือเป็น fairway เป็นไฮบริดผมจะใส่กริปที่ค่อนข้างเป็นผ้าใบ
2: ครับ
0: เพราะว่าหนึ่งคือการที่ผมใส่พวกไม้ยาวเป็นผ้าใบคือผมลดการบีบลงเท่าให้ทำให้มันเคลื่อนที่ได้ฟรีมากขึ้นส่วนไอ้กริปใหญ่ๆที่ผมใส่มากับเวทเพราะผมไม่ต้องการข้อมือให้ผมไปควับมันเยอะ
2: ครับ
0: ประมาณนั้นครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสูตรพี่คิวอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้
2: คือตั้งแต่ผมได้ไม้มาผมไม่เคยเปลี่ยนคลิปเลยโอเตเรียนตามตรง
0: เปลี่ยนบ้าง
2: จริงจริงยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับโฉมใช้เหล็กติมใช่ไหมครับ
0: ฮะ
2: เหล็กติมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเวทก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนเลยครับ
0: ล้างบ้างไหม
2: น้อยครับ
0: เข้าใจได้เข้าใจได
2: ้มีบางอย่างเริ่มจะเริ่มแข็งเริ่มจะต้องเปลี่ยนบางอย่างแล้ว
0: เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าคนที่ไม่ได้ล้างพัตเตอร์หรือไม่ได้ล้างกริปทั้งหมดมีเรื่องนึงที่เขาบอกคือพอ

0: บางแล้วความรู้สึกจำเขาไม่เหมือนเดิม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ความรู้สึกนะส่วนตัวนั่นเอง
0: ฮะ
1: พอมันเหนียวรู้สึกต้องขย้ำแบบจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกมันไม่มั่นใจมันติดมือไปต้องค่อยๆครับ
0: แต่ว่าวันที่จะเปลี่ยนคือริบมันบุ๋มลงไปเยอะๆจนเยอะจนถึงเหล็กแล้วอ่ะเปลี่ยนเถอะนะครับตอนนั้นนั้นถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ราคาไรเดอร์เท่าไหร่ครับราคาไรเดอร์ปีนี้ยังไม่ได้เคาะมาแต่ไม่น่าจะเกินกว่าปีที่แล้วครับฮะประมาณนั้นเขากำลังเคาะกันอยู่ครับผมนะครับแต่ไปเล่นวินเทจรอบนี้นะครับไปเล่นสนามวินเทจนะฮะคำถามต่อมาเดี๋ยวผมรีเฟรชแป๊บนึงนะข้อความมันขึ้นมาว่ามิสซิ่งเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอเคโปคิวมิสซิ่งแล้วก็ถามว่าไดรเวอร์ควรจะใช้หลอบเท่าไหร่ดีครับ
1: โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากนะโปเต
0: ผมใช้คำว่าหลอบตอนที่เราเป็นสแตติกหลอบอะเท่าไหร่คือหลอบสตาร์ทแต่ว่าเมื่อเราเข้า impact อ่ะมันหลอบเท่าไหร่อันนั้นสำคัญกว่า
1: ที่เราจะดูยังไงดูวิถีลูกคือพอเดี๋ยวนี้พอพูดถึงอย่างเงี้ยจริงๆระหว่างลูกวิถีต่ำกับวิถีสูงต่ำและสูงแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่น่าจะเข้าใจเหมือนกันว่าต่ำมันคือพุ่งสูงมันคือโด่ง
0: ครับ
1: อยากได้วิถีถ้าส่วนตัวผมนะผมอยากได้วิถีที่โด่งมากกว่าต่ำต้องการโปรเจกต์ตายวิถีที่มันเหินสูงๆเพราะต้องการในข้ามอุปสรรคแต่ถ้าเราไม่ได้ดูลอนเฟรเตอร์ไม่ดูตัวเลขนะผมจะเลือกอยากได้สูงมากกว่าเพราะมันมีโอกาสข้ามอุปสรรคเวลาไปเล่นเช่นข้ามน้ำข้ามบังเกอร์แต่พุ่งเนี่ยโอเคบางคนอาจจะบอกรู้สึกว่ามันไกลแต่มันเป็นไกลในระยะรวมอ่ะ
0: แ
1: ค่มีน้ำขวาเป็นคนตี240ใครที่บอก260ถึงบางทีไอตัวที่มันวิ่งไปต๊อกอะไรไม่รู้หรือสภาพสนามเป็นใจทำให้มันตกน้ำก็ได้เนี่ยมันคำนวณไม่ได้เวลาไปเล่น
0: คือจะบอกว่าถ้าคุณได้ความสามารถในการเล่นไฮบอลมาแล้วคุณไม่ต้องไปฟังคนรอบข้างนะครับ
1: ไฮบอลคือ
0: ไฮบอลคือบอลสูงอ่ะคุณไม่ต้องไปฟังคนรอบข้างเลยอันนี้โปรโทนี่มีชัย The Black Cat เขาสอนผมเพราะเขาเห็นผมตีตอนอยู่มหาวิทยาลัยรามแหงเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่เล่นไฮบอลได้แล้วอยู่เล่นฟิลเดียวกับprofessional เลยอยู่ไม่ต้องไปสนใจรอบข้างว่าโอ้ยลูกไฮมันไม่ดีมันตุ๊บมันอยู่เล่นไปเลยแล้วอยู่ keep power ไว้เขาบอกว่าคนบนโลกประมาณ 80% ไม่สามารถเล่นไฮบอลแบบที่อยู่อยากจะเล่นได้
1: โอ้แล้วมาทางเดียวกับผมเนี่ย
0: แต่ปัญหาคือเราตอนพอเราขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเราดันมีคนมากดดันเราเรื่อยๆไฟเราก็เลยพยายามตีสติงเกอร์อยู่ช่วงนึงจนตัวพังแล้วเราก็ไปถามโปรเขาอีกรอบโปรเขาบอกไม่เป็นไรมันเป็นเวรเป็นกรรมของยูที่ยูจะต้องเจอคนแบบนี้แต่ว่าจำไว้ว่าวันที่ร่างกายยูกลับมาแข็งแรงแล้วถ้าบอลมันจะโด่งปล่อยมันโด่งไปยูเพิ่ม power ไปเรื่อยๆยังไงบอลตกอยู่อยู่แล้วแต่ถ้าอยู่เล่นบอลพุ่งมันอาจจะดูเหมือนไกลแต่บางทีมันไม่อยู
1: ่ใช
0: ่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตีลอยแล้วชักมันครับอย่าไปสนใจมากนะฮะ
1: ก็ใช้ที่ใช้อยู
0: ่ใช้ที่ใช้อยู่ไป
1: แต่ถ้าเกิดตีมีโอกาสตีในลอนเนเตอร์ดูเรื่องลอนแองเกิลนะครับมุมที่ลูกเหินออกไปลอนแองเกิลนะครับมันต้องประมาณเช่น16-18องศาแถวนี้
0: โอ้เดี๋ยวนี้มัน
1: ถ้าคุณตีหลับก้าแล้วคุณได้ร้อน15เงี้ยแสดงว่ายังไม่ใช่ไอ้ต้องไปสักหลับ10-10.5
0: โอ้เดี๋ยวนี
1: ้บอกของเงื่อนไขนี้นะครับลองไปดู
0: เดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วเหรอสมัยเรานี่มันเท่าไหร่ยังอ่ะตีหลับ8ได้มา10-14-15นี่ก็13-14นี่ก็โอ้โหภูมิใจจะตายแล้วนะตีได้เวอร์หลับ8
1: โอ้เดี๋ยวนี้ CG อยู่หลังปริมาณของ CG หัวก็ใหญ่ขึ้นกว่ายุคนั้นอีกโปเตมันเลยไปได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แต่คือในยุคเราจำได้เลยว่าหลบถ้าอยู่ตีหลบ8แล้วอยู่ร้อนแรงก็ประมาณไม่เกิน13นี่คือแบบนั่นคือที่สุดแล้วอ่ะปัจจุบันก็คือที่สุดได้แค่นั้นแหละไปต่อไม่ได้เจ็บ พี่คนเดิมส่งมาโอเคครับแบนทัวร์นาเมนต์หายไปไหนครับ
1: แบนทัวร์นาเมนต
0: ์ครับ
1: มาอันนี้ผมไม่เข้าใจ
0: ผมก็งงเหมือนกันเขาบอกพอถามราคาไรเดอร์เท่าไหร่เราก็ตอบไปเขาก็บอกโอเคครับแบรนด์ทัวร์นาเมนต์หายไปไหนครับ
1: แบรนด์ทัวร์นาเมนต์คือแบรนด์แบรนด์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์หรือแบรนด์เครื่องดื่มแบรนด์อะแบรนด์ซุปไก่ที่เป็นทัวร์นาเมนต์อันนี้ผมไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยคร
0: ับอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันครับส่งมาใหม่นะครับพี่8212นะครับรบกวนนะครับยังมีเวลาอยู่เพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงการแข่งขันก็ปรับแพ้ชนะปีที่แล้วปรับแพ้ปีแรกอหมอชนะแล้วก็มาป๋า
1: อหมอคือทีมเรา
0: อหมอทีมเราแล้วก็ไปแพ้
1: ไปบางกอกปรับแพ้ชนะ
0: เ
1: ราไปเลกาซี่เมื่อปีล่าสุด
0: เราชนะ
1: เรื่องของเรากลับมาชนะ
0: ปีนี้เราปล่อยให้เขาชนะไหมจะได้เสมอ
1: แต่ถ้าเราชนะเราก็สามารถขิงขาตะไคร้เครื่องต้มยำได้นะ
0: เฮ้ยบางครั้งการขิงขาเหมือนจะสนุกแต่ว่าจิตวิญญาณความเป็นนักกีฬามันไม่มีด้วย
1: คือต้องบอกว่าการที่แพ้ชนะในปีที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากเอาคะแนนของทุกคนในทีมคะแนนดิบมาเลยมีการอย่างปีล่าสุดเนาะที่เลกาซี่ก็มีจับเอาตัวแทนของแต่ละสีจับแบบสุ่มผู้โชคดีเลยผมจับหนึ่งใบฝั่งนู้นจับหนึ่งใบมาประชันกันเป็นตัวแทนของทีม
0: ไอปี
1: สนุกมาก
0: ไอปีที่เราแพ้เราจับได้พี่ป๋องเขาจับได้พี่คือเขาดูแต้มรวมก่อนเนาะปีนั้นปีที่ป
1: ี
0: เขาอยู่แต้มรวมเสร็จปุ๊บก็จะมีอีก5คนมาไล่กันเราก็นำอยู่แต้มรวมแต่พอหยิบพี่ป๋องมาปุ๊บตั้งแต่หยิบพี่ป๋องขึ้นมาได้ปุ๊บฝั่งนู้นเหมือนมือดีอ่ะหยิบมาแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยของเรา100กว่า200กันหมดเลยแพ้ยับนะ
1: แต่สนุกมากเมื่อปีที่แล้วนี่เหมือนเราได้บังเอิญได้จังหวะสกอร์ผมพอดี
0: ใช่ปีที่แล้วเราจับจังหวะได้ดีแล้วก็พี่แท่งเป็นคนมือดีอ่ะจับได้แบบแต่ละคนมาเนี่ยโอ้โห
1: ใช่ใช
0: ่ไม่มีเกิน85เลย
1: ครับ
0: ฝั่งนู้นเขาจับกัน90 100อย่างเงี้ยครับนะฮะอ๋อเขาบอกเขาพิมพ์ผิดแบรนด์ทัวร์สเตทหายไปไหนครับทัวร์สเตททัวร์สเตทก็เป็น Bridgestone Golf ครับเป็น BS Golf ในปัจจุบันเนี่ยแหละครับเหมือนกันเพราะสมัยก่อน Bridgestoneทำ Bridgestone Golf แล้วมีเซกชันที่เป็นเซกชันแบบโปรอ่ะเขาจะเรียกว่า Tour Stage แล้วก็ขายในเฉพาะเจแปนเนี่ยจะเรียกว่า Tour Stage นะครับยุค VIQ อ่ะ Explain อ่ะอย่างนั้นอ่ะ
1: ใช่ย
0: ุ
1: ค
0: VIQ Explain นะครับอ่ะอันนี้พี่คิวให้คะแนนหน่อยนักกอล์ฟคนไหนแก้ปวดหัวบอกว่าซาร่าโคสโควาจากคุณอัมซ่า
1: โอ้ยนี่ดีให้สิบครับมีคำว่าซาร่าม
0: ีคำว่าซาร่าตรงตัวนะครับปิลาป้าถามว่ามีไหมครับคนที่ตีไดเวอร์ออกขวาแต่เหล็กซ้ายธรรมชาติมีครับ
1: เป็นเรื่องปกติครับ
0: ไม่ต้องธรรมชาติหรอกครับคนที่ตีไดเวอร์รอธรรมชาติแรกๆก็ขวาก่อนเสมอครับหลุมที่สี่หลุมที่ห้าเข้าไปถึงจะเริ่มกลับมา
1: คนที่เป็นลักษณะเหมือนที่พี่ลาป้าพูดครับไดเวอร์ขวาเหล็กซ้าย
0: ครับ
1: มีแนวโน้มว่าสำหรับผมนะมีแนวโน้มว่าตีค่อมแล้วก็ขึ้นอยู่หน้าไม้ผมเลื่อนหายตีค่อมเหมือนกันเอาคืออินตอนดาวสวิงวงจากนอกเข้ามาสู่ด้านในไดเวอร์อาจจะปิดไม่ทันครับเพราะมันโอมือไว้ลูกเลยเปิดแต่พอไปเหล็กคว่ำหน้าไม้หน้าไม้ปิดมันเลยไปซ้ายตามแนวไม้ครับ
0: ครับ
1: มีแนวโน้มลักษณะนั้นว่าตีค่อม
0: ครับพี่ละป้าถามว่าถ้าทั้งสองคนเนี่ยมีอำนาจเปลี่ยนกฎกอล์ฟอ่ะจะทำอะไรอันไหนที่อยากเปลี่ยน
1: หนึ่งครับฟีดอปในลายในลูกอยู่ลายในวอท
0: โอเคโอเคอันนั้นสำหรับสายทำตังเป็นเรื่องสำคัญ
1: ทำสกอร์ก็ด้วยอะแล้วก็มีอะไรอีกอะนึกไม่ออกมีเท่านี้สำหรับผมนะเล่นหลัก
0: ๆสำหรับผมคือถ้าเล่นหน้าฝนแล้วต้องหยุดแข่งถ้าสมมุติว่าตีไปแล้วตีช็อตไปแล้วแล้วประกาศเสียงหยุดแข่งไม่นับสกอร์ลูกนั้นไม่นับรอเล่นใหม่เริ่มใหม่หลังฝนหยุดเข้าใจ
1: ถ้าเกิดว่ามีเข้าใจไม่นับอ่ะใช่อันนี้ไม่นับแต่ถ้าเกิดเป็นการแข่งขันแบบออฟฟิเชียลอ่ะอย่างการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของโปรอ่ะถ้ามีเสียงออดดังประตูไฟฟ้าหรือฝนตกเนี่ยถ้าเล่นต่อเนี่ย ความเลยนะ

0: ช่ปรับเลย
1: ใช่คือ
0: โปรเตบอกว่าไม่ต้องปรับผมไม่แน่ใจว่าดีคิวเหลือหรือเปล่านะแต่ของโปรเตคืออ่ะให้กลับมาเล่นใหม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ว่าลุ้นมาลุ้นกัน
1: ใช่ลุ้นมาลุ้นกันเพราะว่าเราก็เห็นหลายคนแล้วพอถ้าเป็นนักกอล์ฟอาชีพพอไอประจุไฟฟ้ามาเขาทีออฟไปแล้วอ่ะแล้วค่อยเข้าเครื่องมาเปิดมากดไอกระป๋องแดงไอแป้นเนี่ยนะมันจะแบบเสียกว่าเสียลำบากแล้วก็เวลาคนที่เขาทีออฟไปแล้วเจอฝนตกเจอประจุไฟฟ้าแล้วกลับมาที่ตรงมาร์คลูกหรือที่ลูกอยู่แล้วมันหายอ่ะ
0: ครับ
1: อันนั้นก็ต้องทำกันใหม่ก็ต้องแก้กันใหม่อีกสู้ว่าถ้าแป้นปุ๊บในหลุมนั้นคือหยุดหมดลูกเป็นไงช่างมันไม่รู้มันเริ่มใหม่หลังฝนหยุดอย่างนี้ดีกว่า
0: ครับ
1: ผมว่ามันก็แฟร์กับทุกคนมากกว่าครับประมาณนั้น
0: ครับ
1: คำถามต่อมาต่อจากคุณอามซ่านะครับเขาถามว่าเวจหรืออุปกรณ์กอล์ฟที่ไปครอสกับแบรนด์อื่นๆหรือตัวลิมิเต็ดมีผลอะไรกับการตีไหมคะ
0: ไม่มีนะครับไม่รู้เหมือนกันครับบางแบรนด์เขาอาจจะคือถ้าไม่กอล์ฟทำกับส่วนมากแบรนด์อย่างที่ไปคอร์สกันใช่ไหมที่ทำร่วมกันจะไม่ใช่แบรนด์ไม่กอล์ฟกับแบรนด์ไม่กอล์ฟจะเป็นแบรนด์ไม่กอล์ฟกับเสื้อผ้าหน้าผมรถยนต์คือนอกอุตสาหกรรมกอล์ฟครับ
1: อย่างกับล่าสุดที่เจอก็จะมีอย่างกับฮอนม่าไปคอร์สกับบูการ์ตี้ของฝรั่งเศสก็ถามว่ามาช่วยอะไรในการตีกอล์ฟไหมผมก็ยังไม่เคยลองตัวนั้นเพราะมันไม่มีให้ลองอยู่แล้วมันเป็นแสนนะครับก็น่าจะช่วยเรื่องความมั่นใจแล้วก็คนที่ขับรถบูการ์ตี้คงอยากจะได้แม็กกอล์ฟที่เหมือนรถเขามั้ง
0: ก็คงจะได้เทคโนโลยีของแบรนด์แม็กกอล์ฟนั้นอยู่แต่แค่ดีไซน์สวยงามเพิ่มเติมจากแบรนด์ที่เขาคอลแลบคอร์สด้วยกัน
1: แต่ก็จะมีอยู่บางแบรนด์เช่นคาราเวที่เคยไปโคกับโบอิงอยู่ช่วงนึง
0: โบอิงเครื่องบินเหรอครับ
1: ใช่ครับไปโคกับโบอิงเรื่องการปรับไอ้ตัวของแอโรไดนามิกของกระดองแม็กกอล์ฟและตัวของไทเทเนียมแอโรสเปซเกรดบางอย่างที่ไปขอความรู้จากทางโบอิงมาด้วยใช่สมัยก่อนคาราเวมีอยู่ยุคนึงที่ไปคอไปเคลียร์กับโบอิงนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่เคยเห็นคาราเวไดเวอร์รุ่น X Boeing ออกมานะไม่เคยนะ แต่เขาบอกว่าเขาไปเรียนรู้เรื่องนี้กับ Boeing เลยเรื่อง Aerodynamic นะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีหรอกครับไม่ค่อยไม่คือตัว Limited อ่ะข้อดีของมันคือเป็นการบอกว่าเหล็กชุดนี้เจนนี้ไดรเวอร์เจนนี้กำลังจะมีตัวใหม่มาขาย มันเป็นการปักธงว่ารีบซื้อนะจะหมดแล้วนะทำตัวเต้นมาให้แล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าหรือ2ปี3ปีข้างหน้าจะมีตัวใหม่มานะถ้าอยากซื้อก็ซื้อซะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความสามารถพิเศษของตัวเต้นนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะอีก SMS หนึ่งน่าจะผู้หญิงอ่ะเขาบอกว่าไม้กอล์ฟสำหรับนักกอล์ฟมีตัวจบไหมคะเพราะตอนนี้แฟนเริ่มจะไม่จบแล้วค่ะ
0: จบไม่จบขึ้นอยู่ของความพึงพอใจแต่ละบุคคลเลยครับจริงๆแต่ผมว่าไม่ค่อยมีครับ
1: คือเหมือนที่
0: เพราะว่าอันนี้ยากไม่มี
1: เหมือนที่พระอาจารย์หลายๆท่านสอนผมเขาจะสอนว่าทุกอย่างมีตัวจบเมื่อเราซื้อมาแล้วแต่มันอยากจะเริ่มจะมีการสตาร์ทใหม่เมื่อข้างคนรอบข้างเราเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: อันนี้จริงอันนี้จริงเลยครับอันนี้จริงเลยเมื่อเห็นคนรอบข้างหรือในกวนมีและได้ลองนะตัวจบที่ว่าก็จะไปต่อเลย
1: ใช่
0: จะจบตัวต่อไป
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็ถามว่ามีตัวจบไหมถ้าใจของเจ้าของไม้ครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงท่านนี้นะพี่2199เนี่ยถ้าสมมุติว่าแฟนพี่อยากจะจบจริงๆด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาจะจบเองครับอย่าไปบีบและบังคับหรืออย่าไปบี้เพราะยิ่งบี้หรือบีบบังคับหรืออะไรตัวใหม่มันจะงอกมาเร็วขึ้น
0: โอ้นี่คือคุณกำลังช่วยคุณพี่อีกท่านนึงอยู่เนี่ย
1: ใช่ให้เขาได้ปุ๊บจบไม่ต้องไปพูดถึงเลยแล้วอยู่นิ่งๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆฟรีซเอง
0: ผมว่าถ้าเกิดได้ตัวใหม่มาเขาบอกตัวจบอ่ะตัวเก่าให้รีบขายครับอย่างเงี้ยยังพอถั่วๆกันได
1: ้ผมว่าไม่ส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่น่าขาย
0: ใช่ครับมีเงื่อนไขครับว่าได้ใหม่ต้องรีบขายเลย
1: ต้องมีรีเทิร์นต้องมีรีเทิร์น
0: การเทิร์นใช
1: ่ๆโอเคขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ขณะนี้เวลา 10:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวรสิทธิ์สังด่วนเร่งสอบปมด่านถลางเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวให้ผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายน2569โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นายวรสิทธิ์ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กระทรวงสามารถติดตามและกำกับการดำเนินการของพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนหรือมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมและนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่หาดใหญ่สภาพอากาศหลายพื้นที่ท้องฟ้าโปร่งขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างควันไฟป่าจากอินโดนีเซียแต่มีโอกาสที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดหอบฝุ่นพิษกลับมาอีกที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
4: สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากขึ้นกว่าเมื่อวานหลังจากช่วงเย็นวานนี้มีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นควัน PM2.5 ที่ถูกลมพัดหอบมาจากประเทศอินโดนีเซียทำให้ฝุ่นควันที่ปกคลุมท้องฟ้าโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่นั้นลดน้อยลงวันนี้ประชาชนจึงเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควัน PM2.5 โดยในวันนี้พบว่าทัศนวิสัยการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นแม้จะเริ่มมีฝุ่นควันบางๆปกคลุมพื้นที่อีกครั้งศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลาระบุว่าตราบใดที่ยังไม่มีฝนปริมาณมากตกลงไปในพื้นที่แหล่งกำเนิดฝุ่นควันในอินโดนีเซียลมมรสุมที่ปกคลุมพื้นที่ในระยะนี้ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะยังคงพัดหอบเอาฝุ่นควันกลับเข้ามาปกคลุมพื้นที่ได้อีกครั้งประชาชนจึงยังต้องเฝ้าสังเกตสภาพอากาศและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหากต้องออกจากบ้านเรือนและกลุ่มเสี่ยงขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแพทย์ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพว่าควรงดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการออกกำลังกายงดกิจกรรมเด็กเล็กในการเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าเป็นต้นสำหรับหมอกควันอินโดนั้นจะมีลักษณะเฉพาะจะได้กลิ่นไหม้ๆหรืออาจจะมีท้องฟ้าขมุกขมัวซึ่งประชาชนจะสังเกตได้โดยไม่ต้องรอการตรวจวัดค่าฝุ่นต่างๆสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงหากกังวลก็อาจจะใช้หน้ากาก N95 เพื่อความมั่นใจมากขึ้นธิดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: กระบะคว่ำตรวจเจอขนไอซ์เกือบ900กิโลกรัมรถยนต์เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนสาย1290ห่างจากวัดบ้านแซวประมาณ100-200เมตรอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณกระบะท้ายพบถุงสีดำจำนวนมากบรรทุกมาเต็มคันรถโดยไม่มีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากคนขับรถได้หลบหนีไป จ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถุงสีดำต้องสงสัยภายในรถพบเป็นยาไอซ์จำนวน24กระสอบรวมประมาณ800ก้อนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 884.25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาและตรวจสอบที่สภ.บ้านแซวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
8: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอีฟบิซูมาอดีตกองกลางสเปอร์สเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมอาแจ็กซ์แล้วอีฟบิซูมาอดีตกองกลางของท็อตแนมฮอตสเปอร์สย้ายร่วมทีมอาแจ็กซ์อย่างเป็นทางการด้วยสัญญาเบื้องต้นจนจบฤดูกาลนี้โดยกองกลางตัวรับวัย30ปีกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดนับตั้งแต่ถูกสเปอร์สปล่อยตัวในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก่อนบรรลุข้อตกลงย้ายไปค้าแข้งในเนเธอร์แลนด์โดยสัญญาของบิซูมากับอาแจ็กซ์จะมีผลถึงช่วงจบซีซั่นนี้แต่มีออปชันขยายเพิ่มอีก12เดือนด้วยต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
9: ฟุตบอลไทยเดลี
8: ่หลังจากที่เมืองทองยูไนเต็ดเกิดปัญหากับนักเตะสตาฟโค้ชจนโดนคู่กรณียื่นฟ้องต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าถึง8เคสทำให้เมืองทองถูกฟีฟ่าสั่งแบนห้ามลงทะเบียนผู้เล่นใหม่สำหรับซีซั่น 2026-2027ล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากิเลนพยองเคลียร์ปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและเว็บไซต์ FIFA ได้ถอดเมืองทองออกจากลิสต์สโมสรที่ห้ามลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ออกแล้วเช่นเดียวกันซึ่งทันกำหนดที่ไทยลีกจะปิดลงทะเบียนนักเตะสำหรับฤดูกาลใหม่เมื่อวานที่ผ่านมาพอดีดังนั้นนักเตะใหม่อย่างเจริญศักดิ์วงกรสเตรลี่มัมบ้าปกรณ์เปรมพักหรือวาลดินโยรวมถึงฉัตรนิพัฒน์จันทร์พงษ์น่าจะมีชื่อช่วยทัพกิเลนพยองลงสนามในศึกไทยลีก2นัดเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดในวันที่19กันยายนนี้
9: ฟุตบอลไทยเดลี่
10: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
9: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทอนครับ
4: ครับรายงานตัวฮะก้าลินทอนวันนี้ประจำการ
3: ครับ
4: มาคุยกันต่อ
3: ฮะ
4: อยากจะบอกว่ามันมีเรื่องสำคัญที่แบบตอนนี้แบบว่าเขาเรียกว่าประเทศเราเนี่ยต้องขับเคลื่อน
3: เ
4: รื่องการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่า GDP เราพึ่งพิงเยอะแหละ
3: ฮะ
4: พูดกันตามตรงแล้วก
3: ็เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่ากำลังเครื่องติดนะฮะแล้วก็กำลังทำงานได้ดีนะครับ
4: ส่วน
3: เทียบกับเครื่องยนต์อื่นๆที่เราไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะ
4: เพราะว่า
3: อีก 3-4 เครื่องยนต์เนี่ยมันสตาร์ทแล้วมันไม่ค่อยติดนะ
4: มันติด
3: หัวเทียนดับ
4: แล้วมันแพง
3: หัวเทียนบอด
4: น้ำมันแพงไม่ซับซ้อนเลยก็คืออุตสาหกรรมน้ำมันแพงใช่ไหม
3: ครับ
4: เรื่องอื่นก็จะ
3: ความไม่มั่นคงทางการมงการเมืองสังคมสงครามต่างๆด้วย
4: ปัจจัยน้ำมันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้ทุกอย่างยากที่สุด
3: วิกฤตพลังงานอ่ะน้ำมัน
4: นี่ก็จะยากเพราะว่าข้าวของแพงอะไรคืออันนี้เราก็ไม่ต้องมาบ่นหรอก
3: ได้เวลาไปสตาร์ทรถเปลี่ยนรถจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าหรือยังฮะ
4: ก็ไม่ง่ายไง
3: เพราะว่าใช้เงินก้อนนะ
4: ต้องใช้เงินก้อนก็ไม่ได้ง่ายก็คือมันก
3: ็มีลูกสองแล้วก็ลำบาก
4: กระเทือนไปหมดตอนนี้มันก็จะกระเทือนไปหมดนะก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องรับมือไปในสภาวะวิกฤตพลังงานก็ต้องส่งเสียงไปหาคุณพี่ทรัมป์เขาว่าพอกันหน่อยไหม
3: พอเขายุบ

0: กันต่อเรื่องแบบว่าคราวที่แล้วหลายๆครั้งเรา
1: จากการบันทึกเทปคราวที่แล้ว
0: เราก็
1: เมื่อไหร่วะ
0: เราก็คุยกันด้วยเรื่องด้วยคอนเซ็ปต์ว่า visitor economy เนาะก็คือเศรษฐกิจของการเยี่ยมเยือนอันนี้ไม่ได้เป็นศัพท์ใหม่ที่อยู่ดีก้าดินทอนมาคิดขึ้นมานะจริงๆมันเป็นศัพท์ที่ทั้งโลกเขาใช้อยู่แล้วคือมันเป็นการระบุให้ชัดเจนเข้าไปอีกคุณเหม่งว่าเศรษฐกิจของการเยี่ยมเยือนของแต่ละกลุ่มคนอ่ะมันมีความแตกต่างกันทำให้เมื่อเราพบเขาเรียกว่าเป้าประสงค์นะหรือ purpose อ่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาเราก็เมื่อเราค้นพบเป้าประสงค์ที่แท้จริงของเขาเราก็จะออกแบบการบริการออกแบบสินค้าออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องกับการที่เขามีเป้าประสงค์นั้นๆอ่ะได้อย่างลงตัวและทำให้เราเกิดอีโคโนมีก็คือเกิดเศรษฐกิจที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาได้คุณครับ
1: รู้จักลูกค้านี่แหละมารู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าเป็นยังไงนะฮะจะได้เสนอขายสินค้าท่องเที่ยวได้ถูกต้อง
0: ใช่เลยก็นี่คอนเซ็ปชวลเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ศัพท์ใหม่อะไรแต่เป็นศัพท์ที่เขาใช้กันทั่วโลกแล้วก็เป็นเทรนด์หมายความว่าไม่เรียกเป็นเทรนด์ไม่ถูกเป็นวิธีวิเคราะห์ตลาดแบบแยกส่วนเพื่อให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคชัดเจนอย่างที่คุณเหม่งบอกเลยซึ่งจริงๆว่ามันคือการตลาดล้วน
1: ครับ marketing 101ด้วย
0: 101เลย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันถูกเอามาใช้ในการท่องเที่ยวเป็นช่วงนี้ที่เขาเอามาระบุใช้ในการท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษเพราะการท่องเที่ยวของประเทศไทยมันถูกเหมารวมมาโดยตลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าการทำงานเป็นการทำงานแบบเหมารวมนะคนละเรื่องนะแต่เวลาพูดตัวเลขผ่านสื่อหรือการวิเคราะห์เชิงนโยบายอ่ะชอบพูดว่าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันรวมเกินไป
1: ครับ
0: นั้นมันต้องกลายเป็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงบันเทิงการท่องเที่ยวเชิงประชุมและสัมมนาการท่องเที่ยวเชิงตามรอยหนังการท่องเที่ยวเชิงmedical การแพทย
1: ์
0: การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย adventure การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิง culture เชิงวัฒนธรรมนะนี่อันนี้แบ่งเล่นๆแต่จริงมีมากกว่านี้อีกเข้าไปอีกเยอะแล้วพอไปดูไส้อะเราจะค้นพบเขาเรียกว่า insight หรือความรู้สึกภายในหรือความสิ่งพิเศษที่ในแต่ละกลุ่มเขาต้องการคุณเหม่งอันนี้เราโน้มเราเท้าความให้เห็นภาพรวมก่อนสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังคราวที่แล้วนี่เลยวันนี้เราก็เลยมาเจาะลึกเรื่องการท่องเที่ยวตามรอยหนังนี่เลยนี่คือเป็นสินค้าต้องเปิดคอมเลยนะเนี่ย
1: ก็ดูข้อมูลประกอบสักนิดนึง
0: ประกอบ
1: ประกอบนะฮะแต่ว่าผมมันมีความใกล้ชิดกับงานเทศกาลภาพยนตร์ค่อนข้างเยอะ
0: ถูกต้อง
1: ครับแล้วก็วาไรตี้ทาวเวลเนี่ยช่วงแรกที่เรายกกันมาเนี่ยเราก็จะมีทีมที่เรียกว่าเป็นกองถ่ายแล้วกันเนาะนะฮะก็จะมีทีมงานที่คอยเลือกหาโลเคชันที่จะใช้มาถ่ายภาพยนตร์บ้างถ่ายหนังโฆษณาบ้างโอ้ถ่ายสารพัดนะครับช่วงนั้นก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนอกจากนักแต่งเพลงนะฮะที่มาออกอากาศในรายการเราประจำแล้วอันนี้งงอยู่เหมือนกันนะมาร้องมาแต่งเพลงอะไรในรายการกับอีกชุดหนึ่งก็คือคนที่มาเล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีหาโลเคชัน
0: ก็สเกลยังไง
1: สเกลโลเคชันยังไงซึ่งต่อมาเนี่ยมันต่อยอดมาถึงปัจจุบันว่าไอ้โลเคชันที่ใช้ถ่ายเนี่ยมันกลายเป็นนักท่องมันกลายเป็นจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: จุดเช็คอิน
1: ไปเพราะว่าจะมีคนเที่ยวตามรอยมิวสิกวิดีโอตามรอยหนังตามรอยโลเคชันที่ถ่ายในที่ปรากฏออกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอ
0: ใช่
1: มันมีหมดเลย
0: ซึ่งนะฮะซึ่งก็กลายเป็นอีกกลุ่มนึง
1: ครับ
0: แยกออกมาเนี่ยเพราะเราเห็นพฤติกรรมคือเขาอาจจะอยากมาเขาเรียกมากินอาหารไทยอะไรปกติ
1: ครับ
0: ใช้บริการการท่องเที่ยวแบบปกติแบบแมสแต่ความสนใจเขาพิเศษคือเขาอยากไปโลเคชัน
1: แล้วพอมันขยายสเกลนะเป็นกองถ่ายต่างชาติยกเข้ามาถ่ายในประเทศไทยเนี่ยนี่ครึ่งเดือนแรกนะฮะ6เดือนแรกเนี่ยไอ้ครึ่งปีแรก6เดือนเนี่ยแรกของปีเนี่ย300กว่าหนังหรือว่าเรื่อง
0: กว่าเรื่อง
1: กว่ากองถ่ายนะฮะตัวเลขนี่โอ้โหหลักหลายล้านนะ
0: ซึ่ง
1: หลายร้อยล้านหลายพันล้านแล้ว
0: โอ้ยซึ่งกําลังจะบอกว่ามันมีผลแบบนี้นะคุณเหม่งก็คือมันมีผลมาตั้งแต่อดีตแล้วพี่ก็ขอเล่าย้อนไปเดี๋ยวคุณเหม่งค่อยลงรายละเอียดว่าแบบมีกำลังจะเกิดอะไรขึ
1: ้
0: นในอดีตอ่ะจริงๆแล้วโลเคชันถ่ายหนังประเทศไทยอ่ะเป็นโลเคชันถ่ายหนังที่ตาตึงของฝรั่งอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ตั้งแต่
1: The Beach ผมพูดเลยนะ
0: ไม่ทำมาแหมผมมีเก่ากว่านี
1: ้อ๋อครับครับ
0: ซึ่งหลายๆท่านพอพูดเสร็จทุกบอกคือหนังอะไรอ่ะคนฟังจะบอกว่ามันมีสิประเทศไทยอ่ะผูกปักหมุดเอาตามตรงเลยนะเริ่มแรกๆอ่ะเรื่องแรกๆของโลกแล้วกัน
1: ฮะ
0: ก็คือเจมส์บอนด์
1: เจมส์บอนด์
0: เจมส์บอนด์คือ007นะเป็นหนังซีเป็นหนังเขาเรียกว่า ภาคต่อยาวนานของโลกใบนี้สายลับเจมส์บอนด์แล้วก็มีช่วงนั้นน่ะก็มีพระเอกเก่าแหละก
1: ็
0: คือเจมส์บอนด์รุ่นแรกๆชอนคอนเนอรี่หรือโรเจอร์มัวร์
1: สมัยหนุ่มๆเนี่ย
0: สมัยหนุ่มๆก็คือเขาคือ
1: เขาหนุ่มๆนะแต่เราอ่ะยัง
0: เรายังไม่เกิด
1: เรายังไม่เกิด
0: ก็คือจะบอกว่าเก่ามากเป็นหนังเก่ามากแต่ว่ามันสร้างปร

0: กดการเพราะว่าซีรีส์หนังเจมส์บอนด์เนี่ยเป็นซีรีส์เขาเรียกว่ายอดฮิตของโลกในอดีตก
1: ็
0: คือเป็นหนังฮอลลีวูดเป็นเมกะมูฟวี่แล้วกันเป็นภาพยนตร์ในตำนานเรื่องหนึ่งก็ที่ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆคือตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นเราและรุ่นลูกยังอยู่นะมันยังอยู่นะมันยังไม่ได้หายไปนะมันเปลี่ยนเจมส์บอนด์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: งั้นตอนนั้นเขามาถ่ายที่เขาตะปูไง
1: อ๋อเขาตะปูพังงาเกาะปัญญี
0: ใช่แล้วก็กรุงเทพด้วยโอ้ยเราจะขอโทษนะคุณเหม่งได้เห็นยุคของความเป็นกรุงเทพในยุคสมัยที่เรายังไม่เกิดอ
1: ่
0: ะก็มีภาพปรากฏอยู่ในนั้นก็บอกว่าเป็นยังไงเกิดกระแสไปทั่วโลกในยุคหนึ่งเราก็เรียกว่าเราเกาะเถาตะปูเนี่ยถูกเรียกว่าเจมส์บอนด์ไอแลนด์
1: เกาะเจมส์บอนด์
0: ซึ่งถ้าพูดกับน้องๆหรือพูดกับคนยุคเจนเซตในปัจจุบันคือเกาะเจมส์บอนด์นี่คืออะไรวะเลย
1: งงด้วย
0: เขาจะงงมากกระแสนั้นก็ถูกเขาเรียกว่าปลุกขึ้นมา
1: พอหนังเจมส์บอนด์ได้ถ่ายไป
0: มันเล่าย้อนได้นิดนึงจะได้คนที่ไม่ทันจะได้เข้าใจ
1: ครับเข้าโรงไปออก
0: หนังก็คือมันก็หนังเข้าโรงนี่แหละในนั้นน่ะไอตัวเขาตะปูเนี่ยเป็นฐานทัพลับของตัวร้าย
1: โอ้โหจำได้ขนาดนี้เลย
0: เป็นฐานทัพลับของตัวร้าย
1: เกิดแล้วเนี่ยเลย
0: แล้วมันชัดเจนดูย้อนหลังไงไปหาดูได
1: ้ครับ
0: ก็คือเป็นฐานทัพลับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นจุดสนใจขององค์การสเปกเตอร
1: ์
0: เนี่ยจำชื่อได้ด้วยเป็นฐานทัพลับเสร็จปุ๊บคนทั้งโลก
1: ครับ
0: ที่มีปัญญาที่จะเดินทางมาประเทศไทยคนยุโรปทั้งโลกคนยุโรปเลยล่ะอ่ะก็จะตามมาดูเอ้ยเขานี่มันอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นว่าเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงภูเก็ตพังงาก็จะบอกว่าลงเรือจะไปไหนไปเจมส์บอนด์ไอแลนด์กลายเป็นเขาตะปูหรือเกาะตะปูเราเรียกอะไรดีอ่ะเขาเป็นเกาะ
1: ตะปู
0: เกาะตะปูเขาตะปูเกาะตะปูเขาพิงกันเนี่ยอยู่ติดกันนี่แหละ
1: ใช่
0: กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ถูกเรียกว่าเกาะเจมส์บอนด์เนี่ยอิทธิพลมันเป็นขนาดนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มค้นพบแล้วว่าการใช้ภาพยนตร์หรือการใช้สื่อเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์
0: เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเฮ้ยมันมีผลมันเท่ากับว่าอยู่ดีถ้าเราไม่คิดอะไรก็เป็นภูเขาลูกนึงที่สวย
1: ๆครับ
0: แต่พอความหมายของมันมากกว่านั้นน่ะมันก็กลายเป็นเรื่องของประสบการณ์และคุณเหม่งก็ขอเช็คอินที่เขาตะปูสักครั้งในชีวิตนี่คือเจมส์บอนด์ไอ้นั่นถ่ายรูปกับเขาตะปูแช่แช
1: ่ครับเยอะเลยไม่ใช่น้อยๆเลยฮะตั้งแต่เด็กยันโตเลย
0: ถูก
1: ไปบ่อย
0: เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เกิดกองถ่ายขึ้นมาอีกหลายกองถ่ายเลย
1: ครับไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งของหนังฝรั่ง
0: อย่าง
1: เจมส์บอนด์เท่านั้นฝั่งของเอเชียชอบาร์เดอร์เนี่ย
0: ก็มาน
1: ะฮะก็มา
0: ก็มีหนังมาอีก
1: ไอ้ในนั้นกังฟูชื่ออะไรนะเดี๋ยวที่เสียชีวิตไปชื่ออะไรวะ
0: บูสลี
1: โหมายกกองถ่ายมาถ่ายที่ประเทศไทย
0: ถูกต้อง
1: หนังฮ่องกงมาถ่ายที่ประเทศไทยนี่เยอะมากเ
0: ลยก็กลายเป็นหนังฮ่องกงที่มาถ่ายที่ประเทศไทย
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็มีแบบว่าจุดขายที่ชัดเจนมากแล้วก็มันต้องมากับไม่ต้องมากับอะไรรู้ไหม
1: ฮะ
0: องค์ประกอบพอนั่งวิเคราะห์นะมันจะมาพร้อมกับมันต้องมีเนื้อเรื่องที่ดี
1: เนื้อเรื่องที่ดี
0: เรื่องที่ดีหนังต้องมีหนังเขาเรียกว่าหนังต้องมีหน้าหนังที่สุดที่เจ๋งเจมส์บอนด์เป็นตัวอย่างหรือพระเอกต้องดังคราวนี้ก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่คุณเหม่งพูดไปเมื่อกี้เลย
1: พระเอกต้องหล่อต้องดัง
0: เพราะ
1: นางเอกต้องสวย
0: ต้องสวยหรือพระเอกต้องเท่อะไรก็ว่ากันไป
1: เมื่อก่อนยังเป็นอย่างนั้นอยู
0: ่
1: ต้องโสดด้วยนะทั้งสองคน
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีหนังอีกเรื่องนึงที่มาในประเทศไทยแล้วดังก็คือ The Beach
1: อ๋อ The Beach
0: เพราะว่าตอนนั้น
1: นี่ใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้ว
0: เขาต้องยอม
1: เยอะเลย
0: ต้องรับว่าดีคาปิโออ่
1: ะ
0: เรียวแล้วดีคาปิโออ่ะซึ่งคุณเหม่งเขาแก่ไปเยอะแล้ว
1: ใช่ๆๆแต่ตอนนั้นตอนที่เขายังหนุ่มๆยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเขาโด่งดังจากหนังเรื่องโรเมโอแอนด์จูเลียส
0: ถูกต้อง
1: โรเมโอมัสไม่ใช่
0: โรเมโอแอนด์จูเลียสเลยถูกแล้ว
1: ใช่ๆ
0: โรเมโอแอนด์จูเลียส
1: โหหล่อมาก
0: หล่อก็เป็นดาวรุ่งแล้วกันเป็นดาวรุ่งคราวนี้พอมาถ่าย The Beach อ่ะโลเคชั่น The Beach นั่นคือการติดที่บีชแห่งนึง
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นได้อีกจุดขายนึงก็คือบีชที่มีลากูน่าอยู่ตรงกลางและภูเขาล้อมรอบ
1: มีอ่าวอยู่ในข้างในเป็นอ่าวปิด
0: มันไม่มีในโลกใบนี้เยอะนะ
1: ฮะ
0: มันก็เกิดที่ข่าวอ่าวมาหยาก็คือที่พีพีเนาะพีพีดอน
1: ครับ
0: เอ๊ะพีพีดอนหรือ
1: พีพีเอามาหยา
0: เอามาหยาแล้วกันจำไม่รู้เป็นดอนหรือเล่
1: เดี๋ยวพูดแล้วผิดไป
0: เดี๋ยวพูดไปเลยผิด
1: เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วย
0: ใช่เอามาหยา
1: พร้อมจะแซะอยู
0: ่เอามาหยาไม่ซับซ้อนเราไปเอามาหยากลายเป็นโลเคชั่นก็กลายเป็นไปเกาะไปเดอะบีช
1: ครับ
0: กลายเป็นเรียกอยากนั่งเรือไปเดอะบีชก็กลายเป็นไปเอามาหยา
1: อ๋อ
0: นิยมจนถึงท่านต้องปิดแหละ
1: ครับ
0: โอ้ผมเคย
1: ไม่ปิดไม่ได้ก็เล่นโยกย้ายต้นมงต้นไม้

0: โลเคชั่นสักขนาดนั้น
1: เออผมเคยไปผมเคยไปแบบขนาดที
0: ่ก่อนเหรอ
1: ต้องก่อนที่จะถ่ายหนังนะก็คือโอ้โหเจ๋งมากนะ
0: ครับ
1: ก็คือโอ้โหมันเจ๋ง
0: ผมเข้าใจว่าผมเคยไปก่อนด้วยแต่ผมจำความไม่ได้แล้ว
1: ก่อนนี่เมื่อก่อนเนี้ยเราไม่สามารถคือมันเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะเราไม่สามารถเอาเรือเข้าไปสุดได
0: ้
1: เราต้องลงแล้วเดินหรือว่ายน้ำเข้าไป
0: มีต่อแพด้วย
1: ใช่ใช่คือในอดีตคือว่ายน้ำเข้าไปผมจำได้เลยผมกระโดดแล้วว่ายเข้าไป
0: ฮะ
1: เขาไม่ให
0: ้ครับ
1: แล้วมันเป็นปะการังเป็นอะไรแบบว่าเป็นแบบสิ่งแวดล้อมที่เปราะบางอ่ะผมว่ายน้ำเข้าไปแวะไปนอนโอ้ยมีความสุขมากเลยมันโอ้มันเหมือนหนังเดอะบีชแหละมันเขาเรียกว่าบริสุทธิ์อินโนเซนต
0: ์
1: มันแบบว่าเขาเรียกมันมีความไม่ untouchable ความไม่มีใครเคยเข้าไปอ
0: ่
1: ะมันได้ความรู้สึกนั้นก
0: ็
1: ไม่แปลกที่เขาจะมาถ่ายที่นี่อ่ะหลังจากนั้นหนังออกไปก็ทุกคนก็สืบได้เสพความสวยงามของ The Beach ของอ่าวมายาอย่างชัดเจนผ่านจอภาพยนตร์ที่เป็นหนังดังหลังจากนั้นเรือหางยาวก็ตะลุยเข้าไปก็ควรสมควรต้องปิดอ่
0: ะ
1: เพราะขอโทษนะครับพี่ๆก็แหมสัดเข้าไปเกยหน้าหาดเลยอ่ะก็เละหมด
0: สำหรับอ่าวมายาปัจจุบันนี้ก็ไปเที่ยวได้แต่ห้ามลงน้ำแล้ว
1: ก็ครับก็ต้องนั่งอยู่นอกอ่
0: ะ
1: ถูกไหมแล้วก็ขอโทษนะเราก็ใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนโอเวอร์โหลด
0: ตอนนี้ก็มีฉลามครีบดำนะครับว่ายกันอยู่นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวรวมกันอยู่ในนี้เยอะเลย
1: เดี๋ยวนี้ก็หลังจากนั้นก็ต้องปิดก
0: ็
1: เรียกว่าโอเวอร์ทัวริซึมเพราะความดังของเดอะบีชก็ไม่แปลกก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องป้องกันแต่ว่าผลพวงก็คือว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวนำพามาซึ่งเม็ดเงินการท่องเที่ยว
2: ใช่รายได้เข้าประเทศ
1: รายได้เข้าประเทศรายได้การเก็
2: บ
1: การเก็บค่าเข้าอุทยานต่างๆก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2: เข้าทั้งภาครัฐแล้วก็เข้าทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรง
1: แล้วก็ทำให้พังงากระบี่เกาะพีพี
2: ครับ
1: กลายเป็นแล้วก็ภูเก็ตกลายเป็นเดสติเนชันของการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน
2: กลายเป็นจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันที่โด่งดังในเรื่องของท่องเที่ยวฝั่งอันดามันของประเทศไทย
1: ถูกต้อง
2: ฮะ
1: ปรากฏการณ์นั้นมาเชื่อมต่อกับที่คุณเม่งเล่าเลย
2: ครับ
1: ปรากฏการณ์นั้นอันนี้เวสเทิร์นปรากฏการณ์นั้นเป็นถ้าเป็นอีสเทิร์นก็คือเฮลโลไทยแลนด
2: ์เฮลโล
1: ถูกป่ะก็คือภาพยนตร์จีนที่มาถ่ายทำที่จังหวัดเชียงใหม
2: ่เอออ
1: ันนี
2: ้ Lost in Thailand
1: Lost in Thailand
2: ครับ
1: กลายเป็นหนังตลก
2: เ
1: ป็นหนังเฮฮาสนุกสนาน
2: ที่มีใครคาดคิดว่าจะสร้างกระแสให้เกิดนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยกันอย่างล้นหลาม
1: และ
2: สร้างรายได้เป็นทะลุทลายเป็นปรากฏการณ์ที่จีน
1: ถูกต้องและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในหนังนั้นมันมีกิจกรรมมากมายอ
2: ่
1: ะมันกลายเป็นการตามรอยหนังและตามรอยกิจกรรมกลายเป็น experience น
2: ะ
1: ไม่ได้มาแค่ที่ไม่ได้มาเฉพาะที่นั้น
2: หนังพาไปที่ไหนเนี่ยเขาก็เที่ยวตามรอยหนังไปเลย
1: หนังทำอะไรเขาทำตามหมดเลยขี่ช้างลงแพกินข้าวซอยขึ้นตุ๊ก
2: ๆ
1: ไปน้ำตกนั้นน้ำตกโอ้โห
2: เที่ยวจากกรุงเทพขึ้นมาถึงอุ้ยเชียงใหม่
1: เชียงใหม่แล้วก็มีได้ไปนวดไปกลายเป็นปรากฏการณ
2: ์เป็นที่มาของปีฟีโนเมนอลที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวไทยมากที่สุด
1: นี
2: ่จากที่ไม่เคยมีมาก่อน
1: ทั้งที่ตัวหนังเนี่ยก็ไม่ได้เอาตามตรงตัวหนังก็ไม่ได้ดังมาก
2: ธรรมดามาก
1: ตัวหนังไม่ได้ดังมากนะแต่มันได้มันเป็นความบันเทิงที่ได้กระแส
2: ครับ
1: เนี่ยอิทธิพลของสื่
2: อ
1: หลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วหลังจากสื่อโซเชียลมีเดียอะไรก็เกิดขึ้นก
2: ็
1: ทำให้เขาเรียกว่าการกระจายตัวของสื่อการสื่อสารรวมทั้งภาพที่เกิดขึ้นแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เกิดความแข็งแรงในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ขึ้นไปอีกเราเยืดยาวมาทั้งหมดจะขมวดแค่นี้เองว่าเห็นไหมแค่การท่องเที่ยวตามรอยหนังอ
2: ่
1: ะยังสร้างเศรษฐกิจได้ขนาดนี
2: ้
1: ไม่นับนะปัจจุบันกระแส Y ซีรีส
2: ์ฮะ
1: Girl Love
2: หนัง
1: เข้าไปกระแสเนี่ยหนังเลย
2: หนังผี
1: หนังผีแบบไทยอ่ะ
2: เออฮะหนังผีสไตล์ไทยที่ถือว่าไทยเป็นมหาอำนาจของโลก
1: ใช่ก็เกิดเขาเรียกว่าพอออกไปฉายคนก็จะตามเข้ามาเขาเรียกว่าตามรอยนะอ่ะผมยกตัวอย่างเราจริงๆแล้วมันตามรอยประเทศนึงเลยนะ
2: ฮะ
1: ชัดเจนมากคือเค
2: เกาหลี
1: โคเรียนก็คือซีรีส์เกาหลีเนี่ยทำให้เราอยากไปอีแทวอนทำให้เขาอยากไปเกาะนามิ
2: เกาะเชจู
1: แล้วทำให้เราอยากไปชิมหมูเกาะเชจู
2: ครับไปดูไร่ส้มหน่อยสวนส้ม
1: สวนส้ม
2: เกาะเชจู
1: เราอยากไปพระราชวังเทียงบกเราอยากไปขออนุญาตที่เอ่ยแต่ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นจริงเพราะเราดูเสร็จแล้วก็โอ้อยากไปโซลทาวเวอร
2: ์ตามรอยพี่แบยองจุน
1: ถูกต้องถูกมากไหมเนี่ยมันกลายเป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ในทางกลับกันวิธีคิดแบบเดียวกันเลย คนเขาก็จะมาตามดาราของเขาที่มาเล่นที่เมืองไทยก็มีหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีที่มาถ่ายที่เมืองไทยที
2: ่ดังๆเยอะเลยเยอะเลย
1: ซึ่งคนเขาก็ตามคนเกาหลีก็ตามมาดูคนไทยก็ตามไปดูพี่ๆดาราแต่ละสารพัดเนาะกงยูพี่ๆแต่ไม่หมดอ่ะ
2: โอ้ยสามีแห่งชาติคุณกงยูสาวๆเพียบเพื่อนผมนี่ที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยทั้งที่มีสามีแล้วก็ไม่มีสามีโอ้โหสร้างเป็นปรากฏการณ
1: ์ถูกต้อง
2: เนี่ยก็เกี่ยวกับท่องเที่ยวไหมเนี
1: ่ยเกี่ยว
2: เก
1: ี่
2: ยว
1: เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราอ่ะตามรอย
2: ครับ
1: ก็กลายเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม
2: ่
1: แล้วก็ไปใช้จ่ายในรูปแบบใหม่นะคุณเมงมันเช่นถ้าสมมติว่าพระเอกเกาหลีในเกาหลีมากินส้มตำในที่ร้านริมน้ำมองเห็นวัดอรุณ มันกลายเป็นจุดเช็คอินใหม่น
2: ะ
1: ส้มตำตรงนั้นไม่เหมือนส้มตำที่ตำอยู่ที่อื่นนะ
2: มันจะพิเศษขึ้นมาทัน
1: ทีมันจะพิเศษขึ้นมาทันทีร้านนั้นกลายเป็นร้านพิเศษหรือการล่องเรือผ่านชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปกติเราขึ้นเรือเจ้าพระยา35บาทเนี
2: ่
1: ยเราก็จะมีความรู้สึกอีกแบบนึงแต่พอเป็นครุเจ้าพระยาครุย
2: ล่องเรือ
1: เนื้อใต้แสงเทียน 1,700 นะครับ
2: ครับ
1: 1,700 บาทนะคุณเม่งชมแสงแบบเดียวกัน
2: ฮะ
1: แต่เพียงแปรเปลี่ยนเวลา
2: 1,700ก็มันได้เห็นแสงเรืองรองสีทองที่มาสาดซบสาดกระทบพระปางวัดรุ่นยามค่ำคืนด้วย
1: แล้วก็มี
2: วิวสองฝั่งแม่น้ำด้วย
1: ใช่แล้วก็ขอโทษนะคนแจวเรือมานี่ตื่นเต้นนะโอ้คนเราตื่นเต้นนะทั้งที่ถ้าเป็นเราเรื่องเรือเจ้าพระยานี่ปกตินั่งเรือเข้าไปในคลองบางกอกน้อยนี่เรา
2: ได้ขึ้นมาอีก
1: แล้วกลายเป็นเรื่องพิเศษขึ้นมาอีกหลักพันเหมือนกัน
2: ฮะ
1: แต่คนไทยนี่เราก็นั่งกันชุบแล้วเรื่องแบบเรื่องปกติ
2: เอาแค่เชฟชาวเกาหลีนะมาถ่ายเป็นวีล็อกอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นคลิปแนะนำมาชิมอาหารของไทยที่เป็นสตรีทฟู้ดโคแล้วไทยกลับไปมันกลายเป็นWord of Mouthที่ทรงพลานุภาพมากครับพี่ก
1: ายใช่ใช่ใช่เนี่ยเราจะบอกผม
2: บอกเล่าโดยชาวเกาหลีเอง
1: ถูกต้องการจะบอกว่าอิทธิพลแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการเข้าใจถูกไหม
2: ครับ
1: ความเข้าใจพอเราเข้าใจว่ากลุ่มผู้ชมเขาอยากได้อะไรเราก็จะออกแบบบริการสินค้าให้มันตอบสนองกับกลุ่มผู้ชมเช่นถ้าพระเอกเขาพานางเอกล่องเรือเข้าไปในคลองบางกอกน้อยเนี่ยไม่ต้องพูดเลยคุณต้องเตรียมเซอร์วิสคลองบางกอกน้อยไว้เลยก็อาจจะต้องทำแพ็กเกจเลยตามรอย
2: อ
1: ันนั้นอันนี้อันโน้นแท้มาถึงท่าเรือตรงปากคลองตลาดใช
2: ่
1: ไหม
2: ท่าเรือยอดพิมาน
1: ใกล้ๆคุณเหม่งโรงเรียนคุณเหม่งอ่ะเปิดมาปุ๊บพี่จะตามรอยอะไรดีอ่ะนี่มีแบบเจมส์บอนด
2: ์ต้องมาถือดอกบัวใส่สบายนุ่งยีนเนี่ยเดินบนสะพานพุทธก่อน
1: ถูกต้อง
2: นะที่แรก
1: หรือจุดเช็คอินกลายเป็นตอนปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนมาสะพานพุทธใครจะเชื่อว่าจะมีการจุดเช็คอินอยู่กลางสะพานแล้วอ่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเพราะมันเกิดจากกระแสของการบอกต่อกระแสการมองเห็นในสื่อโซเชียล
2: เป็นการดึงจุดเด่นของแต่ละที่นะที่สะพานพุทธก็วิวสวยอยู่แล้ว
1: ถูก
2: นะครับทางฝั่งของตลาดตักคลองตลาดนี่โหดอกไม้เยอะไม่ได้มีแค่ดอกบัวด้วยเท่านั้นนะ
1: ใช่
2: แต่ดอกบัวก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีเสน่ห์ของไทย
1: ใช่
2: เมื่อก่อนนึงเลย
1: เมื่อก่อนเราซื้อไหว้พระป
2: ั
1: จจุบันเขาซื้อได้ experience เพื่อพับ
2: ครับ
1: กลายเป็นถ่ายรูปการซื้อไปไหว้พระกับซื้อเพื่อถ่ายรูปนี่คนละราคานะ
2: ครับเดินเรื่อยๆไหลต่อไปนะผ่านหน้าปากคลองตลาดผ่านหน้าโรงเรียนราชินีตัวอาคารก็เริ่มมีความคลาสสิกถึงตลาดท่าเตียนเดินทะลุเข้าไปในตลาดฝั่งตรงข้ามที่เป็นท่าน้ำมีท่าเรือข้ามฟากเป็นพระปางวัดอรุณ
1: ถูกต้อง
2: มันได้ซีนิกไม่ใช่รู้ซีนิกซีนนะฮะเป็นจุดถ่ายรูประดับโลกของไทยไปแล้ว
1: ใช่
2: ฮะ
1: แล้วก็ประสบการณ์ที่พี่ได้สัมผัสนะถ้าท่านฟังอาจจะยังไม่เคยนั่งนะผมนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาธงฟ้า
2: โอ้
1: ธงฟ้า
2: เมื่อก่อนต้องสลับท่ากันธงแดงกับธงฟ้าฮะเพื่อความรวดเร็ว
1: เขาเรียกปัจจุบันเราเรียกว่าทัวริสต์โบ๊ท
2: อ๋อกลายเป็นเรือไฟฟ้า
1: เรือทัวริสต์โบ๊ทไอ้เรือก็เรือเจ้าพญาเลยแหละเป็นเรือไฟฟ้า
2: ฮะ
1: นั่งอ่ะคุณเม่งซื้อตั๋วแบบ all in ได้ด้วยนะเนี่ย all in คือลงตรงไหนขึ้นตรงไหนก็ได้ลงตรงไหนก็ได้ไทยได้ทั้งวัน all in all day
2: เชื่อมต่อนี่กันเชื่อมการคมนาคมอย่างไร้ร่องรอยในฝั่งของทางน้ำ
1: ในจุดท่องเที่ยวสำคัญ
2: ครับ
1: ก็ลงไปถ้าเริ่มต้นจากจุดจอด BTS ท่าเรือตากสินลงไปปุ๊บซื้อตั๋ว
2: ครับ
1: เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้อะไม่แพงอ่ะถูกอ่ะ70 80อ่ะประมาณเนี้ย70 80บาทแต่ลงไปไอคอนสยามได้ไปลงท่าวัดอรุณได้ไปลงท่าเตียนได
2: ้ครับ
1: ไปลงท่าพระอาทิตย
2: ์ ไปหมดเลย
1: ถ้าช้าง
2: พอลงปุ๊บลงไปถ่ายรูปถูกเสร็จปุ๊บถ่ายท่องถ่ายเที่ยว
1: กลับขึ้นมาขึ้นเรือ
2: ห้องน้ำก่อน
1: ไป
2: เอาเรือมีห้องน้ำ
1: ลงไปเที่ยวเสร็จแล้วกลับขึ้นมา
2: ครับ
1: ก็เอาตั๋วเดิมอ่ะขึ้นมาได้อีก
2: อ๋อ
1: เป็นบุฟเฟ่อ่ะบุฟเฟ่ทางน้ำอ่ะ
2: ครับ
1: เช้าถึงเย็นเลยคุณเม่ง
2: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราคงต้องพักความสนใจฟังสิ่งน่าสนใจกันก่อนครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ลิ้นปั่นกันไปพักกัน

0: สักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร Variety เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับพี่ก้าลินทร์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับ
1: ครับ
0: แม่ก็แวกคุยกันอย่างเมามันเลยในช่วงแรกฮะ
1: เรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นของคลาสสิก
0: ฮะ
1: เหม่ง
0: ครับ
1: โอ้โหเล่าแล้วมันก็สนุกอะ
0: เรือด่วนนะคือคนไทยก็จะคุ้นเคยหน่อยเรือเจ้าพระยาเนี่ยฮะแต่ไม่นับพวกเรือคุ้ยเรือล่องแม่นงแม่น้ำนะเรือไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ตอนนี้กรมเจ้าท่าเขาเอามาวิ่งเน
1: ี่
0: ยนั่นก็ดีนะผมเคยนั่งแล้ว
1: แต่พี่อ่ะขึ้นอันนี้แนะนำเลยนะอ
0: ัน
1: นี้ขอแนะนำเลยเป็นบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็เขาแต่เขาชื่อเรือท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาธงเสื้องสีน้ำเงินธงฟ้า
0: แล้วก็มีของคนที่เขาทำรถบัสไฟฟ้าด้วยอ่ะรถไฟฟ้าม
1: ี
0: ครับแล้วเขามาทำเป็นเรือ
1: ไฟฟ้า
0: วิ่งประจำทาง
1: เนี่ยจะบอกว่า
0: ดี
1: มีจุดพอลงไปเรือท่องเที่ยวเนี่ยนะเรือที่ตักสินน
0: ะ
1: ไม่ชอบแดดคนไทยเราไม่ชอบแดดไทยจีนไม่ชอบแดดลงล่างลงล่างเดินลงล่างเลยข้างล่างแอร
0: ์
1: หัวเป็นโอเคเลย
0: ครับ
1: มีหน้าต่างโอเคเลยโอเคเลยแบบนั่งดูวิวแฮปปี้เลยนิ่มเลย
0: ฝรั่งไม่กลัวแดดนะ
1: ไม่ลงสักคนเลยคุณเมย์ข้างบนนั่งโอ้โหขอโทษนะผมแบบลองไปขึ้นไปสัมผัสอ่
0: ะ
1: คุณเมย์เหมือนอยากย่างหมูย่างที่ผิวเลย
0: ร้อนมาก
1: แต่เขาได้คือชอ
0: บ
1: แฮปปี้ผมก็ถามโอ้คุณฝรั่งพี่ฝรั่งนี่แบบว่าdo you feel how do you feel wow feel good feel good I love the sun I love sunshine
0: คนไทยนี่เหงื่อตก
1: โอ้โหคนไทย
0: แสบ
1: แสบอย่างนี้เลยเอามือป้องหน้าอย่างเงี้ยโอ้ตายโอ้ยร้อน
0: แดดขนาดนี้นั่งตากกันได้ยังไง
1: ได้ยังไง
0: เบอร์ไม่บล็อกไหมแทนได้ไหม
1: เขาบล็อกม
0: า
1: ไม่รู้เขาไม่รู้เขาแหละแต่เราอะไม่ได้ทาเรานี่โอ้โหคุณเมงเอ้ยใส่ล่มก็เปิดไม่ได้เพราะมันเรือมันวิ่ง
0: มีข้อดีอยู่ข้อเดียวคือมันเปิดโล่งไงแล้วเรือก็วิ่งเร็วพอเรือวิ่ง
1: มีลม
0: โอ้เรามีลมก็ช่วยได้หน่อยนึง
1: ไม่ได้เลยช่วยไม่ได้หน่อยเลยอะ โอ้โหผมนี่ขอโทษนะผม
0: เพลินไปเขาไม่มีอย่างนี้ไงท่านชาย
1: กล้าพาเที่ยวเนี่ยต้องถ่ายคอนเทนต์ไงก
0: ็
1: ต้องโใช้เรียกว่าผุเลยคุณเหม่งอายก็อายนะ
0: ค
1: นไทยกลัวแดดอะแต่มันร้อนผมก็ขึ้นไปถ่ายบ้างพอถึงใกล้วัดอรุณก็ขึ้นไปถ่ายพระปางท่านแป๊บนึงแต่เขาลง
0: ครับ
1: เราก็จะมีกลุ่มใหม่ขึ้นว่าคนเอเชียลงนักท่องเที่ยวนั่งมาจากตากสินก็ลงจากลงไอคอนก่อนบางคนก็ไม่ลงไอคอนไอคอนก็เติมขึ้นมาเต็มลำลงไปวัดอรุณนี่ลงเยอะสุดลงไปปุ๊บอ่ะลงไปทำอะไรกันบ้างเราก็ตามลงไปไปแต่งชุดไทยถ่ายรูปนะถือดอกบัวมาก็มีก็เตรียมก็ถ่ายกันเต็มที่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องเตรียมชุดไปนะเพราะว่าเดินไปฝั่งตรงข้ามหน้าวัดเนี่ยเขามีนะให้เช่าชุดละร้อยสองร้อย
1: ใช่ใช่
0: พร้อมช่างภาพเดินตามมาประกบด้วย
1: เวสเทิร์นไม่ทำสิ่งนี
0: ้ครับทำไมอ่ะ
1: ไม่มี
0: ใส่กันอยู่เอง
1: มันน้อย
0: แต่เอเชียเยอะ
1: คนจีน
0: เยอะ
1: พี่สาวพี่พาสพี่สาวจีนนี่บ้าน โอ้โหออ

0: แบบเจ้าขุนกันว่าโอ้โหมหาอำมาตย์กันแบบโอ้โหเต็มชุดเต็มอ่ะ
1: พูดถึงเรื่องของการใส่ชุดแล้วก็ถ่ายรูปตามจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนอกจากชุดไทยที่ถ่ายที่วัดอรุณแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปเจอจีนมาใส่ชุดนักเรียน
0: อันนี้เอาเครื่องแบบเลย
1: เออ
0: แบบดูแล้วแบ
2: บ
0: ดูสังเกตง่ายมากนะกระโปรงจะสั้นมากลอยใช่ตอนแรกทำไมลอยซะขนาดนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยเอาไม่ใช่
1: ไม่รู้ว่ากระเป๋านักเรียนนี่ก็ซื้อได้หรือเปล่า
0: ซื้อ
1: ถืออยู
0: ่ซื้ออ ๋
1: อซื้อหมดเลย
0: ก็เป็นเทรนด์ไงก็ดีเราก็เขาก็เป็นเทรนด์นักเรียน
1: ค่
0: ะเนี่ยจะบอกว่ากลายเป็นจุดขายกลายเป็นจุดขายนะว่าอรุณก็จะกลายเป็นจุดขายอ่ะเล่าต่อเรื่องเรื
1: ออ่ะ
0: ผมก็ลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ได้บรรยากาศต้องไปชิมไอติ
1: มที่วัดอรุณ
0: ไอติมกระเบื้องติดพับราง
1: ลายกระเบื้อง
0: ลายกระเบื้อง
1: ลายที่อยู่บนพับรางวัดอรุณ
0: ถูกต้องต้องชิมนะอร
1: ่
0: อยผมก็จะบอกว่าเนี่ยกลายเป็นอีโคโนมี่ใหม่ป่ะคุณเหม่งคือเขามาตามรอยมาชิมอาหารมาชิมของห้ามพลาดมันเหมือนแบบว่ามาที่นี่แล้วต้องกินสักแท่งอ่ะ90
1: ครับอันนี้คนจีนหรือฝรั่งก็ต้องกิน
0: ถ้าราคาผิดขออภัยน
1: ะ
0: แต่ว่าราคาประมาณนี
1: ้ไม่รู้ไม่จำไม่ได้
0: ไม่ได้แต่
1: ว่าเขาซื้อให้กิน
0: เขาซื้อให้ทานเออแล้วเขาเหมามาให้อ่ะ
1: แต่ยิ่งมันมีอีกเรื่องนึงนะสายมูเนี่ยที่เขาไปรอดพระแท่นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะ
0: ไม่ใช่เขาน
1: ี่เลยผมด้วย
0: คุณก็ด้วยใช่ไหม
1: ผมเป็นคนไทยผมต้องรอดสิ
0: เขาเรียกว่าอุโบสถน้อยวิหารน้อย
1: วิหารน้อย
0: ปุ๊บ
1: ครับ
0: ไปถึงปุ๊บเข้าไปเลยต่อคิวปุ๊บรอดโอ้โหตรงนั้นพื้นนี่มันแผลบเลย
1: ครับ
0: รอดกันแบบว่าซื้อเขาจะบอกว่าอะไรถ้ารอดแล้วเป็นยังไงทำทุกอย่างแคล้วคลาดปลอดภัยรอดแบบรอดสะดวกรอดอ่ะมีความเชื่อว่าตรงนั้นเป็นพระแท่นบรรทมเน
1: า
0: ะ
1: ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
0: เป็นพระแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็รอดไปก็สนุกผมก็ถ่ายคอนเทนต์ด้วยรอดไปถ่ายไปโอ้โหสนุกมาก
1: มีอย่างนึงที่ชอบนะครับพอนั่งเรือไฟฟ้านั่งเรือโดนเจ้าพระยาที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนึกเบื่อแล้วอยากกลับบ้านครับโอ้โหทั้งฝั่งเดินออกไปหน้าวัดอรุณนะฮะต่อมอเตอร์ไซค์นิดนึงนะครับมี
0: อิสรภาพ
1: สถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพนะครับก็ถ้าวิ่งย้อนกลับเข้ามาทางฝั่งของเข้าตัวเมืองนะฮะ
0: ครับ
1: เขาก็ลอดใต้แม่น้ำกลับมาอีก
0: ใช่
1: เร็วสุขสบายแอร์ก็เย็น
0: ๆใช่หรือจะขึ้นจากตรงท่าเตียนก็ได้นะ
1: ได
0: ้ท่าเตียนก็จะมีอีกสถานีนึงอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์น่ะ
1: ที่มีเชื่อมสยาม
0: มีเชื่อมสยาม
1: ครับจะไปฝั่งของมีเชื่อมสยามก็ใกล้หรือจะนั่งรถเมล์แล้วก็ต่อไปขึ้นหน้าตรงวัดพระแก้วตรงหน้ามอศิลปากรก็มีตรงนั้นน่ะก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เรารถไฟฟ้าถึงสุขสบายเดี๋ยวประมาณอีกสักปี72 73เนี่ยจะมีขึ้นตรงหน้านิทรรศรัตนโกสินทร์นะ
0: สายใหม่ที่คุยกันอยู่ตอนน
1: ี้ใช่ๆกำลังทำอยู่สีส้มเลยเนี่ย
0: สีส้มเนี่ยก็จะความการเชื่อมต่อก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกอ่ะคราวนี้กลับมาประเด็น
1: ครับ
0: คนที่มาก็จะมีจะเห็นว่าความต้องการหรือความเขาเรียกว่าเป้าประสงค์มันไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าใช้วัดอรุณร่วมกันในขณะที่ผมตัดภาพไปเห็นอีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามวัดอรุณมิชลินมีร้านมิชลินเต็มเลย
1: อ๋อมีร้านอาหารที่มองวิววัดพระปางวัดอรุณนี่แหละเต็มไปหมดเลย
0: ก็จะมีนักท่องเที่ยวอีกประเภทนึงที่แบบเขาเรียกว่า
1: เก็บรายเต็มไปหมดมิ
0: ชลินเก็บแต้มมิชลิน
1: ครับ
0: ก็คือเก็บดาวก
1: ็
0: คือเจ้าก็จะมาแสงท่าเตียนก็จะมาอะไรแบบนี้ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับแต่ว่าเป็นร้านดีนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: แล้วก็เขาก็จะมาจองกันไปข้ามปีข้ามเดือนกันมาและมาใช้บริการตอนพบค่ำเพราะอยากได้อาทิตย์อัสดงและกินดินเนอร์กับคนรู้ใจคุณเหม่งค่าดินเนอร์นี่ไม่ถูกนะ
1: ก็แหมก็วิวซะขนาดนี
0: ้อ่าน
1: ี่นี่เวิร์ลวิว
0: world destination วิวซีนซีเนริกไอคอนิกซีน
1: ครับ
0: เนี่ยกลายเป็นจุดเช็คอินที่กินคุณจะได้ดื่มด่ำอาหารไทยรสเลิศพร้อมๆกับวิวที่แบบจายแอนเมกกะวิวสวยๆ
1: เมื่อก่อนประเทศไทยวิวระดับนี้เนี่ยต้องขึ้นไปที่ซีโรโคที่ตึกเลอบัวโรงแรมเลอบัว
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็มองลงมาที่เวลาเราเขาถ่ายรูปที่สูงขึ้นอีกมองลงมาเป็นร้านอาหารที่อยู่บนรูปท็อประดับสูงของกรุงเทพมหานคร
0: ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะเล่าต่อเรื่องนี้ต่อได้อีกปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าคนละกลุ่มกันเป็นคนละกลุ่มนะในขณะที่มีบางส่วนก็คลุยซิ่งอยู
1: ่
0: นั่งคลุยอยู
1: ่
0: บางส่วนก
1: ็ลอยน้ำอยู
0: ่บางส่วนก็ลอยน้ำในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
0: มีทั้งนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือด่วนเจ้าพระยาเหมือนผ
1: ม
0: คุณเมงมีทั้งที่อยู่บนครูซมีนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่ร้านอาหารมิชลินสตาร
1: ์
0: แต่ละคนเป้าประสงค์ต่างกันหมดแต่อาศัยวิวร่วมกันก
1: ็
0: คือวิววัดอรุณใช่ไหมความยิ่งใหญ่มันแบบมันเจ๋งขนาดนี
1: ้แต่มันก็คงไม่ได้มาเฉพาะวัดอรุณหรอกนะฮะมันจะมีวัดประยูนวิวสองฝั่งแม่น้ำที่มี

0: แสง
1: ใช่
0: ยามค่ำคืนสวยงามเลย
1: กลับมาอีกส่วนหนึ่ง
0: เขาเติมเรื่องของงานวิจัยพยาเข้าไปมันเลยเป็นบิ๊ก
1: พิกเจอร
0: ์บิ๊กพิกเจอร
1: ์ใช
0: ่ของประเทศไทยอีกด้านหนึ่งเลย
1: แต่ในขณะที่มีนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งคุณเองเขาชอบวัฒนธรรมชอบชุมชนเขาทำอะไรเขาทำทัวร์จักรยานคุณเองเขามากลุ่มนี้เขาจะมาพับดอกบัวที่ปากคลองตลาด
0: ปากคลองตลาด
1: เสร็จปุ๊บเขาก็จะถ่ายรูปไปดอกบัวเสร็จเรียบร้อยเขาจะขึ้นจักรยานขับข้ามไปที่ไหนข้ามไปฝั่งธนบุรีลงไปที่วัดประยุรวงศ
0: ์
1: วัดที่คุณเหม่งเป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละ
0: แล้วก็ลัด
1: เข้าไปกุฏิจีนเข้าไปกินขนมเบื้องขนมฝรั่งกุฏิจีนเข้าไปกินเช็คอินจุดไปวัดสัมปอกง
0: ครับวัดกัลยาณมิตร
1: วัดกัลยาณมิตรไปไหว้หลวงพ่อสัมปอกงไปดูวัดทำการเชื่อมต่อวัฒนธรรมเห็นชุมชนเนี่ยคุณเหม่งกลายเป็นอีกกลุ่มนึงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็ไปวัดอรุณอีก
0: ใช่แล้วพอดึกอีกเนี่ยก็จะมีเดินไนท์วอล์ก
1: เนี่ย
0: นะฮะไล่กันไล่เองกันไปเลยทุกที่ที่พูดถึงขึ้นมาเนี่ยแล้วรวมทั้งฝั่งของวัดอนง
1: ใช่
0: ตรงนั้นอีก
1: เนี่ยเป็นไนท์วอล์ก
0: บุญนา
1: ถถูกต้อง
0: ครับ
1: เห็นป่ะกลายเป็นแบบว่าพอเพิร์สต่างกันหมดไม่คนละคนละหมดเลยนะ
0: แต่กลางวันวอล์กไม่แนะนำนะมีแต่ฝรั่งชอบ
1: กลางวันร้อนก็ร้อนอยู่ดี
0: ครับ
1: จะบอกว่าเนี่ยเห็นว่าเป้าประสงค์ของแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันเลย
0: ฮะ
1: งั้นมันต้องออกแบบเนี่ยก็กลายเป็นทัวร์จักรยานไบค์ทัวร
0: ์
1: วอล์กกิ้งทัวร์ไนท์วอล์ก
0: ฮะ
1: ล่าสุดพี่เจออันนี
0: ้
1: ชอบมากเลย
0: ครับ
1: หลายๆท่านคือบางกะเจ้า
0: บางกะเจ้าฮะ
1: ประเทศคนไทยไปทำอะไรตลาดน้ำ
0: ไหว้พระไหว้พระบางน้ำผึ้ง
1: ว่าประตาดน้ำบางน้ำผึ้ง
0: แล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อเป็นเดินตลาด
1: เดินตลาด
0: ครับ
1: แล้วเราเดินตลาด
0: ครับแค่นั้นเลย
1: ฝรั่ง
0: ฮะ
1: ชาวต่างประเทศ
0: ฮะ
1: เอกโซติกซู
0: เฮ้ยคุณไม่เห็นทัวร์มา
1: ทัวร์เอกโซติก
0: อันนี้ได้ยิน
1: มามาดูอะไรมาดูงู
0: ดูงูดูสัตว์เลื้อยคลาน
1: เลื้อยคลานตอนกลางคืนก็คือข้ามไปบางกะเจ้ามัน
0: ไม่ถูกนะหัวละ 1,500
1: เนี่ย
0: นัดกันที่อโศกนั่งรถไฟฟ้าไปแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไป
1: เห็นป่ะเป้าประสงค์เป็นอีกแบบนึง
0: ครับ
1: มาดูอะไรมาดูงู
0: ฮะ
1: เราไม่ดู
0: มีจับด้วยนะ
1: จับขอแบบมีดูงูเขียว
0: หางไหม้ถ่ายรูป
1: มาดูงูเหลือมมาดูแมงมุมดูแมงป่องดูหิ่งห้อยดูความแบบพระบางกะเจ้ามันเงียบ
0: Under Bangkok เนี่ย ecosystem ของสัตว์เลื้อยคลานนี้ต้องบอกว่าเยอะนะ
1: ใช่
0: แ
1: ต่มาดู
0: ecosystem จริงๆนะไม่ใช่ ecosystem ที่เขามาคุยร้อยเก๋ๆภาษา
1: ไทยไม่ใช่
0: ecosystem ระบบนิเวศวิทยาของสัตว์จริง
1: ๆเขาก็หนีเขาเรียกว่าเขาก็มีสัตว์ส่วนหนึ่งที่เขาไปอยู่ในที่เงียบสงบกลางวันบางน้ำผึ้งหรือเขาเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะคลุกคลานเขาก็หลบพอกลางคืนเขาก็ออกมาหากินเนาะตามภาษาของสัตว์เลื้อยคลานกลายเป็นทัวร์ของสัตว์เลทัวร์ชมสัตว์เลื้อยคลาน
0: อ
1: ่ะโอ้โหหัวละ1,500คุณเหม่ง10คนนี่15,000นะรายได
0: ้ครับ
1: ไม่น่าเชื
0: ่อ
1: แค่บอร์ดกรุงเทพตรงนั้น
0: ครับ
1: กลายเป็นจุดเช็คอินใหม่ของกลุ่มคนที่ชอบเอกโซติกเพท
0: แต่เขาทำอย่างถูกกฎหมายนะกรมการท่องเที่ยวไปเช็คดูได้ฮะ
1: เนี่ยเนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยเขากลายเป็น
0: มีบัตรไกด์มีบัตรนำเที่ยวเรียบร้อย
1: ถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะตัวก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยมีการป้องกัน
0: คนคิดก็จีเนียสมากคิดยังไงเนี่ย
1: ดีมากแล้วก็เดินแล้วก็ปั่นจักรยานนะกลางคืนก็ไฟเป็นไฟวับวับแวมแว
0: ม
1: เราคงเราไม่ได้ชอบเราก็เรากลัวงู
0: เฉย
1: ๆเรากลัวงูแหละเราไม่ชอบ
0: ใช่ใช
1: ่แต่คนชอบมีเนี่ย
0: เราซื้อด้วยยอมจ่าย
1: ยอมจ่ายเพราะจะไปเดินคนเดียวก็ไม่สนุกต้องไปเดินกับเพื่อนๆคนที่รักในความเป็นงูเหมือนก
0: ัน คอเดียวกัน
1: คอเดียวกันกิ้งก่างูจิ้งเหลน
0: เหมือนกับพวกต่อพาโมอะไรเงี้ย
1: ต่อพาโมคืออะไร
0: ก็ไอ้พวกตัวที่เป็นเรือรบแต่เป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆ
1: เราไม่ชอบเพราะตาเรามองไม่เห็น
0: ผมก็ไม่ชอบ
1: แต่คนชอบก็มี
0: ก็มีอ่ะแต่ว่าไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าคนคอเดียวกันมารวมกันชอบทำกิจกรรมเดียวกันอย่างผมเนี่ยคอเดียวกันก็ถามว่ามีไหมในช่วงสมัยหนุ่มๆก็เป็นแอดเวนเจอร
1: ์
0: ครับโรยตัวล่องคงล่องแก่ง
1: ถือ
0: ท่านถืออุปกรณ์ก็มี
1: ถูก
0: ฮะ
1: แต่ส่องนกมีอีกทัวร์ส่องนก
0: เกือบและซื้อเบิร์ดไกด์เรียบร้อยเล่มละ500อ่ะไกด์ทูเดอะเบิร์ดออฟไทยแลนด์ของคุณหมอบุญสม
1: แล้วกล้องอ่ะกล้องซื้อยัง
0: มันเป็นหมื่นอ่ะตอนนั้นมันเด็กมัธยม
1: ครับเกือบแล้วพี่โดนไปหลอกสองกล้องเลยรู้โดนไบโอสโคปด้วยไอ้เนี่ยใช่ป่ะไบโอสโคปเรียกอะไรอ่ะ
0: เป็นนักกุล่าอันนั้นเป็นนักกุล่ามันก็สองตาไบโอสโคป
1: เทเลสโคปเทเลสโคปเนี่ยโอ้โหก็เป็นอีกแก๊งนึงแล้วพี่ก็เจอทัวร์นะ
0: ครับ
1: ไปที่แก่งกระจานไปที่เป็นทัวร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวอ่ะไปส่องเขาเรียกว่าทัวร์เบิร์ดทัวร
0: ์
1: ก็จะมีไกด์ที่อธิบายแล้วคอยปรับเป้า
0: ฮะ
1: ส่อง หาเป้าให
0: ้
1: หาเป้าที่ไม่ยิงนะเป
0: ้
1: าส่องแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติที่สนใจในเรื่องนก
0: ครับ
1: สนใจในเรื่องธรรมชาติมาเดิน
0: ดูนกที่ถือว่าเป็นบิ๊กอีเวนต์นะเคยดูหนัง
1: ใช่
0: ที่เป็นหนังเขาชื่อว่า Birch Watch ดูหนังทั้งปีเอ้ยดูนกทั้งปี
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่รู้ว่ามีวิธีโน้ตมีวิธีจับกันยังไง
1: แล้วก็
0: นับกันยังไงด้วยนะ
1: แล้ว
0: ใครดูนกที่เห็นได้มากที่สุดชนะ
1: ใช่แล้วก็จะบอกว่ามันขนาดนี้แล้วคุณเหม่ง
0: ครับ
1: มันเป็นซีซั่นของการอพยพซึ่งประเทศไทยก็เป็นแหล่งนกอพยพที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
0: ฮะ
1: เพราะว่านกส่วนใหญ่ที่อพยพมาก็จะมาจากฮิมาลัยอ่ะก็จะไล่ลงมาจากทิเบต
0: เหยี่ยวบินที่ท่าสอนบินที
1: ่
0: หมู่บ้านไร้แผ่นดินที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีก็อันนึง
1: ใช่
0: เหยี่ยวที่บินที่ชุมพรก็เป็นอีกแบบนึง
1: ใช
0: ่ฮะนกพิราบนกอะไรนะนกนางนวลที่มาที่บางปูสะพานแดงที่สมุทรสาครแล้วก็ที่ดอนหอยหลอดที่สมุทรสงครามก็เป็นนกอีกแบบนึงนกอพยพเหมือนกัน
1: อพยพทั้งนั้นแล้วก็ที่มาที่แก่งกระจานนี่ก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะมีนกแบบเขาเรียกว่าพันหิมาลัยอ
0: ่
1: ะ
0: ที่หิมาลัยอะไรเงี้ย
1: ที่คุณใช่ที่คุณไม่สามารถไปเก็บที่หิมาลัยได้จริงๆเพราะมันแพง
0: ครับ
1: คุณต้องปีนไปเนปาลขึ้นไปหิมาลัยมันเก็บไม่ไหวอ่ะ
0: มาอยู่ที่ไทยได้เลย
1: แต่คุณมาเมืองไทยมาส่องจังหวะที่เขาอพยพลงมาเจอสายพันธุ์เพียบเลยเพราะว่าเขาหลบหนาวคุณเองประเทศมันอบอุ่นพอดี
0: ครับ
1: เย็นกำลังพร้อมเหมาะไล่ดูตั้งแต่ดอยอินทนนท์ลงมาเลยจนมาถึงเนี่ยอินทนนท์ตากไล่มาเมืองกาญไล่ไปแก่งกระจานลงไปดูนกใต
0: ้
1: จังหวะมันก็จะมาสวมกันพอดีเลยนกเหนือนกใต้ผสมกันทุกอย่างลุงตุงนังกันอยู่ที่แก่งกระจานกับปานบุรี
0: โ
1: อ้รวมทั้งการอพยพข้ามขั้นเขาเรียกว่าข้ามทวีปของเหยี่ยวของนกที่แบบบินข้ามจังหวัดอะไม่ใช่ข้ามจังหวัดข้ามประเทศ
0: ครับ
1: บินกันเป็นพันๆเป็นหมื่นกิโลอ่ะ
0: หนีหนาว
1: เพื่อหนีหนาวแล้วก็เป็นเส้นทางอพยพประจำของเขาก็ไปดูกันที่ชุมพรที่คุณเหม่งบอก
0: ครับ
1: เนี่ยทัวร์แบบนี
0: ้
1: เป็นหมื่นนะ
0: โอ้
1: เป็นหมื่นหมื่นบาทนะเพราะต้องการผู้เชี่ยวชาญต้องการคนการเข้าแหล่งที่ถูกต้องต้องการใบที่เขาเรียกว่าใบรับรองที่ถูกต้อง
0: ต้องการความสะดวกสบายด้วย
1: ใช่แล้วก็ต้องการการเดินทางและการดูแลเพราะ
0: การอำนวยความสะดวกที่ดี
1: ต้องตื่นเช้า
0: ครับ
1: ตอนเที่ยงต้องพักกินข้าวเที่ยงไม่หานกไม่เจอนกหลบหมด
0: เ
1: ขาดูได้เช้ากับเย็น
0: ครับ
1: ตอนเที่ยงเขาทำอะไรกินข้าวอร่อย
0: พักผ่อนนอน
1: พักร
0: อนวดด้วยอ่ะ
1: แล้วเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมที่ทำให้เขาได้เอนจอยชีวิตเลยเดินเช้าตื่นเช้ากลางวันมาทำอะไรนวดไหมทานอาหารริมทะเลหน่อยไหมเนเจอร์นี
0: ่
1: ชอบอาหารออร์แกนิกไหม
0: ครับ
1: เขาเป็นคนที่อร่อยแต่ออร์แกนิกเพราะเขารักธรรมชาติ
0: เป็นอะไรนะ
1: เป็นแนวเขาเรียกว่าแนวแบบว่าแนวชอบชุมชนถูกป่ะ
0: ครับ
1: คนอย่างนี้ก็จะบีแฮปเขาเรียกว่าพฤติกรรมเขา
0: เป็นเวเทอเรียนที่ภาษาเฉพาะเขาเรียกอะไรนะวีแกน
1: อะวีแกนไหมหรือเขาอาจจะอยากได้ของการเข้าชุมชนการไปเที่ยวในชุมชนพิเศษการไปฟังเรื่องราวของเมืองเพชรเนี่ยอยากเรายังไม่ได้ดีไซน์ของแบบนี
0: ้
1: เพื่อสำหรับคนกลุ่มนี้นะแต่เราจะดีไซน์ของรวมๆไว้ก็คือนอนเต็นท์แคมปิ้ง
0: เรามีพร้อมอันนี
1: ้เขาซึ่งไม่เหมือนกันนะ
0: ส่องสัตว์ดูสัตว์ชมสัตว์มีครบ
1: เขาไม่ได้อยากได้อีกแบบนั้นเขาอยากได้อีกแบบนึงเนี่ยเราต้องศึกษาคุณเหม่งก็ถ้าเกิดทัวร์เขาเรียกว่า Birch Watching Tour
0: ครับ
1: ก็ต้องมีไกด์พิเศษก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเกิดขึ้น
0: อ
1: ย่างเงี้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยคุณเหม่ง
0: ครับพูดถึงในเรื่องของส่องสัตว์เดี๋ยวนี้ก็มีหลายที่เขาใหญ่นี่มีมานานแล้วตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วที่ห้วยขาแข้งเมื่อกี้พี่กล้าพูดถึงพูดเธอหน่อยเพิ่งเจอกับผอ.ทรท.อุทัยธานีเขาบอกว่าตอนนี้ไปนั่งเรือส่องสัตว์สัตว์จริงๆนะห้วยที
1: ่สัตว์ป่า
0: ห้วยขาแข้งอ่ะฮะมายืนกินน้ำกัน
1: นั่น
0: ริมอ่างเก็บน้ำอะไรระบำขอระบำอะไรอย่างเง
1: ี้ยก็น่าดูเห็นปะก็กลายเป็นอีกแบบนึงเป็นประสบการณ์พี่ก็มีประสบการณ์ไปส่องกระทิงเข้าไปโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยเม่ง
0: กระทิงที่เขาแผงม้า
1: ใช่แบบตื่นเต้นแบบไปไม่เจอเลย
0: ครับ
1: ตื่นเต้น
0: ทำไมเขาบอกว่าทาโทนัดได้ที่เนี่ย
1: ดู
0: ยังไงก็เห็น
1: เขายังไงก็เห็นพี่ไม่เห็นแบบแต่ก็ตื่นเต้นโอ้ยโอ้ตื่นแต่เช้าตื่นเต้นหรือไปส่องสัตว์กลางคืนนะโอ้ยเดี๋ยวจะต้องเจอแบบช้างเจออะไรไม่เจอเลย
0: ไม่เจอเลย
1: เจอแต่กวางโอ้โหแต่ตื่นเต้นมีความสุข
0: ครับ
1: มันก็ได้อะดรีนาลีนหลั่ง
0: อ่
1: ะมันก็มีความก็มันเป็นความพิเศษ
0: ครับ
1: เนี่ยจะเลยบอกว่ากี่บาทล่ะ500 800ทุกอย่างต้องใช้เป็น spending นะเป็นการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งนั้น
0: ครับ
1: อยู่บ้านอยู่ห้องเฉยๆนั่งกินน้ำจับเลี้ยงนี่ก็30
0: ครับ
1: 30
0: ได้เปล่า
1: 30 บาท30 บาทน้ำจับเลี้ยงไง30 บาทนะแล้วก็กินได้30 บาท ไม่ได้อะไรดูนั่งดูเปิดทีวีแต่พอออกไปส่องสัตว์800

0: 4คน8 4 32 3,200 นะทำไปเล่นไปเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวครับอ่ะมีตัวอย่างนี้แล้วนะมีตัวอย่างนึงให้ดูด้วยนะเมื่อก่อนเราเขาเรียกผู้ผ่านทางนักทัศนาจรเนี่ยเดินทางมาถึงสุวรรณภู
1: ม
0: ิผ่านทางเฉยๆก็คือ
1: จะไปต่อ
0: มาต่อเครื่องแต่รอเครื่องนาน
1: จะไปกัมพูชา
0: จะไปไหนก็แล้วแต
1: ่โอเค
0: มาต่อเครื่อง
1: ครับ
0: คุณอาจจะมีเวลารอต่อเครื่อง15ชั่วโมง
1: เอ้ยอย่างนี้ผมมีประสบการณ์เคยมารอต่อนะฮะก็แวะเข้าไปเที่ยวหน่อยก่อน
0: แต่ไม่มีใครจัดการให้มีการท่องเที่ยวอ่ะ
1: อ๋อ
0: แล้วประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าคุณไปฮ่องกงนะคุณเอง
1: ครับ
0: ปึ๊บต่อรอต่อเครื่องเกินเท่านี้ผมจำชั่วโมงไม่ได้สมมติเกิน5ชั่วโมงคุณ
1: มีจัดทริปให้
0: จัดทริปให้เลยซื้อ
1: รถบัสต่อเข้าไป
0: แล้วเดี๋ยวรับกลับเข้ามาเลย
1: ครับ
0: ไปกินข้าว
1: เขาจัดการเสร็จ
0: เขาจัดการเราดูแลทันแน่น
1: อ
0: นกระเป๋าไปรอที่เครื่องเรียบร้อยเอาตัวเราออกไปเที่ยวอย่างเดียวไปทำอะไรไหว้พระสายมูชอบพระ
1: ไปดู
0: วิวไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไหม
1: ครับ
0: ไปดูพิพิธภัณฑ์แบบของโบราณไห
1: ม
0: ไปกินไห
1: ม
0: ได้หมดเลยไม่ต้องนั่งรอที่สนามบิน
1: เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องออกจากสุวรรณภูมิก็ได้ไปนั่งดูโขนมีลำตรงลำตัดโขนเขินลำอยู่ข้างในมีของกินให้ครีม
0: แต่
1: ไม่พอหรอก
0: ไม่พอ
1: สิบกว่าชั่วโมง
0: สิบสองชั่วโมง15ชั่วโมงบางคนเกือบวันนึงอ่ะ
1: ครับ
0: อยากได้อะไรอยากได้ไปทัวร์ตลาดน้ำเอาไห
1: ม
0: ก็
1: ม
0: ีไปตลาดน้ำไปตลาดโบราณไหมรอบๆสุวรรณภูมิมีนะไปเมืองโบราณเอาไหม
1: โบราณไปบางปู
0: ไปตลาดน้ำไหมไปกินอาหารทะเลไหม
1: ครับไปดูวานไหมที่บางแหลมฟ้าผ่า
0: ไปพัทยาไหม
1: มีขนาดนี้เลย
0: ถูก
1: ครับ
0: ก็ไปพัทยามันก็ชั่วโมงครึ่งถึงพัทยาเพราะเขาพักเครื่อง15ชั่วโมงอ่ะ
1: เออผมเคยโดนอย่างเงี้ย10กว่าชั่วโมงเหมือนกัน
0: ไปนวดไหม
1: แต่ที่จีนนะนั่งรอที่สนามบินชิงเต่าเบื่อแล้วไปแล้วไปดูพระราชวังต้องห้ามไปกินอาหารมื้อนึงมื้อใหญ่ๆนะแล้วค่อยกลับเข้ามา
0: ใช
1: ่บินต่อ
0: เห็นป่ะฮะมันดีขนาดมันเกิดอะไรจากนักทัศนาจรผู้สัญจรผ่านทางเฉยๆกลายเป็นนักท่องเที่ยว
1: จะรอเปลี่ยนเครื่อง
0: คุณเม่งปีนี้มีเป็นล้านล้านคนเลยครับ
1: ครับ
0: ทำไมเราไม่ทำอ่ะเนี่ยหรือ
1: ทำแล้วมั้งมา
0: ทำแล้ว
1: มันอันนี้ตาที่สมมันไปตกอยู่ไอ้ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆอ่ะ
0: แต่เรายังทำไม่เต็มที่ไง
1: จากร้านเล็กๆผมเห็นขยายโอ้โหใหญ่โตเบื้อง
0: ทำได้มากกว่านี
1: ้
0: ทำได้มากกว่านี
1: ้รอขึ้นเครื่องรอเปลี่ยนเครื่องเนี่ย
0: มีอันนึงมาประชุมต
1: ั
0: วเองเขามาประชุมนี่แหละกำลังจะเกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะ World Bank เนี่ยมาประชุมเสร็จปุ๊บแต่ว่าหลังจากประชุมเสร็จอ่ะเรายังไม่มีแพ็กเกจขายเขาเลยเราพร้อมจะมีแพ็กเกจแบบนี้ไห
1: ม
0: แพ็กเกจที่ดูงานเพื่อต่อเนื่องจากการประชุมหรือ
1: ประชุมเสร็จจะไปเที่ยวไหนต่อดี
0: เอนเตอร์เทนเมนต
1: ์มาแล้วเนี่ย
0: ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์ต่อเลยไหมหรือส่งเข้าไปทำอะไรที่เขาเป็นเพอร์เพสต่อเนื่องจากการประชุมอ่ะเต็มเลย
1: ครับ
0: เราควรทำเรื่องพวกนี้เชื่อมต่อออกไปครับเกิดเข้ามาประชุมที่ไหน Impact บ้างไปประชุมไบเทคบ้างมาประชุมศูนย์ประชุมเซนทันมาประชุมศูนย์ประชุมแสงชาติสุริกิ
1: ประชุมวันแรกเสร็จมีประเด็นต่อไปนั่งทานอาหารต่อร้าน
0: เอาไหม
1: ใกล้
0: ๆถูกต้องเราเชื่อมต่อ
1: แล้วก็อาจจะพรีเมียมนิดนึงเพราะนักธุรกิจคุยกันไง
0: ใช่หรือ get together หรือไปดูสีสันความบันเทิง
1: ล่องเรือก็ได้นะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็คุยงานกันไปด้วย
0: เนี่ยหรือไปจัดประชุมในเรือไหม
1: เป็นมินิมีตติ้งเจอกันเป็น
0: วันพรุ่งนี
1: ้
0: วันนี้เราไปมินิมีตติ้งที
1: ่
0: เรือที่เป็นห้องประชุมแต
1: ่เก็บตกเคลียร์ประเด็นตกค้างวันนี้ให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้คุยต่อประเด็นต่อไป
0: เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเพอร์เพสที่ต่างกันคุณเมงมันต้องถูกออกแบบต่างกัน
1: พวกนี้มันน่าจะมีอยู่แล้วนะ
0: มีแต่ยังไม่เคยถูกเอามาเชื่อมต
1: ่อ
0: คุณเมงอยากประชุมคุณเมงทำยังไงอยากประชุมบนเรือหาไม่เจอนะแต่ถ้าคุณเมงถูกดีไซน์มาคุณประชุมเสร็จเราม
1: ีพวกนี้ก็มี DMC ไหม
0: ห้องประชุมล็อตย่อยเพื่อไปประชุมต่อในเรือ
1: ครับ
0: หรือห้องที่มันเงียบ
1: มีบริษัทนำเที่ยวที่นักหนาบริการนักธุรกิจ
0: ก็ควรจะต้องมีแต่ก็ยังไม่เราก็ยังไม่เจอเห็นป่ะม
2: ัน
0: ย
2: ัง
0: ไม
2: ่
0: แพร่หลาย
1: มีแต่มันสเกลจะใหญ่แต่ว่าสเกลเล็กยังไม่ค่อยเห็น
0: ไม่เห็นเราทำยังไงเราก็ต้องเชื่อมต่อมันผ่านอะไรผ่านช่องทางคุณผ่านการบริการผ่านการประชาสัมพันธ
1: ์
0: ผ่านช่องทางที่จองง่าย
1: ๆ
0: อย่างเดี๋ยวนี้จองคุณแบ่งจองห้องประชุมจองง่ายแต่มันเป็นคนไทยไงเขาคงเขาพูดโอ้ตายแล้วจองยังไงอ่ะเนี่ย
1: มาเมืองไทยด้วยปกติอยู่แต่ประเทศตัวเองไม่ค่อยรู้ทำก็ทำแต่งานธุรกิจ
0: เดินทางยังไง
1: ไปไหนก็มีคนจัดการให้
0: ถูกต้องเนี่ยถ้ามีคนที่จัดการแบบนี้โอเคผม
1: มีเลขามั้ง
0: เขามีเลขาแต่
1: พอช่วยได้ระดับนึงอะ
0: แต่ไม่ได้มาด้วย
1: อ๋อ
0: มาประชุมต่างประเทศไกลขนาดนี้ก็มีเลขาแต่ก็งงๆอยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้ามีตัวช่วยหรือมีการออกแบบที่ถูกต้
1: อง
0: เนี่ยพี่พยายามให้เห็นว่ามีโอกาสเต็มเลยเมื่อเวลาเราให้ definition หรือเราให้คำจำกัดความใหม่ของพวกเขาว่าเขาไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเขาเป็นผู้ประชุม
1: เมื่อกี้รอเปลี่ยนเครื่องรอขึ้นเครื
0: ่
1: อง
0: คนรอขึ้นเครื่องคนรอคนมาประชุม
1: แล้วคนมาประชุม
0: คนมา entertainment คนมาแต่ละคนมันเป้าประสงค์มันไม่เหมือนกันจุดเชื่อมต่อไปธุรกิจอื่นๆมันเปลี่ยนมันต่างกัน
1: ยังไม่นับพวกผู้ติดตามนะ
0: ทุก
1: ภรรยามาช้อปปิ้งก็อยู่แถวๆตามห้างต่างๆในเมือง
0: สามีมาประชุมภรรยามากับลูกทำอะไรช้อปปิ้งนวด
1: เผลอๆเนี่ยลูกไปดำน้ำอยู่นู่น
0: เกาะเต่า
1: เกาะเต่า
0: ใช่
1: ถูกโตแล้วนี
0: ่ถูกต้องเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเป้าประสงค์มันไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: พอเราแยกจำแนกเขาออกมาเป็นแต่ละส่วนปุ๊บเราจะเห็นโอกาสผมเน้นเรื่องนี้เลยนะโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นที่มันจะมาแก้จุดที่เขาแบบมีปัญหาอยู่การดูแลอย่างครบวงจรสามีมาประชุมภรรยาไปเวลเนสไหม
1: ครับ
0: ออนเซ็นซะหน่อยนวดอีกสักหน่
1: อ
0: ยช้อปปิ้งอีกสักนิด
1: ครับ
0: กินข้าวตอนกลางคืนร่วมกันที่ร้านอาหารสุดหรูและอร่อย
1: อ
0: ีกวันนึงไปไหว้พระด้วยกัน
1: ประชุมเสร็จ3วัน4วันไม่รู้กี่วันก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็มีคุยธุรกิจต่ออ่ะนัดพวกกวนต่างๆพันธมิตรที่จะตกลงกัน
0: ไปตีกอล์ฟมั้ย
1: ไปตีกอล์ฟไงที่บนสมุย
0: ถูกต้อง
1: เออไปดูยอดวิวยอดเขาสวยๆบนเกาะสมุยสนามกอล์ฟสวยมากล้ำเลิศ
0: ใช่ไปตีกอล์ฟมั้ยหรือไปเทนนิส
1: เออ
0: หรือโอ้ไม่ร
1: ู้ว่าเทนนิสเหรอ
2: จะใช้แรงนะ
0: นิยมนะ
1: นะครับ
0: ไปวิ่งมั้ย
1: เออ
0: จ็อกกิ้ง
1: โอ้โห
0: รันคลับมั้ย
1: เหมาะกับนักธุรกิจใช่มั้ย
0: เหมาะ
1: ครับ
0: นักธุรกิจเฮลตี้เนี่ยแบบว่าจะบอกว่าเต็มเลยถ้าเราเชื่อมต่อ
1: วิ่งไปคุยไป
0: บริการเหล่านี
1: ้ได้แหละได้แหละได้แหละได้แหละ
0: นี่นี่รันขับเลยเขาวิ่งไปคุยไป
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่รันขับเลยนะ
1: ร
0: ันขับแท้ๆตอนนี้วิ่งไปคุยไปครับเพราะวิ่งช้าไม่วิ่งเร็ว
1: เพจทูอะไรนั้นป่ะ
0: เพจแบบ
1: ที่เขาร้องเพลงกันอ่ะ
0: เพจสิบเพจสิบ
1: คุณพี่ทั้งหลาย
0: เพจเจ็ดเพจเก้าเพจสิบอ่ะเหมือนเดินเลยอ่
1: ะ
0: เนี่ยก็จะบอกว่าเกิดอีโคซิสเต็มใหม่ก็จะเกิดรายได้ใหม่ครับ
1: อ
0: ันนี้ฝากไว้ให้แบบเป็นไอเดียให้เรามองเห็นว่าอ๋อวิซิเตอร์อีโคโนมี่อ่ะมันแตกเป็นไอเดียแบบนี้ได
1: ้
0: เป็นแบบนี้เลย
1: ก็เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายนะครับที่จะมารองรับของกลุ่มของคนเดินทางวิซิเตอร์
0: ใช่
1: นะทั้งในกลุ่มของที่เมื่อกี้พูดไปนะคนรอเปลี่ยนเครื่องนะครับก็เก็บให้หมดอะเราเก็บทุกรายละเอียดให้มันครบ
0: ใช่
1: นะฮะเก็บพวกไอ้พวกที่มาประชุมด้วยแต่พวกคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มใหญ่มีอำนาจจับจ่ายใช้สอยสูงมากเลย
0: ตังมี
1: เออตังมี
0: แล้วก็โหตังบูดอะไม่ได้ใช้นั่งประชุมอยู่ตังบูดตังเต้นตุ๊บๆๆๆอยากใช้อยากใช้เงิน
1: เออ
0: แหมเราเนี่ยต้องรีบไปเอาตังแบบนี้จากเขา
1: ครับ
0: นะ
1: ก็น่าสนใจนะว่าปีหน้าในเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวสงสัยจะปรับเป้าสูงขึ้นอีกไง
0: เราต้องดู
1: เก็บทุกรายละเอียดขนาดนี
0: ้ทั้งจำนวนและรายได
1: ้
0: ควบคู่กันรายได้ต้องขึ้นจำนวนไม่ได้เน้นจำนวนละเน้นเรื่องรายได้รายได้ต้องขึ้น
1: เพรา
0: ะคือเอนจินสำคัญคือรายได้นะเราไม่ได้อยากได้นักท่องเที่ยวเพิ่ม
1: ไม่อยากได้คนเยอะคนอยากได้เงินเยอะ
0: เงินเยอะ
1: แต่ได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็ดีแต่อยากได้คุณภาพด้วย
0: ถูกต้อง
1: เป็นคนดีก็ดี
0: เป็นคนดีเลยล่ะเอาคนดีมา
1: ครับ
0: คนไม่ดีไม่ต้องเอามา
1: แต่สำหรับวันนี้เวลาหมดครับเสียดายกำลังคุยกันเพลินเลยครับวันนี้เรา2คนนะครับผมกับพิฆาตลินทร์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์กล้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถเทเลอร์พลิกตะแคงทำมอเตอร์เวย์สาย7ติดหนึบเมื่อเวลา 9:23 นที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถเทเลอร์เสียหลักบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่87มุ่งหน้าพัทยาระยองช่วงสะพานสวนผีเสื้อเขาเขียวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนโดยรถอยู่ในสภาพตัวแม่ล้อชี้ฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ตกลงมาด้านล่างกีดขวางเลนซ้ายปริมาณรถมากมีการชะลอตัวแต่เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะทาง5กิโลเมตรโรงเรียนบ้านดอยติ้วน่านวิกฤตดินสไลด์ลามถึงอาคารเรียนสถานการณ์ดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านยังน่าห่วงหลังหมวลดินซุดตัวต่อเนื่องกว้างกว่า100เมตรจนกระทบสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดรวมถึงอาคารเรียนอนุบาลท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่องโดยครูในโรงเรียนบอกว่าดินสไลด์เกิดขึ้นแทบทุกวันและเช้ามืดวันนี้ก็เกิดการสไลด์อีกครั้งสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูรวมกว่า300ชีวิตขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยรวมถึงหารือแนวทางการรื้อถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลังยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่ด้วยขณะนี้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดทำโซนนิ่งและกั้นแนวเขตอันตรายเบื้องต้นโรงเรียนจัดการเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้นักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านและเตรียมจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมประสานสพท.พิจารณาหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวอนุทินพร้อมเปิดอกเคลียร์หากใครคาใจยันอธิบายเรื่องโยกย้ายได้ทุกตำแหน่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่าขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการอาทิอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดอีก13ท่านด้วยขอให้ภาคภูมิใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนทุ่มเทเสียสละขอให้ทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและเชื่อว่าหลายท่านยังคงมีบทบาทอื่นต่อไปในนามกระทรวงมหาดไทยอาจจะขอให้ท่านมาช่วยใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับราชการนายกรัฐมนตรียังระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุให้เร่งทำผลงานพร้อมระบุว่าทุกคนมีโอกาสซึ่งตนทำให้เห็นแล้วเพราะตนเป็นคนไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายท่านไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตนยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนนายอนุทินยังกล่าวทิ้งท้ายว่าหากใครมีเรื่องคาใจทั้งหลายตนพร้อมถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเปิดอกคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับราชบุรี FC คว้าตัวโรเบิร์ตซูชจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมสโมสรราชันมังกรราชบุรีมิกผล FC ทำเซอร์ไพรส์คว้าตัวโรเบิร์ตซูชจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะไทยลีกเมื่อวานนี้โดยราชันมังกรตัดสินใจถอดชื่อจอร์แดนเชเล่กองหน้าชาวฝรั่งเศสหลังจากโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีทำให้ต้องหาต่างชาติโควต้าสุดท้ายก่อนตลาดปิดและพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงกับซูชผู้พี่ที่จะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 เท่ากับว่าเป็นการติดตาม

0: านคู่พี่น้องซูชในถิ่นประสาทสายฟ้าหลังก่อนหน้านี้โรเบิร์ตซูชก็ตัดสินใจยกเลิกสัญญาและย้ายออกจากทีมไปก่อนแล้วต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
0: หลังจากที่เจเจกาเบรียลดาวรุ่งพรสวรรค์สูงชาวอังกฤษวัย15ปียื่นยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบสุดช็อกแม้สุดท้ายจะโดนปีศาจแดงปฏิเสธที่จะทำตามคำขอของเจ้าตัวโดยมองว่าพวกเขายังมีเวลาเกลี้ยกล่อมให้ดาวเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปได้ท่ามกลางความสนใจจากทีมใหญ่ในยุโรปโดยเฉพาะบาเยิร์นมิวนิกที่ตอนนี้กำลังกว้านดึงดาวรุ่งฝีเท้าดีจากทั่วยุโรปและทั่วโลกเข้ามาเสริมทีมอยู่เรื่อยๆล่าสุดฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าเสือใต้จะยังไม่ดำเนินการอะไรไปไกลกว่านี้แต่หากบาเยิร์นต้องการเจเจกาเบรียลจริงคงต้องสู้กับบรรดาทีมชั้นนำหลายทีมทั้งเชลซีเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์กแมงและบาร์เซโลนาด้วย
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: พี่แอดส่งใจไปนาโกย่าตั้งนานแล้วนะฮะนักกีฬาเราก็ไปกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้บรรยากาศของนาโกย่าต้องมาครับ11นาฬิกา10นาทีครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ99 Live Version Asian Game นะครับยังอยู่กับผมนนรัศมีวิมลดารากรแล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตครับผม
1: สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการนิตินายไลฟ์นะครับผมนะฮะก็อยู่ในการวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะ
0: ครับ
1: ครับทุกวันเนาะแล้วก็ทุกคืนด้วยเออพอเรามีรีลานด้วยนะนะครับวันนี้วันพระสบดีนะครับที่17กันยายน2569นะครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีน้องนนท์สวัสดีคุณฟ้าแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอกราบคําว่า
0: ลาไปก่อนถูกไ
1: หมฮะเฮ้ยฮะทีมงานฮะเออทีมงานว่าฮะยังอยู่ด้วยกันก่อน
0: แนะนำตัวเสร็จเรียบร้อยลาไปเลย
1: ลาไปก่อนแล้วกันแต่ว่าตอนนี้นะครับผมแม้ว่าพิธีเปิดยังไม่มีนะยังไม่ได้เปิดฉากขึ้นยังเป็นทางการในการแต่ว่ากีฬาหลากหลายก็เริ่มแล้วฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงบาสเกตบอลชายบาสเกตบอลหญิงเริ่มแล้วแล้วตอนนี้เรามาลุ้นแล้วก็ส่งใจกับทีมนักยัดห่วงลูกสาวเอ้ยนักยัดห่วงสาวไทยไหม
0: ใจเย็นๆนะใจเย็นนักยัดอะไรนะ
1: นักยัดลูกห่วงเลยนักยัดห่วงสาวไทยเป็นยังไง
0: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างตัวนี้ฮะ
0: นี่ไงบาสเกตบอลหญิงนะครับผมรอบแรกกลุ่ม A ไทยเจอกับอินโดนีเซียออกสตาร์ทมาพร้อมกับรายการเราเลยนะฮะ11โมงตรงนะครับก็มีถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7แล้วก็AIS Play นะครับซึ่งตอนนี้สกอร์ล่าสุดนี่เราตามอยู่นะ8ต่อ12คะแนนนะครับนี่ก็เป็นชนิดกีฬาแรกที่ประเดิมวันนี้ของนักกีฬาไทยเรานะฮะก็เดี๋ยวเกาะติดไปด้วยเลยแล้วกันในช่วงเวลา1ชั่วโมงต่อจากนี้แต่ว่าแน่นอนรายการเราอยู่ไม่จบนะเดี๋ยวก็จะทยอยอัปเดตผลการแข่งขันให้ทราบละกันนะฮะ
1: อยู่ไม่จบอ๋อยังไม่จบการแข่งขันสิคือรายการเราเนี่ยจะออกก่อนที่เกมการแข่งขันจบลงใช่ไหม
0: เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะ
1: อยู่ไม่จบรายการเราอยู่ไม่จบเหมือนรายการเรา
0: อยู่ไม่จบเกม
1: อ๋อยังไม่จบเกมมันต้องมีเกมด้วยเออ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อยู่ไม่จบเกมแต่เดี๋ยวก่อติดไปเรื่อยๆ
1: ติดไปให้นะ
0: ครับบาสนี่พี่เจ๋งได้ไหมบาส
1: บาสนี่ก็พอได้ครับนี่มีแอร์บอลนี
0: ่อุ้ย
1: เป็นไง
0: โอ้โห
1: มีรีเวิร์ส
0: โอ้โห
1: นะครับแล้วก็วันแฮนด์สแลม
0: อุ้ย
1: พอแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบไส้เอ้คุณฮาตลอดเลยคนเนี้ย
0: ก็พิธีเปิดนี่มาวันเสาร์นี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไว้พวกกีฬาประเภททีมเนี่ยเขาก็แข่งกันก่อนเพราะว่ามันต้องมีแข่งมีพักร่างกายให้นักกีฬาได้พักผ่อนมันก็ใช้เวลานานอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มก่อนเดี๋ยวจบไม่ทัน
1: ก
0: ็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาเชียร์นักกีฬาไทยก็ส่งมาพูดคุยกับเราได้นะฮะ SMS ก็ส่งมาที่4689899
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ทาง YouTube หรือว่า Facebook หรือว่า TikTok FM99 ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ตอนนี้นี่เราไลฟ์หมดทุกช่องทาง
1: ใช่เออนะครับก็เข้ามาคุยกันตอนนี้ทีมยันหัวของเรานะครับยังตามหลังอยู่ที่8ต่อ12โหชูรุนี้ไม่ลงนะสภาวดีนะครับอ้าวก็ให้กำลังใจกันนะครับส่วนเมื่อวานนี้เป็นไงนน
0: โอ้โห
1: คุณบอลชายคุณรู้เปล่าถ้าหาไม่ได้ดูก็ต้องติดตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ99ของเรานะ
0: งั้นผมไปดูดีกว่าเพราะว่าผมอยากดูทาง FM 99
1: ฟังรีแอคชั่นเป็นยังไงเมื่อวานนี้ก็ทีมฟุตบอลชายไทยนะครับลงสนามในการแข่งขันของกลุ่ม A ฟุตบอลชายในมังกรกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งที่20
0: ครับ
1: ที่ประเทศจีนและนาโกย่าครับเจอกับทีมชาติคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าฝนมันตกด้วยเนาะเล่นยากอ่ะเมื่อวานนี้อ่ะนน
0: ก็อย่างที่บอกไป
1: ใช่
0: ที่นาโกย่านี่ช่วงนี้ฝนตกบ่อย
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานนี้ก็เจอจริง
1: ๆโอ้โหสภาพสนามก็เล่นลำบากอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: นะครับโดยที่โค้ชวานะครับเมื่อวานนี้ก็โศนนักเตะลงสนามกันก็มียศกรบุรพาเนี่ยเป็นตัวสำรองนะ มีชวริษแซ่เล้าเนาะนะครับกัปตันทีมนะครับก็คือชนภัทรบัวพันธ์นะเมื่อวานนี้
0: ใช่แล้วครับ
1: ที่ได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนะครับก็เป็นไงเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างเลย
0: ก็ช็อกเหมือนกันนะโดนไปก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: คือเหมือนกับว่าเราก็ยัง

0: สมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆผมว่ามาตรฐานน่ะพอๆกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเราโดนไปก่อนนะตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนาทีที่23
1: ครับ
0: อิสกันดาเบคอฟคูดูเรตยิงให้กับคีกิสถานขึ้นนำก่อน 1-0
1: ก็เป็นลูกแบบเขาคือหลังเราไม่ค่อยดีนะช่วงแรกว่าไหมนน
0: มันดูโล่งๆ
1: ดูดูรวบรวมนะว่าไหมเมื่อวานนี้เขาให้คู่หูจากบีจีนะชัชพัฒน์บัวพันธ์กับชนนธรรมาเป็นคู่เซนเตอร
0: ์ครับ
1: นะครับก็หลวมหรือว่าเราบุกเพลินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่จะเรียกว่านัดไอ้รายการนี้ไม่มีไอ้ตัวเก่ง2ผู้เล่นอย่างคัดคำยกนะแล้วก็เสียสารตราตี
0: ตัวหลัก
1: ที่ขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าก็ยังมียศกับบริพาที่บินไปเนาะนะครับแล้วก็ลงในครึ่งหลังมีพลเอกมณีกรนะครับมีสมรภูมิสมันนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเปิดฉากครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีโดนเด็ก
0: ใช่งงอันนี้ก็งงเหมือน
1: กันงงไหมเอายังไงยังไง
0: เตะมุมมาแล้วเคลียร์ไม่ขาดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็โดนเขาซ้ำจ่อๆเข้าไปพอตาม2ลูกนี่ใจไม่ดีแล้วนะ
1: ตอนนั้นมองว่าไงบ้าง
0: ผมก็ใจไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ดูทรงแล้วจริงๆมันก็แลกกันอ่ะเราก็พอบุกได้แต่ผมมองว่าโมเมนตัมมันไปทางคีร์กิสสถานแล้วเรายิงไม่ค่อยคมอ่ะช่วงแรกอ่ะผมก็ใจไม่ค่อยดีแล้วคิดว่าเต็มที่ก็อาจจะแค่เสมออ่ะลุ้นชนะคงยากแต่อยู่ดีๆเราก็ไล่มาจากเตะมุม
1: ครับ
0: เจฮานาฟีมามะ
1: ใช่
0: จากประจวบโล่งเลย
1: ตัวลูกจากประจวบไงเมื่อวานนี้คนที่เล่นโอ้เล่นเด่นหลายคนนะเดี๋ยวว่าการธนกิจชมนักปากไงน้องเหนือ จารีกรก็อาจจะมีจังหวะแบบขัดๆนิดนึงอ่ะโอ้แต่ว่ามาครั้งนี้เหมือนเต็มวัยนะเต็มที่แล้วจังหวะครอบอลจังหวะจ่ายบอลในทัวร์เยี่ยมมากเปิดให้กับเจเดฟี่มามะนะไม่ใช่มาเมาะนะฮะ
0: มามะสิฮะ
1: โมงเข้าไปครับไปเปลี่ยนชื่อในสกุลเขาซะแล้ว
0: ครับ
1: ก็ทำให้เราไล่มา1-2แต่จากนั้นเป็นไงนน
0: หลังจากนั้น
1: โชวิแซ่แล้วโดนถอดออกไปแล้วก็มีน้องนี้น้องม่อนนะปฏิพันธ์วงศาจำชื่อน้องให้ดีอะคาเดมี่ของบุรีรัมย
0: ์จริงๆเขาไม่ใช่ชื่อน้องม่อนครับ
1: เ
0: ขาคือลามินยามเมา
1: ลามินยามอน
0: เออ
1: ลามินรอบมอน
0: เฮ้ยได้เลยนะ
1: ลามินรอบเบนเฮ้ยครับ
0: ลามินยามอนดีป่ะ
1: เออลามินยามอนนะ
0: เออคนนี้มันลามินยาเมาชัดๆเมื่อวานเนี้ยมันไม่ใช่
1: เมื่อวาน
0: ใครอ่ะ
1: เมื่อวานที่ชาวลิซแซ่แล้วเนี่ยอาจจะน้องก็ด้วยความที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเวลาบอลไปฝ่าเนี่ยน้องอาจจะแบบอาจจะไปคนเดียวนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะไม่เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมก็อาจจะติดขัดนิดนึงโค้ชวางก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนะเอาปฏิพันธ์วงศาซึ่งตัวนี้ไปอยู่กับสโมสรราชิสไลราชาบานอนน้องใหม่ในศึกไทยลีก1ไง
0: ครับ
1: โอ้โหพูดตรงๆนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ตามบอลไทยเท่าไหร่แต่ว่าเห็นน้องเอ๊ะทำไมลีลาแบบนี้มันไอ้ธีรพัฒน์ปรือทองเปล่าเรามีไหมนนที่เล่นฝั่งขวาแต่ว่าถนัดซ้ายแบบนี
0: ้ไม่เคยเห็นนะ
1: เมสซี่ก็ไม่ได้เมสซี่ก็เล่นแบบตรงกลางอะเน
0: า
1: ะใช่ไหมล่ะเมสซี่เขาถนัดขวาเนาะซ้ายหรือขวาไม่แน่ใจ
0: เมสซี่ถนัดซ้าย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เมสซี่มึงเมสซี่เจอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเมสซี่เจถนัดขวา
1: ถนัดขวา
0: แต่ไม่ใช่สไตล์นี้นี่มันยาเมาชัดๆ
1: ถูกต้อง
0: หรือจะบอกว่าอีคังอินก็ได
1: ้เออ
0: คือโอลิเซ่ก็ได
1: ้ครับ
0: โอ้โห
1: ง
0: งเลยมาจากไหน
1: มาจากไหนเนาะก็รู้นั้นพอตัดในเข้ามานะโอ้โหปฏิพันธ์วงศาน้องม่อนนะตัดในเข้ามาก็ไปฟังนี่ไงย้อนหลังอ่ะฟังยูทูบมันเนาะ
0: ครับ
1: นะครับคุณธยุทธบันองศาคุณฟลุกอ่ะผมว่าขอสักหน่อยหน้าเท้าซ้ายเป็นไงอูปักโค้งๆแล้วนะเป็นยังไงนนท์นี่มันลามินยามาหรือว่าโมซาร่า
0: ไม่รู้เลยอ่ะ
1: เออ
0: คือแบบถ้าไม่เก่งขนาดนี้เนี่ย
1: ครับ
0: นี่คือคนที่สร้างความแตกต่างแบบชัดเจนนะคือถ้าไม่มีเท้าซ้ายฉมังฉมังแบบนี้เอาจริงนะผมก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่นะว่าจะยิงเขายังไง
1: พี่เข้าไปดูนะหลายๆคนบอกเฮ้ยบ้านเรามีด้วยเหรอแบบไ
0: อ้
1: คนถนัดซ้ายแต่ว่าเล่นปีกขวาอย่างงี้มันไม่มีนะ
0: เออผมก็ไม่เคยเห็น
1: ธีรพัฒน์ปลื้มทองก็ขวาจริงก็ซ้ายจริงแต่ว่าก็ลีลามันเป็นตัวรุกอยู่ตรงกลางมากกว่าไงใช่มั้ยล่ะ
0: แล้วผมไปเสิร์ชดูใน YouTube เลยนะ
1: เป็นไง
0: จะหาดูประวัติน้องเขาเนี่ยเผื่อมีคลิปวิดีโอลูกยิงเก่าๆว่าอย
1: ู่
0: แบบนี้หรือเปล่าไม่มี
1: อ๋อเหรอ
0: เออคือแบบเมื่อวานนี้แจ้งเกิดอ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ต้องไปอำเภ
1: อ
0: แจ้งเกิด
1: เฮ้ย
0: น้องม่อน
1: ครับ
0: ลามินยามอน
1: ลามินยามอน
0: โอ้โหลูกแรกวาดสวยแล้วลูกสองไม่แพ้กันเลย
1: โอ้โห
0: คือยิงแบบนี้นี่ไม่ควรเล่นในไทยลีกแล้วอะ
1: ใช่แน่นอนมากสุดยอดนะ
0: คือแบบเนียนกริบ
1: เนียนกริบเลยโอ้โหเนาะซ้ายฉกาจแห่งช้างศึกนะนะครับสุดยอดนะ
0: ใช่
1: เป็นอะคาเดมี่จากบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็เป็นดาวเตะจากบุรีรัมย์นะครับส่งตัวให้กับ ลาซิสไลนะน้องใหม่ในศึกไทยลีกนะครับไปเรียกว่าฝึกฝนนะครับโหก็เคยอยู่สมุยยูไนเต็ดนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จำบอลเนี่ยเริ่มที่สมุทรปราการนะเล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของจังหวัดสมุทรปราการนะฮะอะคาเดมี่สมุทรปราการยูไนเต็ดไงแต่6ปีอะ
0: นะครับ6ขวบเลย
1: 6ปีเลย
0: โอ้โห
1: คุณพ่อคุณแม่เป็นหนุ่มสาวโรงงาน
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ทำให้ม่อนรู้สึกว่าขาดอะไรพ่อแม่ก็สนับสนุนเต็มที่นะโอ้นี่ขนลุกเลยนะฮะ
0: โอ้โหทำไมฮะหนาวแอร์ล่ะ
1: หนาวแอร์เย็นนะฮะไม่ใช่ฮะในวันที่พ่อแม่ของเจ้าตัวส่งเข้ามาที่คาเดมี่เนี่ยก็ตอนนั้นคุณกอล์ฟราการนะภัทรวุฒิศรีสวัสดิ์ผู้บริหารของครูซัพพอร์เตอร์นะฮะบอกว่าตัวเล็กมากชอบใส่เสื้อข้อโค้งอยู่เลยแต่ว่าเป็นเด็กที่ใจสู้มาตั้งแต่เด็กตัวเล็กนะแต่เล่นไม่กลัวคนตัวใหญ่เลยและเป็นคนถนัดซ้ายเล่นเท้าซ้ายตอนนั้นเรียกว่าบ้อนซ้ายอันนี้เราพยายามเล่าประวัติแต่ตั้งแต่หลายๆคนก็มีดีอะเน
0: า
1: ะเดี๋ยวขอน้องบ้อนก่อนด้วยกันจน10ปีนะตัดสินใจไปอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ฮะซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ด้วยคุณพ่อชันรงวงศาคุณพ่อของน้องบ้อนบอกว่าครอบครัวลงทุนลางานถึง2สัปดาห์นะเพื่อลุ้นลูกชายเข้าแคมป์บุรีรัมย์ได้ไหมพ่อคุณแม่ต้องลางานที่โรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนน
0: ครับตามไปดูแลลูกไง
1: ใช่
0: แล้วสุดท้ายก็เข้าตากรรมการกรรมการตาบอดเลยตอนนี
1: ้ครับแต่ว่าถูกตัดซะดิถูกตัดออกจากบริษัทยูไนเต็ดด้วยเรื่องผลงานที่ยังไม่ถึงมาตรฐานทำให้ก็เคว้งไปพักหนึ่งอะเน
0: า
1: ะโดนตัดออกไงจากบริษัทไง
0: คือเข้าไปได้แล้ว
1: เข้าไปได้แล้ว
0: แต่เหมือนระหว่างทางเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มีการตัดตัวคราวนี้โดนตัดออก
1: แต่ก็ยังมุ่งมั่นนะน้องอะ
0: ก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู
1: ่ก็เลือกไปอยู่กับสโมสรพีทีทีระยองนะอะคาเดมี่หนึ่งปีไงก่อนตัดสินใจกลับไปตัดไปคัดตัวใหม่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งครับ
0: คือ10ขวบเนี่ยไปอะคาเดมี่บุรีรั
1: ม
0: ย์
1: แ
0: ล้วคัดตัวผ่านแล้วก็เข้าไปอยู่ได้สักประมาณปี2ปีแล้วก็โดนตัดตัวออกจากนั้นพอ12ก็เลยไปอะคาเดมี่ PTT ระยอง
1: ครับ
0: ไปอยู่ปีหนึ่ง
1: ใช่
0: แล้วก็กลับมาคัดกับบุรีรัมย์ใหม
1: ่
0: ตอน13
1: ครับ
0: ทีนี้นี่ติดอีก
1: ก็บอกว่าน้องยะบอกว่าย่านะบางครั้งคนที่หลุดจากบุรีรัมย์ได้กลับไปครั้งหนึ่งมันไม่ค่อยมีไงแต่ว่าเจ้าตัวก็กลับมาแล้วกลับมาได้เนาะ
0: ครับ
1: ครับก็อยู่ในรั้วประสาทสายฟ้าจูเนียร์และกลายเป็นหนึ่งดาวเด่นของเด็กรุ่น48นะ
0: รุ่นไหนนะ
1: รุ่น48เขาบอก
0: รุ่น48
1: น่าจะเป็นอะคาเดมี่นับไม่ได้นับปีเนาะน่าจะเป็นนับรุ่นป่ะ
0: อ๋อรุ่นปี48อะไรประมาณนี้เหรออ๋อแต่เขาเคยพาทีมบุรีรัมย์นี่ได้แชมป์ FA Thailand Youth League รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะพาทีม FA Thailand Youth League พาทีมคว้าแชมป์ FA Thailand Youth League
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ก็ได้ขึ้นชุดใหญ
1: ่
0: แต่ว่ายังไม่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของบุรีรัมย
1: ์
0: นะครับตอนนี้ก็ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับหลายทีมทั้งกาญจนบุรีสมุยยูไนเต็ดแล้วก็ล่าสุดคือราศีสลายยูไนเต็ด
1: ครับนะฮะอ่ะก็คนเราเนาะอยู่ที่ความมุ่งมั่นจริงๆเนาะเป็นเราเนี่ยโดนตัดตัวออกแล้วก็ไม่ไหวเนาะท้ออ่ะแต่ดูจอมบอลเสร็จสุดยอดนะโ
0: อ
1: ้ลูกเก่งก็คือตัดเข้าไหนแล้วยิงด้วยซ้ายเป็นไง
0: เห็นโค้ชวังบอกว่าเห็นตั้งแต่ตอนซ้อมแล้ว
1: เหรอ
0: ว่าจอมบอลนี่จบสกอร์ดีคือยิงดีเขาก็เลยเปลี่ยนลงไป
1: ครับ
0: เพราะตอนนั้นน่ะคือไทยอ่ะสร้างโอกาสได้แต่ว่าจบไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็เลยเปลี่ยนเจ้าม่อนลงไปรู้ว่าเจ้าม่อนเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีแล้วก็แผงลิสครับ
1: ครับ
0: คนก็ชื่นชมโค้ชวังใหญ่เลยเมื่อวานนี
1: ้เมื่อวานนี้ก็มีคนไปสัมภาษณ์ทีมงานไปสัมภาษณ์ปฏิพันธ์วงศาน้องม่อนเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับก็บอกว่าเอ้ยตอนพักเครื่องเนี่ยโค้ชวังธวัชชัยดำรงตระกูลเนี่ยพูดอะไรกับม่อนหรือเปล่าม่อนก็เลิกลักเลยนะ
0: ครับ
1: ผมไม่ได้เข้าไปในห้องแต่งตัวครับผมวอร์มอยู่ครับ
0: อ้าว
1: อ้าว
0: ช็อตฟิล
1: ชัดฟิลซะงั้น
0: เลยไม่รู้เลยว่าโค้ชวังพูดอะไรเลยไม่เกี่ยวกับโค้ชวังเลย
1: แต่11นาทีของจอมอนนะครับจาก0แต้มเป็น4แต้มนะจาก0แต้มเป็น3แต้มเลย
0: ใช่
1: นาที62นะถูกส่งลงมาในสนามฮะในฐานะตัวสำรอง69ยิงประตูแรกของตัวเองพาไทยที่เสมอ 2-2 และประตูที่2นะครับของตัวเองนะให้ไทยนํา 3-2 ในที13ครับเท่าไหร่11นาทีอะ
0: ใช่แล้ว
1: ทำสองประตูจากโอกาสแค่2ครั้งโค้ชวังคิดถูกนะนนนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเมื่อวานนี้แจ้งเกิดเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับ จริงๆ

0: ข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะว่าแบบนี้จะกดดันไห
1: ม
0: นัดหน้าเนี่ย
1: นัดหน้า
0: เออคนคาดหวังแล้วเดี๋ยวต้องมาอีก
1: ครับ
0: ต้องมาโชว์ฟอร์มเทพอีก
1: อืม
0: จอมอนก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
1: ่ครับ
0: อ
1: ืมเนาะโอ้พี่พูดตรงๆนะพี่ดูจังหวะที่ยิงลูกตีเสมอ 2-2 กับลูกยิงตีขึ้นนำ 3-2 ได้ดูแบบดูไม่เบื่ออ่ะพี่เชื่อว่าคนไทยดูไม่เบื่อ
0: คือเราไม่
1: พี่ก็ดูหลายครั้งนะ
0: เราไม่เคยเห็นแบบนี้เลย
1: เออ
0: ผมว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเอาจริงนะได้รับอิทธิพลจากพวกลามินยามา
1: ลาเมนยามา
0: ลาเยนร็อบเบน
1: ร็อบเบนก็ยุคก่อนเนาะ
0: ไมเคิลโอลิเซ่อะไรพวกเนี้ย
1: เออ
0: ที่แบบเนี่ยเล่นซ้ายไปยืนขวาเนี่ยนี่คือแบบทรงเดียวกันเลยอ่ะจังหวะสเต็ปการเลี้ยง
1: ลามินยามาชัด
0: ๆเออแม้กระทั่งดัดฟันเนี่ยยังเหมือนเลย
1: เหรอ
0: ดัดฟันเหมือนยาเมาเลย
1: เหรออ
0: ืม
1: มอนยาเมาเองนะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ลามินยามอนดีกว่า
1: ลามินยามอน
0: เออ
1: เ
0: หรือว่าลามอนยาเมา
1: ครับ
0: อืมลามินยามอนดีกว่าผมว่าน้องเขาน่าจะมีไอดอลเป็นยาเมาเหมือนกันนะ
1: น้องสุดยอดนะ
0: แต่จริงๆรุ่นราวคราวเดียวกันนะ
1: ครับ
0: น้องเขา27นะ
1: อืม
0: ยาเมานี่เขาดังเร็ว
1: ดังเร็วใช่ไหม
0: ยาเมาปัจจุบันนี้นี่อายุ20หรือยัง19เอง
1: เหรอ
0: โอ้นี่น้องอีกนะ
1: ไฟพอตอนยูโรก็ได้แชมป์ตั้ง16 17ปีเอง
0: อ
1: ย่ามาว่ะ
0: อย่ามาเพิ่ง19เองนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเราได้3คะแนนเต็มตามแผน
1: ครับ
0: เพราะว่าเรามองไว้แล้วว่า2นัดแรกเราควรจะต้องมี6
1: อืม
0: เพื่อที่จะได้การันตีเข้ารอบต่อไป
1: ครับ
0: พี่วังก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของน้องๆทุกคนนะหลังจากจบเกมนัดแรกนะครับก็โค้ชวังบอกว่าจริงๆก็คาดหวัง3แต้มแหละ
1: ครับ
0: แต่คู่แข่งก็แข็งแกร่งนะยอมรับเลยว่าเคยเจอมาในช่วง FIFA Day ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เสมอกันมา 1-1 นัดนี้มาโดนก่อน2ลูกก็ชื่นชมน้องๆที่ทุ่มเทเกินร้อยนะครับแล้วก็สามารถกลับมาได้ก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมายินดีด้วย
1: ครับ
0: เกมนี้เราก็คาดหวังมากแต่เราก็โดนนำไปก่อน2ลูกทำให้ครึ่งหลังนี่ต้องใส่นักเตะเกมรุกลงไปเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่านักเตะทุกคนทำได้ดีสามารถทำประตูได
1: ้โอ้โหเน
0: า
1: ะ
0: ตามแผน
1: โอ้โหแต่เมื่อวานนี้คือโค้ชบางเห็นไหมมีคลิปที่น้องนั่นเป็นน้องสาโตตอนที่เป็นPR ประชาสัมพันธ์แล้วก็คอยส่งข่าวให้กับสื่อเนาะของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยก็ส่งมาโอ้โหโค้ชบางเนี่ยพูดดีมากนะบอกว่าเขาแบบขอบคุณนะสำหรับไม่ใช่ผลการแข่งขันขอบคุณสำหรับความทุ่มเทนะเออแล้วก็การสร้างรอยยิ้มกับคนไทยทั้งประเทศนะนน
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช
1: ่
0: ก็เมื่อวานนี้มีความสุขแล้วยิ่งแบบชนะแบบเนี้ยมันยิ่งมันนะ
1: ครับ
0: ถ้าชนะสัก 3-0 มันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่
0: แต่พอโดนนำไปก่อน2ลูกแล้วกลับมาแซงเนี่ยเราไม่ค่อยเห็น
1: ครับ
0: ก็พี่วังยังบอกด้วยนะครับว่าสำหรับเจ้าม่อนบริพันธ์วงศานี่ก็อยู่กับทีมมาหลายแคมป์แล้วแล้วก็มองเห็นในความสามารถเห็นทักษะส่วนตัวเห็นแล้วว่าจบสกอร์ดีครึ่งแรกเนี่ยไทยมีโอกาสเยอะแต่ยิงไม่คมครึ่งหลังก็เลยส่งคนที่จบสกอร์ได้ดีลงไปนะฮะจริงๆก่อนมาทัวร์นาเมนต์เนี่ยโค้ชวังบอกว่า2แมตช์แรกเนี่ยต้องได้4แต้มเป็นอย่างน้อยตอนนี้ได้3แต้มแรกแล้วนะฮะถ้าเกมต่อไปได้3แต้มอีกเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอน
1: ครับ
0: แล้วเกมกับญี่ปุ่นก็จะจัดทีมได้ง่ายขึ้นก็ทีมชุดนี้เนี่ยเรียกว่าเก็บตัวกันมาหลายแคมป
1: ์
0: นะครับก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะเชื่อมั่นในตัวทีมงานด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นพลังความศรัทธาเป็นทีมสปิริตของทีมชุดนี
1: ้
0: ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าใครจะเข้าจะออกเมื่อเข้ามาแล้วทำให้ทีมชาติทุกคนเล่นเกินร้อยครับ
1: ครับ
0: นี่ไงอยากขอบคุณนักเตะทุกคนที่มารับใช้ชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อตอบแทนประเทศชาติ
1: เนาะคนลุกนะแบบนี้พี่ว่าเราได้3แต้มก็เอาเกมเจอฮ่องกงอ่ะพี่ว่าเราสู้ได้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาชนะฮ่องกง 2-0 ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชุดอยู่21นะ
0: ใช่ครับ
1: โครงการไอ้ฮัตนักเตะ100คนอ่ะเพื่อที่จะไปสู่ทีมเล่นในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมไงที่ลอสแอนเจลิสปี2028นะฮะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้โอ้โหนักเตะของเขาก็หลายคนแล้วญี่ปุ่นอ่ะเนาะนะครับโอกาสยิงเยอะแต่ว่าจบไม่ค่อยได้เหมือนว่าจบสกอร์ไม่ค่อยได้เนาะ
0: ครับ
1: ก็ชนะฮ่องกงไป 2-0 นะครับเดี๋ยวเราเจอกับฮ่องกงในวันอาทิตย์นี้นะเวลา 14:00 น.นะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดตามได้นะใช่มั้ยนน
0: ใช่แล้วนัดเจอกับฮ่องกงถ้าชนะ

0: ก็การันตีเขารอบน็อกเอาท์ชัวร
1: ์ถูกต้อง
0: ตอนนี้เรามั่นใจแล้วมีลามินยัมมอนอยู่ไม่กลัวใครแล้วตอนนี
1: ้เฮ้ยสุดยอด
0: นี่มี SMS น้องอาร์มซ่าทักมาบอกว่านักเตะคีกิสถานคนไหนขี้สงสัยครับตอบไคเมิร์ก
1: เนาะครับ
0: ประมาณนี
1: ้ไคมาเนี่ยเหรอจะมีใครก็มีชื่อเมิร์กสองคนคีมี่มั
0: ้
1: ยอีกคนหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ครับนะฮะก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจกันนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะเจอนัดสุดท้ายเจอญี่ปุ่นนะครับในวันที่23คือวันพุธหน้านะนะครับเจอญี่ปุ่นนะครับเวลา 17:30 นาทีนะครับที่สนามเดิมนะนน
0: ครับ
1: โตโยต้าสเตเดียมนะครับในเมืองโตโยต้านะครับจังหวัดไอจินะ
0: เมืองโตโยต้าด้วยนะ
1: ครับ
0: ม
1: ือน่ารักมั้ย
0: คือเอาจริงๆ
1: รู้ว่าไอโตโยต้านี่อยู่ในไอจิเพิ่งรู้เนี่ย
0: คือจริงๆแล้วเกมกับญี่ปุ่นก็เป็นเกมที่ยากที่สุดเราก็มองว่าอ่ะตรงเอาตรงๆก็ปล่อยเลย
1: ครับ
0: เราควรจะมาเก็บแต้มให้ได้ใน2เกมแรกแล้วเกมกับญี่ปุ่นเราก็พักตัวด้วยเพื่อที่จะเก็บผู้เล่นไว้ใช้ในรอบน็อกเอาท์ก็ขอให้เป็นไปตามแผนแล้วกัน
1: ครับ
0: ตอนนี้ขั้นแรก complete เรียบร้อยก็ลุ้นกันเหนื่อยหน่อยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: ก็เรื่องของฟุตบอล
1: ก็ประมาณนี้นะ
0: ประมาณนี
1: ้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปคุยบอลยิงได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะลุ้นสตาร์ทไว้ไงนน
0: ท์ใช่แล้วว
1: ันนี้จะลุ้นสตาร์ทเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเจอกับชนิสไทเปนะครับอย่าลืมว่าช่อง9กดแท็บสิของเรายิ่งสดด้วยนะแบบนี้อ่ะ
0: ใช่
1: ชนิสไทเปเจอไทยเรานะครับเวลา 14:00 น.ติดตามได้ทางช่อง9กด30นะครับอ้าวฟิลิปลามช่วงนี้พักกันสักครู่หน่อยมั้ย
0: ได้เลยครับ
2: 99 live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: 1 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live Gold Action Game 2026ที่ IG และ Nagoya ครับ
2: ครับ
1: บาสเกตบอลเราเป็นไงบ้างนนท์เอ้ย
2: สกอร์ล่าสุดตอนนี้เบียดกันเลย
1: 19เท่า
2: 19เท่าครับ
1: ควอเตอร์ที่2นะ
2: ก็เป็นนัดแรกนะของทีมสาวไทยของเรานะฮะ
1: ใช่ฮะ
2: ช่วงแรกนี่เราตามอยู่นะช่วง
1: นี
2: ้ตาม
1: เท่าสูสี
2: ทีมบาสหญิงนะครับก็อย่างที่บอกว่า
1: บาสชายเราค่าคุณท่าไม่มี
2: ใช่
1: แต่ว่าบาสหญิงเราส่งด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับสามแต้มลงด้วยอ้าวแซง3แต้มแล้วตอนนี้
2: เขา
1: อ้าว
2: เขาสีขาว
1: เอาเขาน้ำเงินเหรออ
2: ืมไปเชียร์เขาทำไมฮะ
1: โอ้เหรอ
2: โอ้ยเราน้ำเงิน
1: โอ้ย
2: โอ้ไปเชียร์ผิดฝั่งแล้ว
1: เอาละโนนหางหน้าพี่หางหน้าพี่เราสีอะไรเนี่ย
2: เราสีน้ำเงินส
1: ิ
2: เขาสีขาว
1: เราสีขาว
2: เขาเลยนำเราไป21-19เลยตอนนี
1: ้ครับพี่ดึงฝั่งเหรอ
2: ใช่ครับเอาแล้ว2แต้ม
1: โอ้โหไม่ลง
2: ยังตามอยู่ครับแล้วเขาสวนกลับมายังหาจังหวะชูตไม่ได้ครับ
1: ครับ
2: ก็เบียดกันอยู่นะช่วงนี้ก็วันนี้เนี่ยชนิดกีฬาแรกเลยของทีมไทยเราก็คือบาสหญิงเนี่ยแหละนะฮะแล้วเดี๋ยวบ่าย2ก็จะมีฟุตบอลหญิง
1: ครับ
2: ไทยเจอไชนีสไทเปแล้วก็จะมีช่วงเย็นวอลเลย์บอลหญิงจะลงสนามนัดที่2ด้วยไทยเจอกับคีร์กีสสถาน
1: วันนี้นะ
2: วันนี้ทั้งบาสทั้งบอลวอลเลย์หญิงหมดเลยก็มีถ่ายทอดสดทาง AS Play ครบทุกการแข่งขันเลยนะครับอย่างบาสนี่ก็จะมีทางฟรีทีวีด้วยช่อง T-Sport 7นะครับแล้วก็บอลหญิงช่อง9กด30ของเรา
1: ครับ
2: แล้วก็ช่วงเย็นวอลเลย์บอลนี่ก็เป็นทาง PPTV นะ
1: ยิงสดใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
1: แต่ว่า AS Play ก็ยิงสดทุกกีฬาเนาะ
2: ใช่แล้วครับ
1: ติดตามได้นะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับของฟุตบอลหญิงของเราครับที่จะลงสนามเจอกับชนิสไทเปรับเวลา 14:00 นที่คิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าครับในเมืองคิซูโอกะนะครับเริ่มแข่งขันเวลาบ่าย2ตามเวลาไทยเนาะ
2: ครับ
1: วันนี้เราจะใส่เสื้อสีน้ำเงินด้านนนนะครับประตูใส่ชุดเสื้อสีเหลืองนะ
2: ครับ
1: นัดแรกแล้วก็โหแพ้ญี่ปุ่นขาลอยไปหน่อย
2: ครับ
1: 0-8 เนาะส่วนชนิสไทเปเนี่ยชนะเวียดนามมา1-2ไอ้2ตัว1นะดังนั้นเกมนี้สำคัญมาก
2: ถูกต้องครับ
1: หาว่าต้องการเข้ารอบเราต้องพยายามชนะชนิสไทเปให้ได้นะนน
2: ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: แต่ว่านัดแรกเราก็โดนมาเยอะเลย
1: โดนเยอะนะน้องพิสมัยสอนใส่ว่าน้องปุ๋ยนะครับที่เป็นกัปตันบอกว่าเราจะชนะเขาได้คือเรื่องของทีมเวิร์คต้องเล่นในเกมของเราและสู้ไปด้วยกันเกมในวันนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้อยากเอาชนะฝากถึงแฟนบอลให้กำลังใจด้วยนะครับเทนนิสไทเปชุดนี้เป็นชุดที่มีคุณภาพค่อนข้างดีได้ตัวผู้เล่นที่โอนสัญชาติจากญี่ปุ่นมา2คนด้วยนน
2: ท์ใช่แล้ว
1: ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นและซ้อมด้วยกันมานานตั้งแต่เอชิคัพแล้วประสบการณ์ที่เล่นในลีกเทนนิสไทเป6ปีทำให้คุณเคยกับผู้เล่นในทีมเขาหลายคนนะก็จะนำข้อดีและข้อเสียของแต่ละคนนะครับมาแชร์ให้น้องๆฟังเพื่อจะได้รับมือกับเขาให้ได้นะครับอันนี้คือพี่สมัยสอนใส่นะเป็นคนบอกนะครับผม
2: พิสมัยสอนใส่นี่ก็ถือว่าเป็นกองหลังตัวเก่านะ
1: ใช่
2: เล่นในลีกไต้หวันนะฮะก็ยังยืนยันว่าทุกคนพร้อมจะสู้ต่อในเกมนี้นะแต่ว่าทางไต้หวันเนี่ยนัดแรกเขาก็ถือว่ามาดีนะชนะเวียดนาม
1: ครับ
2: 2-1ได้3แต้มตุนไว้แล้วนะครับก็เก็บตัวยาวนานด้วยนะทีมชุดนี้เนี่ยตั้งแต่จบศึกเอเชียนคัพมาเขาก็เน้นมากๆในเอเชียนเกมก
1: ็
2: มีตัวโอนสัญชาติมาจากญี่ปุ่นอีก2คนทีมก็ค่อนข้างแข็งทีเดียวแล้วถ้าดู head to head 5นัดหลังสุดเนี่ย Chinese Taipei ดีกว่าเราเยอะเลยชนะไป4ครั้งเราชนะเขาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะผมว่าเกมนี้นี่ผมเอียงไปทาง Chinese Taipei มากกว่านะเพราะว่าดูแล้วฟอร์มจากเกมแรกที่เจอเวียดนามนี่ถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวแต่เราก็ต้องเอาหัวจิตหัวใจสู้หน่อย
1: ครับ
2: นะฮะเกมรับต้องเหนียวแน
1: ่
2: นอย่าให้เสียง่าย
1: ครับ
2: เหมือนเกมเจอญี่ปุ่นก็เชื่อว่า
1: ขวาจะตายซ้ายจะตก
2: อ
1: ันนั้นมวย
2: อันนั้นมวยครับผมไม่ใช่บ่อนนะฮะ ผมว่าต้องยื้อไปก่อน
1: เออ
2: ยื้อไปก่อนอย่าเพิ่งไปผีผาม
1: แต่เขามีตัวโอนด้วยเนาะโอ้จากญี่ปุ่น2คนแต่เล่นกับเวียดนามเล่นดีมากนะแข
2: ็
1: งแรงบอลแข็งแรงเขาอ่ะ
2: ก็พยายามยื้อไปก่อนมองแต้มหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งหวังไกลก็ถ้าเกิดได้สักแต้มหนึ่งเกมสุดท้ายกับเวียดนามยังมีลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู
1: ่
2: แต่อย่าเพิ่งแพ้นะก็ชุดนี้คุมทีมโดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอิน
1: ครับ
2: นะครับก็ต้องการเก็บแต้มให้ได้แหละเพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์นะฮะหลังจากนัดแรกเราก็โดนมาเยอะนะฮะไม่รู้จะมีผลเรื่องของกำลังใจบ้างหรือเปล่าแล้วก็การซ้อมนี่เห็นว่าต้องซ้อมในร่มนะต้องปรับโปรแกรมนะเพราะว่าฝนตก
1: ครับ
2: ที่สนามอ่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายจริงๆเรามีโปรแกรมจะไปซ้อมที่สนามแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาซ้อมในห้องฟิตเนสนะฮะเพราะว่าฝนตกก็ทำให้อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ครับ
2: มันไม่เหมือนซ้อมในสนามนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะเกมรับก็ฝากความหวังไว้ที่พิสมัยสอนใส มีประสบการณ์เล่นในลีกไชนีสไทเปมา6ปี
1: ครับ
2: น่าจะคุ้นเคยกับคู่แข่งเป็นอย่างดี
1: แต่ก็ต้องคือแบบนี้พูดตรงๆนะขอแค่ไม่แพ้เชนที่ไทเปไว้ก่อนเพราะเขาชนะมาก่อนใช่ปะ
2: ใช่ครับ
1: เออถ้าว่าเราเก็บแต้มได้แล้วก็ไปบี้กับเวียดนามในนัดสุดท้ายเนาะก็น่าจะมีลุ้นในการได้อันดับ3ดีสุดอ่ะ
2: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน
1: ใช่
2: นะฮะเดี๋ยวสลับดูข้อความนิดนึงละกัน
1: ได้เลย
2: นะฮะมีส่งมาทาง4689899บอกว่าให้คุณเจ๋งหานักเตะหง2คนมาแลกตัวกับดาโล
1: เมื่อวานนี้แมนยูอย่างแมนยูฮะเมื่อวานนี้ยังไง นำเขา 2-0 แพ้บรายตันเฉยเลยเหรอ
2: เออ
1: มันยังไง
2: มันยังไงจะไปแลกทำไมกับดาโล
1: ครับ
2: พี่จืดเองก็ส่งมาทักทายนะ
1: ครับ
2: แต่ว่ารอบหน้านี่ลิเวอร์พูลเจอเชลซีแล้วนะ
1: ใช่จับสลากไงตุลาคมรอบ4
2: ส่วนแมนยูว่าสบายแล้วเล่นแล
1: ้วโอ้ของเราตอนนี้ก็ตามหลังนะอินโดนีเซียไปแล้ว19-25นะ
2: โอ้แต้มไม่ขึ้นเลย
1: เออแต้มไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้โหหยุดดูเอ้าลง2แต้มหน่อยเว้ยเยี่ยมน้องครับได้มา4คะแนนนะเอ้าส่วนเซปาตะก็ยังไงนนสรุปแล้วยังไงได้ที่พักที่ดังหรือว่าไงฮะ
2: นั่นน่ะสิ
1: เห็นว่าเดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่16กันยายนนะก
2: ็
1: ข้ามไปวันที่15ใช่ไหมล่ะไอ้ข้ามไปจากสิงคโปร์ไปสวกก่อนเนาะนะครับเพื่อแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็จะเข้าพักที่คอร์ตราซิเดน่านะเรือสำราญที่ท่าเรือนาโกย่าไง
2: เรือสนุกสนาน
1: เรือสำราญสิ
2: โ
1: น้นเอาของพี่ไปใช้อ่ะเฮ้ย
2: จำได้แย
1: ่เอาของพี่ไปใช้อ่ะแล้วทำโอ้ครับล้ามดูแลหน่อย
2: เอ
1: าของพี่ไปใช้อีกตายแล้ว
2: จำได้
1: นะ
2: เมื่อวานนี
1: ้เรือสนุกสนานนะ
2: เรือสำราญ
1: โอ้ครับผมคอต้าซิเดน่านะฮะก็พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าจ้าว่ามีปัญหาเรื่องของเอกสารไม่เจอรายชื่อค้นหาแล้วชื่อไม่เจอเว้ย
2: อ้าว
1: ก็นักกีฬาไทยก็เลยอ้าวทำไมฮะนักกีฬาไทยไม่สามารถพักได้แม้เวลาจะล่วงเลยมาจนถึงเวลา22:30 น.นะของวันที่16กันยายนหรือเกือบ24ชั่วโมงนะครับหลังจากเดินทางจากประเทศไทยนะนักกีฬาก็ล้าเนาะ
2: ใช่
1: ครับผมแล้วเป็นยังไงเห็นว่าล่าสุดก็ต้องนอนบนพื้นนะนอนไม่มีห้องพักอ่ะ
2: เราจะทำยังไงดีครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็คุณชลินรัตน์จตุรุเบกษาครับรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะบอกว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของผู้รับงานก็คือเอาซอร์สคือผู้รับงานมาจากนี่ไงมาจากไอ้ฝ่ายจัดการแข่งขันน่ะที่ลืมส่งเอกสารรายชื่อนักกีฬาตัดข้อเข้าสู่ระบบที่พักทำให้รายชื่อตกหล่นเบื้องต้นได้ประสานให้นักกีฬาเข้าห้องพักคณะอื่นไปพลางพาก่อนนะและจะเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดนะครับโอ้เห็นหลายคนก็เดินทางไปก็ต้องไปนอนตรงแค่ไหนเนี่ยตรงในล็อบบี้อ่ะไม่ใช่ล็อบบี้โรงแรมด้วยนะเป็นเหมือนไอ้สถานที่ที่เขาเอาไว้นั่งเอาไว้พักผ่อนของพวกนักกีฬา
2: ก็มันไม่มีที่จะอยู่แล้วนะ
1: เวลาเราไป
2: พวกนี้นอนได้ใช่
1: ไหมล่ะ
2: ก็โอ้โห
1: บางคนต้องนอนพื้น ต้องดอนผืนพี่ไม่ได้แจมตรงสนามบินหรือเปล่าหรือว่าตรงไหนเลยเอ้ยไม่เอ้ยน่าจะไปที่แถวท่าเรือแล้วเนาะ
2: ใช่
1: แต่ว่าน่าจะอยู่แถวโดมไม่หรือแถวอาคารในอาคารหนึ่งอ่ะใช่ไหมเห็นภาพไหม
2: ใช
1: ่
2: ก็รอเป็นวันนะก
1: ว่
2: าฝ่ายจัดจะเคลียร์ปัญหาแล้วก็แจกจ่ายกุญแจห้องพักได้ก็อ่อนล้ากันไปตามๆกัน
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีระบบ IT ทำพิษด้วยนะสำนักข่าวซินหัวของจีนเขารายงานว่าระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของเจ้าภาพญี่ปุ่นที่สนามบินชูบุเซนแทขัดข้องครับไม่เจอรายชื่อนักกีฬาในระบบทำให้ไม่สามารถปล่อยตัวขึ้นรถบัสรับส่งได
1: ้ครับ
2: นักกีฬาจากหลายชาติเช่นทีมยิมนาสติกจีนอินเดียและศรีลังกานี่ก็ต้องติดค้างอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการข้างสนามบิน 4-8 ชั่วโมงนี่ก็ล้าเหมือนกันเจ้าภาพให้แต่น้ำดื่มครับไม่มีอาหารแจกจ่ายเลยแม
1: ่
2: จริงๆไม่ค่อยเกิดกับญี่ปุ่นนะ
1: เออใช่เพราะจัดนี้เป็นครั้งที่3เคยจัดมาการกีฬาโอลิมปิกมาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าปีนี้คือญี่ปุ่นเขาก็ต้องประหยัดเรื่องของงบอะไรหลายอย่างด้วยเนาะ
2: อันนี้มัน
1: แล้วก็อย่าลืมว่านาโกย่าก็ได้จัดงานใหญ่หลายบ้านหรือเปล่านาโกย่าคือก่อนที่เขาเคยจัดใช่ไหมล่ะฮิโรชิมาอะไรโตเกียวอะไรพวกนี้เนาะแต่นาโกย่าเนี่ยเป็นครั้งที่3ที่ญี่ปุ่นจะได้เป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมแล้วนักวิทยาศาสตร์มากับกีฬาใหญ่ก็ไม่น่ามีเน
2: า
1: ะ
2: คือเอาจริงเนี่ยพอรู้ว่าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมสบายใจเลยนะ
1: ใครๆก็อยากไปอ่ะ
2: เออผมคิดว่าน่าจะราบรื่น
1: อ
2: ่ะแล้วเรื่องไอทงไอทีเนี่ยมันต้องรวดเร็วขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าครั้งนี้มีปัญหาผมว่าก็มาจาก

0: ื่องงบแหละ
1: อืม
0: อาจจะแบบลดเกรดจ้างเอาซอสที่แบบว่าราคาถูก
1: อ
0: ่ะแล้วมาตรฐานมันไม่ได้ไง
1: ครับ
0: เออแบบนี้มันก็เรียกว่าผลกรรมมาตกอยู่ที่นักกีฬาแล้วแต่ใครจะแจ็คพอต
1: ครับ
0: ชื่อใครไม่ขึ้นก็ไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องติดค้างกันไป
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้ก็มีบอกห้องพักเตียงนอนไม่พอตามจำนวนที่เคยตกลงกันด้วย
1: ครับ
0: โค้ชเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไม่มีที่นอนสมาคมกีฬาฟิลิปปินส์นี่ก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองหนีไปจองโรงแรมและ Airbnb ข้างนอก
1: ครับ
0: เพื่อเอาตัวรอดซึ่งทางญี่ปุ่นเขาก็ยอมรับว่าคำนวณยอดคนพลาด
1: ครับ
0: จากเดิมคาดไว้แค่15,000
1: ไป17,000
0: มา17,000อีก 2,000 ไม่รู้จะเอาไปยัดไว้ตรงไหน
1: ก็โอ้คนมันเยอะเนาะคนใครๆอยากไปอยู่ที่นนท์บอกอ่ะ
0: ใช่
1: แต่มันญี่ปุ่นอ่ะ
0: คือเอาว่ากันตรงๆถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยแตกใจแต่พอเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานเขาสูงไงทุกครั้งเนี่ยเขาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้
1: ใช่
0: ไม่ค่อยมีนะข่าวด้านลบๆเรื่องไม่พร้อมเรื่องอะไรแบบเนี้ย
1: เขาเคยจัดปี58โตเกียวที่เอชิเกมที่โตเกียวในปี58อ่ะ
0: ครับ
1: ล่าสุดคือฮิโรชิมาปี1994
0: พี่เจ๋งทำข่าวเคยได้ยินไหมว่าญี่ปุ่นไม่พร้อมเทคโนโลยีผิดพลาด
1: พร้อมหมด
0: ระบบอะไรพวกนี
1: ้ดีหมด
0: ไม่เคยนะแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยไม่แปลกใจ
1: ครับ
0: ม
1: ีบ้างมีบ้าง
0: เออแต่นี่พอเบาไปพอเป็นญี่ปุ่นนี่ก็ทำให้ผมว่าหลายคนก็ผิดหวังอ่ะ
1: ครับ
0: ทีมตะก้อเราก
1: ็หวังว่าจะเข้าพันได้เนาะนักกีฬาก็อ่อนล้าเนาะว่าไหม
0: ผิดพลาดของเกิดจากผู้รับจัดงานให้ทางญี่ปุ่นลืมส่งเอกสาร
1: โอ้โห
0: มันไม่น่าเกิดไง
1: ก่อนหน้านี้ก็นักบาสเกตบอลเกาหลีใต้บอกว่าเป็นการจัดที่แบบอาจจะแบบมันดูไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าก็หวังว่าจะคลี่คลายดีนะมันก็มีบ้างแหละนะครับน่าดีก็มีใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ก็ต้องช่วยๆกันอ่ะทีมงานของคนไทยเรานะ
1: ช่
0: วยช่วยเคลียร์กันหน่อยหาที่พักหาหุงอาหารนี่ก่อน
1: โอ้โห
0: แก้ขัดไปก่อน
1: ใช่แล้วเป็นไงน้องวิวน้องเมย์นำทัพไทยไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: แบดมินตันไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับแบดมินตันนะเน
0: า
1: ะเดินทางไปแล้วนะโดยทัพที่ไปโอ้โหน้องพิงค์เนี่ยออร่ามาเต็มเลยนะ
0: เป็นไงฮะ
1: พิชมนโอภาสนิพัทธ์ฮะโอ้โหตอนถ่ายรูปตรงสนามบินเนาะน้องจำมาเลยนะหน้าตาดีแล้วเนาะนะครับก็เขินฟ้าไปแล้วนะตั้งเป้าคว้า2เหรียญนะครับเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานนาชาติสุวรรณภูมินะทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยจำนวน20คนครับก็เดินทางถึงนาโกย่าไอจิญี่ปุ่นเรียบร้อย
0: ครับ
1: ก็ไปเที่ยวบิน TG-644 ครับมีพลอากาศเอกมณฑลสัจกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดินทางไปส่งและให้กำลังใจนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชมีคุณปิชาลาลนด้วยรองผู้ว่าการกีฬาแบดมินตันไทยนะครับฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิสาหกิจกีฬานะครับและนายยุทธยานะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศนะ
0: ครับ
1: ก็ทอก็ไปส่งนักกีฬาด้วยนะครับก็โค้ชของเราคือโค้ชท็อปนะภควัตวิไลลักษณ์และโค้ชเต้พัฒพลเงินศรีสุขนะครับก็ไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับโค้ชท็อปเนี่ยภควัตภควัตนะบอกว่าสภาพอากาศของนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์หลังจากผ่านการฝึกซ้อมเก็บตัวมาอย่างเข้มข้นตลอด2สัปดาห์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยในกกท.โดยไม่มีนักกีฬาคนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะมีเพียงอาการตึงของกล้ามเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นภาพรวมถือว่าพร้อมสมบูรณ์แบบในการแข่งขันไทยผสมผสานระหว่างนักกีฬาดาวรุ่งและมากประสบการณ์นะครับก็หวังว่าจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมานะส่วนโค้ชเป้เป็นยังไงก็บอกว่าทีมหญิงมีความลงตัวอย่างมากทีมชายชายเดียว2มือแรกสามารถสู้กับทุกชาตินะอาจจะต้องพิจารณาการจับคู่ในประเภทชายคู่ตามลักษณะของคู่แข่งอีกครั้งซึ่งบาสเตชพลพลนครนะครับก็เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้วยบาสเฟรมเนี่ยมีลุ้นคู่ผส
0: ม
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับนะ
0: สู้ๆกันแล้วกัน
1: ใช
0: ่ครั้งที่แล้วเราได้แค่1ทองแดงเท่านั้นเองนะ
1: ทีมหญิงไหม
0: ทีมหญิงครับครั้งนี้เราก็หวังจะขอทองหน่อยไหมเจ้าวิว
1: เออเนาะครับก็อย่ากดดันตัวเองวิวผลงานช่วงหลังอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนอกแต่ว่าก็อ่ะอย่าไปกดดันนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราเชียร์อยู่แล้วมีวิว

0: นิสานะนะครับ10คนของฝ่ายชายนะครับอิคคิวพริจพลเทเลรัสกุลน้องโอโม่ภากพลเทเลรัสกุลคิมหันธนวัฒน์ยิ้มจิตครับภูริทัตอารีครับมีพีระชัยสุขพันธ์น้องพีนะน้องทีมวรพลทองสง่าโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรบาสเดชพลวรนครนะและแต่เติ้ลรุ่นแต่พระอุบทองครับส่วนนักกีฬาหญิงของเราก็มี10คนนะมีน้องมีพรวีน้องเมรัชนกน้องเมย์สมบัติลาเกตทองไงน้องพิงพิชมนเนาะกัจจางณปะภากรตุงคสถานน้องแพทหันแต่ทิพย์มีจาดเนาะ
1: ครับ
0: มูนาอันนาเอียบสะอาดนะฮะเมยภากับนาฬิกาไงเฟรมสุภาพเพียรสาภาและน้องเจนชนิชาสุเจตภารัตครับผมก็จะแข่งขันนะครับประเภททีมเนี่ยแข่งก่อนนะนน
1: ครับ
0: โอ้ยหลังจากพิธีเปิดมาแล้วนะ20ถึง20กันยายนนะฮะ20ถึง24นะและในประเภทบุคคลครับจะเริ่มแข่ง25ถึง29กันยายนติดตามได้ทาง S Play นะครับและช่องฟิทีวีทั้ง7ช่องนะนะครับหนึ่งในนั้นคือช่องก้ากด30ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะแบตเราจริงๆดูสนุกอะ
0: ครับ
1: คือลุ้นได้ทุกคนน่ะนะฮะสำหรับเอเชียนเกมแต่ถามว่าจะถึงเหรียญไหมมันอยู่ที่วันนั้นๆด้วยว่าจะท็อปฟอร์มหรือเปล่า
0: ครับ
1: จริงๆฝีมือก็ใกล้เคียงกันหมดนะฮะ
0: น้องพีงก็ว่าตื่นเต้นมากนะเพราะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกไงสไตล์การซ้อมในรูปแบบใหม่จะเน้นไปที่เกมบุกนะหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกของน้องด้วยนะครับ
1: ประมาณนี้นะเร
0: ื่อง
1: ของแบดมินตันเดินทางไปเรียบร้อยนะฮ
0: ะมีอะไรไหม
1: ไปถึงน่าจะไม่มีปัญหานะ
0: ไม่มีนะไม่มีนะ
1: มีโรงที่พักอะไรน่าจะพร้อมนะ
0: ครับ
1: อย่าให้เหมือนทีมตะกร้อนะแจ็คพอตไปแล้วนะ
0: ไม่มีครับ
1: อ่ะส่วนข่าวล่าสุดมีอัปเดตครับ
0: ครับ
1: ปรีอันชนกพรการุญยทัศน์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกาศถอนตัวจากเอเชียนเกม
0: อ้าวเหรอ
1: หลังจากทีหน้ามาคู่ใจบาดเจ็บครับ
0: ครับ
1: เราก็ต้องใช้เวลาในการรักษาฟื้นฟูนะครับก็แข่งไม่ทันหายไม่ทันนะคร
0: ับ
1: ปริอันก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากนะครับเพราะว่าทุ่มเทเตรียมตัวแล้วก็เสียสละอย่างหนักมาตลอดหลายปีตั้งแต่โอลิมปิกเลย
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายต้องพลาดเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับแต่ว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าทีน่าต้องมาก่อนการแข่งขันเสม
0: อ
1: แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการดูแลที่เหมาะสมเนี่ยทีน่าจะกลับมาแข่งขันในกีฬาระดับสูงอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับก็จริงๆเอเชียนเกมครั้งก่อนนี่ทั้งคู่เฉียดใกล้โพเดียมนะปริยันก็ยอมรับว่ามีความฝันที่จะกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วก็คว้าเหรียญทองกลับมาให้ไทยแต่ความฝันนั้นต้องรอไปก่อนนะครับอย่างไรก็ตามยังมองบวกครับนี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงอีกหนึ่งบทที่ยากลำบากของชีวิตปีนี้ก็สอนให้เรียนรู้ที่จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปสามารถร้องไห้ได้สามารถผิดหวังได้และมีวันที่รู้สึกเจ็บปวดมากกว่าวันอื่นๆแต่การจมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้มันเปลี่ยนแปลงครับ
0: ครับ
1: ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได
0: ้
1: สิ่งเดียวที่ทำได้คือเลือกว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ดังนั้นจะลุกขึ้นอีกครั้งผลักดันตัวเองให้หนักขึ้นและเดินหน้าต่อไปนี่นะ mindset ของ
0: เนาะ
1: นักกีฬานะ
0: ต้องงี้นะ
1: ต้องมองบวกแล้วก็ส่งกำลังใจถึงเพื่อนนักกีฬาและเพื่อนร่วมทีมชาติไทยทุกคนด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยดูแลม้าของตัวเองให้ดีและทำให้ประเทศไทยภาคภูมิใจครับ
0: ครับ
1: เนี่ยแหละบางทีอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ไม่ผลจริงเนาะ
1: มัน
0: ซ้อมมาทั้งปีอ่ะซ้อมมาโอ้โหแรงปีอ่ะ
1: มันอยู่ที่ดวงอ่ะ
0: ครับเหมือนวิ่งอ่ะใช่ไหม
1: ทุกกีฬาแหละ
0: ซ้อมมาไม่กี่โอ้โหซ้อมแบบมาแบบ4ปีอ่ะวิ่งไม่กี่นาทีโอ้โหบางครั้งบางคนเจ็บเนี่ยสงสารนักกีฬาเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ช่วงท้ายดูข้อความดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: มีคุณมิกซ์ทีอาร์บอกว่ารายการนี้บ้าหยอกกันจริงๆเลยเชียว
0: เอา
1: ชมกันไปชมกันมานะฮะมีคุณชาวนันทักทายเข้ามา
0: คุ
1: ณปลาร์กนะครับแล้วก็คุณจตุรงทักทายเข้ามานะฮะทาง YouTube ประมาณนี
0: ้
1: นะครับทาง SMS ก็ตอบเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ฮะ Facebook มีไหม
1: Facebook มีไหมฮะ
0: บอกว่าคุณวรุษสวัสดีเข้ามานะครับพี่เจ๋งพี่นนท์สวัสดีนะคุณชวันนันนะครับพี่เจ๋งคุณจุเทพใช่ไหมวันนี้รอชมญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ใครนะฮะ
0: ญี่ปุ่น
1: ใครส่งมาฮะ
0: คุณจุเทพ
1: คุณสุเทพนี่คุณนะหัวหน้าเราหรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่คุณนั่นจะเป็นอะไรนะ คุณชัดคุณโอ้คุณจอร์จคุณจุติเทพ
1: โอ
0: ้ครับผม
1: ใจเลย
0: โอ้ครับคุณจุติเทพส่งมา
1: ครับผม
0: วันนี้จะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจออะไรวะญี่ปุ่นเจอเวียดนาม
1: บ
0: อลหญิง
1: ครับ
0: นะครับ FC เบ่งรายการตัวครับพี่รุ่งสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่นนท์เมื่อเช้าตอนพี่เจ๋งกับพี่หยองจัดรายการด้วยกันเพราะพี่เจ๋งกับจะสาวพี่หยองเพราะพี่หยองชอบขัดพี่เจ๋งอยากถามพี่เจ๋งว่าพี่เจมท้อกี่เดือนแล้วครับอ้าว
1: น่าจะ11เดือนแล้วเกินกำหนดแล
0: ้
1: ว
0: เมื่อวานนี้คุณเจมพอทัศนาไอ้นาธานเจมลงไปใช่ไหมล่ะก็บอกโอ้โหคนเจมเป็นคนชื่อเจมเป็นเด็กคนหน้าตาดีอะเนาะ
1: โอ้ย
0: เป็นน้องชายของลีออนเจมใช่ไหมนาธานเจมเนี่ยเขาเลยบอกโอ้คนชื่อเจมเนี่ยหน้าตาดีครับเมื่อวานนี้ที่นาธานเจมไงที่ลงมาเป็นสำรองอ่ะในฐานะกองหลังยืนคู่กับทางไอ้เจ้าชนนธรรมา
1: ครับ
0: ครับผมก็โอ้หน้าตาดีเหมือนกันนะใช่ไหม
1: แล้วน้องเจมเราอะสูสีไหม
0: ก
1: ็ทำไมคิดทำไมต้องคิดล่ะ
0: ครับคิดนิดนึง
1: น้องเจมนี่ท้องหลายเดือนแล้วยังไม่คลอดจะดี
0: ครับ
1: แซวน้อง
0: เหรอ
1: แม่
0: ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะ
1: ครับ
0: ลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าเลวอนเจมฮะนาธานเจมนะเป็นกองหลัง
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ่
1: ะช่วงท้ายต้องฝากผลิตภัณฑ์ดีๆกับคุณผู้ฟังหน่อย
0: ครับ
1: นะฮะคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานหม้อก่อและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทครับโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับ
0: ฝากไปด้วย
1: แล้วก็ยังมีเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าด้วยนะครับเอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารเฮลตี้ความจุ1ลิตรมาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ก็ได้ครับเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวข้อความผมเก็บตกให้นะฮะทีมอะไรครับนำ 2-0 แล้วแพ้ 2-3 คิกิสถานเจ้
1: แมนยูหรือเปล่า
0: เอาคิกิสถานเจ้เอ สวัสดีครับทั้งสองท่านครับบอลหญิงไทยโดนต่อว่านัดแรกโอ้โหเจอญี่ปุ่นไม่ไหวญี่ปุ่นแชมป์เก่าอ่ะสองนัดที่เหลือไว้วันนี้ลุ้นกันได้บ่ายสองนะ
1: ครับ
0: เจอชนิดไทเปนะครับเพราะฉันไม่มีที่นอนเหมือนใครก็คืออะไรไม่แน่ใจขอบคุณคุณเจคุณโดนจัดรายการคู่กันนะครับประมาณนี้ชอบเขาบอกมานะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: พี่หยองนี่ชอบขัดเหรอพี
0: ่ชอบขัดต้องไม่มาต้องมีมาเดี๋ยวต้องตัดละ
1: สาวไหม
0: สาวแล้วตัดงานแล้ว
1: เอาแล้วพักก่อนครับเวลาปวด

0: หัวสวลั่นคนเชื่อก็มีเผยผบตรตอบกลับแล้วหลังถามปมทองเจือเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเห็นแล้วชื่อวรพักโผล่1ใน28ลิสต์สหรัฐเจาะคว่ำบาตรเอี่ยวสแกมเมอร์ลั่นใครถูกกล่าวหาไปเคลียร์ตัวเองด้านวรพักโพสต์ไม่เคยร่วมสแกมเซ็นเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบอนุทินเดือดบอกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเหมือนมาโกงบนหัวผมลุยขยายฟันข้าราชการเอี่ยวชี้แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพบแล้วรอยรั่วท่อน้ำมันพระราม3คลองเตยเตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่ป้องกันเกิดเหตุซ้ำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมีข่าวที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับว่าวันนี้เป็นการมอบกล่าวมอบนโยบายต้องขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดให้มีการประชุมในวันนี้ขอบคุณนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอำนวยพรให้ตนเองในวาระครบรอบวันเกิดซึ่งวันนี้ปีนี้ครบรอบ60ปีและวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตนเองก็อยู่ในกระทรวงนี้มาประมาณ3ปีมีความใกล้ชิดสนิทสนมทำงานด้วยกันมาตลอดขอชื่นชมการทำงานของทุกๆคนและสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีมีเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยต้องมีความรับผิดชอบก็คืองานถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้กลางเดือนธันวาคมต้องดำเนินการให้สมพระเกียรติและงบประมาณต่างๆในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการให้สมบูรณ์แบบและหลังจากนั้นก็จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อไปนะคะก็ขอให้วางแผนการล่วงหน้าให้มีความต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะอย่าให้มีความวุ่นเฟื่อยซ้ำซ้อนพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีการจัดทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับอำเภอก็ขอให้มีการวางแผนเผชิญเหตุด้วยความละเอียดรอบคอบและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้สมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความคิดเห็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้ให้ความสำคัญคือการดำเนินการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนายกบอกว่าเรื่องนี้บั่นทอนความมั่นใจประชาชนมากพอสมควรไม่มีใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้สุจริตซึ่งถือเป็นดาวเคราะห์แล้วก็แม้ว่าจะกำลังดำเนินการอยู่สมมติว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยเกิดขึ้นโดยระบบหรือธรรมชาติก็คงจะไม่มีใครเชื่อที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนเห็นได้ว่ามีบุคคลภายนอกมาร่วมด้วยเป็นเรื่องน่าอนาจใจมากพูดในภาษาที่เป็นพี่น้องกันคือการมาโกงบนหัวผมแล้วตอนนี้สังคมสรุปและพิพากษาไปแล้วและตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันก็ต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำ

0: เมื่อไหร่นะคะปลัดมหาดไทยก็สั่งให้ออกจากราชการต้องสั่งนะคะว่าต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าการดำเนินการทำอย่างเต็มที่ไม่มีการเกรงกลัวอิทธิพลใดๆหากใครมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะคะก็จะต้องไปดูกันให้อย่างชัดเจนเข้มงวดค่ะไม่ต้องไปเกรงกลัวใครต้องฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานเปรียบทุกคนเป็นเจ้าบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆใครไม่รู้มาทำลายทรัพย์สินบ้านของเราตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันตนเองมาอยู่ที่นี่3ปีต้องเกรงใจกันบ้างนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าชัดอยู่แล้วรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องรับทั้งผิดทั้งชอบเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนขวัญน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของตนเองดังนั้นก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็พูดไว้หลากหลายประเด็นนะคะระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตอนหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการไปนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อที่ว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุบางครั้งเมื่อไปอยู่ตรงนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าตนไปเหนือท่านใดได้นะคะแล้วก็ยังระบุว่าทุกคนนั้นมีโอกาสซึ่งตนเองทำให้เห็นแล้วเพราะว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายคนไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามตนเองนั้นยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนนั้นมาถามด้วยซ้ำนะคะตนเองนั้นพร้อมที่ตอบได้หมดจริงๆแต่ว่าก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอย้ำด้วยว่าทุกคนนั้นมีโอกาสอย่าไปคิดว่าไปอยู่แล้วไปอยู่เลยมันต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นอยู่กับผลงานนะคะตนเองก็กดปุ่มรีเซ็ตตลอดเวลาไม่มีความลับอะไรกับปลัดกระทรวงมหาดไทยการหารือก็เป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะตนเองก็เอาด้วยหมดสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นแสดงผลงานอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือหัวสวนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ประชุมสภาเดือดเลยเมื่อวานจวกภูมิใจไทยเกี่ยวกับการหัวสวนะคะเรื่องนี้นะคะกรณีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.แม้มติจะออกมาแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อนะคะว่าไม่มีคนพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆคนเชื่อก็มีแล้วก็ไม่ตอบคำถามกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนภูมิใจไทยบอกว่ามีเพียงว่ามีการประชุมก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวยังสอบถามกรณีทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีหลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าผบ.ตร.ตอบกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยค่ะ
1: และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลหลังปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายเบนจามินสุการจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและคณะก็รอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะ 12:10 นเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mpod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้า

0: ประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกม

0: ปรากฏชื่อของตนเองนั้นในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐที่แจ้งว่าหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนะคะนายวรพัฒน์ยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเมอร์นะคะการฟอกเงินแล้วก็การค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะก็บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการสแกมเซ็นเตอร์ตามที่มีการกล่าวถึงพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดต่อหน่วยงานสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการของทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ตรงประเด็นนะคะนายวรภักดิ์บอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าวปัจจุบันนั้นมีคดีหนึ่งค่ะที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วแล้วก็อีกคดีหนึ่งได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลและไม่ขอคาดเดากรณีที่ชื่อของตนเองนั้นไปปรากฏในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ทำต่อไปนั้นก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐนะคะสำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยขอไม่เปิดเผยหรือว่าโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสมก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
1: มาดูประเด็นเรื่องของการตั้งบอร์ดคุม Data Center กันบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมติดตามการกับเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Data Center นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการเน้นย้ำนะคะเรื่องการลงทุนเม็ดเงินที่จะเข้ามาในไทยแต่ยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับเรื่อง Data Center แล้วก็ทราบว่า Data Center ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำใช้ทรัพยากรจำนวนมากขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้วันนี้มีการลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งหนึ่งตรงนี้นะคะเราก็ดีใจแล้วนะคะว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินได้ทั้งหมดแต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับความต้องการที่มีการขยายตัวต่อเนื่องอาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วมาบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเข้ามาลงทุนแล้วอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและทิศทางรวมถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนมากพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะที่ผู้ว่ากทม.นายชัดชาติพบว่ามี Data Center และมีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องเช่นนี้จริงต้องขออนุญาตแล้วก็พูดง่ายๆนะใครกล้าอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารอาจมีการเลี่ยงบาลีดังนั้นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนนะคะ

0: โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะคะและยังกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้กระทรวงนั้นสามารถติดตามแล้วก็กำกับการดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยังย้ำในหลักสำคัญก็คือว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องดำเนินการบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ถูกนำเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้เกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานนะคะเบื้องต้นอำเภอถลางได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการสั่งให้จัดทำรายงานข้อได้จริงรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ก็กำชับให้จังหวัดเร่งเดินหน้ากระบวนการตรวจสอบและเมื่อมีความคืบหน้าให้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะและนอกจากนี้ยังกำชับกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือว่าเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ในการร้องเรียนหรือว่ามีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่และนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่นะคะเป้าหมายสำคัญก็คือทำให้ประชาชนได้รับคำตอบจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบอย่างเด็ดขาดนะคะ12:18 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะมีปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะแรงเงา2ชื่อนี้จริงๆไม่ใช่แรงงานนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการปราบปรามแรงงานต่างด้าวนั่นแหละค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่ไปพร้อมกันนะคะกับหลายหน่วยงานนะคะนำกำลังบูรณาการกำกับชุดปฏิบัติการโดป้าNICE กรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2พื้นที่สุราษฎร์ธานีกวาดล้างขบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์นั่นเองค่ะปฏิบัติการนี้ขยายผลจากการปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดอนสักสุราษฎร์ธานีทำให้วันนี้ก็เป็นภาค2คือแรงเงา2นะคะซึ่งจากการได้รับเบาะแสเพิ่มเติมตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และก็เกาะสมุยก็ไปพบความผิดปกติเชื่อมโยงรวมถึงพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยแรงงานเมียนมาให้ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าข่ายลักษณะขบวนการฟอกเงินนะคะหรือการเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรนั่นเองอาจจะนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการจับกลุ่มแรงงานนะคะรวมถึงพบความผิดปกตินะคะมีความผิดปกติจากการอนุมัติหมายจับที่เกี่ยวข้องรวม33 คนจับกลุ่มได้แล้ว27 คนเจ้าหน้าที่รัฐ3 คนเจ้าบ้านพยานรับรอง9 คนแล้วก็แรงงานต่างด้าว15 คนส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามหลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาต้นตอของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรวจพื้นที่และไปพบโพรงใต้ดินรวม

0: ไปถึงน้ำที่มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำเก่าจึงมีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันรั่วไหลนะคะล่าสุดจากการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนท่ารามสามโดยระบบท่อดังกล่าวนั้นมีบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตในขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อนะคะโดยมีทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะก็บอกว่าทั้ง2บริษัทนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบรวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับแนวทางการดำเนินการกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญไว้3ส่วนได้แก่เร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือว่าเป็นจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเจ้าของท่อจะต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะคะแล้วก็ทดสอบระบบต่อระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรค่ะหลังจากดำเนินการซ่อมแซมแล้วนะคะก็จะต้องมีการทดสอบตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือว่าความผิดปกติอื่นๆด้วยหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใดจะต้องหยุดการดำเนินการทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขก่อนเดินหน้าทดสอบต่อนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงนะคะสำหรับบริเวณที่พบแผลหรือว่าจุดบกพร่องจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่พร้อมกับจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่ออยู่ใต้ต่อหม้อหรือว่าโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
1: คผ.ตรวจความปลอดภัยจุดน้ำมันรั่วพระราม3นะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยถึงความคืบหน้าตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยกรุงเทพภายหลังมีรายงานพบรอยรั่วบริเวณแนวท่อขนส่งน้ำมันล่าสุดค่ะทางคผ.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าระดับการติดไฟประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่รวมทั้งใช้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนหากพบค่าที่อาจส่งผลกระทบนะคะซึ่งมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันที่พบล่าสุดด้วยเพื่อนำไปเปรียบเทียบตัวอย่างน้ำมันที่เก็บจากการระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงเก็บตัวอย่างในวันต่อๆมาด้วยโดยจะหารือกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะหรือลายนิ้วมือน้ำมันนะคะ oil fingerprints เพื่อดูว่ามีลักษณะตรงกันหรือเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันอย่างไรสำหรับรอยรั่วที่มีรายงานพบล่าสุดยังเป็นจำเป็นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลจริงหรือไม่สามารถอธิบายปริมาณน้ำมันจำนวนมากที่พบในช่วงแรกของเหตุการณ์ได้หรือไม่นะคะแม้จุดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ควรสรุปจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันนอกจากนี้จากลักษณะสังเกตเบื้องต้นน้ำมันบริเวณที่พบล่าสุดเป็นน้ำมันเก่าขณะที่น้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำช่วงแรกดูไม่เก่ามากก็เลยจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อยืนยันว่าเป็นแหล่งน้ำมันเดียวกันหรือไม่ก่อนจะสรุปแหล่งที่มาแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งก่อนหน้านี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงนี้รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องมีการตรวจวัดสิ่งต่างๆในท่อพักระบายน้ำกทม.รวมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจสอบชนิดแล้วก็แหล่งที่มาซึ่งวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะก็พบค่า VOC สูงสุด626 ppm ก่อนจะลดลงมาเหลือ153 ppm ในวันที่10กันยายนนะคะก็ลดลงประมาณร้อยละ76ค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งขอชื่นชมนะคะช่วงนี้มีเหตุการณ์มากมายแต่ว่าปภ.แล้วก็พูดว่าเรื่องในพื้นที่ประสบเหตุนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วไม่มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นต้องขอบคุณที่มีแผนเผชิญเหตุตามที่ตนได้มอบนโยบายไว้ก็ขอให้เพิ่มศักยภาพแล้วก็การเฝ้าระวังในช่วงนี้เพราะมีฝนตกหนักไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ ซึ่งก็จะมีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ดินสไลด์นะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะมีมวลดินเกิดซุดตัวแล้วก็สไลด์มาอย่างต่อเนื่องเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรกระทบสิ่งปลูกสร้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยแหละค่ะไปติดตามสถานการณ์ดินซุดนะคะเราก็ไปดูเรื่องของความปลอดภัยจัดโซนนิ่งทำแนวกั้นเขตอันตรายเบื้องต้นทางโรงเรียนจัดเรียนแบบออนแฮนแจกใบงานให้กับนักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านขณะที่ครูกังวลนะคะเพราะว่าดินสไลด์ทุกวันค่ะอย่างเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็สไลด์อีกนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาและยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในโรงเรียนตรงนี้ก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำให้เด็ก290คนนะคะที่อยู่โรงเรียนนี้มีความปลอดภัยสามารถเรียนต่อได้โดยสรุปแล้วทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนก็จะร่วมกันจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวประมาณ6เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอาคารน็อกดาวน์หรือว่าอาจจะเสนอเป็นงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 3.5% ถึง 3.75% เป็น 3.75ถึง 4% นะคะโดยเควินวอชซึ่งเป็นประธานเฟดที่ทรัมป์เป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งนี้มาได้ไม่กี่เดือนบอกว่าปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไปด้วยจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและมีความรับผิดชอบค่ะในวอชยังเห็นว่าสมาชิกเฟดส่วนใหญ่ของคณะกำหนดนโยบายเชื่อว่าจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ไปอยู่ที่ระดับ 4-4.25% นะคะหลังจากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะทรัมป์ซึ่งเพิ่งโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้อัตราดอกเบี้ยสำหรับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วก็ยังแสดงการสนับสนุนในวอชแต่ว่ากล่าวหาคณะกรรมการเฟดนะคะซึ่งก็ลงคะแนนเสียงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นว่าเป็นปฏิปักษ์มุ่งแต่เล่นการเมืองค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่ดูโตเต้ขึ้นศาลโรดริโกดูโตเต้อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ถูกนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกถือเป็นครั้งแรกในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติขณะที่ญาติของเหยื่อพากันแสดงความยินดีสำหรับดูโตเต้นะคะที่ถูกกล่าวหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนก่อนหน้านี้เขาปรากฏตัวต่อศาลผ่านทางวิดีโอลิงก์ในการไต่สวนหลายครั้งที่ผ่านมาทนายความแจ้งว่ามีปัญหาสุขภาพทรุดโทรมดูเตอร์เต้ในวัย81ปีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกก็นับตั้งแต่ถูกจับกุมในกรุงมะนิลาเมื่อ18เดือนก่อนเขาโบกมือทักทายสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีส่วนที่กรุงมะนิลาญาติผู้เสียชีวิตค่ะจากการปราบปรามยาเสพติดของนโยบายดูเตอร์เต้ก็รับชมการพิจารณาคดีผ่านการถ่ายทอดสดแสดงความรู้สึกดีใจที่เขามาปรากฏตัวนะคะทั้งนี้สงครามปราบปรามยาเสพติดถือเป็นนโยบายหลักของดูเตอร์เต้ในระหว่างเป็นประธานาธิบดีในปี2016ถึง2022นะคะแล้วกำลังจะมีการตรวจสอบคดีฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี62ที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 30,000 คนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤตติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลด

0: 12:34 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนแล้วก็วันนี้อยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชมดวงเหมือนเช่นเคยครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: ครับ
1: ก็กลับมากันเหมือนเดิมแล้วยังคงอยู่กับการเกาะติดในช่วงของเอเชียนเก
0: ม
1: ส์ของทัพนักกีฬาไทยเนาะซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมในเวลา12:30 นไปจนถึงเวลา13:00 นครับ
0: ครับผมก็เอเชียนเกมเนี่ยเริ่มเปิดฉากจริงจังอย่างเป็นทางการเรียกว่าวิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยเริ่มต้นวันเสาร์นี้นะ
1: 19
0: อืมใช่ก็จะพิธีเปิดเนี่ยเวลาไทยจะเริ่มประมาณ16:00 น
1: ครับ
0: ที่นู่นก็ประมาณ18:00 นใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็แต่ว่าการขันกีฬาหลากหลายประเภทโดยเฉพาะกีฬาประเภททีมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะอย่างเรียกว่าเป็นการเริ่มอย่างไม่เป็นทางการก็ฟุตบอลชายทั้งฟุตบอลไทยเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยลงแข่งไปแล้วนะรวมถึงวอลเลย์บอลเมื่อวานแล้วก็เนี่ยล่าสุดที่การแข่งขันไทยทั้งสดเนี่ยเป็นบาสเกตบอลหญิง 5x5 นะก็วันนี้เราเจอกับอินโดนีเซียถือว่าคู่ปรับในอาเซียนเลยแต่ว่าต้องยอมรับว่าเราเป็นรองนะเราก็ตอนนี้อยู่ควอเตอร์3เนี่ยกำลังจะจบเนี่ยเราตามหลังอยู่48-35เลย
1: ใช่
0: จริงๆควอเตอร์แรกเนี่ยไล่ๆกันนะคะแนนเบียดกันแต่พอมาควอเตอร์2ช่วงท้ายเนี่ยเรามาโดนฉีก10แต้มแล้วตอนนี้ก็ตามหลังไป13แต้มแล้ว
1: ก็ควอเตอร์2เราเสียฟาวค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: เสียไปถึง9ฟาวเลยนะแล้วเขาได้แต้มจากจุดโทษถึง10คะแนนเขาได้ไปถึง13ครั้ง
0: ครับ
1: ก็ทิ้งห่างไปสูงสุดเนี่ยรู้สึกจะว่าน่าจะเป็น15แต้มเลยในช่วงควอเตอร์2
0: ใช่ไหม
1: ส่วนพอเริ่มควอเตอร์3มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเราก็ยังมีปัญหาเรื่องของการฟาว
0: ครับ
1: เหมือนแต่จริงๆเรื่องของการฟาวเราใกล้เคียงกับเขานะเพราะอินโดนีเซียก็พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยเขาเริ่มมีฟาวแท็กเกิลกับเราบ้างแล้ว
0: ครับ
1: นะครับส่วนแต่เราเนี่ยเปอร์เซ็นต์3แต้มไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยเรื่องของ3แต้มเนี่ยเราใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองเนาะจะมีทางด้านอินโดนีเซียที่2คะแนนเนี่ยเขาเก็บไป14ครั้งเลยนะ
0: ครับ
1: เปอร์เซ็นต์เนี่ย 37% ส่วนของเราเนี่ยยิง2คะแนนลงเพียงแค่9ครั้งเท่านั้น
0: ครับ
1: จากทั้งหมด24ครั้ง
0: ก็ต้องบอกว่าเราก็เป็นรองนะอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นชาติที่เล่นบาสได้ดีเหมือนกัน
1: ใช่
0: อินโดมาเลเซียแล้วก็ถ้าในอาเซียนในฟิลิปปินส์ก็คงเป็นเบอร์1
1: ใช่แต่ว่าต้องยอมรับ ว่าไทยเราก็ทับย่ำห่วงสาวไทยเราก็ถือว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เรียกได้ว่าเป็นกึ่งๆดาวรุ่งเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีซีเนียร์อย่างอสุภาวดีกุญชวน
0: ครับ
1: พี่โบนะครับก็อายุอันนี้เป็นกัปตันทีมก็อายุเนี่ย33จะมีพี่มั่มเนี่ยที่เล่นด้วยกันประจำอย่างสัตสิพรวงตาผาเนี่ยอายุ27
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุ
0: ม
1: ก็จะอายุเฉลี่ยเนี่ย21ปี
0: ครับ
1: จะมีน้อยสุดเพียงแค่อายุ18ปี2คนเท่านั้นคือยานิสากับรัตติกา
0: ครับผม
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นชุดที่เป็นเหมือนชุดกึ่งดาวรุ่งแล้วมีซีเนียร์อย่างพี่โบเข้ามาช่วยนะครับก
0: ็
1: ถ้าจะมองว่าเป็นรองอินโดนีเซียก็ถือว่ามองในจุดนี้ได้นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่25ขึ้นไปเลยนะ
0: ครับ
1: ผมก็อยู่ในช่วงพีคของทัพนักกีฬา
0: แล้วก็มีเรียกว่าน่าจะเป็นตัวโอนสัญชาตินะคิมเปียร์หลุยเนี่ยคิมเปียร์ลูอิสเนี่ยเป็นเล่นอยู่ในลีกเยอรมันเลยนะอายุเนี่ย33แล้วก็ถือว่าเป็นตัวหลักของอินโดเพราะดูทำคะแนนได้เยอะอยู่นะแล้วก็มีบทบาทกับเกมวันนี้พอสมควรเลยก็ตอนนี้กำลังจะจบควอเตอร์3แล้วเราตาม 49-37 ก็เหลือควอเตอร์หนึ่ง
1: ใช่
0: ครับผมส่วนเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เรียกว่าเอเชียนเกมกีฬาไทยน่าจะคึกคักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมานะก็มี2ประเภทกีฬายอดนิยมของเราเนี่ยลงสนามทั้งคู่เลยทั้งฟุตบอลชายยู23แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงใช่ไหมเราไปเริ่มที่วอลเลย์บอลหญิงแล้วกันเมื่อวานเนี่ยเราก็ลงสนามนัดแรกใช่ไหมก
1: ็
0: เจอกับมองโกเลียนะก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราชนะมา3ครั้งรวดเลยก่อนหน้านี้แล้วก็ชนะ3เซตรวดทุกครั้งที่เจอกันนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ใช้เรียกว่าชุดใหญ่ลงสนามเลยมีโวยกัญญารัตน์ขุนเมืองนะมีออมสินสัตสิภาพรจันทวิสูตรเนี่ยมีนุ้งนิกนันทิชาใจแสนมีอัชรพรคงยศแล้วก็บุ๋มบิ่งแพชชูออนรวมถึงแก้วกระยาเนี่ยก็ถือว่า โค้ชออสจัดทีมชุดใหญ่เลย
1: ใช่
0: แล้วก็เซตแรกเนี่ยก็ตามคาดนะเราก็ชนะไป 25-12 ไม่ยากเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่แล้วก็เซต2เนี่ยมีช่วงที่คะแนนเนี่ยบิดเบียดกัน 10-9 แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็มาชนะ 25-18 แล้วก็เซตที่3เนี่ยเราก็ชนะไปอีก 25-18 ทำให้ไทยเนี่ยประเดิมเก็บชัยชนะในเกมแรกของวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ได้สำเร็จนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่ามองโกเลียก็ถือว่าสู้ได้ดีนะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะเบียดกับไทยแต้มที่ถือว่าในช่วงเซตที่2กับเซตที่3เนี่ยแต้มดูจะไม่ได้ห่างกว่าที่คิด
0: ใช่
1: นะครับก็หลังเกมเนี่ยมีทางด้านของปิยนุชแป้นน้อย
0: ครับ
1: เขาก็พูดถึงทีมชาติมองโกเลียแต่ว่าหลังเกมเนี่ยมองโกเลียเขาก็มาขอถ่ายรูปกับทีมไทยด้วยนะ
0: ก็แชมป์เอเชียนะ
1: ใช่ก็ถือเรียกได้ว่าทีมไทยเนี่ยก็ถือว่าหลายชาติก็ถือว่าจับตามอง
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าหลังเกมปิยนุชแป้นน้อยก็พูดถึงทีมชาติมองโกเลียเหมือนกันเสียงก็พูดถึงมองโกเลียเนี่ยถือว่ามีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดนะหลังจากที่ในช่วงเซต2กับเซต3เนี่ยสู้กับเราได้ดีเลยแต่ว่าการที่เราชนะในเกมนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการซ้อมไปในตัวที่ดีพอที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเรียกได้ว่าอย่างเซต2เซต3ก็ถือว่าเล่นเอาเหนื่อยพอสมควร
0: ครับ
1: นะครับส่วนแมตช์ต่อไปก็ต้องโฟกัสกันไปที่ไทยเนี่ยจะเจอกับคีร์กีซสถานนะในวันนี้เวลา 17:00 น
0: เวลาไทยนะครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์กันต่อเนื่องเลยวอลเลย์บอลเนี่ยจะแบ่งเซกชันเลยนะก็คืออีเวนต์ของผู้หญิงเนี่ยจะแข่งก่อน
1: ครับ
0: จนจบเลยนะชิงเนี่ยวันที่22กันยาก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยประเภทชายเนี่ยจะเริ่มลงแข่งนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้ไทยจะเจอกับชนิดไทเปนะก็ชนิดไทเปเมื่อวานก็ชนะคีร์กีซสถานมาเอานี้ไทยเจอคีร์กีซสถานนะ
1: ใช่
0: ตอน 17:00 นคีร์กีซสถานเนี่ยเมื่อวานนี้ก็แพ้ชนิดไทเปมา3เซตรวดเหมือนกันก็ดูแล้ววันนี้ไทยก็น่าจะผ่านได้นะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายในวันที่18ไทยจะเจอกับชนิดไทเปตอน 17:00 นเหมือนเดิ
1: ม
0: แข่ง3วันติดเลยนะวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจของวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเมื่อวานก็มีเวียดนามครับเพื่อนบ้านจากอาเซียนเราเนี่ยก็ชนะกาตาร์ไป 3-0 เซตเกาหลีใต้ชนะฮ่องกง 3-0 เซตนะแล้วก็จีนเมื่อวานชนะฟิลิปปินส์3-0เซตครับรวมถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยก็ชนะเนปาลไป3-0เซตเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวว่าไม่มีพลิกโผนะ
0: ครับ
1: นะครับก็บรรดาชาติที่คนหน้าคนตาก็น่าจะเข้ารอบสู่น็อกเอาท์นะเดี๋ยวต้องรอดูกันในนัดที่เหลือ
0: ก็ควายเจอมั้ยถ้าควายสายเจอใช่มั้ย4กลุ่มเนี่ย
1: เดี๋ยวผมดู
0: น่าจะควายสายเจอนะในรอบต่อไปก็เดี๋ยวดูว่าเราจะเจอกับใครในรอบหน้าหรือว่าอาจจะเดี๋ยวต้องดูวิธีจับสายในรอบน็อกเอาท์อีกทีนะแต่ว่าดูแล้วเราก็น่าจะเข้ารอบแหละเพราะว่าเกมแรกก็ชาเวลาเราคู่แข่งก็ไม่ได้แข่งมากนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์วันนี้แล้วก็วันนี้เจอกับคีร์กีซสถานตอน17:00 นแล้วก็พรุ่งนี้เจอกับทางด้านของชนิดไทเปก็17:00 นเหมือนกันครับผม
1: ก็รู้สึกว่าจะเป็นการรอบน็อกเอาท์เนี่ยรู้สึกจะเป็นการแบบว่าฟีลเหมือนจัดอันดับรวมเนาะคล้ายๆชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็มาเจอกันลักษณะน่าจะคล้ายๆกัน
0: ใช่ๆอ่ะเดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันสำหรับวอลเลย์บอลนะแล้วเดี๋ยวจบตรงนี้ก็เตรียมทีมยาวๆสำหรับโอลิมปิกเกมแล้ว
1: ครับ
0: ในการชิงแชมป์โลกด้วยนะปีหน้าแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอีกกีฬานึงที่เรียกว่าลุ้นกันแบบลุ้นระทึกเลยนะก็คือฟุตบอลชายเมื่อวานเนี่ยทีมชาติไทยชุด U23 เนี่ยของโค้ชวังก็ลงเล่นนัดประเดิมสนามเอเชียนเกมนะเจอกับคีร์กีซสถานโอ้โหต้องบอกว่าใครได้ดูเนี่ยลุ้นเหนื่อยมากเมื่อวานเนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากครับก็ไทยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะจะขาดแค่ยศกรบุรพาใช่ไหมเมื่อวานที่ไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ได้ลงตัวจริงเพราะว่าก็เพิ่งบินไปสมทบกับทีมนะก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยหน้าเป้าเนี่ยใช้ทางด้านของวรวุฒิน้อยศรีที่เล่นร่วมกับเจฮันฟินมามะนะแล้วก็ชวันวิสแซ่เราลูกเกมเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยสูสีนะแล้วเราเนี่ยมาเสียท่าโดนนำไปก่อนไงจากจังหวะที่เขายิงลูกแรกใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ก็ยิงผ่านวาริชูทอง
0: ใช่ใช่
1: ใช่ก็ลอดข่าววัลลิชทองผ่านมือของสรวัตรโพสมันไป
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเมื่อวานเนี่ยใครยิงนะแต่ว่าเขานำเนี่ยเรา2ลูกเลยนะเมื่อวานเนี่ย
1: ครึ่งแรกนำก่อน
0: ใช่
1: แล้วเด
0: ี๋
1: ยวพอเริ่มครึ่งหลังมาได้2นาทีเนี่ยเขาก็ยิงเพิ่มเป็น2-0เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ใช่กับ
0: ครับผม
1: ก่อนที่ไทยเราเนี่ยก็เดินหน้าเร่งเครื่องนะเพราะว่าตาม1-2ประตูเนี่ยก็ถือว่าเขาเข้าขั้นสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานเนี่ยแข่งกันช่วงบ่าย2เลยนะก็เราเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับจีอาญี่ปุ่นนะคีกิสถานแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยเป็นฮ่องกงครึ่งแรกเนี่ยนาทีที่22เนี่ยเราตกเป็นฝ่ายตามหลังกันนะจังหวะยิงของอิสคันดาเบคอฟใช่ไหมลูกยิงไกลเข้าผ่านมือของสารวัตรเข้าไปลอดขาตัวประกบด้วยตัวหนึ่งแล้วก็ครึ่งหลังเริ่มมาแป๊บเดียวเนี่ยบาบาคอฟเนี่ยจังหวะที่เปิดมาแล้วบอลไปเข้าทางเนี่ยเขาก็ยิงสวนเข้าไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่55เนี่ยไทยมาได้ประตูไล่ขึ้นมา 2-1 นะจากจังหวะที่ลูกเปิดของธนกิจชนเมืองปากไปเข้าหัวของเจฮานาฟิมามะหม่งเข้าไปแล้วก็ไทยเนี่ยเปลี่ยนตำรองก็เมื่อวานเนี่ยแจ้งเกิดเลยนะปริพันธ์วงศาเยาวชนของบุรีรัมย์ตอนนี้ซีซั่นนี้เขาไปอยู่กับราศีสลายยูไนเต็ดนะก็ยิงลูกแรกเนี่ยปั่นด้วยซ้ายโค้งเข้าไปเลยแล้วจังหวะลูก 3-2 เนี่ยก็ได้คล้ายๆกันแต่ว่ายิงยัดเสาแรก
1: ครับ
0: ก็จบเกมเมื่อวานไทยแซงชนะไป 3-2 ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าคีกิสถานเยอะนะตอนแรกเราคิดว่าน่าจะชนะได้สบายนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหนื่อยอยู่พอสมควรแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยพอเราเริ่มใช้แนวลุกเยอะขึ้นแล้วก็มียศกรบุรพาลงมาช่วยเชื่อมเกมลุกเนี่ยทำให้เราเล่นได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: แต่เมื่อวานนอกจากแนวลุกเนี่ยผมต้องชมสรวัตรโพสมันนะเพราะว่าช่วยเซฟให้ไทยเนี่ยไม่เสียประตูเยอะกว่านี้
1: ใช่
0: น

0: มื่อวานเนี่ยสารวัตรพลสมันประตูจากปัตตานีเนี่ยก็ถือว่าเหนียวมากจริงๆเขาเล่นอยู่สงขลานะในไทยลีก3เนี่ยแล้วก็เพิ่งย้ายมาท่าเรือแล้วก็ถูกยืมตัวไปปัตตานีปีนี้นะ
1: ใช่
0: ก็3แต้มสำคัญนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านัดเนี้ยนัดแรกเราควรจะได้ชัยชนะเพราะว่าเดี๋ยวนัดหน้าเจอฮ่องกงเนี่ยจะได้ไม่ต้องกดดันมากนะแล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ดูเกมนี้ฮ่องกงเจอญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สู้ญี่ปุ่นได้ดีนะญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยเมื่อวานก็หลังเกมเนี่ยก็โค้ชวังให้สัมภาษณ์นะก็บอกว่าไม่ก็มองว่าคีสถานเนี่ยเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแล้วถือว่าเล่นได้ดีนะไม่แล้วก็เชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยลูกทีมมีความกดดันอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องชมลูกทีมที่ไม่ยอมแพ้นะแล้วก็พลิกสถานการณ์ได้สำเร็จถึงแม้ว่าจะตามหลังอยู่2ประตูก็ตามนะแล้วก็พูดถึงนักเตะที่แจ้งเกิดเมื่อวานด้วยอย่างปริพันธ์วงศ์สารเนี่ยก็บอกว่าได้ติดตามผลงานมาสักระยะแล้วนะแล้วก็มองว่าเป็นผู้เล่นที่มีความเฉียบคมในการจบสกอร์เลยเลือกที่ส่งลงมาในครึ่งหลังที่เราตามหลังอยู่2ประตูเนี่ยเพื่อมาเปลี่ยนเกมแล้วก็น้องก็ยิงได้2ประตูตอบแทนครบวังเลยนะ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยก็มองว่าเกมที่ห้องเราจะเจอฮ่องกงเนี่ยวันอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเก็บชนะได้ก็น่าจะการันตีการเข้ารอบ 100% เลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเจอฮ่องกงวันอาทิตย์บ่าย2เหมือนกันดูแล้วก็เรากับฮ่องกงก็จริงๆเราเพิ่งแพ้มานะในอุ่นเครื่องเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ธรรมศาสตร
1: ์
0: ตอนนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็คนละชุดกันละผมว่าคราวนี้เราน่าจะเรียกว่ารู้วิธีการเล่นของฮ่องกงแล้วเราก็น่าจะรับมือได้แล้วก็ดูแล้ววันอาทิตย์นี้ไม่น่าจะพลาด3แต้มนะแต่ว่าจะไม่มียศกรก็ตาม
1: ใช่ก็ยศกรก็บินกลับทันทีเลยเนาะหล
0: ัง
1: จากที่จบการแข่งขันเมื่อวันที่ผ่านมา
0: เดี๋ยวยศกรเนี่ยวันอาทิตย์นี้จะกลับมาช่วยชมรีทำศึกกับบีแมทเจอบุรีรัมย์นะแต่ว่าเมื่อวานหลายคนกองหน้าเราก็เล่นดีนะมันอยากจะให้นาฟีมามาก็เล่นดีชวันวิซ่าเราก็อาจจะยังไม่ได้ช่วยทีมได้เยอะแต่ว่าผลงานก็ไม่ได้แย
1: ่ ม
0: ีส่วนกับเกมพอสมควรเลยส
1: ่
0: วนวรุณน้อยสีก็ถือว่าเล่นดีกองกลางเมื่อวานเราเนี่ยเป็นสิทธาบุญล่านะก็ถือว่าโอเคเลยรวมถึงพี่ชัยเสงอโทกส่วนแนวรับเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยในเกมแรกแต่เดี๋ยวดูว่าเกมหน้าเนี่ยเขาจะใช้ใครนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคู่เซนเตอร์เราเนี่ยอาชนะพัฒน์พงพันธ์เนี่ยเป็นกัปตันทีมน่าจะเป็นตัวยืนอยู่แล้วแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวดูว่าเกมหน้าจะใช้ใครเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยใช้ท่านนท์ชานนทำมาแต่ว่าจริงๆชานนเป็นวินแบ็กนะแล้วก็มีส่งนาธานเจมาครึ่งหลังเนี่ยก็ทำได้ดีเลย
1: ครับ
0: ครับผมพิชิตชัยก็เล่นได้เซนเตอร
1: ์ใช่
0: เดี๋ยวดูว่าเกมหน้าโค้ชวังจะจัดทีมยังไงนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเป็น3แต้มที่สำคัญเลยของเรา
1: ก็ถ้าเกมหน้าชนะโค้ชวังก็บอกว่าเกมกับญี่ปุ่นก็จะจัดทำง่ายขึ้น
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะโรเตชันเพราะว่าบอลเอเชียนเกมมันเตะติดๆเลยนะ
1: ถ้านั้นหน้าชนะนี่ก็การันตีเข้ารอบน็อกเอาท์แล้ว
0: ครับผมอ่ะส่วนอีกคู่นึงเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเหนือคาดนะฮ่องกงเพราะว่าก่อนเกมต้องบอกว่าหลายสื่อเนี่ยมองว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าเยอะเลยแล้วน่าจะชนะได้ขาดด้วยแต่ไปมาเนี่ยกว่าจะขึ้นนำอ่ะก็เกือบท้ายครึ่งแรกแล้วนะคนยิงเนี่ยเป็นฮิซาซุกุอิชิอินะคนที่ยิงประตูขึ้นนำให้กับญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ครองเกมฝ่ายเดียวเลยญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็กว่าจะได้ประตูที่2เนี่ยมาได้ช่วงท้ายเลยจากนากาโน่นะในที่89
1: ครับ
0: แต่ว่าคนหนึ่งที่เล่นได้ดีเลยเมื่อวานเนี่ยคือยูโตะโอเซกินะกองกลางจากคาวาชิมะฟันตาเล่คาวาซากิฟันตาเล่เนี่ยเขาเป็นวันเดอร์คิด FM นะเป็นดาวรุ่งที่เก่งเลยในเกมฟุตบอลเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานเนี่ยโหหน้าตานี่ดีมากนะเป็นดาราได้เลยอ่ะโอเซกิเนี่ยเราก็เล่นได้ดีด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนัดหน้าจะเจอกับคีกิสถานนะวันอาทิตย์ 5:30
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้กลุ่มเราเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยญี่ปุ่นนำเป็นจ่าฝูงนะเพราะว่า3แต้มเท่ากับไทยแต่ประตูได้เสียดีกว่าก็เดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยถ้าไทยญี่ปุ่นชนะก็ดูแล้วน่าจะเข้ารอบทั้งคู่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเกมสุดท้ายวันพุธหน้านะส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยก็มีอิหร่านเนี่ยชนะ UAE 2-1 นะ3-1 นะ
1: ครับ
0: อิหร่านนี่ตกเป็นรองก่อนแล้วก็แซงชนะ UAE นะส่วนจีนเนี่ยเมื่อวานก็ตามหลังเกาหลีเหนือก่อนสุดท้ายก็มาแซงชนะได้นะนอกนั้นเนี่ยอุซเบกิสถานเนี่ยก็ชนะฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันก่อนละ 5-1 เวียดนามเสมอกับคูเวต 1-1 นะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยมีแค่3ทีมก็คือกลุ่มดีเนี่ยมีเกาหลีใต้ซาอุและกาตาร์เนี่ยก็เป็นเกาหลีใต้ที่ชนะไป 4-1 เกาหลีใต้

0: ทำไปทำมานี่ชุดใหญ่นะเพราะว่านักเตะยุโรปมาหมดเลยก็แน่นอนว่าเกาหลีใต้เวลากีฬาเนี่ยเขาเอาจริงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าได้เหรียญทองเนี่ยมันก็จะเว้นวรรคเรื่องของการเกณฑ์อาหารนะเพราะฉะนั้นเขาก็จัดเต็มเลย
1: เห็นว่ามีอดีตศูนย์หน้านิวคาสเซิลด้วยเนี่ย
0: มีปาร์คชุนซูเนี่ยเป็นเยาวชนของนิวคาสเซิลนะแล้วก็ทางด้านของลียองจุนเนี่ยเล่นอยู่กับการฮอปเปอร์รวมถึงยันมินฮยอกด้วยที่เป็นเด็กบ้านของทอตเทนฮอตสเปอร
1: ์ค
0: ือซีซั่นเนี่ยไปเล่นกับเวสโลในเบลเยียมนะแต่ว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่สเปอร์ซื้อไปมีหลายๆคนยังยุนจุนเนี่ยเล่นอยู่กับเซลติกนะแล้วก็จีซุนออมเนี่ยเล่นอยู่กับสวอนซีจีน่าจะจีซุนออมนะเพราะเป็นตัว EOM นะชื่อแปลกๆนะคนนี
1: ้
0: แต่ว่าเกาหลีใต้ยังไงก็เป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเนี่ยแหละเต็งหนึ่งนั่นแหละเรามองว่าเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่าเกาหลีใต้ก็ประมาทไม่ได้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เด็กยู20เล่นไงอาจจะเดี๋ยวต้องดูว่าเจอกับเกาหลีเนี่ยจะเป็นยังไงนะถ
1: ้
0: าได้เจอกันนะประมาณนี้สำหรับฟุตบอลเอเชียนเกมนะช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูเรื่องแบดมินตันละกันเมื่อวานเนี่ยทัพแบดมินตันก็บินไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะก็นำทัพโดยน้องวิวกลวุฒิวิทิศาสตร์เลยก็ตัวเต็งในประเภทชายเดี่ยวนะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยน้องวิวก็บอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะฟิตเกือบจะเต็ม 100% แล้วแล้วก็ยอมรับว่ายังมีความตื่นเต้นอยู่บ้างนะกับการรับใช้ชาติในเอเชียนเก
1: ม
0: โดยเฉพาะกีฬาที่เป็นมหากรรมใหญ่ๆเนี่ยโอลิมปิกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตั้งเป้าที่จะเข้ารอบลึกๆนะแล้วก็หวังที่จะเก็บเหรียญให้ได
1: ้
0: เพื่อเอามาเป็นของขวัญให้กับแฟนกีฬาชาวไทยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราเคยได้เหรียญในประเภทชายไห
1: ม
0: เดี๋ยวต้องลองเช็คดูนะแต่ว่าประเภทหญิงนี่เราเคยได้เหรียญทองแดงนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เดี๋ยวแบดมินตันเนี่ยจะเริ่มแข่งวันที่20ถึง29กันยานะที่สนามอิชิโนะมิยาซิตี้เมเซียมจังหวัดไอจินะโดยสมาคมเนี่ยตั้งเป้าไว้2เหรียญ นะก็คือประเภทบุคคลแล้วก็ประเภทที
1: ม
0: เหรียญละเหรียญหนึ่งนะทีมหญิงเราลุ้นได้นะเพราะว่าทีมหญิงนี่เราถือว่านักแบดเหล่านี้ระดับท็อปท็อปของโลกอยู่แล้วนะ
1: ก็มีหน้าใหม่ด้วย
0: อ่ะมีหน้าใหม่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: น้องพิงค์พิชามน
0: โอ้เมื่อวานนี้นักข่าวไปรุมสัมภาษณ์เต็มเลยนะน้องพิงค์เนี่ยก็เอเชียนเกมครั้งแรกใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของน้องพิงค
0: ์
1: ก็เดี๋ยวจะลงก็เห็นเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยอยากจะพาทีมหญิงเนี่ยคว้าเหรียญให้ได้นะสำหรับน้องพิงค
0: ์ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับเอเชียนเกมวันนี้เนาะก็เดี๋ยววันนี้อย่าลืมตามเชียร์โอ้โหหลายประเภทกีฬาเลยวันนี้มีทั้งวอลเลย์บอลใช่ไหมฟุตบอลหญิงบ่าย2เจอเชนให้ไปด้วยแล้วก็มีทางด้านของบาสตอนนี้ควอเตอร์4เราก็ตามหลังอยู่12แต้มนะ56ต่อ44ก็ดูแล้วน่าจะลำบากแล้วเกมนี้เหลือเวลาเสียทีเอง
1: เดี๋ยวแก้ไขข้อมูลตรงวอลเลย์บอลเนี่ยลักษณะรอบน้องเอาเนี่ยจะคล้ายๆกับชิงแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ไปแข่งชิงแชมป์โลก
0: ครับผม
1: นะครับผ
0: ม
1: ก็แก้ไขข้อมูล

0: ว่าก่อนนี้ก็มีอีกนะม
1: ี
0: ทั้งเทคบอลหลังจากกีฬาก็มี
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ายิงสดเนี่ยจะมีวอลเลย์บอลกับฟุตบอลหญิง
1: ใช่เทคบอลนี้เราเต็งหนึ่งนะแปลว่าจะมีการปรับกงปรับกฎให้เราไม่ได้เรียกว่าถ้าเป็นภาษาเกมคือไม่ให้เราโกงเงินไปใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเต็งอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเอาแบบกฎเดิมเนี่ยใครก็สู้เราลำบากเพราะเรามีพื้นฐานการเล่นตะก้อนะ
0: ใช่
1: กระโดดตบเนี่ยเราเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีการปรับเรื่องกฎหน่อยแต่ว่าเราก็ยังเป็นเต็งอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ประมาณนี้สำหรับเอเชียนเกมนะนอกจากนั้นเนี่ยกีฬาไทยเมื่อวานก็มีเรื่องของฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตด้วยก็เป็นเกมเรียกว่าทีมจากไทยลงสนามเป็นทีมที่3นะก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารเนี่ยทีมจากไทยลงเล่นใน FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ย2ทีมก็คือราชบุรีที่เปิดบ้านแพ้ชางไฮพอร์ตไป 4-6 นะแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยบุกไปเสมอกับยะโฮ 1-1 ส่วนเมื่อวานเนี่ยอีกทีมนึงที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยคือการท่าเรือ FC นะก็เจอกับวิเซอร์โกเบทีมเรียกว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มของเจลีกนะก็เกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าโกเบเหนือกว่าเยอะเลยแล้วเขาก็นำเราเร็วด้วยตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยอ่ะจากลูกยิงของโคมัสุนาทีที่10ก่อนที่ท้ายครึ่งแรกเนี่ยโคมัสุเนี่ยแหละเป็นคนทำเข้าตัวเองนะจากจังหวะมงของการท่าเรือไปโดนเขาเข้าประตูตัวเองนะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาแป๊บเดียวเนี่ยวิเซอร์โกเบมาได้ประตูจากโยชิโนริมูโตะอดีตกองหน้านิวคาสเซิลนะก็ทำให้โกเบเนี่ยบุกมาชนะท่าเรือ 2-1 ก็เท่ากับว่าเกมแรกใน FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตซีซั่นเนี่ยรอบลีกเฟสเนี่ยไม่มีทีมจากไทยชนะเลยนะก็แพ้ไป2ทีมแล้วก็เสมอ1ทีมเดี๋ยวแมตช์หน้าเนี่ยจะกลับมาเล่นกันช่วงกลางเดือนตุลาเลย
0: แต่เมื่อวานนี้ท่าเรือก็สู้ได้ดีนะ
1: ครับ
0: หลายคนเนี่ยก็เล่นได้ดีโดยเฉพาะมานูเอลทอมเบีย
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีแล้วแหละแต่ว่าจังหวะมันไม่เป็นใจ
0: ใช
1: ่มีจังหวะที่หลุดเดี่ยวหลายๆครั้งแต่ก็จบไม่คมนะท่าเรือ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้นักเตะไทยท่าเรือเนี่ยตัวจริง3คนนะมีพีระดลมีทางด้านของมานูเอลทอมเบียใช่ไหม
0: ครับ
1: อีกคนนี้ผมจำไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอครึ่งหลังเนี่ยก็มีเปลี่ยนสำรองลงมาก็มีจูดเบลใช่ไหมมีเสกสาราตีที่ลงมาแก้เกมมีวาชิตด้วยประมาณนี้ละกันแล้วก็วันนี้จะมีอีกหนึ่งทีมจากไทยที่เล่นบอลเอเชียนะคือ BG ปทุมยูไนเต็ดเดี๋ยวจะบุกไปเยือนแล้วอันซิตี้เซนเลอร์ก็แข่งประมาณ 5:00 นเจอกันบ่อยนะคู่นี้เรียกว่าแชมป์สิงคโปร์เจอกับทีมจากไทยเรา
0: จ้ะ
1: ประมาณนี้ละกันก็ช่วงท้ายมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับเอเชียนเกมเนี่ยก็ผมเห็นข่าวของกทใช่ไหมดร.ก้องศักดิ์ด้านมณีเนี่ยก็พูดถึงเป้าหมายใช่ไห
0: ม
1: เรื่องของเอเชียนเกมก็ตั้งเป้าไว้15เหรียญนะจากที่มิดเดิลเพจตอนแรกเนี่ยประมาณ 15-14 เหรียญประมาณนี้แหละ
0: ครับ
1: ก็แน่นอนว่าเทคบอลก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่เราหวัง
0: ก็จากมิดเดิลเพจก็14เหรียญเนาะดังนั้นเนี่ยตัวเลขความคาดหวังจากดร.ก้องศักดิ์ก็ณตอนนี้ยังเป็นผู้ว่าอยู
1: ่ครับ
0: ก็ถือว่าใกล้เคียงนะตัวเลขที่คาดหวังเหรียญทอง
1: ดร.ก้องศักดิ์เนี่ยตั้งเป้าไว้15เหรียญทองนะแล้วก็หวังที่จะเป็นติดอันดับ6ของเอเชียนเกมหมายถึงว่าท็อป6ของเอเชียนเกมครั้งนี้ในเหรียญรวม
0: ครับ
1: ก็คู่แข่งหลักๆเนี่ยเขามองว่าญี่ปุ่นเนี่ยกับจีนเนี่ยก็คือเต็งที่จะเป็นเจ้านะเหรียญทองส่วนญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเป็นเจ้าเหรียญทองนะเขาประเมินแล้วว่า2ชาตินี้แหละแล้วก็รวมถึงเกาหลีใต้อิหร่านก็ประมาทไม่ได้ส่วนคู่แข่งของเราเนี่ยที่จะลุ้นแย่งติดท็อป6เนี่ยก็จะมีทางด้านของชนิดไทเปอุซเบกิสถานและคาซัคสถานนะ
0: ครั้งที่แล้วเหรียญรวมเราอันดับ8ครั้งนี้เราหวังติดท็อป6นะ
1: ก็ตะก้อเนี่ยเราก็หวังถึง4เหรียญทองนะ
0: ครับ
1: เทคบอลเนี่ย3เหรียญทองนอกนั้นเนี่ยเหรียญอื่นที่ลุ้นได้ก็จะมียกน้ำหนักนะมวยสากลอีสปอร์ตรวมถึงเรือใบด้วยก็ถ้าได้15เหรียญก็มองว่าน่าจะติดท็อป6ของเอเชียได้นะ
0: อ
1: ีสปอร์ตนี่เป็นอีฟุตบอลใช่ไหมหรือว่าเป็น FC
0: น่าจะเป็นอีนะ
1: น่าจะเป็นอีฟุตบอลนะเพราะถ้าเป็นญี่ปุ่นน่าจะเป็นอีฟุตบอลก็แน่นอนว่าตัวเต็งอีสปอร์ตในประเภทของอีฟุตบอลก็เป็นประเทศต้นกำเนิดอย่างญี่ปุ่นเลยแต่เราแชมป์โลกนะน้องจีตุยเราแชมป์โลก
0: มีลุ้น
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยเดี๋ยววันนี้ผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
1: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเตรียมต่อสายคุยทรัมป์จ่อทวงสัญญาคิดค่าคิดอัตราภาษีใหม่พิเศษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการเจรจาภาษีสหรัฐว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการหารือจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วและพยายามจะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันโดยวันที่18กันยายนตนจะหารือกับนางสุปจีในรายละเอียดโดยผลการเจรจาถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนจะต่อสายหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเพิ่งกลับจากต่างประเทศแต่หากจะต่อสายพูดคุยก็ได้รับการรายงานรายละเอียดการพูดคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายหากตนได้มีโอกาสพูดคุยก็จะพูดประเด็นประเทศไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาการเก็บกวาดทุนระเบิดการปราบสแกมเมอร์ซึ่งไทยทำตามทุกอย่างหวังว่าสหรัฐจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษเบนจามินรายงานความคืบหน้าประชุมอันคลอสให้นายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันทำเต็มที่นายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยไปหลังนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาว่าวันนี้เป็นการรายงานบรรยากาศการประชุมอันครอสไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบว่ามีการพูดคุยเรื่องใดบ้างส่วนผลการประชุมนั้นเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกเป็นการปูพื้นจึงต้องรอการประชุมครั้งถัดไปย้ำว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการใดเป็นพิเศษเพียงแต่ให้กำลังใจยืนยันสู้เต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานแต่ภาพรวมการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเร่งหาจุดรั่วท่อน้ำมัน7จุดคาดพบจุดเสียหายค่ำนี้นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทท่อขนส่งน้ำมันรวมถึงกลุ่มบริษัทน้ำมันเอกชนอยู่ระหว่างนำเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมเลื่อนสลีฟหรือปลอกครอบท่อออกจากบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อเปิดตรวจสอบท่อด้านในว่ามีรอยรั่วหรือความเสียหายบริเวณใดโดยคาดว่าจะสามารถระบุจุดรั่วได้ภายในช่วงค่ำวันนี้หากพบรอยรั่วเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทำ picking test ตรวจสอบสภาพท่อทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรตั้งแต่คลังน้ำมันของเอกชนไปจนถึงคลังน้ำมันบริเวณสนามบินเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงหรือความผิดปกติเพิ่มเติมส่วนสาเหตุของการรั่วไหลยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งการกัดกร่อนสนิมหรือแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรหากพบว่าท่อได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้จะพิจารณาเปลี่ยนท่อใหม่รวมถึงอาจพิจารณาวางแนวท่อเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้ต่อหม้อและมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายซ้ำด้านนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษติดตามการตรวจวัดค่า VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายพบสูงกว่า300ไมโครกรัมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและค่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟแม้มีแนวโน้มลดลงหลังสูบน้ำมันกลับสู่ระบบแต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์

0: Creative Radio และทีมช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลก2022ได้รับเชิญร่วมแมตช์อัมลาเมสซี่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ได้รับเชิญให้ร่วมแมตช์อัมลาทัพฟ้าขาวของเลเนลเมสซี่ในวันที่6ตุลาคมนี้สำหรับเมสซี่วัย39ปีได้ประกาศยุติการเล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาหลังติดธงไป207นัดยิงได้125ประตูและพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022อย่างไรก็ตามเมสซี่จะเล่นเกมอัมลานัดสุดท้ายในวันที่6ตุลาคมนี้พบกับทีมชาติเบนินและล่าสุดมีการยืนยันว่าบรรดานักเตะชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2022ซึ่งเมสซี่เป็นกัปตันทีมได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมกับแมตช์นี้ด้วยรองแชมป์เก่าลีกฝรั่งเศสประกาศแยกทางกับติโน่ท็อปโมเลอร์กุนซือชาวเยอรมันแล้วหลังเข้ารับตำแหน่งได้เพียง28วันและคุมทีมลงสนามอย่างเป็นทางการเพียง6นัดเท่านั้นโดยการตัดสินใจมาจากความขัดแย้งภายในเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทีมงานสตาฟโค้ชนั่นเองสำหรับลองต้องการปรับโครงสร้างทีมงานและให้เนลสันมอร์กาโดผู้ช่วยโค้ชและคนสนิทของท็อปมอลเลอร์ออกจากทีมงานแต่โค้ชหนุ่มวัย45ปีไม่เห็นด้วยและปฏิเสธที่จะยอมรับการเปลี่ยนทีมงานของเขาทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่รายการ Motor In Trend นะครับทางคลื่น Active Radio ครับคลื่น FM 99ของอสมทครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ดำเนินรายการกับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและก็การเดินทางการสัญจรต่างๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้นะครับรายการ Motor In Trend จะพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับวันธรรมดาเนี่ยเริ่มเวลา 13:00 น.ทานอาหารกลางวันเรียบร้อยเราก็มาติดตามกันนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:00 น.ก่อนรีวิวรายการฟุตบอลต่างประเทศนะครับติดตาม Motor In Trend ไว้ท่านจะได้รับข่าวสารทันสมัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยียานยนต์จากรถยนต์เป็นรถไฟฟ้านะครับหรือสิ่งต่างๆที่กำลังเปลี่ยนถ่ายเข้ามาเราจะนำข่าวสารใหม่ๆมาฝากคุณผู้ฟังเสมอๆนะครับคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดเห็นกับเราได้หรือถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะครับข้องใจหรือเกินระบบ ADAS สวิตช์ไหนทำยังไงนะครับเพราะว่ามันเยอะมาก
2: ผมก็จำไม่ได
1: ้มันเยอะมากอันไหนที่เราตอบได้เราจะตอบให้เลย
2: แต่ละรุ่นเนี่ยมันอยู่คนละที่กัน
1: ครับนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนยังตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปค้นมาให้
2: บางทีค้นก็ไม่เจอคือรถเอาถ้าเกิดว่าที่ใช้กันเยอะๆนะรถจีนเนี่ยใช้กันแพร่หลายมากเลยก็จะมีจอกลางอันใหญ่ๆใช่ไหมแล้วเขาก็จะยัดทุกอย่างไว้ในจอเดี๋ยวนี้นะ
1: ใช่
2: ยัดทุกสิ่งอย่างไว้ในนี้เวลาจะหาฟังก์ชันอะไรบางอย่างเนี่ยลึกมากลึกจนแบบผมว่าเราต้องคือรถทดสอบเนี่ยไม่สามารถยืมได้3เดือนเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนพี่เจ็ดยืมเป็นปีนะเชื่อไหมคุณผู้ฟังยืมเป็นปีนะรถอ่ะ
1: เดี๋ยวคุณว่าผมแบบนั้นไม่ได
2: ้ยืมมาใช้กันแบบนึกว่าผมอ่ะเฮ้ยเชื่อเป็นซื้อแล้ววะ
1: อันนั้นเป็นลองเทอมเทส
2: คือเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบนั้นละเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวมันก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่มีพี่โจ้พูดเล่นนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคุณฟังจะตกใจ
2: คันนี้เราก็จะแบบว่ามันก็จอเนี่ยบางทีเนี่ยมันใช้เวลา1สัปดาห์เงี้ยเรายังหาไม่เจอนะใช่ไหมบางอย่างอ่ะ
1: ฟังก์ชันไม่รู้
2: ฟ
1: ัง
2: ก์ชันบางทีมันแล้วก็มันลึกอ่ะมันต้องไปอยู่หน้านู้นหน้านี้เข้าไปหาอยู่ในโหมดไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: คือตรงเนี้ยมันต้องเป็นคนที่ใช้รถซื้อรถมาใช้จริงๆบางทีคนแบบคนที่ซื้อรถมาใช้เนี่ยจะรู้มากกว่าเราด้วยเพราะว่าคุณใช้อยู่กับรุ่นนี้รุ่นเดียวบางทีลงจากรุ่นนี้ไปรุ่นนั้นเปลี่ยนไปละเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนอะไรงงเหมือนกันผมเองก็เป็นนะครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะมีรุ่นใหม่ๆก็จะแบบระบบแอร์จะเอาไว้ข้างนอกนะฟังก์ชันที่ใช้งานควบคุมแอร์เนี่ยอยู่ข้างนอกเลยง่ายๆเพราะแต่ก่อนแอร์ก็อยู่ที่หน้าจอถ้าเกิดพอมันเออร์เลอร์ปุ๊บเนี่ยปรับแอร์ไม่ได้ปรับแอร์ไม่ได้เลยผมเคยเป็นนะครับยืมรถไปบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็ปรับแอร์ไม่ได้คือปรับเลยมันปรับไม่ได้อยู่วันสองวันก่อนไปก็เลยลองปรับดูอ้าวไม่ได้พอปรับได้ผมก็เลยงั้นเอาเย็นสุดพัดลมเบอร์แรงสุด
1: ครับ
2: แล้วมันก็ค้างอยู่แบบนั้น
1: ปรับสถานที่ปรับไม
2: ่เออแล้วมันก็ค้างตั้งแต่กรุงเทพไปบุรีรัมย์แล้วบุรีรัมย์หนาวด้วย
1: ครับ
2: ผมต้องใส่

0: นี้มีการเปิดราคารถ
1: Densa
0: C9 GT นะครับ
1: ซึ่งเป็นรถที่เราเคยเล่าให้คุณฟังเมื่อไปทดลองขับมาแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว
0: นะลองขับมาแล้วใช่รถมันก็0ถึง100
1: เป็น
0: 2.7 วินาที
1: ย้อนความจำให้คุณผู้ฟังสักนิดนึง
0: ครับ
1: เป็นรถที่เจ้าของฉายาเจี๊ยบลืมตายไม่กล้าขับ
0: พี่เจี๊ยบบอกว่าถ้ามันมีปีกมันบินได้แล้ว
1: คือปกติเวลาไปทดสอบรถเนี่ยครับมันเป็นหน้าที่เลยนะที่เราจะต้องรู้อัตราเร่งแล้วก็รู้ว่าระยะเบรกมันอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขับแบบตั้งใจขับแล้วก็จะเอาตัวเลขพวกนี้มาบอกคุณผู้ฟังกันว่ามันเป็น
0: ว่ามันที่เขาเคลมเนี่ยได้จริงไหม
1: ใกล้เคียงไหม
0: นะครับโดยที่วันนั้นเนี่ยเอาตัววัดอัตราเร่งนะครับซึ่ง
1: เป็น
0: ที่ก
1: ระจกนะ
0: วัดจาก GPS นะไม่ได้แบบไม่ได้กดมือถือกดนาฬิกาไม่ใช่
1: ใช้ดาวเทียมจับเลยเพื่อความแม่นยำ
0: รถก็จะวิ่งปุ๊บถ้ามันถึงสปีดหน้าไมล์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บมันก็จะตัดแล้วมันก็จะบอกว่ากี่วินาที
1: ใช่ครับ
0: ผมติดไปเรียบร้อยผมก็ไปนั่งกินกาแฟรอให้พี่เจี๊ยบไปซัดรถกลับมาเขาก็ไม่พูดอะไรเอาเครื่องมือมาวางพอเปิดดูอ่ะทำไมวิ่งได้ตั้ง 3.6 เนี่ยสเปคเขา 2.7
1: ครับ
0: พี่เจี๊ยบบอกว่าไปขับเอง
1: ถึงตอนนั้นนะผมอยากให้พี่โจได้ลองไปขับเองคุณผู้ฟังครับคือรถเนี่ยอัตราเร่งมันอ่ะโอ้โห
0: เยอะมากคือเมื่อวานเนี้ยพอเปิดราคาเนี่ยคนก็บอกว่าโอ้ไม่เกิน2ล้านหรอกอะไรอย่างเงี้ยเกินมากกว่านี้แพงผมบอกว่าราคาเปิดตัวที่มาเลย์อ่ะ2,750,000 บาท
1: ครับ
0: ในที่มาเลเซียนะครับ ที่เปิดไปที่มาเลเซียแต่เราก็บอกว่าคนก็บอกโอ้พี่นี่มันโปรเช่แรงกว่าด้วยนะอะไรนะผมบอกนั่นมันโปรเช่แต่นี่มันเดนซ่าน
1: ี่มันรถไฟฟ้า
0: แต่ถ้าเกิดว่าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันมาเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มาคุยกันเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันยิ่งกว่าซูเปอร์คาร์
1: ใช่
0: ถ้าเอาราคาคิดราคาจากฝั่งที่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันนะ
1: ครับ
0: โอ้ราคามันกินคุ้มซูเปอร์คาร์ขาดเลย
1: ครับ
0: สมรรถนะกินขาดราคามันถูกกว่าแน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่
1: มันก็คือรถไฟฟ้า
0: พวกนั้นเขามีฮิสตอรี่มานานถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวนี้ของคุณไม่ใช่ มันก็เลยทำให้บอกว่าและราคาจะเท่าไหร่นะครับก็ศูนย์ถึงมันรถมัน 1,100 นี่เศษๆอะ
1: รถมันเนี่ย
0: แรงม้า
1: ขนาดเนี่ยเป็น7ที่นั่งนะครับเป็นรถใหญ่นะครับทรงเนี่ยเป็นปอร์เช่ไทคานเลยนะ
0: แล้วมีระบบเรียกว่าระบบความปลอดภัยนั่งแบบทุกสิ่งอย่างเนี่ยใส่มาทั้งหรูหรา
1: ครับ
0: เจ๋งมากเปิดประตูรถไม่คือแค่เอานิ้วแตะปั๊บ
1: ทุกอย่างเป็นไฟฟ้า
0: ประตูมันเปิดออกมาเองไงนะเข้ามากดปุ่มปิดเองอะไรเองดีคือถ้าเทียบกับซูเปอร์คาร์ความสะดวกสบายดีมาก
1: ด้วยครับ
0: เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่าแต่ราคาขายแบบนั้นไม่ได
1: ้ครับ
0: เปิดราคามาคนนู้นคนนี้บอกผมบอกก็มาเลเซียเปิด 2.75 ไทยเนี่ยไทยตอนนี้คือฝุ่นยังตลบอยู่เรื่องของว่าจะขึ้นไม่ขึ้นภาษี
1: ครับ
0: คราวนี้คนที่จองก่อนคนจองก่อนต้องได้สิทธิ์ก่อนถูกไหมคนที่ซื้อก่อนยังไม่เปิดราคา
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีกลุ่มนึงเขาก็เปิดราคาเมื่อวานนี้แต่ว่าเตรียมงานการเปิดตัวที่ลานทะเลสาบเมืองทองจัดงานใหญ่เบ้อเล่อเทอร์กะว่า คนจีนอยากดิฟโชว์คนไทย
1: ครับ
0: เหมือนที่ตอนที่มาเทสให้แล้วก็มาเทสตอนนักข่าวไปขับที
1: ่
0: สนามปทุมอยากจะดิฟโชว์อะไรชูจัดงานโหฝนถล่มฝนถล่มตั้งแต่เริ่มตั้งบูธเลยล่ะก็ไม่ได้เทสยังไม่ได้เลยจะเทสก็ไม่ได้เพราะว่าฝนตกเมื่อวานแดดออกตอนเช้าทุกคนคิดว่ารอด
1: ครับ
0: ตกเย็นถล่มเละแต่เขาก็จัดงานทั้งที่ฝนตกเลย
1: คร
0: ับ ก็เปิดราคามา2,899,000 บาท
1: ครับ
0: แพงกว่ามาเลเซีย
1: 1,400,000 บาทเอ้ย1,400,000 บาท
0: แพงกว่ามาเลเซียใช่140
1: ครับ
0: 2,899,900 บาท
1: ครับ
0: นี่คือราคาก่อนราคาที่ใครที่จองก่อน คุณได้ราคานี้ไปก่อนเลย 30 กันยายนปรับขึ้น 100,000 บาทเป็น 2,999,000 บาท
1: ครับ
0: เลยสิ้นเดือนนี้ขึ้นราคาและถ้าเกิดปีหน้าราคา
1: คาดการณ์ภาษีใหม
0: ่ภาษีใหม่เป็นราคาคาดการณ์เท่านั้นนะอาจจะถูกกว่านี้แพงกว่านี้หรือเท่านี้ 3,999,000
1: ก็คือขึ้นไปล้านนึงอ่ะ
0: ขึ้นมาล้านนึง
1: สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่า
0: ถ้าซื้อก่อนกันยานี
1: ้ครับ
0: 1,100,000
1: ครับ
0: ถ้าสางหลังกันยาแพงไปอีก100,000ถ้าไปหน้าแพงไปอีก100,000
1: ด
0: ูดิ ราคาบอกเขาเป็นราคาคาดการ

0: อันว่าจะขายแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับภาษีขึ้นซึ่งไอ้การปรับภาษีมันก็มาจากรถคันนี้มัน
1: โครงสร้างภาษีคิดจากอะไรก่อน
0: ภาษีเป็นรถที่นำเข้า
1: ครับ
0: ไอ้โรงงานที่ประกอบก่อนคุณจะเป็นโรงงานประกอบหรือโรงงานแบบประกอบปั๊มชิ้นส่วนเนี่ยโรงงานที่โรงงานจีนที่อยู่ในไทยเนี่ยจะคุณได้ภาษีแบบเดิม
1: ครับ
0: แต่รถที่เอาเข้ามาจะต้องถูกภาษีปรับขึ้น
1: ครับ
0: คันนี้ก็เลยว่าถ้าใครประกอบในนี้รถรุ่นที่จะประกอบในนี้ราคาก็จะไม่ขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ตอนนี้นะหลักการนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: เท่าที่ทราบมาแต่ว่าต้องรอให้เขาสรุปกันอีกทีนึงว่าจะที่สุดแล้วจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: สมมติว่าเราอยากได้รถไฟฟ้าจากจีนเฮ้ยวันนี้มัน 500,000 กว่านะพี
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดผมซื้อตอนนี้หรือซื้อปีหน้าถ้าณวันนี
1: ้
0: ปีหน้ารถที่ประกอบในโรงงานบ้านเรา
1: ราคาเท่าเดิม
0: ยังราคาเท่าเดิม
1: ครับ
0: ณตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีคันนี้เป็นการนำเข้าไอ้ 500,000 กว่าบาทนี่นำเข้าเนี่ยเผื่อทะลุ7เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็น7 8เลยนะ
1: มันต้องดูเงื่อนไขในการใช้คำนวณภาษีใหม่ว่าเขาพิจารณาจากอะไร
0: ซึ่งคันนี้สุดท้ายแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องรอรัฐเคาะมาว่าจะยังไง
1: ใช่เงื่อนไขหรือว่ากติกาหรือครับในการคำนวณอัตราภาษีใหม่มีอะไรบ้างที่ผ่านมาเขาใช้อะไร
0: สมมุติสมมุติฮะซื้อเลยผมซื้อก่อนเลย
1: ครับ
0: ซื้อเสร็จปุ๊บเขาไม่ขึ้นนะพี
1: ่ก็ได้ใช้รถก่อน
0: ก็ได้ใช้รถก่อน
1: แต่อย่างน้อยมันก็จะไม่ถูกลงแน่นอน
0: ไอ้ถูกลงคงไม่ถูกลง
1: เออ
0: แต่ไอ้นโยบายเรื่องของการอันนี้กลับมาที่ BYD นะ
1: ครับ
0: เรื่องหักหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเข็ดแล้วล่ะ
1: หักหลังใครครับ
0: หักหลังลูกค้า
1: ไม่ใช่หักหลังลูกค้า
0: หักหลังลูกอ่ะคุณขายรถอย่างคุณขายรถเปิดมารุ่นล่างสุด 999,900 บาทผมซื้อเลยปั๊บใช้ไปประมาณครึ่งปีผมผ่อนไปได้6เดือนเองนะ
1: ครับ
0: พี่ว่าผมจะผ่อนอีก6เดือนอันนู้นละหมื่นนะ
1: ครับ
0: ผมเพิ่งผ่อนไป6เดือนเพิ่ง 60,000 เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วเขามาลดราคาให้พี่เจี๊ยบเหลือ 700,000 เงี้ย
1: ครับ
0: พี่มูลค่าหนี้ผมยังอยู่ยังไม่ยัง 900,000 กว่าอยู่เลยนะ
1: ครับ
0: 900,000 เลยแต่ลดเหลือ 700,000 แล้วทรัพย์สินผมเหลือ 700,000 แล้วแต่หนี้สินผมยัง 900,000 อยู่เลย
1: ครับอ่ะผมอันนี
0: ้พอพี่ใช้ไป 700,000
1: ครับ
0: ลดอีกทีนึงเงี้ยคันนี้นี่ผมเป็นไง
1: ผมไม่ได้แบก BYD นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังดราม่าเข้ามาถล่มผมรถทัวร์จะมาไม่ใช่นะแต่ว่าผมอันนี้ผมแย้งพี่โจ้คือในมุมของคนทำธุรกิจเนี่ยครับถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไม่ทำแบบนี
0: ้ใช่
1: เขาจะไม่ทำแบบนี้แน่นอนก็คือทำแบบเนี้ยมันเป็นการอย่างที่พี่โจ้บอกมันเป็นการหักหลังลูกค้าความรู้สึกคนไทยจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าถ้าในความคิดวิธีการดำเนินการการทำธุรกิจของจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าในเมื่อคุณทำของมาจำหน่ายแล้วนะครับเวลาผ่านไป4เดือนคู่แข่งมาแล้ว
0: รถรุ่นใหม่มา
1: แล้ว
0: เทคโนโลยีใหม่มาซอฟต์แวร์ใหม่ๆมา
1: สิ่งที่เขาทำคือยอมลดกำไรลงเพื่อจะเอาต้นทุนคืนมาให้ได้มากที่สุด
0: แล้ว
1: มันเป็นวิธีการทำธุรกิจมันไม่ใช่การหักหลัง
0: คือเขาก็ถอนทุนด้วยบางทีรถในสต็อกมันเยอะ
1: เขา
0: ก็ต้องเทเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ BYD มีรุ่นนี้มา
1: ค
0: าอยู่ค้างอยู่สอง
1: มันก็เป็นเงินที่จมลงไปไง
0: แล้วรุ่นใหม่ของยี่ห้ออื่นเปิดไปเงี้ยอันนี้จะทำให้เก่าเขาก็ต้องปล่อย
1: สต็อกจะลดราคาลงไป 30% 70% ก็มีที่จีนอ่ะ
0: แต่เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะการทำแบบเนี้ย
1: คนไทยรับไม่ได้
0: เขาจะเยียวยาลูกค้าเก่าเอง
1: ครับ
0: เขาก็พูดว่าเขาจะเยียวยาลูกค้าเก่าย
1: ืดอายุการรับประกันแบตเตอรี่ให้
0: นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: แต่โอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่เข้ามามันมีเพิ่ม
1: คนไทยมันเข็ด
0: คราวนี้มันก็ทำให้รถดีๆบางรุ่นเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าแบบนี้ซึ่งนโยบายเนี่ยตอนนี้เขาพูดนะผมต้องย้ำทุกครั้งเขาจะพูดว่าไม่ลดแล้วไม่มีแล้วไม่ทำแบบนั้นแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งแบบความเชื่อมันเปลี่ยนยากต้องบอกความเชื่อมันเปลี่ยนยาก
1: เขาก็พูดอย่างนี้แหละแล้วก็พอถึงเวลา
0: เขา
1: ไม่ใช่ เขาก็พูดอีกแบบนึง เมื่อเวลาเปลี่ยน
0: เขาก็ทำเหมือน
1: ถ้ามีใครไปถามเขาเขาก็บอกว่าก็วันนั้นพูดแบบนี้แต่เวลามันเปลี่ยนเงื่อนไขมันเปลี่ยนก็ต้องพูดใหม่ ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นการหลอกลวงไม่ได้เป็นการโกหกแต่เวลามันเปลี่ยนเงื่อนไขมันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่เพราะในคำพูดใหม่ที่เปลี่ยนเนี่ยมันตรงข้ามกับคำพูดที่เคยพูดเอาไว้นี่ผมช่วยเต็มที่เลยนะ BYD ผมดูมันดีมากเลยวันนี
0: ้รถคันนี้นะ
1: ครับ
0: มันมีความพิเศษหลายอย่างเช่นนอกจากมันแรงแล้วนะ
1: ครับ
0: ท้อมันก็เยอะแล้วท้อก็เป็นพันนะครับแต่ว่ามันก็สามารถแบบมีระบบนู่นนี่นั่นเป็น

0: เคลื่อน4ล้อมอเตอร์3ตัว
1: ใช่ครับ
0: มีกดปุ่มพุ่งที่รีโมทแล้วรถถอยเข้าไปจอดเองเก็บเองอะไรอย่างเงี้ย
1: ออโต้ไดรฟ
0: ์มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าจะหารถแบบนี้มันต้องคนที่ชอบมาก
1: ๆซื้อมั้ย
0: ไม่โอ้พี่ผมตังค์ขนาดนี้ผมไปซื้อบ้านดีกว่า
1: ไม่ถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าจากจีนด้วยกันในราคา2ล้านมีอะไรบ้าง
0: คันนี้มันเป็นกลุ่มอีกแบบนึงพี่อันนี้เป็นกลุ่มลักชัวรี่จีนลักชัวรี่ของ
1: ชัยก็ลักชัวรี่ก็มีอะไรอวตาร์39
0: โหอันนั้นซูนี่ไม่ได้
1: ใช่ไง
0: คือตอนนี้ถือว่าน่าจะเป็นแบบอยู่
1: บนสุดละ
0: บนของห่วงโซ่ของรถ
1: ซีเคอร
0: ์ก็ยังสู้ไม่ได้เพราะ
1: ยังไม่
0: ค
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็มีกลุ่มอ่ะเขามีเริ่มต้นไม่กี่เท่าไหร่อ่ะ2-300 200 400อะไรประมาณเนี้ยน่าจะไปได้อยู
1: ่ดร.ภพจะใช้มั้ยคันนี
0: ้คงต้องใช้เพราะเหมือนยืนพูดเองยืนตากฝนเลยนะ
1: เหรอ
0: เพราะว่ายืนพูดนี่ตากฝนเลยนะ
1: ครับ
0: ลงทุนไปเยอะทำบูธลงทุนไปเยอะยังไงก็ต้องเปิด
1: ต้องเปิดคือยังไงแล้วดีลเลอร์ก็มาดูอยู่แล้ว
0: ดีลเลอร์แล้วก็ลูกค้าด้วยเมื่อวานนี้ลูกค้าคนมาด้วย
1: ครับ
0: แล้วฝนตกขนาดนั้นพี่รู้ว่าของชำร่วยเป็นอะไร
1: เป็นอะไรครับ
0: ล่ม
1: เออเหมือนเขารู้เขานัดคุยกับเทวดาไว้ก่อนแล้วฝนจะตกก็เลยเอาของที่ระลึกเป็นล่มนะครับความรู้สึกในการขับอ่ะบอกเลยว่ามันแตกต่างจากรถที่ใช้แบบใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเพราะมันคือซูเปอร์คาร์ที่เอามาวิ่งบนถนนจริง
0: ไอ้คันเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นรถคันแรกถ้าใครอยากใช้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เตรียมไว้เลยใบสั่งอ่ะมาแน่เพราะมันครับปึ๊บผมว่าโดนใบสั่งบ้านอ่ะคันเนี้ยแล้วมันวิ่งได้700กว่ากิโลนะการชาร์จครั้งหนึ่งแล้วเขาโชว์ชาร์จด้วยเมื่อคืนนี้โชว์การชาร์จ
1: เป็นซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับ
0: ใช่จาก 10% ไป 97% ใช้เวลา9นาที
1: ใช
0: ่โชว์ชาร์จในงานเลยเลื่อนมาเขามีที่ชาร์จด้วย
1: ครับ
0: เอาเครื่องชาร์จมาตั้งที่เป็นซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จของเขาเนี่ย
1: เลื่อนรถมาเท่าไหร่กี่กิโลวัตต์150ป่ะ300
0: โอ้ยไม่รู้ว่าพี่ฝนตกจำไม่ได
1: ้ซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จบ้านเราที่มีตอนนี้ใช้อยู่ก็ประมาณเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน300กิโลวัตต
0: ์เขาจอดชาร์จพอเอารถเลื่อนมาเนี่ยระหว่างที่เปิดรถยืนอธิบายสีรถเป็นอะไรรุ่นไหนมีบ้างมีกี่สีอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ระหว่างเนี้ยเลื่อนรถมาชาร์จแล้วก็ขึ้นจอให้ดู9นาทีพี่จาก 10%
1: ขึ้นมา80
0: ขึ้นมาที่ 97% โอ้โห
1: เต็มแล้วคือเต็มแล้วอ่ะ
0: 9นาทีตอนนี้คือแล้วคันนี้วิ่งได้700กิโล
1: ครับ
0: ต่อการชาร์จ1ครั้ง
1: ครับ
0: ผมแบบโอ้โห
1: คือผมยังจำความรู้สึกในการเข้าโค้งที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ได
0: ้
1: ทางตรงที่ผมไม่กล้าขับเนี่ยครับคือเป็นรถไม่กี่คันที่ทางตรงผมไม่กล้ากดเต็มอ่ะพอกดคันเร่งปุ๊บเนี่ยมาผมต้องยกเท้าออกเลยครับคุณผู้ฟังเพราะผมรู้สึกเหมือนแบบ เดี๋ยวมันจะทะลุอีกมิติหนึ่งเลยนะ มันจะไปอีกมัลติเวิร์สอีกมันจะไม่อยู่ผมคือผมมันจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แน่ๆ
0: ว่าทำไมได้มาเท่านี้ทำไมตัวเลขแบบนี
1: ้ครับ คือตอนเข้าโค้งเนี่ยเป็นโค้งกว้างนะครับโค้งกว้างก็ถ้าเปรียบเทียบก็พอๆกับสนามพีระอะไรแบบนั้นน่ะนะครับเป็นโค้งแบบสนามแข่งผมถามอินสตรัคเตอร์ว่าขับได้เท่าไหร่รอบแรกเขาบอกรอบแรกดูลายพี่80ฮะรอบแรกดูลาย คือปกติเวลาเราดูเส้นทางการขับเนี่ยเราจะใช้ความเร็วไม่เกิน40นะครับแต่อินสตรัคเตอร์บอกรอบแรกดูลายเอาแค่80ผมว่าฮะดูลายคุณเอา80
0: แล้วเหรอ80นี่ก็เร็วนะเร็ว
1: เร็วมากนะครับพอรอบหลังเนี่ยครับพอหลังจากดูลาย1รอบแล้วอินสตรัคเตอร์บอกว่าพี่ขับได้เท่าไหร่พี่ปล่อยไปเลยครับผมอยากจะบอกว่าคุณมาขับแล้วกันโอ้โหคือแต่ว่ารถดีขับ4ล้อแล้วมันยึดเกาะถนนดีมากนะครับมันเป็นคือไม่ต้องไปสงสัยเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์แล้วล่ะเรื่องการขับขี่ความนิ่มนวล
0: เป็นว่าใครมีตังค์แล้วชอบก็ไปลองดู
1: มันเป็นซุปเปอร์คาร์
0: นี่ไม่เป็นเรื่องคนมีตังค์ไงนะ
1: ใช่ครับ
0: นะมันเป็นอะไรที่แบบลิสต์แมนทอยงมันของแพงไม่เหมาะกับผม
1: ครับ
0: ผมต้องรถเก่าๆฮะ
1: เออ
0: นะผมมันแบบเหมือนมีกรรมอะไรสักอย่างต้องขับรถแต่รถเก่า
1: ๆคนละแต่คนเรามีความชอบไม่เหมือนกันนะครับ4689899ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เรื่องราวทาง YouTube ก็ไลฟ์สดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงละนะครับส่งข้อความเข้ามาได้ตอนนี้มีหลายท่านแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบกันทีเดียวดีกว่
0: าน
1: ะครับ
0: ทักทายเข้ามาครับพี่บ่าวนนท์ไทยครับบอกสวัสดีครับพี่ๆครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณพี่อัยสมัครจะเร็วไปไหนไม่มีความจำเป็นเลยน่าจะมีกฎหมายควบคุมไอ้กฎหมายควบคุมเนี่ยนะพี่ผมว่าแบบอย่าไปหวังจริงๆแบบอะไรนะพ.ร.บ.จราจรปี2522อ่ะแค่บอกว่าเฮ้ยคุณขายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วคุณต้องแถมคอร์สลูกค้าที่ซื้อทุกคนน่ะต้องเรียนอันนี้เลยจำเป็นเลยล่ะรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องแรงขนาดนี้หรอกแรงน้อยกว่านี้ก็

0: เรียนเพราะมันแรงมาก
1: ครับ
0: ทอร์คมันสูงมากรถไฟฟ้าที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆน
1: ะวิธีการขับมันจะแตกต่างจากรถทั่วไป
0: ต้องเรียนแนะนำให้คือคุณต้องเรียนเลยเรียนทักษะการควบคุมรถการใช้เบรกคันเร่งพวงมาลัยเนี่ยอันนี้ต้องเรียนเลย
1: ครับ
0: ผมว่าอันนี้จะง่ายกว่า
1: ใช่นะครับนี่พี่บ่าวนนทัยส่งข้อความเข้ามาบอกว่ารถเก่าแต่เมียใหม่หรือเปล่า
0: น่าอันนี้น่าสนใจครับพี
1: ่ไม่ตอบด้วยพี่เห็นไหมไม่ยอมตอบสวัสดีครับพี่ทัศพลนะพี่ทัศพลทักเข้ามาพี่ทัศพลสวัสดีครับพี่ครับเมื่อวานเลขเนี่ยถ้าผมซื้อ
0: โดนทุกงวดบอกเลยโดนเตี้ยทุกงวดคุณพี่อายสมบอกว่า
1: หัก
0: หลังลูกค้า
1: คือกั๊กของกั๊กออปชั่นนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ก็น่าจะหมายถึงกลุ่มรถญี่ปุ่น
0: ทั้งคู่
1: จีนน่ะไม่มีอะไรกักแล้วตอนนี้
0: จีนเนี่ยปล่อยหมดแต่ว่าเดี๋ยวราคาดึงปั๊บเดี๋ยวลดเดี๋ยวอะไรงี้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือขายแพงแต่ก็ไม่ปล่อยไม่หมด
1: คือ
0: ญี่ปุ่นเป็นสไตล์แบบอ๋อประเทศอยู่ไปเท่านี้พ
1: อ
0: เขาค่อนข้างที่จะเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยนะเขาค่อนข้างที่จะกดเราประเทศแบบนี้เหรอคุณเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาถูกป่ะ
1: อันนั้นเป็นความเห็นพี่โจ
0: ้เฮ้ยเป็นความเห็นผมนี่แหละผมเพราะผมคุยกับเขาถึงแม้จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่เขานี่แบบเอาไปแค่นี
1: ้ผม
0: มองอยู่ขับแค่นี้พอ
1: ผมมองว่าที่เขาที่บริษัทญี่ปุ่นอันนี้เป็นความเห็นผมนะที่บริษัทญี่ปุ่นไม่ปล่อยของให้เราใช้เต็มที่เนี่ยอย่างเรื่องซันรูฟที่เราโวยกันมาตลอดว่าทำไมคุณไม่เอารถญี่ปุ่นเนี่ยใส่ซันรูฟให้เราใช้สักทีเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะใช้เนี่ยนะครับ
0: กว่าจะได้
1: กว่าจะได้เนี่ยนะครับกว่ามันจะยอมผลิตให้คนไทยใช้สลูปเนี่ยคือผมมองว่าเขามันเป็นเรื่องของการต้นทุนเพิ่มต้นทุน
0: ไม่ให้ขาดทุนกำไรพี่พูดแค่เพิ่มต้นทุนมันทำให้เขาขาดทุนกำไร
1: ก็ทำให้กำไรเขาลดลงไง
0: ไม่ได้ผมซึ่งแบบแต่ทุกวันนี้มีไหมมีขนาดไม่มี
1: ก็ต้องมี
0: แม้รถสองประตูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะมีบ้าง
1: ครับ
0: บางทีเนี่ยคนที่มีครอบครัวใช้สี่ประตูมันคล่องตัวไหวแล้วขึ้นลงสะดวกเปิดหยิบของแต่ว่าคนที่เขาขับคนเดียว2คนเนี้ยรถเก๋ง2ประตูควรจะมีไหมคูเป้
1: ควรจะมีควรจะเป็นทางเลือก
0: สมัยก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปนะ Toyota DX
1: ครับ
0: DX มี4
1: ประต
0: ู
1: 4
0: ประ
1: ตู
0: 4ประตู2ประตู4ประตูแล้วมีลิฟต์แบ็ค
1: ด้วยลิฟต์แบ็ค
0: สมัยนั้นน่ะรถยอดขายน้อยมาก
1: ครับ
0: ยอดขายน้อยกว่าปัจจุบันนี้น้อยมากๆเลยนะ
1: ครับ
0: Toyota ทํา3โมเดลมาขาย
1: ครับ
0: มีให้เลือกลูกค้าสามารถเลือกได้เลย DXสองประตูเล็กกระเทยใช่ไหม
1: ครับใช่
0: ถ้ายาวๆเล็กลิฟต์แบ็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสี่ประตูถูกไหม
1: ครับ
0: วันนั้นคุณยังทำได้เล
1: ย
0: หน้าตาเดียวกันเครื่องเหมือนกันแต่บอดี้สามแบบ
1: เนี่ยถ้าเกิดเราคำถามเนี้ยไปถามท่านผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่น เขาก็จะซีดก่อนแล้วก็แล้วเขาจะตอบว่าก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั่นแหละผิดถามผิดยังไงครับ
0: คนไทย
1: เพราะคุณซื้อรถเราเยอะเราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการผลิตให้เป็นลักษณะของเชิงอุตสาหกรรม
0: ใช
1: ่ต้องผลิตแบบ mass production ก็คือ
0: วันนั้น
1: คิดต้นทุนต่อหน่วย
0: วันนั้นน่ะมันไม่ตลาดมันแคบแล้วคนมันน้อยก็เลยอยากมีทางเลือกให้คนเยอะ
1: ๆครับ
0: แต่พอติดตลาดแล้วเนี่ย
1: เพิ่มยอดขาย
0: พอติดตลาดปุ๊บเนี่ยถ้ายอดขายเราสมมติว่า3รุ่น3รุ่นขายได้ 200,000 คัน
1: ครับ
0: งั้นก็ทำมันรุ่นเดียวเดี๋ยวก็ขายได้สองแสนคันเหมือนเดิ
1: ม
0: แต
1: ่
0: ว่าต้นทุนเราถูกลงเพราะว่าน
1: ั่นแหละคือ
0: ซึ่งเขาก็เลยทำแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เลยแบบเราก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยสำรวจแล้วคนไทยอ่ะชอบรถสี่ประตูไปสำรวจที่ไหนมา
1: ครับ
0: ใครทำ
1: บางครั้งผมเคยตำหนิพวกคณะผู้บริหารบริษัทรถยนต์ผมตอบเขาไปตรงๆว่าฟังเหตุผลของท่านมันใกล้เคียงกับคำว่าข้ออ้างมากเลยนะครับเขาก็เงียบเขาก็

0: กระบวนท่าแบบของญี่ปุ่นแบบโหระเนระนาดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ปรับทั
1: พจีนปล่อยเทคโนโลยีเต็มนะครับเพราะว่าต้องการจะแข่งกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้ว
0: คนใช้ได้เปรียบ
1: แล้วดีไซน์เนี่ยจีนรู้เลยว่าคนไทยชอบดีไซน์ล้ำๆสังเกตรถไฟฟ้าแต่ละคันที่ออกมาเนี่ยดีไซน์เนี่ยล้ำไปเรื่อยๆ
0: ดีไซน์ชอบแนว
1: แปลก
0: เยอรมัน
1: แปลก
0: ไม่ชอบรถดีไซน์แบบเยอรมัน
1: ชอบ
0: รถดีไซน์เยอรมันถูกไหม
1: คลาสสิก
0: แต่เทคโนโลยีแบบไม่รู้อ่ะราคาซื้อได้ก็ซื้อ
1: ครับแต่ว่าจุดเด่นของที่สุดคือต้องราคาต้องสัมผัสต้องจับต้องได้
0: คนไทยเปรียบเทียบรถจากราคา
1: ใช่ครับ
0: ไม่รู้อ่ะเอารถมาจะใช้ปิกอัพจะใช้รถเก๋งจะใช้เอาราคาเป็นตัวตั้ง
1: ใช่
0: ซึ่งจริงรถแต่ละแบบอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ของมันแล้วก็การใช้รถของมัน
1: ครับ
0: แต่ไม่รู
1: ้ไม่สน
0: ผมเอาราคา
1: ใช่
0: ข้างบ้านผมซื้อปิกอัพ4ประตูอ่ะ
1: ล้านสอง
0: ผมก็จะซื้อด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วปีนึงไม่เคยบรรทุกของเลย
1: ไม่ซื้อเผื่อ
0: จะเอาไปเล่นน้ำสงกรานต์ก็กลัวแป้งจะไปอยู่ตามซอกรถแล้วล้างไม่ออกก็ซื้อเหมือนเขาน
1: ะแต่
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการซื้อเผื่อ
1: ครับ
0: วันนี้ปิกอัพเป็นไงล่วง
1: ครับ
0: คนไม่ซื้อละ
1: ครับ
0: PPV ล่วงโอ้โหเละเทะ
1: คือผมเดาทิศทางนะพี่โจนะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับเราเห็นเลยว่าบริษัทรถยนต์ในญี่ปุ่นเนี่ยเรายังคงยืนยันราคาจำหน่ายรถที่ผลิตเพื่อผลิตที่ไปขายในบ้านเราอ่ะนะครับก็คือไม่ลดราคามาเพื่อสู้เรื่องราคากับรถจากจีน
0: อ๋อเขาไม่ลดเขาสู้ด้วยข้อมูลมากกว่าญี่ปุ่นใช้ข้อมูลมากกว่า
1: ผมว่าเหตุผลนั้นมันมีอยู่เหตุผลเดียวครับเพราะว่าเขาผลิตเพื่อจำหน่ายในบ้านเราเนี่ยไม่เกินครึ่งที่เหลือเขายังมีตลาดจากภาคพื้นยุโรปภาคพื้นอเมริกานะครับภาคพื้นเอเชียอื่นๆเนี่ยอีก 50%
0: อันนี้คือใคร
1: บริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตรถบ้านเรานะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะถดถอยอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์สงครามนะครับแล้วยังจะมีเรื่องของสภาวะโลกวิกฤตความไม่แน่นอนผันผวนเกิดขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องปกติที่โลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยการซื้อรถรุ่นใหม่จะลดลงเป็นแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าเป็นกราฟก็หัวดิ่งตกเหวอ่ะ
0: มันซื้อน้อยลงนะ
1: ซื้อลงทั้งโลก
0: กำลังลด
1: น้อยลงทั้งโลกผมเชื่อว่าไม่เกินปีหน้าเราได้เห็นบริษัทญี่ปุ่นลดราคาแข่งกับรถจีนครับถ้าไม่ลดราคาถ้าคุณไม่ปรับตัวก็บายบาย
0: ลดราคามันก็ต้องไปลดต้นทุนอื่นด้วยเงี้ยลดเงินเดือนลดสวัสดิการเนี่ยเขาก็ไม่ยอมมั้ง
1: ก็แล้วแต่คุณไง
0: ผมไม่รู้
1: คุณเห็นไดโนเสาร์ปรับตัวป่ะล่ะถ้าไดโนเสาร์ไม่ปรับตัวก็บายบาย
0: ผมเกิดไม่ทันเนี่ยผมก็อยากรู้นะว่าสรุปที่มันตายเนี่ย
1: ครับ
0: มันปรับตัวหรือว่ามัน
1: โดเรมอนวะ
0: เออ
1: หรือว่าอะไรก็ไม่รู้ไงครับก็เราก็หวังว่าอันนี้จะเป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่เราสื่อสารไปยังบริษัทรถยนต์ถ้าในเมื่อคุณจะแข่งเนี่ยก่อนที่คุณจะให้รัฐบาลเรียกร้องรัฐบาลต้องทำทุกอย่างให้แฟร์เนี่ย
0: รถตัวคุณต้องปรับตัวด้วย
1: เออตัวคุณอะแฟร์กับบริษัทจีนหรือเปล่า
0: ต้องลดราคาด้วย
1: ค่าใช้จ่ายของ
0: ไม่ใช่แฟร์บริษัทจีนแฟร์กับคน
1: คนไทย
0: คุณต้องลดราคา
1: คุณเอาค่าใช้ต้นทุนแฝงอะไปไว้กับราคาจำหน่ายรถยนต์เนี่ยแบบนี้ไม่ได
0: ้
1: คุณจะบอกว่าเป็นการดำเนินธุรกิจของคุณถ้าคุณพูดแบบนั้นเราก็บอกว่างั้นก็เป็นวิถีของเราเท่าที่เลือกรถจีนเพราะเราไม่ต้องแบกค่าต้นทุนแฝงใช่ไหมครับ
0: ก็เลือกไปใครอยากซื้ออะไรก็ลองดูตอนนี้เราได้เปรียบมากๆ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: ได้เปรียบมากๆเพราะถ้าเกิดว่าไอ้อยากได้รถราคาถูกมันก็เอารถประกอบในบ้านเรา
1: ครับ
0: เขาจะพูดว่าอะไรนะขันน็อตหยอดกาวอะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นแค่โรงงานประกอบแต่ถ้าเราได้ประโยชน์อ่ะ
1: ครับ
0: ประโยชน์สูงสุดจากเงินที่เราจ่ายไปก็คุ้มก็จัดไป
1: ครับแต่ให้ดู
0: ไม่รู้จะทำอะไรก็ขับคันเก่าไป
1: แต่ให้ดูเรื่องบริการหลังการขายด้วยเรื่องเซอร์วิสสำคัญนะครับ
0: มีอันนึง
1: มันจะกระทบกับเรา
0: ใช่ใช่พอพี่เจี๊ยบพูดเรื่องนี้มาผมมีอันนึง
1: ครับ
0: ผมเห็นน้องชายผมคนหนึ่งลงไว
1: ้ครับ
0: ตอนนี้เขาไปอยู่ตอนแรกก็อยู่กับผมก็อยู่แล้วก็ไปอยู่ผู้จัดการ
1: ครับ
0: แล้วก็ออกจากผู้จัดการ
1: ผมรู้แล้วใคร
0: ออกจากผู้จัดการเสร็จ
1: ใส่หนวดพ่อหนุ่มหมวกแดงว่ะ
0: ใส่พเนจรไปสักพักหนึ่งเขาเรียกว่าสตีฟจ็อบเมืองไทยอ๋อ
1: เหรอ
0: แต่งตัวแบบสตีฟจ็อบออกไปพเนจรคือเราเคยอยู่ที่ใหญ่ๆออกไปพเนจรเสร็จแล้วก็วันหนึ่งผู้จัดการก็ต้องเปลี่ยนตัว
1: ครับ
0: ถูกเรียกกลับเข้าไปประจำการเหมือนเดิม
1: ครับ
0: เขาโพสต์บอกว่าตอนนี้มีแบรนด์จีนแบรนด์จีนที่เขาโพสต์นะแบรนด์จีนยอดขายต่ำ
1: ครับ
0: บริษัทแม่ช้ำ
1: ครับ
0: บอกเลิกสัญญาตัวแทน
1: ครับ
0: ลุ้นว่า

0: ลุ้นเข้ามาทำเอง
1: ครับ
0: หรือแจกแพซึ่งผมยังไม่โทรหาเลยว่า
1: ครับ
0: บริษัทไหนคือตอนเนี้ยรถจีนที่ยอดขายต่ำๆเราบอกแล้วว่ามันจะมีเหมือนเนต้า
1: แต่มันคนละกรณีกันเดี๋ยวอธิบายเพิ่ม
0: อันนี้คือเขาบอกว่าเขาจะมาเองหรือ
1: จะไป
0: คือตอนนี้คือยอดขายไม่ดีอ่ะตัวเลขไม่ได้ตัวเลขไม่ได้ตามเป้า
1: ครับ
0: จะเข้ามาทำเองเต็มตัวเลย
1: เพื่อลดต้นทุน
0: หรือจะแจกแพก็คือหมายความว่า
1: จะไป
0: ผ
1: ู้
0: ประสบภัยลอยแพลูกค้าคราวนี้รถอะไรที่ยอดขายต่ำๆรุ่นไหนยี่ห้อไหนอ่ะ
1: ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ผมคุย
0: กับพี่โจฟังพี่ต้องบอกผม
1: มีข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าผมไม่ได้ตามตัวเลขว่าย
0: ี่ห้อ
1: ไตรมาสสุดท้ายเป็น
0: ยี่ห้ออะไรบอกมาหน่อย 2-3 อันเท่าที่พี่ลุ้นอยู่ผมอยากรู้ผมไม่รู้จริง
1: ๆไม่ใช่ยี่ห้อที่เราเชียร์คุณผู้ฟังอ่ะเป็นยี่ห้อท็อปอ่ะยี่ห้อบนทั้งหลาย
0: ไม่พี่ต้องบอกเนี่ยมันไม่รู้อ่ะผมยังไม่รู้เลยคนฟังจะรู้ได้ไงยี่ห้ออะไรเอาเขียนมาก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมอ่านเองผมไม่ได้นี่คือ
1: ข้อมูลผมเอาไว้ว่าผมข้อมูลผมยังไม่ชัวร์ผมพูดไม่ได้จริงพูดไม่ได้มันเป็นการโจมตีเขา
0: เกิดเอาแล้วพี่รอให้คนจะซื้อเกิดพรุ่งนี้ก็ไปซื้อแล้วลอยแพแล้วพี่เข้ามาพูดทีหลังทำไง
1: มันก็ไม่ใช่ความผิดผมป่ะผมก็ไม่รู้จริงๆไง
0: พี่ตกลงพี่รู้หรือไม่รู้
1: พี่เอาคือผมแค่ดูตัวเลขแล้วผมวิเคราะห์ในฐานะที่เรามีประสบการณ์การทำงานมาเหมือนกับที่เขาการ
0: พี่วิเคราะห์ใครพี่วิเคราะห์ว่าใคร
1: ผมวิเคราะห์ว่าเป็น
0: อ่ะตัวย่ออ่ะผมอยากรู้จริงเราจะได้เบรกเร็ว
1: ไม่รู้จริงไม่รู้จริง
0: ไม่เข้าเรื่อง
1: ไม่รู
0: ้นี่มีพี่ก็ตอบไปแล้ว
1: ครับ
0: เอกเผิงมีไหมที่จะไป
1: มีเอกเผิงไหม
0: ผมต้องถามพี่เจี๊ยบอันเนี้ย
1: ไม่ทราบจริงพี่ไม่ทราบ
0: คุณพี่ณัฐสรบอกว่าสวัสดีครับพ
1: ี่เจี๊ยบสวัสดีครับคุณณัฐสรครับ
0: พี่ทัศพลบอกว่าพี่มีความคิดเห็นกับ Mazda ที่เป็นรถไฟฟ้ายังไงครับบอดี้สวยดี
1: สวยครับสวยมากสวยมาก
0: ขับดีรถขับดีขับดีเลยราคาก็จับต้องได้นะ
1: ใช่
0: เทคโนโลยีได้
1: ใช่บริการหลังการขายมี
0: แล้วรถนะระวังอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: ขอบ19 20อะไรเนี้ยเลย18ขึ้นไปเนี่ยนะ
1: ยาง
0: เลย18ขึ้นไปเนี่ยหลุมบ่อคอสะพานนี่ระวังเลยเท่านั้นเองไม่เฉพาะ Mazda นะ
1: ครับ
0: BYD ผมก็ทำแตกมาแล้ว
1: นะครับ
0: นะครับ
1: แต่รถดีเลยครับรถดีจริงๆขับดีด้วยแล้วก็บริการหลังการขายก็ดี
0: ช่วงล่างดีช่วงล่างดีคืออย่างนี
1: ้มาก
0: รถเนี่ยเป็น Mazda ออกแบบทั้งหมดทั้งช่วงล่างพวงมาลัยตัวถังสไตล์เนี่ยเป็น Mazda แค่ใช้เทคโนโลยีเรื่องของมอเตอร์แบตเตอรี่จากช้างอันเท่านั้น
1: โรงงานเนี่ยเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง Mazda นะครับกับบริษัทจีนก
0: ็คือ
1: บริ
0: ษัทไม่ใช่อย่างน
1: ั้นMazda เป็นเจ้าของเลย
0: แต่ว่าบริษัทอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปตั้งโรงงานในประเทศจีน
1: ใช่
0: จะมีการถือหุ้นโดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้ชื่อว่า
1: Mazda ช้างอัน
0: ออโตโมบิล
1: ครับ
0: ซึ่งอันนั้นเป็นแบบประมาณว่าขายใหญ่มาถือหุ้นนั่นเอง
1: ในมณฑลนั้น
0: แล้วก็ไอ้ฉางอันเนี่ยมันเป็นเหมือนรัฐวิสาหกิจของเขา
1: ครับ
0: ซึ่งจริงแล้วมันเป็นโรงงานของ Mazda ที่ผลิตรถไปจำหน่ายแล้วก็ส่งออกไปหลายๆประเทศ
1: ครับ
0: เป็นพวงมาลัยขวาเอ๊ะพวงมาลัยซ้าย
1: ซ้ายครับ
0: เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับแล้วเขาทำขวาให้เรา
1: อะไรใช้ด้วยกันกับฉางอันได้ไหมไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะ
0: คือแล้วก็ไม่ใช่รถอยู่ที่อยู่ในแบบรถของช้างอันเงี้ยไม่ใช่
1: ก็ไม่มีด้วยนะครับช้างอันก็ไม่ได้ผลิตรถรุ่นนี้ออกขายด้วยนะครับ
0: ไปลองครับพี่ถ้าเกิดสนใจพี่ไปลอง
1: นี่
0: สีคอปเปอร์กำลังมา
1: อันนี้เป็นคู่แข่งของถ้าแข่งกันตรงๆเลยนะเอาแข่งราคาอย่างเดียวนะ Toyota
0: BZ4X
1: เนี่ยชนกันเต็มๆไม่ต้องบอกว
0: ่
1: า
0: เป็นคนละทรงไง
1: SUV หรืออะไรนะเพราะคนไทยอ่ะไม่สนใจเรื่องรูปทรงละ
0: เป็นราคาเป็นรถไฟฟ้าของญี่ปุ่น
1: ใช่แล้วมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ Mazda จะได้เปรียบเรื่องช่วงล่างดีกว่า
0: น่าจะส่งรถได้เยอะแล้วล่ะถึงตอนนี้กันยาน่าจะเกือบตุลานี่ครบหมดทุก
1: เริ่มได้ตังค์เริ่มมีจัดงานฉลองมีอะไรกันละ
0: ใช่
1: บริษัทเริ่มแบบจากกินข้าวแกงมาตอนนี้เริ่มกินสเต็กได้ละ
0: ก็ส่งเอกสารไปแล้วนะฝากพิจารณาด้วยนะ
1: เอาละ
0: เบรกสักทีก่อนไหมพี
1: ่ได้ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor in Trend นะครับทาง Active Radio FM 99 MHz ติดตามกันได้นะครับใครอยากรู้เรื่องราวรถใหม่ๆนะครับอัปเดตกันทางทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 13:00 น.เป็นต้นไปส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ 14:00 น.นะครับวันนี้ผมคทาทองอยู่กับพี่โจ้เป็นรายการสดนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทาง4689899ถามว่า MG FightPro น่าใช้ไหมครับ
0: MG Fight Pro MG Fight MG Fight ตัวไหนวันนึกก่อนนึกไม่ออกเสียใจนะพี่เจี๊ยบบอกมุกของผมเมื่อวานไม่เวิร์กอ่ะฮัมซ่า
1: อ้าว
0: ปลอบใจหน่อยสิ
1: ไหนอยู่ตรงไหน
0: มุกอะไรพี่เล่นมุกอะไร
1: พี่ฮัมซ่าอยู่ตรงไหนไม่เห็น
0: อยู่ในนี้ครับ48ก็899ครับ
1: โอ้ไม่ใช่ไม่เวิร์กพี่ฮัมซ่าคือแบบมันไกลไปนิดนึงอ่ะมันแล้วอันดับนักกอล์ฟรายการกอล์ฟรายการ
0: เอาละ
1: กอล์ฟนะครับพยายามใหม่พี่พยายามใหม่ผมเอาใจช่วยพี่อยู่นะ ไม่ใช่ไม่เวิร์คคือแบบเวิร์คดีแต่ว่ามันอันดับมันไกลอ่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับข้อความ
0: ยังไม่มี MG Fight นี่มันตัวนู้นเลยนะตอนนี้เหรอน่าใช้อยู่ไหม
1: ถ้าไฟเนี่ยตอนนี้จ่าย
0: ไม่มันเป็นตัวนู้นพี่ MG5 มันเป็นตัวรถเก๋งตัวแรกๆที่ออกมาเลย
1: อ๋อ
0: คือรถอะมันก็ทรงเซิงมันได้นะพี่
1: ซีดาน
0: ซีดานเลยมันทรงมันได้แต่การตอบสนองการขับขี่มันไม่ได้เป็นเหมือนทรงรถมันทรงมันดูดี
1: ตัวนี้จะเป็นเกียร์อันนี้ที่ยังเป็นเกียร์เก่าอยู่วะ
0: เป็น CVT 8 speedเครื่อง 1.5 นะครับคือรูปทรงได้ณวันนั้นที่มาเงี้ยดูเท่เลยนะ
1: ครับ
0: 5-6 แสนบาทอะไรเงี้ยนะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบสนองเท่าใจพี่ต้องการดูจากรูปทรง
1: ราคาตัวโปร 454,000 นะ
0: หรอ
1: ถือว่าถูกเลยนะหรือว่าราคาต่ำดีนะ
0: ถ้าชอบก็ได้ครับพี่เพราะว่าเป็นรถพิกัด 1,500 ดีอยู่แต่ว่าภายในมันจะดูแบบแต่งแบบแนวแบบเรโทรหน่อยๆนะได้นะครับภายในได้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังกับอัตราเร่งหรือการขับขี่ที่การขับขี่มันได้แต่ว่าอัตราเร่งคงไม่แบบ
1: อันนึงที่เป็นข้อ
0: ด้
1: อ
0: ยมาก
1: ผมจำได้แล้วอันนึงที่เป็นข้อด้อยคือเวลาเข้าไปนั่งข้างหลังเนี่ยครับคนนั่งข้างที่ผมเคยมาพูดในรายการว่าคนนั่งข้างหลังอ่ะจะแบบทัศนวิสัยจะแคบไงเพราะว่าหลังคามันลาดลง
0: แล้วมันเป็นดูเป็นแบบซีดานแต่ว่าท้ายมันดูแบบคูเป้หลังคามันจะเทสรูมหัวมันจะใกล้ๆนี่หน่อยแต่ว่า
1: เหมือนเบนซ์ CLS อ่ะหลังคามันจะลาดลงเวลาเข้าไปนั่งผู้โดยสารตอนหน้าไม่เป็นไรแต่ว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยครับเนื่องจากเบาะหลังเนี่ยมันถอยเข้าไปอยู่ใน
0: แต่มันนั่งสบาย
1: นั่งสบายแต่ว่า
0: สบายอยู่แต่ว่าหัวมันจะอาจจะดู
1: แบบไม่กว้างขวาง
0: ถ้าแบบจริงๆถ้าชอบอะได้ผมว่าได้ถ้าชอบนะผมว่าได
1: ้ครับ
0: ไปลองขับดูเผื่อเขายิ่งถ้าอันไหนขายไม่ค่อยดีนะปลายโมเดลแบบนี้
1: เขาจะมีโปรโมชั่นเยอะมากครับ
0: นะครับมีงบประมาณ1,500,000 บาทรถครอบครัวขอคำแนะนำเอาแบบคุ้มค่า1,500,000รถครอบครัวนี่เป็นอะไร MPV SUV ไฟฟ้าหรือไฮบริดหรืออะไรดี
1: ก็เอาสัก MPV 1ล้าน
0: ค่า
1: คันแล้วก็ SUV สัก1คันอ่ะ
0: MPV อ่ะ
1: อืมชั่วโมงนี้ก็ต้องนึกถึงอะไร Nissan ก่อน
0: Nissan มันก็ประมาณนั้นล้าน5ล้าน6ใช่ม
1: ั้ยล้าน4 9
0: อะไรอย่างนั้นได้อยู่ได้อยู
1: ่นะครับ Nissan Serena
0: ได้อยู่ครับทั้ง
1: เป็นตัวนำเข้าญี่ปุ่นนะครับอันนี
0: ้คุ้มๆถ้า Honda มันแพงไป Honda ตัวนี้
1: ในกลุ่ม MPV คันนี้ก็ต้องถือว่าเด่นสุดนะ
0: ใช่รถครอบครัวได้อยู
1: ่ครับ
0: นะคร
1: ับ แต่ถ้าเป็น SUV
0: ถ้าเป็นe-power ด้วยนะ
1: ใช่เป็น e-power
0: เป็น e-power ด้วยได้ขับฟิลไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องมารอชาร์จ
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะ
0: SUV
1: ถ้าเป็น SUV ล้านห้านี่ตัวเลือกเยอะมาก
0: ใช่ผมก็อยากแนะนำเป็น hybrid เพราะว่าไม่เสียเวลา
1: ครับ
0: ในการรอชาร์จ
1: ครับพี่แนะนำเป็นอะไรครับ
0: โอ้โหนึกไม่ออกเลยตอนนี้
1: ข้ามตอบว่า Toyota CSR นะไฮบริด
0: ว่ามีได้ CSR มันไม่มีของใหม่
1: ซื้อได้ 3,000 ไง
0: แล้วก็แยกกันไป
1: รถครอบครัว
0: โอ้โหนึกไม่ออกเลย
1: ล้าน5รถ SUV นี่มันแบบต้องเป็นไซส์ใหญ่มากเลยนะฮะเพราะรถ UV ของจีนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยไม่เอาไว้เอาไฮบริดดีกว่านะไฮบริดเนี่ยราคาโอ้โหล้าน5นี่ไม่ถึงอะ
0: ไฮบริดอะไรล่ะ
1: ไฮบริดถ้าเป็นถ้าเป็น DMI อ่ะ DMI มันก็จะมีอะไรอ่ะมี MG นะครับ
0: MG มี MG ไฟฟ้า BYD
1: DMI ไฟฟ้า DMI ก็มี BYD
0: ก็คุ้มอยู่ได้อยู่ Celeon 6ก็ได้อย
1: ู่Celeon 6น่าใช้ด้วยแล้วเงินเหลือด้วย
0: ถัง 1,000 กว่าโล
1: ครับ
0: ได้อยู
1: ่
0: Mazda CX-5SRV อย่างนี้ได้ Corolla Cross Cross ก็เงินเหลือ Cross ตัวท็อปล้าน2เองก็มีให้เลือกเยอะอยู่ตลาดต้องเลือกขอแบบจะโขกแคบนิดหน่อยของผมก็มันกว้างมาก
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าเป็น MPV ก็ครอบครัวสบายๆครับ
1: ก็ Nissan Serena นะครับคุ้มค่าสุด
0: นะครับ
1: วันทางไปดูทางวันก่อนหลุดไมค์แล้วพี
0: ่ว่า
1: คุณลูกเสือยืนออกใบเขาเรียกฮะจับแต่ไม่ออกใบสั่ง
0: ที่ไหน
1: มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์โดนอีกแล้ว
0: โอ
1: ้ยเยอะมาก
0: มีนี่ครับเห็น CRZ สวยมากพอจะทราบราคา
1: หลังคากระจก
0: ถ้าหลังคากระจกเนี่ยเป็นตัวเกรย์มาร์เก็ตเอาเข้า
1: ครับ
0: ถ้า Honda Thailand จะไม่มีหลังคากระจก
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ราคาก็เล่นกันอยู่หลังคากระจกก็จะแพงกว่า
1: ครับ
0: ประมาณแบบ 800,000 900,000 นะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของไอ้นี่แหละครับระบบไฮบริดแบตเตอรี่แต่ว่าก็คือถ้ามีอู่นอกทำให้ได
1: ้
0: ก็ทำนะครับเพราะว่าน้องที่อยู่ Honda เองนะคนใน Honda เองผมก็เคยถามผมก็อยากได้เหมือนกัน CRZ ตัวเนี้ยที่เป็นไฮบริดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็บอกว่าพี่ทรงมันได้นะแต่อย่างอื่นมันจะไม่ได้นะพี่มันจะลำบากพี่เปล่า
1: ๆอะไร
0: อย่างเงี้ย
1: ขยายความนิดนึงอย่างอื่นมันจะไม่ได้นี่คืออะไร
0: คือเช่นแบบเวลาจะเมนเทนแนนซ์จะอะไรเงี้ยมันจะแพงกว่าถ้าเทียบกับคู่นี้ต้องเทียบแบบคือตัวนี้เป็น2ประตูมันดูเท่นะ
1: ครับ
0: ดูเท่นะครับแล้วก็เป็นไฮบริดซึ่งรถส่วนใหญ่มันถูกรื้อไปทำเป็นรถแข่งหมดเลย
1: ครับ
0: อยู่ในสนามแข่งเกือบทั้งนั้นแล้วเขารื้อระบบทิ้งหมดเอาไปวางคือ
1: เอาทรง
0: เอาบอดี้ไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อ่ะผมก็คิดว่าอู่นอกอ่ะมันมีแบตเตอรี่มันมีขายอยู่แล้วครับมีแบตขายแยกขายอะไร
1: ข้อดีของ Honda คือมันมีอะไรทุกชิ้นอยู่แล้ว
0: มีคนทำให้พี่ได
1: ้บางชิ้นต้องเบิกศูนย์แต่บางชิ้นไม่จำเป็นต้องเบิกศูนย์ก็ได้ OEM มี
0: ใช่ตัวหลังคากระจกเนี่ยมันจะแบบพอผมเห็นในกลุ่มขายนะถ้าอยากได้หลังคากระจกพี่ก็ต้องสู้ราคาแล้วแต่สภาพที่เขา
1: แต่
0: ง
1: เท่าไหร่พี
0: ่ที่เขาแต่งมาโอ้มี 8-900,000 เลยนะบางคนอ่ะ 700,000 มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นหลังคาธรรมดาตัวที่ Honda เอาเข้าอ่ะ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีหลังคาแก้วไม่มีอย่างเงี้ยก
1: ็6
0: 500,000 600,000 อะไรเงี้ยมี4ปลายมีอะไรเงี้ยมี
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากขับไม่ต้องเอาหลังคากระจกก็ได้พี่ถูกกว่า
1: ครับ
0: ก็ได้อยู่
1: โอเค
0: ประหยัดด้วยเป็นไฮบริด
1: นะครับ
0: ราคาน้ำมันครับพี่เอาไซเดอร์ว่าราคาน้ำมันยังไงต่อครับ
1: แล้วไอ้โม่งไปไหนแล้วครับพี่ช่วยหน่อยครับพี่ฮิ
0: โอ้โห
1: พี่คือนี่ให้ช่วยอะไรครับ
0: ช่วยตัวเองไม่ได้เลยฮะค่าน้ำมันเนี่ย
1: คือแหมผมก็ยังอยากจัดรายการต่อไปเรื่อยๆพี
0: ่โอ้ตอนนี้ก็ลำบากนะค่าน้ำมันขึ้นทุกวันขึ้นทีละ80สตังค์85สตังค์นะ ขึ้นหมด
1: พยายามอันดับแรกช่วยตัวเองให้ได้ครับพี่พยายามประหยัดก่อนต้องไม่จะวางแผนหน่อยจะเดินทางไปไหนวาง
0: เปลี่ยนอย่างนี้พี่เปลี่ยนสไตล์การขับรถ
1: ครับ
0: ให้มันแบบรอบเครื่องยนต์ให้มันนิ่งๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยปั๊มคันเร่งบ่อย
1: ๆ
0: นะ
1: ครับ
0: คือวันนั้นผมอ่านแบบผมเปิดไปดูมีพี่ท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วส่งมาว่าแบบว่านี่เรียนช่างยนต์จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยในนี้แหละรายการนี้แหละรายการเรานี่แหละว่าการเหยียบคันเร่งเนี่ยแบบคลิกดาวอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องเนี้ยที่บอกว่าเวลาเราคลิกดาวนะครับพอเราคลิกดาวรถที่เป็นหัวฉีดนะ
1: ครับ
0: พอเรากดคลิกดาวปึ้งเนี่ยกว่าที่เครื่องยนต์มันจะพุ่งออกไปมันจะมีเสียงคำรามของเครื่องถูกป่ะ
1: ครับ
0: นั่นคือจังหวะพอเราคลิกดาวปุ๊บหัวฉีดมันจะจ่าย
1: ใช่
0: น้ำมันจ่ายน้ำมันทุกหัวเลย
1: ครับ
0: คือไม่รู้ว่าลูกสูบคุณจะอยู่จังหวะ
1: เลยล่ะ
0: จังหวะดูดอัดระเบิดหรือว่าคลายอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทุกสูบ4สูบมันก็จะวิ่งยิงท
1: ุบไปเลยครับ
0: อาจจะเป็นจังหวะที่เราไอเสียเปิดลิ้นไอเสียเปิดแล้วก็ปล่อยพอ ID พุ่งเข้าไปมันก็ทะลุออกไปเลยไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เผาไหม้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นนะคลิกดาวเพราะเขาต้องการกำลังที่ลดให้มากที่สุด
1: ครับ
0: ไม่ว่าลูกสูบคุณจะอยู่จังหวะไหนซึ่งมันก็ต้องมีจังหวะจุดระเบิดแค่สูบเดียวที่ช่วยถมน้ำมันเข้าไปเพื่อให้ได้กำลังพุ่งออกมาผมก็เลยแบบว่าอันเนี้ยเคลียร์กับพี่เขาหน่อยว่าผมเรียนจริงๆแล้วก็จังหวะเนี้ยไอเนี้ยมันมาแบบเนี้ยพอจังหวะเราเหยียบคันเร่งปั้งเนี่ย
1: ครับ
0: ECU มันจะสั่งให้จ่ายน้ำมันทุกสูบ
1: ครับ
0: มันถึงได้บอกว่าคลิกดาวบ่อยๆแล้วมันเปลืองน้ำมัน
1: ครับ
0: มันมาจากสาเหตุนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ที่บอกให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือไม่คลิกดาวค่อยๆเลี้ยงรอบไปเรื่อยๆถ้าเดินทางไกลรอบนิ่งๆขับรอบนิ่งๆนะฮะ
1: ครับ
0: ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจังหวะรถพอไปอยู่เกียร์4เกียร์5แล้วรอบนิ่งๆไปยาว
1: ๆครับ
0: มันจะประหยัดเพราะเราไม่ได้เบิ้ลปั๊มคันเร่งลงไปถูกมั้ย
1: ครับ
0: พอเราไม่ปั๊มคันเร่งเนี่ยเราไม่มีคลิกดาวเครื่องยนต์มันก็จะได้หัวฉีดมันก็จะไม่จ่ายน้ำมันถมทิ้งไง
1: ครับ
0: อันนี้ที่มันเปลืองคือมันฉีดทิ้งเพราะมันต้องการกำลังให้รถพุ่งออกไปให้เร็วที่สุดถูกไหม
1: ครับ
0: แต่คราวนี้พี่เขาแบบผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเห็นแวบๆ
1: อ้าวเหรอผมไม่เห็นเอ๊ะแล้วพี่จัดกับใครวันนั้นผมไม่เห็น
0: จัดกับพี่อะไรเขาส่งมา
1: ถึงขั้นต้องบอกกันแล้วว่าเรียนช่างยนต์จริ
0: งเขาถามว่าผมเรียนจริงไหมฮะผมเรียนจริงๆครับ
1: ครับ
0: ผมเรียนช่างยนต์มาครับ
1: ครับครับ
0: คือบางทีก็ไม่รู้ว่าพี่เขาต้องการอะไรแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้อะไร
1: เอาเป็นว่าสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวขับการขับประหยัดคือในบรรดาการทดสอบรถยนต์นะครับจะมีหลายรูปแบบมากสื่อมวลชนเนี่ยต้องไม่ใช่แบบบ้าระห่ำซัดกันอย่างเดียวนะครับแล้วไอการขับประหยัดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในโจทย์ที่สื่อมวลชนเนี่ยจะต้องขับให้ได้นะครับแล้วก็จะมีการทดสอบมีแข่งขันกันอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: ผมไม่ได้ขี้โม้ไม่ได้คุยนะแต่ผมเอาเรื่องจริงเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังว่าผมกับพี่โจ้เนี่ยกล้าพูดว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยอ่ะผมพูดผิดไหมพี่โจ้ให้พี่โจ้พูด
0: ไม่เราไม่ได้แบบ
1: คนที่ได้แชมป์บ่อยๆพี่โก
0: ้ไอ้พี่โก้เขาเจอผมบ่อย
1: อ่ะเขาได้เห็น
0: ไหมเขาก็ไม่ได้มาจะชนะผมตลอด
1: อ่ะเห็นไหมก็ถึงบอกว่าวิธีการขับประหยัดครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่พี่โจ้บอกอ่ะใช่เพราะอะไรมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับพิสูจน์ได้เครื่องยนต์เนี่ยครับมันทำงานด้วยหัวฉีดด้วยการเผาไหม
0: ้มันก็มีกล่อง ECU ควบคุม
1: ใช่
0: ที่เขาทำแบบเนี้ยเวลาคลิกดาวลงไปปุ๊บมันไม่รู้ว่าเครื่องยนต์อยู่ในจังหวะอะไร
1: มันต้องการกำลังสูงสุดมันก็ต้องฉีดเต็มที
0: ่มันก็เลยฉีดออกไปให้มันแบบ
1: มันก็เปลือง
0: มันก็เปลืองตรงที่เวลาเราขับรถเหยียบคันเร่งปั๊มคันเร่งบ่อยๆคลิกดาวบ่อยๆมันจะเปลืองมากกว่าคนที่ขับแบบเนิ่มๆไปเรื่อยๆนะครับ
1: สังเกตอย่างนี้ครับทำไมรถติดในเมืองเนี่ยกับรถวิ่งทางไกลเนี่ยรถวิ่งทางไกลถึงประหยัดกว่าทางนี้นี่ความเร็วเนี่ยบางครั้งเราวิ่งถึง100-120ด้วยซ้ำไปเพราะว่าร
0: อบไม่สวิง
1: ใช่เราจะไม่ได้ค่อยยกเท้าแล้วกดคันเร่งหนักๆยกเท้ากดคันเร่งหนักๆนะครับอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์แต่ถ้าเกิดใครไม่เชื่อผมแนะนำว่าให้ลองขับอย่างนี้ครับเหยียบคันเร่งแล้วเบรกเหยียบคันเร่งแล้วเบรกเหยียบคันเร่งแล้วเบรกไปตลอดทาง
0: เพื่อ
1: จะได้พิสูจน
0: ์พี่กติ๊
1: บผมสนุกไง
0: พี่กติ๊บบอกว่าขอผลแมนยูเมื่อคืนครับ
1: เอ้า
0: เมื่อคืนแมนยูยิงนำไปก่อนครับ
1: เฮ้ย
0: ยิงนำไปก่อน2ประตู
1: พี่พูดอย่างนี้
0: สุดสวยจริง
1: พี่พูดอย่างนี
0: ้สุดท้าย
1: ครับ
0: สุดท้ายก็รู้แล้วว่าโอเทฟอร์ดนั้นใครจะมาเอาแต้มจากที่นี่ไม่ได
1: ้นี
0: ่ไม่ง่ายนะครับ
1: เป็นไง
0: นะฮะสรุปก็คือโดนไป 3-2 ตกรอบคาราบาวครับ
1: ใครตก
0: พี่ก็ไม่พูดอีกอ่ะ
1: แล้วพี่พูดว่าไงว่าใครจะมาแต้มแบบนี้ไปไม่ได้
0: ใครจะมาเอาแต้มจากโอเทอร์ฟอร์ดไปไม่ได้แม้จะทั้งแมนยูเอง
1: โอ้โถเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่พี่กระติ๊บถามมานี่คืออะไรครับพี่ขยี้ผมหรือว่าหรือพี่ขิงผมหรือว่า
0: พี่บ่าวบอกว่าพี่ครับมี3ทาง
1: คือ
0: เหนืออีสานใต้เส้นไหนขับดีสุดประหยัดสุดส่วนตัวชอบทางเหนือไปเชียงรายเอาประหยัดแบบไหนพี่ถ้าแข่งประหยัดนะหรือว่าอะไรแบบนี้อันนี้ไม่เข้าใจคือขับประหยัดคือเส้นไหนก็ขับได้พี่ถ้าทางยาวๆพี่วางนิ่มๆแต่ถ้า3เส้นทางนี้นะ
1: ครับ
0: เส้นทางที่จะวิ่งและประหยัดสุดถ้าแข่งขัน
1: ว
0: ิ่
1: งลง
0: ใต้เพราะมันจะเป็นทางลง
1: ใช่
0: ถ้าขึ้นอีสานเนี่ยมันก็จะเป็นที่ราบสูง
1: ใช่
0: จังหวะที่เราไต่ขึ้นเนินมันก็จะเปื่อย
1: มันจะกินช่วงกรุงเทพถึงนั่นแหละทับกวางอ่ะกินหน่อย
0: ช่วงที่จะขึ้นที่ราบสูง
1: แต่พอเลยโคราชไปแล้วน่ะไม่ค่อยละเป็นที่ราบ
0: แล้วก็ยังขึ้นเหนือเงี้ยมันก็ต้องขึ้นที่สูงตลอด
1: ขึ้นตลอด
0: มันก็จะเปืองกว่า
1: ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางคนคิดว่าโอ๊ยมันไม่ต่างกันหรอกแต่ลองขับจริงๆแล้วจะเห็นตัวเลขว่ามันต่างครับ
0: ใช่
1: ต่างจริงๆนะครับแต่ใต้เนี่ยมันเราอยู่บนที่สูงครับพี่เหมือนน้ำอ่ะรถมีน้ำหนักครับมันมีเรื่องของการ
0: ที่แรงมันไม่ต้องปีนเนิน
1: มันไม่ต้องฝืนแรงมันไม่ต้องฝืนน้ำหนักตัวเองเข้าไป
0: ไม่ต้องแบบ
1: ช่วยได
0: ้ฝืนธรรมชาติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้ก็ไหลลงไปเรื่อยๆได
1: ้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยถนนด้วยนะครับใต้เนี่ยเราจะเจอรถติดเราจะเจอไฟแดงเยอะนะครับ
0: ใต้เนี่ยก็ขับมาแล้วเอา BO ขับ BO BO ขับไปสมุย
1: พี่ขับรอบประเทศกับผมง่ายประจวบอ่ะ
0: โอ้ผมไป BO ที่วิ่งไปสมุยเนี่ยเขาก็วิ่งแบบว่าแข่งอีโครันแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ทันเวลาก็ขับกัน140เต็มไมค์รถมันก็ยังขึ้นไฟอีโคอยู่เลยพอ140แต่รอบนิ่งนะ
1: ครับ
0: ไฟโชว์อีโคยังขึ้นอยู่เลย
1: ครับอืมนะครับ
0: ทางใต้ประหยัดทางเหนือก็ได้อีสานก็ได้แต่ได้ทุกที่แหละ
1: ใครสนใจวิธีขับรถให้ประหยัดเดี๋ยวเปิดคอร์สดีกว่า
0: อย่าเลย
1: อย่าเลยอ่ะทำไมอ่ะหาตังค์นะ
0: เดี๋ยวมันไม่ประหยัด
1: อ่ะเหรอเอ้ยไม่ต้องห่วงเจ้าวิธีการขับมันเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะครับอ่ะ4689899ตอนนี้ไม่มีข้อความนะครับทาง YouTube ก็หมดแล้วเรียนผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ที่เรา2คนมีภารกิจนะครับจะไปพบปะกับบริษัทรถยนต์หลายบริษัทเลย
0: พรุ่งนี้มีงานเยอะมาก
1: นะครับ3มีงานเยอะมากต้องขออภัยไปเก็บข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลมาฝากแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังพรุ่งนี้คงไม่สามารถส่งข้อความมาได้สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามาคุยกันถ้าเผื่อมีข้อความที่เป็นคำถามหรืออะไรข้องใจนะครับก่อนจากกันไปฝากด้วยนะครับเส้นทางยานยนต์ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบรถหรือว่าใครที่ฟังทางนี้แล้วอาจจะยังไม่จุใจอยากจะได้ทางนู้นก็ถามได้นะครับถามข้อมูลลึกๆนะครับถาม
0: ได
1: ้เลย
0: ครับ
1: ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับหรือใครจะติดต่อซื้อสารเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์ของพี่โจ้ก็ติดต่อเข้าไปทางนู้นนะครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมคทาทองไวยเทนนท์และพี่โจ้ดินทรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกตชี้แจงประเด็นบังคับใช้กฎหมายคดีสแกมเมอร์ฟอกเงินให้ความสำคัญป้องกันและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุนนายอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตเปิดเผยกรณีที่มีประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวโยงถึงการบังคับใช้กฎหมายของกตในการดำเนินการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงินโดยชี้แจงว่ากตต.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนโดยมุ่งให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดความโปร่งใสไม่ให้ใช้ช่องทางตลาดทุนและตลาดทรัพย์สินดิจิทัลในการกระทำทุจริตทางการเงินอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินเรื่องใดที่บังคับใช้กฎหมายได้ก่อนโดยไม่กระทบต่อรูปคดีส่วนที่เหลือจะแยกดำเนินการทันทีส่วนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเข้าครอบงำกิจการนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องพิสูจน์หลายชั้นเพื่อหาผู้ที่ถือครองที่แท้จริงในความผิดบางฐานหากเร่งดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องเพียงบางรายจนเสร็จสิ้นอาจกระทบกับการดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นขอให้มั่นใจว่ากตต.และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งเร่งติดตามและขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศเป้าหมายสุดท้ายคือการบังคับใช้กฎหมายตามพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติก่อนที่สหรัฐไม่รอไทยจ่อความบาด28เครือข่ายสแกมเมอร์วันไทยถูกมองด้อยประสิทธิภาพในกรจาติกรรมนิสสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่2ประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐให้ความบาดบุคคลและองค์กร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศอย่างไรว่ากรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกตต.ปปง.ควรเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วเพราะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจในตลาดทุนไทยซึ่งผู้แทนของสภาคองเกรสเกินจุดที่จะรอคอยจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายความบาดบุคคลระดับโลกในการสอบสวนหากไทยไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการเหมือนไทยถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพตนมองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่วนกรณีนายวรภักดิ์ธัญญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงและพยายามส่งเอกสารไปยังสหรัฐจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายกรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของนายวรภักดิ์ที่จะป้องกันตนเองที่ต้องไปชี้แจงด้วยตนเองกับผู้ที่กล่าวหาที่สหรัฐผู้ว่าภูเก็ตสั่งเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารชาปัตป่าตองหลังพบก่อสร้างผิดแบบนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับมหาไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบชาปัตป่าตองตามคำสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งชาปัตทุกมิติล่าสุดพบว่าชาปัตป่าตองจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทเดอะโคเชอร์เพรสไทยแลนด์จำกัดมีกรรมการผู้ถือหุ้น3คนซึ่งเป็นชาวอิสราเอล3คนในจำนวนนี้2คนได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบาจากการตรวจสอบพบขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงอาคารและก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาตล่าสุดจังหวัดภูเก็ตกำชับเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารและแจ้งให้ชาบารื้อถอนส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างออกทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ที่จังหวัดภูเก็ตกำลังเดินหน้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางมีการประกอบกิจการ property อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า200ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรนัลด์คูมันระบุว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งเต้านมโรนัลด์คูมันอดีตกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยืนยันว่าบาติน่าภรรยาของเขาเสียชีวิตแล้วด้วยวัย65ปีโดยก่อนหน้านี้คูมันลงจากตำแหน่งนายใหญ่ทัพ Flying Dutchman หลังจบศึกฟุตบอลโลก2026เพื่อให้เวลากับภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานาน41ปีและกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมสำหรับบาติน่าภรรยาของคูมันได้รับเครดิตอย่างมากในฐานะคนรักผู้คอยซัพพอร์ตคูมันมาตลอด41ปีโดยคูมันบอกเสมอว่าภรรยาคือกำลังใจสำคัญของเขาที่คอยสนับสนุนเขามาโดยตลอดต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: ไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษมองว่าแมนยูไนเต็ดพลาดโอกาสสำคัญในการเซ็นสัญญากับโดมินิกคาเวิร์ตลูวินดาวยิงฟอร์มแรงโดยให้เหตุผลว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และเต็มไปด้วยศักยภาพ

0: ครับโดยคาร์เวิร์ตลีวินกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2025และตอนนั้นปีศาจแดงมีโอกาสที่จะดึงตัวเข้าไปร่วมทัพแต่กลับปฏิเสธและกลายเป็นลีดส์ยูไนเต็ดที่คว้าตัวเข้าไปเสริมทีมและเขาทำไปถึง15ประตูกับลีดส์จาก39เกมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและเพิ่งยิงเพิ่มอีก3ประตูจาก6เกมในซีซั่นนี้โดยโอเว่นเชื่อว่าถ้าตอนนั้นแมนยูไนเต็ดตัดสินใจดึงคาร์เวิร์ตลูวินมาร่วมทัพพวกเขาจะกลายเป็นทีมที่อันตรายมากกว่านี้เพราะคาร์เวิร์ตลูวินเป็นหน้าเป้าธรรมชาติที่จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการคันเริ่มไลฟ์นะครับทาง FM 99ชิปริโดคลื่นแรงแข็งแรงนะครับวันนี้อยู่กับผมสุเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวนวลมิชรนางลำครับ SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับที่487-9799นะครับ480เดี๋ยวนะจัดรายการร่วมกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์นะครับเราก็มีเรื่องราวดีๆฝากไว้กับคุณผู้ฟังนะฮะ อันนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นเรื่องราวของสายสุขภาพนะฮะที่ชอบทานอาหารเฮลตี้นะอันนี้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็น เครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่านะครับเครื่องนี้เนี่ยโอ้โหฟังก์ชันนะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต้องเรียกว่าความจุเนี่ยนะฮะความจุเนี่ย1ลิตรนะฮะมาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันด้วยกันนะหน้าจอ LED ครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับใช้การที่เขาเรียกว่า

ตัวมีดอ่ะใบมีดเนี่ยใช้งานง่ายแล้วใบมีดเนี่ย2 ชั้นทำจากสแตนเลสนะฮะทำให้การปั่นอาหารเนี่ยละเอียดพอปั่นละเอียดปุ๊บมันก็ทานดีนะฮะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ทำแค่น้ำธัญพืชนะครับเราสามารถที่จะไปทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทำโจ๊กนะฮะทำอาหารเสริมเด็กแล้วก็นมถั่วเหลืองนะน้ำผลไม้น้ำปั่นนะฮะน้ำผลไม้แล้วก็ยังช่วยในเรื่อง

0: จัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อนี่เราต้องบอกว่าถ้าซื้อตอนนี้นะซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าสะดวกซื้อช็อปมาเนียครับช็อปมาเนียเขาจัดการให้เอาแล้วครับเรื่องราวดีๆอันนี้ไปแล้วต้องไปที่อาจารย์สันติเสียงมือไม่ช้านักลำครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสุเกตคุณนานิติพงษ์และสวัสดีทั้งผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสวัสดีมนแม่ช้อนนางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานเปิดประสาน50ปีครับ
0: และ
1: สูงสุดของคุณธรรมคือความกตัญญูครับคุณเกียรติเอาละครับวันนี้ว่าไง
0: คร
1: ับ
0: อาจารย์ได้เลยครับ
1: อ๋อไอ้คุณจะพูดอะไรพูดเลยนะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ไปกินอาหารอร่อยที่จังหวัดนครปฐมอันนี้รับรองเกียรตินะครับเขาเรียกว่าบะหมี่จอนยาวเคยไหมแต่ก่อนผมกินเขามาเมื่อสัก 30-40 ปีพอขายอยู่ที่รอบๆบริเวณองค์พระปฐมนะครับตอนนี้พ่อก็เสียไปเขาก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่ได้ขายอยู่ที่องค์พระปฐมเขาโยกย้ายมาอยู่ที่ถนน25มกราคมมกราเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าบะหมี่เขานี่เขาตีเองเขาตีเองเขาทำเองนะครับ
0: ครับ
1: อร่อยมากผมยืนยันการันตีเลยว่าอร่อยมากเลยครับเขาก็จะมีบะหมี่ของเขาเนี่ยมีพิเศษบะหมี่แห้งใส่เกี๊ยวของเขานะแล้วใช้ลูกชิ้นหมูบะชอ
0: ครับ
1: ซึ่งไอ้ลูกชิ้นหมูบะชอนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันไม่ถูกลิ้นผ
0: ม
1: แล้วก็จะมีเกี๊ยวน้ำนี่นะนี่อร่อยมากแต่น้ำซุปของไอ้เกี๊ยวน้ำหรือบะหมี่แห้งเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยจริงๆครับ
0: ครับ
1: ครับคุณยังไม่เคยไปกินใช่ไหมครับ
0: เคยครับอาจารย์สมัยที่อยู่หน้าองค์พระครับหน้าองค์พระเนี่ยเราก็จะไปถ่ายหนังบุญชูไปถ่ายหนังนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปงานอีเวนต์ของอิสุสุก็แวะไปกินกันเพราะว่ามันมีอาหารเยอะแล้วมีจอนยาวเนี่ยคนเข้าคิวเยอะมาก
1: ขายดีมากๆเลยครับแล้วก็ที่แปลกเนื่องจากว่าเส้นบะหมี่นี่เขาตีเองเลยนะครับ
0: ครับ
1: หมูแดงที่เขามาให้เรากินเนี่ยเขาก็ย่างด้วยถ่านแบบโบราณ
0: ครับ
1: มันเข้ากันมากเลยนะครับราคาที่เขาขายเนี่ยครับธรรมดา40บาท
0: ครับ
1: พิเศษ50บาท
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาจัมโบ้ใหญ่ๆเนี่ย60บาท
0: อิ่มเลย
1: ที่เวลาที่เขาขายนะครับ4โมงเย็น4โมงครึ่งเนี่ยนะครับถึง3ทุ่มครึ่งนะครับก็เขาบอกว่าไปเขาต้องรีบไปหน่อยนะแต่ไปแล้วผมไปทีไรต้องรอคิวยาวๆก็ขายดีมาก
0: ต้องเข้าคิวจนรอไม่ไหวบางที
1: ไม่รอไหวคงเขาอะไรใครก็รอไหว
0: แต่ตอนนี้เขาย้ายไปถนนอะไรนะมกรานะอาจารย
1: ์25มกรา
0: เป็นร้านเลย
1: เป็นร้านเป็นร้านเลยนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับคุณสมเกียรติ
0: ครับผม
1: 063
0: 063
1: 528
0: 528
1: 9539
0: 539
1: ครับก็เขาขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเขาบอกว่าก็อยากให้คุณสมเกียรติไปลองทายกินอย่างสมเกียรติดูก็ได
0: ้ได้ไหมครับ
1: ได้สิเราอยู่แค่นี้เองแต่นี่นะผมไปจากบ้านผมที่เมืองนนท์เนี่ยขึ้นถนนไอ้ที่เอ็มอะไรมันใช้เวลาไปนครปฐม15นาทีคุณสมเกียรติไม่เหมือนกับไปก่อนต้องไปทางถนนเนี่ยกว่าจะถึงนครปฐมใช้เวลาเป็นชั่วโมง
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็สะดวกท่านผู้ฟังลองดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเลยครับ
0: บะหมี่จอนยาวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าอดีตเนี่ยขายอยู่หน้าองค์พระแล้วก็คนเข้าคิวโอ้โหเยอะมาก
1: ขายเยอะ
0: ตอนนี้ไปเป็นร้านละก็สะดวกขึ้นนะฝนฟ้าตกก็ไม่ต้องกลัว
1: ครับมีที่ร้านขนาดเราเนี่ยไปนั่งนะเขาต้องสั่งทำนะคนสั่งทีเป็นคุณจุ่มเหนื่อยใช่ไหมยี่สิบสองที่พอเนี่ยเราก็นั่งคอยไปเลยครับ

0: แต่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ผิดหวังผมชอบน้ำซุปเขาเนี่ยน้ำซุปหรือน้ำไอ้น้ำที่จะเรียกน้ำซุปหรือจะเรียกน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรกัน
1: เขาจะเป็นเส้นเหมือนกวางตุ้งไหมอาจารย์
0: เขาก็เป็นบะหมี่เนี่ยมีของกวางตุ้งมันเดี๋ยวต้องรู้อย่างนึงบะหมี่เนี่ยเป็นของกวางตุ้ง
1: ครับ
0: เขาใช้แป้งแป้งหมี่อ่ะ
1: แ
0: ป้งสาลีแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นของเจ้าจิ๋ว
1: ครับ
0: ใช้แป้ง
1: ข้าวเจ้า
0: น้ำมันต่างต่างกันต่างกันมันร้านเขาเนี่ยก็มันไอ้บะหมี่เขานี่ครับผมจะบอกว่ามันผมว่ากินมามากแล้วบะหมี
1: ่
0: เพราะในห้องปงผมกินนะหรือบะหมี่ที่อีกร้านหนึ่งที่คุณเคยรู้จักบะหมี่ไอ้ปากหมาใช่ไหม
1: อ๋อบะหมี่ก็
0: อร่อย
1: ตังกวยตังกวยปากหมาน
0: ั่นก็ปกติเองนั่นก็อร่อย
1: ร้านเผาร้อยหนึ่ง
0: ครับแต่ตังกวยนี่เขาไม่ได้ใส่เขาใส่ปูนะ
1: ครับ
0: ใส่ปู
1: ถ้าพิเศษใส่ปูได้อาจารย์ปูก้อนเลยแหละ
0: อืมแต่เยอะนะก็อร่อยไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บะหมี่ไม่ต่างต่างกันเส้นบะหมี่ตังกวยจะเส้นใหญ่กว่า
1: ครับ
0: ร้านในจนยาว
1: ครับ
0: จนยาวจะเส้นเล็กกว่านี่ก็ลักษณะเส้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่บะหมี่เปาะนะ
1: โอ้บะหมี่เปาะเส้นใหญ่เลยอ่ะ
0: คือเปาะเส้นใหญ่ผมไม่ชอบหรอก
1: มันหยาบไปนะ
0: มันกินมันไม่บะหมี่ผมชอบเส้นเล็กๆอย่างจันยาวเนี่ยชอบสองไอ้ตังกวยเขาก็เส้นใหญ่ขึ้นนิดนึงก็อร่อยแต่ตังกวยเนี่ยมาคุณเยี่ยไปนะใส่ปูนะเนื้อปูโอ้โหเยอะจริงๆนะใส่ปูเยอะมากมากเลยนะครับ
1: อยู่ที่เราอยากกินพิเศษก็ใส่ปูเยอะตามราคาแต่ราคาเริ่มต้นของเขาก็40-50 บาทนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าใส่ปูก็จะเพิ่มตังค์เข้าไปนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ผมจำราคาไม่ได้นะฮะจำไม่ได้ก็ว่า
1: ตอนนี้ปูก็เนื้อปูมันแพงอ่ะ
0: จำได้ว่าตังกวยนี่เขามีมะม่วง
1: มะม่วงร่องตอนนี้ก็เหมือนแบบรื้อไปเยอะเขาเรียกอะไรถางไปพี่สาวเขาก็ไปทำอย่างอื่นก็เลยเหลืออกร่องน้อยอยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินใช่ไหม
0: เขาอยู่คลองดำเนินนะครับแต่ไม่ได้อยู่ตลาดน้ำ
1: ครับ
0: เขามีสวนนะ
1: ถ้าหน้ามะม่วงอกร่องเขาจะมีขายด้วย
0: ฮะ
1: ถ้ามีหน้ามะม่วงอกร่องเขาจะไปเก็บมะม่วงอกร่องมาขายหน้าร้าน
0: อร่อยอร่อยมากนะมะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงกะล่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: อืมอร่อยมากหาทานยากนะมะม่วงอกร่องนี่นะครับ
1: ถ้าใครอยากกินบะหมี่ตังกวยก็แวะไปเลยลาดพร้าว101นะครับขายช่วงน่าจะขายช่วงกลางวันบ่าย
0: ๆเย็น
1: ๆตอนนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์หมายถึงปิดเร็วขึ้นขายเร็วขึ้นปิดเร็วขึ้นอาจจะบ่าย3อ่ะ
0: ครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเขาตีบะหมี
1: ่ครับ
0: เวลาตีบะหมี่นะครับก็สองร้านนี้ผมว่าอร่อยมากคือท่านผู้ชมเชิญรับฟังเห็นว่าร้านบะหมี่ที่ไหนอร่อยก็บอกมานะครับ
1: โอ้บะหมี่เชยชุนไอ้บะหมี่เปิดพิสดารเยอะ
0: โอ้ยบะหมี่นี่กินไม่เบื่อเลยนะคุณเจี๊ยบแปลกจริงผมกินไม่เบื่อบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมไม่เบื่อนะครับแตกต่างไปข้าวอย่างเมื่อไหร่กินข้าวเราที่ผมก็เบื่อกินข้าวนะครับแต่บะหมี่เนี่ยกินได้ตลอดเลยโดยเฉพาะผมชอบกินบะหมี่แห้งมากกว่าบะหมี่น้ำ
1: เพราะอะไรครับ
0: มันไม่รู้นะผมกินบะหมี่เนี่ยกินแห้งมาตลอดคุณเกียรติจำได้ไหมมีที่โคราชมีบะหมี่อันหนึ่งร้านเนี่ยคุณรู้จักไหมแต่ก่อนเนี่ยเขาหาบขายนะขายบะหมี่ขายตอนกลางคืน
1: ครับ
0: เวลาขายเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ไม้เคาะหนังปอกปอกปอก
1: เหมือนบะหมี่แต่ก่อนบะหมี่เกี๊ยวที่เป็นรถถีบนะอาจารย์นั่งคืนมาขาย
0: อันนี้มีใหญ่นี่ก็หาบเลย
1: ร
0: ้านเนี่ยตอนบ้านคุณย่าอยู่ที่โรงเรียนเล็กเนี่ยนะครับซอยสุริยวงศ์เนี่ยเราก็รอเลยครับ2 ทุ่มก็จะหาบมาขายแล้วใช้ไม้ติดเบลเลียวไม้ติดเกียวนะดังปอกปอกปอกแล้วตอนหลังเขาก็ย้ายไปอยู่ที่โคราชนะครับ พิ่งจะเคยไปกินเนี่ย
1: ร้านอะไรอาจารย
0: ์ผมจำก็ผมจำชื่อไม่ได้แล้วจ้ะอยู่ตรงผมจำไม่ได้ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่ไปก็ไปที่กระบุญนะครับขายตอนกลางคืนเนี่ยเย็นๆนี่เนี่ย
1: แถวตลาดแม่กิมเพ็งหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่ใช่ฮะตลาดตรงนั้นเป็นตลาดกลางคืนถนนคนเดินนะครับมันอยู่ด้านหลัง
1: แม่โม
0: ย่าโมย่าโมอยู่ด้านหลังย่าโมผมจำได้ผมเคยไปกินลองดีๆก็เคยไปกิน
1: ครับผม
0: อันนี้ก็ไอ้นั่นบะหมี่เขาก็อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อตีเองเหมือนกันเรื่องบะหมี่อร่อยเนี่ยนะครับมีเยอะนะครับอย่างบะหมี่ลิ้นชักอ่ะจำได้ไหม
1: ที่สมุทรสงครามหรือว่าที่สามชุก
0: สามชุก
1: ก็มีลิ้นชักอย่างที่ตรงสมุทรสงครามไม่ใช่เนาะ
0: อ๋อนั่นทีเดียวเราเอาเรื่องที่สามชุกบะหมี่เนี่ยเขาตีเองแล้วเขาใส่ในลิ้นชัก
1: ครับผม
0: ใส่ในลิ้นชักนะครับนี่ก็อร่อยนะไอ้ที่คุณเกียรติบอกนะที่แม่กองสงครามตรงข้างทางทางรถไฟ
1: ครับ
0: นะครับบะหมี่เจ้านี้เนี่ยเขายังตีแบบโบราณคุณโบราณยังไงรู้ไหม
1: ครับ
0: เขาใช้ไม้ไผ่ยาวแล้วนั่งห้อมไม้ไผ
1: ่ครับ
0: นะแล้วก็โยกตีแป้งบะหมี่ก็อร่อยเจ้านี้ก็อร่อยครับ
1: ขายดีด้วย
0: นะ
1: ขายดี
0: อะไรนะ
1: ขายดีครับ
0: ขายดี
1: หมดเร็ว
0: แล้วหมดเร็วครับอีกอันขึ้นได้ที่สาวให้ไงสระบุรี
1: บะหมี่เขียวร้อยปี
0: นั่นแหละครับนั่นเขาก็ตีเองก็อร่อยนะครับแต่ว่าที่สุดยอดของที่บะหมี่สาวให้นี่นะครับเขาจะมีเกี๊ยวทอดกรอบจำได้ไหม
1: เกี๊ยวกรอบบางเฉียบ
0: บางเฉียบเลยแล้วมีน้ำจิ้ม
1: ๆครับ
0: อร่อยอร่อยมากครับนอกจากนั้นแต่พอเรื่องบะหมี่นี่นะฮะไปที่ไหนก็ผมชอบสอบหาบะหมี่ว่าที่ไหนอร่อยบ้างนะได้ที่ไหนก็ไปทานที่นั่นแปลกนะ
1: ถ้าไปราชบุรีใจก็กำเชงเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยนั่นก็ลืมน้ำเชงก็อร่อยมากบะหมี่แต่น้ำเชงนี่เขาบะหมี่เขาก็อร่อยแต่ว่าเขาจะมีอะไรใส่ชามใหญ่ๆเลย
1: ชามใหญ
0: ่ๆเขาตั้งฉาย
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมตามนนเชงเนี่ยตั้งฉายแต่ตั้งฉายอร่อยแล้วก็พริกเขาพริกมันส้มก่อนมีพริกพริกดองนะนี่ก็อร่อยเจ็บแต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งไอ้บะหมี่เนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยผมก็ไปไม่มีเลย
1: ก็มีที่อุทัยกับเพชรบูรณ์ไหมอาจารย
0: ์เพชรบูรณ
1: ์ร้านลมศักดิ์อ่ะ
0: อ๋อสุดใจแล้วคุณขอบคุณมากอยู่ที่ลมศักดิ์ฮะมีบะหมี่อร่อยจานหนึ่ง
1: ตีเส้นเองเหมือนกัน
0: ตีเส้นเองครับอันนี้ก็อร่อยฮะลมศักดิ์ครับก็คือลืมไปก่อนเพชรบูรณ์ก็ถือว่าเป็นเหนือนะ
1: เหนือตอนล่าง
0: นะเหนือตอนล่าง
1: ครับ
0: ทางใต้เนี่ยนึกออกไหม
1: ทางใต้ที่ผมไปแล้วอาจารย์ให้เปิดเอาไว้เนี่ยนะคือร้านที่จังหวัดตรังจังหวัดตรังนี่จะมีร้านโกชอยอ่ะ
0: อ๋อใช่ร้านโกชอยเกือบลืมไปเลย
1: ที่แก
0: ผมหอมคิดถึงย่างทุกทีไม่ได้คิดถึงบะหมี
1: ่บะหมี่โกชอยอร่อยนะอาจารย์เนาะ
0: อร่อยครับอร่อยนะครับ
1: บะหมี่โกชอยใครคุณผู้ฟังนะครับถ้าอยู่จังหวัดไหนแล้วมีบะหมี่อร่อยอร่อยนะ SMS เข้ามา4689899 4689899เพราะอาจารย์สันติเนี่ยทำมา50ปีร้านอาหารเนี่ย 5-6,000 ล้านร้านบะหมี่เนี่ยต้องอย่างน้อยก็ต้องมีสัก30ล้านนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วว่าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราก็จะค่อยๆนึกขึ้นได้ว่ามันมีที่ไหนบ้าง
1: เชียงใหม่มีไหม
0: นี่แหละที่ผมเชียงใหม่นั่งคิด ตอนนี้ไม่มีนะลำปางก็ไม่มี
1: มีไหม
0: โอ้ได้ฮะอะไรเกือบลืมเชียงรายไปมีไอ้มีอันนี้เป็นหมี่ของจีนฮ่อนะ
1: ครับ
0: เส้นบางบางอร่อยมากครับจะไม่เหมือนบะหมี่ของกวางตุ้งร้านนี้อร่อยนี่ก็ได้แล้วก็ใช
1: ่ครับ
0: ดูเคยไปกินเมื่อกรุงกี่เคยไปกิน
1: อยู่ที
0: ่ตอนก่อนมันก็อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สายแล้วตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่คงใกล้ผมก็จำไม่ได้ซอย11นะครับเดี๋ยวจำได้ซอย11นะฮะใกล้ๆกับไปที่พวกแมคโครอะไรที่นี่นะอันนี้มันเป็นบะหมี่แปลกนะครับอันนี้ต้องจะแตกต่างคนอื่น
1: ครับ
0: เขาจะมีกระลำปีดองมีกระลำปีดองนะแล้วก็ไข่ไก่ไก่ฉีกเป็นเส้น
1: ๆครับ
0: นี่นะแล้วก็จะไม่เหมือนของกวางตุ้งนะครับไม่เหมือนกับที่เราเคยกินมาร้านนี้แปลกชื่อเล็กในเล็กคุณก็จำได้นี่เขาเป็นเจ้าชายคุณเคยเอาเขามาเดินใส่ไอ้ชาญนะพ่อเขาเป็นอะไรอยู่ที่12บรรณาทำได้ไหมเขามาคุณเคยงานของกวงคุณเม้งอะ
1: อ๋อมูลนิธิกวงเม้งจัดงานที่แม่สายงานประจำปีแล
0: ้
1: วลูกชายเขามาเดินใช่ไหม
0: ใช่คุณเกียรติให้ลูกชายเขามาเดินนี่นะครับนี่แหละครับแล้วก็ไอ้บะหมี่ร้านนี้เวลาฤดูหนาวยังกันอีกอย่างนะฮะถ้าฤดูหนาวเขาจะมีไอ้หมูน้ำค้าง
1: ครับ
0: แล้วก็มีไส้กรอกน้ำค้างผมถ้าไปนี่ผมบอกว่าบะหมี่ของร้านนี้นะครับจำชื่อเจ้าเล้งหรืออะไรเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คุณเห็นคุณกรองเคยทานสิ
1: โอ้อันนี้โหเหตุการณ์น่าจะนานอาจารย
0: ์บางบักเส้นไม่เหมือนบะหมี่กวางตุ้งเลยเส้นบางละเอียดนิ่มผมชอบมากเลยนี่ก็ไปแม่สายที่ไรก็ต้องแวะกินร้านเขานะครับโอเค
1: ที่ใต้เนี่ยมันมีที่หัดใหญ่อาจารย์ร้านบะหมี่สายสามอะแล้วก็ตีเส
0: ้นไหนอยู่ที่ไหน
1: หัดใหญ่
0: หัดใหญ่บะหมี่สายสามไม่เคยกินร้านนี้ไม่เคยกิน
1: นั่นสิอาจารย์ไม่ได้ไปหัดใหญ่เลยเขาไปจะเชิญอาจารย์ไปทานอร่อย
0: เออจะไปเนี่ยฮะเอาโอกาสจะไปหัดใหญ
1: ่นี่ก็โรงแรมรีการ์เด้นพาซ่าน่ะที่คุณนัวที่อาจารย์เคยไปทานไปพักแล้วไปทานอาหารที่ร้านในโรงแรมรีการ์เด้นพาซ่าน่ะคุณนัวเขาเชิญนะอาจารย์
0: เอ๊ะมันโรงแรมอะไรที่ผมชอบไปกินมันมีไม่ใช่บะหมี่เป็น
1: โรงแรมไอ้ลาดหน้าโรงแรมรีเจนซี่
0: อ๋อเหรออ่าลาดหน้ามันไม่ใช่บะหมี่นะผมเกียด
1: ไม่แต่ร้านบะหมี่ที่เกียดพูดถึงนี่มันเป็นร้านทั่วไปเป็นสตรีทฟู้ดอาจารย์ชื่อร้านบะหมี่สายสามคนนิยมมากคนมาลงมาเลยมากินเขาตีเส้นเองเลยแต่ว่าไอ้โรงแรมรีเจนซี่มันเป็นร้านหน้าที่อาจารย์ชอบอ่ะร้านหน้าเจ้าสมุทรนะ
0: อร่อยนะอร่อย
1: ที่จะไปกินกับพี่พรพิมลมนุษย์ไทยโคลิเซียมฟิล์ม
0: อ๋อข้าใจคุณพรมันพาไปกิน
1: นั่นแหละ
0: แล้วนั้นนะไอ้เขาเรียกอะไรบะหมี่ที่เขากินกับไอ้เป็ดนะเป็ดน้ำขิงอ
1: ๋อนึกจะแดงเจ๊แดงตอนนี้น่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่หลังโรงแรมวิเจนซี่ใกล้รีการ์เด้นนี่แหละเป็นบะหมี่น้ำขิง
0: แปลกดีนะ
1: โอ้หากินยากนะ
0: ไม่มีเจ้าเดียวเป็นเป็ดนะ
1: ฮะเป็นบะหมี่เป็ด
0: ใช่
1: บะหมี่เป็ดก็จะขายตอนเย็นอาจารย์เย็นถึงตีสองตีสามอ่ะ
0: ใช่ขายถึงตีสาม
1: ตอนนี้มีสองเจ้าแล้วไงน้องสะใภ้ก็มาขายด้วยเพราะว่าพี่แดงแกไม่สบายผมไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่า okay. ลูกสาวเขาขายอยู่แล้วก็เลยมาอีกสองห้องก็เป็นสะใภ้ก็มี
0: ก็อร่อยทั้งสองเจ้านะ
1: ใช่ใช่

0: บะหมี่น้ำขิงกินแล้วชื่นใจเนาะ
1: สดน้ำน้ำขิงเป็ดครับนี่ชื่นใจจริง
0: ไม่ค่อยมีนะอาจารย
1: ์ไม่มีนะมีที่หาดใหญ่แห่งเดียวเท่าที่ผมสังเกตมาส่วนใหญ่บะหมี่ก็จะเป็นบะหมี่หมูแดงก็แล้วบะหมี่อย่างไอ้เจ้าเล้งไอ้เจ้าอะไรที่แม่สายนั่นก็เป็นบะหมี่ไก
0: ่
1: ไก่ฉีกนะไก่ฉีกไม่ไก่ไม่ใช่ไก่สับไก่ฉีก
0: แล้วเส้นเขาเนี่ยเขาจะมีเส้นหมี่หุ้นเส้นแบบหมี่แล้วก็มันมีเส้นนั้นด้วยจานหมี่ซั่วหมี่ซั่วแบบ
1: ไม่ใช่หมี่ซั่วหมี่ซั่วที่ทางนั้นแหละที
0: ่ขาวเล็กๆอ่ะแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะมันดูบางทีเส้นมันเละไปหน่อย
1: หมี่ซั่วนี่ก็ไม่ใช่ของกวางตุ้งนะเป็นของ
0: ฮกเกี้ยนนะได้จิ๋วละ
1: หมี่ซั่วนะก็จะผัดใหญ่ก็จะผัด
0: แต่อันนี้เป็นหมี่ซั่วเส้นขาวๆอาจารย์
1: ก็ใช่มีเส้นมันก็ขาวๆอยู่แล้วอ
0: ันนี้ไว้ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่า
1: ร้านไหนที่ไหนร้านไหน
0: ก็เนี่ยร้านเจ๊แดงก็มีในหาดใหญ่ในภูเก็ตจะมีเยอะแต่ไม่ใช่มีซั่วผัดจะเป็นมีซั่วที่เขาไว้ใช้เนี่ยทำว่ามีเป็ดมีซั่วเป็ดมีซั่วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
1: ใช่
0: แต่เราชอบกินมันหมี่เหลืองมากกว่าเนาะ
1: มันได้นะผมจำได้มีซั่ว
0: มีซั่วแล้ว
1: ไงผมไม่ชอบกินบะหมี่ที่มันทำแบบแป้งซาลี่แป้งมากกว่า
0: เนาะถ้าพูดถึงบะหมี่นี่โอ้โหแต่ละร้านแต่ละที่นะจ๊ะเนาะ
1: เนี่ยบะหมี่นี่เป็นอาหารของคนจีนที่เขานิยมมากเราไปฮ่องกงเห็นไหมร้านบะหมี่เยอะเลยขายบะหมี
0: ่ใช่
1: ผมก็อยู่ซีอานที่ซีอานนี่นะซีอานนี่ทางเหนือเลยนะก
0: ็
1: เป็นบะหมี่บีบแบบเป็นบะหมี่บะหมี่ซีอานนะเขาเรียกครับ
0: บะหมี่ซีอานบะหมี่ฮกเกี้ยนบะหมี่แจ่จิ๋วอะไร
1: บะหมี่ฮกเกี้ยนนะบะหมี่กวางตุ้งแต่บะหมี่แจ่จิ๋วไม่มีบะหมี่นะแจ่จิ๋วจะเป็นก๋วยเตี๋ยวครับเงี้ยบะหมี่ฮกเกี้ยนใช่บะหมี่ฮกเกี้ยนมีอ๋อภูเก็ตก็มีที่ภูเก็ต
0: อ๋อภูเก็ตนี่เยอะเลยบะหมี
1: ่บะหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยที่ร้านไม่ชอบได้หรูเราก็มีนะบะหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยพ่อคุณเนี่ยซื้อมาจากฮ่องกงให้ผมนะ
0: เป็นบะหมี
1: ่ตีนะใส่เป่าฮื้อเป็นเนื้อเป่าฮื้อเนี่ยใส่เนื้อบะหมี่ถ้าอยากกินก็ไปไม่ชอบได้หรูนะครับเรามีบะหมี่นะแล้วก็เป็นบะหมี่ที่คุณป๊อบบี้จิติเซียงเนี่ยเขาสั่งมาให้ผมโดยเฉพาะเขาทำไปทีไรก็คนชอบผมก็ไปเอาบะหมี่บะหมี่เนี่ยราดหน้าด้วยบะหมี่ครับลองดูนะครับถ้าอยากจะกินบะหมี่บะหมี่ตอนร้านแม่ชอยได้หลวงเนี่ยเรามีแล้วเชื่อว่าในกรุงเทพไม่มีนะเราต้องไปซื้อที่ฮ่องกง
0: อันนี้
1: อร่อยแปลก
0: บะหมี่เป่าฮื้อ
1: บะหมี่เขาเอาเนื้อเป่าฮื้อไปผสมอยู่ในบะหมี
0: ่ไม่เคยกินไม่เคย
1: ลองมากินที่ร้านแม่ชอยได้หลวงไปลองมากินนะครับแล้วก็เอาเป่าฮื้อราดหน้าเป็นเป่าฮื้อที่ทำทีไรก็โอ้ยแขกชอบแต่ว่าต้องสั่งนะฮะเราไม่ได้ทำเป็นเมนูประจำแต่ทำได้ทันทีนะครับ
0: ก็แปลกไป
1: แปลกไปครับ
0: แต่ฮ่องกงมีใช่ไหม
1: ฮ่องกงมีเส้นบะหมี่เป่าฮื้อแต่เขาไม่เอาเป่าฮื้อรัดหน้าเหมือนผมมันดัดแปลงขึ้นเองดัดการเองก็อร่อยครับอร่อยมากอยากเชิญท่านผู้ฟังจะกินบะหมี่เป่าฮื้อนะที่ในกรุงเทพนี่จะมีร้านผมร้านเดียวก
0: ็
1: มาลองที่ร้านแม่ช้อยได้หลวงนะครับครับ
0: บะหมี่เป่าฮื้ออ
1: ่าใช่ครับ
0: นะวันนี้ใครคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมีความรู้เรื่องบะหมี่ตีเส้นเองบะหมี่เจ้าไหนอร่อยนะ SMS เข้ามาเลยนะจะรายการร่วมกันนะครับเราจะได้รู้ว่าโอเคนะบางคนเนี่ยชอบกินบะหมี่เจ้าไหนอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแต่ว่าอย่างที่เมืองชนนะอาจารย
1: ์
0: ที่เมืองชนเนี่ยเขาจะมีบะหมี่เปาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่มี
0: ซึ่งอาจารย์ไม่ชอบ
1: ผมไม่ชอบไม่ชอบเลย
0: มันหนาไปหรือว่าไงฮะ
1: ฮะ
0: ไม่ชอบเพราะอะไรอาจารย์
1: ไม่ชอบมันใหญ่เส้นมันใหญ่มีผมชอบเป็นเล็กๆเออ
0: ม
1: ันก็ได้ดีบะหมี่อัศวิน
0: แ
1: ต่ได้ไหมของร้านสีฟ้านะ
0: ฮะ
1: เนี่ยเป็นร้านที่ก่อนนี้เขาขายอยู่สีฟ้านี่ขายอยู่ที่แถวราชวงศ์แต่ตอนนี้เขาย้ายมาแล้วย้ายมาอยู่ในซอยที่อะไรล่ะครับแถวใกล้ไทยรัฐที่ผมไปทำงานอยู
0: ่ครับ
1: ซอยอะไรนะเข้าไปนี่นะอยู่สายมือนี่อร่อยครับก็แปลกคร
0: ับ
1: ครับซอยนี้ผมเคยอยู่เองจำที่ซอยไม่ได้
0: เนาะถ้าพูดถึงบะหมี่อาจารย์สมัยแรกๆเก่าๆเลยเนี่ยเจ้าไหนเป็นเจ้าแรกๆอาจารย
1: ์เพราะว่าเจ้าแรกของต้องบอกบะหมี่ที่เขาบะหมี่คุณย่ากลางคืนที่เขาหาบมาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ราชประเนียงครับเนี่ยเจ้าแรกครับเอาอีกอันหนึ่งก็มีบะหมี่ปูนะครับอยู่ในตลาดเขาเรียกตลาดปิยะไม้อ่ะ
0: อ๋อที่เราไปทำรายการที่อาจารย์ให้ไปทำบะหมี่ปูตรงตลาดมืดอ่ะ
1: ใช่เขาเรียกตลาดมืดก็เรียกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่นะครับ
0: ขายอยู่ขายดีด้วยจ้าแล้วไม่แพงด้วย
1: เออไม่แพง
0: บะหมี่ปู60 บาท
1: บะหมี่ปู
0: ฮะนะฮะใครที่อยากกินบะหมี่ปูแบบราคาที่สมควรแต่ต้องได้นะเป็นบะหมี่ที่ขายอยู่ตรงนั้นจะก่อนมันเป็นโรงเรียนเล็กใช่ไหมจ้า
1: ก็ยังอยู่เดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่นะครับ
0: ยังขายอยู่ฮะ
1: ขายกลางคืนเนี่ยพวกนี้จะขายกลางคืนนะครับ
0: มีแม่ลูกแม่ลูกขายพ่อเข้าไปแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อโอ้ยตะโกมันมีเจ้าเหนียวเก่าแก่เลยผมกินตั้งแต่เด็กๆนะครับเดี๋ยวนี้พ่อเขาขายเนี่ยพ่อเขาเนี่ยก็เสียไปแล้วตอนนี้มารุ่นลูกละ3 generation
0: ใช่แล้วก็ราคาถูกด้วย
1: ไม่แพงแพงครับน้ำคุณเกล็ดบะหมี่ไอ้นี่นะกินน้ำก็เนี่ยโอ้น้ำก็หวานมากเลยกินน้ำก็คือน้ำปูเนี่ยเอากระดองปูไปต้มในน้ำ
0: ก็ใกล้ๆกับหอยทอดไง
1: มาติดกัน
0: นั่นแหละ
1: แต่หอยทอดนะรัตนาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขาย
0: ก็ให้หลานขาย
1: ให้หลานขายตัวก็ออกงานรับออกงาน
0: นะฮะเพราะฉะนั้นบะหมี่ละเจ้าเนี้ยที่ตลาดมืดหรือตลาดพญาไม้หรือวงเวียนเล็กเนี่ยหรือเดี๋ยวนี้เขาใช้ชื่อว่ามันใกล้สะพานพุทธอ่ะเขาก็เรียกบะหมี่ปูสะพานพุทธนั่นแหละ
1: เราเรียกบะหมี่วงเวียนเล็กมีปูเวียนเล็ก
0: เพราะตอนหลังเขาก็เลยเขียนชื่อว่าบะหมี่ปูสะพานพุทธอ๋อ
1: เราไม่เขียนเราผมไม่ได้สังเกต
0: ร้านป้ายเล็กๆค่ะแต่ว่าร้านเขาเนี่ยมันจะรวมอาหารอร่อยเช่นหอยทอดนะฮะหมูสเต๊ะ
1: หมูสเต๊ะมีไอติมผมชอบมาก
0: ไอติมไข่อะ
1: ไอติมไข่แข็งอะอยู่ข้าง
0: แล้วราคาไม่แพงทั้ง3 ล้านเลย3-4 ล้านราคา
1: ไม่แพงไม่แพง
0: แต่ต้องได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นใครอยากกินก็ไปได้เลยโอ้วันนี้รวมร้าน
1: บะหมี่เยอะเลย
0: รวมร้านบะหมี่จะทั่วประเทศแล้วเนี่ย
1: ก็จะมีอีกนะบางทีผมก็ไอ้คิดที่ศรีประจันตลาดศรีประจันก็รู้จะมีบะหมี
0: ่เพรา
1: ะอะไรที่ผมเรียกบะหมี่อะไรยายช้าขอบคุณครับพี่ผัดนั่งอยู่ข้างกายยายช้าช้าจริง
0: เหรอ อ๋อยายช้าเราไม่เคยกินเราอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: โอ้ต้องเดี๋ยวนี้ก็ออกมาขายข้างนอกเมืองของขายอยู่ในเมืองริมแม่น้ำสุพรรณยายช้าเนี่ยนะโอ้ช้าจริงๆแต่อร่อยพูดไปก็อยากกินแกจะไปนานแล้ว
0: นะ
1: ตลาดศรีประจัน
0: คุณฟังเอสเอ็มเอสมาเลย4689899ร้านบะหมี่เจ้าไหนที่ตัวเองเคยกินคุณฟังเคยกินแล้วชอบแล้วคุณสันติยังไม่ให้ตาเปิดนะยังไม่ได้ไปชิมผมก็ยังเหลือเยอะมากมันมีเยอะมากเอสเอ็มเอสมานะครับ4689899เดี๋ยวก่อนจะพัดเบรกก็บอกว่าน้ำปลาหวานแม่อารีนะฮะ อันนี้บอกได้เลยว่าอาจารย์ให้เปิดพิเศษ

0: ดานเป็นน้ำปลาหวานเจ้าเดียวที่ให้อร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะฮะตอนนี้ผลไม้แบบเยอะมากเพราะนั้นใครอยากกินรสชาติเข้มข้นเนี่ยน้ำปลาหวานแม่อารีหาซื้อง่ายด้วยอาจารย
1: ์
0: ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะพวกเซเว่นอีเลเว่นท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะไม่ว่าจะเป็นโลตัสเป็นกูเมเป็นฟู้ดแลนด์หาซื้อได้เลยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงพักสักครู่นะอาจารย
1: ์ครับขอไปเชียร์แล้วก็เอเชียนิดประมาณนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงสอง
1: เรา
0: คุยกันต่อ
1: ได้เรื่องบะหมี่ก็ได้เราพูดวันนี้เราพูดเรื่องบะหมี่ครับ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 02-2-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1-6-0-1- แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
1: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่บริโดขึ้นแรงแข็งแรงวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสเวทวิมลแม่ช้อยนางรำนะครับและผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการวันนี้เราพูดคุยเรื่องบะหมี่นะจริงๆแล้วเป็นพวกเส้นเนี่ยมันจะไม่มีเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยคนไทยนิยมมากถ้าเราไปต่างประเทศนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหายากแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้เดินไปถึง19ก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อร่อยนะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวในโลกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอร่อยสุดแล้วก็หลากหลายวันนี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องบะหมี่นะบะหมี่ก็โหไปกินที่ไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้จริงๆรสชาติดีนะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับ
2: อยู่แล้วครับ
1: นะฮะ
2: มีอะไรเอสเอ็มเอ
1: เดี๋ยวเราดูเอสเอ็มเอกันนะครับเอาละบะหมี่ยังไม่หมดนะเชิญนะครับ
2: ครับ
1: พูดคุยกันได้เลยนะฮะ
2: ครับ
1: หลายจังหวัดเลยอาจารย
2: ์ใช่ครับ
1: ร้านยายช้าคือร้านบะหมี่ตาอะไรเนี่ยตาโป้ออกมานอกเมืองศรีประจันแล้วครับอาจารย
2: ์ใช่ครับผมประจันก่อนก็อยู่ในเมืองเลยครับหรือออกมานอกเมืองครับยายช้าเนี่ยครับไปนั่งนั่งคอยกันละช้าคอยทำกระช้าผู้หญิงแกละอายุมากกว่า80กว่าครับ
1: ตาโป้คือใครไม่รู
2: ้
1: เขาเรียกบอกว่าร้านยายช้าก็คือร้านตาโป้บะหมี่ตาโป้
2: เขาจะเดิมอาจจะชื่อมีใครก็ชื่อตะโป้นี่น้องพี่น้องเขา
1: เอาละแฟนประจำ5959นะครับก็สวัสดีค่ะอาจารย์สันติและคุณสมเกียรติขอบคุณครับฟังทุกวันฟังทุกวันน่ารักมาก
2: เอาว่าไป
1: ไม่แล้วตัวบะหมี่ที่อ่างทองที่ตรงวิเศษชัยชาญที่อาจารย์บอกอันนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือเป็นบะหมี่เป็ด
2: ไม่ใช่บะหมี่นะเขาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะ
1: อ๋อในเขาเน้นก๋วยเตี๋ยวเป็ด
2: ชานะนั่นเป็นเป็ดนะไม่เขาไม่เน้นบะหมี่เป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ใช่บะหมี่นะครับ
1: โอเคนะอาทิตย์หน้าจะไปพิษณุโลกช่วยแนะนำร้านอาหารด้วยครับอาจารย์
2: คุณเบียร์พูดเลย
1: ถ้าไปพิษณุโลกนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าร้านอาหารเยอะมากอาจารย์สันติเนี่ยไปกินเยอะแล้วก็ร้านเปิดไปเยอะเอาเป็นว่าอ่ะอย่างร้านอาหาร25น
2: อ25นอใช่
1: 25นอเนี่ยอยู่ใกล้ๆก
2: ันได้ร้านนี้สมัยก่อนก็ไม่ให้กินในร้าน
1: หรือเขามีให้นั่งกินในร้านแล้วเพื่อความสะดวกบางคนก็เดินทางจากกรุงเทพไปจะไปอะไรล่ะจะไปโรงแรมไปขอยืมจานยืมช้อนแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะนั้นถ้าไปพิษณุโลกนะครับ

0: ร้านแรกเลยเนี่ยแนะนำเลยนะครับร้าน25นอยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นมันจะมีธนาคารกรุงเทพนะร้าน25นอเนี่ยเขาจะขายอาหารแบบเนี่ยผัดสามเหม็นกับข้าวโอ้โหกับข้าว 5-60 อย่างนะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: เยอะอีร้านอย่าลืมดิข้าวมันไก่
0: นะฮะพอร้าน25นอที่เราบอกแล้วว่าอร่อยมากเนี่ยแล้วก็ร้านต่อไปก็ข้าวมันไก่พังกี
1: ่พังกี่นี่อร่อยอร่อยจริงๆนะครับข้าวมันไก่ร้านนี้มีไก่ให้เลือกสองอย่างไก่ไทยและไก่จีนนะครับที่อร่อยมากคือเขาจะผัดผัดเครื่องใน
0: ผ
1: ั
0: ดเครื่องในผัดพริกผัดพริกผัดพริกเครื่องในเน
1: า
0: ะ
1: อร่อยร้านนี้ต้องไปนะครับสองร้านนี้ไปพิศโลกอร่อยอร่อยจริง
0: ๆแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณพี่ติเขาชอบก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะก๋วยเตี๋ยวไก่ติงลี่ไง
1: ก๋วยเตี๋ยวไก่ชื่ออะไรไม่จำ
0: ติงลี่ติงลี
1: ่ชื่ออะไร
0: อาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่ติงลี
1: ่อ๋อติงลี่อะไรอีกอัน
0: ที่อยู่ในตลาดอ่ะ
1: อ๋อติงลี่ก็รู้แต่ว่าเขา
0: ก๋วยเตี๋ยวไก
1: ่
0: วัดล้อมยายจันเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจุกไก่ไทยนะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์จะไปใจเขาจะไปกินของอร่อยอร่อยเยอะหลายอย่างแนะนำนะเอาง่ายๆคุณง่ายๆเลยนะ
1: ค
0: ุณไปร้าน25นอเขาขายตอนบ่ายๆเย็นๆเนี่ยกับข้าวนั่งทานได้อร่อยแม่ช้อยการันตีเปิดพิสดารนะครับอ
1: ร่อยจริง
0: ๆแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็ถ้าเป็นอาหารจะเป็นอาหารที่สั่งกินเนี่ยร้านบ้านไม้นะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อบ้านไม้เกือบลืมไปบ้านไม้ต้องสั่ง
0: ตรงถนนอู่ทอง
1: ก็ดีอาหารปลา
0: ถนนอู่ทองอันนี้ก็ต้องกินนะฮะร้านบ้านไม้เนี่ยเป็นร้านเป็นบ้านฮะแล้วกับข้าวเขาหูเป็ดร่อนเองน้ำพริกเองแกงไอเห็ดพอที่เขาเก็บเอาไว้อ่ะไม่มีไม่ใช่หน้าเห็ดพอเขาก็มีแกงคั่วเห็ดพอกับข้าวเขาอร่อยหลายอย่างอันนี้อาจารย์กินประจำนะครับนอกจากบ้านไม้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีช้าต้องกินข้าวมันไก่ติงลี่ไม่ใช่ข้าวมันไก่พังกี
1: ่พังกี่ไม่ใช่ติงลี
0: ่นะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรัฐมนตรีไงอาจารย
1: ์โอ้เกือบลืมไปก๋วยเตี๋ยวรัฐมนตรีนะ
0: ใช่อาจารย์ก็ให้ตาเปิดไว
1: ้ใช่อร่อยอร่อยมากมาก
0: แล้วก็เห็นรูปรัฐมนตรีเยอะเลยนะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับร้านเขาที่มีแปลกเขาจะเอาหนังหมูนี่นะมีหนังหมูแล้วต้มนิ่มๆนะแล้วกินกับซอสแดงเขาชอบมากซื้อกินเป็นประจำครับไปที่ไหนก็ต้องซื้อเขาก
0: ับนะแล้วก็โอ้ของอร่อยเยอะนะจันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อถ้าใครชอบกินหนังมุสลิมก็ตรงโบสถ์นะฮะข้างๆทางรถไฟนะฮะ
0: ครับ
1: มีร้านมุสลิมอร่อยเลยครับอาหารมุสลิมมีโรตีมีมัสตาร์ดปลามีข้าวหมกไก่นี่อร่อยมีตาเปิดมันมีอยู่ร้านหนึ่งมีตาเปิด
0: เอเซเบสมาครับจาน
1: ว่า
0: ราเมงราเมงเป็นบะหมี่แบบญี่ปุ่นไหมครับ
1: ไม่ใช่บะหมี่ไม่ใช่แบบเป็นของคนญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่บะหมี่นะครับมันจะเป็นแป้งน่าจะเข้าอยู่ในสกุลของก๋วยเตี๋ยวมากกว่า
0: อืม
1: ราเมงก็เชฟข้อมูลเนี่ยทำอร่อยเชฟข้อมูลทำราเมงอร่อยน้ำสดชื่นใจเลยครับ
0: นะฮะคนละอย่างกันนะครับอาจารย
1: ์อาจารย์ไม่ใช่คนละอย่างไม่ใช่บะหมี่ไม่ใช่สกุลบะหมี
0: ่มาแล้วเรามาดูเอสเอ็มเอสต่อเลยนะฮะมาล่าสุดอีกแล้วนี่ถามว่าอาสันติเคยกินบิ๊กบะหมี่ปากทางเข้าวัดสมรโกฏติดถนนติดถนนวัดติดถนนรัตนาธิเบศรไหมครับ
1: ไม่เคยกินนะไม่เคยกินเท่าที่บ้านที่แถวนั้นแหละบ้านผมก็ติดกับวัดสมรโกฏนะครับ
0: ร้านมันอยู่หัวมุมทางเข้าซอยร้านใหญ่ๆนะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อผมมีแล้วล่ะร้านนั้นแหละไม่เคยกินเขาสักทีคือไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าก
0: ลุ่มเพื่อนเจงเขาถามมา
1: ไม่เคยกินครับ
0: ถ้าเคยรสชาติเป็นยังไงถ้าเคยกินรสชาติเป็นอย่างไร
1: อะไรไม่เคย
0: หมายถึงว่าถ้าอาจารย์เคยกินร้านบิ๊กบะหมี่เล่าให้ฟังหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไง

0: ก็ไม่ได้กินไง
1: ไม่เคย
0: แต่ง
1: มันใกล้บ้านเนาะใกล้บ้านแล้วกับข้าวที่บ้าน
0: ก็มีแล้วล่ะร้านก็ใหญ่โตแต่ไม่พูดขนาดผมมองดูแล้วแต่ผมเห็นก็ไม่รู้อยากจะกินทั้งที่อยู่ข้างบ้านนะครับ
1: ครับนะฮะยังไม่เคยเพราะนั้นก็ตอบไปได
0: ้เราจะลองดูฮะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะลองกินที่นะครับบางทีก็อาจจะอร่อยมากนะครับเดี๋ยวต้องลองใกล้บ้านผมเลยครับก็ได้รู้ว่าอยู่หลังวัดสมรโกศ
1: นะหรือว่าใครเคยกินนี่เสียไม่บอกก็ได้นะจะแนะนำอาจารย์ก็ได้นะ
0: ครับได้ครับ
1: ถ้าใครเคยกินนะผมก็ไม่เคยไปแถวนั้นก็ไปไม่ช่อยได้หลวงอย่างเดียว
0: ครับผม
1: แต่ก็มีก๋วยเตี๋ยวถั่วแระใช่ไหมพี่ถั่วแระ
0: ก๋วยเตี๋ยวถั่วแระไม่ใช่บะหมี่นะ
1: ก็มีหลายเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะ
0: ก็อร่อยถั่วแระก็ทำอร่อยมากสนใจนั้นนะมันถั่วแระเป็นคนบุกเกิดขึ้นมาเป็นคนแรกเลยแต่ตอนนี้โอ้ถนนสายนั้นเต็มไปด้วยร้านอาหารเต็มไปหมดทุกเขต
1: โอ้เขาเรียกถนนเลี่ยงเมืองนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมอาจารย
0: ์อะไรนะ
1: ถนนเลี่ยงเมือง
0: ใช่ถนนเลี่ยงเมือง
1: มันก็เลยเก
0: ิดแต่ถนนเลี่ยงเมืองตอนนี้ทุกเขตไปนะครับร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเนี่ยถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยอาหารเยอะมากที่สุดที่ขายกลางวันกลางคืนนะครับ
1: เดี๋ยวดู SMS ต่อตรงนั้นมีตรงวันคืนมีตลอดอาจารย์ไม่เงียบไม่เหงาแล้วนะ
0: ไม่เงียบหรอกครับมันจะจริ
1: งเนาะแต่ก่อนเส้นนั้นจะเงียบๆหน่อยนะอาจารย์เนาะ
0: ใช่
1: เอาล่ะวันนี้รวบรวมบะหมี่เจ้าอร่อยหลายเจ้าด้วยกันนะครับใครมีเจ้าไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับอยากให้พูดถึงก็ SMS เข้ามานะครับ46898994689899นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อครับอาจารย
0: ์
1: นะครับผมมีเรื่องแนะนำกับคุณผู้ฟังนะครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะฮะแต่ความสะดวกก็ต้องมาด้วยไม่ใช่สุขภาพอย่างเดียวนะครับบอกได้เลยว่าจะแนะนำค่ะคือตัวคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวนะฮะที่เรียกว่าเป็นหม้อหุงข้าวที่โอ้โหขนาดนะนี่เป็นดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอันนี้บอกได้เลยว่าเรามีไอเทมลับของสายเฮลตี้นะจะมาบอกคุณเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าคุณจะหุงข้าวแบบเรียกอะไรอ่ะแต่ก่อนเนี่ยหุงข้าวแบบแยกน้ำอ่ะตัวหม้อเนี่ยข้างในเนี่ยเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับแล้วก็ยังมีความอัจฉริยะที่จะบอกคุณผู้ฟังสำคัญมากอันนี้นะฮะเพราะว่าเขามีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าคุณจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กหรือว่าจะเอาไปนึ่งอาหารนะฮะนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าสบายมากอิสระนะฮะมั่นใจด้วยมาตรฐานหมออกกครับรับประกัน1ปีนานถึง1ปีเต็มนะฮะตอนนี้ราคาที่ขายอยู่เนี่ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคาปกตินะฮะ 2,990 บาทตัด 2,000 ออกไปเลยครับเหลือเพียง990บาทครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ถือว่าราคาถูกมากสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งตอนนี้นอกจากคุณจะได้ของดีแล้วคุณจะได้ของแถมเพิ่มทันที2รายการครับมีที่คีบอาหารนะครับกับมีตัวเขาเรียกตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สั่งซื้อได้เลยนะครับเรามีอะไรล่ะรับประกัน1ปีด้วยนะฮะไอ้ไม่ใช่รับประกันอยู่แล้วตัวโทรนะโทรมาเลย02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทครับ พราะฉะนั้นสะดวกซื้อสนุกช้อปต้องช้อปแมนเนียนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่ดีจริงๆนะครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเองนะครับเอาละเรามาดู SF กันต่อนะครับอ๋อมีเรื่องราวที่เขาฝากเอาไว้นะครับตัวคอนเสิร์ตการกุศลนะครับของมูลนิธิอันนี้เป็นคอนเสิร์ตเนี่ยนะผมดูรายละเอียดนิดนึงเพราะเขาจะเล่นวันอาทิตย์นี่แหละใครที่อยากจะดูนะครับบอกได้เลยว่าเป็นคอนเสิร์ตการกุศลของมหิดลเขานะฮะใครที่อยากดูเนี่ยต้องรีบซื้อบัตรเพราะว่าโอกาสที่จะบัตรใกล้หมดแล้วเป็น Family Forever to Concert นะครับเขาจัดที่มหิดลนะครับวันที่20กันยายนนี้นะฮะเวลาบ่าย2โมงนะครับซื้อบัตรที่ทิเก็ตเมลอนนะฮะซื้อได้เลยนะครับรอบบ่าย2โมงนะครับศิลปินโอ้โหเกือบ100คนจัดรายได้เนี่ยมอบให้กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพนะครับซื้อบัตรได้เลยนะครับทิเก็ตเมลอนครับนะฮะเรามาดู SMS กันต่อ SMS ถามว่าบะหมี่อะไรเนี่ยบะหมี่อ๋อตัวร้านเนี่ยเป็นบะหมี่ที่เขาทำเองที่ผมไปกินประจำเนี่ยคือตัวของโกชอยที่จังหวัดตรังถ้าใครได้ไปแล้วก็มีบะหมี่สมจิตที่สมจิตและบะหมี่ยาวนะฮะอันนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะครับไปกินได้เลยอร่อยมากนะภูเก็ตก็มียาวเย็นตาโฟกับบะหมี่สมจิตอร่อยเวลาหมดแล้วครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ันเวลา 15:00 น.ค่ะเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกไม่คาดหวังคดีหัวสวอีก3สำนวนเชื่อความจริงปรากฏตามกระบวนการขอปรึกษาทีมกฎหมายฟ้องกลับหรือไม่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสำนวนคดีหัวสวอีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสวสีส้มและพรรคประชาชนว่าตนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่าจะปรากฏส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและไอลอว์ยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนแต่ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ส่วนจะฟ้องแจ้งความกลับหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องปรึกษาแต่โดยส่วนตัวไม่อยากฟ้องทางนี้หากไม่ดำเนินการใดๆอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลส่วนได้พูดคุยกับนายเนวินชิดชอบในฐานะบิดาแล้วหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้คุยเพราะไม่ได้กังวลในเรื่องนี้รองโฆษกตำรวจเผยชาบัดแม้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่เข้าตรวจสอบได้พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวถูกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนใดละเมิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายในขณะที่การดำเนินการของกลุ่มนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้าม

0: ชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่ปฏิบัติการและมีการยึดทรัพย์สินที่ดินที่ใช้ตัวแทนโนมินีมาครอบครองดังนั้นขอให้สบายใจได้เพราะจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นส่วนการชุมนุมของกลุ่มม็อบนายสนธิลิ้มทองกุลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะในขณะที่ทางตำรวจเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วส่วนกรณีชาวบ้านในพื้นที่สุขุมวิทจะมีมาตรการในการตรวจสอบกิจกรรมภายในอย่างไรพลตำรวจตรีสิริวัฒน์กล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบที่พื้นที่ว่าเป็นอย่างไรหากพบทำผิดจะต้องดำเนินการโฆษกกองทัพบกเผยหน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดเกล็ดในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษจนบรรลุร่วงด้วยไปได้ด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชาขุดเกล็ดพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้พูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีหลากหลายอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ไม่น่ากังวลส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาขุดเกล็ดยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ส่วนกัมพูชายอมกลบเกล็ดและถอนสิ่งกีดขวางเป็นการยอมรับว่ารุกรั้มอธิปไตยของไทยหรือไม่นั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยงานในพื้นที่และยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนยูไนเต็ดสนใจดึงตัวอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาดึงตัวอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่หากมีการตัดสินใจแยกทางกับไมเคิลคาริกโดยแมนยูไนเต็ดออกสตาร์ทซีซั่นด้วยผลงานน่าผิดหวังด้วยการมีเพียง4คะแนนจาก4นัดหลังอยู่อันดับที่13ของตารางทำให้ล่าสุดกอริเอเล่เดเลซาร่าสื่ออิตาลีรายงานว่าจากฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้มีการพิจารณาตัวเลือกกุนซือคนใหม่แล้วโดยพวกเขามองอันโตนิโอคอนเต้อดีตผู้จัดการทีมเชลซีเป็นตัวเต็งให้เข้ามาคุมทัพหากมีการแยกทางกับคาริกจริงสำหรับคอนเต้กำลังอยู่ในช่วงว่างงานนับตั้งแต่ยกเลิกสัญญากับนาโปลีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ BG ปทุมยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนแล้วอันซิตี้เซเลอร์สในศึก ACL 2รอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดแรกในวันนี้เวลา 17:00 นที่สนามจารันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ด้านเจ้าและกฤษฎากาแมนกองกลางของ BG ปทุมยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าจากซีซั่นที่แล้วที่ BG ได้มาเล่นรายการนี้ทำให้ได้รู้ถึงคุณภาพของฟุตบอลในระดับเอเชียทำให้ต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมมากกว่าเดิมโดยเฉพาะเกมที่จะพบกับเซเลอร์สเกมนี้แน่นอนว่าจะเป็นเกมที่ยากเพราะคู่แข่งเป็นทีมที่ดีบวกกับมีนักเตะต่างชาติหลายคนแต่ BG ก็ทำการบ้านมาอย่างดีในการรับมือกับพวกเขาในเกมนี้ในซีซั่นนี้ BG มีโปรแกรมลงเล่นหลายรายการทำให้ต้องโฟกัสไปทีละเกมส่วนเป้าหมายในรายการ ACL 2อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได
5: ้ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
10: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
11: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับดำเนินการโดยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับ ช่องทางการรับฟังนะครับก็แน่นอนสามารถฟังผ่านได้ทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 MHz นะครับแล้วก็แน่นอนฟังผ่านทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็ฟังผ่านทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งติดตามคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับเพราะว่าถ้ามีรายการเราขึ้นมาจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับฟังผ่านแอปนะครับชื่อว่า MCOT Connect นะครับสีม่วงๆนะครับเวลาเข้าไป search ใน App Store หรือบน Play Store นะครับแอปเดียวเยื่อเชื่อมโยงทุกข่าวสารนะครับกิจกรรมไรตี้นะครับของอสมทนะครับทั้งทีวีดิจิตอลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับ SMS ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณนะครับบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ TrueFortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับ นะครับก็แน่นอนวันนี้17แล้วนะพรุ่งนี้18นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เปิดตัว iPhone 18แม่ทำไมเลขมันช่างลงตัวกันซะเหลือเกินคือ iPhone 18ก็รับเครื่อง18นะครับก็คือวันแรกเขาเปิดตัวก็คือพรุ่งนี้เผื่อใครแบบไม่แน่ใจไปดูก่อนดีกว่านะครับใครที่จองไว้แล้วนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะครับก็ได้รับเครื่องนะครับก็รู้สึกต้องระบุวันรับใช่ไหมรับที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ไปรับเครื่องกันนะครับวันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับก็เริ่มวันแรกนะครับก็ใครไม่แน่ใจไปดูก่อนนะครับแต่ผมว่าคือเท่าที่เห็นนะเท่าที่ผมเข้าไปดูในระบบจองด้วยแล้วก็ลองแบบลองกดจองดูตัวเครื่องเท่าไหร่อ่ะสีโดยเฉพาะสีเบอร์กันดี้อะไรนะสีจริงๆว่าจะสีตอนแรกคือปีที่แล้วเป็นสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองแบบ Cosmic Orange นะครับจริงคือสีแบบสีจีวรพระอันนี้แบบพระในเมืองนะแต่ว่าปีนี้ไม่รู้กันผมมองแล้วรู้สึกเหมือนกับเหมือนจีวรพระป่ายังไงรู้นะแต่เอานั่นแหละก็สวยเหมือนกันนะครับสวยอีกแบบนึงเป็นอีกแบบนึงนะครับก็หมดเลยตั้งแต่เท่าไหร่30นาทีแรกนะครับผมเข้าไปดูก็คือของหมดนะครับสีฮิตเนี่ยสีแบบสีประจำรุ่นเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าสีอื่นก็น่ายังพอมีอยู่นะครับด้วยความจุที่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าใครจะเอาแบบ1เท2เทอันนี้คงน่าจะยังมีอยู่แต่ผมว่าวันจริงก็น่าจะยังพอมีของอยู่แหละนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับทีนี้อ่ะพอไปรับของนะครับก็ต้องดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ที่จะไปรับของนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งแน่นอนลำดับแรกเลยนะครับก็ต้องดูกล่องเลยนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ใช่ไหมอันนี้ก็ว่าจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราต้องดูนะครับคือกล่องตามคือมันต้องไม่บุบอ่ะอันนี้ก็ make sense อยู่แล้วนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรุ่นความจุสีตรงกับที่เราต้องการซื้อหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะยังไม่อยากได้สีเบอร์กันดี้อาจจะได้สีไอซ์เบิร์กอะไรนะก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือแกะไปแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องดูว่าสีตรงกันไหมนะครับพอแกะกล่องปุ๊บเนี่ยนะครับก็ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับก็มีตัวเครื่องสายชาร์จหัวชาร์จไม่มีนะครับปลั๊กไฟชาร์จไม่มีนะครับแล้วก็คู่มือนะครับสติ๊กเกอร์ก็ไม่มีแล้วนะครับตัวเครื่องแน่นอนพอแกะมาปั๊บนะครับตัวเครื่องก็ต้องไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีรอยบุบนะครับอันนี้บอกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่เป็นไทเทเนียมเพราะนั้นโอกาสมีรอยบุบเนี่ยมันมีได้สูงเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะครับอันนี้เพราะว่ามันต่างกับตัวตอนเป็น15 16อะไรนะคือตัวเคสมันเป็นไทเทเนียมใช่ไหมเพราะนั้นความแข็งแรงมันคนละไอ้นี่กันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละ เพราะนั้นพอซื้อมาปุ๊บแกะมาปุ๊บต้องรอดูก่อนเลยนะครับดูว่า

ะครับอันนี้เบสิกเลยนะครับรุ่นนะครับจะต้องตรงกันนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ความจุตรงกันนะครับหมายเลขเครื่องนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่ก็คนชอบเอาหมายเลขเครื่องมาเป็นอะไรนะเลขเด็ดนะก็จริงๆตอนนั้นผมซื้อก็เลขมาถูกกันนะนะเลขอีมี่อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ประกันนะครับก็แน่นอนคุณจะได้รับการประกันจาก Apple เป็นเวลา1ปีนะครับอันนั้นคือเบสิกแน่นอนคุณสามารถซื้อ Apple Care Plus อะไรนั้นหรือว่าจากค่ายมือถือเดี๋ยวเขาก็มีโปรโมชั่นอันนู้นนี้เนี่ยนะครับมานำเสนอเรานะครับมีตรวจสอบหน้าจอนะครับระบบสัมผัสนะครับก็หน้าจอเนี่ยเปิดดูว่าจอติดหรือเปล่านะครับเบสิกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็โอเปอเรเตอร์เขาก็จะมีไม่ว่าจะซื้อค่ายไหนนะครับหรือตามร้านไอซูอะไรก็แล้วแต่เขามี Wi-Fi ให้อยู่แล้วนะครับก็ลองเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วก็ลองดูทัชสกรีนนะครับลองพิมพ์ข้อความนะครับปรับความสว่างหน้าจอขึ้นลงนะครับตรวจดูนะครับdead pixel นะครับก็เอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดมันมีแบบจุดดำๆบนหน้าจอเอาละอันนี้ต้องนะครับต้องสงสัยไว้ก่อนละอันนี้ต้องมาร์กไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทดลองตัว haptic touch นะครับอันนี้คือแตะไอคอนค้างไว้มันจะมีแบบเครื่องจะสั่นกระตุกนิดนึงกึกๆนะครับแล้วก็ลองปิดหน้าจอนะครับแล้วก็ทดลองใช้ฟีเจอร์ที่เป็นแตะเพื่อปลุกหมายความว่าคุณแตะหน้าจอนิดนึงปุ๊บจอมันจะติดขึ้นอ่ะอันนี้ฟีเจอร์นี้มันต้องเวิร์กนะแล้วก็มีตัวในเรื่องของปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอนะครับตรวจสอบการทำงานของ Always On Display นะครับแล้วก็เปิดเว็บอะไรก็ได้นะครับเว็บสมทเว็บของเราก็ได้นะครับแน่นอนถ้ารู้เปิดอะไรเปิดนี่นอนนี่เลยนะครับ FM 99 Radio นะครับฟังเสียงลำโพงมันต้องดังนะครับถ้าเกิดฟังเสียงรายการแล้วมันไม่ดังเอาแล้วแสดงว่าไม่ใช่ละรายการเราดังเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าเปิดบน iPhone นี่คือคุณเข้าไปคือมันจะลงแอปไม่ได้นะแต่ว่าคุณเข้าไปบน Safari เนี่ยคุณ type youtube.com เนี่ยแล้วคุณก็เสิร์ช FM 99 Active Radio ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดฟังรายการของเรานะครับปุ่มต่างๆทีนี้บอกแล้วนะครับลองตั้งค่า Face ID นะครับแล้วก็ทดลองปลดล็อกเครื่องนะครับกล้องทีนี้ตรวจสอบกล้องหลังนะครับกล้องหลังจะมีอยู่3ตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Pro กับ Pro Max นะครับอันนี้ก็ตรวจสอบเลนส์นะครับว่ามันไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่าขนแมวอะไรมาติดอะไรเงี้ยมันต้องไม่มีนะครับหรือว่าฝุ่นบางทีแบบอันนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่านี้ที่อยากจะบอกเพราะว่าบางคนไปรับเครื่องใหม่แล้วพอเอามาใช้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เอาเพิ่งจะรู้ว่าข้างในมันเหมือนไม่มีอะไรติดอยู่นะครับอันนี้อยากให้บอกว่าคือคุณเช็คตั้งแต่ตอนที่ได้รับเครื่องเลยนะครับก็เปิดแอปกล้องนะครับแล้วก็ลองถ่ายภาพนะครับคือด้วยกล้องทุกตัวเลยก็คือทั้งโฟกัสระยะใกล้ระยะไกลเลยเนี่ยนะครับลองเอาให้มันหมดเลยนะครับก็ลองซูมไกลๆดูนะครับมันผมได้ไกลอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันระยะซูมมันมีตั้งแต่เท่าไหร่ 0.5 1เท่า2เท่า4เท่า8เท่านะครับที่สำคัญคืออันนี้มันจะแตกต่างกับรุ่นเงินก่อนก็คือมีการปรับรูรับแสงได้นะครับของตัว18 Pro 18 Pro Max นะครับอันนี้มีการปรับรูรับแสงได้4ระดับนะครับมี f ส่วน 1.48 f ส่วน 1.8 f ส่วน 2.8 f ส่วน 4.0 นะครับอันนี้ก็ลองปรับรูรับแสงนะครับผ่านเครื่องมือควบคุมกล้องนะครับอันนี้ใช้ยังไงก็เดี๋ยวถามเพราะว่าอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับในรุ่นเงินก่อนไม่มีนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ลองเข้าไปเช็คนะครับพอถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็ลองตรวจสอบดูในแอปของโฟโต้ในรูปภาพแหละว่ามันโอเคไหมนะครับจากรูปที่เราถ่ายนะครับตรวจสอบในกล้องหลัง3ตัวตรวจสอบอะไรเนี่ยกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะมีเซนเตอร์สเตจด้วยนะครับก็คือลองเปิดกล้องขึ้นมาแล้วเราแบบวิ่งหนีไปเชิงวิ่งหนีแบบเอ็นไปเอ็นมาดูว่ามันจะต้องมีการแบบจับเราให้อยู่ในเฟรมอันนี้คือตรวจสอบการขยายมุมกล้องนะครับของตัวเซนเตอร์สเตจนะครับก็ทดลองใช้ FaceTime อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทดลองใช้ Ultra Stabilized Video นะครับก็คือถือเครื่องเดินแบบต้องแบบเขย่าๆนิดๆอ่ะเวลาบันทึกวิดีโอดูว่ามันแบบมีการปรับให้แบบว่าภาพที่ได้มันจะต้องไม่สั่นเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ทดลองใช้ Dual Capture นะครับซึ่งอันนี้มันมีฟีเจอร์เฉพาะตัว17ตั้งแต่17มาเท่านั้นใช่ไหม
ตัว Dual Capture คือบันทึกวิดีโอจากกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกัน

นะครับอันนี้ก็ทดสอบเลยนะครับแล้วก็ทดสอบการถ่ายวิดีโอระบบเสียงอย่างที่บอกนะครับทดสอบสั่งงานสิริแต่ว่าอันนี้รู้สึกอาจจะต้องล็อกอินอะไรพวกนี้ด้วยแต่งั้นก็เป็นเครื่องของเราอยู่แล้วนะครับเราก็ล็อกอินไปก็ได้นะครับเปิดเพลงนะครับเปิดตัว Apple Music Apple Music อาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ Apple ID สายอะไรข้อคุณก็ไปเปิดรีดิโอก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีวิทยุฟรีอยู่นะครับรู้สึกจะเป็น Apple One อะไรเนี่ยนะครับหรือว่าฟังช่องฟรีจริงๆของกสทก็มีอยู่ใน Apple Music อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่องฟรีนะครับทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับอันนี้ก็แน่นอนลองใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผ่าน 4G 5G ซึ่งอันนี้ก็ต้องย้ายตัวซิมมาแล้วนะครับทดลอง AirDrop นะครับกับอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นนะครับก็อาจจะเป็นไอโฟนตัวเก่าของเรานะครับเราถ่ายรูปตัวใหม่แล้ว AirDrop มาให้เครื่องเก่าเราอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองไปทดสอบดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบสาย USB-C นะครับที่มากับกล่องนะครับอันนี้ก็มีการดูว่าเสียบแล้วมันไม่หลวมหรือว่าชาร์จติดระดับอันนี้สำคัญเลยทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบางทีแบบสายมันมีโอกาสนะครับที่สายอาจจะแบบสายมันจะพับมาอะไรเงี้ยมันจะแกะมาแล้วเอ้ยอ้าวเวลาเสียบชาร์จแล้วมันไม่ติดนะฮะมันติดระดับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลองวางเครื่องบนตัว MagSafe นะครับบนร้านในร้านที่เราไปซื้อมันต้องมีอยู่แล้วนะครับตัว MagSafe นะครับก็ดูว่ามันชาร์จผ่าน MagSafe ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เปิด setting อันนี้สำคัญเลยนะครับตรวจสอบ battery health นะครับสุขภาพแบตเตอรี่นะครับมันจะต้องแสดงความจุสูงสุดที่ 100% นะครับเคยมีนะครับซึ่งอันนี้เลยพยายามบอกเพราะว่าเคยมีบางคนไปรับเครื่องใหม่แล้วปุ๊บเปิดมาเฮ้ยตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่อ้าวกลายเป็นว่ามันอยู่ที่90% หรือว่า95%อะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้มันผิดปกติแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องเพิ่งแกะกล่องมันจะต้อง 100% นะครับแล้วก็แน่นอนว่าลองเสียบชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับมันจะต้องไม่มีความร้อนนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนย้ายนะครับข้อมูลนะครับอันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับทำให้มันเสร็จจบไปเลยทีเดียวนะครับก็ใช้ ซึ่งจะเป็นมันยังใช้ซิมได้อยู่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเครื่องไทยยังเป็นซิมได้อยู่นะครับหรือคุณจะใช้เป็น eSIM ก็ได้นะหรือมี eSIM อยู่แล้วก็ไม่ต้องมานั่งจิ้มเจิ้มมาแล้วนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับอันนั้นก็ย้ายเครื่องไปนะครับทีนี้ อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไปรับเครื่องนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับเราว่าบางคนก็รับพรุ่งนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับเครื่องใหม่นะครับอันนี้ของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับอันนี้ก็มีแค่2ตัวนะครับที่เปิดขายนะครับตัวอื่นยังนะครับทีนี้มาดูนะครับของในช่วงของต่างประเทศบ้างนะครับอันนี้เขามีนักวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่ายอดพรีออเดอร์ของตัว iPhone 18 Pro เนี่ยนะครับเริ่มต้นไม่ค่อยจะร้อนแรงเท่าไหร่นะครับตามความเห็นของนะครับเจฟฟ์พูนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยแน่นอนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ Apple นะครับในการขาย iPhone นะครับคือตอนนี้นะครับก็คือระยะเวลารอเนี่ยนะครับประมาณ 3-4 สัปดาห์นะครับก่อนในส่วนในประเทศจีนนะครับก็ระยะเวลารอประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับก็ โดยเฉพาะหลายรุ่นเนี่ยจริงๆก็ยังพร้อมจำหน่ายทันทีในวันเปิดตัวนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับพรุ่งนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้จองผมว่าโอกาสไปที่ร้านแล้วเนี่ยมีของเนี่ยผมว่าก็น่าจะสูงอยู่นะเพราะตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่นะครับแน่นอนความจุเริ่มต้นเนี่ยยังเป็นสิ่งที่หลายๆคนใช้อยู่นะครับวันนี้เป็นหลายคนเลือกนะครับเพราะว่าความจุโดยเฉพาะอย่าง1เทร2เทราไบต์เนี่ยนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงอันนี้พร้อมรับเครื่องนาทีโอ้โหเครื่องมันเป็นแสนนะนะแต่ว่าคือต้องระดับโปรจริงๆอ่ะแล้วคุณใช้แบบเยอะจริงๆอ่ะนะครับอันนั้นนะครับแต่ว่าความจุเริ่มต้นเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ส่วนก็ต้องรอดูต่อไปนะครับส่วน iPhone Duo นะครับยังไม่ขายนะครับอันนี้ก็คิดว่าเขาบอกว่าสายที่มันเปิดตัวยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่น Pro Max เนี่ยเพราะว่ามีอาจจะมีลูกค้าไปรอกับตัว iPhone Duo นะครับซึ่งจะเปิดพรีออเดอร์นะครับอันนี้พร้อมกันทั่วของประเทศไทยนะครับเหมือนกันกับที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับที่16ตุลาคมนะครับแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายวันที่

3ตุลาคมนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าราคาเริ่มต้นมันโอ้โหมันดุมากเลยนะราคาไทยคือ 79,900 บาทนะครับซึ่งอันเนี้ยราคาสหรัฐเนี่ย 1,999 เอากลมๆ ก็คือ 2,000 เหรียญสหรัฐละกันสำหรับความจุที่256นะครับทีนี้ประเด็นคือนะครับอันนี้ที่อยากจะบอกว่าถ้าเผื่อแบบใครรอดูโอ้นะครับอันนี้ก็ลองคอนเวิร์ตคร่าวๆนะครับคือขายที่สหรัฐเนี่ยนะครับตีกลมๆเป็น 2,000 เหรียญสหรัฐนะครับแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ 60,000 กว่าๆนะฮะบวกผสมภาษีตรงนี้ต้องบอกว่าภาษีของแต่ละรัฐที่สหรัฐอเมริกามันไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นจะบอกเอ้ยมันถูกกว่าเยอะแต่เอาข้อจริงนะครับอันนี้ผมก็วิเคราะห์มาเหมือนกันนะครับว่าของประเทศไทยเองรู้สึกว่าเขาอัพตัวราคาของ iPhone Duo เนี่ยคือบวกไปเป็นเอาง่ายเกือบหมื่นน่ะคือถ้าคิดจริงๆนะครับสหรัฐขายอยู่ 60,000 กว่านะบวกภาษีไปอ้าวถึงที่ก็ประมาณ 70,000 อ่ะเพราะว่าแต่ละรัฐอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับ 70,000 นะครับแต่ว่าขายเมืองไทย 79,000 นะครับจริงๆมันคือ 80,000 ใช่มั้ยเพราะนั้นก็โหแบบทีนี้อ่ะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับต้องบอกว่า iPhone Duo เนี่ยขายนอกสหรัฐทุกที่เลยนะโหไม่ว่าจะเป็นที่แคนาดาประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าที่อังกฤษก็ตามนะครับยุโรปไม่ต้องห่วงอันนั้นราคาแบบว่าโอ้โหถีบขึ้นสูงมากนะครับโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ราคาแบบว่ากระฉูดเลยทีเดียวนะครับในนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะมีการแบบปรับไว้เผื่อค่าผันผวนของการอัตราแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละรู้สึกราคามันเวอร์เกินแล้วกันนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีหลายๆคนที่รออยู่นะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็แน่นอนว่ามันเป็นรุ่นแรกนะมันนี่ก็แต่ไม่เป็นไรนะครับตัว Pro Max เนี่ยผมว่ามันการันตีว่าฟอร์มแฟกเตอร์แบบเนี้ย Apple ผลิตมาเป็น10ปีแล้วเพราะนั้นโอกาสที่มันจะแบบมีนู่นมีนี่แหละเนี่ยมันคงจะยากอยู่นะครับเพราะว่าแต่ว่าก็เพื่อความชัวร์ใช่ไหมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังรับเครื่องนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็ลองไปเช็คอย่างที่บอกนะครับจะได้ใช้กันอย่างแบบสบายใจนะว่าโอเคซื้อมาแล้วเช็คครบเรียบร้อยอ่ะเราใช้ไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันเคยมีคนเปิดมาแล้วสุขภาพแบตเตอรี่ทำไมมัน90%ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเครื่องใหม่เปิดมาแล้วมันต้องเป็น 100% นะครับอ่ะทีนี้สำหรับผู้ที่มีเครื่องเก่าอยู่แล้วจริงก็ไม่เก่าเท่าไหร่ใช่ไหมก็ที่สามารถอัปเดตตัว iOS 26นะครับก็ต่อ27ได้เลยนะครับเพราะว่า Apple มีการอัปเดตตัว iOS 27 iPad OS 27นะครับ macOS 27 Golden Gate แล้วก็ WatchOS 27ด้วยนะครับสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบตัวจริงนะตัวเต็มนะครับก็มีตัว Vision OS 27ด้วยอันนี้ Vision Pro ของเราไม่มี TVOS 27นะครับก็การเปลี่ยนแปลงสำคัญนะครับของตัวใหม่อันนี้นะครับก็มีในเรื่องของแน่นอน Apple Intelligence นะครับที่รวมความสามารถของ Gemini เข้ามานะครับก็ที่สามารถที่จะคุยโต้ตอบกันได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวนี้ก็ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับก็คือในช่วงแรกจะเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับก็จะมีภาษาที่เพิ่มเติมก็มีภาษาฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีโปรตุเกสและสเปนนะครับภายในเดือนตุลาคมก็เดี๋ยวเดือนหน้านะครับจะมีเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวของ Apple Intelligence นะครับอันนี้จะต้องเป็น iPhone 15 Pro เท่านั้นนะ iPhone 15ใช้ไม่ได้นะครับก็ถึงจะมี Apple Intelligence นะครับที่จะใช้นะครับก็จะมีแอป Siri เข้ามานะครับเพิ่มเข้ามานะครับใช้งานนะครับเพราะนั้นหลายคนนี่อัพไปแล้วนะครับอาจจะเป็นที่รุ่นที่ต่ำกว่า15ลงไปนะครับเอ๊ะบอกอัพแล้วทำไมไม่เห็นมี Siri ก็คือมันไม่รองรับนะครับไม่รองรับทีนี้ต่อให้รองรับทีนี้ผมจะบอกว่าหลายๆคนที่บอกเอ้ยฉันใช้17 Pro อยู่ทำไมอัพไปแล้วแล้วทำไมไม่มีนะครับคุณต้องเข้าไปติ๊กเซตติ้งด้วยนะครับว่าเซตติ้งของตัว Siri นะครับเข้ามาในเซตติ้งแล้วมี Siri แล้วคุณต้องเข้าไปติ๊กว่าจะใช้ตัว Siri แล้วคุณจะเป็นอยู่ในเวทลิสต์ก็คือต้องไปรอคิวคือไม่ใช่ว่าอัพ iOS 27แล้วคุณจะมี Siri AI เลยทีเดียวไม่ได้นะครับไม่มีนะครับแล้วคุณจะไปหาตัว Siri App บน App Store ก็ไม่มีอีกนะครับซึ่งคุณต้องเข้าไปรอคิวนะครับผมอัพไปแล้วนะครับแล้วรอคิวรอมา 2-3 พันแล้วยังไม่มีวี่แววนะครับ
ไม่เป็นไรผมเพิ่งอัพไปเมื่อวาน

0: ันนี้นะครับสองวันนะครับรอมาสองวันนะครับแต่ว่าคอยใครที่อัพวันแรกอ่ะพอดีโอ้โหพอดีวันนั้นผม ติดสอนเยอะก็เลยแบบไม่มีเวลามาอัพพอช้าไปนิดนึงโอ้โหอันนี้คิวยาวเลยนะครับสรุปก็คือก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับโอ้ย26เลยนะอ๋อน่ะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่อยากอัพไปไอ้27นะครับไม่เป็นไรนะครับหรือว่าตัวเก่าเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดคุณมี26อยู่แล้วคุณอยากจะไปต่อ26คุณก็เป็น 26.7 ได้นะครับ iPad ก็เหมือนกันตัว iPad OS 26.7 นะครับ Mac OS Tahoe 26.7 นะครับ Mac OS Sequoia 15.8 อันนี้เขาก็อัปเดตความปลอดภัยให้ด้วยนะครับก็ในตัวของ i 27นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครที่ได้ตัวของSiri เข้ามาแล้วนะครับทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารองรับเฉพาะภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์ภาษาไทยคือไม่ใช่สนทนานะคือคุณพิมพ์สิริลงไปเนี่ยนะครับในตัวของแอปเนี่ยนะครับผมกดว่ามันก็รู้เรื่องภาษาไทยนะอันนี้ผมอันนี้มีพอดีมีเพื่อนฝูงที่มีเพื่อนฝูงที่เขาแบบได้คิวเขาสามารถที่จะลงอันนี้ได้นะครับคุณลองพิมพ์ถามไปเนี่ยแต่ต้องถ้าเกิดพิมพ์ภาษาไทยนะมันใช้ได้นะครับเพราะนั้นอย่างเช่นอ่านหน้าเว็บเนี่ยนะครับคุณพิมพ์เข้าไปว่าเว็บเนี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะอธิบายไปเป็นภาษาไทยด้วยนะครับพอดีเดาว่าก็น่าใช้ดูเจมินายมั้งแต่ว่าใช้พิมพ์ได้อย่างเดียวนะก็คือถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะครับใช้ตัวSiriนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็มีอะไรใหม่บ้างนะครับในตัว i 27นะครับโอ้โหแปลว่าเยอะมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยๆบอกต่อกันไปนะครับก็ iPad OS 27ด้วยเหมือนกันนะครับตัว Mac OS 27นะครับ Watch OS 27นะครับอันนี้ก็เพิ่มมาเขาบอกว่ามีการนับก้าวให้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับTVOS 27นะครับอันนี้บอกว่าปรับปรุงอินเทอร์เฟซตัวพอดแคสต์นะครับสั่งอัปเดตผ่าน iPhone ได้เลยนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าฟอนต์ตัวใหญ่ขึ้นได้โอ้โหอันนี้ถูกใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมชอบฟอนต์ตัวใหญ่ๆนะครับตัวพวกบน Apple TV นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ลองไปอัปเดตกันนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงที่2นะครับก็มาเจาะลึกกันอีกครั้งนึงแล้วกันพออัปแล้วนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับพออัปมาปุ๊บเอ้ยมันโอ้โหแบบดูแล้วมันอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆอธิบายกันไปนะครับ 15:30 นะครับเดี๋ยวพักไปกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับยังส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: Acer Swift Edge 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift Edge 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: Acer
5: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: ครับกับคำสู่รายการ Techno for Life นะครับในช่วงที่2นะครับจะอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับก็ส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทางคอมเมนต์นะครับผ่านทางช่อง YouTube นะครับ FM ก็ Active Radio นะครับมีคุณอาทรนิ่มโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับ

่ะเรามาลุยกันต่อนะครับในส่วนของ iOS นะครับ27นะครับก็มีอะไรใหม่บ้างนะครับก็พอใครที่อัปเดตไปแล้วนะครับอันนี้ก็แน่นอนเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการค้นหาแล้วก็มี Siri อย่างที่บอกแหละ Siri นี่คือต้องเข้าไปติ๊ก setting นะถ้าเกิดคุณจะมีแอป Siri ตัวนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเปิดแอปเร็วขึ้นสูงสุด 30% นะครับแล้วก็โหลดรูปภาพใหม่ในคลังโฟโต้เนี่ยรูปภาพของเราเนี่ยนะครับเร็วขึ้นสูงสุด 70% เลยทีเดียวนะครับก็ถ่ายโอนไฟล์ผ่าน AirDrop นะครับเร็วขึ้นสูงสุด 30% นะครับโอ้โหอันนี้แบบว่าทุกอย่างแบบเร็วขึ้นหมดนะครับก็เวลาเปิดปิด Wi-Fi Cellular นะครับที่ Control Center เนี่ยระบบจะแสดงไอคอนสถานะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีเพิ่มการตั้งค่าระดับเสียงแยกกันสำหรับนาฬิกาปลุกแล้วก็ตัวจับเวลานะครับอ่ะอันนี้คือเวลาเสียงที่เข้ากับนาฬิกาปลุกนี่มันจะแยกกันนะครับเพราะนั้นแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะครับคีย์บอร์ดแอปต่างๆนะครับใช้รูปแบบเดียวกันหมดนะครับของตัว iOS 27นะครับมี Liquid Glass นะครับอันนี้สามารถปรับความทึบความสว่างนะครับให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าไป setting นะครับก็คือค่าที่มันตั้งไว้ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเป็นอยู่กลางๆนะครับอันนี้สามารถที่จะตั้งให้เป็นแบบโปร่งใสจนแบบว่ามีสีเต็มคืออันนี้แล้วแต่ชอบปรับได้เลยนะครับหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะมีการปรับปรุงไอคอนแอปให้มีความเป็นสไตล์ของ Liquid Glass นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแอปของ Apple นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผนที่นะครับ Freeform Siri หรือว่า Safari นะครับ Setting นะครับหน้าจอโฮมแบบโปร่งใสนะครับก็ย้อมสีมีความสวยงามมากขึ้นนะครับเพิ่มวิดเจ็ตขนาดใหญ่เต็มหน้าจอนะครับอย่างเช่นสภาพอากาศนะครับหน้าจอล็อกอ่ะอันนี้ผมชอบเลยนะครับหน้าจอล็อกเนี่ยเป็นภาพเต็มนะครับหรือว่าปรับนาฬิกาให้มันเล็กลงก็ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยตัวเลขนาฬิกาเนี่ยมันแบบว่าโอ้แทบจะกินถ้าเกิด ผมชอบเอารูปน้องหมานะครับทีนี้มันไปบังหน้ารูปน้องหมาหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้แบบปัดให้มันแบบตัวเล็กแต่ว่าก็แถมก็จะมองเห็นนาฬิกาไม่ถนัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ขยายในแอปรูปภาพนะครับเพื่อปรับขนาดภาพพื้นหลังนะครับในหน้าจอล็อกได้นะครับอันนี้นะครับก็คือแล้วก็เลื่อนปัดทางซ้ายนะครับเพื่อปัดปิดตัวเล่นสื่อในหน้าจอหลักได้นะครับอันนี้แก้ไขรูปภาพนะครับอันนี้ก็จะมีตัวคลีนอัพนะครับที่ต้องการลบวัตถุที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ให้ผลลัพธ์ที่สมจริงนะครับแล้วก็มีลบรอยตำหนิเล็กๆนะครับอันนี้นะครับมี extend อ่ะอันนี้คือน่าสนใจก็คือมีการใช้ระบบ AI นะครับมาขยายภาพออกไปนอกขอบเขตเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดนะครับอย่างสมจริงนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับการปรับเส้นขอบฟ้าให้ตรงหรือว่าเปลี่ยนอัตราส่วนภาพนะครับหรือว่าบางทีแบบเราไปถ่ายยืนอยู่หน้ารถแล้วเราไปยืนบังรถอะไรเงี้ยนะครับเราจะเอารูปรถออกมาแล้วเอาเราย้ายไปยืนข้างๆรถอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำได้นะครับspecial reframing นะครับปรับองค์ประกอบของภาพนะครับหลังจากถ่ายแล้วนะครับก็จำลองการเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องนะครับวิดีโอนะครับก็บันทึกภาพจากวิดีโอได้นะครับอันนี้เป็นคือไม่ต้องมานั่งแบบหยุดวิดีโอแล้วมาแคปหน้าจออันนี้ทำได้เลยนะครับบันทึกเป็นภาพมาเลยนะครับมีการเลือกมุมมองซูมให้เต็มหน้าจอนะครับซูมพอดีกับขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็มีแสดงตัวควบคุมคะแนนเพื่อผู้ใช้ใส่คะแนนในรูปภาพได้นะครับกล้องนะครับอันนี้ก็แน่นอนปรับปรุงรูปแบบการแสดงเครื่องมือแอปในกล้องนะครับมีวงกลมกรอบสีแสดงแถบเครื่องมือนะครับอันนี้ก็สามารถได้ปรับได้นะครับDynamic Island นะครับอันนี้ก็แน่นอนมีการปรับปรุงการแสดงผลนะครับในแอปที่แสดงบน Dynamic Island นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ตัวใหม่นะครับตัว18 Pro 18 Pro Max นะครับตัว Dynamic Island มันจะเล็กลงนะครับนิดนึงนะครับ 30% อันนิดนึงแล้วกันนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถแสดงได้3แอปพร้อมๆกันนะครับตัว AirPods นะครับมีการปรับหน้าจอการตั้งค่า AirPods ใหม่นะครับให้ดูเรียบง่ายนะครับอันนี้ก็ดูสวยงามมากขึ้นนะครับก็รองรับ AirPods 4นะครับ AirPods 5แต่ว่ายังไม่ขายใช่ไหม AirPods Pro 2 AirPods Max 2ด้วยนะครับ Apple Music อันนี้เพิ่มใหม่เหมือนกันนะครับปกติเวลาเราเปิดเพลงบน Apple Music เนี่ยนะครับเวลาคุณเอียงหน้าจอเนี่ยก็คือในแนวนอนเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละมันก็อยู่ในแนวตั้งนี่แหละแต่ว่า

รุ่นใหม่เนี่ยนะครับตัว i7 มันสามารถมันคือจะมีการเล่นเพลงแบบแนวนอนได้นะครับโดยเฉพาะอย่างบางทีแบบเราอยากจะร้องไปด้วยนะครับมันก็จะมีภาพปกของศิลปินอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะมีฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีเป็นคำร้องคือเราคาราโอเกะได้เลยนะครับอันนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็รายชื่อผู้ติดต่อนะครับก็คือแสดงชื่อบริษัทในหน้าจอการค้นหารายชื่อผู้ติดต่ออันนี้ก็เวลาใช้ทำงานอะไรเนี้ยนะครับนาฬิกานะครับมีการปรับปรุงแสดงตัวเลขเวลาชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับSiri AI อย่างที่บอกอันนี้ก็ข้อต้องเข้าไปรอคิวก่อนมันไม่ใช่ว่าใช้ได้ง่ายๆนะครับใช้ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ต้องรอคิวนะครับถึงจะใช้ได้นะครับจะมีแอป Siri อย่างที่บอกแหละผมรอมา2วันแล้วยังไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมีเนี่ยนะครับคุณก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถที่จะ สนทนาได้นะครับแล้วก็มันจะมีการปรับโหมดเสียงนะครับให้มันเป็นแบบนุ่มลึกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แน่นอนเป็นสไตล์ของภาษาอังกฤษนะครับมีใช้ Apple Intelligence นะครับในการโฟโต้การจัดเฟรมใหม่นะครับจัดเฟรมใหม่ให้ได้นะครับอันนี้ก็มีอันนี้คือสร้างช็อตคัทนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือใช้คำง่ายๆนะครับก็คืออย่างเราต้องสร้างบอกว่า create a shortcutอะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่านะครับแล้วก็มีความปลอดภัยของเด็กนะครับซึ่งอันนี้ก็เคยพูดมาเยอะแล้วนะครับก็มีการเซตติ้งนะครับรุ่นที่อัพได้นะครับอันนี้ไปตั้งแต่ถึงรุ่น iPhone 11เลยนะ11 Pro 11 11 Pro Max ทั้ง iPhone SE รุ่นที่2 iPhone SE รุ่นที่3แต่ว่าถ้าจะใช้ตัว AI อย่างที่บอกแหละมันจะต้องเป็น15 Pro ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มีข้อจำกัดนะครับคืออัพได้จริงแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆมันทำไม่ได้หมดนะครับทำไม่ได้หมดนะครับในส่วนนั้นนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็ต้องรอดูไปนะครับว่าคือพูดง่ายคือคุณต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาง่ายๆนะครับเพราะไม่งั้นมันทำไม่ได้นะครับมีคำถามมามีคนทักทายนะครับคุณณัฐสร Newsroom นะครับสวัสดีครับนะครับคุณสิทธานนท์แม็กที่17นะครับปรับแล้วมีอะไรใหม่บ้างครับนะครับนอกจาก UI นะครับนั่นแหละผมก็ว่างั้นแหละนะครับแม็กที่17อ๋อมีชื่อใหม่ Golden Gate นะครับแล้วก็จะมีแอปตัวที่เป็น Airport Utility นะครับถ้าเกิดคุณมีอุปกรณ์ที่เป็น Airport นะครับไม่ใช่ Airport นะอันนี้อุปกรณ์ที่เป็นพวก Time Capsule อะไรพวกนั้นน่ะคือมันไม่ซัพพอร์ตแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนตัว Mac OS 27ปุ๊บเนี่ยนะครับอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับคุณจะเซตติ้งเนี่ยนั่นน่ะสิก็จะทำยังไงนะครับก็มันไม่ซัพพอร์ตคือมันไม่มีแล้วนะครับในส่วนของตัวของ Mac OS 27นะครับที่ถามเข้ามานะครับก็เท่าที่ผมเห็นนะครับตรงนี้นะครับแน่นอนมันก็จะมีตัว Siri AI ขึ้นมันก็สอดคล้องกันทั้งหมดนะครับมันก็ไปกันหมดทุกแพลตฟอร์มนะครับก็คือทุกอย่างมันจะจำไว้หมดคือเหมือนกับสมมติเราคุยกับ SiriAI บนโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วเราเข้าไปดู Siri บนแอป Siri บนตัว Mac OS อย่างที่บอกมันมี Siri เพิ่มข้อมูลกันนะครับมันก็จะมีประวัติที่เราคุยไว้บนโทรศัพท์ขึ้นไปอยู่บน Mac OS ด้วยนะครับคือทุกอย่างมันแบบเหมือนกับเชื่อมต่อกันทั้งหมดนะครับให้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะนั้นในตัวของตัว Mac OS 27นะเพราะนั้นก็ใครที่รู้สึกมันจะไม่รองรับตัว Intel ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ใครที่ใช้ Mac ตัวเครื่อง Mac Book ที่เป็น Intel อยู่นะครับอันนี้ไม่รองรับแล้วนะครับต้องเป็นชิป M เท่านั้นนะครับแล้วก็คุณจะต้องมี RAM เท่าไหร่16กิกขึ้นไปด้วยนะเพราะงั้นโอ้โหถ้า8กิกนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับ8กิกเอาไม่อยู่นะครับพอดีถามมา Mac OS พอดีนะครับตัวiOS ไปแล้วนะก็จะมีอะไรมีตัวก่อนไปถึงระบบบริการอื่นนะครับก็จะมีตัวของiPad OS iPad OS ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายกันกับตัวของตัว iOS 27นะครับก็มี Liquid Glass นะครับตัวปรับใหม่นะครับแล้วก็แอปก็เร็วขึ้นอันนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดนะครับก็คือในรุ่นของiPad ที่อัปเดตได้นะครับก็จะเป็นตัว iPad Pro นะครับที่เป็นชิป M1 นะครับตัว iPad Air นะครับก็จะเป็นชิป M2 หรือใหม่กว่านะครับถึงจะซัพพอร์ตนะครับ
ตัว iPad รุ่นที่9นะครับรุ่นแล้วใหม่กว่านะครับที่เป็นชิป A18 ครับตัว iPad mini นะครับก็ยังmini รุ่นที่7รุ่นที่6แล้วก็ตัว iPad mini ที่เป็น A17 Pro ด้วยนะครับก็ Liquid Glass ก็คล้ายๆกันนะครับมีตัวหน้าจอหลักนะครับอันนี้ก็มีการตั้งค่าได้คล้ายๆกับบนตัวของ iOS นะครับมีการปรับปรุงแท็บเมนูนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ตัวแท็บเมนูบน iPad OS เนี่ยมันมีตั้งแต่ตัว iPad OS 26แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีการขยับตัวแท็บเมนูไว้ทางด้านซ้ายนะครับคล้ายๆกับ มันยิ่งกับเหมือนตัว Mac OS เลยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแอป Note นะครับอันนี้ก็มีการใช้สีนะครับในการแยกหัวข้อ UI นะครับอันนี้ในส่วนของบน iPad OS นะครับแอปปฏิทินก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับมีการจับกลุ่มการจัดการใหม่นะครับฟรีฟอร์มนะครับอันนี้ โหลดได้ไวขึ้นนะครับก็มีแอป Journal นะครับเป็นแอปที่เขียนนะครับก็มีสามารถที่จะเขียนได้หลากหลายขึ้นนะครับก็ตัว Safari นะครับมีการจัดกลุ่มแท็บแจ้งเตือนนะครับเมื่อเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็มีช็อตคัทอ่ะเหมือนกันเมื่อกี้ก็ถ้าเกิดคุณต้องเป็นตัว Siri AI นะครับเมลอันนี้ก็มีการเพิ่มการจัดการเพิ่มมากขึ้นนะครับมี Apple Intelligence นะเข้าไปจัดการได้ด้วยนะครับรูปภาพนะครับก็คล้ายๆกันกับตัวของiOS นะครับPlayground นะครับอันนี้ก็สามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับที่สั่งให้มีการปรับได้นะครับ Siri AI ก็คล้ายๆกับตัวของiOS นะครับก็มีปรับตัว AirPods นะครับตัว EQ นะครับของบน iPad ได้แล้วด้วยนะครับอันนี้ตัว iPad OS นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับอีกอันหนึ่ง ผมลืมบอกไปตัว App Home นะครับไม่ว่าจะเป็นบน iOS หรือบน iPad OS นะครับอันนี้มันมีสิ่งเพิ่มเติมมาเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งก็คือปลั๊กถ้าเกิดใครใช้ปลั๊กที่เป็นแบบปลั๊กอัจฉริยะโอ้โหแบบฟังดูแล้วหรูหรานะครับจริงแล้วมันไม่ได้หรูขนาดนั้นนะก็แค่สั่งเปิดปิดได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในแอป Home มันจะบอกนะครับตัวปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับตรงนี้ได้ก็คือมีสมมุติว่า คุณเอาปลั๊กอันเนี้ยนะครับไปต่อกับหลอดไฟสักดวงนึงอ่ะหลอดไฟนี่ขนาด10วัตต์อ่ะเพราะนั้นปลั๊กนี้เวลาคุณออนปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้เห็นเลยนะครับว่าใช้ไฟ10วัตต์นะครับอันนี้มันเล็กๆน้อยๆนะบนแอป Home นะครับถ้าเกิดใครใช้ตัวปลั๊กตัวนี้อยู่นะครับอันนี้ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับนี่ปลั๊กที่แบบแต่ว่าคุณจะต้องปลั๊กที่มันซัพพอร์ตMatter นะแล้วก็สามารถได้ยาอยู่ใน Apple HomeKit ระบบนั้นได้นะครับเพราะนั้นก็ใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะมันตัว App Home นะครับที่เป็นเพิ่มเข้ามานะอันนี้ที่ผมสังเกตเห็นนะครับอันนี้ก็ที่เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักนะครับแต่ว่าตัวปลั๊กนี้ผมว่าเวิร์กนะผมต่อพัดลมให้น้องหมาที่บ้านอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถสั่งเปิดปิดได้ตามเวลาหรือจะตั้งเวลาอะไรนี้ได้นะครับมันก็บอกจำนวนวัตต์นะครับที่ใช้นะครับอันนี้ตัวของตัวของแอปโฮมนะครับแอปโฮมนะครับแอปบ้านนะครับแอปบ้านนะครับมีอันนึงนะครับที่อันนี้เดี๋ยวลืมบอกจะมี Apple มีการเปิดตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับแบบไดนามิกนะครับขนาด40วัตต์นะครับจ่ายไฟสูงสุด60วัตต์นะครับราคา 1,490 บาทนะครับอันนี้ก็คืออย่างบ้านเราก็คือตามมาตรฐานมกเขาจะต้องเป็นปลั๊กแบบหัวกลมๆใช่ไหมอันนี้ผมว่าอันนี้มีการทำการบ้านมาอย่างดีเพราะว่าหัวกลมๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกะกะคือแต่อันเนี้ยมันเก็บหัวกลมๆเข้าไปได้นะโอเคนะครับอันนี้ยอมรับได้เลยนะครับตัวเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟไดนามิกขนาด40วัตต์ที่มีกำลังไฟสูงสุด60วัตต์นะครับออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการชาร์จนะครับก็อันนี้มันพกพาได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันมีพอร์ตเดียวนะพอร์ตเดียวนะครับ60วัตต์นะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกความเร็วในการชาร์จเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณชาร์จตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max เนี่ยชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลา15นาทีนะครับ iPhone Duo เนี่ยชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลา20นาทีนะครับถ้าเป็นตัว17 17 Pro 17 Pro Max ชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลา20นาทีนะครับ iPhone Air ชาร์จสูงสุด 50% ในเวลา30นาที iPad Proสูงสุดนะครับ 50% ในเวลา35นาทีนะครับอันนี้ยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายนะครับนี่มีแต่ปลั๊กอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับมันจะมีแต่สายใช่ไหมแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะซื้อหัว
ัวชาร์จนะครับบางคนอัมพีตของเก่าก็ใช้ของเก่าไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้

ที่เป็นแบบชาร์จเร็วนะครับโดยเฉพาะตัว18 Pro 18 Pro Max เนี่ยนะครับชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลา15นาทีเลยนะฮะอันนี้ก็คือซื้อต่างหากนะครับแต่ว่าอันนี้เขามีเปิดตัวใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวคงต้องรอสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ขายนะครับยังเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยว รอดูนะครับเขามีขายเคสด้วยนะครับเคสของเคสใส่นะครับก็เคส MagSafe นะครับ iPhone 18 Pro เนี่ยราคา 1,990 บาทนะครับเป็นคือใสๆอ่ะเพราะนั้นก็จะมองเห็นสีของ iPhone นะครับได้อย่างชัดเจนนะครับมีคำถามมานิดหนึ่งนะครับ iPhone 18 Pro จะลอกเหมือนรุ่นที่แล้วไหมครับตอบไม่ได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามาใช้วัสดุเดียวกันนะครับอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่รู้ผมว่าในทางวิเคราะห์ทางวิศวกรรมแล้วนะครับวัสดุเดียวกันเพราะนั้นสมบัติมันก็เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นโอกาสลอกก็ไม่รู้ตอบไม่ได้นะครับหรือ Apple จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของสีลอกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าสีจะลอกไหมนะครับตอบไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าวัสดุมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ต้องไปรอลุ้นเอานะครับอ่ะทีนี้ตัว WatchOS ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้อีกอันนึงนะครับถ้าใครใช้ตัว Apple Watch อยู่นะครับก็อัปได้นะครับนี่ตั้งแต่ซีรีส์9เป็นต้นไปนะครับก็ต่ำกว่า9ก็โดนแพ้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ใครที่ใช้ตัว Apple Watch ซีรีส์9นะครับเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะอัปได้นะครับตัว SE 3นะครับตัว Ultra 2 Ultra 3 Ultra 4 Ultra Apple Watch Ultra รุ่นแรกนะครับอัปไม่สามารถอัปตัวนี้ได้นะครับก็มีอะไรใหม่ในตัวของ WatchOS นะครับ27นะครับก็แน่นอน Liquid Glass นะครับเหมือนจะเป็นเมนหลักเลยนะครับอันนี้ก็ให้อ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มหน้าปัดสิริโมดูล่านะครับเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็มีการแสดงข้อมูลนะครับวิดเจ็ตอะไรเข้ามานะครับอันนี้ก็ตัวของสิรินะครับมีผังแอปแบบ Dynamic App Grid นะครับคือแต่ก่อนถ้าเรากดเม็ดมะยมนะครับมันจะขึ้นแอปไม่ทั้งหมดใช่ไหมแต่ตัวนี้กดเม็ดมะยมมันขึ้นแค่เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7แอปคือ7แอปเนี่ยมันจะเป็นแอปที่เราใช้บ่อยนะครับมันจะวิเคราะห์เองว่า7แอปเนี้ยใช้เยอะนะครับมันจะขึ้น7แอปเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่อยู่ใน7แอปนี่แหละนะครับคุณก็เลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีแอปทั้งหมดเหมือนกับที่เราเคยใช้เลยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าเหมือนกับ คล้ายๆกับว่าตัวแอปที่เราใช้บ่อยนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าจะดูแอปอื่นๆนะครับก็ต้องเลื่อนตัว Digital Crown นะครับคือกด Digital Crown 1ครั้งนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีให้ปิดแอปใช่ไหมแต่อันนี้ผมหาไม่เจอเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าแอปที่เราเปิดไปแล้วจะปิดทำยังไงนะครับในตัว Watch 27ยังหาไม่เจอว่ามันปิดแอปยังไงนะครับแล้วก็รวม Find My นะครับอันนี้ก็ไว้ในแอปเดียวนะครับก็มีการค้นหาผู้คนค้นหาอุปกรณ์อะไรเนี่ยนะครับอยู่ในแอปเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันแสดงเป็นแผนที่โอ้โหนะก่อนหน้านั้นนี่แสดงว่าแสดงเป็นแบบว่าอยู่ตำแหน่งไหนแล้วประมาณนั้นนะครับไม่มีแผนที่นะครับแล้วก็มีคำสั่งนิ้วคำสั่งนิ้วแบบใหม่นะครับก็มีตั้งแต่ซีรีส์9นะครับต้นมานะครับที่ถ้าคุณใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแตะ2นิ้วมันก็จะมีการขยับไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือแตะนิ้วเดียวเนี่ยก็คือจะมีการเลือกนะครับของตัวนั้นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่สามารถเลือกได้นะครับตอนนี้เลือกคุณแตะครั้งเดียวนะครับมันก็จะเลือกแอปตัวนั้นได้เลยนะครับ Workout Buddy นะครับอันนี้ก็จะมีให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากประวัติความฟิตของผู้ใช้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับติดตามการวิ่งแล้วก็เดินบนลู่วิ่งที่แม่นยำขึ้นนะครับตัวแอปฟิตเนสนะครับอันนี้ก็มีการแสดงแผนที่หลังออกกำลังกายได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการซิงค์จำนวนก้าวในแอปฟิตเนสของ Apple Watch iPhone เนี่ยให้ตรงกันครับก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดใครถือ iPhone ไปแล้วนั่นใส่ Apple Watch เนี่ยนะครับมันก็จะนับบน iPhone แล้วก็บน Apple Watch มันก็จะคนละค่ากันใช่มั้ยแต่ว่าตอนนี้ปรับให้มันเท่ากันแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามภาวะไวทองล่วงหน้านะครับอันนี้มีการสามารถเช็คนะครับของในสุภาพสตรีนะครับมีการติดตามภาวะตัวนี้นะครับมีการชาแซมนะครับระบุเพลงแบบออฟไลน์ได้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีการจัดการแบตเตอรี่นะครับอันนี้แล้วก็มีแอปกระเป๋าสตางค์นะครับอันนี้สามารถที่จะเพิ่มอันนี้จริงๆมีอยู่ในตัวของ
iOS 27ด้วยนะครับคือบัตรสมาชิกอ่ะเวลาคุณมีบัตรสมาชิกไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็ตามในตอนนี้คือกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วมันจะมีเป็นกล้องขึ้นมาอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มตัว QR code อะไรนั้นเข้าไปได้แล้วนะครับบนแอป Wallet ไม่ต้องไปใช้แอปอื่นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหผมต้องไปหาแอปอย่างอื่นเพื่อที่จะบวกเข้าไปในตัว Apple Wallet ให้ได้นะครับตอนนี้ตัว iOS 27นะครับ iOS 27นี่คือมันทำได้แล้วนะครับทำได้แล้วนะครับแล้วก็เสียง Siri แบบใหม่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็แต่ว่าที่จะอันนี้ไม่ได้แล้วก็มีตัวแอป Siri ด้วยนะครับบนตัวของ นาฬิกานะครับตัว Apple Watch จะมีแอป Siri ด้วยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ใครที่ใช้นะครับตัว Apple Watch อยู่นะครับก็แนะนำให้ลองอัปเดตนะครับเพราะว่าผมก็ลองแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าที่ tracking ใหม่ที่วิ่งบนลู่ยังไม่มีโอกาสได้ลองนะครับก็เดี๋ยวไว้วันอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปลองมาให้ใหม่แล้วกันนะครับว่ามันดีกว่าของเก่าอะไรยังไงนะครับก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็สำหรับขาเกมนะครับทาง Mark Gurman นะครับสำนักข่าว Bloomberg นะครับเขาบอกว่าไปข่าวลือว่า Apple อาจจะมีการออกจอยสำหรับเล่นเกม iPhone นะครับภายใต้แบรนด์ Beats นะครับซึ่งอันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์เล่นเกมนะครับก็จะใช้แบรนด์ Beats นะครับทำตลาดนะครับซึ่งอันนี้ตามข่าวเขาบอกว่า Apple มีการพัฒนาคอนโทรลเลอร์อยู่2รุ่นย่อยนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยดำเนินการมามากกว่า1ปีแล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าเห็นอุปกรณ์เกมมิ่งเนี่ยมาแรงนะครับตอนนั้นก็เลยอยากจะเข้ามาชิงส่วนแบ่งตรงนี้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่า เขาก็ใช้แบรนด์ Beats นะครับเป็นแบรนด์

0: การที่เอาไว้ทดสอบเนี่ยเป็นดอกสแนวทาง Apple ตลอดไปอันนี้นะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับอันนี้ไม่ยืนยันนะครับเขาบอกว่าตัว iPhone Duo เนี่ยนะครับที่ราคา 79,000 เนี่ยนะครับSamsung เนี่ยได้เงินไปประมาณ 8,000 บาทจากทุกๆ iPhone Duo ที่ขายได้นะครับตามต้นทุนของค่าจอนะครับซึ่งข้อมูลนี้เขามีมาจากบัญชี Instant Digital Weibo นะครับที่เผยแพร่ข้อมูลของคนที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain นะครับเขาบอกว่ามีข้อตกลงระหว่าง Apple กับ Samsung เป็นระยะเวลา3ปีนะครับในการจัดส่งชิ้นส่วนหน้าจอนะครับในการผลิตสมาร์ทโฟนจอพับนะครับซึ่งอันนี้ Apple ก็มี iPhone Duo นะครับที่เป็นจอพับใช่มั้ยซึ่งข้อตกลงเนี่ยเขาบอกว่า Samsung Display เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนหน้าจอนะครับแล้วจะเป็นซัพพลายรายเดียวเลยนะที่ส่งชิ้นส่วนหน้าจอพับสำหรับการผลิต iPhone นะครับก็คือต้นทุนอยู่ที่ประมาณ250เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 8,000 บาทนะครับซึ่งส่วนนี้จริงๆแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ชิ้นส่วนที่แพงที่สุดเลยนะครับของiPhone Duo เลยนะครับอันนี้นะครับวันนั้นก็เป็นอะไรที่นะก็คือจริงๆก็ใช้ Samsung ผลิตนั่นแหละนะครับซึ่งแน่นอน Samsung เขามีการโพสต์ข้อความใน X ด้วยนะครับต้อนรับการมาของ iPhone Duo นะครับว่าโอเคอ่ะอันนี้ก็เริ่มเข้ามาในวงจรของพับเหมือนกันใช่มั้ยอันนี้นะครับทีนี้ก็จะมีอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่แบบว่าแล้วมันมี Galaxy C48 นะที่ก่อนหน้านั้นพูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เปรียบเทียบกันละกันนะครับราคาเริ่มต้น Galaxy C48 เนี่ยมันอยู่ที่ 61,900 บาทนะครับเทียบ iPhone Duo ซึ่ง 79,900 เลยนะโอ้โหแพงกว่ากันเท่าไหร่ 18,000 กับ 20,000 นะครับก็ชิปมันก็แตกต่างกันตัวชิปของ Galaxy C48 จะเป็นตัว Snapdragon 8 Elite นะครับ Gen 5สำหรับ Galaxy นะครับขนาดหน้าจอพอๆกันนะก็คือหน้าจอด้านในเนี่ย 7.6 นิ้วนะครับเท่ากับตัว iPhone Duo Galaxy C48 นะครับขนาดหน้าจอด้านนอกนะครับของ Samsung จะใหญ่กว่านิดนึงคือ 5.5 นิ้วนะครับ iPhone จะเป็น 5.4 นิ้วนะครับกล้องหน้าเนี่ยของGalaxy C48 จะเป็น10ล้านนะครับของตัว iPhone จะเป็น12ล้านนะครับกล้องหลังตัว Samsung นะครับจะเป็นที่50ล้านนะครับนะครับขออภัยที่อาจจะเร็วไปนิดนึงพอดีฝนตกหนักมากนะครับฝนตกหนักมากนะครับพอดีเดี๋ยวเสียงมันจะเดี๋ยวอาจจะหลุดไปนะครับขนาดแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ iPhone Duo ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ตัวของ Samsung Galaxy C48 เนี่ยอยู่ที่ 4,800 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับแล้วที่สำคัญคือตัว Samsung Galaxy C48 นี่ไม่ support ตัว S Pen นะครับแต่ว่า iPhone Duo support ตัว Apple Pencil นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับว่าบางคนอาจจะรอนะครับดูว่าเอ้ยแล้วมันก็รอของจริงก่อนแล้วกันนะครับว่าเปรียบเทียบนะครับ16ตุลานะครับอันนั้นก็เดี๋ยวมีของมาอยู่แล้วนะครับไม่เอา16นี่เป็นวันจองใช่ไหม23ตุลาไปดูของจริงได้นะครับโอเคนะครับโอ้โหวันนี้ต้องขออภัยจริงนะครับช่วงหลังพอดินเสียงอาจจะฝนตกนิดนึงนะครับไม่นิดนะฝนตกหนักมากนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับก็ผมดร.บุญดิษฐ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการ Golf Trick ลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่

0: ตุลาคมสนามกอล์ฟดูมินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ขณะนี้เวลา16 น.

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลเรียกรับเงินเพื่อแลกต่อการต่อสัญญาพนักงานจ้างนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายยศพันธ์ศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3สืบเนื่องจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงสืบสวนรวบรวมหลักฐานจนพบว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2569นายยศพันธ์เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายน2569หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพันธ์รายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทจึงนำมาซึ่งการออกหมายจับนายยศพันธ์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตได้อนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติการจับกุมนายยศพันธ์และตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องพบเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งภายในห้องทำงานจึงตรวจยึดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหอบชุดไทยสบายทองบุกปปช.ชาวบ้านออมทองบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางปราบมารสาปแช่งแก๊งยึดบ้านตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนนำโดยนางสาวสุริยาแสงรอดและตัวแทนผู้เสียหายจากโครงการบ้านออมทองตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางเข้ายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการส่งมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมถึงประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีโดยผู้เสียหายได้ถวายชุดไทยสบายทองณศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปปช.ด้วยสำหรับคดีบ้านหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงประเด็นสัญญาที่เป็นโมฆะกรรมโดยมีตัวละครสำคัญผู้ร่วมขบวนการหลายฝ่ายตั้งแต่วัดชื่อดังเจ้าอาวาสไวยาวัจกรกรรมการชุมชนตลอดจนนายทุนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในพื้นที่วัดดังย่านตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการหลังมีการนำที่ดินของวัดมาปล่อยขายให้กับชาวบ้านในลักษณะโครงการบ้านจัดสรรและให้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินถาวรตั้งแต่ปี2537แต่มาภายหลังวัดกลับเปลี่ยนสัญญาและยื่นฟ้องขับไล่ชาวบ้านหวังยึดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านเวียดเจ็ตไทยแลนด์ทะยานสู่นิวไฮเครื่องแรกปี69เผยรายได้พุ่งแตะหมื่นล้านนายวรันเนติบะล่าบางล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เปิดเผยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเวียดเจ็ตไทยแลนด์วางรากฐานดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าต่อยอดศักยภาพในระยะถัดไปผ่านการขยายฝูงบินเพิ่มความถี่เดินหน้าลงทุนด้านบุคลากรเทคโนโลยีควบคู่กันยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสารรองรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งจากตลาดหลักในเอเชียแปซิฟิกควบคู่กับการแสวงหาโอกาสตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงระดับโลกด้านรายได้จากการขายทำสถิติเติบโตน่าประทับใจแตะ 10,000 ล้านบาทขณะเดียวกันสายการบินขยายเครือข่ายเส้นทางบินทำสถิติใหม่สูง36เส้นทางเติบโต 25% จากปี68ที่ให้บริการเที่ยวบินจำนวน29เส้นทางโดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการฟรีวีซ่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช

0: Station เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียโน โรนัลโดมีโอกาสย้ายออกจากอัลนาเซอร์ในช่วงตลาดตั้งแต่เดือนมกราคมนี้สื่อรายงานคริสเตียโน โรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์จะอำลาอัลนาเซอร์สโมสรดังแห่งซาอุดิอาระเบียในตลาดค้าแข่งเดือนมกราคมปี2027โดยโรนัลโดย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอยู่กับอัลนาเซอร์แห่งศึกซาอุดิโปรลีกเมื่อเดือนมกราคมปี2023ซึ่งเจ้าตัวเพิ่งขยายสัญญากับทีมออกไปอีก2ปีหรือจนถึงปี2027อย่างไรก็ตามล่าสุดซาอุดอัลซาลามีผู้สื่อข่าวชื่อดังชาวซาอุดิอาระเบียรายงานว่าดาวเตะวัย41ปีรายนี้จะย้ายออกจากอัลนาเซอร์ในเดือนมกราคมปี2027ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับโจเปโดรกองหน้าของเชลซีถอนตัวจากทีมชาติบราซิลสำหรับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ช่วงที่กำลังจะมาถึงแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บโดยเปโดรลงเล่นเกม90นาทีและทำประตูตีเสมอในช่วงครึ่งหลังช่วยให้สิงโตน้ำเงินครามเสมอฮาวซิตี้2ประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับลักษณะความรุนแรงของอาการบาดเจ็บยังคงไม่มีความชัดเจนแต่จะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งในเร็วๆนี้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สิบหกนาฬิกาเจ็ดนาทีสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569แม่กลับมาทั้งทีก็กลับมาพร้อมกับความพ่ายแพ้นะจริงๆก็ไม่อยากจะเรียกแขกมากหรอกแต่ว่าการพ่ายแพ้คาบ้าน2เกมติดมันเกินจะรับไหวจริงๆถ้าน้องรักผมยังนั่งอยู่ที่นี่นี่ก็คงต้องพูดแบบเนี้ยแล้วเผลอๆพูดเป็น10นาทีด้วยนะฮะดังนั้นนี่วันนี้กลับมานะครับหลังจากติดภารกิจยาวๆมา3วันนะกลับมาเป็นเวอร์ชั่นลดอายุเวอร์ชั่นเดิมพี่หมอเมาทันตแพทย์วิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีทั้งเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์นะจริงๆอารมณ์ดีนะ
1: ครับ
2: แต่พอเปิดหัวเนี่ยคือเราไม่ควรเอาอะไรที่ลกลุงลังในชีวิตเนี่ยนะมาเป็นบทเริ่มต้นทำให้อารมณ์เริ่มขุ่นมัวแล้ว
1: ผมถามพี่หมอนิดนึงได้ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยไบรตันหรือทีมชาติไทย
2: ก็มาแนวเดียวกัน
1: โอ้โห
2: คือเจตเนี่ยเจตควรจะเริ่มต้นด้วยทีมชาติไทย
1: อ๋อโอเคถูกต้องถูกต้อง
2: มานะครับในครึ่งหลังที่ถูกนำไปก่อน 2-0 เนี่ยม
1: ัน
2: ทำให้คนไทยหัวใจฟู
1: ก็นี่ไงผมก็กำลังจะบอกพี่หมอว่าไบรตันเขาได้แรงบันดาลใจมาจากทัพช้างศึกเพราะทัพช้างศึกเราแข่งตอนเย็นถูกไหมล่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไบรตันก็แข่งตอนดึกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากทีมชาติไทยตาม2ลูกไล่แซงชนะไงเรา
2: คือผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะแต่ผมอยากจะบอกเจตนะว่าคือทีมแมนยูเนี่ย
1: ครับ
2: จริงๆไม่ต้องดูทั้งฤดูกาลหรอก
1: เอาทำไมล่ะ
2: แค่ดูนัดเดียวก็รู้ว่าวิธีการเล่นแบบไหน
1: เอาก็ตอนแรกก็ยังบอกเลยว่าเอ้ยคาริกอาจจะพอไหวหรือเปล่าฤดูกาลนี้เอาใจช่วยเสริมดี
2: ผมว่าเอาใจช่วยนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่เสริมดีนะไอ้ที่เสริมเก่าอ่ะดี
1: ครับ
2: นะครับคุณย่าเอ็มโบ

0: ซัมเมอร์พวกนี้ดี
1: ซัมเมอร์นู้น
0: แล้วก็การกลับมาของแรดฟอร์ดอันนี้ดี
1: ครับ
0: นะครับถามว่าการเปลี่ยนแดนกลางซานโตสนะครับ
1: มาเล
0: นมาแล้วก็ทั้งติเลมันสามคนมาเนี่ย
1: ครับ
0: ถามว่าภาพที่เห็นเนี่ยย
1: ัง
0: ไม่มีความชัดเจน
1: โอ้โห
0: อันนี้ผมพูดเลยแล้วก็ขอโทษนะคุณซื้อมาเนี่ยกลาง3คนคุณลงติเดมันเป็นหลักคนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับอีก2คนเนี่ยคนหนึ่งบาดเจ็บพอรับได้อีกคนลงมาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้ใช้เขามากมาย
1: ครับ
0: ผมว่าผมจะใช้คำว่ามาตรฐานหรือว่าฝีมือการเล่นของเขาได้แค่นี้ผมว่าคุณซื้อมาแล้วนะครับแมวเหมียวคุณเนี่ยต้องดูให้ดี
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ผมมองว่าจ็อบของการเล่นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนเนื่องจากไมเคิลคาริกเนี่ยผมว่าประสบการณ์น้อยนะครับโนฮาวโนเลจที่เขารู้ภาพการเล่นจริงเนี่ยมันจะฟ้องให้เห็นการซ้อมในสนามเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับแพ้ในบ้าน2นัดนะครับทุกคนพยายามจะเอาช่วยใจช่วยนัดที่เป็นดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์ว่า VAR
1: เห็นไหมล่ะ
0: แต่การแพ้ไบรตันเนี่ยโอ้โหออกมาหรูหรานำ 2-0 นี่ทุกคนบอกหวานเจี๊ยบ
1: โอ้เชเลซี่นี่ยิงอย่างสวยเมสันเมาส์นานๆยิงทียังยิงเห็นไห
0: ม
1: โอ้บทจะโดนผมนี่แอบคิดอย่างนี้พี่หมอเพราะว่าผมมีโอกาสได้บรรยายไบรตันบ่อยก็ยังคิดในใจว่าคิดว่าแมนยูไม่น่าชนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดแพ้นะโอ้โหต้องยกเครดิตให้กับเฟเบียนเฮเซเลอร์นะทำทีมดีมาก
0: ผมถามเจมส์
1: ครับ
0: ตัวผู้เล่นของไบรตันในชุดที่ลงเล่นเมื่อวานเนี่ยเจ็ดบรรยายบ่อยๆนะถามว่าเขาเปลี่ยนเยอะไหม
1: ไม่ฟูด้วยตัวหลักเขาอะพี่หมอไปไล่เลยยานคูบามินเตแจ็คฮินเชลบูดถ้ามิโตมะเนี่ยเจ็บหมดที่เราเห็นยาวคูเย่นี่ตัวใหม่ใช่ไหมดึงกลับมาแล้วก็เอาง่ายๆว่าคือไบรตันเนี่ยมันเป็นทีมระบบจริงๆมันแค่ใส่ติดตั้งคอสตูรัสอะคิดดูแล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าไปเทียบกับกองหน้าแมนยูอะถูกไหมมันเอาก็ต้องยอมรับว่ามันชื่อชั้นมันวัดกันไม่ได้แต่เวลาลงไปเล่นเป็นทีมเนี่ยไบรตันคุณต้องยอมเขานะแม่นี่ขนาดตัวเจ็บเยอะนะไบรตันเนี่ย
0: เจ็บ
1: เอามาคุมเลยดีไหมเฮเซเลอร์เนี่ย
0: คุณเนี่ยคุณอย่าไปโทษว่าเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างน
1: ี
0: ้นะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าไมเคิลคาริกรับไปเต็ม
1: ๆครับ
0: นะครับการวางแผนกลยุทธ์ในการเล่นนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงสักนัด
1: เขาก็ออกมายอมรับแล้วไงเขาก็บอกว่านี่แหละตัวเขาเลยขอรับผิดชอบเต็มๆกับโมเมนตัมที่มันเกิดขึ้นเรากำลังเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้
0: เจนผมพูดตั้งแต่แรกนะเพียงแต่ว่าปลายฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ต้องว่าผลงานของไมเคิลคาริกเนี่ยใช้คำว่าพอดูได้

0: ศูนย์ก็เพราะ4เหตุผล1เนี่ยปัญหาเดิมคือคนข้างสนาม
1: ครับ
0: 1ขาดประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องใช้คำว่ามาตรฐานในการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้แต่วิธีการเล่นคุณไม่เปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: 2นะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะใช้จังหวะผีบอกผมใช้คำว่าแมนยูเล่นจังหวะผีบอกคือไม่มีระบบไม่มีทีมเวิร์คจังหวะผีบอกคือนักบอลเนี่ยเห็นแล้วเล่นตามความรู้สึกตัวเอง
1: ครับ
0: ซึ่งไอการใช้จังหวะผีบอกไม่มีระบบเนี่ยมันทำให้การเซตบอลการให้บอลการจ่ายบอลมันช้าเกินไปนะครับสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจการแก้ปัญหาเนี่ยตั้งแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้คุณ11คนเขา10คน
1: ครับ
0: แล้วนัดนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งคุณเปลี่ยนผู้เล่นบรูโน่เฟรนนันคุณย่าเอ็มเบรโมมาผมถามว่าเวลาเนี่ยมีพอสมควรเอาตัวดีๆตัวหลักลงไปแต่ไม่มีจ็อ
1: บ
0: ก็ไปเล่นจังหวะผีบอกเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับอารมณ์ดีๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอารมณ์ขุ่นมัวมัน
1: ก็ชื่อทีมผีแดงก็ต้องเล่นผีบอกก็ถูกแล้วอะ
0: ไม่ต้องมาถามผมอีกแล้วไปที่เรื่องอื่นไม่เอาเรื่อง
1: นี้ชอบปะเนี่ยเอาจริงนะจั่วอย่างนี้มาที่คนก็ชอบเขารอฟังให้พี่หมอสังคายนาแมนยูตั้งแต่หัวม้วนเลย
0: บางทีเนี่ยนะการไม่พูดถึงมันก็จะทำให้รู้สึกดีมากกว่านะ
1: แต่มันไม่ไหวจริงนะในมุมแฟนแมนยูนะผมว่าแพ้คาบ้าน2เกมติดนี่โอ้โหมันแล้วไบรตันนี่มาถีบแมนยูตกรอบ2ฤดูกาลติดนะฤดูกาลที่แล้วนี่ FA ครับนะผลนี่เป็นคาราบาวครับอันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเราจั่วแบบนี้ก่อนแต่จริงๆวันนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นนะพี่หมอนะทั้งประเด็นฟุตบอลไทยของเราด้วยเดี๋ยวพี่หมอจะได้พูดในช่วงหน้าฟุตบอลหญิงน่าเสียดายเพิ่งจบลงไปผมไม่มีโอกาสได้ดูแต่ว่าเห็นพี่หมอบอกก็เป็นรองไต้หวันพอสมควร
0: คือโจทย์เนี่ยยากตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นผมพูดแล้วไงพอไชนีสไทเปชนะเวียดนามเนี่ยนะครับผมได้ดูไฮไลท์ไม่ได้ดูทั้งเกมนะก็ต้องบอกว่ามาตรฐานเขาเนี่ย
1: จริง
0: ๆจริงๆแล้วไชนีสไทเปเนี่ยฟุตบอลหญิงเขาดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาชนะเวียดนามนะครับในขณะที่เราเนี่ยแพ้ในนัดแรก
1: ลีกอาชีพเขาก็แข็งแกร่งนะไต้หวันเนี่ย
0: นะครับมันก็เลยทำให้ต้องบอกว่านัดสุดท้ายที่เราจะเล่นกับเวียดนามถึงจะชนะนะครับก็ลำบากนะ
1: ก็เดี๋ยวว่ากัน
0: ต้องเข้าใจอันเฟรชด้วยนะครับแล้วก็บอลหญิงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกสมาคมต้องทบทวนตัวเองนะว่าคือฟุตสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะมุ่งไปที่บอลชายอย่างเดียวไม่ได้
1: แต่เราเคยไปบอลโลกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ตอนที่ไปบอลโลกนี่ใครเป็นผู้จัดการทีมนะฮะ
0: คุณนนพันธ์ล่ำส
1: ังแล้วตอนนี้คุณนนพันธ์ตำแหน่งอะไรครับ
0: นายกสมาคมฟุตบอล
1: ห่างเหินไปหรือเปล่าอุ้ยอันนี้หมายถึงว่าเขาวิเคราะห์กันมา
0: เอามาเรื่องดีๆดีกว่า
1: เชิญพี่หมอเลยอยากเริ่มในเรื่องอะไร
0: ผมอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องโบนัสนะครับสำหรับใครที่ลงแข่งเอเชียนเกม
1: นี่เอเชียนเกมกำลังเข้มข้นมา
0: แล้วก็ตอนนี้นะครับหลักเกณฑ์สำหรับเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในเอเชียนเกมครั้งนี้เหรียญทองรับ2ล้านเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ประสบความสำเร็จนะครับหลังจบการแข่งขัน7วันรับเงินโบนัสทันทีคือเรื่องเนี้ยจริงๆผมอาจจะเข้าใจผิดนะผมไม่รู้นะเจดลองทบทวนตัวเองแล้วกันนะ ผมเข้าใจว่าไอ้เอเชียนเกมเนี่ยถ้าเหรียญทองน่าจะ1ล้าน
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเขาขึ้นหรือว่าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เก่าผมไม่แน่ใจนะแต่สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เหรียญทอง2ล้านเหรียญเงิน1ล้านและเหรียญทองแดง500,000นะครับส่วนผู้ฝึกสอนประเภทบุคคลและทีมเนี่ยนักกีฬาไม่เกิน6คนนะครับ120เหรียญทองได้รับ 400,000 บาทเหรียญเงิน 200,000 เหรียญทองแดง 100,000 ในขณะที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมที่มีนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไป110เหรียญทอง 200,000 เหรียญเงิน 100,000 เหรียญทองแดงนะครับ 50,000 บาทสมาคมกีฬารับ130ของเงินรางวัลทั้งหมดแต่ต้องไม่เกิน10ล้านบาท
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนกติกานะครับกรอบคุมไว้หมดแล้วนะนักกีฬาเกินทีมชาติไทยเนี่ยนะครับได้เหรียญทองมา23คนคนละ2ล้านเนี่ยมัน46ล้านถ้า 30% เนี่ยมันเกิน10ล้านเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเต็มที
1: ่ครับ
0: นะครับ10ล้านบาท
1: คือเขาเขียนครอบคลุมไม่หมดแล้วดังนั้นชัดเจนจะได้ไม่เป็นปัญหาภายหลัง
0: นะ อันนี้พูดให้ดีใจ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่านักกีฬาที่เดินทางไปครั้งเนี้ย ผมว่า14เหรียญทองเนี่ยผม

0: ว่าเราผ่านนะค
1: ือ
0: เราผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับพอฟังโบนัสในเรื่องของเงินรางวัลเนี่ยยังเซปักตะก้อเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วแล้วก็โอ้โหมีประเด็นปัญหา
1: ไอ้เรื่องของที่พัก
0: นะครับทางคุณกมลตันกิมหงเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะไม่เอาข้ออ้างเหล่านี้มาทำให้เขาเรียกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมเซปักตะก้อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมดความทะเยอทะยานต้องบอกเลยว่าไปถึงญี่ปุ่นนะครับไม่มีห้องพักต้องนอนรอก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรนะพวกเราเป็นมืออาชีพพอนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นประเด็นปัญหาของเจ้าภาพไม่ใช่ประเด็นปัญหาของเราเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าพักนะครับที่เรือสำราญนะครับตามที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้ก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่านักกีฬาตะก้อทุกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเขาเรียกว่าลำบากในเรื่องของร่างกายอาจจะอ่อนล้า
1: ก็พี่หมอดูภาพสิต้องนอนเนี่ยข้างๆไอ้รถเข็นที่สนามบินอ่
0: ะ
1: โหมันก็ต้องไม่น่าเชื่อนะจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการบริหารจัดการนะแต่ว่ารอบนี้นี่ไม่รู้ว่าไอ้สโลแกนเนี่ยพี่หมอไอ้มหากรรมกีฬาประหยัดงบรักโลกเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอไปทางนี้เนี่ยแต่ว่าเรื่องระบบโลจิสติกเรื่องการบุ๊กกิ้งเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีปัญหานะ
0: คือ
1: เขาบอกรอเนี่ยค่อนๆวันเลยนะ
0: ใช่
1: นักตะก้อไทยเนี่ย
0: เจ็ดประเด็นปัญหาเนี่ย
1: อัน
0: นี้ก็ต้องหาความต้องหาคนผิดพลาด
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้เรื่องของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยไอ้ทีมตะก้อลืมส่งเอกสารของนักกีฬาเข้าสู่ระบบที่พักอย่างเป็นทางการทำให้เอกสารของทีมตะก้อไทยหายไปทั้งหมดนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ประสานงานให้นักกีฬาตะก้อเข้าพักห้องของนักกีฬาคณะอื่นไปก่อนแล้วก็กำลังเร่งแก้ปัญหา
1: แต่มันไม่เฉพาะของเราไงพี่หมอมันมีนักกีฬาจากจีนอินเดียศรีลังกาใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ไปพักตรงไหนเขาบอกว่าไปพักตรงนิทรรศการข้างๆสนามบินอ่ะค
0: ือ
1: เหมือนต้องเข็นรถไปอยู่ตรงนั้นก่อนอ่ะโอ้
0: เข้าใจได้นะแต่เพียงแต่ว่าก็พยายามที่จะพ
1: ู
0: ดให้มันดูดีพ
1: ู
0: ดให้มันอย่าไปทำร้ายจิตใจอันนี้บางครั้งถ้าเราโทษเจ้าภาพอย่างเดียวข
1: ึ
0: ้นอยู่กับการประสานงานด้วยนะครับท
1: ี
0: มงานเนี้ยก็ต้องแก้ไขแก้ปัญหาให้กับทุกสมาคมด้วยส่วนความหวังเนี่ยผมอยากพูดถึงน้องบิวภูริพลนะครับหลังจากฝึกซ้อมมานะครับภูริพลบุญสอนนะครับนักวิ่งระยะสั้นของไทยเขาบอกว่าใช่นะเขาไม่ย้อนแย้งเรื่องว่าแชมป์เก่าชาวจีนเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็โอกาสล้างตาของเขาเนี่ยเขาพร้อมแล้วเขาบั่นใจด้วยว่าเขาพร้อมจะทุบสถิติซึ่งถามว่าจะได้เหรียญทองหรือเหรียญอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับที่หางโจเนี่ยถ้าเราจำกันได้นะครับเซี่ยเซินเย่นักวิ่งชาวจีนคว้าเหรียญทอง100เมตรสถิติ 9.97 ในขณะที่บิวภูริพลบุญสอนเนี่ยวิ่ง 10.02 แต่สำหรับครั้งเนี้ยนะครับเขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยเซี่ยเซินเย่นะครับยังคงมีชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในขณะที่ภูริพลเขาก็บอกว่าเขาก็มั่นใจว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการออกบ็อกซ์สตาร์ทหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เขาเนี่ยสถิติดีขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำแล้วก็ต้องชมโค้ชชาวอเมริกันด้วยมาปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเขามั่นใจนะว่ามีลุ้นอ่ะคือจะได้ไม่ได้ว่ากันอีกที
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าทีมกีฬาไทยเนี่ยจะออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าในวันที่19กันยายน
1: ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางไปนะย้อนกลับมาที่พี่หมอพูดถึง14เหรียญทองตามเป้าหมายเนี่ยผมว่าถ้าเราพิจารณาจากหางโจเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเทคบอลเนา
0: ะ
1: ที่จะงอกขึ้นมาเรามองในมุมนี้น
0: ะ
1: ตะกร้อแต่ปัญหาคือตะกร้อจะรักษา4เหรียญได้ครบหรือเปล่าโดยเฉพาะประเภทชายถูกไหม
0: คือก็สูสีเท่าที่ฟัง
1: ค
0: ุณกมลตันกิมหงบอกนะเขาบอกว่าหญิงเนี่ยเขามั่นใจว่าได้แน่สองเหรียญแต่ชายเนี่ย
1: คือป้องกันเหรียญทองได
0: ้แล้วผมว่าเจตน่าจะรู้แล้วว่าการแข่งขันเซปักตะก้อมันมีทั้งหมด6เหรียญทอง
1: ครับ
0: แต่ละประเทศที่แข่งขันเนี่ยส่งได้แค่4ประเภท
1: ก็เหมือนคนที่แล้ว
0: นอกจากญี่ปุ่นเจ้าภาพเขาส่ง6แล้วก็ประเภทที่ลงแข่งขันครั้งเนี้ย เจ้าภาพเขาเลือกการแข่งขันไม่เหมือนกันในประเภทชายและหญิง
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับทีมชาติไทยในเรื่องของเซปักตะกร้อเราจะได้กี่เหรียญ
1: แต่ผมว่าเทคบอลงอกมาแน
0: ่เทคบอลเนี่ยการที่เขากำหนดกติกาไอ้เรื่องกรอบของเลสติกแอเรียมันอาจจะทำให้นักกีฬาไทยที่ภาษาพี่หนุ่ยนนทรีเขาใช้คำว่าเวลาเตะตีลังกาเนี่ยเขาเตะเต็มตีน
1: อุ้ย
0: นะครับ
1: ฟาดเต็มๆ
0: การฟาดเต็มตีนเนี่ยมันอาจจะทำให้ลูกกันเด้งแล้วออกนอกเลสติกอันนี้ต้องปรับตัว
1: ก็ต้องไปที่ไปซ้อมไปอะไรให้ดีแหละไปที่สนามแข่งขันจริงนะนั่นคือเรื่องของเป้าหมายส่วนถ้าเอาบรรยากาศพูดถึงแบดมินตันก็เดินทางเมื่อวานนี้แล้วนะก็นำทัพโดยวิวกุลวุฒิหมิวพรปวีเมรัชนกใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็เดินทางออกไปเรียบร้อยแล้วก็เป้าหมาย
0: พ
1: ิงด้วยแล้วก็เป้าหมายก็คือติดเหรียญอ่ะใช้คำนี้เพราะว่าก็ผมฟังบทสัมภาษณ์ของหมิวกับวิวก็พูดคล้ายๆกันก็บอกว่าเอเชียนเกมมันก็น้องๆชิงแชมป์โลกคือมันก็ไม่มีแค่ฝรั่งเศสกับเดนมาร์กทำนองนั้นถูกไหมพี่หมอ
0: คือวิวเนี่ยน่าจะมีลุ้นที่ชายเดี่ยวเท่าที่ฟังมานะส่วนหญิงเนี่ยประเภททีมหญิง
1: ประเภททีม
0: เราน่าจะมีลุ้น
1: เพราะครั้งที่แล้วเรามีเหรียญประเภททีมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เดินทางแบดมินตันจะเริ่มแข่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน
0: ครับ
1: แม่ผมดีใจมากเลยนะที่ทีสปอร์ตจะได้ผู้บรรยายเพื่อนผมเนี่ยดิวเรียบร้อยละเดี๋ยวใครเป็นแฟนสุจิตรานี่รอติดตามการบรรยายเอเชียนเกม
0: ชั่วโมงนี้แบดมินตันถ้าไม่ใช่สุจิตราแล้วจะเป็นใคร
1: ผมพูดประโยคนี้เลยดิวเลย
0: ผมเห็นด้วยกับเจต
1: ครับ
0: คือชั่วโมงนี้ต้องสุจิตรานะครับเขาได้ทุกอย่างอ่ะนะครับอดีตเป็นนักแบดมินตัน
1: ครับ
0: เคยเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวประเทศไทยนะครับมีประสบการณ์ในการบรรยาย
1: ครับ
0: นะครับนักกีฬาอ่านเขาเรียกคิดอะไรในใจในสุจิตารู้หมด
1: รู้หมดนี่เสียงก็นุ่มนี่นะฮะนั่นคือแบดเอาวอลเลย์บอลได้ไหมพี่หมอ
0: เชิญ
1: เมื่อวานนี้ก็เบาๆจัดการสาวมองโกเลียไป3เซตรวดแม่เห็นไลน์อัพชุดนี้ก็ผมว่าโค้ชออสกำลังสนุกเลยเนา
0: ะ
1: ในการทำทีมพี่หมอ
0: ครับ
1: คือเหมือนเขาวางไว้เลยว่าชิงแชมป์เอเชียใช้ใครชิงเอเชียนเกมใช้ใครอย่างเมื่อวานนี้ก็โบกัญญรัตน์พรสิงห์ศศิภาพรนุกนิกณัฐนิชาถูกไหมเกี่ยวอัชราพรบุ๋มบิ๋มทิพย์แก้วกัลยาอย่างเงี้ยโอ้ผมว่าก็เหนือกว่ามองโกเลียเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้มัดที่2เนี่ยใกล้จะลงสนามแล้วนี่เดี๋ยวทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะเจอกับคีร์กีสถานในเวลา5โมงเย็น
0: ครับ
1: อุ๊ยคีร์กีสถานนี่คุ้นๆไหม
0: ก็
1: เมื่อวานนี้เพิ่งโดนเรานะฟุตบอล
0: ฟุตบอลไทยอ่ะ
1: ส่วนวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราเจอคีร์กีสถานในเวลา5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปส่องนิดนึงว่าช่องไหนอะไรยังไงถ่าย
0: PPTV
1: เพราะว่า
0: วันหลักเลย
1: เพราะว่าคือ AS เหมือนเขาจะถ่ายหมดอยู่แล้วถูกไหมพี่หมอแต่ว่าก็มันจะมีช่องที่เป็นฟรีทีวีถ่ายเดี๋ยวผมเช็คให้เลยเพราะว่าเมื่อเช้าผมเพิ่งไปอ่านเมลเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้บอกว่าตามกันยาวๆด้วยว่า
0: ไปได้ว่าเป็นช่องไหนถ้าอยากดูเนี่ยรู้สึกผมจำไม่ผิดละ PPTV รับเหมาวอลเลย์บอลหญิงทุกนัด
1: ถูกไหมพี่หม
0: อ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: แล้วทีสปอร์ตถ่ายด้วยป่ะ
1: เมื่อเช้านี่ถ่ายบาสเกตบอลเมื่อเช้านี่ถ่ายบาสเกตบอล
0: เราแพ้อินโดนีเซียไป
1: ครับเหมือนเขาจะยังไงพี่หมอเหมือนเขาจะแบ่งๆกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆอันนี้เขามีโควต้าว่าแต่ละช่องเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดกีฬาชนิดอะไร
1: นี่ๆเดี๋ยวผมดูโปรแกรมให้เลยจะได้เผื่อว่าแฟนๆจะได้เชียร์กันนะครับอย่างวันนี้เนี่ย17กันยายนนะบาสเกตบอลพูดไปแล้วนะครับฟุตบอลเอ็มคอร์ดของเราก็เป็นช่องที่ถ่ายเนาะเอ็มคอร์ด HD 30ของเราเนี่ยส่วนวอลเลย์บอลย้ำอีกทีนะครับ PPTV HD 36และ AIS Play
0: ครับ
1: AIS ก็เอาง่ายเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกับในแอปพลิเคชันเขาอะส่วนถ้าฟรีทีวีคุณก็เปิดช่อง36
0: ครับ
1: เชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องราวของเอเชียนเกมทั้งหมดนะ
1: ประมาณนี้นะ
0: เอานอกเอเชียนเกมหน่อย
1: เชิญ
0: นะครับล่าสุดเนี่ยบิ๊กสระบุรีก็ออกมาถามท่านนายกรัฐมนตรีถึงเหตุใดไม่รับร่างกฎหมายถอดสนุกเกอร์ออกจากการพนันแล้วก็บอกว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอนาคตของนักกีฬา
1: ครับ
0: นะครับก็อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงเหตุผลนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบิ๊กสระบุรี

0: เลยนะครับออกมาบอกว่าการที่ท่านนายกไม่รับรองร่างกฎหมายถอดสนุกเกอร์ออกจากการพนันเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสนุกเกอร์เนี่ยอึดอัดใจนะครับแล้วมันเป็นปัญหามาอย่างยาวนานแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังภาครัฐบาลแล้วกันอันนี้ผมเสนอข่าวนะ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลแล้วกัน
1: ต่อสายไหมสัมภาษณ์ไหมบิ๊กสระบุรีเน
0: ี่
1: ย
0: เดี๋ยว
1: มันจะเดือดไหมเรื่องมันจะเดือดไหม
0: พ้นเอเชียนเกมแล้วค่อยว่าก
1: ัน
0: นะครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นปัญหานะครับนอกจากเรื่องของสนุกเกอร
1: ์
0: นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเข้าใจนะครับก็คือเรื่องของน้องหลวงข้าว
1: ใช่
0: ลันลานานะครับอันนี้ถอนตัวจากชุดเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นโดยที่หลวงข้าวเนี่ยก็ส่งหนังสือขอถอนตัวจากชุดเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการคือได้ปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าชั่วโมงเนี้ยต้องรวงข้าวเนี่ยอันดับที่61ของโลกเขาพยายามที่จะทำปีเนี้ยนะครับให้ได้ต่ำกว่า50ซึ่งมันจะมีผลมากมายกับเรื่องราวของการแข่งขันทั้งเทนนิสอาชีพแล้วก็มองไปถึงโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับอันนี้ก็ออกมาถอนตัวแล้วทางท่านนายกนะครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมวันนี้ผมได้พูดคุยกับท่านเนี่ยท่านบอกว่าอนาคตของน้องเนี่ยเขาจะไปได้ไกลกว่านี
1: ้
0: ถึงแม้เราอยากให้เขาเนี่ยมาเป็นนักกีฬาในการลงแข่งในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ตามเนี่ยแต่พอพิจารณาแล้วเนี่ยน้องเองเนี่ยน้องก็มีเหตุผลก็เข้าใจได้นะก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยมายื่นหนังสือแล้วก็มาพูดคุยอย่างเป็นทางการเลย ก็ถือว่าจบลงด้วยดีนะครับเพราะว่าท่านนายกก็ไม่ได้ติดใจก็บอกมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มองว่าโอกาสที่ลาลานาน้องหลวงข้าวจะทำได้ตามเป้าหมายท็อป50ของโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เลย
1: เป็นปีทองของหลวงข้าวเลยนะโดยเฉพาะในการสแลมนี่เข้าเมนร
0: อ
1: ก็แม่คนสุดท้ายที่ในท็อป20น่าจะเป็นทัมมี่นะ
0: ใช่
1: เนาะพี่หมอเราก็ไม่ได้เห็นอีกเลยเนาะ
0: คร
1: ับ อ่ะก็เดี๋ยวรอว่าหลวงข้าวจะเป็นจริงๆการถอนตัวก็เป็นเรื่องปกตินะครับก่อนหน้านี้อย่างคีรินใช่ไหมที่เขาก็จะไปเอาดีทางมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ชัดเจนหรือแม้ทั้งล่าสุดในวงการขี่ม้าไงพี่หมอปรีอันยังจำได้ไหมปรีอันที่ไปลุยโอลิมปิกมาแล้วอ่ะก็คือชนกพรการุณยทัศน์ก็ต้องถอนเหมือนกันแต่ว่าเคสของปรีอันเนี่ยคือปรีอันเนี่ยต้องมีม้าคู่ใจหรือว่าอาชาคู่ใจซึ่งอาชาคู่ใจของปรีอันคือน้องทีน่ามีอาการบาดเจ็บก็เลยจำเป็นต้องถอนนี่แหละจริงๆเจ้าตัวหมายมั่นปั้นมือว่าจะลุยเอเชียนเกมผลนี้นะ
0: ครับ
1: สำหรับปรีอันนะครับ
0: ก็เข้าใจได้นะ
1: ครับ
0: เรื่องราวเหล่านี้นะคงจบละในเรื่องราวของกีฬา
1: ประมาณนี้แล้วกัน
0: ประมาณนี้
1: เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เหลือเวลาเยอะๆจะได้นั่งฟังพี่หมอให้พูดไปเลยทั้งบอลชายบอลหญิงแล้วไหนจะมีAFC แชมเปี้ยนลีกด้วยนะอุ้ยเราได้เห็น3สโมสรในถ้วยใหญ่แล้วเดี๋ยววันนี้ถ้วยเล็กเนี่ย BG ปทุมจะลงสนามด้วยตอน 5:00 น.เนี่ยเดี๋ยวจะได้ว่ากันนะครับไปดู SMS กันหน่อยนะครับ4689899โอ้มาพอสมควรเลยนะภรรยาของอดัมไม่ขยับหมอปาเจ็บครับอัมซ่ามาแย้วงับเมื่อวานนี้ทีมเสื้อแดง2ทีมนำก่อน2ลูกแล้วกลับมาแพ้เหมือนกันเลยนะครับนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเขาก็คงหมายถึงคีร์กีสสถานแล้วก็ต่อด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนักเตะยุโรปคนไหนชอบเที่ยวต่างประเทศตอบอาริฟโอมานนี่วงเล็บไอมานนะครับตัวนี้อย่างคล่องเลยนะถ้าจำไม่ผิดเป็นมาเลเซียตัวเดียวเหมือนกัน
0: ครับ
1: ของเรานี่จะมีบุรีรัมย์นี่สัสลักใช่ไหม
0: สามคนคนไทยลงสนาม3คน
1: หมายถึงว่าที่เป็นตัวจริงไงเป็นตัวจริงอันนี้ก็ไอมาก็จะเป็นมาเลเซียคนเดียวที่เป็นตัวจริงเหมือนกันสวัสดีสุขีไม่มีหายชวนผ่อนคลายฟังสบายให้เลิกเหงาสองหนุ่มรอรอคุยลุยไม่เอาชวนบอกเล่าไขปมข่าวชาวกีฬาจากอัมซ่านะครับไม่อยากคุยเรื่องผีแดงให้พี่หมอรมเสียแต่จะถามว่าเห็นฟอร์มฮ่องกงกับญี่ปุ่นแล้วไทยเราจะผ่านไหมครับเพราะวันนั้นฮ่องกงก็ตั้งรับรอสวนเลยดูไม่ออกเกมรุกน่ากลัวไหมจากคุณหงไฮเวย
0: ์ผมใช้คำว่าประมาทไม่ได
1: ้
0: คือเขาเองเนี่ยนะครับเขาอาจจะแพ้นะครับมา
1: สองลูกเองนะ
0: แต่ต้องบอกว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยโอ้โหตั้ง

0: รับแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วก็โชคดีนะครับที่เสียแค่2ประตู
1: ที่หมอฮ่องกงนี่ที่หางโจเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเขาถึงรอบรองเลยนะ
0: ใช่
1: ฟุตบอลชายฮ่องกงนี่เข้ารอบตัดเชือกก็ไปแพ้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วันเจอญี่ปุ่นเมื่อวานเนี้ยรับแน่นๆเลย เสียไปแค่2ประตูนะบอกว่าฟุตบอลหญิงสมาคมส่งไปหาประสบการณ์ในเอเชียนเกมใช่ไหมครับ
0: คือผมว่าการที่มาตรฐานฟุตบอลหญิงเราตกลงเนี่ยมันหลายประเด็นนะต้องบอกว่าทั้งเขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนนักกีฬาก็มีน้อยเกินไปนะครับแล้วก็การพัฒนาเนี่ยถ้าใครได้ดูวันเนี้ยระหว่างทีมหญิงไทยกับไชนีสไทเปเนี่ย
1: ครับ
0: ความเป็นความแข็งแรงความเป็นฟุตบอลเนี่ยเขามีมากกว่า
1: เหมือนกับเขาจะเข้มข้นกว่าได้ไหมอาชีพของเราก็มีนะครับหรืออาชีพบ้านเราแต่ว่าผมว่ามันเข้มข้นน้อยไปนึงแล้วจริงๆมันสวนทางกับทฤษฎีที่ว่าถ้าเคยไปบอลโลกมาแล้วอ่ะพี่หมอส่วนใหญ่นะมันก็จะต่อยอดแล้วดีขึ้นคือเหมือนว่าบอลเคยไปมาแล้วอ่ะ
0: ถูก
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนกับแม่จะบอกว่าไม่ดีขึ้นนี่เป็นคำที่เบาไปนิดนึงเหมือนเราจะถอยลงมาด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงนะก็ต้องไปลุ้นเกมสุดท้ายนะครับกับเวียดนามอีกต่างหากไม่ดูก็คาใจดูไปก็คาบ้านเซฟคาริก
0: นี่ไปย้ำความรู้สึก
1: นี่จะเซฟกันแล้วใช่ไหมเนี่ยจะเอากันแล้วใช่ไหมผมว่าจุดสำคัญจุดนึงนะผมว่าฤดูกาลที่แล้วว่าคาริกเนี่ยเขาคุมนัดต่อนัดพี่หมอโปรแกรมไม่มีเล่นแต่บอลลีก
0: ถูกต้อง
1: วางแผนมีเวลาบางทีเกินสัปดาห์ที่จะเล่นแมตช์นึงอ่ะมันได้เปรียบ
0: ได้เปรียบ
1: อันนี้ของจริงคุณเจอทั้งบอลยุโรปบอลถ้วยในประเทศบอลลีกของแท
0: ้คิดว่าเอาว่าฟุตบอลถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่ถ้วยใหญ
1: ่เขาเรียกว่าถ้วยอะไรนะ
0: ถ้วยมิกกี้เมาส
1: ์อันนี้โอเคพอได
0: ้นะ
1: แล้วถ้าเป็นพันรองอะไรอย่างนี้มัน
0: ขันน้ำพันรองมันดูถูกก็เกินไป
1: ใจนะแอด
0: นะใจพิเศษเลยแล้วเจต้องยอมรับนะว่าเมื่อวานเนี่ยแมนยูเนี่ยจริงๆพอตกรอบเนี่ยเจ้าของคาราบาวใจเสีย
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเขาจับสลากแล้ว
1: เอ้ยเขาบอกว่ายังเหลืออีกหลายทีมหรือจะเอาแบบฟรีดบูดไหมโอ้ฟรีดบูดนี่ลีก2นะครับเป็นทีมเดียวจากลีก2นะครับที่เข้ารอบ16ทีมนะเดี๋ยวว่ากันเบรกสุดท้ายนะครับเฮลโหลสาวกเพื่อนรักผมน้องเจดน้องบอยไข่เค็มลุงป้อมพี่แชมพี่แอร์แชมนี่ทำไมทีมรักถึงเป็นแบบนั้นอีกแล้วสงสัยไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มหรือทีมอื่นเข้ารอบกันเกือบหมดเพื่อนไม่อยากเล่นถ้วยนี้หรือไม่เอาก็ไม่บอกปีหน้าขอสละสิทธิ์ไม่ขอลงแข่งถ้วยนี้นี่ครั้งที่2แล้วนะอย่าให้มีคาบ้าน3 4 5มันอายเขาแพ้คาบ้านบ่อยค่อยๆชินแล้วแพ้ใครไม่แพ้แพ้ทีมบอใบไม้อีกแล้วนะอีของแสลงจริงๆจาก4เหลือ3ถ้วยผมเป็นห่วงเพื่อนรักจริงๆจากใจจากพี่โบยเป็นไงโดนทุกดอก
0: ผมไม่อยากพูดถึงพี่โบยอ่ะคือพี่โบยเนี่ยทำเหมือนไม่มีอะไรนะทำแบบเห็นอกเห็นใจนะแต่ตบท้ายนี่ไม่เคยแบบเข้าอกเข้าใจเลย
1: โอ้โหนี่มีคนส่งมาอวยยศแมนยูแต่เยอะมากเลยเดี๋ยวเก็บไว้อ่านแล้วกันเอาข้อความปิดท้ายช่วงแรกข้อความพี่เทียนท่าฉลอมนะครับพฤหัสสวัสดีมีเจ็ดมาสุขอุราหมอเมาเขาเข้าคู่แฟนเฝ้าฟังมากมายไม่นายดูช่วยเชิดชูกีฬาพาสดใสสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลจริงใจดีทุกนาทีมีข่าวกล่าวให้ไวเจ็ดเรียกแขกแบกใจไปให้ไกลสุขสดใสชาติไทยอารมณ์ดีฮะจากพี่เทียนท่าฉลอม
0: ครับก็นำเรื่องราวที่เราเข้ารายการมาเขียนเลยนะคร
1: ับ เอสเอ็มเอสวันนี้มีคำว่าคาบ้านเยอะจริงๆเลยคาบ้านกับเซฟคาริกอะไรเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับวันนี้จะได้มีเวลาพูดถึงฟุตบอลไทยเยอะหน่อยทั้งควันหลงนะในเอเชียนเกมเมื่อวานนี้ที่เราคัมแบ็กกลับมาได้3แต้มในขณะที่บอลหญิงนะครับก็เพิ่งจะแข่งจบเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ช เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: งเจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: 16นาฬิกา39นาทีครับช่วงที่2สปอร์ตไกด์วันพฤหัสบดี
3: คือน้องเจษคงต้องพูดถึงฟุตบอลไทยเมื่อวานเนี่ย
2: เชิญเลยครับ
3: คือผมเองเนี่ยมาดูเทปตอนหลังนะเพราะว่าไอ้ตอนที่แข่งเนี่ยผมพอดีไปเรียกว่าตรวจร่างกายอยู
4: ่
3: นะครับก็เลยไม่ได้ดูเต็มๆตอนแข่งขันจริงนะครับเพียงแต่ว่าโอ้โหพอถูกนำนะครับมันก็ทำให้ใจเสียนะครับคือนาทีที่23เนี่ยนะครับฟังข่าวไม่ได้ดู บอกว่าคีกิสถานขึ้นนำ 1-0 นะครับไม่ได้ดูว่าเสียแบบไหนก็ยังไม่กล้าวิจารณ์นะครับพอครึ่งหลังเนี่ยกำลังจะขับรถกลับบ้านอยู่ไม่ได้ดูสดก็เสียประตูที่2ในต้นครึ่งหลังก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหสงสัยอย่างที่น้องอ๋อพูดได้ว่าคีกิสถานเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาผู้เล่น อายุเกินมาแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นจากเดิมเนี่ยหลายคนนะครับก็คงมาตรฐานคงดีกว่าเราสักพักหนึ่งก็ไล่มาเป็น 1-2 นะครับจากลูกคอนเนอร
2: ์
3: นะครับแล้วก็ปริพันธ์วงศานี่มายิง2ประตูนะครับก็ทำให้ไทยเฉือนชนะไป 3-2 อ่ะพอกลับมาได้ดูแล้วเนี่ยผมว่าน้องๆทุกคนที่ลงเล่นเนี่ยนะครับถือว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจทีมเวิร์คที่โค้ชวังหัวหน้าสตาฟโค้ชพูดเนี่ยผมเห็นด้วยนะว่าทุกคนมีเพียงแต่ว่าแนวรับเนี่ยผมว่ามีปัญหาทีมชาติไทยเสียบอลเสียประตูง่ายนะครับทั้ง2ประตูเนี่ยผมถามว่าเราเนี่ยเคลียร์กันไม่ขาดนะครับอย่างประตูแรกเนี่ยก็เรียกว่าเคลียร์ไม่ขาดแล้วก็ทำให้ดาเบคอฟคูดูเลสเนี่ยยิงขึ้นไปให้นำ 1-0
2: ลูก2นี้ก็โดนเร็วนะต้นครึ่งหลังเลย2นาที
3: ก็เป็นไทยเสียลูกเตะมุมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไอ้ที่ยิงโล่งๆเนี่ยก็เพราะว่าเราเคลียร์กันไม่ขาด
2: ใช่
3: นะครับก็เลยเสีย2ประตูแต่นะครับลูกคอนเนอร์ลูกเซตเพย์เราเนี่ยก็ทำให้เจ๊ฮานาฟีมามะหม่งอันนี้ก็สวย
2: ครับ
3: เขาเรียกว่าขึ้นหม่งเขาเรียกว่าก่อนจังหวะที่แนวรับของคีกิสถานจะหม่งออกเคลียร์ออกอันนี้ก็ทำให้ไล่มาแล้วก็2ประตูของปริพันธ์วงศาเนี่ยอันนี้ฝีมือความสามารถส่วนตัวเลยนะครับโอ้โหลูกที่ไล่เสมอตี 2-2 เนี่ยนึกว่าเป็นผู้เล่นจากบาร์เซโลน่า
2: อุ้ยแม่ปั่นโค้งลามีนยามาหรือเปล่า
3: โอ้โ
2: หลากมาด้วยซ้ายนะอย่างสวยเลย
3: แล้วก็ไอ้ลูกที่ยิงประตูชนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าสัญชาตญาณนะครับยิงจังหวะ
2: ลูกแรกอ่ะปั่นเสาไกลลูก2ยิงหลอกยิงเสาแรก
3: ยิงเสาแรกก็ยิง
2: คมเลยอ่ะซ้ายอ่ะ
3: คือยิงแบบมืออาชีพอ่ะ
2: ยิงซ้ายของปริพันธ์วงศานี่ไม่ธรรมดา
3: ก็เลยทำให้ไทยชนะ3ประตูต่อ2ถามว่ารูปแบบรูปเกมการเล่นอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลเนี่ยเขาบอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเราเข้าแคมป์เนี่ยน้องๆพวกเนี้ยคือน้องๆที่เขาเอาเข้ามาฟูมฟักแล้วพอถึงเวลาแข่งเนี่ยถามว่าทีมชาติไทยไม่ได้เล่นแบบว่าดูดีดูสวยงามแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าใครได้ดูภาพการเล่นเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจความทุ่มเทเนี่ยคือจุดเด่นแล้วก็ทีมเวิร์คคือถึงจะถูกนำ 1-0 ก็ไม่เสียกำลังใจก็ตั้งใจเล่นคือเล่นตามรูปแบบที่เราซ้อมกันมาพอเสียประตูที่2ต้นครึ่งหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเป็นทีมชาติไทยสมัยก่อนเนี่ยจบแล้วล่ะ
2: ครับ
3: นะครับแต่น้องๆเนี่ยก็เรียกว่าพยายามแล้วสุดท้ายเนี่ยพอไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 เนี่ยจากลูกเซตเพย์ลูกคอนเนอร์เนี่ยมันก็ทำให้ขวัญและกำลังใจดีพอน้องปริพันธ์วงศาอันเนี้ยต้องบอกเลยว่านี่คือเด็กที่ธวัชชัยเนี่ยเก็บมาอยู่ในแคมป์ตลอดเลยแล้วก็บอกว่ามั่นใจว่าน้องคนนี้มีทีเด็ดมีความสามารถแล้วก็ทำได้จริงๆ
2: จั่วไพ่ถูกใบนะลงมาไม่ถึง7นาทีอ่ะพี่หมอต้องพูดถึงโค้ชวังหน่อยไหมให้เครดิตหน่อยกับการแก้เกมการพาทีมกลับมาได้3แต้ม
3: เนี่ยเขาโชว์ให้เห็นนะธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลตั้งแต่4เกมแล้ว ก่อนไปเนี่ยทุกคนบอกโอ้โหโค้ชวังตายแน
2: ่
3: ด้วยตัวผู้เล่นด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่เขาก็เอาตัวรอดมาทุกคนปรบมือให้แล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ที่ถูกนำ 2-0 แล้วกลับมาด้วยการแก้เกมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆเนี่ยก็ทำให้ทีมชาติไทยสามารถกลับมาเอาชนะคีกิสถานไปได้ผมก็ปรบมือให้คือรูปแบบการเล่นเนี่ยไม่สวยใช้คำว่าไม่สวยนะครับแต่ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันดีเกินคาด
2: คร
3: ับ นะครับก็ทำให้นัดแรกของทีมชาติไทยเนี่ยก็เอาชนะคีกิสถานนะครับได้3คะแนนแต่ยังไม่เพียงพอ
2: ยัง
3: นัดที่2เนี่ย
2: ผมว่ามันตามเป้านะคือการเจอคีกิสถานแล้วก็ถ้าไล่อีกนิดนึงพี่หม
3: อ
2: หลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นใช่ไหมก็มาชนะฮ่องกง 2-0 ญี่ปุ่นก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยประตูที่เสียที่ดีกว่าญี่ปุ่นชุดนี้แบกอายุเหมือนเดิมนะครับเอาง่ายๆว่าเป็นผู้เล่นชุดอยู่21อ่ะแล้วก็ส่วนฮ่องกงเดี๋ยวเราจะต้องเจอวันอาทิตย์นี้พี่หมอน่าจะเตะบ่าย2โมงนะคู่ไทยเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คเวลานิดนึงถูกต้องไทยเจอฮ่องกงบ่าย2โมงตรงที่หลายคนถามมาเยอะว่าฮ่องกงนี่เป็นยังไงผมสัมผัสมาแล้ว
3: เจอพูดไปก่อน
2: ฮ่องกงชุดเนี้ยเอาง่ายๆว่าคือฟุตบอลชายเนี่ยฮ่องกงเนี่ยครั้งที่แล้วที่หางโจวนี่พี่หมอเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาทะลุไปถึงรอบตัดเชือกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่เคยผ่านรอบ16นะครับสำหรับหรือว่ารอบ8อะไรประมาณนี้คือคนที่แล้วเนี่ยเขาไปถึงรอบตัดเชือกแล้วก็เขาจัดเต็มเรื่องโควต้าอายุเกินนะมีเซ็นเตอร์แบ็คคนหนึ่งพี่หมอเฮลิโออายุ40
3: อายุ40
2: 40ปีวันเจอญี่ปุ่นน่ะยืนเซ็นเตอร์แบ็คอ่ะอายุ40
3: โอ้โห
2: ผมภาคอยู่ผมยังคิดในใจเลยโอ้โหอย่าว่าเล่นกับน้องเลยเล่นกับลูกยังได้เลยพอนักเตะญี่ปุ่นบางคน18อ่ะพี่หมอก็คิดดูว่าห่างกัน22ปี
3: ไม่น่าเชื่อนะ
2: เขาก็ยังเขาเรียกว่าเขาจัดเต็มเรื่องโควต้าอายุเกินไงก็เอามาแบกเขาเรียกว่าเอามาเป็นตัวประคองน้องๆอะไรทำนองนี้แล้วเฮลิโอนี่เล่นตั้งแต่เอเชียนเกมผลที่แล้วที่หางโจเลยน
3: ะ
2: ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเจอไทยในวันอาทิตย์นี้ผมว่าวันที่ฮ่องกงเจอญี่ปุ่นเรายังไม่ค่อยเห็นเกมรุกมากนักเพราะว่าเขาเน้นไปที่เกมรับเหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทีมในกลุ่มเนี้ยเขาจะแพ้ญี่ปุ่นมันจะแพ้ญี่ปุ่นทั้งหมดเขาจะแพ้ให้น้อยที่สุดพี่หมอเผื่อวัดประตูที่เสียไง
3: คือเจดนอกจากจะเล่นกับฮ่องกงนะแล้วก็สิ่งที่เราต้องให้ความสนใจก็คือยศกรบุรพา
2: ใช่
3: นะครับบินกลับมาแล้วนะครับหลังจากจบแมตช์ไทยเอาชนะคีกิสถานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเดินทางกลับมาถึงไทยวันที่17กันยายนเพื่อเตรียมช่วยชลบุรีลงเล่นไทยลีกกับบุรีรัมย์วันอาทิตย์ที่20นะครับหลังเกมกับบุรีรัมย์ยศกรมีกำหนดบินกลับไปที่ญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่21กันยาเพื่อรวมทีมกับทีมชาติไทยลงแข่งกับเจ้าภาพวันที่23กันยานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหไทม์ไลน์ของยศกรนี่เหนื่อย13กันยาเล่นให้ชลบุรีนะครับ14กันยาเดินทางไปญี่ปุ่น16กันยาช่วยให้ชนะคีกิสถาน17กันยาบินกลับเมืองไทย20กันยาลงเล่นกับบุรีรัมย์21กันยาบินกลับญี่ปุ่น23กันยาลงเล่นกับญี่ปุ่นโอ้โหฟังแล้วเป็นไง
2: คือง่ายๆว่าจะไม่มียศกรในวันอาทิตย์นี้กับฮ่องกง
3: ใช่
2: ซึ่งจริงในมุมผมนะวันเจอฮ่องกงอะน่าใช้มากเลย
3: คือตอนนี้มันจะไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้คือผมเนี่ยจะไม่พูดถึงประเด็นนี
2: ้
3: เจ็ดเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่ายศกรไม่ได้ลงเป็นสเปดตัวแรก
2: ครับ
3: นะครับเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังลงม
2: า
3: แต่ถามว่าเกมที่มียศกรกับไม่มียศกรเนี่ยโอ้แตกต่าง
2: ใช
3: ่ต่างกัน
2: แล้วผมกับคิดอย่างนี้ว่าไอ้เกมกับฮ่องกงเนี่ยโคตาร่าสำคัญเลยพี่หมอเพราะถ้าเราชนะเราเข้ารอบอะ
3: ถูกต้อง
2: ถูกไหมดังนั้นเนี่ยดันไม่มีเกมนี้เพราะว่าเกมกับญี่ปุ่นนี่มันก็แม่อย่างที่เรารู้กันว่ามันก็ยากอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะหวังเกมกับฮ่องกงไว้เยอะเพราะถ้าชนะก็เข้าเลย
3: ครับ
2: ก็ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไปเจอคีกิสถานถ้าเขาชนะไทยกับญี่ปุ่นเข้าทั้งคู่แล้วก็ไปว่ากันแมตช์สุดท้ายแย่งแชมป์กลุ่มนี่น
3: ะผมถามเจดนี่ครับเจดเป็นยายญี่ปุ่นพบกับฮ่องกงญี่ปุ่นเนี่ยเอาชุดไหนมาเนี่ย
2: อยู่21ไงส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะอันเดอร์อยู่21หมด
3: ทั้งหมดเลย
2: ก็ไม่มีเกิน21อ่ะพี่หมอไม่มี

0: มีขึ้นมา22 23ผมไม่เห็นนะแล้วก็มีเด็ก18อยู่คน19 2คนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าโค้ชเขาก็เป็นโค้ชชุดอยู่23นั่นแหละที่พาญี่ปุ่นได้แชมป์เอเชียรุ่นอายุเนี้ย2สมัยติดเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเขาหมายมั่นปั้นมือหนนี้มากพี่หมอเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมฟุตบอลชายแค่ครั้งเดียวนะนะเมื่อปี2010ที่จีนแล้วก็2ครั้งหลังสุดญี่ปุ่นเข้าชิงเหรียญทองทั้ง2ครั้งนะแต่ว่าอกหักทั้ง2ครั้งหนล่าสุดเมื่อ4ปีแล้วก็ไปแพ้เกาหลีใต้ไงผมถึงรู้สึกว่าหนเนี้ยพอเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยโอ้โหเขาหมายมั่นปั้นมือชุดนี้มากถึงขนาดเรียกตัวยุโรปมาไง
1: 4คนเนี่ยมีนักฟุตบอลที่อิมพอร์ตเข้ามา4คน
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ว่าวันแรกยังไม่ได้ใช้มากนะผมว่าเขาคงค่อยๆปรับไปเรื่อยแหละแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับเพียงแต่ว่าก็ใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงในวันเจอฮ่องกง
1: นะฮะก็ต้องบอกว่าอ่ะผมดูได้นิดนึงนะเจ๋งนะ
0: ครับ
1: กลุ่ม A เนี่ยนะครับตอนเนี้ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นกับไทยมี3คะแนนกลุ่ม B เนี่ยตอนนี
0: ้อิหร่าน
1: กับจีนมี3คะแนน
0: เราจะค่อยไปเจอกลุ่ม B ด้วยนะครับ
1: ใช่ ในขณะที่กลุ่ม C นะครับตอนนี้อุซเบกิสถานมี3คะแนนคูเวตมี1คะแนนเวียดนามมี1คะแนนแล้วก็กลุ่ม D นะครับเกาหลีใต้มี3คะแนน
0: เพิ่งจะแข่งไปแมตช์เดียว
1: ซาอุดีกับกาตาร์ยังไม่มีคะแนน
0: เพราะว่ากลุ่มนี้จะมีแค่3ทีม
1: 3ทีม
0: แล้วก็เพิ่งจะมีแค่เกมที่เกาหลีใต้ถล่มกาตาร์ 4-1
1: ครับ
0: ก็ฟุตบอลชายง่ายๆนะครับ 1-2 เข้ารอบ8ทีมไม่ต้องซับซ้อน
1: กลุ่ม A ใกล้เจอกลุ่ม B กลุ่ม C ใกล้เจอกลุ่ม D
0: ผมพูดตรงๆนะผมว่าเรามีโอกาสสูงมากเลยที่จะเจออิหร่าน
1: ถูกต้อง
0: แชมป์กลุ่ม
1: D เอาหน้าขอให้เข้าถึงรอบน็อกเอาท์ก่อนเนี่ยจะเจอทีมไหนก็ได้นะ
0: โอ้วันเจอ UAE เล่นอย่างดีเลยอิหร่านนี่บอลเบสิกเขาแน่นจริงนะบอลอิหร่านนี่เนาะพี่หมอ
1: ผมไม่ได้ดูไม่กล้าพูดเลยเจได้ดูนี่พูดให้ฟังว่า
0: ครับ
1: อิหร่านเป็นไง
0: ดูแวบก็เป็นบอลบนพื้นอ่ะบอลเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวดีทำนองนี้นะครับก็ผมว่ามันเป็นคือบอลคนละแบบกับอาจจะไม่ได้เป็นบอลแบบว่าพละกำลังอะไรเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีนะแต่ว่าเบสิกพื้นฐานนี้เขาสุดยอดมากก็มีโอกาสเจอไทยในรอบ8นะถ้าดูจากเส้นทางนะ
1: ครับอ่ะมาพูดถึงเมื่อวานนี้นิดนึง
0: ครับ
1: นะครับ AFC จะเป็นลีกอีลิต
0: เป็นยังไง
1: ระหว่างการท่าเรือพบกับวิเซนโกเบ
0: คือ
1: แพ้ไป 1-2 นะครับแต่รูปเกมเนี่ยเฮ้ยผมว่าการท่าเรือเล่นดี
0: อ
1: ันนี้ใช้คำว่าการท่าเรือเล่นดีนะแล้วก็สู้ความมีมาตรฐานความเขาเรียกว่าความมีมาตรฐานเนี่ยนักเตะทั้งทีมของการท่าเรือรวมกันเนี่ยผมว่าค่าตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงห่างไกลเหลือเกินกับวิเซนโกเบนะครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยผมว่าการท่าเรือก็มีการวางแผนการเล่นต้องให้เครดิตโค้ชอูดนะสราวุธตีพันนะครับที่ผมว่าทำให้การท่าเรือเล่นกับวิเซนโกเบได้อย่างสูสีส่วนโปรแกรมนะครับต้องบอกว่าวัน20กันยานะครับจะเล่นไทยลีกพบสุโขทัยนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกอีลิตนัด2เนี่ยจะไปพบกับคาจิมาเรโซวันที่14ตุลาเวลา5โมงเย็นนะครับ
0: โอ้โหเจอเจลีก2เกมติดโอ้ท่าเรือนี่งานชุกส่วนทีมอื่นก็ถ้าเกิดว่าผลงานภาพรวมในอีลิตบุรีรัมย์ได้1 แต้มเนาะทีมเดียว
1: โอ้โหเจ็ด
0: แต่ถ้าคือจับ
1: ถ้าใครได้ดูแล้วจะรู้สึกว่า
0: ไม่น่าเชื่อเลยใช่
1: เพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าวันนั้นยาโฮดารุนตักซิมเนี่ย มีโอกาสเยอะมาก
0: เขาหมายมั่นปั้นมือมากนะจะเอา3แต้มจากเราเนี่ย
1: 1คะแนนนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมาก
0: ก็ไม่รู้ห้อยพระอะไรเขาแซวกันเดี๋ยวพี่หม
1: อ
0: คือเหลือ10คนถูกไหมเสียจุดโทษแต่ว่าก็ยังเซฟได้เลยทำนองเนี้ยแอตโทริตก็ยังเซฟได้
1: ผมใช้คำว่าโชคดีแล้วกันสำหรับนัดที่บุรีรัมย์ไปเสมอกับยาโฮดารุนตักซิมส่วนราชบุรี
0: โอ้โห
1: สู้ไม่ได
0: ้คือราชบุรีเนี่ยเป็นเรื่องประสบการณ์จริงนะผมเท่าที่ผมดูนะ
1: สู้ไม่ได้โอ้
0: ทั้งนั้นที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจริงๆเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะเซี่ยงไฮ้เนี่ย
1: อ่อนประสบการณ์แล้วก็ต้องบอกรูปเกมสู้ไม่ได
0: ้
1: นะครับสำหรับราชบุรีย
0: ิงกันไป 4-6 อ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอ่ะ
1: มาที่ความคืบหน้า
0: ครับ
1: FIFA อาเซียนคัพนิดนึง
0: เชิญครับ
1: ไอ้เรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับมาถึงตอนเนี้ยเหลือไม่ถึง10วันนะ

0: นี่ไม่มีคนไอ้เจ้าไหนนะครับซื้อมาได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังประสานกับภาครัฐบาลนะครับหาวิธีการที่จะให้มีการถ่ายทอดสดให้ได้นะครับซึ่งเรื่องเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดครั้งแรกของฟีฟ่านะครับไปเตะกันที่อินโดนีเซียไทยอยู่กลุ่ม B นะครับก็อย่างที่เรารู้โปรแกรมกันนะวันที่26กันยาพบปากี29กันยาพบเวียดนามแล้วก็2ตุลาพบกับฟิลิปปินส์ทุกนัดเตะที่อินโดนีเซียแล้วรอบชิงเนี่ยก็จะไปเตะที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าลิขสิทธิ์ยังแพงอยู
1: ่
0: นะครับก็เลยไม่มีใครติดต่อมา
1: พี่หมอก็เหมือนทุกครั้งนะเดี๋ยวรอใกล
0: ้
1: รอใกล
0: ้ๆเดี๋ยวเสกไปใกล้ๆแล้วเสกนะครับส่วนไอ้เรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าจบเถอะในเมื่อแอนโทนีฮัตสันเขาเลือกแบบเนี้ยคือมันมีประเด็นปัญหาเต็มไปหมดอ่ะนะครับถ้าจะมาพูดกันเนี่ยผมว่ามันก็พูดกัน
1: ได้นี่ผมไม่ได้มาจัด3วันนี้ไม่มีโกอุ้มหรอไม่มีไม่ได้เจ็บใช่ไหม
0: ไม่มีใครตอบได
1: ้ธีรธรน่ะไม่มีชื่อนะอันนี้ก็
0: อันนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรสัสลักก็ไม่มีใน50ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างทอมเบียเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงเล
1: ่
0: นในขณะที่อีคาร์ดสันหลนนะครับแล้วก็อีก2คนเสกสรรกับไอ้นั่นแหละชื่ออีกคนนึงนะครับไม่ได้ลงเล่นเลยแต่มีชื่อติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประเด็นนะเอาว่าตอนเนี้ยรอให้การแข่งขันผลงานออกมาก่อนแล้วค่อยคุยกันแล้วกันว่าตกลงแอนโทนีฮัตสันจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดไว้ก็คือต้นปีหน้าเนี่ยนั่นคือเดดไลน์ของเขา
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะก็ทีมชาติไทยส่วนวันนี้นิดนึงพี่หมอเดี๋ยวพีจีปทุมกำลังจะลงสนามนะใน AFC Champions League 2 ACL 2นะครับก็จะคือย้ำก่อนว่า ACL 2จะไม่เหมือนในอีลีทนะเขายังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู
0: ่
1: บีจีปทุมก็อยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอดิเลดยูไนเต็ดจากออสเตรเลียไลออนซิตี้นะครับสโมสรจากสิงคโปร์แล้วก็ไทโปจากฮ่องกงเดี๋ยววันนี้จะประเดิมแมตช์แรกด้วยการไปเยือนไลออนซิตี้ทีมจากสิงคโปร
0: ์เป็นทีมที่ผู้โค้ชของบุรีรัมย์
1: คุ้นไหมมาร์คแจ็คสันไงมาร์คแจ็คสันไงที่เพิ่งจะบายบายกับบุรีรัมย์อ่ะก็ไปคุมไลออนซิตี้นี่แหละโอ้โหแล้วแกคุมปุ๊บเจอบีจีปทุมเลยรายชื่ออะไรมาหมดแล้วนะครับวันนี้เจชนะเอาตัวไทยก่อนวันนี้กฤษฎากาแมนที่เป็นตัวไทยนะสรานนท์อรุอินกฤษฎากาแมนชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็พัทธิกุสตาฟสันเท่ากับว่า BG ใช้ตัวไทย4ตัวสตาร์ทตัวจริงนะพี่หมอนะส่วนตัวต่างชาติก็ชัวร์แมกโนตัวบราซิเลียนนี่ยืนกองหน้านะครับคาฟมันเนี่ยตัวเยอรมันอย่างเงี้ยแล้วก็เกมรับคู่เซ็นเตอร์แบ็กนี่สูงใหญ่ทั้งคู่นะครับนิโคลิชตัวเซิร์ฟแล้วก็ออชมานอวิชก็ออกสตาร์ทตัวจริงทั้งคู่ออสมานอวิชนี่ลักเซมเบิร์กนะก็มี4ตัวไทยเป็นไงดูแล้วพี่หมอไปเยือนไลออน
0: เหนื่อยนะเพราะว่าไลออนซิตี้เนี่ยตัวท้องถิ่นในทีมชาติเกือบทั้งทีม
1: ใช่ก็เป็นสโมสรที่ดีที่สุดของเขาอะนะครับแล้วก็มีตัวต่างชาติเท่าที่ผมดูนี่ตัวสิงคโปร์ลง2คนนะช่วงหลังนี้นะพี่หมอนะ
0: ใช่
1: เป็นเทรนด์เลยนะโอ้ที่เหลือตัวต่างชาติล้วนนะเนี่ย
0: ฟังแล้วเป็นเหนื่อยนะ
1: คือเราไม่ต้องห่วงครับสโมสรจากอาเซียนเนี่ยมันมีเรื่องของเม็ดเงินดังนั้นเขาลงทุนกับนักฟุตบอลเนี่ยถ้าเขาไปไกลถึงเจ็ดได้เหมือนที่บุรีรัมย์ทำอะพี่หมอคือยังไงมันก็คุ้มแต่ถ้าพอเราไปเทียบกับเจลีกเคลีกพี่หมอไปลองไปไล่ดูเนาะเขาใช้แค่คน2คนพี่หม
0: อ
1: บางทีมเนี่ยไม่ใช้เลย
0: ครับ
1: ไปไล่ดูได้เลยนะครับทีมที่มาเล่นในเอเชียเนี่ยคือเต็มที่เขาก็จะมีแกนหลัก 2-3 คนไม่เกินเนี่ยตัวต่างชาติก็เป็นอาจจะเป็นนโยบายของเขานะวิธีการของเขาก็ว่ากันไป
0: โอ้โหแบบมันไม่ดูสิผมว่าขนาดนี้ดิวิชั่น2
1: ครับก็ BG Sport ถ่ายทอดสดไปอุดหนุนเขาหน่อยดูบอลแบบดูลิขสิทธิ์นะเดือนละ100บาทครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะลงสนามแล้วหมออีก2นาทีเนี่ย
0: ครับ
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้ มีข้อความเกี่ยวกับบอลไทยไหมโอ้โหพี่โบยส่งมายาวเลยอ่ะน่าจะทันอยู่นะครับเมื่อวานนั่งดูบอลเด็กไทยที่ชนะ 3-2 นักบอลบุรีรัมย์ยิงคมจัดเล่นบอลดีมีไหวพริบดีและมีคล้ายบังโมเลยถ้าหงผมชนะแบบนี้ทุกรายการก็คงดีโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกคงมีลุ้นแชมป์แน่ๆและทีมรักผมช่างมีอะไรเหมือนทีมรักเราตลอดเลยผลลิเวอร์พูลเราชนะเมื่อคืนเข้าใจเข้านอนเข้ารอบ แต่ทีมเพื่อนรักคาตาคาใจคาริกคาบ้านอีจากพี่โบย
2: โอ้พี่หมอ
0: โอ
2: ้
0: โห
2: เขาเล่นมุกคามา
0: คาตาคาใจคาริกคาบ้านโอ้โหก็ต้องยอมรับว่าที่เขาพูดถูก
1: อุ้ยโอ้มุกนี้ชอบจังเลยคาตาคาใจคาริกคาบ้านไปพักดีกว่า
0: อ
1: ้าวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศนะครับจริงๆก็มีทั้งบอลสโมสรยุโรปคาราบาวครับก็มีนะครับลาลิก้าสเปนเมื่อคืนก็แข่งโอ้เห็นบาร์เซโลน่าเล่นแล้วแบบมันชักจะเหนือชั้นแบบพี่หมอยิงนัดหนึ่ง5ลูก6ลูกเมื่อคืน7ลูก
2: 7
1: โอ้ย
0: เขาบอกว่า
1: ทีมต่างดาวจริง
0: ผมจำไม่ได้แต่ทั้งหมดตอนนี้43ประตู
1: โหดจัดอ่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศ
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ดิเกรียนดิปูด้วงเข้าทำเนียบเบิร์ธเดย์ย้อนหลังอนุทินพยักหน้ารับคุยเรื่องชายแดนใต้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกว่าที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาส่งทั้ง2คนในเวลา 15:05 นโดยพลเอกเกรียงไกรเปิดเผยภายหลังเดินทางกลับว่ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีย้อนหลังเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งนายกและตนติดภารกิจพลเอกเกรียงไกรระบุว่าได้พบกับพลเอกชัยพฤกษ์จึงทักทายและมีการพูดคุยสถานการณ์ชายแดนใต้เล็กน้อยซึ่งตรงกับที่ผู้สื่อข่าวตะโกนถามนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าวรสิทธิ์เผยกรรมการกลางเล็งคุยบรรจุท้องถิ่นรอบ4หวังที่จะให้เสร็จทันเดือนตุลาคมนี้พร้อมคืนสิทธิ์ให้ผู้สอบ3รอบแรกย้ำริบคืนเงินเดือนแน่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางวันนี้มีวาระพิเศษคือบรรจุคนกลับเข้าไปรับราชการเพื่อทดแทนจากที่มีการถอดถอนออกไปโดยจะมีการเรียกใช้บัญชีต่อซึ่งวันนี้จะหารือในที่ประชุมว่าควรมีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่โดยจะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมส่วนจะมีความชัดเจนในการระบุวันได้เลยหรือไม่วันนี้น่าจะระบุได้เลยแต่อาจมีขยับเล็กน้อยเพราะอาจมีความคาดเคลื่อนเรื่องการจัดทำเอกสารแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญสำหรับแนวทางในการช่วยผู้ถูกลัดคิวในการบรรจุ3รอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าโดยปกติควรเป็นการเรียกใช้บัญชีรอบ4แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่สอบใน3รอบก่อนหน้าที่บอกว่าตัวเองโดนลัดคิวได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่วนคนที่ต้องโอนย้ายใน3รอบก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้แต่คาดว่าจะมีประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนที่ได้ลำดับดีขึ้นส่วนขั้นตอนการเรียกคืนเงินเดือนต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายซึ่งต้องเรียกคืนอยู่แล้วแต่กรอบระยะเวลายังตอบไม่ได้ผู้จัดการตลท.เชื่อกรณีวลพรรคไม่กระทบตลาดทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีนายวรพรรคธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ปรากฏชื่อในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐว่าเชื่อว่าไม่มีผลต่อตลาดทุนเพราะตลาดทุนมีขั้นตอนเข้มงวดการโอนเงินมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยอยากให้เม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดทุนเป็นเม็ดเงินที่ดีพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเข้าขอเข้ามา
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับท็อตโบลี่ประกาศขายหุ้นของเชลซีทั้งหมดแล้วสโมสรเชลซีประกาศว่าบริษัทเคลียร์เลคแคปิตอลกรุ๊ปจะเข้าซื้อหุ้นสัดส่วนการถือครองของท็อตโบลี่และมาร์ควอเตอร์หลังการทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นเคลียร์เลคจะกลายเป็นผู้ควบคุมสโมสรเชลซีแต่เพียงผู้เดียวขณะที่ฮันส์ยอร์กวิสจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นคนสำคัญของสโมสรทำให้ท็อตโบลี่จะพ้นจากตำแหน่งประธานสโมสรเคลียร์เลคแคปิตอลจะเข้าควบคุมสโมสรอย่างเต็มรูปแบบส่วนฮันส์ยอร์กวิสจะยังคงมีบทบาทในฐานะผู้ถือหุ้นคนสำคัญด้านเคลียร์เลคยืนยันว่าจะเดินหน้าลงทุนในทีมชุดใหญ่ทีมหญิงทีมเยาวชนอะคาเดมี่สนามฝึกซ้อมและโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรด้วยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ปาร์คฮังซอเฮดโค้ชของพลังการ FC วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอย่างดุเดือดหลังทีมบุกเสมอนครปฐมยูไนเต็ด1-1ในศึกไทยลีก2นัดที่3เมื่อวานนี้นอกจากนั้นปาร์คฮังซอตั้งคำถามถึงมาตรฐานการตัดสินและเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ฟุตบอลไทยพัฒนาได้ไม่เต็มที่หลังจบเกมปาร์คฮังซอแสดงความไม่พอใจต่อจังหวะเสียประตูของทีมโดยมองว่ามีผู้เล่นของคู่แข่งอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าถึง2รายแต่ผู้ตัดสินยังตัดสินให้ประตูส่งผลให้เจ้าตัวตั้งข้อสงสัยถึงมาตรฐานการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในไทยโดยกุนซือชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยคุมทีมชาติเวียดนามยังกล่าวถึงประสบการณ์ที่พบเจอพร้อมเชื่อมโยงไปถึงผลงานระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าเขารู้แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้ทีมชาติไทยพ่ายเวียดนามตลอดในช่วงหลังคืออะไรนั่นคือผู้ตัดสินนี่เองที่ทำให้ฟุตบอลไทยไปได้ไม่ไกล
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอา17นาฬิกา6นาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วันพฤหัสบดี
2: เวลาพักมันจะน้อยเกินไปแล้วมาถึงเรื่องของฟุตบอลต่อฝากนิดนึง
1: ครับ
2: ใครอยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดกับผมนะครับ 19-25 พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่16ที่แล้วผมอาจจะมีข่าวดีเนี่ยที่ผมไม่ประชาสัมพันธ์วันนี้ก็เพราะพรุ่งนี้ผมน่าจะมีข่าวดีสำหรับคนที่จะไปกับผมเพราะว่ากำลังประสานงานอยู่นะครับถ้ามีข่าวดียังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดแล้วจะบอกกล่าวแล้วกันก็ตอนนี้ 163,000 บาทรวมหมดนะค่าทำวีซ่าค่าติ๊บไกด์ค่าติ๊บคนขับรถทุกอย่างหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปตามสไตล์ผมก็ต้องบอกเลยว่าอะไรครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมตัดค่าใช้จ่ายลกลงลังออกหมดเลยเหลือแค่ 163,000 ใครสนใจก็0860354000จะโทรศัพท์หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับ
1: ตอนนี้เหลือกี่ที่นั่งนะครับพี่หมอ
2: 16ที่ยังไม่จ่ายเงิน
1: ทริปออกเดินทางแน่นอน
2: แน่นอนอ่ะมาถึงฟุตบอลต่างประเทศเอาเลยเนี่ยแมนยูไบรตัน
1: เชิญเลยสิพี่หมอก็ขยายความเลยสิเนี่ยคนก็รอฟังอยู่เนี่ย
2: คือเจ็ดผมใช้คำว่าไลน์อัพเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแนวรับเนี่ยผมดูแล้วโอ้โหหัวจะปวดดาโลโยโลเฮเวนแล้วก็มัสวีนะครับมิดฟิลก็ติเลมันนะครับยืนคู่กับซานโตสนะครับแล้วก็เจ้าหนูเลวี
1: ่
2: นะครับแล้วก็เมสันเมาส์แรดฟอร์ดศูนย์หน้าก็เป็นเซสโก
1: ้
2: นะครับในขณะที่ไบรตันอย่างที่เจนบอกแล้วก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ที่เจนบอกเนี่ย
1: มีตัวเจ็บเยอะแต่เมื่อวานเขาก็จัดเต็มนะ
2: นะครับแล้วก็เริ่มเกมเนี่ยโอ้โหมาอย่างหรูหราเลยนาทีที่8เนี่ยต้องบอกว่าธีรมันก็จ่ายบอลไปทางขวาให้กับเชเลซี่
1: โอ้โห
2: คือเด็กคนเนี้ยเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วกดด้วยเท้าซ้าย
1: ค
2: ือผู้รักษาประตูเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงมันไปไม่ทันหรอกนะครับเพราะไม่มีใครคิดว่าเขาจะตัดสินใจยิงก็ปรากฏว่าเสียบเสาก็ให้แมนยูขึ้นนำโอ้โหแค่8นาทีนะครับแล้วเจ้าหนูเลซี่ยิงทุกคนก็บอกว่าหวานเจี๊ยบแล้วแล้วก็นาทีที่10เนี่ยต้องบอกว่าแรดฟอร์ดเองก็แย่งบอลจากผู้เล่นไบรตันได้แล้วก็พาบอลเนี่ยเขาเรียกว่าเลี้ยงหลบใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ปรากฏว่าพอถึงจังหวะสุดท้ายเนี่ยยิงมุมแค่ไปติดผู้รักษาประตูนะครับบอลกระดอนมาแล้วก็เมสันมาวางเท้าดีมากนะครับก็หวดตูมเดียวนะครับเข้าไปเลยอันนี้บอลลงพื้นแล้วกระเด้งมันทำให้กะจังหวะยากผู้รักษาประตูก็เลยรับไม่ได้10นาทีแมนยูนำ 2-0
1: ได้2ประตูใน3นาทีอ่ะณตอนนั้นนี่เป็นไงคัมแบ็ค
2: จะปิดทีวีนอนอยู่แล้วนะ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่ามันดูแล้วคงสู้กันไม่ได
1: ้
2: จริงๆแล้วไบรตันเนี่ยถ้าใครได้ดูภาพการเล่นนะครับเสีย2ประตูแต่การครองเกมจังหวะหวาดเสียวการขึ้นเกมทุกอย่างเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าสกอร์ที่นำเร็วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้แมนยูเล่นค่อนข้างสบายคือไม่ได้เล่นดีอะเล่นค่อนข้างสบายเพราะว่าไบรตันเองเนี่ยเขาก็ครองเกมต่อบอลแล้วก็มีจังหวะสุดท้ายแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เป็นประตูนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาได้ประตูก่อนจะหมดครึ่งแรกเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความผิดพลาดที่ทางแมนยูเนี่ยนะครับปล่อยให้
1: เชสโกไปเสียบอล
2: นะครับแล้วก็ทางเจเว่นฮัตจัมได้บอลกลางสนามก็วางยาวเลยลูกลอยข้ามแนวรับไปถึง
1: คอสตู
2: ลาสเลยคอสตูลาสแล้วก็ยิงจริงๆแล้วเนี่ยเฮเว่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณต้องตัดได้อ่ะผมดูภาพช้ากี่ครั้งก็แต่ปรากฏว่าคุณยืนมองอ่ะแล้วคุณไม่เล่น
1: อ
2: ่ะมันก็ทำให้ทางคอสตูลาสยิงง่ายๆเข้าไปไล่มาเป็น 1-2
1: ครับ
2: นะครับพอครึ่งหลังเนี่ยการแก้เกมการเปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่นาทีที่65เนี่ยใครที่ดูลูกเนี่ยนะเขาต้องบอกเลยดาโลคุณเล่นอะไรอ่ะ
1: อุ้ย
2: นะคุณต่อบอลไปแล้วคุณก็จ่ายบอลเข้ามาแดนกลางตรงกลางสนามแล้วก็ถูกผู้เล่นของไบรตันตัดได้นะครับแล้วก็ลูกย้อนกลับเข้ามาเขตโทษแล้วก็มาถึงพาวคัตโกรธแล้วก็ล็อกหลบแล้วยิงง่ายๆ
1: ครับ
2: อันเนี้ยรับไปเต็มๆดาโลไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลย
1: เกมรับปัญหาเยอะ
2: นะครับคือพอ 2-2 แล้วโอ้โหไบรตันพยักติดปีกแล้วโอ้มันยูของคาลิกเปลี่ยนเลยบรูโน่แฟร์นันเปลี่ยนคุณย่าเปลี่ยนเอ็มบรูโ
1: ม
2: นะครับเปลี่ยนลงมาแต่ทำอะไรไม่ได้ในขณะที่ไบรตันเองก็ยังคือเกมเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วก็ยังสูสีมีโอกาสใกล้เคียงกันนะครับแต่พอนาทีที่70เนี่ยทุกอย่างก็จบนะครับเพราะว่าทางเดโก้โกเมสเนี่ยทางมอนทารุได้รับให้กับคอสตูรัสมีพื้นที่กระชากไปถึงทางขวานะครับแล้วก็เปิดเข้ากลางอันเนี้ยผมถามว่าหลังมันอยู่ 3-4 คนแต่ไม่มีใครเขาเรียกว่าบล็อกนะครับผู้เล่นที่เข้าคอสที
1: ่
2: จุดที่ตรงจุดโทษเลยแล้วก็เป็นเดอะคอยเปอร์ยิงเข้าไปนะครับก็ไบรตันนำ 3-2 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแมนยูก็มีโอกาสเยอะนะครับคือเปลี่ยนตัวมาแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้ผมก็บอกว่าคือคุณจะเปลี่ยนใครลงมาเล่นแต่คุณเล่นบอลจังหวะผีบอกไม่มีระบบไม่มีทีมเวิร์คเนี่ย
1: ชอบจัง
2: มันก็ทำให้ไบรตันเอาชนะไปแล้วก็ไม่ต้องไปโทษใคร นะครับโทษคนข้างสนามไมเคิลคาลิกเต็
1: ม
2: ขาดประสบการณ์แล้วก็เนี่ยทางไบรตันเนี่ยไม่ใช่ชุดใหญ่ทั้งทีมแต่เขาก็จับทางได้หมดแล้วนะครับนะก็เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ไปเร็วเหลือเกินนะครับเรียบร้อยคาบ้าน2เกมติดจริงๆมันน่าจะเป็นโมเมนตัมเนาะในวันที่แพ้ซิตี้แล้วก็แหมคือถ้ายุคป๋าเรื่องแบบนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นแล้วนะพี่หมอเราลองจินตนาการนะถ้าเป็นยุคเซอร์เล็กนี่เกิดลองแพ้ซิตี้ชนิดที่เขาเหลือ10คนน่ะพี่หมอไอ้เกมถัดมาในบ้านน่ะหูใครเจอแมนยูไนเต็ดชั่วโมงนั้นเนี่ยพูดตรงๆโดนน่ะถามว่ารอบนี้เป็นไง
2: คิด
1: เออ
2: ประเด็นน่ะอยู่ที่บอร์ดบริหารแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจคือทีมใหญ่อย่างแมน

0: ไม่ได้อ่ะดูทรงแล้วนี่ถ้ารอดถ้าไม่ตกชั้นนี่ปาฏิหาริย์นะดูจากทรงดูจากตัวผู้เล่นดูจากโอ้โหคือดูทรงเนี่ยรอดยากจริง
1: เจดไปดูดิว่าในลีกเนี่ยแฟรงค์ลัมพาร์ดทำทีมยังยิงใครไม่ได้สักประตู
0: ทั้งที่ตอนอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพอ่ะยิงเป็นร้อยอ
1: ่
0: ะคือมันอย่างว่าแหละพอมาตรฐานมันต่างนะครับในขณะที่เอเวอร์ตันเนี่ยอุ้ยต้องรอเจ้าอัลคาราสมายิงประตูชัยท้ายเกมนะครับเบียดชนะวูฟไป 1-0 ส่วนที่เซอร์ไพรส์ก็คือฟรีดบูดโอ้โหทีมจากลีก2นะครับเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจากเดอะแชมเปี้ยนชิพไป 1-0 ส่วนคืนนี้อ่ะเราพูดถึงคืนนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปผลการประกบคู่นะพี่หมอนะเดี๋ยวจะมีคู่อีกคู่สุดท้ายนะครับในรอบ32ทีมก็คือแมนซิตี้เปิดบ้านเจอนอริชซิตี้ต้องวิเคราะห์ไหม
1: จัดใครลงเล่นก็เหนือกว่าแล้วถ้วยเนี้ยผมบอกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้สบายเป๊ปเนี้ยเอาแน
0: ่เอาแน
1: ่
0: แต่ต้องดูว่ามาเลสกานี่เขาจะจัดประมาณไหนเนา
1: ะ
0: แต่ว่าก็เหนือกว่านอริชแน่นะครับเดี๋ยวจะเตะกันตีหนึ่งครึ่งส่วนผลการประกบคู่คาราบาวครับรอบ4นะครับหรือว่ารอบ16ทีมออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกัน5คู่เลยเหรอ
1: ถูกต้อง
0: เดี๋ยวไล่ทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันก่อนนะครับบอนมัดเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าเอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดฟูลแลมเปิดบ้านเจอคริสตัลพาเลซซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดและบิ๊กแมชลิเวอร์พูลเปิดอันฟิลด์เจอเชลซี
1: ใช่
0: อันนี้คือ5คู่ที่พรีเมียร์ลีกเจอกันนะครับส่วนผู้ชนะระหว่างแมนซิตี้หรือนอริชซึ่งโอกาสจะเป็นแมนซิตี้สูงมากก็จะเปิดบ้านเจอไบรตันถ้าซิตี้หลุดเข้ามาก็จะเป็นคู่ที่6ที่เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันนะครับส่วนอีก2คู่ที่เหลือเนี่ยมีทีมจากลีก1นะครับโอ้โหหลุดมา2ทีมแล้วเจอกันเองด้วยครับก็คือแบรดฟอร์ดซิตี้จะเปิดบ้านเจอปีเตอร์โบโรอันนี้เป็น2ทีมจากลีก1ส่วนลีก2หลุดเข้ามาทีมเดียวคือฟรีดบูดทาวจะเปิดบ้านเจออาร์เซนอล
1: จับสลากดีมากเลย
0: โอ้อาร์เซนอลบอกหวานเจี๊ยบ
1: ต้องบอกว่าทีมใหญ่นะในคาราบาวเนี่ยยังอยู่นะ อย่างลิเวอร์พูลกับเชลซีมีทีมหนึ่งผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีมแน่นอน
0: อ
1: าร์เซนอลก็น่าจะผ่านนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้วยนี้ก็ยังเป็นถ้วยที่ทีมใหญ่นะครับจะผ่านเข้าไปเล่นรอบรองเกือบทั้งนั้น
0: แม้แต่จับแม่นเนาะลีกวันไปเจอกันเองนี่นั่นหมายความว่าลีกวันจะการันตีมีแน่ๆในรอบ8ทีมนะครับของคาราบาวครับในฤดูกาลนี้นะก็เรียบร้อยไปสำหรับคาราบาวครับเดี๋ยวรอดูซิตี้กับนอริชคืนนี้นะครับส่วนยูโรป้าลีกนะไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จริงๆถ้าเอาเกมที่น่าสนใจก็น่าจะมีมิลานมั้งพี่หมออ
1: โมริม
0: ไม่เอาป่ะเนี่ยหรือยังไงเนี่ย
1: ทองลอกแล้ว
0: คาอุ้ยแมนยูไนเต็ดคาบ้านอโมริมก็คาบ้านนะครับ
1: ก็ผมบอกแล้วทองลอกแล้ว
0: โอ้โหเมื่อคืนแพ้เบนฟิก้านะ 0-2 อ่ะในยูโรป้าลีก
1: เจนมีคนถามผมว่าระหว่างอโมริมตอนอยู่แมนยูกับไมเคิลคาริกใครดีกว่ากัน
0: โอ้โหเอาจริงนะคือคาริกเนี่ยมันวัดลำบากเพราะอย่างที่ผมบอกพี่หมอว่าคาริกเขามาคุมในสถานการณ์ที่แมนยูเต็ดคือโปรแกรมเล่นแต่ในลีกอ่ะมันยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายนี่อันนี้ของจริงถ้าถามผมนะถ้าในแง่การคุมทีมอ่ะผมให้อโมริมเบียดนิดๆแล้วกันเอาแบบนี้แล้วกัน
1: ตอบยากไหม
0: ตอบยากยากตอบยากแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนก็คาบ้านนะครับแล้วก็จะมีลียงเนี่ยบุกไปชนะอันเดอร์เลช 2-1 เลเวอร์คูเซ่นนะครับเปิดบ้านชนะเซลเย่ 2-0
1: โอ้โหเขาคาดเดาว่าจะชนะแบบ
0: ถล่มทลายใช่
1: แต่ปรากฏว่ายิงได้แค่ 2-0
0: แล้วก็ซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านชนะอาซัตอักมาทีมจากเนเธอร์แลนด์เป็น 1-0 นะส่วนที่จบ 0-0 มี2คู่นะครับเบียเชว่ากับดินาโมซาเกร็บแล้วก็สตอร์มกราดกับรัน2คู่นี้นี่ไม่มีประตูนะ
1: ครับ
0: ส่วนคืนนี้ก็ยังมีอีกหลายคู่นะครับมันจะแข่งทั้งหมด9คู่อ่ะพี่หมอเดี๋ยวรอบเวลา 5:45 นี่ก็แม่ก็จะมีเรดบูลซาวบวกเนี่ยไปเยือนเลฟสกี้โซเฟียแล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยไปเยือนเครเตนะครับสโมสรจากกรีซถ้าเอาหน้าสนใจหน่อยก็ต้องเป็นคริสตัลพาเลซไหมพาเลซนี่จะเปิดบ้านเจอเลสพอตนั่นแล้วก็ยูเวนตุสโอ้โห เราไม่คุ้น

0: นะพี่หมอนะยูเว่มาเล่นยูโรปาลีกอ่ะโอ้โหยูนตุสจะเปิดบ้านเจอไนเมเกนนะครับสโมสรจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็บอนมัดผมว่านี่น่าจะเป็นคู่เอกของคืนนี้เหมือนกันนะครับก็คือเรอัลโซเซดัดจากลาลีก้านะจะเปิดบ้านเจอบอนมัดทีมจากพรีเมียร์ลีก
1: คร
0: ับ ก็น่าจะถือว่าเป็นคู่เอกของคืนนี้ได้นะแล้วก็มีเบซิกตัสเปิดบ้านเจอมาร์เซย์ด้วยนะครับ ก็เป็นบรรดาทีมที่อกหักไม่ได้ไปลุยแชมเปี้ยนลีกปีนี้ก็ต้องมากองกันถ้วยนี้แหละ
1: ครับ
0: นั่นคือยูโรปาลีกส่วนลาลิก้าเมื่อคืนโอ้โหพี่หมอบาร์เซโลนา 7-2 ถลุงราซิ่งราฟินญาแฮตทริกด้วยนะ
1: ถูกต้องคือน่ากลัวมากอ่ะดูโอ้โหภาพการเล่นคือผมตื่นมาดูนิดหน่อยแล้วผมปิดเลย
0: เป็นเกมที่บาร์ซ่าได้3จุดโทษนะครับแล้วก็2ใน3เป็นราฟินญายิงและยิงเข้าส่วนคนที่ยิงไม่เข้าคือลามินยามาลแต่ว่าคนที่ไม่ได้ยิงประตูแต่เด่นมากๆพี่หมอก็คือเจ้าคาริมอเดเยมี่โอ้โห
1: อเดเยมี่นี
0: ่แข็งแรงเร็วปราดเปรียวแล้วเล่นแบบนี้กอร์ดอนนี่เผื่อต้องนั่งนะก็พี่หมอไปดูไอประตู 7-2 อ่ะประตูที่7อ่ะทดเจ็บแล้วนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยฝนตกด้วยนะแกยังวิ่งแบบโอ้โหอย่างเร็วอ่ะไอ้จังหวะที่ลากขึ้นมาแล้วก็แอสซิสต์ให้กับลามินยามาลอ่ะโอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดา
1: อเดยามี
0: ่ใช่อ่ะก็บาร์เซโลนาก็ถลุงราซิ่งไป 7-2 ก็เอาเฉพาะในลาลีก้านะครับชนะ6นัดรวดยิงไป28ประตูเฉลี่ยนัดหนึ่งเกือบ5ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่4ประตูกว่าๆอันนี้นับเฉพาะในลาลีก้านะ
1: ครับ
0: 6นัด28ประตูโอ้โหไม่ธรรมดานะครับส่วนคู่อื่นก็มีแอตมาริดของดิโก้ซิเมโอเน่นะครับขวัญใจพี่หมอเมานี่เพราะว่าหาโค้ชคุมนานๆนี้ไม่มีแล้วนะซิเมโอเน่ก็ยังคืนฟอร์มต่อเนื่องนะครับเปิดบ้านถล่มโอซาซูน่าไป4ประตูต่อ0
1: ยิงเยอะก็เป็นนะเออแอตมาริด
0: ปกติมันยิงน้อยๆหน่อยโอ้โหเอ๊ะแล้วหูเลียนอวาเลสผมไปไหนเนี่ย
1: ยังอยู
0: ่อ๋อเจ็บเมื่อคืนไม่มีชื่อ
1: ใช่แต่ยังอยู่ยังอยู่
0: ไปไหนไม่ได้แล้วเมื่อคืนเขาใช้โจนาธานเดวิดแล้วก็อริมอดาลุกแมนนะครับเหรียญคู่หน้านะมีอเล็กซ์บายเอ็นนาอีคังอินตัวเกาหลีใต้ก็เล่นเด่นเมื่อคืนนี้ยิงได้ด้วยนะครับนั่นคือลาลิก้าสเปนเหมือนคืนนี้ก็มีเตะด้วยนะพี่หมอเบติสเจอเกตาเฟ่อย่างเงี้ยมาลาก้าเปิดบ้านเจอเบียร์ดาเอ้าอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้ยเบติสซีซั่นนี้ดีมากเลย
0: ครับโอ้อันโตนี่นะปาโบฟอร์นาวอิสโก้แล้วก็เขาไปได้นี้มาไงเบติสเขาไปได้กองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์ทรอยแพลลอตมาโอ้โหตัวนี้ก็เล่นดีนะครับตั้งแต่คัดบอลโลกละ
1: ครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้ข่าวคราวอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะส่วนใหญ่เป็นควันหลงเรื่องคาลิกทั้งนั้นเลย
1: คาบ้าน
0: คาลิกคาบ้านแต่เจ้าตัวก็ออกมาเขาเรียกไงอ่ะออกมาเหมือนกับยอมรับอ่ะว่ามาให้มาลงที่เขาเองอะไรทำนองนี้นะครับ
1: น้ำตาซึมสัมภาษณ์ไปแบบจะร้องไห้คือผมว่าบอร์ดบริหารต้องตัดสินใจอ่ะคือถ้าปล่อยอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะคือ
0: มันวัดได้หรือยังพี่หมอสองนัดคาบ้านเนี่ย
1: แต่มัน
0: เข้าใจได้หมดไหมอ่ะอย่างเกมกับซิตี้มันก็มีรายละเอียดอะไรบางอย่างที่มันแบบ
1: ไม่เจ็ดประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการทำทีมของไมเคิลคาลิกเนี่ยมันเป็นมิติเดียวมิติเดียวที่เขาอ่านออกหมดแล้วก็ถามว่าเราเห็นเนี่ยจังหวะเกมรุกมันช้าแล้วก็มันไม่มีรูปแบบการเข้าทำที่แบบเราเห็นทีมอย่างบอใบไม้เนี่ยโอ้ในบ้านเขามีรูปแบบการเข้าทำ
0: ถูกต้องพี่หมอพูดถูกคือแต่ละทีมเนี่ยมันมีคาแรคเตอร
1: ์
0: อย่างไบรตันเบรนท์ฟอร์ดบอนมัดเนี่ยคุณไปดูเวลาเล่นในบ้านเนี่ยโอ้เกมเพรสซิ่งเขานี่สุดๆนะครับ
1: ตัวผู้เล่นเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าดูดีหรอกแต่พอประกอบร่างแล้วเนี่ยโอ้เขาเล่นดีเนี่ยแล้วจะถามว่าทางแมนยูเนี่ยโอ้โหผมบอกให้โอ้โหนัดที่เขาเล่นมาเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้เลยแล้วก็ต้องลุ้นทุกช็อต
0: เนาะมันก็เล่าจริงนะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ผมบอกได้เลยว่าไปเยือนฟูลแฮมนี่ไม่ธรรมดาครับ
1: เจน
0: ถึงแพ้ได้นะแมนย
1: ูถ้าแพ้เนี่ยถามว่าไมเคิลคาลิกจะอยู่ได้เลย
0: คือ
1: ผมไม่ได้แบบว่านั่นคือบอลอย่างแมนยูเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันคุณจะไม่มีแบบอย่าง

0: อย่างลิเวอร์พูลของอีราโวล่าเนี่ยหลายคนไม่แฮปปี้นะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแมลิเวอร์พูลเนี่ยต้องดีกว่านี
1: ้ครับ
0: นะแต่ต้องดีกว่านี้แต่ก็ไม่ออกฟอร์มเละเทะแบบแมนยู
1: แล้วก็อาจจะมีประเด็นใหญ่ในวงการฟุตบอลนิดนึงนะครับท็อตโบลี่เนี่ยพี่หม
0: อ
1: ก็ยุติบทบาทประธานสโมสรเชลซีอย่างเป็นทางการนะ
0: เขาดีใจกันทั้งนั้นแฟนเชลซีเลยเขาดีใจหมด
1: หลังจากที่ขายหุ้นให้กับพันธมิตรในกลุ่มแคปิตอลไปนะครับแม่เนี่ยแหละ
0: เจ้าปาล์มเนี่ยดีใจมากเลย
1: เนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่เมื่อเช้าก็นั่งไล่อ่านข่าวแล้วก็โอ้โหล่าสุดเหมือนไลออนซิตี้จะขึ้นนำบีจีปทุมนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนะครับโดนซะแล้ว อะไรเนี่ยบีจีของผมเนี่ย
0: แล้วออนซิตี้อย่างที่ไอซีซั่นนี้แล้วก็เล่นดีในไอบอลไอเอฟซีเนี่ยเล่นผมจำได้เลยแล้วก็เนี่ยโอ้โหไปดูดิผู้เล่นของทีมโลคอลเขาเนี่ยทีมชาติอยู่ทั้งนั้น
1: เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะพี่หมอนะเมื่อกี้เหมือนมีสกอร์เด้งมาแต่ตอนนี้หายไปละไม่แน่ใจว่าอาจจะโดนดึงกลับล้ำนงล้ำหน้าอะไรเปล่านะครับ
0: ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่เชียร์บีจีแล้วเชียร์บีจีนะแต่ว่าก็อย่างที่เจตพูดยังเล่นไม่ดีอ่ะ
1: อ่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเวลาที่เหลือไปเก็บข้อความดีกว่านะครับ
0: ใช่เลยครับ
1: อ่ะคอนเฟิร์มว่ายังศูนย์ศูนย์นะเมื่อกี้มันเหมือนอ้าวไม่คอนเฟิร์มแล้วครับล่าสุดลอนซิตี้ขึ้นนำบีจีปทุม 1-0 นะครับโอ้โหเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของมาโคนิโคลิชนะครับปากหลังของบีจีปทุมเนี่ยคือขึ้นมาว่าเป็นโอนโกพี่หมอปากหลังชาวเซิร์ฟนี่แหละสกัดบอลเข้าประตูตัวเองนะครับล่าสุด BG ตามหลัง 0-1 นะไปดูข้อความกันครับต่อเนื่องเลยโอ้โหเจอคาตาคาใจคาลิกคาบ้านเข้าไปนี่ไม่อยากอ่านข้อความเลยนะฮะบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับมาตรงนี้เลยโอ้วันนี้ข้อความเยอะมากเลยพี่หมอเดี๋ยวพยายามอ่านให้ทันนะครับไม่ดูนี่อ่านไปแล้วคอนเต้ว่างแมนยูรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวถูกสเปอร์ตัดหน้านะครับ
0: ต้องเลือกดีๆผมว่า
1: คอนเต้ได้ไหมคอนเต้ได้ไหม
0: ก็พอได้แต่ผมถ้าถามผมแฮปปี้ผมไม่แฮปปี้ผมไม่ชอบคอนเต้
1: เขาบอกว่าคาริคุณซื้อเกรด C ไร้กลิ่นแก้เกมไม่ได
0: ้ถูกหมดแล้วคุณพูดอะไรก็ถูกหมด
1: ครับเราต้องการเน้นถ้วยใหญ่ถ้วยขันน้ำพันรองไม่เอาจากคุณไมเคิลคาบ้าน
0: แต่เมื่อวานเนี่ยเอาไม่ได
1: ้หมอทีมโปรดของเจดหมอทีมโปรดและของเจดมาดีนะยิงก่อน2ลูกแล้วไงโดน3ลูกต้องใครคาบ้านไม่ใช่สิคาริกหรือเปล่าหมอนี่จากเด็กนนท์มากันใหญ่เลย
0: เล่นบอลจังหวะผีบอกไม่มีมิติเลย
1: ครับสวัสดีครับหมอและพี่เจดหมอครับผมดูคาริกคาบ้านมา2เกมแล้วรู้สึกชอบการทำทีมของเขามาก แมตช์ที่แล้วอ้างแพ้เพราะ VAR มัดนี้ไม่ VAR ก็แพ้อยู่ไปนานๆเลยนะครับอีผมชอบจากคุณอีทแอนฟิล
0: คุณอีทที่ใจร้ายมาก
1: นี่สัพยอคุณอีทเนี่ยนะฮะจะเซฟคาริกแล้วใช่ไหมดูยังไงก็ทิ้งถ้วยพอรู้ว่ารอบหน้าเจอเรือใบไปก่อนลิเวอร์พูลเน้นพรีเมียร์ลีกดีกว่านี่เป็นไงใช่ๆเพราะดูจากผลจับสลากไงอุ้ยเสียดายเหมือนกันนะถ้าแมนยูเข้าไปนี่มีโอกาสเจอแมนซิตี้นะเออแต่พุ่งตรงนะซิตี้ก็อย่าประมาทไบรตันนะครับสวัสดีครับอมรน้องเจนนี่ปืนโตรายงานตัวครับป้าหนูฝากขอโทษอมรทีหนูไม่ได้ SMS เมื่อวันอังคารพอดีติดประชุมด่วนจากอัมซ่า
0: ไม่เป็นไรทั้งอามก็ส่งมาทุกวันอยู่แล้ว
1: นักเตะคนไหนเคยฉีดวัคซีนตอบเควินโมเดอร์นาวงเล็บเมดีนาจากอัมซ่า นี่น้องอามเขาชดเชยมาให้ไงเขาบอกอังคารไม่ส่งนี่วันนี้ส่งมาสัก10ข้อความ นะฮะไปดูทางออนไลน์หน่อยคุณชาวนันท์บอกว่าสวัสดีครับพี่เจตพี่หมอครับคุณน้ำมนนะครับสวัสดีครับพี่หมอพี่เจตผีมีคาลิกแล้วจะไม่ให้คาบ้านได้ไง ชื่อมันก็ดันมาคล้องจองด้วยนะคุณจักรินสวัสดีครับพี่หมอพี่เจตคุณนิพนธ์ทักทายมาเหมือนเดิมนะครับบอกว่าคุณอูบุญนาบอกว่าชอบพี่หมอตอนพูดหวานเจี๊ยบก่อนจบรายการขอหวานเจี๊ยบยาวๆอีกรอบนะครับ
0: พี่หวานเจี๊ยบนำ 2-0
1: ประมาณนี้นะครับบอกว่าบีจีปทุมหน้าไปไหมครับหมายถึงไปไหนอะไปเชียร์เหรอแต่ว่าล่าสุดตามหลังแล้วนะล่าสุดตามหลังนะครับ
0: เขาเล่นที่สิงคโปร์นะ
1: ใช่ใช่แล้วเขาหน้าถึงหมายถึงว่าหน้าเชียร์ไหม
0: หน้าเชียร
1: ์มันจะมีกลุ่มคนชอบเชียร์เฉพาะกิจอ่ะเอาพูดตรงๆเลยหน้าไปไหมทำนองเนี้ยนะฮะคงไม่ได้หมายถึงว่าตามไปดูนี่นู่นอ่ะ บอกว่าลามินยามายิงจุดโทษลูก2ใช่ครับคือเมื่อคืนบาร์ซ่าได้จุดโทษ3ลูกลูกแรกลาฟินญายิงเข้าลูก2ลามินยามายิงไม่เข้าพอมาได้ครั้งที่3เขาเลยให้ลาฟินญาไงเพราะถ้าลาฟินญายิงเข้าจะเป็นแฮตทริกแล้วก็ยิงเข้านะครับบอกลิเวอร์พูลต้องรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ตลอดทุกนัดอ๋อพูดถึงลิเวอร์พูลมาใช่ไหม
0: ดีขึ้นเรื่อยๆเจ็ดคืออย่าไปพะวงมากดิคุณจะให้เขามาทำทีมแล้วดีทันทีเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ไปดูทาง YouTube หน่อยโอ้โหนี่ดูหลายร้อยนะครับสวัสดีครับคุณเจดวันอาทิตย์ที่แล้วที่รอถามคุณโอ๊ตเทนนิสชายเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมั่นยำและข้อมูลดีมากว่าใครจะชนะส่วนที่ภาคคู่คุณโกสนุกมากอุ๊ยขอบคุณมากนะครับคุณอภิชาตินี่เขาเป็น FC พี่หมอก็พี่อภิชาติเขาจะชอบฟังเสาร์อาทิตย์แล้วก็ชอบให้ผมอ่ะชงคำถามพี่โอลิติกรซึ่งผมก็ทำหน้าที่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับน้าหมอเมากับป๋าเจตคุณนันทพงษ์ทักทายมาคุณพี่ฉีนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วคอนเสิร์ตวงชาติเล่นที่แฟชั่นไอแลนด์นะแล้วก็คุณอภิชาติบอกว่าคุณเจตวันนี้ทักน้องเบอร์5ของฮ่องกงที่เตะกับจีนสเปคสาวงามเราตรงกันจริงๆอุ้ย นะฮะน่ารักอยู่คนหนึ่งใช่ๆสวัสดีครับพี่หมอมาคุณเจตคุณนัทสอนคุณทอมมี่ยาสึนกกระมิ้นสู้ตายอ๋อเดี๋ยวคืนนี้ไปเยือนซิตี้นะครับคุณไพอัตบอกว่าสวัสดีเด็กผีเศร้าใจอ่ะวันนี้ครบถ้วนครับพี่หม
0: อ
1: ก็อย่าลืมทัวร์แดงเดือดพี่หมอเมาด้วย
0: นะใครอยากไปพรุ่งนี้ฟังข่าวดีนะ
1: ครับ
0: ผมว่าพรุ่งนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับใครอยากไปก็0860354000ครับ
1: อ่ะวันนี้เวลาหมดนะครับช่วงหน้าตามมันต่อในที่ไหนกูรูครับพี่หมอเมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียFM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกรวนวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศ
4: จิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092 531 5142หรือทางเพจ Facebook

ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 9สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: 17นาฬิกา34นาทีนะครับนายที่นายกูรูวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ ที่ได้เข้ารายการกับผอ.สนสวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่เอกหิมสกุลแล้วคุณผู้ฟังนะครับ
2: ไม่ใช่ผมผอ.เอกแล้วหรอ
3: ต้องเรียกผอ.เอกหรือจะให้เรียกเซียนเอกเพราะผมเสพโซเชียลของพี่ทาง Facebook เนี่ย
2: ผอ.ผอ.สน
3: ตอนที่พี่เป็นพิธีกรรายการแฟนพันธุ์แท้น่ะเห
2: ็
3: นมีส่องพงส่องพระโอ้โห
2: ตอนนั้นตอน
3: ธรรมดา
2: ตอนจตุคามรามเทพ
3: ครับมีรุ่นเหนือดวงไหม
2: ไม่รู้ตอนนั้นผมตอนนั้นไม่น่าจะมีนะตอนสมัยนั้นยังไม่มี
3: คือเห็นพี่บอกผมว่าถ้าพี่ยังอยากทำพิธีกรต่อเนี่ยคุณกิตศรีภูมิเศษแล้วก็คือพูดง่ายหลังจากยุคคุณปัญญาเนี่ยรุ่นหลังๆไม่ได้เกิดเลยถ้าพี่ยังอยากทำต่อใช่ไหม
2: ก็อยากทำต่อแต่เขาไม่ให้ทำดักมันก่อนนะฮะ
3: ก่อนของพี่เนี่ย
2: ยังไง
3: ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเขาจะมียุค80ที่ต้องเจน AI กันน่ะแต่รูปพี่นี
2: ่ไม่ต้อง
3: กวนบาทาโดยไม่ต้องทำเลย
2: ไม่ต้องเจน
3: เข้มเลยตึงเลย
2: ตึงตั้งแต่ตอนนั้นไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องเติมเจนให้เสียโทเค็น
3: แต่กวนจริงนะ
2: โอ้โหไม่ต้องห่วง
3: ผิดระเบียบอะ
2: ยุคนั้น
3: มา
2: น่าจะมหาลัยปี2ได้มั้ย
3: ก็สี่ห้าสิบปีแล้วพี
2: ่จะดีอ่ะสน
3: ผมบอกพี่เอก่อนนะวันนี้ถ้าเรียกผมผิดเรียกชื่อผิดเป็นอูเนี่ยคิดครั้งละ20บาทนะ
2: ไม่รับคำท้าว่าสงสัยจะโดนแน่เลย
3: ครับ
2: ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าผมเองเนี่ยก็โดยประจำรายการ
3: ที่อยู่วันพฤหัสอยู่แล้ว
2: เน
3: ี่
2: ยนายนายกูรูเนี่ยก็จะคู่กับคุณอูนะครับ
3: ผมมาแทนผมเป็นตัวสำรอง
2: แล้วก็คุณอูเขาก็มาเข้ารายการวันเสาร์กับผมค่อนข้างบ่อยก็เลยทำให้แบบบางทีติดปากอันนี้พูดจริง
3: ใช่เหรอ
2: ติดปาก
3: เอาอย่างนี้ต่อไปเรียกอูทีมสกุลก็ไม่ผิดเอานะ
2: ไม่ผิด
3: นะแต่ผมมาไม่ได้แล้วไงผมแบบ
2: คุณสนกุลเนอร
3: ์แต่ผมเชียร์มานานนะ
2: เอาล่ะ
3: ผมไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนนะ
2: เอา
3: อ้าว
2: เอาก็ทักทายกูฟังนะครับสามช่องทางที่จะพูดคุยกับเรานะครับทาง SMS ก็4689899 4689899นะครับนี่เป็นช่องทางดั้งเดิมของเรานะครับส่วนในที่นายกูรูก็ยังคงมีอีก2ช่องทางนะครับ Facebook FM 99Active Radio นะฮะส่วนทาง YouTube ก็ FM 99 Active Radio เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นการไลฟ์ให้ชมไปด้วยนะครับเดี๋ยวนะมีตอนนี้มีไลฟ์ Asian Game อยู่ไหมหรือว่าไลฟ์เรา
3: น่าจะไลฟ์เรา
2: ไลฟ์เรานี่แหละแต่ว่าโคเวอร์ปกไม่ได้เปลี่ยนนะ
3: ครับ
2: ทีมงานขอประทานขอประทานมากเลยทีเดียวข้อความทาง YouTube ที่ทักเข้ามานะครับเห็นแล้วคุณปลั๊กนะบอกว่าตอนนี้วอลเล่ไทยสบาย
3: เป็นไง
2: ที่ลุ้นตอนนี้ BG เยือนไลออนที่คุมโดยมาร์คแจ็คสัน
3: BG ปทุมวันนี้ไปเล่น ACL 2แล้วก็เจอไลออนซิตี้เซเลอร์ไงที่สิงคโปร์ตอนนี้ตามอยู่0-1นะครับ
2: ครับผ
3: ม
2: สวัสดีครับพี่เอกพี่คุณโสนนะทักทายมาคุณเปเป้นะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีพี่เอกยิมนะครับพี่โสนเมื่อคืนฟังภาค ACL อวดะอยู่วีเทเก้นยิงแซง3-2มันมากส่วนไบตันก็3-2เช่นกัน
3: เบนเทเก้ไงเบนเทเก้ตอนนี้ไปอยู่กับอาวาด้าละแล้วก
2: ็นี่คุณไปกระทั่ง ACL เลยเหรอคุณสน
3: ก็ผมก็ต้องรับทุกที่ครับเพราะว่าอย่างมาที่นี่ผมก็มาเสาร์อาทิตย์ไง
2: เหรอ
3: ผมไม่ได้มีรายการประจำวันธรรมดาไงไปดีกว่าเอาพี่เอกจะไปตรงไหนก่อนจะเอาเมื่อคืนนี้หรือว่าจะเอาตอนนี้หรือจะเอาอะไรอ่ะเราไล่เรียงกัน
2: เมื่อคืนนี้นี่คุณสนเลย
3: เหร
2: อเดี๋ยวผมให้คุณสนนำมัน
3: เดี๋ยวพี่ก็ไปตัดพ้อใน Facebook เนี่ยแบบไม่อยากดาวอากาศแต่ดูแมนยูแล้วมันหงุดหงิดเมื่อคืนนี้มันยังไงอ่ะทำไมคืนนำตั้งแต่20ตั้งแต่3นาที
2: เมื่อคืนตั้งใจแล้วว่าจะไม่ดู
3: เออก็ดีแล้วพี่
2: เพราะเช้าเนี่ย
3: สุขภาพ
2: เช้าต้องไปส่งลูกนั่งรถไฟฟ้า
3: อืม
2: ก็เลยคิดว่าตื่นมาดูดีกว่าก็เรียบร้อยเลย
3: ก็เลยดูคาตาอีกแล้ว
2: ไม่ๆก็เลยไม่ตื่นมาดูดีกว่าก็เลยเรียบร้อยนะครับมาไม่ดีแล้วที่ไม่ตื่นมาดู
3: ดูไม่ดูว่าคาใจดูไปแล้วคาบ้านเขาบอก
2: อ้าวนี่ไงพอไม่ค่อยได้คิวว่าเอะอะก็เล่นเขาตลอดเลย
3: แล้วนี้เป็นทีม ปดป่าแปะด้วย
2: เอาเหรอ
3: เออทีมโปดอาหมงอาหมอโอ้โหทั้งนั้นเลย
2: เอาสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่าคุณช
3: ายได้เมื่อคืนนี้นะครับมีคาราบาวครับ4คู่นะก็เอเวอร์ตันเนี่ยเบียดวูลแฮมป์ตันไป 1-0 นะคร
2: ับ
3: ส่วนฟีดบูทาวน์จากลีก2นะครับก็โอ้โหเหลือเชื่อเลยเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจากแชมเปี้ยนชิพไป 1-0 ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดคู่นี้แมนยูนำก่อนตั้งแต่3นาทีแรก 2-0 หลังจากนั้นมาโดนไบรตันแซงชนะ 3-2 นะครับก็แมนยูจะตกรอบ3นะครับ
2: ครับ
3: ส่วนอีกคู่นึงโคนทรีนะของแฟร์แลมพาร์ดแฟร์แอสตันวิลล่าไป 1-3 ก็เป็น4คู่ของคาราบาวครับลีกครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
2: โคนทรีก็เท่ากับว่านี่แพ้รวดเลย
3: ใช่
2: ทุกรายการ
3: อืมแต่เหมือนเมื่อคืนโคเวนตี้ค่อนข้างทิ้งอ่ะนะครับส่วนนอกนั้นลาลิกาสเปนนะครับอเลติโกมาดริดถล่มโอซาซูน่า 4-0 ลากอรุญญาแพ้เซบีย่า 0-1 บาร์เซโลนาโอ้โหยิงลาซิ่งไป 7-2 นะครับแล้วก็ได้ถึง3จุดโทษส่วนในคู่เลบันเต้กับบินเบาเนี่ยเลื่อนนะครับนอกนั้นเนี่ยยูโรปาลีกนะครับเพียบเลยนะครับโอโมเนียนิโคเซียชนะเซลตาบิโก 1-0 อาร์ลัตอาร์เมเนียแพ้สปาร์ตาปาร์ก 1-4 เอซีมิลานของรูเบนอโมริมน้องชายพี่เอกเนี่ยแพ้เบนฟิก้าคาฟัน 0-2
2: ครับ
3: ซันเดอร์แลนด์นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกชนะอักมา 1-0 อันเดอร์เลชนะครับแพ้โอลิมปิกดียง 1-2 เลเวอร์คูเซ่นชนะเซลเย่ 2-0 ซวมการ์ดเสมอแลนด์ 0-0 โอลิมเปียกอสชนะจากิโลเนีย 2-1 แล้วก็ฮาเบลเวเชว่านะครับเสมอกับดินาโมซากเก็บ 0-0 อ่ะน่าจะประมาณนี้ส่วนถ้าผลทีมชาติไทยเราชุด U23 ชุดเอเชียนเกมเนี่ยโอ้โหสุดยอดแซงกับมาชนะคีกิส 3-2 นะครับแล้วก็ถ้า ACL ตัวแทนจากไทยก็พอละกันการท่าเรือเนี่ยแพ้วิสเซิลโกเบไป 1-2 นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนที่แข่งอยู่เดี๋ยวผมแจ้งก่อนเพราะว่าก็นอกจากคู่ BG เนี่ยซึ่งตามหลังแล้วออสซิตี้เซเลอร์เนี่ยตอนนี้ก็มีทางทีมอย่างอดิเลดของออสเตรเลียนำไทโปของฮ่องกง 1-0 แล้วก็มาชิดะเซลเบียของเจลีกชนะนำทางสวายเลียงของกัมพูชา 1-0 นะครับ
2: ครับสวายเลียง
3: ครับ
2: มีประชาสัมพันธ์กันช่วงแรกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกม
3: ครับ
2: นะครับที่ทางช่อง9 Mcot HD เนี่ยร่วมทำการถ่ายทอดด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยที่เพิ่งถ่ายทอดจบไป ขออภัยครับเป็นฟุตบอลหญิงนะเป็นฟุตบอลหญิงนะครับเป็นโปรแกรมที่ทางช่อง9 Mcot HD ถ่ายทอดสดจบไปนะครับตอนเราเริ่มถ่ายตั้งแต่ประมาณบ่าย2นะประมาณบ่าย2นะครับก็ในโปรแกรมนี้เนี่ยฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมเราลงสนามเป็นนัดที่2เกมแรกนี่ก็โดนไปยับเลยนะฮะโดนไป0-8
3: ครับ
2: เกมนี้ก็แพ้ไชนีสไทเปไปอีก0-1นะครับก็ทำให้เราเนี่ยแพ้2เกมติดต่อกันนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมรอบแบ่งกลุ่ม E นะครับโดยทางญี่ปุ่นเนี่ยมาไอ้ขออภัยโดยทางไชนีสไทเปเนี่ยมาได้ประตูจากมาโฮทานากะนาทีที่77
3: ครับก็ยังให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยที่ไปสู้ศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่ากันได้นะครับ
2: ก็สำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดของช่อง9 Mcot HD ในโปรแกรมต่อไปนะต้องบอกคุณฟังนะว่าจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลชายนะครับจะเป็นเกมระหว่างคีกิสถานกับเจ้าภาพครับญี่ปุ่น5โมงเวลาประมาณโดยประมาณนะครับ 17:20 นาทีของวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี
3: ้ครับ
2: นะครับก็นี่เป็นโปรแกรมต่อไปของช่อง9นะครับที่จะถ่ายส่วนโปรแกรมสำคัญเลยนี้ประชาสัมพันธ์ก่อนนะบอลหญิงครับไทยจะเจอกับเวียดนามนะครับในวันที่21ก็คือวันจันทร
3: ์
2: 5:20 อันนี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง9 Mcot HD เหมือนกันนะฮะอันนี้บอกโปรแกรมคร่าวๆไปก่อน
3: ครับก็ให้กำลังใจได้โดยเฉพาะทีมหญิงเจอเวียดนามก็แหมน่าจะเป็นเพื่อนรักคู่แค้นกันเลยน่าจะเรียกกระแสกันได้นะถึงแม้ผลงาน2เกมได้

0: ไม่ดีนะเพ
1: ครับผม
0: ส่วนทีมชายเนี่ยน่าดูตรงที่ว่าคีกิสนี่เขาโอ้โหนัดแรกเจอกับเรานี่ก็ไม่ง่ายจะวัดมาตรฐานกับญี่ปุ่นนะครับก็รอเอาใจช่วยแล้วกัน
1: ครับผม
0: อ่ะส่วนตรงนี้ขอขอบคุณก่อนนะครับกอล์ฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับอ่ะเมื่อคืนนี้พี่เอกลงรายละเอียดกันหน่อยถึงแม้ไม่ได้ดูแต่น่าจะไฮไลท์ได้ดู
2: มาดูมาดูดูได
0: ้ดูใช่ไหมเมื่อคืนนี้แมนยูก็เล่นในบ้านนะครับในคาราบาวครับตัวจริงเนี่ยผมเห็นไลน์อัพค่อนข้างโอเคนะเบนจามินเชสโก้เชียเลซี่ด้านขวาแรชฟอร์ดด้านซ้ายตัวหน้าต่ำเมสันเมาส์กองกลางเดซานโตสกับยูริสเตเลมันนะครับมีเฮเว่นกับเรนี่ยูโรแบ็คขวาลูกเทพดาโลแบ็คซ้ายอ่ะโอเคเอาดอกูไปเก็บแล้วก็เอามาซาวีมาประตูเป็นคาวดาโลส่วนฝั่งไบตันก็ชุดผสมนะครับคอสซูลาตัวหน้าตัวเก่งมีทางด้านยาคูเย่ตัวดาวรุ่งมีทางด้านอันเดสเชม่านะครับบอสคายี่ปาร์คคาวกรอสแนวรับมีวูดโควิชมีปาร์คคาวสตราวแบ็กซ้ายเป็นฮัตจัมประตูเป็นเจสันสตีลคือผมเข้าใจว่าแมนยูโรเตชันเมทแต่ไบตันเขาก็โรเตชัน
1: อ
0: ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้พวกตัวหลักที่เล่นในลีกอย่างพวกเดคายเปอร์ยาซินอายารีหรือแม้กระทั่งพวกไอ้เจ้าเฟดดี้คาร์ดิโอกูจอร์จินโดลุตแต่พวกนี้ก็ก่อนเกมก็แมนยูก็ดูเหนือกว่านะครับแล้วก็ได้ประตูโอ้โหตั้งแต่นาทีที่8จากเชียร์เลซี่แล้วก็ยิงสุดสวยเลยส่วน 2-0 เมสันเมาส์นาทีที่10 10นาทีนำ 2-0 อ่ะผมอ่ะก็ตอนแรกไม่ดูเพราะว่าก็นึกว่าจำง่ายพอเปิดพอเห็นผลเด้งมาก็เลยหลับแต่พอท้ายเกมนาที45บวกถึงท้ายครึ่งแรกอ่ะคอสซูลัสมายิงตีนไข่แตกผมก็เลยเปิดดูว่าอาจจะมีอะไร
1: คุณจะแช่งอ่ะดิ
0: จะมีช้าคุณอาจจะมีอะไร
2: คุณสนคุณเตรียมจะแช่งผมอ่ะดิ
0: ไม่แช่งผมก็คือชั่วโมงนะพี่ให้กำลังใจดีกว่าเห็นฟอร์มแล
2: ้
0: ว
2: ไม่ต้องแช่งก็แย่แล้ว
0: เออจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าไอ้จังหวะ2ประตูมันความสามารถเฉพาะตัวถูกไหมพี
1: ่
0: แต่ว่ารูปเกมอ่ะมันเป็นรองไบตันตั้งแต่นำ 2-0
1: อ
0: ่ะหลังจากนั้นก็จุดเปลี่ยนผมว่าอันที่คอสซูลาร์มายิงตีไข่แตกทำให้ครึ่งหลังพวกเขากลับมาเล่นได้ง่ายขึ้นจนสุดท้ายครึ่งหลังไบตันก็ได้ประตูตีเสมอจากบัตคาวกรอสนาที65หลังจากนั้นเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วไมเคิลเซอร์ไมเคิลคาริกอ่ะไมเคิลคาริกเนี่ยก็เปลี่ยนโจชัวซักซีดันดูลงมาแทนเชสโก้เปลี่ยนคอบบี้เมนูมาแทนอังเดซานโตสแล้วก็ไบอันเอมโบโมมาแทนเชียเลซี่เกมยังไม่ดีขึ้นมีหน่ำซ้ำโดนทางด้านแม็กซิมเดคายเปอร์ยิงไบตันแซง 3-2 นาที69โอ้แล้วคือหลังจากนั้นก็พอตามหลังก็ยิงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนบูโน่แฟร์นันเดสมาแทนเมสันเมาส์แล้วก็มาทุสคุนย่าแทนแรดฟอร์ดแต่ว่าเกมไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็โดนไบตันบุกกดดันเผลอเกือบโดนลูก4หลายครั้งด้วยสุดท้ายตกรอบทั้งๆที่เพิ่งมาเล่นรอบแรกในคาราบาวครับนะเพราะว่าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกก็ได้โควต้าเล่นรอบ3เลย
2: ก็ต่อให้เข้าไปนะคุณหนูนะ
0: นี่อ่ะ20 20แรก
2: ต่อสมาธิไม่มีมูแต่ดูไฮไลท์ต่อให้เข้าไปนะคุณสนก็เห็นการจับสลากไหม
0: โอ้
2: จะต้องไปเยือนคู่ชนะระหว่างนอริสซิตี้กับแมนเชสเตอร์
0: ใช้คำว่าแมนซิตี้ก็ได้เพราะดูแล้วซิตี้แข่งคืนนี้กับนอริสไม่น่าพลิกมั้ง
2: ก็ผมดูแล้วไปเจอซิตี้ก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะคือไม่อยากจะพูดออกตัวไว้ก่อนนะแต่ความสม่ำเสมอไม่
0: ม
2: ีสมาธิในเกมฤดูกาลนี้ก็ไม่ดีนะ
0: ครับคือพี่เอกกำลังจะบอกว่านี้คือเป็นขั้นตอนการลดทอนเกมของคาริกเพราะว่า ไม่น่าใช่อ่ะ
2: ก็ไม่น่าใช่หรอกจริงๆอ่ะถ้ารายการนี้มันผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆเนี่ยเอาจริงๆมันก็อาจที่จะเป็นเวทีให้พวกดาวรุ่งอ่ะได้ลงเล่นเพิ่มกว่านี้นะมันสะสมกระดูกอ่ะแต่ว่าจากที่ดูไฮไลท์เนี่ยมันคือสมาธิไม่มีนะเรื่องของไม่ละเอียดประมาทมันครบทุกอย่างในอันนี้ในแนวรับอ่ะโดยเฉพาะในเกมรับซึ่งโอ้ยแย่แทบทุกตัวเลย
0: คือ
2: ประตูด้วย
0: ใช่เปลี่ยนชุดไหนลงมาหรือว่าจะแบบตัวสำรองมีแรงกระตุ้นอยากพิสูจน์ตัวเองก็ไม่ได้ดีขึ้นดาโลเนี่ยยืนอยู่ละจะว่าตามตรงซึ่งมีข้อผิดพลาดด้วยส่วนแบ็คซ้ายพอไม่ใช้ดอกูใช้มาสตาวีก็ไม่ได้ดีกว่ากันที่สำคัญเซนเตอร์พอเปลี่ยนเป็นเฮเว่นกับทางด้านโยโร่เนี่ยอย่างคนเจเฮเว่นอ่ะเพราะว่าอุ่นเครื่องฟอร์มดีสุดท้ายก็เอาไม่อยู
2: ่แต่จริงๆผมคิดว่าควรจะเป็นอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีคนที่ประสบการณ์มากกว่านี้มายืน คือคู่2คนไม่ได้อ่ะ
0: ก็แม็กควายหรือไม่ก็ไอ้ลิซันโดต้องลงสักคน
2: อ
0: ่ะ
2: อ่ะเนี่ยคุณสนดูจังหวะเนี้ย
0: ลูก1-2อ่ะ
2: ลูก1-2
0: อ่ะปล่อยบอลตก
2: ยังเดี๋ยวจะมีอีกจังหวะนึง
0: เนี่ย
2: นี่ก็เกือบจะโดนตั้งแต่ลูกอย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้ยเออคือไบตันเค้าขึงเลยอ่ะ
2: เนี่ยน่าจะเป็นลูกเนี้ยอ่ะเนี่ยลงไปนอนแล้วก็สมาธิไม่มีปล่อยเขาแบบเนี้ยแล้วดาโลออกก็ไม่สุด
0: ใช่อีกแล้วครับท่าน
2: มันไปหมดทุกหย่อมหญ้าเลย
0: คืออย่างนี้ผมอ่ะได้ดูอย่างน้อยก็พอหลังจากแมนยูนำ 2-0 ผมได้ดูแล้วคือต้องยอมรับว่า2ประตูแรกค่อนข้างใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่รูปเกมวิธีการเล่นเนี่ยกลายเป็นว่าไบตันเหนือก็หมด
2: ไบตันเรื่องรูปเกมอ่ะคุณสนทุกทีมนะสลับใครลงมาก็ดีหมดเลยอ่ะ
0: ใช่คือเขามีระบบวิธีการเล่นและที่สำคัญคือเขาไม่ได้ตื่นตระหนกมีสติเวลาคือถึงตามหลังสองสกอร์แต่ก็ค่อยๆไล่มาแล้วก็การว่าเป็นแมนยูเองอ่ะที่โอ้ถ้าว่ากันตามตรงตอนนี้ยังไม่เจอ11ตัวจริงด้วยเพราะกองกลางที่ต้องมานั่งแก้ใหม่หลังจากไม่มีคาซิมิโร่ถูกไหมแล้วพอวันนี้มาให้โอกาสเด็กให้ตัวสำรองเล่นน่ะคือความสามารถเฉพาะตัวจาก2ประตูแรกแต่หลังจากนั้นรูปเกมวิธีการจังหวะเข้าทำเป็นรองหมดก็เลยทำให้ตกรอบไปซึ่งอันนี้คืออ้างอิงจากต่างประเทศเขาบอกว่าพอหลังจากคาริกพาแมนยูแพ้แมนซิตี้ที่มี10คนในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์เนี่ยรวมถึงแพ้คาบ้านอีกเกมหนึ่งให้กับทางด้านบอลหมัดทางด้านไบตันและตกรอบแต่ตอนนี้คาริกเป็นเต็ง3ของกุนซือในพรีเมียร์ลีกที่จะโดนปลดนะคือปรับขึ้นมาจากเต็ง5ทำให้ตอนนี้ก็โอ้สถานการณ์น่าจะลำบากขึ้นเยอะเพราะว่าตอนนี้มีแค่แฟงแลมพาร์ดที่เป็นเต็ง1เต็ง2เนี่ยคาร์โลอาเบลูนะครับของฟูลแลมถึงแม้ฟูลแลมจะผ่านในรอบ3ของคาราบาวครับได้ก็ตามแต่ผลงานในพรีเมียร์นี่คือเพิ่งมีแต้มเดียวจากการเสมอลิเวอร์พูลส่วนคาริกเนี่ยมาเป็นเต็ง3เพราะว่าถ้าว่าตามตรงคือตอนนี้ก็เหลือแค่3ถ้วยนี่ที่สำคัญคือในพรีเมียร์ลีกชนะเกมเดียวคือชนะทางอิปสวิชแล้วคือวันนั้นก็ไม่ได้เล่นดี
2: ใช
0: ่ก็ว่ากันต่อ
2: ก็สถานการณ์คุ้นๆนะครับทาง Sky Sport เองก็มีการนำเอาสถิติของ5เกมแรกของรูเบนอโมริ
0: ม
2: ในฤดูกาลที่แล้วนะครับ 2025-2026 เนี่ยกับ5เกมแรกของไมเคิลคาริกเอามาเปรียบเทียบกันเนาะ
0: ครับ
2: เปิดทัวร์ด้วยความแพ้เหมือนกันทั้งคู
0: ่
2: ใช่ไหมอโมริมเนี่ยแพ้อาร์เซนอลเกมนัดเปิดสนามนะครับส่วนไมเคิลคาริกเนี่ยแพ้เฮาซิตี้เลย
0: ครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าโปรแกรมในอังกฤษ5เกมนะครับชนะ1นะของอโมริมนะชนะ1แล้วก็เสมอ1แพ้จุดโทษ1แล้วก็แพ้ในเกม2
0: ครับ
2: ส่วนไมเคิลคริกก็ชนะเกมเดียวเสมอ1และแพ้3ก็เท่ากับเหมือนกันอ่ะ
0: ไม่ได้ดีกว่ากันเลย
2: ไม่ได้ดีกว่ากันเลย
0: ใช่
2: ที่น่าเกลียดกว่าของอโมริมก็คือแพ้ทีมที่มัน
0: กิมส์บี้ทาว
2: แพ้กิมส์บี
0: ้ปีที่แล้วเป็นที่โจทย์จันตอนนั้นกิมส์บี้ยังมีจูชุนซับเบลอยู่เลย
2: ใช่แต่ว่าอ่ะ5เกมแรกของคาริกเนี่ยในกับ5เกมแรกของอัลมูริมเนี่ยก็มีแมนซิตี้อยู่ด้วยในนั้นเหมือนกัน
0: ฉลาด
2: นะ
0: ก็ถือว่าอ่ะน่าผิดหวังสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดหน้าเจอใครพี่เอกจะแก้ตัวได้ยัง
2: เกมหน้าเนี่ยเจอฟูลแลม
0: โอ้โห
2: แล้วเจอแล้วบ้านฟูลแลม
0: ใครแพ้นี่เผลอๆมีปิวได้เลยนะเพราะว่าอาเบลัวนี่ก็เต็ง2คาริกเต็ง3ของกุนซือรายต่อไปที่โดนปลดในพรีเมียร์ลีก
2: คาริกเองเนี่ยต่ออาจจริงๆต่อให้แพ้ก็ผมคิดว่าก็ยังไม่ปิวหรอกสน
0: ครับ
2: น่าจะยังถามว่ามีโอกาสแพ้ไหมมีเนาะแต่ก็ยังไม่ถึงกับโดนยังไม่ถึงกับปิวหรอก
0: สถานการณ์ก็น่าจะยิ่งลำบากอ่ะ
2: ใช่ความกดดันไงความกดดันมันจะมา
0: ครับ
2: นะมันก็จะค่อยๆไอ้นี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังเกมเนี่ยทางเจมี่คาราเกอร์นะครับซึ่งเป็นขออภัยเจมี่เรดแนปนะซึ่งเป็นนักวิจารณ์จาก Sky Sport ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนที่ไบรตันตามหลัง 0-2 เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นคืนที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาก็คือไบรตันนะแต่ไปๆมาๆก็พวกไบรตันเองกลับตั้งลำหาจังหวะการเล่นของตัวเองได้นะครับก็ไบรตันมีผู้เล่นที่ดีมากๆในสนามนะแบบเทียบ ไม่ติด

0: ับฝั่งแมนยูอย่างปาสคาล กรอสซึ่งเป็นคนคุมเกมแล้วก็คุมแดนกลางของแมนยูซะอยู่หมัดเลยทีเดียวซึ่งปาสคาล กรอสเองก็เป็นพวกเขาเรียกว่าไม่จะบอกว่าไงไม่โดยรับการยกย่องน้อยไปเนาะ
1: อันเดอร์เรท
0: อันเดอร์เรทพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนเลดแนปเองก็ยังให้สัมภาษณ์ต่อนะฮะ บอกว่านั่นทำให้คนต้องตั้งคำถามว่าทำไมนะถึงไปเรียกว่าไปไม่ไปซื้อปาสคาล กรอสดันไปซื้อผู้เล่นคนอื่นที่เซ็นสัญญาเข้ามาอย่างอังเดซานโตสแล้วก็ยูริทิเลมัน
1: ครับ
0: นี่นะแล้วก็เทมิเรน่าบอกว่าไม่มีใครเนี่ยคัมแบ็กกลับมาได้หลังจากการตามหลัง 0-2 ที่โอเทอร์ฟอร์ดได้หรอกนะไบตันเนี่ยแต่ไบตันทำได้ไบตันเล่นได้ดีกว่าแล้วก็มีความฟิตแล้วก็มีความดุดันมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแมนยูในเล่นกันได้อย่างเหนื่อยเอื่อยเฉยย่ำแย่แล้วก็แย่สุดๆคุณคิดว่าพวกเขาจะฮึดกลับมาได้หลังจบเกมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็กลับทำไม่ได้เลยโอ้โหนี่คืออัดหนักจัดหนักเลยทีเดียว
1: ก็เลดแนปก็จัดหนักไปแต่อันนี้ผมไม่เห็นด้วยผมรู้สึกว่าผู้เล่นกองกลางแมนยูอ่ะเกรดจริงๆไม่ได้เป็นรองทางไบตันนะเข้าใจแหละปาสคาล โกสเก่งแล้วก็ดีกรีเคยติดทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่แต่คืออ่ะถามว่าเกรดผู้เล่นของแมนยูอย่างถ้าตัวจริงอ่ะเทเลมันเนี่ยระดับกัปตันทีมชาติเบลเยียมนะครับผมว่าชื่อชั้นไม่ได้ดอปกว่าปาสคาล โกสหรอกแต่ว่ากันตามตรงคือฟอร์มอ่ะถูกไหมเมสันเมาส์นี่ก็โอ้โหระดับตอนถ้าไม่เจ็บบ่อยก็ตอนนั้นเคยติดทีมชาติอังกฤษแต่คือว่านำตรงคือฟอร์มและวิธีการเล่นมันไม่เข้าที่เข้าทางอ่
0: ะ
1: เออฟอร์มมันดรอปหมดมันก็เป็นประเด็นให้มาตำหนิกันได้แหละเพราะนั้นตอนแรกผมนึกว่านำ 2-0 จะกลับมาได้นะเพ่แบบเอออย่างน้อยประคองตัวคองบนคองบอลใช้ความเก่าเล่นในบ้านที่ไหนได้โอ้โหคือทุกวันนี้เจอไบตันช่วงหลังมีปัญหาทั้งนั้นคือมันไม่ได้แค่นัดนี้นะพี่เอกจำฤดูกาลที่แล้วได้ไหมที่แมนยูเล่นกับไบตันในพรีเมียร์
0: ใช่
1: ก็ถ้าไม่นับไอ้วันที่บุกไปชนะบ้านไบตัน 3-0 น่ะเล่นในบ้านปีที่แล้วก็อย่าง FA ครับเนี่ยแหละก็แพ้ไบตันคาบ้าน 1-2 มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นแต่แค่คำถามคือมันไม่ดีขึ้นเลยหรือยังไงแล้วก็ผมว่าแมนยูเต็ดบอร์ดบริหารซัพพอร์ตคาลิกน้อยไปอ่ะ
0: ไม่เรียนรู้อุ้ย
1: ซัพพอร์ตน้อยคือโอ้แบ็คมีปัญหาก็ไม่ซื้อไงทั้งที่ปีนี้คุณไปเล่นแชมเปี้ยนลีกปีที่แล้วโอเคคุณไม่ได้ไปเล่นปีนี้คือโอเคคุณได้ไปเล่นทั่วใหญ่สุดแล้วโปรแกรมเยอะขึ้นเสริมแต่กองกลางเข้าใจกองกลางต้องเสริมซื้อมา3คนแต่ว่าแบ็คเนี้ยแบ็คซ้ายคุณปล่อยให้มีลูกชอคนเดียวได้ไงถูกป่ะโอเคดอกูเล่นได้ไอ้ดาโลเล่นได้มาสวีเล่นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งอาชีพอ่ะนั่นแหละมันก็เรื่องเดิมว่าคุณเปลี่ยนผู้จัดการทีมสมมติค่าลีอีก 2-3 นัดไม่เวิร์คเนี่ยเดี๋ยวปลดเปลี่ยนใหม่แต่ทีมมันสภาพเดิมอ่ะถูกไหมเพราะอย่างอันเลสแนปก็บอกว่าคุณภาพนักเตะแมนยูมีปัญหาเออมันสควอตมันเล็กแล้วก็โอ้โหแล้วพี่เอกมองทรงเนี้ยจะไปได้ไกลแค่ไหนในแชมเปี้ยนลีกอ่ะถึงแม้นัดแรกชนะซาบ้าบากูแต่นัดอื่นอ่ะมันโอ้โหผมว่าจบ8อันดับแรกยากอ่ะจบ16ไหวไหมล่ะอ่ะ16อันดับแรกในแชมเปี้ยนลีกอ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยได้ดิ
1: เหร
0: อ
1: มั่นใจอ่ะ
0: อยากเจออาร์เซนอลเร็ว
1: ๆอ๋อปีที่แล้วซัดผมไป 3-2 ไงปีนี้เจอพรุ่งนี้เลยได้ไหมช่วงนี้กำลังเมาหมัดอ่ะ
0: ช่วงนี้ไม่ได้
1: เออ
0: ไม่ได้กำลังเมาหมัดนะ
1: ครับ
0: อ่ะข้อความทางSMS นะครับ
1: แต่เดี๋ยวผมเก็บคู่อื่นให้นิดนึงไหม
0: อ่ะเชิญ
1: เอเวอร์ตันนี่ก็เข้ารอบนะ
0: ครับ
1: ชนะบูฟนะครับด้วยประตูท้ายเกมของทางคาร์ลอสอัลคาราสนาที80 1-0นะครับบูฟก็ตกรอบนอกนั้นก็วิลล่าเนี่ยชนะโควันตี้ไป 3-1 รายละเอียดก็คือวิลล่าเนี่ยได้ประตูถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกหลังๆยิงไม่ได้เลยไงแต่เมื่อคืนนี้ได้จากไทมี่อับราฮัม 1-0 ลอสบักลี่ 2-1 แล้วก็ทางด้านไทมี่อับราฮัมเบิร์นลูก2เป็น 3-1 นะครับส่วนทางโคเวนตี้ได้ลูกเดียวจากวิกเตอร์ท็อปวันนั้นวิลล่าก็เริ่มกลับมาละ
0: ครับ
1: ส่วนฟีดบูดนี่ก็น็อกเชฟอยู่ไปอ่ะนี่ก็คือผลตลอดครับเมื่อคืนส่วนประกบคู่อ่ะก่อนที่จะไปดูข้อความนะพี่เอกเดี๋ยวแจ้งนิดนึงเรื่องของประกบคู่ก็คือโปรแกรมนัดหน้าเนี่ย
0: อัปเดตมา
1: จับสลากแล้วตามที่พี่เอกบอกก็คือคู่เอกก็คงนั่นแหละผู้ชนะระหว่างซิตี้กับนอริชจะเจอกับไบรตันซึ่งดูแล้วก็มีโอกาสที่ซิตี้จะชนไบรตันนะเพราะนั้นฝากไบรตันได้ไหมนะฮะผมเป็นแฟนอาร์เซนอล
0: ฝากซิตี้ดีกว่า
1: ซิตี้ไม่น่าจะต้องฝากเขาชั่วโมงนี้เขาติดเครื่องละ
0: ฝากกดให้ยับเลย
1: อ๋อคือพี่เอกอยากให้แก้แค้น
0: แค้นแ
1: ค่ที่อ๋อโอเคส่วนอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับนอกจากช่วงนี้ฟอร์มดีแล้วก็จับสลากรอบ4เจอฟีดบูดทาว โอ้โหจากลีกทูทีมเก่าเจอมี่วาร์ดี
0: ้มือดีนะมือดี
1: โชคดี
0: ครับ
1: แล้วก็เอเวอร์ตันเจอนิวคาสเซิลนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์เจอเบรนท์ฟอร์ด
0: ลิเวอร์พูล
1: ลิเวอร์พูลเออโหคู่นี้คู่เอกขออภัยไม่ใช่คู่ซิตี้นะลิเวอร์พูลเจอเชลซีส่วนคู่อื่นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเพราะตอนนี้น้องรามบอกว่า18นาฬิกาละเดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติกันก่อน
0: ได้ได้เดี๋ยวข้อความมาเก็บหลังจากเคารพธงชาติแล้วกันนะคร
1: ับ ได้ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เวลา18 นาฬิกา

Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: 9
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ครับหลังเคารพธงชาตินะครับกลับมานะเคลียร์ SMS กันสักหน่อยหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วง 17:30 นาทีเป็นต้นมานะครับบอกว่าโอเล่มีแม็กเฟรดคาลิกมีดานโลนะครับแล้วก็แม่ทำไมผมทำไมอันนี้ไม่มี
8: เขาบอกว่า
7: แล้วก็บอกว่าผมว่าอาจจะมีภาค2ช่างแอบคล้ายกันจริงๆเลย
8: เออก็ตามที่พี่เอกบอกเลยคือซีนาริโอคล้ายๆกันเลยนะเผื่อถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคาลิกอาจจะอยู่ไม่นาน
7: อยู่ไม่ไหว
8: อยู่ไม่ไหว
7: ไม่ตัดคิดว่าน่าจะดีขึ้นคุณอู๋ไอ้คุณ
8: จ๋า40บาทแล้ว2ครั้งแล้ว
7: ผมมองในว่ายังแหละช่วงแรกมันยังต้องจูนยังต้องปรับเนี่ยมีข้อความนึงเขาส่งเข้ามาว่าทำไมถึงไม่มีคนพูดเรื่องผลกระทบหลังจากที่แรดฟอร์ดกลับมาระบบการเล่นมันอาจจะเปลี่ยนไปมีแรดฟอร์ดทางซ้ายเนี่ยมันจริงมันอาจจะวูบวาบแต่บางทีมันขาดความสมดุลอะไรไปเดี๋ยวต้อง
8: คือก็แรดฟอร์ดมันก็ช่วยเกมรับไหม
7: ก็ช่วยด้วยช่วยมากขึ้นกว่าตอนที่แฟนๆมองว่าขี้เกียจ
8: ยุคช่วยมากกว่าตอนก่อนไปบาร์ซ่า
7: แต่แฟนก็อาจจะมองว่าบางจังหวะยังไม่พออย่างลูกที่ฮาแลนด์ยิงแล้วมันล้ำหน้าลูกนั้นอ่ะ
8: ครับ
7: จริงๆตำแหน่งตรงนั้นน่ะต้องดอกกูควรจะต้องคุมฮาแลนด
8: ์

0: และแรดฟอร์ดก็ต้องลงไปช่วยนะแต่นี่คือแรดฟอร์ดอยู่ข้างบนนะ
1: ลอยไปไง
0: เออลอยไปลงมาไม่ทันหรือจะอะไรก็ตามก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องพวกนี้ด้วย
1: ก็ง่ายๆผมว่าคือโอเคแหละไบรตันเป็นทีมแกร่งแต่ถ้านัดหน้าเจอฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกอ่ะคือก็สภาพก็แย่มาเหมือนกันน่ะถ้าไม่ชนะ
0: ฟูลแลมก็เสมอลิเวอร์พูลนี
1: ่อีกอ่ะก็ไม่ได้ผมไม่อุตส่าห์จะไม่พูดถึงไง
0: ไม่ก็เขาก็ไม่ได้แย่ไงเขาก็เก่งไง
1: เขาแพ้มาหมดเลยนะก่อนหน้านั้นยกเว้นมามีแต้มกับลิเวอร์พูล
0: เขารู้วิธีที่จะเอาแต้ม
1: จากทีมใหญ่
0: อ
1: ันนี้คือพี่ก็ออกตัวเหรอเจอฟูแลมพี่ก็อยากจะไปเอา3แต้มอ่ะเอทีมตระกูลตั้งเป้าแมนเดฟูแลมกับแมนยูควรจะกี่คะแนนกับฟูแลม
0: ต้อง3
1: อ่ะเห็นป่ะมันก็ต้องได้ไม่งั้นจะไปหวังตัดพยออีกแล้ว
0: แมนยู
1: ตัดพยออีกแล้ว
0: แมนยูน่าจะชนะได
1: ้เออมันต้องแค่ว่าต้องชนะ
0: ถ้าไม่ชนะนะหรือถึงขั้นแพ้เนี่ยหูยนอนจมกองความผิดหวังไปอีกยันนู่นน่ะหลังฟีฟ่าเดย์นู่น
1: เออเพราะมันเผลอๆครับถ้าแพ้ฟูลแลมผมว่าเนี่ยมันเป็นแก็บว่างให้ได้หากุนซื้อใหม่
0: ไม่
1: แ
0: พ
1: งไหม
0: ผมเชื่อว่ายังไอเรื่องกุนซื้อใหม่เนี่ยยังไม่มีหรอก
1: เออ
0: ก็ขนาดอามูริมนี่เพรสเชอร์หนักขนาดไหนสถานการณ์แย่กว่านี
1: ้อ
0: ืมนะถ้าไม่มีเรื่องพูดจาไม่ดีตอนสัมภาษณ์ก็ไม่โดนแมนยูเองเนี่ยถ้าบุคลิกนุ่มนิ่
1: ม
0: ไม่ได
1: ้ว่านอนสอนง่าย
0: ไม่ได้ขัดแย้งอย่างไม่ขึ้นคริกเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่ได้ไปกันง่าย
1: ๆก็ถ้าหลังจากเจอฟูลแลมเนี่ยแล้วเบรกฟีฟ่าเดย์ใช่ไหมกล
0: ับ
1: มาเตะทีวันที่10ตุลา
0: ใช
1: ่เปิดบ้านเจอสเปอร์อันนี้ก็โอ้โหสเปอร์สภาพนี
0: ้เหมือนวางอันนี้
1: คือก็พี่ต้อง3แต้มกับฟูลแลมกับสเปอร์ไม่มีตัวเลือกอื่นเออสเปอร์นี่ก็โดนลิเวอร์พูลเขี่ยตกรอบคาราบาวครับมาขนาดใช้ชุดเกือบเต็มลิเวอร์พูลนี่เขาโอ้โหใช้เด็กแมคคอนเนลใช้นู่นนี่นั่น
0: โดนกดยับเลย
1: เออลิเวอร์พูลยังชนะสเปอร์ 3-1
0: เลยบอกว่าสวัสดีครับพออเอกฮิม
1: ถูกครับต้องเรียกว่า
0: น้องสนวันนี้อากาศแจ่มใสฝากประโยคเด็ดไว้สักอันหนึ่งฮะปราบยุงใช้ใบก้อนปราบผีใช้ใบตั้นจากสุรศักดิ์ FC คนเดิมคนดีคนเดิมสุรศักดิ์นะเรานะ
1: โดนใบตั้นใบชักแง่งแง่งแง
0: ่งเรานะพี่เอกลองให้แมนยูยืมกุสโตหรือฟริมปงดูครับดีกว่าแบ็คขวาปัจจุบันแน่นอน
1: เฮ้ยผมว่ากุสโตดีกว่าดาโลแต่ฟริมปงไม่แน่พี่เอกถ้าเกิดให้เลือกกุสโตหรือฟริมปงเอาไหม
0: ใครก็ได
1: ้ ไม่เอาโลหรอ
0: โหไม่เอานานมากแล้วก็ไม่รู้ทำไมมันไม่ไปซะดีพวกเนี้ย
1: มันก็ไม่ซื้อตัวใหม่ที่ดีกว่านี้ไง
0: มันไม่มีคนเอามันไง
1: ระดับแบ็คซ้ายทีมชาติโปรตุเกสนะ
0: เอาคุณสนลองคิดดูสมมุติว่าถ้ามีทีมที่อื่นที่สนใจแล้วยื่นสัก30 40 45ดาโลอย่างเงี้ย
1: จะใครจะยื่นพี่ดาโล45ล้าน
0: ใช่ไงก็ถึงได้บอกถ้ามีทีมมายื่นมันก็
1: แต่ผมว่าตัวมันไม่ไปเขารักแมนยู
0: ไปเถอะ ไปเถอะ
1: ไปเถอะ
0: ไปเถอะไปนะบอกว่าท่านนี้บอกว่าพี่เอกฮิมครับผมรอพี่มาจัดรายการอยากพี่ให้3คำกับคาริกนะฮะจากโซบอสไลน
1: ์โอ้โหรอพี่อ่ะไหน3คำให้คาริกยังไงไปทับไปเฮ้ยนี่รอตำนานนะ
0: เหนื่อยใจว่ะ
1: เหนื่อยใจว่ะโอเคทีหลังเขาเลยบอกว่าอย่าเอาตำนานมาทำละสงสารไม่งั้นเดี๋ยวก็เนี่ยโดนโอเล่ก็โดนสาปส่งคาริกนี่ก็กำลังจะเริ่มโดนละ
0: แต่อย่างโอเล่เนี่ยผมก็ไม่สาปส่งเขานะก็คือไปได้ก็ดี
1: มันมีบางส่วนไงที่แบบ
0: เหมือนการคาริกเองก็เหมือนกันถ้าสมมติมันไม่โอเคจริงๆถ้าไปก็ต้องไปแต่ว่ามันผมยังมองในแง่ดีแง่บวกที่เคยทำให้กับทีมนะ
1: ครับ
0: ผมคงแยกกันไม่ได้อะไรมากนะฮะอันนี้บอกว่าเมื่อวานนั่งดูบอลเด็กไทยชนะ 3-2
1: โคตรมัน
0: นักบอลบุรีรัมย์ยิงคมจัดนะเล่นบอลดีมีไหวพริบ
1: ปริพันธ์วงศา
0: ปริพันธ์วงศานะครับแล้วก็บอกเล่นคล้ายๆบังโมเลยโอ้โหยิงอย่างกับล็อกเบนเนาะ
1: โอ้โหเข้าสับเอาจริงๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นนักเตะไทยยิงขนาดนั้นมาเป็น
0: นานแล้ว
1: 5ปีขึ้นน่ะแบบโอ้โหกดซ้ายเข้าหน้าต่างสามเหลี่ยมเสาไกลแบบอะไรฮะดูน้องพิงค์เหรอ
0: น้องพิงค์
1: พิชชาโมโนภาสนิพัทอยากจะตีแบตเอกฮิมส่งมินิฮาร์ดเลยตีแบตไหมล่ะพี่ปะ
0: อยากจะตีแบตสัก 7-8 ชั่วโมง
1: ไปทำสกู๊ปแบตไหมล่ะ
0: แล้วก็บอกว่า ถ้าหงผมชนะแบบนี้ทุกรายการก็คงจะดีนะจากพี่โบยนะ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้นะครับ
1: อืม
0: ข้อความใน YouTube นี่ก็เยอะมาก
1: เฮ้ยแต่ใน SMS ยังมีอีกเพียบเลยพี่ของพี่ไม่ขึ้นหรอ
0: เก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อน
1: ได้
0: ตุนตุนไว้ตุนไว้
1: เห็นนะระดับแฟนมันแท้มาต้องข้อความนี
0: ่
1: เหลืออีกประมาณ300อ่ะ
0: ตุนไว้ก่อน
1: เอาให้ทันนะ
0: ทันทันนะ
1: ทันใช่ไหม
0: เราไม่อยากอ่านอย่างเดียวเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่
1: เทคแคร์แฟนทางโซเชียลมีเดีย
0: ไม่เทคแคร
1: ์
0: คุณนันทพงศ์คุณธัญเทพคุณโทมิยาสุคุณแมวอ้วนโอ้โหทักทายเข้ามาทางYouTube นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับนาสวะคุงนกพรัตเปเป้นะอ่านข้อความหมดแล้วนะครับ
1: อ
0: ุ้ยอุนนพรัตบอกสวัสดีครับพี่พิงค์โอ้เดี๋ยวเหนียวเลย
1: พี่พิงค์แล้วมะเพิงเหรอ
0: พิงค์แล้วมะเพิงเหนียวเลยนกพรัตแล้วก็ถามว่าฟาเบกาสเหมาะกับแมนยูไหม
1: โหเหมาะอยู่แล้วฟาเบกาสคุมโคโมจากทีมดิวิชั่น4ไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะแล้วชนะไลซิกด้วยเกมแรกแต่ว่าคำถามคือฟาเบกาสเขามีความผูกพันกับอาร์เซนอลกับเชลซีไงแล้วเขาก็ยังน่าจะไม่เสร็จภารกิจกับโคโมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่แน่ระดับแมนยูติดต่อไปก็ไม่อาจจะมีโอกาสก็ได
0: ้นี่คาริคไม่โดนไล่ไปติดต่ออะไร
1: อ้าวแต่ตอนนี้มีแคนดิเดตแล้วไงก็ชูเลียนนาเกลส์มันว่างพี่เอกเอ็ดดี้ฮาวถ้าอยากเอเนออสอยากได้คนอังกฤษก็เอ็ดดี้ฮาว
0: ผมว่าก็วนอยู่อย่างนี้แหละ
1: รอ
0: ให้มันแย่แบบแย่สุดๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ตอนนี้ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู
1: ่แต่ใช้ชุดนี้นะให้เป๊ปมาทำก็โดนกดให้มีดาโลรอกูเนี่ย
0: ไม่ได้หรอก
1: อ
0: ปลุกไม่ขึ้น
1: ใช่
0: นายอ้วนถามว่านายเอกพอใจผลงานแมนยูเมื่อคืนไหมอู้พอใจกับผีอะไรเซ็งเลยเมื่อเช้าตื่นมาในเช็คผลบอลเนี่ยก่อนเลยอันดับแรกนะและคำแรกที่เห็นปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองเลยดีแล้วที่กูไม่ตื่นมาดู
1: ครับดีแล้วผมสงสารพี่เห็นพี่ก็อาย
0: ุลอย
1: ไม่งั้นเสียสุขภาพ
0: ตาเตอเรา
1: ดูไปก็โดนล
0: ้อพี่มามีอย่างมันเรื่องอื่นบ้างดีกว่า
1: อ
0: ย่าหาว่าเราอ่านอย่างเดียวอีกมีอะไรไหมคุณสน
1: หมายถึง SMS ข้อความหรือจะข่าว
0: ข่าว
1: นี่ไงก็เดี๋ยวเมื่อกี้สรุปเรื่องของไอ้ประกบจับสลากคาราบาวรอบ4อีกสักรอบเมื่อกี้มันยังไม่ครบ
0: เอาละอ่ะมา
1: ก็อีกรอบแล้วกันนะครับพีทบูดพบอาร์เซนอลนะครับแมนซิตี้หรือนอริชเนี่ยที่จะเตะคืนนี้ผู้ชนะเจอไบตันเอเวอร์ตันเจอนิวคาสเซิลนะครับซันเดอร์แลนด์เจอเบนฟอร์ดแล้วก็คู่เอกรอบ4เลยคือทางด้านลิเวอร์พูลจะเจอกับเชลซี
0: ที่ผมถามลิเวอร์พูลเจอใคร
1: ใช่
0: คู่เอก
1: เชลซีไงเพราะฉะนั้นจะได้รู้เลยคุณชายจะไปคุมเชลซีเจอทีมเก่า
0: เรียบร้อย
1: ชาบี้อลอนโซฮะ
0: ถ้วยนี้ลิเวอร์พูลเก่งด้วย
1: เฮ้ยไม่แน่พี่เชลซีชั่วโมงนี้เขามี3ประสาน CPR โคพาเมอร์มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ชาวเปโดดวลกับลิเวอร์พูล
0: ลิเวอร์พูลมี3ประสานชื่ออะไร
1: บาโกล่าอีซักแล้วก็กักโป GPSส่วนเบนฟอร์ดเจอปีเตอร์โบโลนะครับฟูลแลมคริสตัลพาเลทแล้วก็บอนมัดวิลล่าก็รอบ4คาร์บาวครับเตะ26ตุลาก็ยาวๆไปพักไปก่อนปลายเดือนหน้า
0: โ
1: อ้แมนยูเจอใคร
0: แมนยูนอนแมนยูนอนเนี่ยคุณก็เล่นกับทุกคนน่ะมีหน้าคิวไม่ค่อยมี
1: ผมอยู่กับพี่ไงผมรู้ว่าพี่เป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลไงก็เล่นได้
0: พี่มีตัวแสบสุดเลย
1: เดี๋ยวโพสอีกแล้วโพสอีกแล้ว
0: เรื่องของท็อตโบลี่ที่ขายหุ้นเชลซีก็ไปหาอ่านเอานะ
1: ไม่ก็ผมสรุปสั้นๆว่าตอนนี้เชลซ
0: ียาวเหลือเกิน
1: 100% เนี่ยเมื่อก่อนเขาแชร์กันใช่ไหมเป็นโคโฮลเดอร์ระหว่างท็อตโบลี่กับเคียร์เลสแคปิตอลจะถือหุ้นกันคนละครึ่งแต่ปัจจุบันเหมือนกับท็อตโบลี่อ่ะซึ่งจริงๆแล้วเหมือนหลายคนก็ค่อนข้างเห็นแล้วว่าแฟชั่นเขาไม่ได้ค่อยอินกับฟุตบอล
0: อ
1: ่ะก็กลายว่าขายหุ้นส่วนของตัวเองให้กับเคียร์เลสแคปิตอล 100% เพราะฉะนั้นหมายความว่าการเป็นอาหารเชลซีตอนนี้จะขึ้นอยู่กับเคียร์เลสแคปิตอลโดยตรง
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าท็อตโบลี่ก็อำลาตำแหน่งประธานสโมสรเชลซี
0: คือตอนนี้ตามข่าวเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นของเคลียร์เล็กแคปิตอลเนี่ยอยู่ที่ 86.5% นะคุณสนแล้วก็มีฮันส์ยอกวิสซึ่งเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถืออีก 13.5%
1: ครับ
0: นะครับนี่เป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นล่าสุดของเชลซีนะครับย้อนกลับไปตอนที่โรบันอับราโมวิชเนี่ยถูกรัฐบาล สหราชอาณาจักรเนี่ย

0: ตำแหน่งประธานสโมสรแล้วก็ไม่ได้ถือหุ้นอีกต่อไปแล้ว
1: ครับ
0: โอเค
1: ก็บทจะไปก็ไปเนาะ
0: ใช่
1: แม่ไวมากนะ
0: ก็เห็นบอกว่าก็ต่อไปก็จะเป็นทางเวดัตเอ็กบาลีดูแลแต่เชลซีก็ผมว่าเขาไม่น่าเป็นห่วงหรอกเพราะถึงแม้ต่อให้เปลี่ยนหัวเรือแต่ว่าเรื่องการซัพพอร์ตทีมแล้วก็เม็ดเงินมันยังมีไง
1: ผมว่าเรื่องการบริหารเชลซีเขาก็ยังปึกอยู่
0: ใช
1: ่การซื้อนักเตะเข้านะการปั้นมูลค่
0: า
1: จนการขายออกอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าก็เชลซีก็ทำด้านธุรกิจได้ดี
0: และยิ่งตอนนี้มีอลอนโซมาเป็นหัวเรือเขาไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชเขาเป็นผู้จัดการอ
1: ่ะ
0: แล้วคือเคียร์เล็กเริ่มเชื่อวิธีการของลอนโซ่คือแบบไม่ใช่เอาแต่มาแต่เด็กอ่ะมีอย่างเบลเบกมามีเฮนโดมาแล้วก็มีตัวที่ใช้ได้เลยมาม
1: ันต้องผสมกัน
0: มันก็เลยปีนี้ถือว่าผลงานดูดี
1: ครับผมส่วนเรื่องที่ร้อนแรงในวันเมื่อวานที่ผ่านมาในฝั่งของแมนยูเองเนี่ยก็เรื่องของเจเจแกเบรียล
0: กองหน้าดาวรุ่ง
1: ซึ่งเป็นดาวรุ่งวัย15ปีนะครับล่าสุดที่วันนี้นะครับทางสื่อจากต่างประเทศเนี่ยเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการนะคุณสนนะก็มีข่าวมาว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังพยายามเซ็นสัญญากับเจเจแกเบรียลนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงวันจันทร์วันอังคารเนี่ยแกเบรียลเองก็ได้ยื่นหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเขาต้องการยกเลิกการขึ้นทะเบียนนักเตะมีผลทันที
0: ครับ
1: แต่ทางสโมสรเองเนี่ยในตามขั้นตอนทางกระบวนการก็ยังสามารถยื่นเรื่องคัดค้านนะคำร้องดังกล่าวได้อยู่ก็คือแมนยูยังไม่ได้ถือกับว่าเสียนักเตะไปซะทีเดียวอาจจะอยู่ในช่วงของการเจรจากันอยู
0: ่
1: นะครับก็ทางเจเจแกเบรียลเนี่ยมียักษ์ใหญ่หลายสโมสรทั่วยุโรปนะครับให้ความสนใจมีบาร์เซโลนาปารีสแซงแชกแมงมีบาเยิร์นมิวนิกรวมไปถึงเรอัลมาดริดที่เป็นข่าวล่าสุดด้วยนะครับแต่มาดริดเนี่ยที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยทางสื่อต่างประเทศบอกว่ามีความจริงจังแล้วก็เรียกว่าต้องการอยากได้มาก
0: ๆ
1: นะครับก็ต้องการทางเจเจแกเบรียลไปร่วมทีมทันทีแล้วก็มีการวางแผนให้ไปเล่นในทีมเรอัลมาดริดกาสเตียซึ่งเป็นทีมสำรอง
0: ผมถามพี่เอกงี
1: ้
0: ไอ้เจเจแกเบรียลมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแบบอายุ15แล้วแบบโอ้โหต้องการรีบร้อนลงสนามแล้วคือไอ้อย่างอาร์เซนอลมีแม็กซ์ดาวแมนอายุ16อันนี้คือยังต้องรอโอกาสนะคือก็ได้เล่นแค่ในบอลถ้วยอย่างคาราบาวครับแต่เจเจแกเบรียลผมไม่เคยเห็นฟอร์มอะแนวไหนพี
1: ่ก็ถือว่ามีแววอะคุณสนแล้วก็เป็นธรรมดาคือสไตล์คือพวกดาวรุ่งเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับแนวคิดของการบริหารนะ
0: อ
1: าร์เซนอลเนี่ยผมว่าเขาน่าเขาค่อนข้างกล้าที่จะส่งผู้เล่นอายุน้อย
0: ๆไอ้นี่มารีแซลมอน
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เซนเตอร
1: ์แต่แมนยูเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่เจ้าตัวไม่แฮปปี้กับแมนยูเองเนี่ยก็คือเรื่องของ
0: การให้โอกาส
1: การให้โอกาสกับทีมชุดใหญ
0: ่หรือแม้กระทั่งความชัดเจนในการแบบพัฒนาในแบบใน8ปีแต่ละฤดูกาลน่ะ
1: ใช่
0: นะ
1: ซึ่งอย่างที่มาดริดกาสเตียเนี่ยจะลงเล่นในระดับทีมชุดใหญ่เลยนะครับและเป็นลีกระดับ3ซึ่งเป็นลีกที่แบ่งตามภูมิภาคของระบบฟุตบอลสเปนฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคุมทีมโดยอัลบาโรอาเวลัวนะ
0: มาดริดกาสเตีย
1: ใช่นะครับก็ก่อนที่จะไปคุมฟูแลมในเวลาต่อมาเนาะซึ่งทางเจเจแกเบรียลเนี่ยจะอายุครบ16ปีในวันที่6ตุลาคมนี้ก็รู้สึกผิดหวังมากว่า
0: โอ้ยเดือนหน้าแล้ว
1: เส้นทางการเล่นในทีมชุดใหญ่เนี่ยมันยังไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังก็ไม่รู้ว่าไปตกปากรับคำหรือไปสัญญิงสัญญาอะไรกับตัวนักเตะไว้นะครับโดยตอนแรกเนี่ยคาดกันว่าถ้าไม่มีข่าวนี้นะ
0: ครับ
1: เขาคาดว่าเจเจแกเบรียลน่าจะได้ลงเล่นในเกมคาราบาวครับนัดที่พบกับไบรตันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานี่แหละ
0: โอ
1: ้และก็จะได้ทำสถิติเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ที่อายุน้อยสุดของสโมสรนะที่ได้ลงเล่นในการเล่นกับทีมชุดใหญ่แต่กลายเป็นว่ามีข่าวซะก่อนแล้วก็เจ้าตัวไม่ได้มาซ้อมกับทีม
0: มีข่าวจะยกเลิกสัญญาใช่ไหมล่ะ
1: จะยกเลิกสัญญา
0: เออ
1: ก็เลยไม่ได้ลง
0: โอ้แต่ว่าเอาตรงๆอ่ะเกมเมื่อคืนมันไม่ได้เจอฟีดบูดมันเจอไบตันมันจะให้ลงมันก็ลำบากขนาดเชียร์เลซี่ประสบการณ์เยอะกว่าอายุเยอะกว่า21

0: 11ยังยิงได้แต่สุดท้ายทีมแพ
1: ้ใช
0: ่ที่สำคัญผมมองว่าเด็กเขามองว่าแมนยูชั่วโมงนี้มันไม่เอื้อต่อดาวรุ่งคือทีมไม่เสถียรการดำเนินงานแผนงานไม่ชัดเจนตอนนี้ไปอยู่พวกอย่างอื่นแบบไบรตันบอนมัดอะไรดูดีกว่า
1: ทีมชุดใหญ่เนี่ยยังใส่ชุดใส่ผู้เล่นมีประสบการณ์ยังเอาตัวแทบไม่รอด
0: ใช
1: ่มันไม่ใช่มันไม่เหมาะกับทีมที่นิ่งแล้วโอ้โหเปลี่ยน10คนเนี่ยมันเอามันประคองอยู่ส่งดาวรุ่ง15 16ลงไปก็ได้
0: ใช่เหมือนอย่างอาร์เซนอลนิ่งแล้วแบบส่งกาเบียลมาก็เย็ดมาแล้วก็มีไอ้มารีซอมอนลงมามีแม็กดาวแมนลงมาตรงกลางมีกีมาไลช่วยอะไรเงี้ยมันคือก็ต้องยอมรับว่าแมนยูชั่วโมงนี้คือ
1: ครับ
0: ต้องเน้นผลการแข่งขันก่อนอ่ะมันไม่มีเวทีให้กับเด็กรวมถึงอ่ะพี่เอกจำนี่ได้ปะชินโดโอบีเงี้ยทุกวันนี้ยังหายไปเลย
1: ชินโดโอบีใช่
0: แล้วก็โอ้โหมันก็ไม่ใช่มีแค่เจเบียลหรือแม้กระทั่งเชียเลซี่อ
1: ่
0: ะ
1: หลายคนที่ลงมาแล้วมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันเล่นไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับยังไมเคิลคาริกเองเนี่ยซึ่งเป็นคนให้โอกาสเจเจกาเบียลลงสนามในเกมพรีซีซั่นที่พบกับแอตเลติโกมาดริดที่กรุงสต็อกโฮล์มสวีเดนเนี่ยกล่าวให้สัมภาษณ์หลังเกมกับไบตันนะครับบอกว่าเราเข้าใจว่าเหมือนทุกคนก็อยากเห็นโอกาสของดาวรุ่งแต่เขาบอกว่าต้องระมัดระวังอย่างมากกับสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะเขาเป็นเด็กหนุ่มอายุ15ปีและในมุมมองของผมนะรวมถึงจากมุมมองของสโมสรการดูแลผู้เล่นอายุน้อยๆเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่และการให้โอกาสลงสนามต้องตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างมากในสถานการณ์เช่นนี้นะครับคุณสนลองย้อนกลับไปดูแมนยูเจอปัญหาคล้ายๆกับอย่างเงี้ยเรื่องของดาวรุ่งอ่ะล่าสุดคือใครอเลฮานโดกานาโชนะ
0: คือวันนี้ก็ไปวิลล่าละ
1: คือดังเร็วแล้วก็ยังมัน
0: ไปไม่สุด
1: พวกวัยรุ่นขนาดนี้มันคอนโทรลเรื่องของทัศนคติลำบาก
0: ผมว่าไม่มีพี่ใหญ่นะต้องแต่งตัวนะขอให้คำแนะนำคอยดูแลคอยแบบไลฟ์โค้ชก็ไม่นิ่งด้วยไง มันขนาดเอาตรงๆเมนูเนี้ยก็คือเป็นเด็กผมว่าเป็นเด็กปั้นคนสุดท้ายที่ขึ้นมาของแมนยูที่ดูพอได้อะดูแบบพอมีอนาคตแต่ยังอยู่ลำบากเลย
1: ก็ดูคาแรคเตอร์เขาบีเมนูยังไงมันได้แล้วคุณดูคาแรคเตอร์ของเจเจแกเบียลสิขนาดเนี้ยมันก็คล้ายๆอาการ
0: อ
1: าชูไงมันคุมยากถ้าเป็นพวกตัวที่เขาไม่คุมยากๆแบบเนี้ยมันจะลำบาก
0: แต่ถ้าช่วงหลังๆแมนยูต้องคาแรคเตอร์นี้เหมือนที่พี่เอกบอกนะคาลิกเนี้ยเห็นไห
1: ม
0: ไอเมนูเนี้ยคาแรคเตอร์ไม่หือไม่แบบ
1: คนหน้าคนตาเล่นต
0: ้
1: องเป็นแบบนี้
0: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะอยู่ดาวรุ่งมันถึงจะอยู่ยาว
0: แต่ผมว่าต้องมีของพอสมควรน่ะเจเจแกเบียลอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมาริดคงไม่อยากได้มั้งคือมีบางสื่อบอกว่ามาริดอยากเจรจามาโอ้โหหลายเดือนแล้วแสดงว่าก็ต้องมีของอ่ะ
1: มีที่
0: อายุน้อยมากเขาบอกว่านโยบายมาริดตอนนี้ต้องการดาวรุ่งระดับท็อปมาซัพพอร์ตสารต่อยุคที่พวกเขามีวินิซิอุสมีโรดิโก้มีเอนดิกเข้ามา
1: ค
0: ือชั่วโมงนี้มาริดก็ชอบใช้งานเด็กแล้วก็ไอเอสปีอะไรเนี่ยที่เพิ่งดึงมาฤดูกาลนี้ก็ถือผลงานดีเกมล่าสุดก็ช่วยยิงประตูพามาริดชนะ
1: ก็เจเจแกเบียลก็เนี่ยฮะคุณใครที่อยากเข้าไปส่องดูเนาะก็เป็นพวกที่คล่องไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็มีจังหวะดวลตัวต่อตัวเนี่ยจังหวะโยกตัดเข้าในหรือตัวต่อตัวเอาอยู่ยากมากยิงคมนะครับผมว่าเจ้าตัวเองอาจจะไปได้รับคำแนะนำหรือการอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เฮ้ยโหมันควรจะขึ้นชุดใหญ่ได้หรืออาจจะไปเห็นฟอร์มไปเห็นฟอร์มรุ่นพี่แล้วโหขนาดนี้ยังไม่ยอมให้โอกาสเลยวะอะไร
0: เงี้ยขนาดแบบชุดจริงก็ฟอร์มไม่ก็จะดีใช่ไหม
1: นี่ครบเครื่องนะฮะเจเจแกเบรียลก็ในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นตัวบั๊กอ่ะครับอ้าวเดทแอร
0: ์นอกนั้นอยากคุยเรื่องอะไรเพิ่มไหม
1: อีกหนึ่งเรื่องนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดของเจเจแกเบียลก็เรียกว่าบอกว่าเฮ้ยเรื่องของการกังวลเรื่องอายุและสภาพร่างกายของนักเตะเนี่ยเฮ้ยคุณอย่าไปกังวลมากนักเลยไปยกตัวอย่างแม็กซ์ดาแมนเนี่ยที่ประเดิมสนามให้อาร์เซนอลตอนอายุ15เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อม

0: ในการได้รับความไว้วางใจจากผู้เล่นอายุน้อยนะครับในแบบที่เขาเรียกว่าทางแมนยูเนี่ยไม่เคยที่จะมีให้กับผู้เล่นอายุน้อยๆขนาดนี
1: ้
0: ก็แน่แหละควะเขาเรียกอะไรผลงานของทีมอ่ะมันยังวางใจไม่ได้เนาะมันก็เลยอาจจะผู้จัดการทีมก็อาจจะเซฟตีเซฟไว้ก่อนถ้าไม่เจอทีมระดับต่างกันมากจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ให้โอกาสขนาดนี
1: ้ครับ
0: ยกเว้นว่ามันเจ็บกันเยอะจริงๆหรือไม่มีผู้เล่นทดแทนจริงๆมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ ผมตรงนี้ผมเข้าใจคาลิกและเข้าใจทางโมสอนนะมันจะแบบส่งเด็กอายุ15ลงเล่นน่ะในฤดูกาลที่แมนยูถ้าว่าในพรีเมียร์ลีกอ่ะเล่นมา 4-5 เกมชนะนัดเดียวอ่ะมันก็ไม่ใช่เวลาไง
0: ใช่ซึ่งทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็งงเรื่องของการย้ายทีมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ไหมจะย้ายออกจากโอลด์แทรฟฟอร์ดทำได้จริงหรือเปล่านะครับก็ทางสกายนะครับเขาก็บอกว่าการย้ายออกจากโอลด์แทรฟฟอร์ดแบบเร่งด่วนของเจเจกาเรียลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีความซับซ้อนอยู
1: ่
0: เนื่องจากกฎระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้เล่นอายุน้อยเนี่ยนะมันมีคอนโทรลอยู่นะครับเขาระบุว่าการขึ้นทะเบียนของ JJ Gabriel เนี่ยจะมีผลจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลซึ่งการย้ายทีมในช่วงเวลานั้นจะทำได้ง่ายกว่าเมื่อเขาอายุครบ16ปีเต็มไปแล้วนะเขาจะอายุครบ16ปีในเดือนตุลานี้ใช่ไหมที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจาก Gabriel เนี่ย JJ Gabriel เนี่ยถือหนังสือเดินทางของสหภาพยุโรปนะ
1: หนังสือ EU
0: จึงเป็นไปได้ที่จะได้รับอนุญาตให้ย้ายไปร่วมทีมในEU ได้ในวันอายุครบ16ปีของเขาผมว่าเนี่ยอาจจะมีการเดินเกมไว้แล้ว
1: ใช่เดือนหน้ารอเดือนหน้ารอแค่ครบ16
0: เผื่อเนี่ยไปมาดริด
1: ก็มีแนวโน้
0: ม
1: ใช่อ่ะผมถามพี่เอกเรื่องนี้พอเห็นประมาณในช่วงสัปดาห์นี้มันมีข่าวว่าพวกเกตวีเทนเนี่ยเขาจะแยกตัวกันพี่เอกว่าจริงไหมไอ้ที่สกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือแล้วก็เวลเขาจะแยกตัวจากอังกฤษไงเขาจะกลับไปรวมกับ EU อ่ะ
0: พวกผมไม่ได้ตามเลยอ๋อก็คือเขาเบรกซิตออกมาแล้วมันไม่
1: เวิร์กไอสหราชอาณาจักรเกรทวิเทนเนี่ยที่นอกจากอังกฤษจะมีสกอตมีเวลมีไอร์แลนด์เหนือคือไอที่เหลือยกเว้นอังกฤษเนี่ยจะกลับไปอยู่ EU แล้วนะผมอ่านข่าวต่างประเทศไงมันก็แบบโอ้โหคิดดูขนาด GB ยังอยู่ไม่ไหวอ่ะมันก็เศรษฐกิจทั่วโลกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทำแย่เหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่นึงอ่ะก่อนจะเบรกเก็บข้อความสักนิดนึง
1: มีนี่นิดนึงฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานมาละพอเขาบอกว่าแมนยูผลงานแย่เนี่ยเขาบอกว่าแมนยูกลับไปสนใจเป้าหมายเดิมอย่างจะหลัดเบนเวตเซนเตอร์เอเวอร์ตันอีกรอบนะหลังจากก่อนหน้านี้สนใจมาแล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ว่านักเตะเก็บปัจจุบันเนี่ยหายกลับมาละแล้วก็ลงสนามเป็นตัวหลักให้เอเวอร์ตันเซนเตอร์วัย24ปีก็บอกว่าแมนยูอาจจะยื่นข้อเสนอในช่วงเดือนมกราวันนั้นก็วนไม่รูปเดิมอ่ะคือ
0: แบ็คซ้ายไม่ซื้อแบ็คขวาไม่ซื
1: ้อก็สงสัยก็จะเอาเซนเตอร์
0: เซนเตอร์ไม่มีกี่คนแล้วเนี่ยเฮเวนโยโลแม็กควายเดอร์ลิก
1: เดอร์ลิกก็ยังอยู
0: ่ดิซันโด5คนแล้วเอาเซนเตอร์มาอัดกันอีก
1: ก็เนี่ยแหละนโยบายบางทีมันก็ของแมนยูมันคนซื้อไม่ได้ใช้ไงเพราะว่าเขามีผู้อำนวยการกีฬาไงเพราะนั้นมันก็คาลิกก็ต้องยอมรับว่าเสียงไม่ค่อยดังไม่สามารถที่จะแบบชี้ได้ว่าเอาคนนั้นเอาคนนี
0: ้ไปดูข้อความทาง YouTube นะครับบอกข้อดีของเกมผีแดงเมื่อคืนคือผมเลือกที่จะนอนตื่นมาดูผลแล้วก็ไปดูไฮไลท์ฮะหลังลุ้ยตามเคยนะครับส่วนพูดถูกผมว่าคาริกน่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็บอกว่าแบ็คแมนยูกับแบ็คลิเวอร์พูลทีมไหนขี้เลกกว่า
1: ผมว่าแมนยูอะลิเวอร์พูลอย่างน้อยเคอร์เคสเนี่ยเขายังมีแบบเขายังพิสูจน์ตัวเองมาแล้วกับบอลหมัดแล้วก็อย่างฟิล์มปงกับเลเวอร์ก็ดีแต่ไอ้ดาโลกับดอกูเนี่ยดอกูมาจากเลสเช่ แล้วคือดาโลพี่เอกคิดว่ามีฤดูกาลไหนที่มันเล่นดีอ่ะมันก็โอ้โหมันขึ้นๆลงๆอ่ะ
0: บอกว่าเมื่อคืนครึ่งหลังไม่วิ่งเลยฮะหลังแมนยูเนาะหมายถึงไม่ได้เพจไม่วิ่งเลยนะครับคาริกทำให้แฟนบอลแมนยูมีความสุขมาตั้งหลายเดือนเปิดซีซั่นมาได้แค่เดือนเดียวแฟนบอลสาบส่งกันซะแล้วนะฮะพี่เอกวันนี้ว่าจิ๋งผมพออจิ๋งลืมนะวันนี้ว่าช่อง9ถ่ายบอลหญิง ช่อง9ถ่ายจบไปแล้วนะครับ วันพระไม่ได้มีหนเดียวนะพี่โบยนะครับแมนยูจะดีขึ้นต้องใช้โค้ดเด็กผีครับไล่ไมเคิลคลิกออกเลยฮะอ้าวคาลิกไม่ใช่เด็กผีตรงไหนเนี่ยนะฮะเออทักทายครับมาคุณจะคุณนิพนธ์นะครับคาลิกเต็ง2ยังครับถ้าสุดสัปดาห์นี้ไม่ดีขึ้นนะเซียนสนไปของานอาจารย์อู๋ยังครับ
1: เออช่วงนี้ผมก็ต้องไปของานอาจารย์อู๋ใหญ่นะ
0: เหรอ
1: เพราะว่าเนี่ยเขาก็ภาคนี่ไงเอเชียนเกมด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาภาคทั้งนี่เลยแชมเปี้ยนชิพลีกเอิงเอ้ยนี่ด้วยต้องเรียกอูโมโน
0: อ้าวเหรอ
1: เออก็เอางี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงี้ยปกติเขาต้องมา99นะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่วันอาทิตย์วันเสาร์นี่ไม่มาเลยนะ
0: เหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: เดี๋ยวนี้เขาอย่างนี้ดีกว่านายที่นายกูรูวันอังคารเนี่ยยังไม่มาเลย
0: เ
1: ออ
0: นะเดี๋ยวผมเก็บยึดให้หมดทุกวันเลย
1: พี่มาวันพฤหัสได้แรกก่อนโอ้โหทีที่แล้วพี่ก็ไม่อยู
0: ่เฮ้ยที่แล้วอยู่
1: ที่แล้วอยู่อ๋อที่แล้วอยู่แต่ที่นู้นไม่อยู่ใช่ไหมที่ไปต่างจังหวัดปะ
0: นู้นไปถ่ายงานที่ชุมพรอยู่ได้ไงอ่ะเอ๊คุณสนนี
1: ่เหรออ๋อพี่ก็อยู่กับน้องรัก
0: ผมเนี่ยถ้าไม่ติดเรื่องสภาพร่างกายนะว่าไม่สบายหรือไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยผมมาอยู่แล้ว
1: แต่พี่ไม่ค่อยโพสไงว่าแบบอสมทคือบ้านอย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยโพส
0: ผมจะบอกให้ถ้าผมโพสเนี่ยนะอย่าดีกว่าอย่าดีกว่า
1: อ่ะดูทาง SMS ดีกว่าพี่เพียบเลยค้างอยู่ผมดูให
0: ้
1: เอาตั้งแต่ช่วงต้นๆนะครับมีคุณเธอลงทุนมาทักทายเขาบอกว่าสวัสดีค่ะนายเอกนะสนพี่ไม่รักแต่น้องรักพี่โอ้โหเป็นไงและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะอะไรเอ่ยไม่ใช่รากมะม่วงก็ร่วงได้อะไรเอ่ยชนะครึ่งแรกแต่แพ้ครึ่งหลังถามนายเอกนะคะจากคุณธนทุนผู้นำฝูง นะอันนี้บอกว่าคุณสนครับคุณเอกครับจำคามิอาโซ่แบ็กซ้ายยูเว่ได้ไหมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับผมยังไม่เห็นเขาได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้เลยเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณมากอันเดียคามิอาโซ
0: ่
1: ก็ก่อนหน้านี้มีข่าวออกเชลซีด้วยนะก็น่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บแหละแล้วก็ปัจจุบันคือยูเว่ก็มีแบ็กเพิ่มเข้ามาเป็นซิกกี้เชลิกไงเพราะนั้นก็เลยโอกาสของอันเดียคามิอาโซ่ก็เลยอาจจะน้อยลงหน่อยนะครับนี่บอกว่าฮัลโหลสาวกเพื่อนรักวันนี้น่าจะส่งผิดปะเพราะว่าเราพิมพ์มาบอกว่าหมอน้องเจนะครับจากพี่โบยมีคุณ1310ถามสวัสดีพี่เอกพี่สนเมมฟิสเดปายเลิกเล่นยังครับยังไม่เลิกเดปายทุกวันนี้ไปอยู่กับโคลินเทียนในบราซิลนะครับแล้วก็บอกว่าทำไมไม่มีใครมองเรื่องการกลับมาของแรดฟอร์ดทำให้ระบบอ๋อนี่พี่เอกอ่านแล้วใช่ไหม
0: แล้ว
1: คาร์ลอสอัลคาราสเก่งจริงทั้งเทนนิสแล้วก็เตะบอลจากไมเคิลคาร์บ้านโอ้ชื่อเหมือนกันเลยคาร์ลอสอัลคาราสของเอเวอร์ตันกับคาร์ลอสอัลคาราสนักเทนนิสนะอย่าบอกว่าสงสารคาลิกเลยครับบอร์ดไม่อัปเกรดทีให้ไม่อัปเกรดทีมให้เลยจริงผมมองว่าซื้อน้อยไปอ่ะนะฮะลิเวอร์พูลล้างแชมป์ลีกมา30ปีแล้วถึงได้แชมป์แมนยูตอนนี้เกือบจะครึ่งทางแล้วองค์เล็บ13ปีที่ไม่ได้แชมป์ลีกคิดว่าอีก17ปีจะได้ไหมครับแชมป์ลีกอย่าคุณ3163
0: แมนยูเคยรอแชมป์ลีกตั้ง26ปี
1: ก่อนที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันจะมาครับ
0: ไม่เป็นไรรออีกได
1: ้จะตอนนี้ครึ่งนึงก็13ปีนะฮะไม่หรอกผมว่าถ้าเจอผู้บริหารดีๆแล้วก็โค้ชคลิกๆแป๊บเดียวถ้ามีเงิน
0: อ
1: ่ะนี่บอกว่าพี่เอกโซบอสไลเทียบเจอหลาดได้ยังครับพี่
0: ยัง
1: เป็นไงวันนั้นพี่เอกเห็นโซโบยิงลูก 3-1 ใส่สเปอร์ว่าโหลูกไฟโคตรสวย
0: งามมาก
1: แต่อ่ะเรื่องวิธีการเล่นเกมรับแล้วก็เรื่องอื่นยังต้องพิสูจน์ก่อนสำหรับโซโบนะ
0: ครับ
1: นี่บอกว่าท่านเซอร์ใช้เวลากี่ปีครับกว่าจะพาทีมได้แชมป์แรกแกคุมทีมปีแรกได้ลุ้นแชมป์ไปหรือเปล่าครับให้เวลาหน่อยครับจากเชลซีเพื่อนรักพี่เอกเล่าหน่อยยุคเซอร์แรกๆเหมือนจะโดนปลดไปมั้งถ้าไม่ได้เอฟเอครับอ่ะ
0: เซอร์เล็กเข้ามาเดือนวันที่6พฤศจิกายนปี1986
1: โอ้โหนี่ระดับข้อมูลแฟนบันแท้จำวันได้เลยอ่ะ
0: จำวันได้
1: 6พฤศจิ
0: 6พฤศจิ
1: ปี86
0: เกมแรกน่าจะแพ้ออกฟอร์ดมั้ง
1: โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยปี86จริงผมเกิด89
0: จริงว่ะ
1: จริงจริงแล้วคือไอซีซั่นที่คือซีซั่นแรกเป็นยังไง
0: ซีซั่นแรกก็จบน่าจำไม่ผิดจบอันดับ13มั้งคือเซอร์เล็กเนี่ยตอนนั้นอเล็กเฟอร์กูสันเฉยๆมาแทนรอนแอตกิน
1: มาจากอาเบอร์ดีน
0: มาแทนรอนแอตกินสันในฟุตบอลดิวิชั่น1นะครับมาคุมแมนยูปี1900ในฤดูกาล86-87
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะฤดูกาล85-86เนี่ย แมนยูภายใต้การคุมของรอนอัตกินสันเนี่ยโอ้โหออกตัวฉายไล่เป็นบ้านะผมจะบอกให้10นัดแรกชนะรวดอ่ะ
1: โหไม่เสมอด้วยใช่ไหม
0: คุณสนลองดูนัดที่11เสม
1: อ
0: หลังจากนั้นนำจากฝูงเนี่ยหลังจากนั้นการว่าจบฤดูกาลจบอันดับ4ตามหลังเอลตันลิเวอร์พูลเวสต์แฮม
1: โอ้ก็เลยโดนปลด
0: ไม่อ่ะอีกฤดูกาลนึง
1: อ
0: ีกลูกมาพอมาอีกฤดูกาลนึงก็จมบวยๆอยู่ท้ายๆตารางก็เลยโดนปลด
1: ครับ
0: แล้วเซอร์เล็กก็มาแทนแล้วในฤดูกาลนั้นเนี่ยปี86ใช่ไหม
1: ใช่
0: กว่าจะได้แชมป์แรกก็คือเอฟเอคัพปี90
1: ซึ่งถ้าไม่ได้แชมป์นั้นเผลอเซอร์เล็กเฟอร์กูสันก็โดนปลดแล้วถูกไหม
0: คือในรอบ3เนี่ยน่าจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เดสในเอฟเอคัพรอบ3ในปี90 8990
1: ครับ
0: คือถ้าแพ้ก็โดนปลดแน่นอน
1: เพราะผลงานในลีกก็อยู่กลางตารางอยู่แล้วไม่ดี
0: บวยล่าง
1: ๆตัวล่าง
0: งานไม่ดีคือถ้าแพ้ก็ตกรอบแน่นอนก็โดนไล่แน่นอนแต่วันนั้นเนี่ยชนะ 1-0 มาร์คโรบินเป็นคนยิงหลังจากนั้นก็ค่อยๆผ่านเข้ารอบลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆจนในรอบถ้ารอบตามไม่ผิดรอบรองชนะเลิศจะเจอกับโอแดมแล้วรอบชิงเจอพาเลทแล้วต้องรีเพย์2เกม
1: โอ้โหเจอพาเลทยังไม่ชนะในเกมเดียว
0: เกมโอ้โหเกมแรกจะแพ้ด้วยยิงตีเสมอจากมาร์คฮิวเป็น 2-2 ในท้าย
1: ๆครับ
0: จนมารีเพย์แล้วก็ชนะ 1-0 จากลีมาตินก็เลยทำให้ฤดูกาลนั้นเนี่ยเป็นแชมป์แรกของเซอร์เล็กกับแมนยู
1: ใช่ครับ
0: 4ปีเขาทนกันมา4ปีนะเว้ยคุณสน
1: อยู่มา4ปีถึงมีแชมป์แรก
0: ถูก
1: เออแล้วผลงานในลีกก็ทรงๆสุด
0: ๆก็ไม่ถึงกับทรงๆสุดๆแต่ยังไม่ได้แชมป์ฤดูกาลเคยได้รองแชมป์ดองแชมป์ในฤดูกาลหนึ่งนะเป็นรองลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: แต่ว่าทีมซื้อก็ยังเนี่ยซื้อนักเตะแต่ว่ามันยังจูนกันไม่ได้อะไรไม่ได้โดนความกดดันหลายๆอย่างจนสุดท้ายเองก็มันต้องอดทนอะในยุคนั้นแต่มันไม่เหมือนยุคนี้ครับคุณผู้ฟัง
1: ใช่
0: ยุคนั้นเนี่ยถ้าคุณทำอันดับเหนืออาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูล
1: ถือว่าสำเร็จละ
0: หรือเอเวอร์ตันอะไรเงี้ยคุณเป็นแชมป์
1: เพราะว่าต้องยอมรับแมนยูยังไม่ได้ยิ่งใหญ
0: ่อาร์เซนอลถ้าช่วงปลายๆก็มีเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลใช่ไห
1: ม
0: ถ้าคุณทำคะแนนเหนือเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลคุณก็เป็นแชมป
1: ์
0: พอมาต่อ90 91 92ก็เหนืออาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แต่ยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วคุณต้องทำคะแนนให้มากกว่าซิตี
1: ้
0: มากกว่าอาร์เซนอลมากกว่าลิเวอร์พูลมากกว่าเชลซีถึงจะ
1: ได้รับการยอมรับแล้วก็แต่ฟุตบอลสมัยนี้มันรอไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไหมพี่เอกเมื่อก่อนมัน4ปียังรอเซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้กันแต่ปัจจุบันเนี่ยเดือนแรกเนี่ยพี่เมียเปิดมาไม่ปังคาลิกก็โดนแล้วมันก็ไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อน
0: เมื่อก่อนมันมีแค่หนังสือพิมพ์ไง
1: มันไม่มีโซเชียลมีเดีย
0: คือถ้าเซอร์เล็กมาเช้าไม่อ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีความกดดันถูกไหมคือรู้แค่นักข่าวพูดหรือคนในสโมสรเขาไม่มาพูดหรอกแต่สมัยนี้เนี่ยมันโอ้โห
1: อยู่ยาก
0: มันอยู่ยาก นักข่าวเองก็เข้ามากดมีผลกับนักเตะเยอะ
1: เดาลุ่งเดาเรื่องอะไรก็เนี่ยพอปิดไอตอนนี้มีข่าวโดนี่มาดูไอเก้มันปิด IG อ่ะโ
0: อ
1: ้ข่าวกระพงกระพือแล้วว่าจะย้ายเดือนมกรานู่นนี่นั่นแค่แบบปิด Instagram เงี้ยก็เป็นประเด็นเป็นข่าวแล้วมันก็ว่ากันยากเจนซีแบบนี
0: ้
1: อันนี้บอกว่าอาร์เตต้าเคยแพ้5นัดรวดเลยครับพี่เอกจำได้มั้ย
0: จำได้
1: ซีซั่นก่อนๆที่แพ้5นัดผมเนี่ยเป็น1ในนั้นเลยบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วผู้ช่วยเป๊ปเนี่ยไม่ได้สนามทดลองงาน
0: สวนออกไปไล่เลย
1: อาร์เตต้าเอานะนี่บอกว่ามีคนเคยเตือนแล้วไม่ตั้งโค้ชอาชีพเลือกตำนานมาทำจริงๆอ่ะ
0: โอ้แล้วโค้ชอาชีพมันก็เละเหมือนกัน
1: เทนฮากไงไหนจะยุค
0: อโมริมิกพอกัน
1: ผมว่าตอนนี้มันแฟนแมนยูมองผ่านไปแล้วมันไม่ได้แค่โค้ชหรือนักเตะแล้วพี่มันคือทีมบริหารต่อให้มีเอเนออสมาเผลอให้ตอนเป็นยกเอ็ดวูดเบิร์ดอ่ะมันยังกล้าทุ่มถูกไหมถึงแม้มันจะทุ่มมั่ว
0: ๆ
1: แต่พอมาเป็นเอเนออสนี่กลายเป็นเหนียวเลยนะ
0: เนี่ยเกมแรกของเซอร์เล็กจริงๆเนี่ยก็เ แพ้ออกฟอร์ดจริง 0-2 ไม่ผิดนะคุณสดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจบฤดูกาลด้วยอันดับ11เมื่อกี้ผมบอก13นะขออภัยด้วยนะครับเขาย้อนเข้ามาดูแล้วตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลดิวิชั่น1กริตเตะ42นัดนะฮะชนะ14เสมอ14แพ้14
1: ฮะจริงเหรอพี่
0: จริง
1: เป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ถูกต้อง
1: ชนะเสมอแพ้เท่ากันหมดเลย
0: อันนี้เป็นฤดูกาลแรกที่เข้ามาทำกลางฤดูกาลนะเพราะว่าเซอร์เข้ามาคุมตอนพฤศจิกาไง
1: นี่บอกว่าพี่จุนเป็นยังไงครับหน้าครบไหมครับไม่มาตัดรายการเลยแต่คุณ5000โอ้โหอันนี้ชงมาติดหวานเจี๊ยบ
0: ทำไมนะ
1: บิ๊กจุนเป็นคนยังไงครับหน้าครบไหมครับไม่มาจัดรายการเลย
0: ไม่หน้าครบฮะ
1: ถ้ามีบิ๊กจุนกับผมยืนกันแล้วพี่เอกมีอยู่นัดเดียว
0: เอาจับมายืนซ้อนกัน
1: อ้าว
0: ให้จุนยืนหน้าสนยืนหลัง
1: อ๋อยืนหน้าโดนแน่
0: อ่ะขอแก้นิดนึงเกม FA Cup ครับนัดชิงชนะเลิศนัดแรกปี90ที่แมนยูเจอพาเลทเนี่ยหลังต่อเวลานะเสมอ 3-3
1: ครับ
0: ไอ้ที่ผมบอกเป็น 2-2 แล้วขออภัยนะแล้วกว่าจะได้แชมป์ FA Cup ครับนะคุณสนนะรอบรองชนะเลิศก็ต้องเล่นรีเพลย์อ่ะรอบรองก็ต้องรีเพลย์รอบชิงก็ต้องรีเพลย
1: ์ลำบากทุลักทุเลมาทุกรอบอ่ะ
0: คือไถมาไถมาทุลักทุเลนะฮะเซอร์เล็กเนี่ยหัวจะหลุดจากบาตั้งแต่รอบ3แล้วเจอน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็ชนะได้ใช่ไหมมาเจอรอบ4เบาหน่อยมาเจอเฮเลฟอร์ดก็ชนะแค่ลูกเดียวนะรอบ5มาเจอนิวคาสเซิลชนะ 3-2 รอบ6นะฮะเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะ 1-0 นะส่วนรอบรองก็มาเจอโอแดมนัดแรกเสมอ 3-3 นะนัด2ก็ชนะ 2-1 หลังต่อเวลา
1: ครับ
0: เจอพาเลทนัดชิงนัดแรกชนะเสมอ 3-3 ก็มาชนะนัดชิง 1-0 ก็นี่แหละเป็นไม่งั้นก็ไม่ได้ทำต่ออ
1: ดทนกันหน่อยนะครับแฟนแมนยูดูข้อความนิดนึงก่อนจะไปเบรกนะครับนี่บอกว่าเสาร์นี้ไก่เจอวิลล่าถ้าใครแพ้ผู้จัดการทีมมีสิทธิ์ถูกปลดไหมครับโอ้น่าจะไม่หรอก
0: ยัง
1: เพราะว่าอูไนก็ชนะแล้วไงไอ้เมื่อคืนเนี้ยไอ้คาร์บาคัพส่วนทางฝั่งสเปอร์เขาก็ผมว่าเขาคงให้โอกาสได้แซบี้ยาวๆอ่ะเสริมขนาดนี้350ล้านปอนด์นะครับอันนี้บอกว่าทำไมทีมเพื่อนรักถึงเป็นแบบนั้นอีกแล้วสงสัยไม่น่าอะไรกลุ่มหรือทีมอื่นเขาเข้ารอบกันเกือบหมดเพื่อนๆไม่อยากเล่นถ้วยนี้หรือไม่เอาก็บอกปีหน้าขอสละสิทธิ์ไม่ขอแข่งถ้วยนี้นี่ครั้งที่2แล้วนะครับอย่าให้มีคาบ้านเป็นครั้งที่3 4 5ไอเขาแพ้คาบ้านบ่อยๆค่อยๆชินแพ้ใครไม่แพ้แพ้ให้ทีมบอใบไม้อีกแล้วอีกจากพี่โบยขยี
0: ้
1: นี่มาคอนเต้มาคุมผีแล้วได้ยาเมาเอ็มบัปเป้จูดโอลิเซ่แต่ถ้าหลังเนี่ยเป็นดาโลก็คอนเต้จะรอดไหมจากคุณจืดเองโอ้อันนี้คือซีเนเรโอในฝันจัดคอนเต้อะคอนเต้พี่เอกเอาไหมว่างคอนเต้เคยคุมเชลซี
0: ไม่เอา
1: ไม่เอาอ่ะเกมรับไม่ชอบอีก
0: คอนเต้มคุมยาก
1: แล้วก็อยู่ไม่นาน
0: อยู่ไม่นาน
1: แล้วก็แมนยูได้ยาเมาเอ็มบัปเป้จูดโอลิเซ่แต่ถ้ากองหลังมีดาโลคิดว่าไหวไหมผมว่าไหวถ้ามีไอ้สี่คนเนี้ยต่อให้มีดาโลอ่ะแต่สี่คนนี้น่าจะยิงกระจุยยาเมาเอ็มบัปเป้จูดโอลิเซ่นะฮะนี่บอกว่าพี่เอกพี่สนครับพี่คิดว่าไทยลีกทีมไหนอยู่ในความทรงจำทีมไหนที่แม้จะถูกยุบไปแล้วก็ยังนึกถึงได้น้องบอลแฟนแมนยูเจอมรสุมแต่ยังเชียร์ต่อไปครับ
0: ในไหน
1: นี่ไงใน SMS พี่ข้างบนข้างบนนี่ไง18 41เนี่ยน้องบอลเนี่ย
0: ไทยลีกทีมไหนอยู่ในความทรงจำทีมไหนก็ได้เขาถามโบบอล
1: ใช่ถามพี่อ่ะก่อนเนี่ย
0: ถ้าถามผมก็คงเป็นชลบุรีนะชลบุรียุคแรกอ่ะ
1: ยุคที่เป็นแชมป์ไทยลีก
0: ยุคที่ปลุกกระแสบอลไทยลีกอ่ะย
1: ุ
0: คแรก
1: อ่ะใช่อ่ะแล้วเขาบอกว่านั่นแหละแฟนแมนยูหรือแม้เจอมาสุ่มช่วงนี้ต้องเชียร์ต่อนะครับอ่ะเบรกก่อนไหมพี
0: ่เบรกก่อนเบรกก่อน
1: อ่ะช่วงนี้18:44 นะครับเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวน้ำรีวิวฟุตบอลวันนี้นะครับหลักๆ ก็มีอย่างเกมคาราบาวครับแมนซิตี้นอริชนะครับลาลิก้าสเปนแล้วก็มียูโรปาลีกนะเด็กนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้เซียนเอกรีวิวแล้วก็ดูข้อมูลแล้วอ่านเก็บข้อความมันต่อครับ

0: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของนายตินายกูรูนะครับ
1: ครับยังอยู่กับพี่เอกทีมสกุลและผมสนนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับกรอบกรอบเนี่ยมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณก็ใครดูฟุตบอลอะไรดึกๆก็กรอบกรอบได้นะครับขนมครบเคี้ยวก็จะได้เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการเรานะครับ
0: ท่านนี้บอกพี่เอกค่าเกมเมื่อวันอาทิตย์เสียงโคตรถูกมากเลยผมละสงสารมากๆเลยจากคุณมา
1: เสียสุขภาพพี่อะเห็นโพสต์เฟซบุ๊กผมว่าด่าไปเลยไม่ต้องเกรงใจอ่ะเห็นพี่เก็บอารมณ์อยู่ใช่ไหม
0: ทำหน้าที่ไง
1: เออต้องเป็นกลางเหรอ
0: ไม่คือจะบอกว่าไงดีอ่ะ
1: พบอายุเยอะแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่คือต้องคือมันเป็นบรรยายฟุตบอล
1: อ
0: ่ะคุณส่วนนึกภาพไหม
1: เข้าใจมันไม่ได้แบบเป็น
0: มันไม่ใช่รายการวาไรตี้เหมือนเป็นเพื่อนดูบอล
1: เหมือนไอ้วอชพาร์ตี้อะไรเงี้ยมันสามารถใส่อารมณ์หรือว่าไลฟ
0: ์ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเอาอารมณ์ส่วนตัวใส่ลงไปในการบรรยายบอลบรรยายฟุตบอลที่อาจจะมีแฟนแมนซิตี้เขาฟังอยู่ได้ถูกไห
1: ม
0: ถ้าจะเป็นการคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆก็ให้มันเอาให้มันแต่พอดี
1: ครับ
0: อย่าเขาเรียกอะไรอ่ะหยอกได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่หรอกพี่อายุเยอะแล้วเป็นเมื่อก่อนพี่ก็สายอย่างนี้ยังโทรไปหาแฟนรายการอยู่
0: ไ
1: ห
0: มไม่แล้ว
1: เห็นเมื่อก่อนโทรไง
0: เดี๋ยวนี้ไปถึงบ้าน
1: เดี๋ยวนี้คนโทรอยู่ตรงนี้นี่คนนี้ผมโทรเขาส่งมาด่าแบบไม่มีเหตุผล
0: เอาล่ะ
1: ผมโทรเลยเขาไม่รับ
0: เอาล่ะคุณจะไปโทรเลย
1: ล่ะ
0: ด้วยคุณอายุเท่าผมด้วยคุณก็จะ
1: เดี๋ยวจะนิ่ง
0: คุณก็จะเข้าใจ
1: โป่งนะ
0: ไม่ใช่โป่งหรอกแต่ว่าเนี่ยขี้เกียจ
1: มีปัญหายาวดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ดีกว่าพี่เอกมีอะไรข่าวสารไม่มีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มีนี่นะคุณเอาสักเรื่องนี้สักเรื่องนึงไหม
1: จัดไป
0: เมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้าไปดูที่เว็บไซต์เลสเตอร์ก่อนจะไปเว็บไซต์เลสเตอร์เมอร์คิวรีนะไปดูเรื่องของยูเกนครอปก่อนตอนนี้เขาเรียกนักเตะติดทีมชาติเยอรมนีย
1: ุคใหม
0: ่ในชุดแรกเนี่ยถึง45คนนะ
1: เรียกมาดูก่อนไง
0: เรียกมาดูก่อนไงก็ทีมเยอรมันตอนเยอรมันธรรมดาเนี่ยไม่ต้องตกเยอรมนีเนี่ยภายใต้การคุมทีมของยูเกนครอปนะครับได้มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นมาเรียกว่าถึง45คนมาแบ่งเป็น2ทีมแยกกันในการประกาศรายชื่อทีมชุดแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับขุมกำลังขนาด45คนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่
1: ม
0: กลุ่มหนึ่งจะบุกไปเยือนเนเธอร์แลนด์และเปิดบ้านเจอกับกรีซส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเปิดบ้านพบเซอร์เบียแล้วก็บุกไปเยือนกรีซโอ้แบ่งเป็น
1: 2ชุด
0: 2ชุด
1: ไม่
0: ค่อยได้เห็นแบบนี้นะคุณส่วนนะ
1: ใช่แต่ก็อย่างว่าแหละเป็นการประเดิม เรียกตัวของครอปก็ต้องตัดออกครึ่งนึงอ่ะ
0: มี4เกมมี4เกมนะก็เลยเรียกนักเตะมาดูเลยทีเดียว
1: ใช่
0: ผมว่าหลายทีมชาติอื่นอาจจะมีแบบนี้บ้างก็ได้เพราะว่ารอบนี้ใช่ไหมที่เขารวบเอา FIFA Day ของเดือนกันยายนตุลาคมมารวมกันอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: นะ
1: ล็อตนี้มันจะยาว
0: ยาวหน่อย
1: แค่2ตอนนี้เป็น4ไง
0: ใช่ครับในบรรดาซูเปอร์สตาร์ที่เรียกมาติดทีมนะครับ อย่างฟลอเรนเวียสและคายฮาเวิร์ดพวกนี้เนี่ย
1: ติดอยู่แล้ว
0: ตามสื่อบอกว่าติดก็จริงครับแต่ว่าเขาน่าจะให้โอกาสลงสนามได้ไม่เกิน2นัดเพื่อเปิดโอกาสให้ยูเกนครอปเนี่ยได้ทดลองผู้เล่นหน้าใหม่ๆเพิ่มเติ
1: ม
0: รวมทั้งช่วยลดภาระและก็ลดโปรแกรมที่ชุกชุมของนักเตะด้วยพูดง่ายคือลดภาระร่างกายของนักเตะพวกนี้นะครับก็ถือเป็นการเริ่มต้นเส้นทางในวงการฟุตบอลระดับทีมชาติเนี่ยแบบแหวกแนวของยูเกนครอปนะ
1: ครอปไม่เคยทำทีมชาติ
0: หลังจากที่เคยเปิดฉากคุยกับสื่อด้วยการขู่ว่าจะลาออกจากตำแหน่งหากรู้สึกว่าเสียงวิจารณ์เนี่ยมันล้ำเส้น
1: รุ
0: นแรงเกินไปเกินขอบเขตลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเขามากเกินไปผมก็จะออกนี่คือเยอะกันครับ
1: ครับก็เรียกมาเกือบ50คนอ่ะก็ต้องตัดครึ่งนึงเพราะว่าสุดท้ายมันส่งได้แค่26
0: มีใครบ้าง
1: เห็นอ่ะผมเห็นที่ชื่อสื่อเขาขุดขึ้นมาว่าโดดเด่นคือซาอิดเอลมาล่าอันนี้เป็นตัวดาวรุ่งที่แบบคอปอาจจะปลุกปั้นเพราะเป็นสไตล์เพรสซิ่งแล้วก็ดุดันอีกคนนึงเควินชาร์เดอร์ของเบนฟอร์ดซึ่งก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วในทีมชาติอาจจะประสบการณ์น้อยแต่ว่าเชื่อว่าคอปอาจจะใช้งาน
0: ครับ
1: เพราะนั้นแนวเนี้ยผมว่าคอปชอบอาจจะไม่ใช่แบบบิ๊กเนมซะทีเดียวหรือขาประจำทีมชาติรวมถึงเห็นเขาบอกว่าจะให้โอกาสมาร์คแต่เซเกนกลับมาเนี่ยพี่เอก
0: ครับ
1: ก็จริงๆคือตอนนี้ยูตูกับจิโรน่าแล้วก็เอ้ยไม่ใช่อยู่จีโดน่าสิอยู่อาแจกแล้วแล้วคือนอยเออร์เนี่ยก็อาจจะต้องเรียกได้ว่ารีทายแล้วหรือเปล่าเออก็สร้างสายเลือดใหม่สำหรับเยอรมันนะนะเอออันนี้เรียบร้อยแล้วพี่เอก
0: ครับ
1: ส่วนผมถามเรื่องเลสเตอร์หน่อยๆในฐานะเจอพี่เอกแล
0: ้
1: วเห็นเขาบอกว่าล่าสุดที่เขาบอกว่าเพิ่มหุ้นอะไรอ่ะล่าสุดที่บอกว่า
0: แปลงนี้เป็นทุน
1: เออมันคือยังไง
0: แปลงนี้เป็นทุนก็คือสมมติสโมสรมีหนี้อยู่ก็เอาหนี้ก้อนนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นหุ้นในสโมสรให้กับกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทแม
1: ่
0: เท่ากับว่าตัดหนี้ก้อนนั้นออกในทางการเงินถือว่าก็เป็นประโยชน์กับที
1: ม
0: การสภาพการเงินก็จะแข็งแกร่งขึ้นพูดง่ายคือหนี้หายไปอ่ะ
1: ใช
0: ่แต่เอาไปเปลี่ยนเป็นหุ้น
1: เปลี่ยนเป็นหุ้นมาให้คิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
0: ถูกมีหุ้นแต่มันมีข่าวหนึ่งครับจากเว็บไซต์ Leicester Mercury ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของท้องถิ่นนะครับเขาก็จะมีข่าวในเมือง Leicester ซึ่งเป็นข่าวทั่วไปแล้วก็มีในเซสชันที่เป็นข่าวของสโมสร Leicester ด้วยข่าวของ Leicester Tiger ซึ่งเป็นทีมรักบี
1: ้
0: อะไรพวกเนี้ยเขามีข่าวออกมาว่าทางกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เนี่ยตั้งเงื่อนไขชัดเจนในการขายสโมสร Leicester Cityท่ามกลางกระแสข่าวที่มีการออกข่าวเรื่องของราคาประเมินอะไรต่างๆนะครับนี่ย้ำว่าเป็นข่าวนะเป็นกระแสข่าวทางเว็บไซต์ Leicester Mercury บอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ของ Leicester ภายใต้การนำของคุณนายวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเนี่ยยังคงเป็นประธานสโมสรอยู
1: ่
0: แต่เงื่อนไขในการเทคโอเวอร์สโมสรที่มีความเป็นไปได้นะครับก็มีตามข่าวเนี่ยเริ่มมีปรากฏออกมาให้เห็นบ้างนะครับคุณตามข่าวออกมาว่าคุณท็อปเนี่ยหรือทางสโมสรจะยอมขายเลเซอร์ซิตี้ให้กับผู้ซื้อที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าปกป้องเจตนารมณ์ของคุณวิชัยซึ่งเป็น
1: อดีตประธานสโมสร
0: อดีตประธานสโมสรนะครับซึ่งกลุ่มแฟนบอลเลเซอร์เองก็ช่วงหลังเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจกับผลงานของทีมนะครับหลังจากที่มีผลงานไม่ดีตกชั้นถึง3ฤดูกาลจาก4ฤดูกาลหลังสุด
1: ครับ
0: นะครับจนปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่ในลีก1แล้วก็เพิ่งจะชนะ

0: เป็นเกมนัดที่2ของฤดูกาลจากเกมเยือนเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศรอบๆสโมสรเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากเก็บชัยชนะได้เพียง2จาก6นัดแรกในเกมลีกทำให้ทีมของราเซลมาตินเองเนี่ยก็ทำงานค่อนข้างลำบากเพราะว่าปล่อยผู้เล่นไปถึง16คนแล้วมีผู้เล่นใหม่14คน
1: ก็คือเปลี่ยนยกทีมอ่ะเกือบยกทีม
0: เกือบจะยกทีมแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยโอ้โหการที่เปลี่ยนผู้เล่นมากมายขนาดนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วแหละนะครับตอนนี้เนี่ยตามรายงานระบุว่ามูลค่าของสโมสรเนี่ยถูกประเมินไว้ที่ราวๆ160-200ล้านปอนด
1: ์
0: นะแต่นะครับยังสโมสรยังไม่ได้ประกาศขายอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนเป็นการทำเรื่องของการประเมินกับบริษัทที
1: ่ Group,
0: อะไรอย่างนั้น
1: เป็นข่าวมาจากสถาบันการเงินน่ะ
0: ซึ่งข่าวที่ว่าเนี่ยจริงๆทางสโมสรก็อยากเก็บเป็นความลับก่อนแต่ City Group เนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาปิดไม่ได้เขาต้อง public
1: ก็เลยเป็นที่ออกมาอย่างนั้น
0: ถึงข่าวมันถึงคือปิดทางฝั่งนี้หรือปิดทางสโมสรที่อังกฤษเนี่ยแต่ข่าวมันออกมาจากฝั่งอเมริกานู่นอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อะไรพี่เอกมองว่าไงแนวโน้มในทางที่จะความเป็นไปได้จริงในการขายอ่ะมันในระยะเวลาใกล้นี่ไหมหรืออีกต้องอีกระยะนึง
0: มันตอบลำบากคุณสนคือผมมองว่าทางสโมสรเองเนี่ยเหมือนอย่างตรงนี้เลยผู้ซื้อที่เหมาะสม
1: ครับ
0: คำว่าผู้ซื้อที่เหมาะสมคุณสนมองยังไง1ต้องซื้อได้ในราคาที่เลสเตอร์สโมสรอยากปล่อยถูกไหมถ้าซื้อในราคาที่อยากปล่อยแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่บางทีคนภายนอกอาจจะมองว่าก็แค่ขายธุรกิจขายสโมสรแต่จริงๆคุณผู้ฟังอย่าลืมนะหน้าสนามก็มีรูปปั้นที่เป็นอนุสาวรีย์ของคุณวิชัยถูกไหมด้านข้างด้านหลังเนี่ยมุมสนามก็มีเรียกว่าเป็นอนุสรณ์สถานในบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์คุณวิชัยตกเป็นที่เป็นอุบัติเหตุตรงนั้นก็มีอนุสาวรีย์อยู่ตรงนั้นยังไงก็แล้วแต่เรื่อง
1: มันก็ไม่ง่ายนะ
0: มันไม่ง่ายที่จะเจรจากับเจ้าของใหม่สมมุติเจ้าของใหม่บอกว่ามาแล้วผมจะเปลี่ยนใหม่หมดผมรื้อหมดนั่นนี่นู่นเป็นคุณจะยอมขายไหม
1: ก็นั่นสิถูกมันก็ยังมีอีกหลายเงื่อนไขอ่ะ
0: มันหลายอย่างทั้งเรื่องอิโมชั่นเรื่องสโมสรเรื่องฟุตบอลเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆ
1: ก็คงไม่ระยะเวลาใกล้อ่ะ
0: ก็ไม่แน่ใ
1: คร
0: จะไปรู้ปุบปับอาจจะมีท่านสน
1: ชื่ออื่น
0: เ
1: ดี๋ย
0: ว
1: ช
0: ีพสนอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้หรืออีกเงื่อนไขอีกคำถามนึงแล้วคิดว่าปีนี้จะขึ้นชั้นกลับมาแชมเปี้ยนชิพได้ไหม
0: ไม่ง่ายครับ
1: ไม่ง่ายนะ
0: เพราะอย่างที่ผมบอกแหละว่าการเลื่อนชั้นในลีกล่างๆเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าง่ายมากนะคุณเห็นที่เวสต์แฮมสปีดขึ้นมาเกาะหัวตารางในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นเพราะว่าเวสต์แฮมก็ต้องวัดนะ
1: เขาก็เก็บตัวดีๆไว
0: ้ถูกไหม
1: จะอะไรไอ้จาร์ล็อตโบเว่น
0: เวสต์แฮมก็ต้องวัดครับว่าหนึ่งฤดูกาลฉันต้องขึ้นให้ได
1: ้
0: ถ้าเวสต์แฮมพลาดขึ้นไม่ได้ฤดูกาลนี
1: ้ขายอีก
0: เดี้ยงเลยเพราะว่าไม่งั้นจะเจอปัญหาเรื่อง
1: ที
0: เอสอาร์เรื่องการเงินถูกไหม
1: ส่วนช่วงนี้นะครับสรุปผลให้หน่อยล่าสุดเนี่ย BG ตีเสมอแล้วซิตี้เป็น 1-1 ละจากทางด้านพาติคูตับสั้นนาที51แล้วก็จบเกมไปละเท่ากับว่า BG ก็ไม่แพ้แล้วซิตี้นะตามหลังไปก่อนแต่ว่าตีเสมอได้แล้วก็ได้1แต้มนะครับส่วนช่วงท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมปรีวิวให้สำหรับฟุตบอลวันนี้นะเดี๋ยวถามกูรูเอกแมนซิตี้เล่นในบ้านเจอกับนอริชจากแชมเปี้ยนชิพอันดับ14นะครับแมนซิตี้วันนี้อาจจะมีสลับเปลี่ยนผู้เล่นหน่อยพวกทางด้านเปิดประตูวันนี้เป็นคีโนโมลูลี่ตัวลุกก็อาจจะใช้พวกสำรองนะครับหลายๆคนลงมานะฮะซึ่งวันนี้เตะ1:30พี่เอกมองว่าซิตี้ชนะไหมชนะแหละแต่ขาดไหมเอางี้ถึง3ไหม
0: 3-0ครับ
1: 3-0นะนอกนั้นก็วันนี้มีลาลิกาสเปนเดี๋ยวแจ้งโปรแกรมไปนะครับแล้วเบติสเจอเกตาเฟ่นะครับเบติสอันดับ5เจอเกตาเฟ่อันดับ15แล้วก็มาลาก้าเจอบีแล้วผมมองเบติสน่าชนะได้นะกำลังฟอร์มดีนะครับส่วนถ้ายูโรปาลีกเนี่ยคู่ที่คุ้นหูคุ้นไล่ให้หมดเลยละกันเครเต้เจอฮอฟเฟนไฮม์นะครับ5:45เลฟกี้โทเฟียเจอซาวบัวยูเวนตุสเจอไนช์เมเกนนะครับ2:00โซเซดาเจอบอลมัดไอ้เพชรมองคู่นี้ว่าไงโซเซดาลาลิก้าบอลมัดจากพรีเมียร์ลีกบอลมัดประสบการณ์ฟุตบอลยุโรปครั้งแรก
0: ดูแล้วมีโอกาสเสมอสูง
1: ผมมองว่าโซเซดาไม่แพ้นะครับส่วน2:00พาเลทเล่นในบ้านเจอเลสพอชนันเบสิกตัสเจอโอลิมปิกมาร์เซยเซลติกเจอเฟเรนซ์วาลอสวิเตเลียเพลเซนเจอแซงกิลัวของเบลเยียมแล้วก็ลิวสตอมเจอกับทางด้านตอเรนเซ่ของโปรตุเกสนะครับ
0: ผมคิดชอบ

0: ยูโนเซงชิลัวครับ
1: พี่เอกชอบทีมจากเบลเยียมไง
0: ถูกต้อง
1: ส่วนช่วงท้ายๆแล้วเดี๋ยวผมเก็บข้อความนะครับทาง Facebook มีคุณเจี๊ยบมาทักทายนะครับมีคุณวรวุฒิบอกคาลิกโดนปลดไม้ยังนะครับแล้วก็มีคุณชาติบอกชอบมากครับส่วนทางSMS มีบอกว่ากสิกรไทยไหมสโมสรฟุตบอลสมัยก่อนที่เป็นแชมป์เอเชียด้วยอ่ะก็ถือว่าเป็นทีมเก่าแก่นะครับแล้วก็บอกว่าพี่เอกภาคออกภาคเมื่อวันที่เสียงหดหู่มากนี่บอกว่าคุณเอกคุณสนได้ยินชื่อนักเตะอย่างกาแฟเมนูเอสเตบันคาปูชิโน่หิวกาแฟทุกทีเลยครับจากคุณบีกันเองนี่บอกว่าโฆษณากรอบกรอบวักเสียงสะใจมากครับจนลูกสาว8ขวบบอกให้ลองซื้อมาทานอยากรู้ว่ากรอบสะใจเหมือนในเสียงโฆษณาไหมอาจจะคุณ9564นะครับซื้อได้เลยนี่บอกว่าอ๋ออยากให้วิเคราะห์บอลเยอะๆหน่อยเล่าข่าวอาจจะไปช่วงอื่นอ่ะก็มันก็เป็นเรียกได้ว่าวันนี้มันไม่ได้มีพรีเมียร์ลีกหรือแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยนะก็เลยอาจจะพูดคุยเรื่องข่าวเยอะหน่อยนะครับโอเคแต่เมื่อกี้ก็ปรีวิวให้ละว่าสรุปวันนี้มีทีมไหนบ้างอะไรเงี้ยนะโอเคอ่ะช่วงนี้19 นาฬิกาตรงนะครับพี่เอกคิมสกุลและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: ครับ

0: 99
1: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้91เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 30 นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99
3: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สวัสดีครับต้อนรับดิสูดินทากีฬาโลกนะฮะวันนี้ลีหมิงอยู่กับพยองเดสนะครับเติมเอสหน่อย
4: โอ้ยล่ะสวัสดีครับ
3: โอ้โห
4: ไม่ต้องเติมเอสครับมีพยองเดสคนเดียว
3: พยองเดส AIS ไงเต็มฉายาเต็ม
4: พี่อย่าไปทักเขาเยอะครับเขาเพิ่งให้ผมมาคิวเดียวเองเนี่ย
3: ก็จะได้ให้เยอะหน่อยกาย
4: ล่
3: ะ
4: บอกไอ้นี
3: ่ฮะ
4: ทำไปทำมาคนทักเยอะมาไปคิวเดียวพออ
3: ้าวนี่ไม่ได
4: ้ล่ะ
3: มีเบอร์ผู้บริหารไหม
4: พี่จะโทรไปแล้ว
3: เปล่าจะขอภาคได้คนหนึ่งตอนนี้รายจ่ายเยอะเหลือเกินโอ้โหไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแม่แกโทรมาบอกโอ้โหช่วงร่างพี่ต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นโดนไปเกือบหมื่น มีแต่รายจ่ายนะฮะ
4: ทั้งที่เราตั้งใจไปถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียว
3: ใช่ฮะกล่าวว่าจะถ่ายเองด้วย
4: มันจะมามุกนี้พี
3: ่
4: ตรวจฟรี30รายการไปด้วยไหมคะ
3: โอ
4: ้เราบอกตรวจฟรีนี
3: ่
4: ตรวจ
3: ก็
4: พอตรวจปั๊บเนี่ยทิ้งต้องซ่อมนี่มาบานเลย
3: โอ้ไปเรียนช่างดีกว่าเริ่มจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอง
4: เดี๋ยวผมนี่ถ้าพ่อผมไม่เสียนี่ผมเป็นไปแล้ว
3: เอาเหรอพ่อเป็นเจ้าของอู่อ่ะ
4: ใช
3: ่โอ้
4: พอผมกำลังจะเริ่มแบบพัดนี่พ่อตายซะก่อน
3: อ้าวแล้วไม่มีทายาทคนอื่นทำเหรอ
4: ตอนนั้นผมป.6เองพี่
3: แล้วพี่อ่ะ
4: พี่ไม่ดำอยู่เดฟกัน
3: แม่
4: เป็นเสีย
3: ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเลยนะ
4: ตอนนี้ก็เลยกิจกรรมกิจการนี่ก็เลยให้เขาเซ็งไปแล้วไม่มีแล้ว
3: ก็ได้มาหลายล้านเหมือนกันใช่ไหม
4: ไม่รู้ไม่ถึงผม
3: เอา
4: แม่ผมก็ทำ
3: ครับครับ
4: จัดการไป
3: เอาตอนนี้ฝนก็แพรมแพรมเมื่อกี้รีบิงขับรถมาก็หนึบหนับนิดหน่อยนะครับขับรถกันระมัดระวังนะครับมีน้ำใจไมตรีกันนิดหนึ่งนะฮะแต่สำหรับคนที่จะต้องมาจัดรายการอย่างลีหมิงเนี่ยนะ
4: ปาดซ้ายปาดขวาเลย
3: โอ้โหดมาก ต้องขวาไปด้วยนะ
4: เหรอ
3: เนี่ยยังไงก็แม่
4: ใครที่ใครที่เห็นเนี่ยว่าเป็นเกียร์คันใหญ่ๆเนี่ยก็
3: เหรอ
4: ให้รู้ไว
3: ้ มานี่นะโหดมากเลยออกไปจากเลนซ้ายเลยนะฮ
4: ะ
3: แล้วก็ปาดเข้าไปขวาสุดตรงไฟแดงเพื่อจะเลี้ยวขวาถ้าท่านเจอนี่ใช่ละรีมิงเลยนะครับ
4: ข้างหลังก็คงจะแบบโอ้ขับรถดีจังเลยตบมือให้
3: นะให้ยกนิ้วให้เลยนะฮะ
4: เหรอ
3: ไม่รู้นิ้วอะไรนะจ๊ะ
4: อ
3: ่ะก็เรื่องฝนเนี่ยนะครับโอ้มาตามนัด5โมงกว่าๆนะครับตรงเวลาละเกินอย่างไรก็ตามตอนนี้เอเชียนเก่งนะครับซึ่งกำลังมันเลยบอลหญิงของเราเนี่ยบุกแหลกนะครับใต้ไทเปนะฮะ
4: ชายนิสไทเป
3: ชายนิสไทเปแล้วก็แพ้ไป 0-1 เดี๋ยวเรากำลังลุ้นญี่ปุ่นนะครับ
4: เดี๋ยวนะญี่ปุ่นบุกแหลกแต่แพ้ไป 0-1
3: ก็ยิงไม่ได้ไงนะก็อย่าดิยังไงก็อย่ายิงไปก่อน 2-0 นะ
4: เออ
3: ใช่มั้ยก็ดูไทเปเขาไม่กล้ายิง 2-0 นะถ้ายิง 2-0 เนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนไทยกับคีร์กีสถานแล้วก็แมนยูนะฮะแมนยู
4: เขาได้ประตูนี่ท้ายเกมแล้ว
3: อืม
4: จะนี่จะเปรย์เนี่ย
3: ตอนนี้มีรายงานข่าวเอาญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นกับ
4: ญี่ปุ่นตอนนี้หนีเวียดนามไปเป็น 6-0
3: 6บาเร็ตเด็ดดวงใจ
4: ครับ
3: ครึ่งแรกเท่าไหร่ครับ
4: ครึ่งแรก4มั้ง
3: เท่าไทยเท่าไทยเลยนั้นจบ8
4: เหรอ
3: เท่ากันแล้วไปนัดสุดท้ายนะครับ
4: คือนัดสุดท้ายเนี่ยเรากับเวียดนามเนี่ยเราไม่ต้องวัดลูกได้เสียกับเวียดนามแหละ
3: ขอชนะอย่างเดียว
4: ขอแค่ชนะเนี่ยเราเป็นที่3แน่แต่ว่าจะเป็นที่3ที่ได้เข้ารอบหรือเปล่าเนี่ยต้องไปวัด
3: ถ้าเสมอจบ
4: ถ้าเสมอก็น่าจะล่วงคู่นะผมว่า
3: เหรอล่วงคู่เลย
4: น่าจะล่วงคู
3: ่ครับครับ
4: นะครับเดี๋ยวผมดูผลกลุ่มอื่นสิเพราะว่าของกลุ่มเราเนี่ยมันจะแข่งเป็นกลุ่มแรกไงมันต้องรอผลกลุ่มอื่นให้แข่งให้หมดก่อน
3: เริ่มตื่นเต้นเร้าใจแล้วนะครับ ทาง AS Play นี่ยิงสด18ช่องเลยนะครับส่งตรงมาจากนาโกย่านะฮะของ
4: ภาคยันคริกเก็ตวันนี
3: ้โอ้โห
4: แม่คริกเก็ตเดย์พี่บอลสิรินันท์นั่งภาคอยู
3: ่
4: แกภาคคริกเก็ตด้วยสุดยอดเลย
3: ก็ไม่มีปัญหาหรอกถาม AI ไปกติกามันเป็นยังไงยังไง
4: แกเคยไปเรียนที่ออสเตรเลียแกไปดูบ่อย
3: ลีหมิงได้ถ้าภาคขอภาคไอ้นี่
4: อะไร
3: กาบัดดี
4: ้เหรออ
3: ืมเพราะตอนอยู่ยะรานี่เล่นบ่อยนะ
4: ตีจับบ้านเราเรียกตีจับใช่ไหม
3: ครับคือตอนนี้มีรายงานข่าวนะครับรอยไถนะฮะญาติรอยเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงการแข่งขันเนี่ยมีพายุตูเจี้ยนนะฮะเข้าใกล้พื้นที่ไอจิและนาโกย่าในวันจันทร์ที่21กันยายนนะครับโอ้ยองนะส่วนพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่19กันยานะครับ
4: ครับ
3: แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีกีฬากลางแจ้งฟุตบอลอะไรนี่แข่งกันอยู่นะครับเขาบอกว่าพายุโซนร้อนตูเจี้ยนเนี่ยนะครับนะก่อตัวที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเมื่อเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับรวมพลกันอย่างไม่ได้นัดหมายนะฮะเมื่อวันที่16กันยายนกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับสู่ภาคกลางของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองนาโกย่านะครับตอนนี้เนี่ยความเร็วลม90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะไม่รู้ว่าจะเพิ่มอีกเมื่อไหร่เท่าไหร่อย่างไรนะก็ที่รู้กันครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนาโกย่าฝนตกหนักนะครับพายุพัดโหมกระหน่ำกระแทกซ้ำดวงฤทัยนะฮะต้องหยุดโรงเรียนนะครับรถไฟก็ต้องหยุดวิ่งด้วยนะฮะ
4: แต่ก็คือกีฬาที่ถ่ายมาจากนาโกย่าเนี่ยทุกดูแฉะไปหมดเลยนะตอนนี้นะ
3: ใช่ใช่
4: ไม่ว่าจะเป็นบอลที่เตะที่นาโกย่าเนี่ยมันจะมีสนามอีก2สนามอ่ะที่อยู่นาโกย่าเนี่ย
3: คราบ
4: โอ้โหสนามนี่เปียกใช่ลู่วิ่งข้างๆนี่โอ้โหมีแต่น้ำ
3: ครับผม
4: ส่วนที่ไปเตะที่ชิซูโอกะนี่ที่เราไปเตะนี่ก็ดูยังไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร
3: ่อ้าวก็ต้องเตรียมแผนนะครับหารือแล้วก็ปรับสถานการณ์กันไปนะจ๊ะ
4: ครับพูดถึงบอลหญิงนี
3: ่
4: นัดสุดท้ายเราถ้าเราชนะเวียดนามเนี่ยลุ้นที่3ที่ดีที่สุดเอาเข้า2จาก3กลุ่มใช่ไห
3: ม
4: แต่เดี๋ยวผมไปดูของกลุ่ม F เนี่ยที่3ตอนนี้เนี่ยคือเมียนมาซึ่งเกมที่2เนี่ยตามหลังเกาหลีเหนืออยู่0ประตูต่อ8
3: โอ้ครับ
4: ในยังไม่จบด้วยนะ
3: เออ
4: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมียนมาเนี่ยเลาะนัดแรกแพ้เกาหลีมา 5-0 นัดนี้เนี่ยลบ12เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนัดแรกแพ้ญี่ปุ่น8นัดนี้แพ้ชนิดเทเป1ลบ9อย่างน้อยๆเราก็น่าจะลูกได้เสียดีกว่าเมียนมาแหละ
3: โอ้โหนี่มันยิงกันนะมาตรฐาน
4: เออ
3: ของฟุตบอลหญิงนี่ห่างกันเยอะเลย
4: ครับอันนี้ก็พอจะอุ่นใจได้ก็เชื่อว่าถ้าเมียนมานัดสุดท้ายไม่ไปยิงบังกลาเทศ10ลูกอะไรเงี้ยนะ
3: โอ้คงไม่ในกระดานแล้วนะฮะ
4: แต่บังกลาเทศเนี่ย2เกมเนี่ยนัดแรกแพ้เกาหลีเหนือ 10-0 นัด2แพ้เกาหลีใต้ 6-0 ก็โดนเละเหมือนกันนะบังกลาเทศเกิดเมียนมาติดเครื่องขึ้นมายุ่งมั้ยนะ
3: เอาเหรอ
4: เออนะครับเพราะว่ามันต่างกันอยู่ประมาณ
3: ครับ
4: เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ย 4-5 ลูกอ่ะลูกได้เสีย
3: ครับ
4: นะเรานี่จะได้เรามันมีโอกาสอ่ะวันเนี้ย
3: แ
4: ล้วก็วันเกาหลีไอ้วันกับญี่ปุ่นนี่แพ้เยอะไปน้อยนึง
3: มีความเคลื่อนไหวสกอร์มั้ยเราก็อยากจะให้นะครับ
4: คือคู่เวียดนามกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต่างแล้วก็คือแพ้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
3: ก็เท่าไหร่เท่านั้นนะ
4: เราไปลุ้นให้ตอนเนี้ยเกาหลีเหนือยิงเมียนมาเพิ่มดีกว่า
3: แล้วก็เราก็ต้องชนะด้วย
4: เราต้องชนะเวียดนามแล้วก็ส่วนอีกกลุ่มนึงนี่ลูกได้เสียตอนเนี้ยอีกกลุ่มนึงคือกลุ่ม G เนี่ยอันดับ3คืออุซเบกิสถานเนี่ยลูกได้เสียเป็น0มี2แต้มแล้วนัดสุดท้ายเขาเจอฮ่องกงซึ่งเป็นบวยของกลุ่มเนี่ยเขาก็น่าจะมีแต้มเพิ่มตีซะว่าเขาน่าจะชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีก2ทีมในกลุ่มนั้นก็4แต้มไปแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่ม G เนี่ยที่3เนี่ยน่าจะเข้ารอบแน่ๆละ
3: กราบ
4: นะครับก็เหลือเรากับเมียนมาเนี่ยไปวัดกันนัดสุดท้าย

0: ป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับ
1: ครับ
0: ได้เชียร์แล้วตอนนี้กำลังได้ใจอยู่นะครับนัดสุดท้ายนะครับลูกยางสาวไทยเนี่ยจะเจอชัยนิสไทยเปรนะครับวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับ 5:00 น.นะฮะ
1: ครับ
0: ถ่ายทอดสดทาง AIS Play แล้วก็ PPTV HD 36ตามติดคิดตังนะฮะกันได้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเสร็จแล้วก็บาสเกตบอลนะครับบาสเกตบอลหญิงของเราแม่ยังแพ้เวียดนามได้ยังไงเนี่ยเอ้ยแพ้อินโดได้ยังไงเนี่ย
1: ก็มันก็สูสีกันนะพี
0: ่แต่ก่อนโอ้ยเราในถ้าจำได้สัก30กว่าปีนะยุคที่เสียพาต้าเนี่ยเขาไอ้นี้ดูแลเป็นผู้จัดการหรือว่านายกสมาคมก็ไม่รู้นะ
1: หรอผมไม่ทัน
0: วอลเลย์บอลเออบาสเกตบอลหญิงของเรานี่จะสูสีกับมาเลเซียนะครับไปมาตอนนี้เราแพ้อินโดนีเซียนะครับ52ต่อ61นะครับ
1: ครับ
0: โอกาสของเราจะมีก็ยังคงมีนะครับเพราะว่านัดที่2นี่จะไปเจอกับทีมชาติจีนนะฮะพรุ่งนี้เอ้ยวันที่19
1: โอ้โหไหว
0: 8:00 น.เช้านะฮะ
1: โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเจอจีนก่อนเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ยากเลย
1: ครับ
0: งานยากนะครับ
1: ครับโอ้ตอนนี้นี่ก็
0: เริ่มเข้มข้นละมีผลมีอะไรทยอยโผล่มา
1: ครับวันนี้นี่มีเทคบอลด้วยนะ
0: เออ
1: ผมยังหาผลไม่เจอเลยเทคบอล
0: นะครับก็เมื่อวานเนี่ยการกีฬาประเทศไทยนะครับประกาศอัดฉีดเงินรางวัลตามระเบียบของกองทุนนะครับเหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับ2ล้านนะฮะหลินตอนแรกยังนึกว่าล้านนึงยังจำผิดปรับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 นะครับท่านผู้ว่าดร.ก้องศักดิ์ตอนนี้ก็คือท่านใกล้ละใกล้ปลดระวางเกษียณละ
1: จอดสิ้นเดือนนี
0: ้ก็คิดว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถือโอกาสพักร้อนไปเลยลาป่วยลาพักร้อนสะสมเลยแล้วก็จะให้ผู้ว่าตัวโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยได้ไปทำงานในเอเชียนเกมเนี่ยได้อย่างเต็มตัวว่ากันอย่างนั้น
1: แต่ถ้ายังไม่ถึงสิ้นเดือนนี่ท่านไปด้วยไหมท่านก้องศักดิ์ไปอยู่นู่นไหมฮะหรือไม่รู
0: ้ในมุมหรือมิงว่าเขาไม่ไปอ่ะบ้างนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเช็คการข่าวกับพลโทรุษแสงอุดมดีกว่าวันนี้โทรคุยกับพลโทรุษนะครับหลายเรื่อง
1: เป็น
0: เร
1: ื่อง
0: ตะกร้อก
1: ็
0: คุยนะครับหลินก็ถามว่าตะกร้อเป็นยังไงท่านบอกว่าถ้ามี5เหรียญก็เอา5เหรียญโอ้โหเหรอหลินบอกว่าแล้วมันจะได้เหรอ4เหรียญก็จะเอาอะแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นี่ว่ากันอีกทีนึง
1: คือตะกร้อนี่มันตั้งเป้าเป็นอื่นไม่ได้จริงนะพี่นะลงส่งอีเวนต์ไหนมันก็ต้องแชมป์อีเวนต์นั้น
0: อ่ะถ้าแต่ก่อนเนี่ยมันค่อนข้างการันตีไงใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอห่วงก่อนเอเชียนเกมเนี่ยก็เห็นได้ละว่า4เกมในบ้านเราก็มีปัญหาแล้วนะนะครับไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: นะก็ไปพลาดเหรียญนะครับที่เป็นความหวังชัวร์แล้วก็มีเรื่องราวรายการชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียก็โดนแบนไป5คนนะฮะไม่ได้ไปแข่งขันสรุปแล้วนะครับแต่ก็เลยกลายเป็นไม่มีอะไรแน่นอนละชั่วโมงนี
1: ้
0: นะครับแล้วท่านพลโทรุษเนี่ยท่านบอกว่าลีบิงบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ชัวร์ประเภททีมชายหรือเปล่านะวิเคราะห์กันท่านบอกโอ้ท่านลีบิงวิเคราะห์ก็ผิดละทีมชายนี่นะน่าเป็นห่วงกว่าทีมเดี่ยวอีกทีมชายเดี่ยวนะ
1: โอ้ก็ในความรู้สึกเรานี่ทีมชายน่าจะชัวร์นะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าของมาเลเซียเนี่ยนะท่านโทรุษบอกว่าตัวเสิร์ฟเนี่ยมี3ตัวเลยที่แบบโดดเด่นส่วนของเรานี่ตอนนี้เหลืออยู่1เอง1เดียวคนนี้ของอัญชรีจงคดีกิจนะฮะก็ฟังแล้วก็เสียวๆเหมือนกันนะ
1: เจอ

0: ทีเด็ดเรื่องที่พักเข้าไปอีกนะตะกอนะตอนนี้นี่ขึ้นเรือได้แล้วนะมีห้องพักแต่ไม่รู้ว่าต้องย้ายอีกเมื่อไหร่หรือเปล่านะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังน่าจะทราบไปแล้วมั้ง
1: กา
0: ดโอ้โหกว่าจะได้ห้องกว่าจะเข้าได้เข้าที่นอนเนี่ยตามเวลาไทยนี่คือ4:30คือบินออกจากสุวรรณภูมิเที่ยงคืนตามเวลาไทยบินไปถึงเช้า
1: ครับ
0: แล้วก็ไปถึงที่เรือที่พักเนี่ยก็ยังไม่ได้ห้องจนกระทั่ง4:30เกือบ24 ชั่วโมงอ
1: ่ะแล้วช่วงนั้นทำอะไรกันฮะ
0: นอนเคลงกันอยู่ในล็อบบี
1: ้เอาทำไมไม่ไปซ้อมไม่ไปอะไรฮะนั่งวงตีดัมมี่ก็ได้ฮะ
0: ไปซ้อมที่ไหนมีกระเป๋ายังไม่ได้เก็บ
1: โอ้
0: ข้าวยังไม่ได้กินเลยฮะ
1: มันแกล้งหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันนะคือ24 ชั่วโมงอ่ะเกือบ24 ชั่วโมงไม่ได้ห้องเขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ระบบซึ่งเขาบอกมีออร์แกไนเซอร์ที่รับบริไอ้เขาเรียกอะไรรับจัดการจากฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยมีความผิดพลาดในเรื่องไม่มีชื่อของนักกีฬาไทยในระบบ
1: เอาเหรอ
0: เขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเข้าที่พักของนักกีฬาไทยนะนักกีฬาชาติอื่นก็
2: ม
0: ีลงจากเครื่องมาแล้วเงี้ยไม่มีรถมารับมีรถมารับก็ขึ้นรถไม่ได
1: ้
0: ไม่มีชื่อในระบบ
1: เอา
0: อะไรประมาณนั้น
1: แม
0: ่
1: ยังไงยังไงก็นะช่วยจัดการเรียบร้อยหน่อยโดยเฉพาะนักกีฬาไทยเนี่ยนี่เป็นความหวังนะนะ
0: เนี่ยก็บอกว่าผิดพลาดเรื่องเอกสารเนี่ยหายไปทั้งยวงเลยลืมส่งเข้าสู่ระบบที่พักนะครับคือเมื่อคืนนี้กันต้มมาม่ารับประทานกันอุตลุดไปหมดเลยอ๋อ
1: เหรอฮะ
0: ดีนะเอาหม้อไป
1: เล่นอาหารญี่ปุ่นเลยนะฮะดั้งเดิมนะครับ
0: ครับ
1: โอเคว
0: ันนี้เนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นออกมายืดเส้นยืดสายกันแล้วนะบนดาดฟ้าเรือนั่นแหละ
1: เหรอ
0: นะครับทั้งทีมชายทีมหญิง
1: ครับครับ
0: ก็โอ้โหการเตรียมตัวก็เรียกอะไรไม่ได้พักไปวันนึงอ่ะเต็
1: ม
0: ๆเหนื่อยนะพี่ไปนอนอยู่นั่นนะ
1: ใช่
0: มันล้า
1: โอเคนะส่วนฟุตบอลของเรานะครับหลังจากเก็บ3แต้มแล้วนะครับนะก็เตรียมสำหรับนัดที่2กับฮ่องกงนะครับวันที่20 กันยายนนะฮะบ่าย2 โมงเช่นเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทางคุณยศกรบุรพาเนี่ยแกขออนุญาตนะครับเดินสายบินกลับนะของถึงเมืองไทยยัง
0: น่าจะถึงแล้วมั้ง
1: เนาะคือวันอาทิตย์นี้บุชนรีต้นสังกัดนะครับก็จะมีบิ๊กแมตช์กับบุรีรัมย
0: ์
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยอยากจะให้คุณยศกรเนี่ยนะครับช่วยกลับมาช่วยทีมหน่อยนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าพอเตะวันอาทิตย์ปุ๊บบินต่อเลยนะฮะ
0: ก็กลับไปทันนัดสุดท้ายเจอญี่ปุ่น
1: เ
0: พราะว่านัดที่เราเจอฮ่องกงนี่ก็วันอาทิตย์เหมือนกัน
1: แต่จะเตะเจอฮ่องกงก่อนนะ
0: โอ้ยไม่ได้ดิพี่ชลบุรีก็แมตช์สำคัญ
1: ฮ่องกงก็สำคัญนะ
0: ชลบุรีก็แมตช์สำคัญเจอบุรีรัมย์แล้วก็เตะวันเดียววันเดะเลย
1: ใช
0: ่ก็เขามีสิทธิ์ไม่ปล่อยอ่ะเขามีสิทธิ์ไม่ปล่อย
1: แต่ว่าให้มาก็ต้องแตงกิ้วใช่ไห
0: มให้มาเล่นนี่ก็เฮงแล้วผมว่านะ
1: ถือว่าบุญเลยใช่ไหม
0: ก
1: ็ถือว่าผู้ร่วมบุญหัว
0: ก็ช่วยแล้วอ่ะก็ว่างั้นก็ช่วยแล้ว
1: เออก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับก็ถือว่าช่วยเต็มที่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าก็ยังดีกว่า4 ปีที่แล้วนะ
0: เออยังไงก็ช่วยจัดรถไปรับไปส่งน้องมันหน่อยนะ
1: ใช
0: ่วันนั้นที่แข่งเสร็จเด็ดน้องวิ่งมาขึ้นรถขับไปแน่ใจขับเองมันน่าจะขับเอง
1: ม
0: ันขึ้นรถขับเอาไว้ด้วย
1: โอ้โ
0: หแทนที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาหน่อย
1: ก็ถือว่ายศกรบุรพาก็เป็นศูนย์หน้านะครับที่ช่วยทีมชาติไทยชุดนี้ได้ดีมากนะครับ
0: ครับ
1: อนาคตก็คงเป็นการวางสำคัญชุดใหญ่ได้ไม่ยากนะครับ
0: ก็ตัวหลักแน่อนาคตเนี่ยตัวหลักทีมชาติแน่
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: แม่แล้วชุดนี้เนี่ยเล่นอย่างนี้เนี่ยมองไกลถึงติดเหรียญแล้วนะยอง
0: นะเอางั้นเลยเหร
1: อจุดนี้ดีหมิงชอบในคำว่าสปิริตไม่ยอมแพ้เนี่ยเห็นมากับตาหลายครั้งละ2 ครั้งอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ นะ
0: ของเรานี
1: ่ฝากหน่อยแอนโทนี่ภูมิใจไทย
0: เกี่ยวอะไร
1: ก็ให้ชุดใหญ่ของแกเนี่ยนะครับทำให้ประทับใจแบบชุดนี้หน่อยใช่ไหม
0: เดี๋ยวลองดูนี่ไงฟีฟ่าอาเซียนนี้ไม่ถึง10วันแล้วนะ
1: เริ่มแล้วนะเป็นไงโยงมาหน่อยที่เห็นบอกยังไม่มีคนซื้อลิขสิทธิ์นะ
0: ยังสิแพง
1: เขาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับ
0: ซื้อแบบเอ็กซ์คลูซีฟนี่เขาลงมาล้านเหรียญนะก็บอกว่าลงมาเหลือ2ล้านเหรียญแล้ว
1: เขา
0: แต่ก็ยังแพงอยู่ดี60กว่าล้านใครจะซื้อแล้วคนไทยก็ดูกี่แมตช์แหละดูก็ดูกันแค่ไทย4แมตช์นี่แหละ60ล้าน
1: มีบิ๊กแมตช์ก็เจอเวียดนามใช่ไหมฮะ
0: เดี๋ยวไทยเจออะไรเจอปากีผมเผลอๆผมยังไม่ดูไทยเจอปากี
1: ครับผม
0: ก็นั่นแหละครับก็ลงมาเหลือ2ล้านแต่ถ้าเป็นนอนเอ็กซ์คลูซีฟนี่มันล้านเดียวนะก็30กว่าล้านบาทแต่ก็ยังไม่มีคนซื้ออยู่ดี
1: เห็นว่ามาดับแปลงนะครับนนท์พันธ์ล่ำซำท่านนายกได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีนะครับคุณสุรศักดิ์นะฮะพันเจริญวรกุลนะครับก็ขอความอนุเคราะห์ในหารือแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ
0: ครับก็เคยพูดไว้ไงใช่ไหม
1: จะไหวไหมเนี่ยกองทุนก็ไม่ค่อยจะมีเงินแล้วเนี่ยส่งนักกีฬาไทยไปก็เยอะเหลือเกิน
0: เออ
1: นะ
0: ก็ไม่รู้อ่ะกระดันเคยพูดไว้แล้วไงพี
1: ่
0: ว่าถ้าทีมชาติเตะต้องได้ดูอะไรเงี้ยก็พูดไว้แล้ว
1: ครับครับ
0: ก็ไม่รู้ฮะว่าแต่ผมว่าก็คงยากนะ
1: ยากนะ
0: ที่จะเอางบกองทุนมาซื้ออ
1: ืม
0: อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ณตอนนี้นะเพราะว่ามันกระทันหันมันฉุกเฉิน
1: มันไม่ทันละเมิงเหลือไม่สิบกว่าวันนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็เดี๋ยวปฏิหารมีจริง
0: เหรอ
1: เอาบอลโลกยังได้ดูเลยนะฮะไอ้อย่างนี้โถกระจอกมากเดี๋ยวยั่วๆมาดามแป้งบอกแป้งดึงขนหน้าแข้งมาเลยซื้อเอง
0: โอ้โห
1: โอ้โหเลยโ
0: ยไปหน้าไหว
1: ไม่ได้ไหวนะ
0: ไม่คุ้มทุนอย่างยิ่งครับขาดทุนแน่นอนนะ
1: ใช่ใช่ก็เตรียมใจกันแล้วกันคนไทยนะฮะทำใจไว
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี้ก็เดินทางกันไปเยอะทยอยเดินทางนะครับอย่างแบดมินตันนะแบดมินตันนะครับก็เป็นความหวังน่าดูมากแม่แบดมินตันนี่ต้อง
0: ไปไหม
1: คือตอนนี้ยังหลี่หมิงยังไม่รู้เลยว่าสนามเนี่ยมันกระจัดกระจายกันไกลขนาดไหนอะยองใช่ไหมอ๋อ
0: เออ
1: แล้วก็
0: ก็ต้องไปรอดูก่อนแล้วว่ามันเดินทางยังไงนะ
1: แต่วันนี้เจอโจ้ไทยรัฐหัวหน้าทีมที่จะไปนำหลี่หมิงไปที่นั่นเขาบอกว่าพอไปสนามบินเนี่ยก็ไปทำไอดีการ
0: ์
1: ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีตั๋วรถไฟให้นะแต่มันเป็นรถไฟน่าจะรถไฟปกติอะมั้งคงไม่ใช่รถไฟฟ้าละหยองใช่ไหมชิงกันเซนอะไรเงี้ยมันแพงเกิน
0: อ๋อไม่ได้ข้ามเมืองนี่พี่ชิงกันเซนเออเขาบอกว่าชิงกันเซนเสียตังค์
1: เสียตังค์ใช่ไหม
0: ชิงกันเซนเสียตังค์เพราะว่ารถไฟในเมืองอะฟรี
1: มันมีแข่งม้าด้วยขี่ม้าด้วยที่โตเกียว
0: แข่งขี่ม้านะ
1: อืม
0: ไม่ใช่แข่งสูบอะไรนะ
1: อืมอะไร
0: เนี่ยแข่ง
1: พี่เกียวนะรับผิดชอบเองแล้วยอม
0: ผู้ช
1: า
0: วโ
1: หดก็
0: เห็นมีน้องที่เขาไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้พวกรถไฟรถบัสรถเบนซ์รถเข็นรถไถในเมืองเนี่ยฟรีแต่ว่าชิงกันเซ็นเสียตังค
1: ์
0: เพราะมันข้ามเมือง
1: ชั่วหน่อย
0: มันข้ามเมือง
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยหลี่หมิงเนี่ยต้องระมัดระวังเลยเก็บให้ดีล่าสุดไปดำน้ำชุมพรเนี่ยลืมกระเป๋าสะพาย
0: เอ้า
1: วุ่นวายไปหมดเลยพอเดิมนี่ไม่ค่อยได้ไม่พกแล้วไงกระเป๋าตังค์กระเป๋าสะพายไงนี่พกอย่างนี้กับไอ้บัตรประชาชนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบัตรเครดิตก็อยู่ในมือถือสแกนไปไอ้ห้างสะดวกซื้อก็สแกนนะครับก็เลยไม่พกวันนั้นเนี่ยไปดั้งนึกยังไงไม่รู้หิ้วลงไปแล้วหาไม่เจอติดต่อไปทุกที่ปรากฏว่าไปลืมร้านส้มตำกำลังมึนเลย
0: แล้วมึนนี่คือว่าอนอนน้อยแหละทำงานเยอะ
1: มึนกับการขับรถแล้วก็ไปถึงก็ซอยอะไร
0: ไม่ใช่มึนด้วยเครื่องดื่มอะไรใช่ไหม
1: สี่ขวด
0: โอ้โห
1: สามป่อง
0: น้ำตาลสด
1: แม่ดีว่าเขาโทรมาวันนี้ใครว่าสแกมเมอร์ป่ะ
0: เบอร์แปลกอีก
1: คุณการบูลหรือเปล่าครับ
0: ไม่รับ
1: นะถ้าไปรับนี่ซวยเลยก็บอกใช่คุณการบูลไหมเนี่ย
0: อ้าวนี่เฮียแม่โทรมาแล้ว
1: คุณการบุงลืมกระเป๋าไว้นะโอ้โหดีใจมากเลยมีเงินอยู่4,000
0: โอ้โห
1: นะก็เลยติ๊บเด็กเข้าไป
0: 4,000ติ๊บไป
1: 1,200ให้ไป1,000
0: เด็กบอกอุ้ยไม่เป็นไรค่ะ
1: โอ้เป็นสิ
0: รีบคว้าใส่กระเป๋าเน็บเลย
1: มีดอลลาร์อยู่ด้วยนะดอลลาร์อยู่นะแม่มีดอลลาร์อยู่ประมาณ20ดอล
0: ดอลลาร์นี่เซ็งมากเลยนะเศษเล็กเศษน้อยเขาก็ไม่ให้แลกนะ
1: เออ
0: กลับมาทีไรเนี่ยถ้ามีดอลลาร์แบบเป็นเศษๆเหลือที่ผมนี่เคยไปอเมริกาเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเลยยังไม่ได้พับจนแบงค์เปื่อยหมดแล้ว
1: จะไป
0: ใช้ที่ไหน
1: เอามาให้ลีบิงไป
0: อุ๊ยล่ะ
1: เดี๋ยวอีก2ปี2ปี
0: แลกเป็นเงินไทยได้ไหม
1: 2ปีที่นครลอสแองเจลิส
0: ไปก
1: ็อ้าวเราไปพูดอย่างนั้น
0: ได้ข่าวว่าผมได้ยินคำว่าครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยมาประมาณหลายปีแล้วนะ
1: ไม่เอเชียนเกมครั้งสุดท้ายจะไปทิ้งทวนโอลิมปิกเกม
0: ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวเอากันวันต่อวันเดือนต่อเดือนก่อนดีกว่านายหยองนะตอนนี้กำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษกับ YouTube การ์ตูนอยู
0: ่
1: ภาษาอังกฤษก็ improve มาแล้วนะ
0: เฮ้ย
1: ทีนี้เริ่มฟังเริ่มอะไรเริ่มได้แล้ว
0: better นะ better นะ better แล้วนะ
1: better better เดี๋ยว better
0: better
1: better คือฟังอย่างเดียวโดยที่ฟังอย่างเดียวมันสำคัญด้วยมันต้องพูดด้วยนะ
0: พูดสิ
1: เขาบอกว่าต้องหูต้องแข็งแรงเพราะว่าฟังบางทีภาษาอังกฤษมันพูดนะต้องฟังบ่อยๆถ
0: ึ
1: งจะคุ้นชินนะครับ
0: มันต้องเอาชนิดที่ว่าเรานึกเป็นภาษาอังกฤษได
1: ้
0: ไม่ต้องแบบว่าไทยนึกเป็นภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยยังโอ้สื่อสารลำบาก
1: คือต้องฟังแล้วสามารถแปลมันรู้ได้เลยว่านี่แปลว่าอะไรนะคือต้องฟังบ่อยๆเขาบอกว่าต้องให้หูแข็งแรงหูแข็งแรง
0: ครับ
1: หูแข็งแรงก็ต้องฟังบ่อย
0: ๆตอนไปบนโลกเนี่ยพอจะเวลาจะเข้าไปสัมภาษณ์พวกฝรั่งทีนะต้องยืนจ้องก่อนนะผมเรียงประโยคก่อนเอ๊ะเราจะถามมันว่าอะไรบ้างวะประโยคแรกเนี่ยเลี้ยงก่อนเอ๊ะแกมมาถูกไหมวะ
1: เออไม่ต้องแกมโบแกมมาหรอก
0: ตอนแรกเก่งไงไปใหม่ๆจะเข้าไปตามมันเนี่ยโอ้เขินมันน่าดูเลยนะพูดผิดพูดถูกไปมันฮะมาทีนี้เราเสียความมั่นใจเลยนะมันฮะมาทีเนี่ยอ๋อ
1: ถอยกรูดเลยถอยกรูดแต่ญี่ปุ่นนี่ลิบิงชอบอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยพูดอังกฤษไม่ค่อยได
0: ้
1: นะแต่ยุคใหม่เนี่ยอาจจะดีขึ้นละโอ้โหเดินไล่เตะรอบไปตีเลยแต่ถ้าเจอสำเนียงดีๆกลับมานี่เราปุ๊บเลี้ยวเลย
0: แต่ถ้าอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวฮะแอปช่วยท่านได
1: ้
0: โอ้โหพูดใส่แอปไปดิปรอเลย
1: ครับครับ
0: สบายสบาย
1: โอเคนะจ๊ะ
0: อ้าวญี่ปุ่นจบแล้วนะ
1: อืม
0: ก็เจอเวียดนามก็
1: เท่าไหร
0: ่กลัวเราจะน้อยหน้าไทยแปดศูนย
1: ์เอาละครับแสดงว่า
0: เอากันเดะ
1: สูสีกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ไทยกับเวียดนาม
0: ส่วนเมียนมาก็แพ้เกาหลีเหนือไป8-0เหมือนกัน
1: โอ้โหทำไมมันโหดอย่างนี้นะพวกนี้ตีเตะนี่ไม่มีปัญญาบัญญังเลย
0: ครับ
1: กับไม่กล้าเจ้าตัวสำรองลงบ้างเลยนะ
0: ก็ต้องเอาไว้ก่อนนะเอาเข้ารอบ2นัดแรกไว้ก่อนชัวร์ๆนัด3ไว้พักตัวได
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างนี้นะ
1: น
0: ี
1: ่
0: จริงๆเนี่ยวันนี้นี่ผมยิ่งไปภาคเองนี่ยิ่งเสียดายนะจริงๆอ่ะวันเนี้ยมันเกมมันดีกว่านิดๆด้วยซ้ำนะ
1: เ
0: พียงแต่ว่าสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายของชนิดเตเปเขามีวิธีการหลากหลายกว่าเรา
1: โอ้รูปร่างอะไรเขาก็ดีกว่านะสรีระสูงใหญ่แข็งแรงไหม
0: ไม่นะพี
1: ่เอ้า
0: ผมกองหน้าตัวเปียกเดียวเอง
1: เออ
0: แต่ว่าตัวมิดฟิลด์สูงหน่อยแล้วก็มีตัวโอนจากญี่ปุ่นมาด้วยนะญี่ปุ่นโอนสัญชาติมา2คน
1: เอ้า
0: ของเจนิสไทเปอ่ะ
1: เออ
0: แล้วเป็นตัวแบบโอ้โหตัวจัดจ้านได้ด้วยไอตัวมิดฟิลด์ตัวทำเกมก็ไอ
1: ้ใช่ๆ
0: มีมาโฮทานากะแล้วก็เป็นคนยิงใส่เรานี่แหละ
1: คือเรื่องการโอนสัญชาตินะจริงๆเราต้องเปิดกว้างนะเปิดใจนะ
0: ครับ
1: เขาทำกันทั่วโลกอ่ะเขามันก็เป็นเรื่องปกติละเพราะฉะนั้นด้วยความที่กฎหมายไทยเรื่องการโอนสัญชาติมันยังล้าหลังมากมันยัง
0: ยากมาก
1: ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปแข่งกับนักกีฬาโอนสัญชาติเนี่ยอย่าไปแนบแนมอย่าไปพูดในประเด็นนี้ล่ะไม่ต้องไปพูดทำของร้อยดีที่สุดใช่ไหม
0: ครับ
1: คือหลิงหมิงก็ไม่ค่อยสบายใจฟังอาจารย์หลังชาญวิพลชีวินไปพูดถึงเวียดนามอ่ะว่าเป็นเวียดนามพลัสอะไรเงี้ยเขาโอนสัญชาติแล้วเขาจะภูมิใจอะไรโอ้ยอย่าไปพูดนะนะ
0: คือถ้าเราจะไม่ทำก็ไม่ต้องไปพูดถึงเขา
1: เอออ
0: ะไรงี้ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าคือเขาทำกันแล้วไงแต่เราทำไม่ได้ไงเพราะกฎหมายเรามันอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าทำได้เราก็ทำอยู่แล้วแหละใช่ไหมไม่ต้องมาลีลาทำเป็นโอ้โห
0: ช่วงที่อาเซียนคัพจบใหม่ๆวันงานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวไทยลีกนะ
1: ครับ
0: มาดามแป้งก็ไปใช่ไหมก็มีคนถามเรื่องนี้เหมือนกันนะพี
1: ่คือมันคือด้วยกฎหมายอ่ะบ้านเราโอนสัญชาติเนี่ยมันยากมากมันไม่ได้มีความรวดเร็วภายในปี2ปีที่คุณจะทำได้ไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามเรื่องนี้เลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าไม่แก้กฎหมายนะครับ
0: แต่ว่าเห็นเหมือนกับว่าแนวทางเขาก็ไม่อินกับทางนี้อยู่แล้วด้วยนะทางสมาคมเขาก็เลือกใช้ลูกครึ่ง
1: เอาหน้าแม่ถ้ามันทำได้ง่ายเนี่ยยังไงถ้าเอาคนเก่งมาอยู่แล้วเขามีใจเนี่ย มันได้ประโยชน์อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่ต้องมาทำลีลาหรอกไม่รำคาญ
0: อ้าวใจเย็นๆเดี๋
1: ย
0: วขึ้นทำไมเนี่ย
1: ของขึ้นง่ายนะ
0: ขึ้นทำไมเนี่ย
1: กระเป๋าตังค์ก็หาย
0: ละ
1: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดนไปเกือบหมื่นเซ็งมากเลย
0: ของมันต้องทำน่ะ
1: ไปเติมน้ำขับรถกันเนี่ยไม่ก็ขึ้นรถกันไหนเนี่ย
0: น้ำมันไม่เติม
1: น้ำมันดิแดงทุกคันเลยที่มีอะไรกันเนี่ยแม้แต่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะ
0: ล่ะพี่เขาบอกต่างคนต่างใช้ไปเลยไม่ต้องมาใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยรับผิดชอบ
1: โดนด่าอีกดิ
0: ล่ะไม่ได้อีกอ่ะ
1: หัวหน้าครอบครัวจ้ะอ่ะหิวข้าวละพูดถึงแล้วก็เรื่องบอลเนี่ยเห็นมีประเด็นเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าผลบีจีปทุมนะครับไปไล่เจ้า
0: พอ
1: ไลออนซิตี้นะฮะ
0: ครับ
1: เนี่ย
0: 1-1
1: ไม่ใช่ซิตี้ไลออนนะฮะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: เดอะแมนซิตี้ไลออน
0: ไลออนซิตี้เซลเลอร์
1: 1-1นะ
0: ครับ
1: พอใจไหม
0: เพิ่งจบไปเมื่อกี้เอง
1: ใช่ๆพอใจไหม
0: พอใจไหมก็
1: ได
0: ้ไม่รู้สิฮะสตาร์ทเกมแรกมีแต้มก็โอเคแล้วมั้ง
1: ไปเล่นนอกบ้านด้วยใช่ไหม
0: แต่แหมมันทีมสิงคโปร์เนาะ
1: ครับเอา
0: ไทยเนี่ยมันก็มักจะมองแบบว่าเออเราเหนือกว่า
1: ไม่ได้เหนือกว่าเยอะนะไปเยือนด้วยนะใช่ไหมฮะ
0: แต่วันนี้เขาก็เป็นทีมมหาอำนาจใหม่ของเอชลีกแล้วซิตี้เซลเลอร์ช่วงหลังเขาก็จองแชมป์เอชลีกมาแบบต่อเนื่อง2ปีติดแล้วมั้งแชมป์
1: กราบ
0: แล้วก็เขาก็มีตังในการเสริมทงเสริมทัพอะไรก็ว่ากันไปนะครับเห็นวันนี้เนี่ยบีจีก็ไทยคอนเนคชั่นนะชนะทิพย์จ่ายปฏิกยิง
1: ครับผม
0: เนี่ยปฏิกช่วงหลังนี่ดีนะ
1: ดีวันเมื่อวันคืนใช่ไหม
0: เมื่อวันเสาร์เนี่ยที่บีจีคือจับกว่าจะชนะราศีสไลเนี่ยปฏิกลงมาครึ่งหลังนี่เกมดีขึ้นเลยนะมีลูกกระชากลากเลื้อยเข้าไปเปิดอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เออจริงๆเนี่ยใช้ไปเลยก็ได้ปฏิกเนี่ยไม่ต้องไปอะไรตัวนอกมากแล้วหรอกบางครั้งบอกว่าแฟนบอลบีจีบอกโอ้โหบีจีนี่บางปีนี่ตัวไทยแบกตัวนอกนะ
1: รอ
0: โอ้งงไปหมดเลยแทนที่ยามเข้ามาช่วยกัน
1: ก็ปีนี้ดอกก็ใช้ได้ใช่ไหม
0: ก็โอ้โห
1: ก็อย่างนั้น
0: นะนัดกาลาซีสไลด์ด่ากันเละเลยถ้าไม่ยิงประตูชัยนี่นะโอ้ยับกว่าเดิ
1: ม
0: เจ้ามักโน
1: ่ครับครับไอ้เมื่อกี้เห็นแวบๆนะปาร์คฮังซอใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณฟลุกเนี่ยแกไปโพสอะไรกับปาร์คฮังซอหัวร้อนอะไรอ่ะนะ
0: ก็ปากคังซอเมื่อวานแกเสมอนครปฐมมั้งแล้วก็ลูกทีมแกโดนใบแดงสองเหลืองหน
1: ้
0: าแกแล้วแกก็บอกว่าโอ้รู้แหละว่าทำไมไทยแพ้เวียดนามบ่อยช่วงหลัง
1: รอแกพูดอย่างนี้เลย
0: พูดจริงเปล่าไม่รู้นะผมไม่เห็นแกตอนแถลงข่าวนะไม่แน่ใจแต่ว่าหลายเพจลงเป็นโค้ชคำพูดประมาณนั้นนะแล้วก็มีประโยคเดียวนั่นแหละ
1: ครับครับ
0: แต่คือไม่รู้จะพูดไม่รู้แกพูดตอนไหน
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ว่าบุคลิกของคุณปาร์คฮังซอเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ถูกคุมทีมชาติเกาหลีใต
0: ้
1: โอ้โหแกคือสไตล์เกาหลีอะยุคเก่าอะถ้าตบได้แกคงตบละ
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดประเด็นนี้นะครับ
0: ผมไม่อยากเชื่อว่าแกจะพูดในการแถลงหลังเกมนะผมว่า คือไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าให้เดาเนี่ยแกจะพูดแบบหลังไมค์อ่ะไม่เป็นทางการ
1: ครับ
0: แต่ว่าก
1: ็พูดอย่างนี้นี่โด

0: นนะ
1: เออ
0: ลงโทษนะ
1: เพราะว่ามันแหมทำงานอยู่ในไทยเนี่ยอย่างอะไรอย่างขนาดนั้น
0: ครับครับ
1: นะครับก็ผมว่าก็น่าจะพูดแบบพูดกับลูกเจ้าหน้าที่ทีมพูดกับอะไรเงี้ยแล้วมันมีคนได้ยินอะไรอย่างนี้เปล่าไม่รู้นะ
0: ใช่
1: แต่ว่าหรือว่าพูดแถลงหลังเกมก็ไม่รู้เพราะผมยังไม่ได้ไปดู
0: แกก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับ
1: ทีนี้คุณฟลุ๊กแกก็ไอ้นี่สิ
0: คือในลีก2มันไม่มี VAR นะธรรมดามี VAR นี่ก็ยังจะแย่อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นต้องระวัง
1: คุณฟลุ๊กแกได้ยินแกก็ขึ้นดิบอกไปเวียดนามบ่อยปีแล้วนี่ราชบุรีเขียนนำดินตกรอบนะก็ชนะบ่อยนะชนะทีมจากเวียดนามบ่อยนะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็แกก็สวน
0: ย้ายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะไหม
1: แต่ผมก็สีสันแหละไม่ได้ถึงขนาดที่จะบอกโอ้โห
0: ไม่ใช่เรื่อง
1: จวกกันผ่านสื่ออะไร
0: ครับไม่คืออย่างเสียฟุกเนี่ยเขาเป็นหนึ่งประธานสโมสรราชบุรีก็ไม่จำเป็นต้องออกมาในมุมริมิงนะใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่หนึ่งสิงห์วังชาเราเป็นระดับประธานสโมสรนะใช่ไหมแต่เขาก็นิ่มๆ นะนะเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่ายองประเด็นนี
1: ้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ
0: ธรรมดานะ
1: ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าเป็นเมืองนอกกุนซือเมืองนอกเขาก็ด่าอย
0: ่
1: างนี้เลยเขาก็แขวะกันไปแขวะกันมาอย่างนี้แหละ
0: ก็ตอนนี้สีสันของลีก2เนี่ยนอกจากกาญจนบุรีแล้วผลงานดีไหมยอง
1: นัดล่าสุดเสมอ
0: นัดแรก
1: จำไม่ได้แล้ว
0: ลองดูไว้หน่อยแต่เพราะว่าเมืองทองเนี่ยยิมิงก็เชียร์อยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับก็สตาร์ทไป3นัดมี4คะแนนนะครับก็ยังอยู่อันดับ10ของตารางนะครับ
1: พลังการเหรอพลังการ3เกมชนะ1เสมอ25แต้ม
0: 5คะแนน5คะแนน
1: มีไม่มีทีมไหนชนะรวดเลยนะที2เนี่ย มีที่ชนะ2นัดนี่ก็4ทีมพีทีสตูล
0: ครับ
1: บ้านพออสมยศผมนี่แหละ
0: สตูลนี
1: ่พี่แมวอยู่สตูลปะ
0: ชนะเมืองทองอยู่
1: นะ
0: สตูลนี่เมืองน่าเที่ยวนะเมืองเล็ก
1: ๆ
0: ดินทะเลนะครับของอันดามันนะครับถ้าใครไปหาดย่อยเนี่ยแล้วก็แวะไปได้วันก่อนหลีบิงไปนอนท่าเรือปากบาลาวิวสวยมากจะเห็นเกาะตะลูเตานะฮะแล้วก็มีไปเดินเรียบหน้าผาภูเขาอะแล้วก็ด้านซ้ายไปทะเลเขาก็ทำบันไดทำสะพานเดินออกกำลังกายแล้วเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะข้ามการเวลา
1: โ
0: อ้นะเพราะว่าไอ้หน้าผานี่มันก็จะเป็นพวกสัตว์ดึกดำบรรพ์ใกล้ๆหอยเหยอะไรเงี้ยไปดู
1: ครับ
0: แล้วก็อินกันนะครับก็แนะนำไปสตูลนะไปเที่ยวบ้างเมืองเล็กๆน้อยๆเนี่ยนายอง
1: เมืองรองเมืองรอง
0: เดลีมิงเนี่ยมีโปรแกรมปลายปีนี้จะไปเที่ยวกับครอบครัวก็ตอนแรกเขาบอกจะไปเชียงใหม่เชียงรายเราบอกเฮ้ยไม่เอาเบื่อละไปแถวอีสานดีกว่
1: า
0: พวกอุดรอุบลนะครับนครพนมแล้วก็บ้านพอทรงมุกดาหารเรียบทางแม่น้ำโขงสวยนะครับ
1: ครับ
0: นะไปเที่ยวกันนะ
1: เออเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรกันอยู่นะ
0: เรื่องอันนี้ไงกาญจนบุรี
1: อ๋อจะบอกว่าที่ชนะ2เกมเนี่ยมีสตูลมีขอนแก่นแก่นยูไนเต็ดเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็ปอลิเทโลนะครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนเมืองทองนี่ชนะ1เสมอ1แพ้1เมืองทองเนี่ย
0: เพิ่งไปแพ้สตูลมา
1: ก็เรียกว่าอะไรโล่งใจไปได้พอสมควรเพราะว่าฟีฟ่าปลดบล็อกไปแล้วเรื่องเรียนนักเตะใหม
0: ่เรื่องใจกงใจเงินด้วยค้างเงินใช่ไหม
1: จริงๆคือเมืองทองอ่ะเคลียร์ไปแล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวนักเตะอ่ะมันไม่แจ้งที่รับตังค์ไปแล้วมันยังไม่ได้แจ้งฟีฟ่า
0: ไม่ไปบอกไม่ไปบอกว่าเคลียร์แล้ว
1: แล้วมันก็ปลดไม่ทัน2เกมแรกไงแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเคลียร์เรียบร้อยลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้
0: ทำดีๆหน่อยนะเมืองทองนะกลับมาได้นะครับแต่ว่าอู่ก็เข้มข้นทุกทีมนะ
1: มีประกรณ์เปรมพักไปมีเจริญศักดิ์วงกรมีเสรีมัมบ้ามีลิวันดิมโยลูกชายลิวันโดนะ
0: รอ
1: โอ้
0: โห
1: ปีแล้วมันอยู่แบงคอกไม่ได้เล่นเลย
0: อืม
1: ไม่ได้เล่นเลยมีไปหน่อยเดียวเอง
0: ปรเมศวร์อาวิไร
1: ยังเจ็บอยู่
0: เจริญศักดิ์วงกร
1: แล้วก็ล่าสุดนี้สุดจะได้มิดฟิลด์ ทีมชุดของโค้ชโบ้อ่ะไอ้กาก้าพิชยาคงศรีไป
0: นี่เสียดายคคณะนะ
1: พิชยาคงศรีนี่หลานตาของพี่หล่อนะ
0: หล่อเรด้า
1: พี่ชัยคงศรี
0: ครับ
1: หลานตาหลานตา
0: อืม
1: นะครับก็ตลาดมันปิดไปเมื่อวานนี้สำหรับไทยลีกในการลงทะเบียนนักเตะ
0: ครับ
1: นะครับเมืองทองก็ฟื้นขึ้นมาหลังจาก2นัดก่อนหน้านี้นี่นัด1สำรอง5คนประตู2หรือเอาฟิลเปลี่ยน3คนอีกนัดหรือเอาฟิลเปลี่ยน4คนแล้วก็มาล่าสุดเก็บไปอีก1อีกและตัวที่เก็บเนี่ยคือทีกวินจันทร์ศรีเนี่ยตัวเอเชียนเกมด้วยนะจริงๆต้องบินไปญี่ปุ่นเก็บไม่ได้ไปแล้ว
0: นี่ก็เอาใจช่วยอยู่เพราะว่าอิเลนพยองในยุครุ่งเรืองเนี่ยแม่ตอนนี้ก็ไม่อยากเชื่อนะมันก็แต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาแหละ
1: นะครับที่มีปัญหาเรื่องเงินนี่ครับเป็นจะเป็นอย่างนี
0: ้โอ้มันก็ต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับต้องแก้ไขมันเขาเรียกว่าสภาพ
1: ทำไงดี
0: ขวัญกำลังใจอันนี้สำคัญนะถ้าบัดบางทีเหมือนกับเราทำงานอ่ะเงินเดือนมันไม่ออกช้านี่มันก็สมาธิในการที่จะฝึกซ้อมหรือจะมุ่งมั่นกับการแข่งขันเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: อืม
1: จะทำไงดีก็ต้องหาสปอนเซอร
0: ์ก็ต้องเอาถ้าจะสู้อ่ะมันก็ต้องมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรมากมายเท่ากับคุณก็ต้องทำทุกอย่าง
1: แบ่งสินทรัพย์เป็นทุน
0: ได้ไหมเออก็ต้องทำอ่ะก็ต้องทำอ่ะนะฮะ
1: เอออ่ะแต่47แล้วพี
0: ่อ้าวเร็วเหลือเกินก็อย่าลืม SMS มานะฮะ4689899นะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวเปิดนิดนึงนะครับก็บุญญาแนวตาจระเข้ไม่ได้เอาแว่นมาด้วยนะครับก็เพิ่งจัด CSR นะครับดำน้ำเก็บขยะนะฮะแล้วก็ตัดอวนแม่ตอนลงไปตัดอวนเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าแบบตัดกันเป็นพิธีหยองแต่ทีมงานลงไปเนี่ยโอ้โหกำลังมันเลยมันตัดแล้วมันดึงมันไม่หมดสักทีนะช่วยกันโอ้จนน้ำนี่ขุ่นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ก้าวสู่อีกระดับของอุตสาหกรรมการก่อสร้างจระเข้คอร์ปอเรชั่นนะครับก็จะสร้างพันธมิตรทางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโซลูชันเพื่อความยั่งยืนด้วยการผสานจุดแข็งจากความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ของจระเข้และนวัตกรรมนะครับพอลิเมอร์นะฮะระดับโลกนะครับนี่ก็เกิดเป็นพลังงานขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างสรรค์วัสดุก่อสร้างที่เปี่ยมประสิทธิภาพและรักโลกเพื่อวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยสร้างวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืนกว่านะครับเรารั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการทุกจุดทั่วบ้านคุณครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: ัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: ช่วงที่2นะครับนินทากีฬาโลกนี่ SMS มาบอกเมื่อตอนเที่ยงฟังแล้วอารมณ์เสียมากๆติดๆขัด
1: ๆ
0: ปิดไม่ฟังเลย
1: อ้าว
0: ก็ขออภัยครับวันนี้หลิมิงก็ไปให้เขาดูละว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเคว้งเนี่ย
1: เอาใจเย็นๆ
0: มือถือเลย
1: โทรศัพท์เหรอ
0: ซื้อไอ้นี้ดีกว่า iPhone รุ่นใหม่เลย
1: เครื่อง 40,000 เท่านั้นเอง
0: โอ้โห วันนี้ไปหามือ2สำรองมาจะไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: มันต้องเผื่อไงโทรศัพท์มีปัญหา
1: เออเผื่อพี่ต้องไลฟ์ไงอันหนึ่งไลฟ์อันหนึ่งอ่านข้อความนี่
0: ไงใช่แล้วก็เคยมีสำรองอยู่ไงเครื่องเก่าคุณมาริเนี่ยแกเครื่องเสียไงเราก็เออจะไปขายแกก็ให้ไปเลย
1: โอ้โหจะขาย
0: เอ้าของหมื่นกว่าบาทนะแกไปซื้อนี่ไปขายมือสองได้ก็ต้องมี 3-4 พันนะ
1: เออ
0: เออทีนี้ก็ให้ไปเลยกะว่าจะขาย 2,000 แล้วแรกให้แกปุ๊บแกกลับพม่าเฉยเลยเอาไปด้วยเลยแม่
1: เรียบร้อย
0: ดูดีให้ยืมดีกว่านะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเอ้ากระเป๋าตังค์ก็หายโทรศัพท์ก็ไวรัสจะพลาดจะกิน
1: เอาพี่กำลังจะไปงานใหญ่พี่ต้องคึกเหิมเลยฮะ
0: โอ้แล้วต้องไปลงทุนซื้ออีกวันนี
1: ้เออ
0: บอกน้องเอารุ่นที่ถูกที่สุดเลยก็จะมีประมาณ 3,700 3,800
1: ครับ
0: บอกให้มันดีกว่านี้หน่อยดิ
1: เอาก็เนี่ยถูกสุดนะครับพี่บอกถูกสุด
0: มี 4,900 แพงอีก200
1: ครับ
0: นะซื้อมาก็ติดไว้เป็นสำรองนะใช่ไหมยอง
1: เผื่อไหนๆก็ได้ไปตั้งหลายซิมแล้ว
0: แล้วรู้ได้ไงรู้ได้ไง
1: โอ้โห
0: แล้วถ้า99ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยฮะว่าจะยังไงให้หลีมีรายงานเนี่ยเห็นโฆษณาก็เข้ามาเยอะนะ
1: ไอ้เนมก็ไปมั้งก็ให้เนม
0: ยอมเอ๊กะจะไม่มีจ็อบเลยเนี่ย
1: เขาก็ต้องคนในหรือคนใดครับถือว่าทำงานให้องค์กรไงต้องไม่ได้นะ
0: อย่างน้อยโดยหลีมิงต้องเป็นสีสันหน่
1: อ
0: ยพอทรงนี่แกก็กันก็กักหน้าดูเลย
1: เอาน
0: ะไม่เป็นไรตอนเที่ยงมีนะจะฟังกันตอนเที่ยงกันแล้วกัน
1: เออ
0: ครับอับมาเรื่องอื่นต่อเป็นไงเทคบอลได้ยังผล
1: ผมเห็นแต่ของผู้ชายนะของชายคู่
0: อืม
1: ไปไหนแล้ววะเปิดไว้เมื่อกี้อ่ะอ๋อนี่นัด2แล้วเหรอ
0: ครับ
1: ก็ชนะอินโดนีเซียไปนะครับคุณสรศักดิ์เทาสิริคุณจิรติจันเลียงจันเสียงเนี่ยนะชนะไป2เซตรวดนะครับ12ต่อ3แล้ว12ต่อ0ชนะ2นัดรวดหลังจากนัดแรกชนะฟิลิปปินส์มา
0: เหรอๆ
1: นะครับ
0: โอ้
1: เทคบอลนี่ประเภทคู่นี่น่าจะนิ่มๆอุ๊ย
0: เ
1: พราะว่าแชมป์โลกกันคนละหนุบคนละหนับ
0: มีคนเขียนข่าวประชาสัมพันธ์แล้วยัง
1: นะโอ้โหเอาเทคบอลด้วยอ่ะ
0: โอ้พี่ตีเนี่ยพี่ตีคุณปีชาภูริวัฒนกิจเนี่ย
1: ครับ
0: แกทำประชาสัมพันธ์ไอ้นี่นะฟิล์มโซอินมิ่งนะ
1: เหรอ
0: ส่งข่าวมาด้วยนะให้โจให้เต้ยแม่กอง
1: เป็น
0: ซับนะฮะพี่คอยกระจายข่าว
1: นี่พี่ติดต่อไปเลย
0: อะไร
1: พลตรีหญิงปรียาพัฒน์จรัญพงษ
0: ์เฮ้ยเหรอ
1: นายกสมาคมเทคบอลกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย
0: ท่านไม่เปิดตัวเลยอ่ะ
1: ลองโอ้ยเปิดตัวไปแล้วมีข่าวก่อนหน้าไปก่อนไปเอเจเกมนี่แหละมั้ง
0: มีคนไปทำโครงทำข่าวกันเยอะ
1: เห็นส่งมาอยู่นะนะครับก่อนไปนี่เขามีเปิดตัวสมาคมมีเทคบอลเปิดนายกแล้วก็มีเปิดตัวจดทะเบียนปาเดลไง
0: โ
1: อ้ที่แข่งในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยเนี่ย
0: กราบ
1: นะก็เลยก็เนี่ยแหละลองไปติดต่อดู
0: แล้ววันนี้ก็ติดต่อไปทาง JB แกนสปอร์ตเพราะตอนแรกเนี่ย ก็โทรไปแกบอกเฮ้ยเสื้อไม่รู้จะมีไหมอะไรไหมแม่ลีหมิงก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรบ้างเดี๋ยวพี่ไปดูทางสมาคมมวยก็ขอไปทางพลตำรวจโทชัยวัฒน์ชติมาท่านบอกได้เบาเลยเตรียมไปให้ละพอไปเอาปรากฏว่าเป็นของ FBT
1: เอา
0: คือ FBT เขาสนับสนุนสมาคม
1: ก็เป็นสปอนเซอร์ของสมาคมนะ
0: โอ้เราก็เอา
1: ทำยังไงล่ะตอนนี
0: ้ก็เลยลองแก๊กไลน์กลับไปโอ้อยากจะได้แกนสปอร์ตนะเจมี่บอกโอ้ได้เลยพี่เดี๋ยวหนูจัดหาเอาของคนอื่นมาให้พี่ลีหมิงก่อนเลยไอ้ยาต้องขอบคุณแกนสปอร์ตนะฮะจะได้ใส่เสื้อ
1: ปีนี้ผมอดเลย
0: นะ
1: เออเพราะภาค AS นี่มันไม่ออกหน้าไง
0: อ้าวก็ใส่ได้ก็สดลายไปหน่อย
1: ไม่เป็นไร
0: หน่อย
1: เดี๋ยวผมไปซื้อดีกว่า
0: แล้ว
1: ไอตัวแจ็คเก็ตตัวเดดโดนมากเลยผมชอบ
0: สีชอบใช่ไหมก
1: ็มีตัวเด็กไหม
0: เอาเอาฟรีไปในส่วนลีลาเยอะโอ้จะอุดหนุนเขาก็ครึ่งราคา
1: สวยอ่ะแต่มีส่วนลดไหมฮะ
0: มีครึ่งราคาไป
1: ละโอ้ครึ่งเลยเหรออ
0: ืม
1: เดี๋ยวไปอุดหนุนงานเดี๋ยวไปอุดหนุนงานพี่บีน่ารัก
0: นะครับ
1: แฟนบอลอุทัยธานีนะพี่บีเนี่ย
0: เขาคนอุทัยอ่ะ
1: กับบ้านเขาอยู่ไทย
0: อุทัยนี่ก็สวยเป็นเมืองที่แบบดีมิงเคยไปมาสักสิบกว่าปีละเป็นเมืองผ่านนะ
1: ครับ
0: มันต้องเลี้ยวเข้าไป
1: เวลาผมลงรูปภาคอุทัยเนี่ยแกจะคอมเมนต์มาร อดไหมเก
0: ม
1: แกเชียร์อยู
0: ่นี่พูดถึงเดือนนี้อ่ะเป็นเดือนที่เหตุการณ์นายวันครบรอบ25ปีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่วันนั้นยองอยู่ไหนนายวัน
1: อ๋อวันหมายถึงวันปู๊ดเลยใช่ไหม
0: วันที่ชนอ
1: ่
0: ะ
1: ดูละครอยู
0: ่เอ้าแล้วไง
1: จำได้ว่าเป็นละครพี่แอนดิวเก็กสันกับพี่เจนนี่จับไปขังไว้ในกระท่อมกลางทะเล
0: โอ
1: ้กำลังฉุดกระชากลากถูไปเลย
0: แล้วฝนตก
1: เออแล้วก็พี่แอนดิวเนี่ยกำลังดึงพี่เจนนี่ขึ้นมาแบบเอ๊ะทำไมเธอทำอย่างนี้ปั๊บภาพตัดมา
0: เ
1: ป็นคุณพิษณุนินกัดรายงานว่าขณะนี้มีเหตุด่วนช่องสามนั่นนั้น
0: ครับครับ
1: ขณะนี้มีเหตุด่วนครับมีเครื่องบินชนตึกวัดเชตหลังจากนั้นก็ไม่ต้องดูกันแล้วละคร
0: ลีหมิงมีจำได้มันช่วงค่ำๆอ่ะแล้วก็อยู่ในเพสเซนเตอร์ของซีเกมที่กรุงกัวลาลัมเปอร
1: ์ครับ
0: แล้วอยู่ๆตอนนั้นนักข่าวของห้องเพสเซนเตอร์เนี่ยจะในยุคนั้นมันจะต้องมีนักข่าวกันคึกคัก
1: ใช่ปั
0: จจุบัน
1: โอ้ที่ศูนย์รวม
0: มัน
1: ต้องไม่รวมปิดข่าวกันตอนค่ำๆเนี่ยปิดข่าวเสร็จปั๊บเนี่ยไปไหนก็ไป
0: แล้วลีหมิงก็พิมพ์ข่าวพิมพ์ไปอยู
1: ่
0: แล้วอยู่ๆคนบูเดินพอลีหมิงว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าวะปรากฏว่าเขาลุกเขาฮือไปที่หน้าจ
1: อ
0: ของห้องเพรสเซนเตอร์เนี่ยแล้วมันรายงานสดตอนนั้นชนละ
1: ครับ
0: ชนสองลำละนะครับแล้วก็กลับมาโรงแรมเนี่ยมาดูข่าวเนี่ยไอตอนที่มันถล่มลงมาเนี่ยก็มันมีฝุ่นโ
1: อ
0: ้เป็นคลื่นใหญ่เนี่ยเหมือนในหนังเลยนะมันทำเอฟเฟกต์มันโลกโลกก็เปล่าวะ
1: ผมก็นั่งงงอยู่หน้าจอเลยวันนั้นอะไรวะเนี่ย
0: นะโอ้แล้วมันร้ายมากนะดูสารคดีนี่มันวางแผน
1: คือวันนั้นพี่โจอี้แกเคยเล่าในรายการเนี่ยพี่บอกว่าปิงปองทีมชายอ่ะนานๆจะได้เหรียญทองสี่เกมสักทีกำลังจะไปกินข้าวฉลองกันที่ไอ้ตึกแฟดครับไอ้เปโตนัส
0: ครับ
1: บอกว่าโดนเศษลึกถั่วไม่ต้องไปมันไม่รู้ใครเป็นใครไงพี่ตอนนั้นอะ
0: แล้วการไปตึกแฟดนี่ก็แบบผวากันหมดเลยว่าจะกับมาเป็นเป้าหมาย
1: มันไม่รู้ว่าที่ไหนจะเป็นเป้าหมายบ้างตอนนั้นไม่รู้ใครเป็นใคร
0: กลัวกันไปหมดเลยโอ้โห
1: ก็อยู่กับที่ไปก่อน
0: แล้วมันวางแผนร้ายมากนะมันใช้วิธีแบบคิดได้ยังไงไม่รู้เอาคนเนี่ยไปเรียน
1: แต่ตอนนี้เราต้อง
0: ขับเครื่องบินแล้วก็เอาเครื่องบินเนี่ยมาเป็นขีปนาวุธ
1: นั่นน่ะสิแต่ตอนนี้เราต้องเดี๋ยวไปพักก่อนเพราะว่าจะมาแล้ว
0: โมเพลินเนี่ยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
1: ครับ
10: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
11: สนับสนุนโดย
12: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร

ขณะนี้เวลา20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17 กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา14:25 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75 ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนเมื่อปี2531หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสารพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าส่งใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75 คนมีครูและบุคลากร7 คนองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156 ครัวเรือน900 คนพื้นที่รับประโยชน์200 ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อ้าวช่วงที่2นะมีบอลเมื่อวานนี้เตะกันเยอะไหมบี
2: นะ
1: มีบีเล่นเล่นเล่นบีเมื่อวานบีมันมาจัดกับสมชายได้ไง
2: ใช่
1: เพราะอะไร
2: ก็คิวเขาอยู่แล้ววันพุธ
1: ว
2: ันพุธคิวบีไม่ต้องจ่ายแล้ว
1: งงสับสนแล้วไหวเอ้พวกนี้ทำไมมาจัดแทนใครเอ้ยบีมันมาได้ไงวะม
2: ันต้องได้ลงไปหมดนะ
1: บีมันจัดจันทร์อังคารไม่หรอ
2: จันทร์อังคารพุธ
1: ฮะบีจันทร์อังคารพุธเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: พุธกับพี่สมชายไง
1: โอเคโอเค
2: แต่ส่วนใหญ่วันพุธบางทีแกก็ได้ผมแทนบ้างอะไร
1: อ๋อแกมาเราก็เลยงงเอ้ยบีมันมา
2: อ๋อแกไม่มาไอ้นาเตยส่งนาเตยมา2วันนี่สับขาหลอกแล้ว
1: เออไม่รู้โอ้เตย
2: เป็นไงบ้างอยู่กับนาเตย
1: แล้วก็ข้อมูลก็เริ่มข่าวก็เยอะฮะแค่เป็นข่าวจากเดลินิวนั่นก็เลย
2: เอาก็แง่แกเป็นคนตำอ่ะ
1: เออโอ้แกก็บ่นอุบเลยนะโอ้โหงานเยอะมากเลย
2: ก็ทุกวันนี้คนมันเหลือน้อยไงพี่วิ่งงาน
1: ครับ
2: ทำคลิปก็ทำข่าวก็เขียน
1: โอ้
2: คอลัมน์อะไรอุตลุดไปหมดเลย
1: โอ้โหตายอย่างไรก็ตามก็หนังสือพิมพ์ก็ยังไม่รู้สถานการณ์นะ
2: โอ้
1: นะเพราะว่าดีหมิงว่านักสืบพิมพ์นี่ปีหน้าเนี่ยสักเต็มที่อ่ะปลายปีไม่เกินปลายปีนะเราจะไม่มีนักสืบพิมพ์ให้อ่านแล้วนะบีบีละหยองโอ้จากกระเต้ยก็หยองอยู่นั่นแหละ
2: จากกระเต้ยเรียกหยองจากกระหยองเรียกบีงงไปหมดเลย
1: วิเคราะห์ให้หน่อยคิดอย่างพี่ไหมเพราะพี่คิดว่าหนึ่งเนี่ยเขาจัดจำหน่ายโอ้โหวางทั่วประเทศเนี่ยแล้วมันไม่มีคนซื้อแล้วมันไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยแต่มีคนซื้อเนี่ยอาจจะมีนะแต่มันไม่มีสปอนเซอร์มันก็จะมีแต่รายจ่าย
2: ครับ
1: เหมือนกับเอาแบงค์เนี่ยมาเผาเล่นเลย
2: เขาก็ใช้วิธีลดคนลดจำนวนยอดพิมพ
1: ์
2: ตอนนี้เหลือสักเหลือสักเกิน 20,000
1: ลบต้องขนลดไปเนี่ย
2: จากที่
1: ค่าน้ำมันมันเท่าไหร่วะ
2: ตอนผมเข้าใหม่ๆยอดพิมพ์เป็นเกือบแสน
1: แสนนะเต็มรถ10ล้อ
2: ไทยรัฐเนี่ยแสนกว่านะตอนกว่า 200,000 นะ
1: ครับแล้วก็โฆษณานี่ก็ว่าไทยรัฐเดลินิวนี่ต้องจองเอาเงินสดไปวางล่วงหน้าเป็นเดือนกว่าจะได้ลงนะ
2: โอ้โหแล้วราคานี่มหาโหด
1: ใช่
2: นะควอเตอร์นึงเนี่ยโอ้โห
1: ครับ
2: หลายแสน
1: แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหก็ใจหายเหมือนกันนะ
2: คือในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็แบกกันไปก็เลือดซิบอะนะพี
1: ่
2: แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นอันนี้ผมคิดเองนะไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นธุรกิจกงสี
1: อ
2: ะคือเป็นธุรกิจที่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำมาเนี่ยเขาก็น่าจะอาจจะพยายามยื้อให้ถึงที่สุดอะ
1: ก็
2: เพราะว่ามันก็คงไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนทำเจ๊งในรุ่นเราอะไรเงี้ยนะ
1: ประเด็นคืออีกอันหนึ่งนะดีหมิงก็ยังนึกเลยสมมติกระดาษเนี่ย มันเริ่ม
2: หมดแล้ว
1: ห
2: มดสต็อกแล้ว
1: แล้วจะไปสั่งเนี่ยมันต้องสั่งทีหนึ่งเยอะๆนะ
2: ถูก
1: แล้วมันใครแล้วมันยังไง
2: เมื่อก่อนนี้นะใหม่ๆเนี่ยรถเทเลอร์บรรทุกกระดาษมานะม้วนแบบ
1: เอา
2: หู
1: ก็เคยดีหมิงเคยเดินเข้าไปที่ไทยรัฐอ
2: ่
1: ะโกดังเก็บไอ้นี
2: ่สูงท่วมหัว
1: นั่งสือพิมพ์กระดาษเนี่ยโ
2: อ้โหท่วมหลังคาแล้วก็ม้วนหนึ่งเนี่ย
1: เขาต้องมีสต็อกไง
2: ม้วนหนึ่งเนี่ยเท่าท่อระบายน้ำกทมใหญ่ๆอ่ะม้วนเท่านั้น
1: ใช
2: ่นะครับแล้วก็มาทีงเป็นร้อยม้วนเก็บนะครับนั้นอ่ะ
1: สมัยลิมิงก็ยังทันโทรเลขเครื่องพิมพ์ดีดป๊อกแป๊กแขก
2: แขก
1: นี่ก็เป็นประตูโบราณไปละ
2: เออแขก
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: หมดไปละแขก
2: ไม่มีใช้แล้ว
1: อีกอันนึงที่จะไปก็คือซีล็
2: อ
1: ก
2: แฟกนี่แรกๆผมทันนะผมเข้าเดนิวใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
2: เด็กใหม่ที่เข้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่าง

0: หนึ่งคือทำโปรแกรมถ่ายทอดสดทีวีถ่ายทอดสดกีฬามีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: สองคือรอเช็คผลมวยแล้วก็จะมีเนี่ยแฟกมาทุกวันเลยผลมวยเขียนอ่านออกต้องอ่านไม่ออกมั่ง
1: ใช
0: ่โอ้เมื่อก่อนได้ผลมวยกับหนังสือพิมพ์นี้ไม่ได้เลยนะผิดมานี่ขอขาดบาดตายนะถึงขั้นต้องเขียนรายงาน
1: ไปทำข่าวที่อินชอนครั้งแรกเนี่ย
0: มีไปทำอินชอนเหรอ
1: ไปเซมทำอินชอน
0: 2014เนี่ยนะ
1: ไปปูซานก่อน
0: ปูซาน2002
1: ปูซานก่อนไปปูซานนี่เริ่มอันนี้ละมี Wi-Fi แล้วเว้ยงงเว้ยเฮ้ยเรามันโลเทคเรามันไม่ต้องอะไรเลยว่าต่อยังไงวะเนี่ยมันไม่มีสายพ่วงไปเพิ่งเนี่ยในโอลิมปิกเกมที่ซิดนีย์2000เนี่ยก็จะมีไอ้นี้ละ
0: สายแลน
1: ไอ้โน้ตบุ๊กสมชายสายลมให้มาโอ้โหหนักมาล้มเลย
0: โอ้โหหนางี้เลย
1: แล้วเปิดทีนึงนะกินข้าวหมดไปครึ่งจานแล้ว
0: ยังไม่รูปยังไม่ไปเลยมันสแกนทีละเส้นเนี่ยกว่าจะครบ
1: แล้วพอพิมพ์งานส่งป๊อปนะเซฟเซิร์ฟป๊อปนะต้องสายไปเสียบกับสายโทรศัพท
0: ์สายแลน
1: แล้วก็ต่อปุ๊บปุ๊บแล้วก็เริ่ม
0: โมเด็มตรูตรูด้วย
1: ตอนนั้นต่อติดก็จะเป็นยุคที่ยังเริ่มเข้าสู่ใช้ Wi-Fi ละ
0: ครับ
1: อย่างนั้นไม่นานก็มีทำได้กันยุคทำได้อะยุคทำได
0: ้ตัวแจกไวรัส
1: เออ
0: 4PA แต่เมื่อก่อนคลาสสิกแล้วเขียนข่าวนี่รุ่นผมเนี่ยยังทันรุ่นเก่าๆอย่างพี่มนตรีวีรประวัติที่เทพชัยวิโนไทยอะไรนะ
1: พวกนั้นบางคนพิมพ์ดีไม่เป็นนะต้องเขียนนะ
0: พี่มนตรีนี่เขียนเลย
1: เขียนเนี่ย
0: เขียนแล้วแฝกมาแล้วก็เนี่ยให้ทางนี้นั่งพิมพ์
1: เราต้องมาพิมพ์ต่อ
0: เออพี่มนตรีเนี่ยทุกวันนี้เวลาฝากสังคมแกยังเขียนเออคลาสสิกที่สุดเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวนะ
1: โอเคมีการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าบอร์ดกกท.นี่แหละนะครับมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธาน
0: ครับ
1: มีดร.ก้องศักดิ์ร่วมที่ทำเนียบตึกบัญชาการชั้น 3นะครับทำเนียบรัฐบาลก็ในวาระสำคัญก็มีการทำสัญญาจ้างผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะรองตั๋วนะครับผู้ว่าตั๋ว
0: ต้องเป็นอะไรล่ะบิ๊กตั๋ว
1: ผู้ว่าติ๊กเก็ตนะฮะนะครับแล้วก็มีรองผู้ว่าหญิงคนใหม่ละ
0: นะท่านคือ
1: สมจรดมิ่งขำเลิศมิ่งคำเลิศนะครับขออภัย
0: สมจรด
1: สมจรดสมจรดสมจรดสมจรสละละสะนะฮะ
0: มีดีต้องไอ้นี่แน่เลยสายมู
1: สมจรดสมจรดนะขออภัย
0: สละเป็นกาลกินี
1: ก็จากที่ปรึกษานะครับ
0: ครับ
1: มาเป็นรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาโอ้ย
0: มาแทนมาแทนพี่ตั๋ว
1: นี่นี่รองสมจรดนี่ก็ถ้าแต่งตัวดีๆอายุก็ยังไม่มากนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นสืบไม้สอบรับไม้เป็นผู้ว่าหญิงคนที่สองคุ้มค่ายหัวหมาก
0: อุ้ยโหนี่เอาก่อนเลย
1: แล้วนี่ก็ลีบิงก็เจอบ่อยนะครับแล้วก็เกือบจะได้ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่า 2-3 ปีที่แล้วนะเพราะว่าดร.ก้องศักดิ์ท่านก็สนับสนุนอยู่นะครับนะแต่สุดท้ายก็ไปเป็น
0: นี่
1: เขาเรียกอะไรนะผู้บริหาร
0: พี่ถือว่าออกอาวุธก่อนได้เปรียบใช่ไหม
1: ทำไมจ๊ะ
0: เอาก่อนเลยขึ้นรับตำแหน่งปั๊บที่เอาเลย
1: ครับผมก็คนในวงการกกท.ก็รู้จักกัน
0: รู้กัน
1: เห็นรู้จักกันหมด
0: เห็นฝีไม้ลายมือกันอยู่
1: คร
0: ับ
1: อ่ะก็เรียบร้อยฟุตบอลเมื่อคืนมีอะไรคาราบาวเขาจับติ้วกันไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: ครับ
1: แมนยูก็บายบายไปก่อนละไปไม่ลามาไม่ไหว
0: เวลิกูดเลยนำ 2-0 แพ้นำ 2-0 ที่โอแทฟฟอร์ดแล้วกลับมาแพ้ครั้งแรกในรอบ50ปีเลย140กว่าเกม
1: เ
0: ด้อปกติเนี่ยไม่ค่อยนำ 2-0 เนี่ยไม่ค่อยกลับมาแพ
1: ้
0: กลับมาเสมอยังยาก
1: แต่จริงๆไบรตันก็ไม่ได้ขี้เหลวขี้เหล่นะใช่ไหมพูดกันไป
0: คร
1: ับเอาก็ตอนนี้ไมเคิลคาริกนะครับจิตใจร้อนร้อนหนาวหนาวละนะฮะ
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวส่วนผลการจับสลาก

0: ีทีมลีกรองเข้ามาเนี่ย1 2 3อืมถ้านอริชชนะวันนี้ก็เหลือ4อืมจาก16ครับแต่นอริชไม่น่าชนะแหละดูแล้ว
1: เอ้าแม่ไม่แน่อย่าไปปรามาสแต่แมนซีเล่นดีมากนะฮะนัดที่เจอ10คนเล่นกับแมนยู
0: แต่วันนี้น่าจะเด็กลงแหละดูแล้ว
1: ยังแข็งโป๊กอยู่เลยนะครับ
0: ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีกี่คู่
1: วันนี้เป็นยูโรป้าใช่ไหม
0: เออใช่เมื่อวานก็มียูโรป้าเตะ
1: โอ้โหเตะกันชื่อทีมนี่ก็ไม่น่าสนใจเลย
0: อ้าว
1: นะฮะ
0: มีซันเดอร์แลนด์เตะไปเมื่อวานนี่ไง
1: เออซันเดอร์แลนด์โอ้โหเล่นชนะนะ
0: วันนี้นี่มีคู่น่าดูอย่างเบซิกตัสเจอมักเซยเงี้ยเบซิกตัสนี่ลีกตุรกีหลังๆนี่ไม่รู้เอาตังค์ที่ไหนมาโอ้โหกวาดไปเยอะนะ
1: ครับ
0: ซาร่าอย่างนี้เราไม่รู้ลูกากูเงี้ย
1: เออไปอยู่นู้นหมด
0: เราจะเจอมักเซยแล้วก็มีคริสตัลพาเลซวันนี้จะเจอเลสพอสนานจากโปแลนด์จากโปแลนด์นะครับแล้วก็ยูเวนตุสเจอเอ็นดีซีก็แล้วก็มีบอลมัดของมิเมเลียงนี่บุกไปเยือนเรอัลโซเซียดาดในลาลิก้าสเปน
1: นะครับแฟนแมนยูก็วันอาทิตย์นะเจอฟูแลม 4:30 ลิเวอร์พูลนะฮะต้องชนะแล้วนะครับเจอบอลมัดก็ไม่ได้ง่ายนะฮะนะครับ
0: เดี๋ยวผมย้อนกลับไปเล่นเกมอีกนิดนะพี่มีนักกีฬาถอนเพิ่มนะ
1: เ
0: กือบลืม
1: ใคร
0: วันก่อนนี้อะไรนักเตะนิดลวงข้าวใช่ไหม
1: อ๋อรงข้าว
0: ถอนข้าวถอนไปแล้ววันนี้มีน้องปรีอันขี่ม้า
1: ขี่ม้า
0: น้องปรีอันนี่หลังๆนี่ก็จะได้ยินข่าวเธอบ่อยนะ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: ปรากฏว่าน้องปรีอันชนกพรการุณยทัศน์นะครับถอนตัวเพราะว่า
1: บาดเจ็บ
0: ใช่แต่เป็นม้านะไม่ใช่เธอ
1: ไม่ใช่คนนะ
0: ก่อนหน้านี้เธอเจ็บ
1: เออม้าไม่เจ็บ
0: ทันม้าโอเค
1: พอหายมาปุ๊บ
0: ม้าเจ็บ
1: ม้าเป็นอะไรฮะเจ็บอะไรฮะ
0: เขาบอก
1: เล็บขบเหรอ
0: จะเอาจะเป็นเขาบอกสุขภาพของม้าต้องมาก่อนนี่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าเจ็บอะไร
1: ไม่ผ่านการชั่งน้ำหนักค่าน้ำไม่ผ่าน
0: ไม่ใช่มีชั่งน้ำหนักด้วยอะไม้ม้า
1: เ
0: ออนะก็ปรากฏว่าถอนตัวไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ขี่ม้าก็ยังมีทีมลงแข่งขันนะนะครับแต่ว่าน้องปริยานะถอนไป
1: โอ
0: ้เนี่ยพูดถึงน้ำหนักนี่เดี๋ยวสัปดาห์อีกสัปดาห์กว่าๆนี่ไอ้เพชรโกศลจะไปป้องกันแชมป์อยู่นะตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะ
1: เงียบกริบเลยนะ
0: 108ปอนด์ของ IBF เจอกับมาร์ควิเซเลสของฟิลิปปินส์แต่ว่าไปต่อยที่ญี่ปุ่นต่อยกันที่ชิซูโอกะเมืองที่ไทยเตะบอลตะหญิงบอลหญิงเตะอยู่นี่แหละ
1: เฮ้ยน่าไปดูเว้ยมีตั๋วไหมไอบีการ์ดเข้าได้ไหม
0: เขาบอกว่าชิซูโอกะเนี่ยขับรถมาจากนาโกย่า4ชั่วโมงนะพี
1: ่โอ้โหเหรอมีค่าน้ำมันรถหรือเปล่า
0: ทั้งชิงกันเซ็
1: นค่าเดินทาง
0: เออเอ้าในนี่โมโนแม็กสปอร์ตแต่เท่าสดนะมีถ่ายฟรีทีวีให้ดูนะ
1: ครับครับ
0: มีแชมป์โลกหนึ่งเดียวของไทยนะเวลานี้นะครับเป็นโกศลกรีนสุดายิมไปอยู่ในโปรโมชั่นของญี่ปุ่นครับกรีนสุดานี่ก็ลูกพี่เก่าของไอ้นี่ไงพี่ฮิโรกิอิโอกะ
1: เฮ้ยโอ้ไอเตี้ย
0: ไปเรียกเอากันโอ้สูงโยกเยกเลย
1: เออ
0: ออสอะไรกันอะไรนะเจอนักมวยไทยทีไรโดนต่อยมันเป็นองค์ลูกนี้ไป
1: โงนเงินโงนเงินนะใช่ไหมเขาคงอาจจะคุมน้ำหนักเยอะด้วยมั้ง
0: ไม่รู้เหมือนกันนะครับผอมกระลองกองแก่งแล้วมวยอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ได้ละเพชรโกศลนี่26นะวันที่26เขาบอกตอนนี้เกินอยู่3โล
1: 6-7ปอนด
0: ์ประมาณอาทิตย์กว่า
1: สบายสบาย
0: ตอนนี้ลงรวมหยุดเลิกลงรวมหยุดสต็อปการลงรวมและคุมเข้าสู่โหมดการคุมน้ำหนัก
1: ครับ
0: อย่างเต็มที
1: ่
0: ครับ
1: เรียบร้อยลงรินจีนนะแล้วก็โอ้เอสเอฟเอสเนี่ยช่วยกันมาหน่อยสิครับ วันนี้ทำไมน้อยจังเลย4689899
0: บรรยากาศมันในนี่มีฝนมันตกมันอุ่น
1: เวลาขับรถแล้วก็ไม่มีสมาธิในการส่งข้อความมานะ
0: เออมันอากาศมันน่านอน
1: อ
0: ่ะอึมครึมไปหมดเลยเรายังซึมไปด้วยเลย
1: แต่เดี๋ยวนี้ลีมิงตื่นเช้าขึ้นเพราะว่าต้องเอาเอม่งเนี่ยไปใส่บาตร
0: นะเอาเอม่งใส่ไปในบาตร
1: เออจะให้จะมาใส่บาตรดิไอ้นี่กระซื้อเหลือเกินแล้วพระนี่ก็มาเร็ว
0: ๆ
1: พอเราถามท่านครับทำไมมาเร็วจังท่านก็ไม่ตอบ
0: นะ

0: พระนี
1: ่ต้องสำรวม
0: แทนที่คนในหมู่บ้านนี่ต้องเดินไปป้อมยามใช่ไห
1: ม
0: แล้วให้พระเนี่ยไม่ต้องเดินไกล
1: ครับ
0: กลายเป็นพระเนี่ยต้องเดินมาถึงนี่เลยท้ายซอยประมาณ600เมตรอ่ะเกือบครึ่งกิโล
1: เขาบอกเขาต้องไปโปรดถึงหน้าบ้าน
0: แล้วที่ขำก็คืออะไรไห
1: ม
0: เด็กวัดนี่ขับมอเตอร์ไซค์
1: ใช
0: ่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็พอใส่บาตรก็จะมีถุงปุ๋ยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใส่กับข้าว
0: ใส่กับข้าวโอ้เยอะมากแล้วก็สายสายหน่อยเนี่ยแกก็จะตะเวนมาหย่อนตามป้อมยาม
1: อ่าใช่เป็นจุดพิกเป็นจุดมาเก็บรถปิกอัพมาเก็บอีกทีนึง
0: ไม่มาหย่อนตามป้อมยามเนี่ยพวกรปภ.ก็คงแบบซื้อในราคาพิเศษ
1: อ๋อเหรอ
0: เด็กวัดนี่ก็คงแฮป
1: เมื่อก่อนเนี่ยวัดที่ผมบวชเนี่ยกับข้าวที่บิณฑบาตได้เนี่ยเทรวมกันแล้วก็จะมีโรงเรียนมารับไป
0: อ้าวแล้วเทรวมเหรอ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ในถุงนั่นแหละแต่เทรวมกันในเข่ง
0: ถึงว่าถึงว่าแกะถุงก็เทรวมตรง
1: เลยแล้วก็จะมีโรงเรียนแบบโรงเรียนตามนี่อยู่รอบนอกอำเภอหน่อยอะไรเงี้ยมารับไป
0: อ
1: ย่างงี้ก็ดีนะ
0: ไ
1: ปยังไงฉันยังไงก็เหลือ
0: ใช่
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้ในหมู่บ้านผมทุกวันนี้เนี่ยไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนหลวงพี่มาบิณฑบาตเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์บ้านต่อบ้านเลยนะ
0: ก็ดีเลยป้า
1: พ่วงมอเตอร์ไซค
0: ์ป้าสมัยใหม่อ่ะ
1: แล
0: ้ว
1: มันได้เหรอ
0: ผิดไม่ต้องมาเดินอะไรมันยุ่งยากมันไม่ทัน
1: มันผิดวินัยสงฆ์ป่ะเนี่ยผมไม่รู
0: ้ดีบางคนขับรถเบนซ์มา
1: แล้วโอ้โหสมัยผมบวชนี่เดินโอ้โหยางเกือบแตกนะคร
0: ับคร
1: ับมันยุคสมัยมันเปลี่ยน
0: อ่ะเอามาตอบข้อความดีกว่าภรรยาอาดัมไม่ขยับครับลุงหยองพี่ลิมิงอาร์มซ่ามาแล้วครับนักเตะคีกิสตานคนไหนขี้สงสัยครับตอบใครเมิร์กนะใครเมิร์กอะ
1: ไอพี่น้องใช่ไหมคู่พี่น้องนะ
0: ครับ
1: เล่นระดับ ป่วน
0: ตามไปถึงคีกิสเลยนะ
1: ครับ
0: เขาคงจังกระช้ำใจไม่หายครับยิงนำ 2-0 แพ้ได้ไงวันนี้สนุกเกอร์ยังไม่ปลดล็อกแบบนี้แสดงว่ายังมีสวยใต้โต๊ะอยู่เหรอครับโหลิมิงอ่านหัวเข้าข่าวแล้วลิมิงก็เซ็งมากเลยนะ
1: ปัดตกนะงาด่านแรกเลย
0: ทำไมมันอย่างนั้นกัน
1: ทั้งที่ท่านนายกเนี่ยเป็นคนชอบสนุกเกอร์เลยนะ
0: นายกหนูก็คงไม่มีสมาธิอยู่ก็คงแก้ไขปัญหาสวสีน้ำเงินอยู่นะฮะ
1: คือมันเป็นเรื่องของความผมว่ามันไม่เห็นความสำคัญ
0: มันบางอย่างใจอย่างเนี่ย
1: ใจเย็นใจเย็น
0: พี่เจอรี่แม็กไกวนะฮะเจอรี่ทอมแอนเจอรี่เมื่อตอนที่ยังฟังแล้วเสียอารมณ์ครับติดขัดขออภัยดิมิงเนี่ยยังยั่วเลยว่าไปถึงแม่ว่าจะด่าหน่อย
1: เอาใจเย็นนะ
0: เดี๋ยวไม่ใช้มันแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนยี่ห้อฟังอยู่นะคะตามตลอดนะคะอะไรเอ่ยไม่ใช่มะนาวก็ร่วงได้
1: มะม่วง
0: นะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได
1: ้ใครเป็นมะนาว
0: เฉลยแมนยูไงคะ
1: เ
0: ธอลงทุนผู้นำฝูงทำไมฮะ
1: อ่านมะม่วงเป็นมะนาว
0: ตาไม่ค่อยดีมองไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็แว่นมาแล้วแว่นก็ทำหายตอนบอลโลกอ่ะ
1: แหม
0: ลูกใส่ลืมอยู่ที่โรงอาหารนะ
1: ครับลูกเล็กลงเยอะเลยนะมะม่วงเป็นมะนาว
0: เรียนสอบถามผู้จัดรายการเมื่อวานเวลาประมาณ 22.00 นนะครับไม่ใช่รายการอะไรฮะ
1: มาแค่นี้เลยครับ
0: มาแค่นี้ฮะพี่283
1: น่าจะไม่ใช่รายการสดมั้ง
0: เหรอ
1: คือหลังจาก 4:00 นนี่เป็นรีรันนะครับ
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ทราบ
0: ครับครับ
1: จนถึง
0: แล้วแต่นะบางวันแต่ถ้ามีบิ๊กแมตช์แล้วก็ภาคใช่ไหม
1: แต่ถ้ามีบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะก็จะมีการบรรยาย
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรรอบลึกๆหรือเปล่า
1: แชมเปี้ยนลีกน่าจะยังมั้ง
0: ยัง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: พี่ลีครับเวลาเราดำน้ำเนี่ยเอาแบบพีคพอประมาณถ้าฝนตกหรือพายุเข้าเนี่ยเราจะรู้ไหมครับนะฮะส่วนใหญ่ก็คือทะเลเนี่ยถ้าฝนมันตกเนี่ยมันก็จะหอบไม่ค่อยนานนะ
1: ครับ
0: แต่หลังๆนี่แปลกดีมิงไปเกาะเต่าเนี่ยโอ้โหตกเป็นชั่วโมงที่เกาะเต่าแล้วคลื่นลมแรงอ่ะเรือมันเข้าไม่ได
1: ้
0: ก็เป็นธรรมชาติอย่างไปดำโลซินเนี่ยโลซินมันไม่ใช่เกาะนะมันเป็นกองหินโผล่น้ำมาเนี่ยดำไหนใดตอนลงไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะพอเราดำเราจะอยู่ประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยพอขึ้นมาครับโอ้โหลมฝนเลยกระดำขึ้นเรือไม่ได้อะต้องลอยคออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: มันก็เป็นแนวแอดเวนเจอร์ถ้าถามนี่จะมาเรียนเหรอฮะ

0: ่าส่วนทาง Facebook นะคุณสกายแมนสวัสดีคุณพลวรนินทร์สวัสดีครับฝนตกแพรมๆนี่ฟังดูแปลกๆครับเหมือนอะไรวับๆแบม
1: ๆมันระหว่างแพรม
0: พ
1: รมกับพรมๆนะก็เลยมาเป็นแพรม
0: ๆคุณเจี๊ยบบอกพี่ลิมิงครับพระอะไรชอบเบิ้ลตอบพระหยองเดชครับบรรยายชลบุรี2นัดแพ้2นัดติดเลย
1: อ้าวแม่ตอนชนะไม่พูดเลยนะ
0: นั่นน่ะสิผมก็ไม่ได้เลือกเองด้วยไม่ได้เป็นคนเลือกบรรยาย
1: ทีนี้ต้องลองดูหน่อยชลบุรีเจอบุรีรัมย์
0: โอ้โหไม่ได้พากันสิ
1: มีโอกาสนะ
0: ครับหยองเลิกแล้วพาพี่ไปประชุมด้วยนะจากพี่เฮง
1: ที่ไหนล่ะครับพี่เฮง
0: ปกติจากกับพี่สมชายต้องไปประชุมไง
1: อ๋อพี่เฮงนี่แกไปดำน้ำเก็บขยะกับรีบิงด้วยนะ
0: ครับ
1: น่ารักมาก
0: คุณหนุ่มโอวันตินบอกขอบคุณครับยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยฮะดอนฟอร์เรสต์บอกแดนชัยวิชัยดิษฐ์นักเตะทีมแบงค์เทพยุค90คนสุราษฎร์เป็นอะไรกับบับแปะครับ
1: ใช่คือนามสกุลวิชัยดิษฐ์นี่เขามีเยอะแยะ
0: ตระกูลใหญ
1: ่
0: ที่อำเภออะไรนะ
1: วิชัยกาญจนดิษฐ
0: ์ครับคุณอะไรลาวลาวอะไรเนี่ยนะกูสีต่างวัยมาแล้วตอนกลางวันพี่ลิมิงมาผุผุโปโผครับหยองต้องใช้พลังภายในจัด
1: ไวรัสไวรัสมัน โอ้โหจัดจัดพบโฆษณาพวกพนังพนันโผมาได้ไงงงไปหมด
0: ป๋าหมิงคะขอเมียพี่มีชู้แบบสาวบางโพค่ะของสองเพลงรวมกันไปเลย
1: สาวบางโพนั่นโก้จริง
0: ๆคุณชุติเทพสวัสดีคุณพัชระสวัสดีนะครับพี่อูบอกซ้อมหมิงต้องชวนหยองเจแปนด้วยที่พักก็สะดวกเพราะรุ่นพี่หยองเป็นว่าที่ผบ.ตร.ครับ
1: เฮ้ยแล้ว
0: เกี่ยวอะไรครับ
1: ได้เจอได้เจอ
0: ละ
1: ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาน
0: ะบอกเลยบอกน้องน้องที่จัดรายการด้วยกันเป็นเด็กพรมมาแกบอก
1: พรมมานะพรมมาใช่ไหม
0: พรมมาเด็กพรมมาเพชรบุรี
1: แล้วก
0: ็เอเชียนเกมรอบนี้ไม่มีที่ช่อง11หรอกครับเขาน่าจะถ่ายทอดนะ
1: น่าจะมีแบ่งแบ่งกันไป
0: แบ่งแบ่งกันไปพิธีเปิดพี่หยองบรรยายไหมไม่บรรยายครับโอ้พิธีเปิดไม่ไหวจริง
1: แต่ถ้าเขาให้ก็เอาก็ไม่ให้อย่าบริลาเยอะ
0: เอ๊ะทำไมรู
1: ้เว้ยต้องเป็น
0: โอ้ยผมเคยพากพิธีปิดเอลโอลิมปิกนะโอ้เละไปโอ้เสียโกพัทยาบอกสวัสดีครับซีวิลลิมิงนะจันหยองคุณน้องลีบอกว่าพี่หยองทีมประจวบนั่งรถไฟตู้นอนไปหาดใหญ่กี่ชั่วโมงถึงครับโอ้ไม่รู้เลย
1: ถ้าไปหาดใหญ่จากประจวบนี่ก็ประมาณ10ชั่วโมง
0: ต้องมาขึ้นหัวหินมั้ง
1: 10ชั่วโมงประจวบก็มีแต่ประจวบก็ขึ้นหัวหินแปะอะไรจะย้อนลงไป
0: ไม่รู้รถไฟตู้นอนมันต้องจอดสถานีใหญ่ๆใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็ประจวบไม่ใหญ่ประจวบจังหวัดนะโย
0: ครับแต่บ้านผมเนี่ยไม่จอดคุณกมลบอกว่าพอสุดสายการบินก็นั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันละครับหมายถึงบินบาท
1: นั่นเหร
0: อสวัสดีครับขอพี่เสกสักเพลงฮะ
1: พี่เสกเนี่ยเธอทำให้ฉันนึกถึงตอน40
0: 14พอ
1: ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกพออ
0: าทิตย์นี้พี่หยองประจำคู่ไหนครับปัตตานีประจวบวันเสาร์นะจ๊ะคุณกิตบอกว่าอาจารย์หลีหมิงที่นอนว่างไหมครับที่นาโกย่าย
1: ังไม่รู้เลยว่าจะนอน จะนอนยังไงนะ
0: เอาส่วนทาง YouTube นะครับอุ้ยเหลือนาทีเดียวแล้วสวัสดีครับนะบอกถ้าใครเคยไปคันนี้มีบุตรเนี่ยจะรู้ดีว่าเดี๋ยวทางกรมพละจะส่งมอบพื้นที่แล้ว
1: ก็
0: วันที่1ตุลานี้นะ
1: เขาก็ไล่หลังมาละ
0: ยังช็อกไม่หายเลยครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้หนักจริงๆอ้าว
1: อ้าวแล้วทำไมฮะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ทองก็เลยลงนะเดี๋ยวต้องถามสมชายครับ
0: ได้ดูบอลหญิงทาง AS ทำไมเสียงคนบรรยายคล้ายหยองจังครับ
1: ก็หยอง
0: ก็ผมนี่แหละครับ
1: เออไม่
0: ชื่นชมพี่สมชายครับกลับมารอบนี้ผลงานดีจัดน่าจะมาจัดทุกวัน
1: เฮ้ยเหรอแกไม่เอาเดี๋ยวรอให้สองทีละนิดทีละน้อย
0: บอลไทยชนะวันก่อนเราชื่นชมพัดสั้นได้ไหมครับไม่ได้คุมชุดนี้นะฮะ
1: เอา
0: คนละรายการนะฮัดสั้นน่ะนี่มีคนมาตอบด้วยนะรายการนี้คือความสุขของผมในตอนค่ำครับนี
1: ่แล้วทำไมกลางวันนี้ทุกข์เหรอ
0: ฮัสซันเอาจริงแล้วนะครับอซ
1: ้อก็อยากให้เป็นอย่างนั้นละ
0: ครับบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีถ่ายทาง PPTV เนื่องจากติดถ่ายทอดพระพิธีอ๋อ
1: เออ
0: เมื่อกี้ผมก็หาโปรแกรมถ่ายทอดอยู
1: ่พรุ่งนี้พอทรงบอกให้มาสแตนบายนะตั้งแต่แกยกเลิกรายการช่วงทุ่มไปละเอ้ยใช่ไหมห้าโมงใช่ไหม
0: สวัสดีครับซ้อถ้าไม่มีตั๋วกลับจากญี่ปุ่นแนะนำเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำที่นู่นไปเลยครับ
1: เหรอฮะ
0: เออ
1: นี่จะไปดู ที่นาโกย่าอยู่เนี่ย
0: เมื่อวานพี่สมชายฟิตเต็มร้อยครับฟังจากกับบีบีไม่มีไอเลยครับ
1: นี่แกเริ่มวนละแกเลยมาละ
0: อ้าวบอกว่าปลาสลิดบางบ่อนี่ปลาสลิดจริงๆทุกบ่อใช่ไหมครับ
1: โอ้โหบุกนี้นี่คิดเองแน่นอนเลย
0: เอาแต่บทเวลาเลยครับพี่โอ้เดี๋ยวพี่บนมารอแล้ว
1: ขอบคุณขอบคุณนะ
0: ขอไปอ่านไม่หมดอีกแล้ว
1: เกินเวลาเขาด้วยอ่ะวันนี้ลีหมิงกับประยองเดชขอชอบลีหมิงจัดรายการกล้าพูดกล้าด่าคนเอานะไม่ใช่ขนาดนั้นนะโอเคครับวันนี้ไปละสวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Clubสมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radioสอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: วันนี้นะครับสปอร์ตรีแลกซ์นะฮะก็ขออนุญาตไม่คุยถึงเรื่องฟุตบอลเลยนะครับนะฮะใครพูดถึงฟุตบอลเราไม่คุยด้วยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของฟุตเอเชียนเกม
1: เอเชียนเกม
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลก็ดีวันนี้ก็ลงทำการแข่งขันไปนะฮะหรือจะคุยสักจะคุยฟุตบอลไทยคุยได้ไม่เป็นไร
1: เอา
0: เร
1: ื่อง
0: เอาเรื่องใกล้ตัวเอาเรื่องใกล้ตัวอย่าไปเรื่องไกลๆครับไอ้พวกเดินทาง10กว่าชั่วโมงเนี่ยเราคงไม่คุยกันหรอกนะครับก็สบายๆนะวันนี้นะเริ่มต้นเธอผู้ไม่แพ้ครับเพราะจะไม่แพ้นะฮะผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะโกงกันถ้าจะแบบว่าจะไม่ยอมให้เป็นแชมป์สมัยที่14อยากจะทำอะไรก็เชิญก็ไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วเอาอย่างนี้ละกันไม่มีปัญหา
1: อ่ะส่งเมสเซจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ SMS นะคะ4689899นะคะหรือว่าจะมาคอมเมนต์ได้ที่YouTube Active Radio นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเบรกสุดท้ายนะคะช่วง 3:30 เนาะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้022485936-7จ้า
0: วันนี้ผมวรมีนะครับแล้วก็น้องพิชชี่นะฮะวรันธรนะครับก็วันนี้ก็
1: เดี๋ยวเรียกน้องพิชชี่ไม่ได้แล้ว
0: ต้องเรียกว่า
1: โปรพิชชี
0: ่มันคุยมันวันนี้เนี่ยผมเจอหน้าคุณเนี่ยผม

0: เรื่องอยากจะคุยกับคุณ 2-3 เรื่องก่อน
1: โอเค
0: ก่อนจะไปเรื่องไอสกอร์ของคุณเนี่ยนะเอาเรื่องแรกก่อนซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ผมก็ไม่ค่อยได้ตามอะไรพวกนี้นะแต่ฟังแล้วก็คันหูแล้วก็รู้สึกอยากจะพูดหน่อย
1: อะไร
0: ไอ้เรื่องผู้หญิงอายุ35
1: เออ
0: แล้วนี่ล่าสุดผู้หญิงอายุ25โง่แล้ว
1: มีอะไรผู้หญิงอายุ25โง่
0: ก็มันเป็นคนพูดมันบอกว่าผู้หญิงอายุ20ถึง25เป็นผู้หญิงโง่อยู่อะไรสักอย่าง
1: ไม่หรอกเขามีพูดด้วยว่าผู้หญิงไม่เคยประดิษฐ์อะไรเลยเป็นผู้ชายประดิษฐ์อย่างเดียวถ้าถามพิชี่นะตอนเนี้ยเหมือนไอ้ตอนที่มันพูดเรื่องผู้หญิงอายุ35พี่ชี่ว่ามันก็เป็นทัศนคติประมาณนึง
0: อ
1: ารมณ์คือเท่าที่ไปส่องใน IG ไอ้นี่ก็ไปใส่ใจเหมือนกัน
0: คุณก็ไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นครับ
1: เท่าเป็นคนชอบใส่ใจเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
0: โอเคโอเค
1: เท่าที่ไปส่องใน IG เนี่ยพี่ชี่ด้วยคาแรคเตอร
0: ์
1: ของภาพที่โพสต
0: ์
1: ของการแต่งตัวของอะไรหลายๆอย่
0: าง
1: ก็รู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่มีความอีโก
0: ้
1: ในตัวเองพอสมควรพราวในตัวเองแล้วก็มีความเรพรีเซนต์อะไรที่เอาจริงๆถ้าเป็นผู้ชายแบบเนี้ยมาจีบอะบายตั้งแต่แรกเลยเพราะมันจะมีความแบบอีหยังวะ
0: เยอะเยอะเยอะเยอะอยู่
1: ในความรู้สึกในความรู้สึกพิชี่ซึ่งพิชี่ว่าไอประโยคที่มันเป็นกระแสแรกอะก็คือไอ35บวกอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นทัศนคติของเข
0: า
1: เป็นความคิดของเขาซึ่งถ้าถามมันก็ไม่ใช่ความคิดที่คนโดยรว
0: ม
1: รู้สึกแบบนั้นก็แล้วกันคนที่มีอารยะใช้คำนี
0: ้อันนี้จากปากผู้หญิงนะอาจจะจากปากผู้ชายแบบนี้จากปากผู้ชายเนี่ยผมว่ามันมีผู้ชายเห็นด้วยมันมีแต่มันน้อยมากคือผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะผมอายุเยอะกว่ามันเยอะเลยนะชีวิตผมผ่านผู้หญิงมาหลายวัยมาก
1: อ
0: ันนี้ผมพูดเลยนะครับคือต้องบอกนิดนึงว่าผู้หญิง35ในทัศนคติที่เมื่อกี้พี่ชี่พูดเนี่ยบอกว่า35มันแก่ไปมันเป็นเรื่องมันเป็นทัศนคติของเขาใช่แต่เวลาฟังมันพูดเนี่ยมันกำลังโน้มน้าวให้ทุกคนคิดตาม
1: ใช่ๆ
0: มันกำลังโน้มน้าวว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: เออ
0: ซึ่งผมว่ามันไม่ถูกเว้ย
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันกลายเป็นว่าสังคมไม่ได้คิดตาม
0: ใช่ๆ
1: ไม่ได้เห็นตามแล้วมันก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาแต่พี่ชี่ว่าไอ้25ไม่ฉลาดไอ้ผู้หญิงไม่ประดิษฐ์หรืออะไรเงี้ยมันคือการหาแสง
0: อ่านี่เห็นด้วย
1: คือนึกออกมั้ยว่ามันก็จะมีหลายๆคนที่อยากให้แสงส่องตัวเองซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนว่าคิดจะทำให้แสงส่องด้วยทางโพซิทีฟบางคนบอกว่าด้วยทางเนกาทีฟขอให้แสงส่องก็โอเคแค่แสงส่องแฮปปี้แล้วแล้วนะตอนนี้แสงกำลังส่องพูดอะไรไปคนด่าก็คือแสงส่องอย่างคือไม่ได้คิดว่าต้องคนชมอ
0: ่
1: ะยังไงก็ได้ขอให้ได้วิว
0: อ
1: ่ะก็เลยพูดไปเรื่อยพอรู้ว่ายิ่งพูดคนก็จะยิ่งมายิ่งพูดคนจะยิ่งมาคนจะยิ่งพูดต่อสุดท้ายเฟรนลี่คือโอเคอ
0: ยากได้แสง
1: คือ
0: โดยส่วนตัวผมนะผู้หญิง35เนี่ยผมว่าผู้หญิงวัยเนี้ยสวยกว่าผู้หญิงอายุ20 25ด้วยซ้ำในมุมมองผมนะแต่คุณมันเลยมานานแล้วก็อันนี้ก็ไม่
1: นานไม่นานอย่ามา
0: คุณเลยมาเยอะแล้ว
1: อย่ามา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วผมพูดได้เลยนะผมอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นกระพลทองพับนะ คือคนเนี้ยซัดมาแล้วทุกวัยอ่ะผมพูดแค่นี้แล้วกันผมเห็นมาแล้วทุกอิริยาบถแล้วก็เห็นมาแล้วทุกวัย16ยังเคยมาแล้วเลย16นี่รอดคุกมาได้นะกระพลทองพับเนี่ยผมบอกให้นะรถบ้านตะเคนพร้อมแต่แขนไม่ได้จับนะผมบอกก่อนนะครับ16ก็เคย20ก็มีคุณจะเอาไว้ไหนอ่ะคุณจะเอาไว้ไหนอ่ะมีหมดเอาแล้วว่าภรรยาเขาคนปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันอายุน้อยกว่าผมไม่กี่ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แบบก็ลูกสองอ่ะก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลครอบครัวดีดูแลลูกๆดีคำถามก็คือแล้วพี่ป๋องที่เจอภรรยาคนนี้ตอนอายุเท่าไหร่ผมว่าเกิน35คบกัน2รอบนะรอบนึงอาจจะ30ต้นๆเนี่ยแต่รอบหลังเกินแน่ๆแต่สุดท้ายก็มีลูก2คนไงแล้วยังไงวะมัน
1: เฮ้ยมันต้องดูด้วยว่าที่ไอ้สิ่งที่นางพูดอ่ะไอ้คำว่าผมมันผมไม่เอาหรอก
0: แต่นั่นมันคุณไง
1: ไม
0: ่
1: มันต้องดูว่าชีวิตเนี้ยคุณหาอะไรคุณหาคนแค่เอาไปวันๆคุณหาคนสนุกด้วยกัน คุณหาคู่ชีวิต
0: เ
1: ออคุณหาเพื่อนคู่คิด
0: นี่ไงนี่ไง
1: ต้องถามว่าคุณหาแบบไหน
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: แต่ละคนมีโจทย์ในชีวิตไม่เหมือนกันเราไม่ได้หมายความว่าโจทย์ในชีวิตถ้าคุณอยากจะหาคนเอาไปวัน
0: ๆ
1: โจทย์ในชีวิตของคุณก็ไม่ผิดแต่ถ้าคุณมีโจทย์แบบนั้นคุณก็ต้องยอมรับว่าชีวิตคุณจะเป็นอีกแบบนึงคนที่เขาหาเพื่อนคู่คิดหาคู่ชีวิตเขาก็จะไปเดินอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งนะตอนนี้กระแสที่มันตีกลับเยอะ
0: เ
1: พราะคนโดยส่วนมากเขาสุดท้ายเขาจะสนุกหรือเขาจะอะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดอ่ะเขาก็หาคู่ชีวิต
0: ใช
1: ่หรือแม้กระทั่งเพื่อนคู่คิด
0: ถูก
1: ที่จะสามารถแบบ get along กันไปได้ยาว
0: ๆถูก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีคำว่าเพื่อนคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยมันก้าวข้ามอายุมันก้าวข้ามหน้าตาม ันอาจจะเป็น appearance ส่วนหนึ่งที่เราต้องแบบโอเคเห็นแล้วรับได้แต่ว่าพี่ชี้ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยหลักยิ่งคนมีวุฒิภาวะสิ่งที่เขามองหลักๆเลยคือทัศนคติการใช้ชีวิต
0: ความคิดถูก
1: ความสัมพันธ
0: ์อันนี้เห็นด้วยคือบางครั้งเนี่ยผมฟังแล้วมันคิดอึดอัดผมฟังแล้วแบบมึงอย่าเหมาว่าผู้ชายมันคิดอย่างนั้น
1: แต่พี่ชี้ว่าในมุมของผู้หญิงที่เห็นคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งอะไรเงี้ยพี่ชี้ก็รู้สึกว่าผู้หญิงก็ไม่ได้คิดว่าผู้ชายคิดแบบนั้น
0: ไม่คิดอยู่หรอ
1: มัน
0: ส่วนน้อยมาก
1: เออก็คือเราก็ละส่วนน้อยนั้นไว้ให้เป็นเรดแฟลกไปแล้วกัน
0: เออไม่แล้วผมก็ยังยืนยันว่าผู้หญิงวัย35สวยนะ
1: พี่ชี้นึกย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองอายุ35ใช่ป่ะตอนนั้น
0: ซึ่งนานแล้วนะ
1: ไม่นาน
0: ก็จะบอกวงเล็บหน่อย
1: เมื่อกี้แบบหารูปอยู่ว่าจะลงรูปเองว่าเนี่ยตอนเนี้ย35
0: ถึง10ยังน่าจะ10
1: ไม่เถิงอย่ามาพี่ชี้ว่าตอนพี่ชี้อายุ35เป็นช่วงเวลาที่แบบเปล่งประกายช่วงเวลาคือเราม
0: ีแต่งงานยัง
1: แต่งแล้ว
0: ก็โอเคอันนั้นยุคตอนนั้นน่ะ
1: พี่ชี้ว่าเป็นมีช่วงเป็นช่วงเวลาที่พี่ชี้รู้สึกแบบทุกอย่างในชีวิตเข้าลงตัวงานดีหุ่นดี
0: สามห้าดีหมด
1: หน้าตาเข้าที่ผมเผิมแบบไปดูรูปเองตอนอายุ35แล้วแบบ
0: ยังไม่ต้องฉีด
1: ฉีดแล้วฉีดตั้งแต่30แล้ว
0: จริงเหรอแก่เร็วแล้วเราเนี่ย
1: เด็กสมัยนี้ฉีดตั้งแต่18
0: บ้า
1: จริงพีชี่ฉีดเอางี้พีชี่บอกเลยว่าพีชี่วรันธรสมกิจรุ่งโรจน์เริ่มฉีดหน้าตอนอายุ30ช้ามากแล้ว
0: จริงเหรอทำไมเดี๋ยวนี้มันเหี่ยวเร็วกันขนาดนั้นวะ
1: บางทีเขาไม่ได้ฉีดเพื่อกันเหี่ยวพี่มนเขาไปฉีดเติมเขาไปฉีดเขาฉีดกันตั้งแต่อายุ18
0: โอ้ยเด็ก18ไม่น่าฉีด
1: เด็กมหาลัยก็ฉีดแล้วเด็กมหาลัยฉีดแล้วเด็กสมัยเนี้ยซึ่งแบบตอนที่พี่ชี่แบบตอนนั้นอะพี่ชี่ไม่ฉีดจนอายุ30อะ
0: ครับ
1: ดึงไว้จนสุดจริงจริง
0: ถึงขนาดนี
1: ้แล้วพอตอนเริ่มฉีดตอนอายุ30ก็คิดว่าลูกนี้ฉีดตั้งนานแล้วทนทำไมไม่รู้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่ชี้ว่ามันก็คือคนหิวแสงคนหนึ่ง
0: ก็แค่นั้นแหละ
1: คนที่ทัศนคติอาจจะไม่ได้เปิดกว้างมากและก็หิวแสง
0: คือจะพูดอะไรก็พูดได้นะแต่พยายามอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลซะทีเดียวมันก็ไม่ถูกไง
1: แต่ด้วยคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้น
0: ก็ไปเนี่ยคือบางทีเราไปพูดก็ไปเหมือนไปให้แสงเขานะแต่ว่าบางทีก็ต้องพูดเพราะอึดอัดมันน่ารำคาญไงไอ้แต่ผมไม่เชื่อเนี่ยมันวูบเดียวแล้วมันหายไปแล้วคนก็จะไม่ตามมันแล้วคนก็จะไม่สนใจ
1: คือมันมีช่วงนึงที่แบบตอนที่พีชี่อยู่ในวงการใหม
0: ่
1: ๆมีคนบอกว่าแบบเนี่ยเธอก็ไปเป็นข่าวกับนักฟุตบอลสักคนนึงดีจะได้ดัง
0: โอ้ชีวิตเนี้ยนะผมพูดจริงนะผมพูดจริงๆนะผมเจอแล้วคุยเรื่องนึงก่อนนะคุณฟังชีวิตพี่เนี่ยนะเจอผู้หญิงที่ไปห้อยกับนักฟุตบอลอาชีพอยู่หลายคนเอาเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาไม่ไปห้อยกับนักฟุตบอลอาชีพชีวิตเขาดีกว่านั้นเยอะมากแล้วมันไปห้อยกับนักฟุตบอลอาชีพที่มันไม่มีอนาคตด้วยไง
1: ไม่รู้สิเอาไว้ว่ามันเคยมีคน
0: อย่าไปทำ
1: แต่ว่าใครก็ไม่รู
0: ้
1: โอ้ยผ่านมากี่ปีไม่ได้ทำแล้ว
0: อย่าไปทำ คือไม่ใช่นักฟุตบอลอาชีพไม่ดี
1: ใช่
0: คือมันหาดีไม่ได้มากแล้วกัน
1: ถ้าสมมติว่าไฟนอลลี่เราได้แบบ เป็นแฟนกันจริงจังความสัมพันธ์พัฒนาได้แต่งงานมีลูกอะไรเงี้ย
0: มันก็อีกแบบ
1: มันก็อีกแบบนึงแต่ถ้าแค่
0: คนดีๆมันก็เยอะ
1: ใช่แต่ถ้าแค่จะแบบเอ๊ะสนุกสนุกเขาเป็นแฟนอยู่เขามีแฟนอยู่แล้วเราไป
0: ไม่ดีไม่ดีไม่ด
1: ีเขามันจะได้เป็นกระแสขึ้นมา
0: ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดี
1: ก็พี่ชิก็ไม่เอาอ่ะ
0: ทำไมเดี๋ยวนี้คนมันชอบแบบว่ามีแสงแบบไม่ดีไม่ดีแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองได้แสงวะเข้าใจอารมณ์ไหมคืออะไรก็ได้ที่มันเป็นข่าวขึ้นมาต่อให้มันไม่ดีด่ามันก็ตามอย่างเงี้ยมันชอบเว้ยทำไมวะ
1: พี่ชิว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ชอบแต่แค่คนที่ชอบเราเลยเห็นเพราะถ้าคนที่ไม่ชอบเขาจะไม่เอาตัวเองไปอยู่จุดนั้น
0: ใช่ถูกไอ้เจอคนที่ชอบไปรอบตัวผมเยอะเลยนะไอ้ประมาณอย่างเงี้ยชอบขุดตัวเองขึ้นมาแบบให้เขาด่าเนี่ย
1: ก็บางคนชอบที่ถูกด่า
0: ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะ
1: เออ
0: ชีวิตน่าเบื่ออ
1: ่ะผ่านเรื่องนี้ไปผ่านเรื่องนี้ไปมีอะไรไหม
0: ไม่มีอะไรก็คุยสบายๆแหละวันนี้เรามาคุยเรื่องภาพรวมเลย
1: เออ
0: นะฮะเรื่องกีฬาภาพรวมแล้วกันวันนี้ผมรู้ว่าหลายคนจ้องอยู่นะแต่จะไม่พูดถึง อ่ะผมมีอำนาจเนี่ยทำไมรายการผมอ่ะผมมีสิทธิ์อ่ะอยากจะคุยไปคุยที่อื่นไปคุยช่องอื่นนู่นผมวันนี้ไม่อยากคุยก็คือไม่อยากคุย
1: เล
0: ่นกูนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเนี่ย
1: พี่ชินอนหลับเพราะพี่ชิไม่ได้ดูมีงานเช้า
0: ตอนแรกก็เหมือนแล้วหลับแหละว่าแป๊บนึงเออหลับได้ละใช่ไหมหลังๆตื่นมา
1: จริงๆก่อนนอนพี่ตีก็ถามว่าไม่ดูเหรอก็หันไปพูดด้วยความแบบมั่นใจ
0: สบายแน่นอน
1: ว่าไม่ดู
0: ผมก็ปามาดไปเยอะด้วยดิ
1: ไม่แล้วคือเอาจริงๆนะตอนที่ตื่นมาอย่างแรกที่ทำเลยคือเช็คผล
0: เป็นไงล่ะ
1: ตอนเห็นผลไม่ตกใจ
0: จริงเหรอ
1: แบบก็โอเค 3-2 ก็ไม่ได้ตกใจ
0: นี่คุณพูดเองนะคุณพูดเองผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะ
1: แต่ตกใจอ่ะคือตอนเข้าไปดูว่าใครยิงเมื่อไหร่บ้างอันนั้นแบบอุทานเลย
0: ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาแต่ว่าเชื่อเดี๋ยวรับสายเดี๋ยวมากันเพียบแหละแล้วก็มาคุยกันก็ได้แต่ห้ามคุยแล้วกันนะผมไม่อนุญาตให้คุยก็คือไม่ให้คุยนะผมบอกก่อนนะนะฮะมาถึงเอเชียนเกมหน่อยดีกว่าเนี่ย
1: เอเชียนเกม
0: วันนี้เอเชียนเกม
1: พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันนี้19พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
0: วันไหนวะ
1: วันเสาร์พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
0: วันนี้วอลเล่เข้ารอบแล้วเนาะ2นัดชนะรวดวันนี้ชนะคีกิสแบบ
1: ขาดลอย
0: เล่นแบบเหมือนซ้อมนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็เหนือเยอะแหละแล้วก็ไม่ได้ประมาทอะไรนะก็ชนะขาดไปก็เข้ารอบไปนะฮะส่วนฟุตบอลชายโอ้โหโคตรมัน
1: คีกิสเหมือนกัน
0: โคตรมันโดนนำ 2-0
1: แล้วก็กลับมา 3-2
0: แต่ผมขอคุยเรื่องนี้ก่อนได้ไหม
1: ได้อ
0: ันนี้คือซีเรียสเลยผมไม่รู้จะขอบคุณดีหรือจะโทษดี
1: หมายถึงใคร
0: เอาอย่างนี้มันมีเรื่องราวหนึ่งซึ่งผมว่าลองเอาเหตุผลมานั่งคุยกับผมสักนิดนึงนะครับคำถามก็คือว่ามีนักฟุตบอลทีมหนึ่งเอ่ยเลยแล้วกันชลบุรี
1: ค่ะ
0: นะครับก็ต้องขอบคุณชลบุรีนะครับที่ปล่อยตัว
1: ยศกรบุรพาย
0: ศกรบุรพาปล่อยตัวไปที่เอเชียนเกม
1: แล้วก็เดี๋ยวจะต้องบินกลับมา
0: คำถามก็คือว่าปล่อยตัวไปเนี่ยจังหวะที่ชลบุรีแข่งเสร็จแล้วยศกรต้องขับรถตัวเองไปสนามบินแล้วบินไปนาโกย่าพอแข่งเสร็จเมื่อวานนี้แล้วต้องบินกลับมาช่วยสโมสรแล้วต้องบินกลับไปอีกคำถามผมก็คือว่านาโกย่ากรุงเทพเนี่ยหรือนาโกย่าชลบุรีเนี่ยมันประมาณระยะทางเนี่ยห้วยขวางพระราม9วะเฮ้ยคุยตรงนี้ก่อนแล้วในโลกใบเนี้ยมันมีชาติไหนที่มันทำกันแบบนี้วะคืออย่างนี้ครับผมขอบคุณชลบุรีที่ปล่อยแต่ผมไม่โอเคกับ
1: คือพี่ชี้วัน
0: กับแบบเนี้ย
1: มันอันตรายกับนักกีฬานะ
0: มันเหนื่อยและอันตรายแล้วมันไม่มีผลดีกับใครเลยคุณฟังนะมันไม่มีผลดีกับสโมสรชลบุรีไม่ได้มีผลดีกับยศกรบุรพาและไม่ได้มีผลดีกับทีมชาติไทยคำถามก็คือยศกรไปซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมเหนื่อยก็เหนื่อย
1: ม
0: ึงลงไปเล่นก็แค่ตัวสำรองแล้วคือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วมันจะเล่นเต็มที่หรือเปล่าเหนื่อยเสร็จกลับมาต้องมาเล่นให้ชลบุรีซ้อมกับทีมชาติก็ไม่ได้ซ้อมกับชลบุรีก็ไม่ได้ซ้อมกูเหนื่อยเดี๋ยวแป๊บนึงกูต้องเล่นกับชลบุรีแล้วเล่นเสร็จต้องบินกลับไปซ้อมทีมชาติก็ไม่ได้ซ้อมเหนื่อยก็เหนื่อยคำถามคือมันมีข้อไหนดีบ้างตอบผมหน่อยตอบผมนิดนึงครับช่วยตอบผมนิดนึงแล้วทำแบบเนี้ยถ้าเป็นผมไม่ให้คือไม่ให้ก็จบแล้วไม่มีใครว่าเพราะไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แต่ถ้าให้ขาดไปเลยครับ มีแค่สองทางถ้าให้ไปเลยถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้อะยังไงอ่ะ
1: พี่ชื่อว่าเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่อาเซียน
0: โอ้คือมันเห็นแล้วมันทุเรศ
1: เข้าใจนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่มันไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
0: มันไม่มีใครแก้ไขอยู่แล้ว
1: มัน
0: แก้ไขไม่ได
1: ้หรือว่าแบบเราควรอันนี้เราก็ไม่รู้เราก็พูดในฐานะเด็กตัวเล็กคนหนึ่ง มันสามารถที่จะแบบคุยกันเป็นจริงเป็นจัง
0: เขาคุยกันแล้ว
1: หาข้อตกลงร่วมกัน
0: อันนี้ข้อตกลงร่วมกันอันนี้เขาคุยแล้วและนี่คือข้อตกลงร่วมกันมันตกลงกันแบบนี้นี่เขาคุยแล้วไม่ใช่ไม่คุยเขาคุย
1: แล้วแต่เราก็เข้าใจแหละว่าทุกสมมติเรามองว่าอันนี้มันคือองค์กรหนึ่งก็ทุกองค์กรมันก็มีความแบบ
0: คือยศกรเป็นกำลังหลักของทั้งสองอย่างคือทั้งทีมชาติแล้วก็ทั้งสโมสรซึ่งในความเป็นจริงสิทธิ์ขาดมันอยู่ที่สโมสรแต่ด้วยความที่ชลบุรีอนุเคราะห์กับทีมชาติต้องใช้คำนี้นะเพราะไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ก็ต้องขอบคุณชลบุรีแต่การดึงไปดึงกลับเนี่ยคำถามของผมก็คือว่ามันมีข้อดีตรงไหนบ้างกับทั้ง3ฝ่ายมันไม่มีเลยแล้วทำไมไม่ให้ก็ไม่ให้ให้ก็เอาไปเลยก็จบแล้วที่สำคัญอีกงานเนี่ยก็มานั่งและยศกรมันต้องขับรถอะไอ้บ้ามันถือสตาร์ทวิ่งมาจากสนามชลบุรีเซเดียมแล้วขึ้นรถเพื่อขับรถไปสุวรรณภูมิคำถามก็คือทำไมไม่มีรถไปรับมันแล้วไปส่งที่สนามบินให้น้องมันขับรถเองคือมันจะเกี่ยงกันระหว่างสมาคมฟุตบอล
1: กับสโมสร
0: ไม่ใช่กับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยอันนี้ไปในนามการกีฬาแห่งประเทศไทยนะ
1: อ๋อไม่ได้ไปในนามสมาคม
0: โอลิมปิกสากลสมมุติอย่างงี้ไปในนามโอลิมปิกสากลเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนไปรับไปส่งไม่ต้องไปเถียงเว้ยผมว่าสมาคมฟุตบอลนั่นแหละรับหน้าที่ไปก่อนจะไปเถียงทำไมถูกไหมก็คนที่อยากได้ตัวคือสมาคมฟุตบอลไม่ใช่เหร
1: อ
0: ก็ต้องไปดูแลน้องมันหน่อยแล้วมันบินกลับมามันต้องขับรถที่มันจอดวันละ250บาทใครเป็นคนรับผิดชอบค่าจอดรถมันวะ250ไม่มีปัญหาเรามันจอดกี่วันไม่รู้อะแต่ว่าก็ต้องมีคนไปรับเขาไห
1: ม
0: แล้วเชื่อผมไหมคุณผู้ฟังยศกรบุรพาเดินทางไปญี่ปุ่นไม่มีทางได้นั่งบิสเนสมันนั่งกันโคโดมี่โคตรเมื่อยเลยนะแล้วมันก็เหนื่อยแล้วถามหน่อยอยู่บนเครื่องได้หลับไหมอีโคโนมี่6ชั่วโมงอ่ะมันดูว่า6ชั่วโมงไม่เยอะมันน่าเบื่อนะเว้ย
1: ขอโทษนะ
0: เออ
1: พี่ชี่นะ
0: เออ
1: เครื่องยังไม่ทันขึ้นเลย
0: หลับแต่มันเมื่อย
1: ตื่นอีกทีอ่ะ
0: ถึง
1: แลนด
0: ์โอ้ยบ้าโชคดีว่ะนี่เป็นคนโชคดีเนี่ย
1: คือ
0: ผมนอนไม่ได้เว้ย
1: พี่ชี่หลับตั้งแต่เครื่องยังไม่ขึ้น
0: เออ
1: สะดุ้งตื่นนิดนึงตอนที่มันดังติ้งไว้ให้เลื่อนเบาะได้แล้วก็เลื่อนเบาะ
0: แล้วหลับ
1: แล้วตื่นอีกทีคือแลน
0: แบบไม่กินด้วย
1: ไม่กินบอกแล้วว่าถ้าหลับไม่ต้องปลุกไม่กินไอ้ล่าสุดนี่แหละที่นั่งกลับมา
0: ไอ้เรานี่มึงงกกินไงมันต้องกินก่อนค่อยนอน
1: ไม่กิน
0: มันก็ไม่นอนเมื่อยไม่ไหวปวด
1: ยาวแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกครั้งนะแต่ครั้งล่าสุดที่ไปอ่ะขาไปอ่ะก็ขึ้นก็หลับแล้วอะแต่ว่าตื่นมาแบบก่อนถึงสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ขากลับเนี่ยตลอดทาง
0: เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยลั่นปี70ขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคปลื้มเด็กแห่เซลฟี่สมัครเป็นแฟนคลับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองของเราผลิดอกออกผลผลที่ดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนายโสพลกล่าวอีกว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของคนในชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงรัฐสภาจึงได้จัดสัมมนาเรื่องเกิดน้อยด้อยคุณภาพและเห็นว่าการพัฒนาเด็กที่เกิดมาแล้วให้มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญภายหลังกล่าวให้โอวาทเรียบร้อยประธานรัฐสภาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานและมีนักเรียนจำนวนมากขอถ่ายเซลฟี่ด้วยตำรวจไทยและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเกาหลีใต้ยกระดับความร่วมมือในการรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัชผู้บังคับการปอสเข้าร่วมและเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือในงาน International Copyright Protection Forum ที่จัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ดงแดมุนสแควร์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีอธิบดีกรมนโยบายลิขสิทธิ์กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้แทนเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนตลอดจนการแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบและสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ1บก.ปอส.ได้มีปฏิบัติการร่วมกันระหว่างประเทศมาแล้วโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐทลายเครือข่ายผู้ให้บริการIPTV ผิดกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียผลงานปราบปรามเครือข่าย IPTV ผิดกฎหมายลักลอบเผยแพร่ช่องทีวีสด426ช่องและ VOD 8,000 เรื่องโดยภาคอุตสาหกรรมประเมินความเสียหายจากการละเมิดนี้ที่ประมาณ 35,000 ล้านวอนหรือประมาณ900ล้านบาทเสียชีวิตแล้ว1รายหญิงวัย43ปีป่วยพิษสุนัขบ้าประกาศให้อำเภอปาปลาเกิดโรคระบาดที่จังหวัดนครพนมมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาปลากจังหวัดนครพนมว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่เป้าหมายโดยพื้นที่ระบาดคือตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมีประชากรแมวสุนัขรวมกว่า 1,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากได้ลงพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้ครบ 100% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
6: ลับมาครับในเบรกที่2ครับหลังจากฟังข่าวนะกับสปอร์ตรีแลกซ์นะครับ
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: อ่ะมาฮะคุยกันสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็ยังอยู่ถึงเรื่องยศกรบุรพานะผมว่าน้องมันเหนื่อยแล้วก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับทั้งทีมชาติไทยแล้วก็สโมสรชลบุรีด้วยอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะครับการไปกลับไปกลับเนี่ยสงสารก็สงสารเขานะ
7: พี่ชื่อว่าคนหลายคนก็อาจจะคิดเหมือนกันแต่ว่า

0: กับบางคนก็อาจจะต้องทำให้เห็นก่อน
1: นะฮะไม่เป็นไรครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะทาง02-248นะครับไม่ใช่สิทาง SMS 468-9899ไอ้บ้านะฮะช่วงนี้ฝนตกโคตรหนักเลยฝนตกเบื่อมากเลยกอล์ฟไม่ได้เล่นเลยนี่ได้ข่าวเล่นกอล์ฟบ่อยนะเนี่ยวันนี้
0: ไม่
1: เล่นไม่เนี่ย
0: มีไปวันจันทร์ไง
1: มีวันจันทร
0: ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีอีกทีเดี๋ยววันอาทิตย
1: ์อ๋อล่ะที่ไหน
0: บางกอกวันอาทิตย์บางกอกแล้วก็ไม่มีละ
1: อาทิตย์หน้า
0: เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบุรีรัมย์
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่แล้วพรุ่งนี้ไปบุรีรัมย์กลับมาวันเสาร
1: ์
0: แล้วก็วันอาทิตย์บางกอก
1: นะฮะก็ฝนตกเขาบอกว่าจะตก96ชั่วโมง
0: แล้วเขาบอกว่าปีนี
1: ้
0: จะเข้าหน้าหนาวไวขึ้น
1: จริงเหรอ
0: ไม่รู
1: ้โอ้โหมันจะหนาวจริง
0: หรือเปล่าแบบฝนตกเยอะเกี่ยวปะไม่รู้ว่ะ
1: ไม่รู้มันตกเยอะมาก
0: มันตกเยอะแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็หลายอย่าง
1: ตกเยอะมาก
0: อย่างเมื่อกี้ตอนเนี้ยตอนเมื่อกี้ที่เดินเข้ามาก็ตกนะ
1: ตก
0: ใช่ตกพรำ
1: ๆยังไม่หยุดนะครับคุณผู้ฟังครับใครใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังกันด้วยนะ
0: ใช่ๆๆ
1: เออนะครับอ่ะนะฮะมาดูนิดนึงครับในเรื่องของคาราบาว
0: มันมีเรื่องไอ้นี่ไง
1: อะไร
0: นักตะกร้อรู้ใช่ไหม
1: ว่า
0: ตะกร้อทีมชาติไทยไปถึงแล้วไม่มีที่พัก
1: เฮ้ยยังไงอะเดี๋ยวอันนี้ผมไม่รู
0: ้นั่งเครื่องไปถึงแล้ว
1: ไปถึงแล้ว
0: ไปถึงที่พักแล้ว
1: แล้ว
0: ปรากฏว่าไม่มีห้อง
1: มันอันนี้ต้องโทษสมาคมเปล่า
0: ไม่มันเหมือนเขาทางฝ่ายจัดการแข่งขันน่ะเขาบอกเอกสารตกหล่น
1: เอ้า
0: เหมือนมันไม่รู้มันไปหล่นอยู่ตรงไหน
1: ก็
0: เลยไม่ได้เตรียม
1: นอนใต้สะพาน
0: เราก็เลยก็นอนกันตรงล็อบบี้ก่อนแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะเหมือนเขาก็จะแก้ปัญหาด้วยหาเอาห้องพักที่ตอนแรกเขาเตรียมให้เจ้าอื่นที่เจ้าอื่นยังไม่ม
1: า
0: ให้เข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาให้อีกทีนึง
1: เอ้าอย่างนี้ไม่ถูกไอ้เรื่องนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้มันควรจะเกิดขึ้นแถวๆบ้านเรา
0: แต่ว่าก็แต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วไงก็เขาแก้มันก็มีภาพแบบนักกีฬาแบบนอนแบบเอาหมอนมาหนุนหัวอะไรเอ้ยไม่ใช่หมอนเอากระเป๋ามาหนุนหัวอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณรู้ไหมว่าไอ้นักวอลเลย์บอลเวียดนามอ่ะมันลงไปถึงสนามบินที่นาโอย่าไม่มีรถมารับมันต้องประสานงานอะไรก็ไม่รู้จนมีรถมารับแล้วไปส่งผิดโรงแร
0: ม
1: แล้ววนหาโรงแรมไม่เจอมันกลับไปจอดที่โรงแรมที่มันหาไม่เจอไอ้ที่ผิดแล้วปล่อยให้นักกีฬาเวียดนามเดินไปโรงแรมนึงคือไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นมันควรจะเกิดขึ้นที่เวียดนามที่เขมรเอาจริ
0: งจริงมันก็แอบแปลกเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่ค่อนข้างเป๊ะ
1: ใช่มันเป๊ะ
0: แล้วก็การบริหารจัดการดีแต่พิชี่ก็แอบคิดว่าหรือเพราะว่า มันเพิ่งมีเหตุการณ์น้ำท่วมพายุเข้า
1: ไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวปะ
1: ไม่เกี่ยว
0: หรือว่า
1: ไม่เกี่ยว
0: แล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เนี่ย
1: คือ
0: ไม่พร้อมเหรอ
1: คืออย่างนี้นาโอย่าเนี่ยนะฮะเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของญี่ปุ่นนะคุยก่อนนะนะฮะโตเกียวโอซาก้าน
0: า
1: โกย่าน
0: าโกย่าอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวด้วย
1: อยู่ไม่ไกลจากโอซาก้านั่งชินคันเซ็นจากโอซาก้าไปชั่วโมงเดียวผมเคยนั่งผ่านไปแล้วจากโตเกียวประมาณ2ชั่วโมงมันอยู่ภูมิภาคใกล้ๆกันถ้าจำไม่ผิดนาโกย่าอยู่ชิบแล้วก็ภูมิภาคไหนชุนบุอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับส่วนโอซาก้ามันคือคันไซมันจะติดกันภูมิภาคที่ติดกันนะครับก็โรงแรมมาเต็มอยู่แล้วคือตอนนี้ใครจะไปเที่ยวนาโอย่าไม่ต้องจองโรงแรมนะครับเต็มเปี้ยเพราะว่าเขาให้โรงแรมกับนักกีฬาไม่พอเจ้าหน้าที่ด้วย
0: แล้วเขามีไอ้นี่ด้วยไงเขาเอาเรือสำราญแล้วก็ให้แบบบนเรือสำราญมันก็จะมีที่พักเขาก็เช่าเรือมาแล้วก็ให้แบบให
1: ้
0: บุคลากรให้อะไรเงี้ยไปอยู่บนเรือสำราญ
1: ก็โอเคแล้วนักตะกร้อไทยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู
0: ้มันก็มีประเด็นว่าไม่เขาว่ากันว่าเอกสารตกหล่น
1: มันจะตกยังไงวะ
0: ก็ข่าวออกแบบนั้นน่ะ
1: ก็น่าสงสารนะหูฟังโอ้ตายแล้วไม่ผมก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาไทยด้วยเอาตรง
0: ๆ
1: นะ
0: ครับ
1: นะฮะจริงๆผมว่าหลายสมาคมหลายสมาคมอ่ะยกเว้นสมาคมฟุตบอลก่อนหน้านี
0: ้
1: นะฮะที่ทำงานผมว่าทำงานค่อนข้างมืออาชีพนะ มีสมาคมฟุตบอลยุคก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รู้ว่าใครโดนใบแดงใบเหลืองบ้างต้องเช็คกับฟีฟ่าเนี่ยอันนี้มันเคยอยู่พาสปอร์ตลืมบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ยุคนี้ก็ไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะต้องถึงเกือบหมดแล้วมั้งแต่มันก็จะมีบางประเภทที่ยังเดินทางไปไม่สะดวก
0: ใช่ค่อย

0: เพราะว่าบางประเภทก็ยังไม่แข่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพิธีปิดแข่งจบทั้งหมดอะวันที่4
1: นะฮะ
0: นี่กำลังหาข่าวอีตะก้ออยู่หา
1: ส่วนใครกำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นก็ถ้าจะแวะไปดูก็ผมว่าถ้าจะลงทุนหน่อยก็ไปนอนโอซาก้านั่นแหละแล้วก็นั่งชิงกันเซ็นไปดูแล้วก็กลับจริงๆมันได้อยู่ในนาโกย่าอย่างเดียวนะถูกป่ะเพราะว่าฟุตบอลไทยแข่งที่โตโยต้าเมืองโตโยต้านะติดกันนะฮะใกล้ๆกันกับนาโกย่าก็แล้วแต่วางแผนให้ดีแล้วกันสนามกีฬาเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่เคยไปแต่อยากรู้เหมือนกันว่าญี่ปุ่นต้องมาดูเนี่ยมันทำดีไม่ดีมันอุตส่าห์จัดบ่อยอะไรมันก็ไม่รู
0: ้ก็คิดว่าน่าจะดีแหละแต่ว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ถือเป็นบทเรียนแล้วกัน
1: เลอะเทอะมากนะฮะเลอะเทอะมากนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยในโลกปัจจุบัน
0: ครั้งนี้นะคะสำหรับเอเชียนเกม
1: ยังไง
0: เราตั้งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วกันก็มีการพูดคุยกับสมาคมมิสเตอร์เพรสใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็สรุปแล้วตั้งเป้าไว้ที่15 เหรียญทอง
1: 15 เหรียญเหรอเราส่งนักกีฬาไปอันดับ4ของทวีปนะ
0: 15 เหรียญ
1: จีนญี่ปุ่นเกาหลีไทยเราต้องเป็นท็อป4แล้วเว้ย
0: แต่ถ้า15เหรียญไม่น่าติดท็อป4นะ
1: ท็อป4เอเชียนเกมนะอย่าไปท็อป4ที่อื่นนะ
0: ท็อป4เอเชียนเกมก็จะเป็นจีนมา1จีน
1: ญี่ปุ่นเจ้าภาพ
0: เกาหล
1: ีเรายังมีพวกอินเดียยังมีอุซเบย์ที่จะมาแย่งกับเรามีอิหร่านซึ่งปกติแล้วเราจะอยู่ประมาณที่6ที่7อยู่มาเนี่ยนะฮะแต่เรากับอินเดียเบียดกันหน่อยก็ลุ้นหน่อยแล้วกันอิหร่านเราคงไม่ได้สู้หรอกอิหร่านเก่งหลายอย่างอยู่นะฮะก็ลุ้นกันจริงๆเรามีลุ้นเหรียญทองหลายโดยเฉพาะเนี่ยตะก้อเนี่ย
0: ตะก้อลุ้น4เหรียญทองเลยส่ง4ประเภท
1: ก็ถ้าไม่โดนโกงนะ
0: เ
1: พราะงวดที่แล้วชิงแชมป์โลกก็โดนโกงไปทีนึง
0: ก็ที่บอกเอาไง
1: นะครับถ้างวดนี้ไม่โดนโกงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
0: ถ้าเราไม่อยากให้เขาโกงชนะให้ขาด
1: ก็ต้องไม่บางทีมันเปลี่ยนกติกาจนแบบเข้าใจลงไห
0: ม
1: มันเปลี่ยนกติกาจนแบบแกล้งเราอะจากเสิร์ฟไม่อั้นกลายเป็นเสิร์ฟฝั่งละ2หรือ3 3ก่อนแล้วมา2แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฝั่งละครั้ง
0: อ
1: ารมณ์เดียวอะไรรู้ป่ะอารมณ์เดียวกับไม่ใช่อารมณ์เดียวกันกับเอนโซมันโดดหม่งแล้วมองไม่เห็นอะอารมณ์เดียวกันก็จะอารมณ์ใช่ไห
0: ม
1: คือเอนโซมันพุ่งตัวมาแบบอุลตร้าแมนเลยแล้วแม่งก็ไม่มองไงก็จะอารมณ์ใช่ไหมไปมองแค่ไอ้เส้นว่ามันล้ำหน้าไม่ล้ำหน้ามันไม่ได้เว้ยนะแค่นี้พอนะ
0: จ้ะ
1: แค่นี้พอ
0: เนี่ยก็พี่มนโยงเข้าทำไมแล้วคุยเรื่อง
1: ไม่โยงหรอก
0: ตะก้ออะไรอยู
1: ่บางทีมันอึดอัดเว้ยบางทีมันอึดอัดเว้ยไหนๆก็ไหนๆเอาสักหน่อยไหมล่ะ
0: เรื่องไหน
1: เราคุยได้2คนคนอื่นห้ามคุย
0: เรื่องไหน
1: เอาเรื่องเนี้ย
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: ไอ้เรื่องเอนโซเนี่ยจะโทษใคร
0: โทษระบบการตัดสินของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
1: พี่โทษใครรู้มั้ย
0: ใคร
1: พี่โทษไอ้ VR ก่อนเอาหน้างานก่อนนะเอาหน้างานก่อนนะต้องโทษไอ้ VR ก่อนมันต้องโทษ VR เพราะว่าไอ้ VR คือไลน์แมนมันยกคือไลน์แมนมันยกพอมันยกเสร็จปั๊บเนี่ยมันล้ำแล้ว VR มันสะกิดมาทางไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์พูลมันสะกิดมาม ันก็เลยไปดูไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์พูลก็บ้าจี้คือไอ้ VAR เนี่ยมันลืมไปว่ามีส่วนการเล่นของเอนโซ
0: คือทั้งหมดนะพี่ชีพคือ VR ต้องโทษ
1: ต้องโทษ
0: แต่ที่พี่ชีพโทษอ่ะคือไอ้โปเกมอนเก่าที่แม่งเปลี่ยนชื่อเป็นโปรเรฟรี
1: อ
0: ่ะเอาจริงๆนะลีคือพิชี่พูดก็ด่าเรื่องแบบการตัดสินหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าก็ทุกทีมเขาก็โดนแมนซีก็เคยโดนเกมแบบแมนยูไงที่ลูกแรดฟอร์ดไงก็ถือว่าเจ้าๆกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยพิชี่ว่ามันไม่ใช่การเจ้าๆเว้ย
1: ม
0: ัน แล้วมันก็ไม่ใช่หมายความว่า
1: โดนอยู่ทุกคืน
0: ทุกทีมก็เคยโดนเว้ยส่วนตัวพิชี่มองว่าลีกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษอ่ะคือลีกอันดับต้นของโลกที่คนนิยมเยอะมากค่าลิขสิทธิ
1: ์
0: เม็ดเงินมหาศาลคุณช่วยเจียดเม็ดเงินเหล่านั้นน่ะไปคัดเลือกอบร
1: ม
0: บุคลากรด้านการตัดสินของคุณ
1: ส่งมาอบรมที่ไทย
0: ว่าแบบ

0: เรื่องที่ผู้หญิง2คนจะต้องตบตีกันแย่งผู้ชายมันต้องเป็นเรื่องที่ผู้หญิง2คนร่วมกันด่าผู้ชายว่าทำไมถึงทำตัวแบบนี
1: ้ความคิดไม่ถูก
0: ทำไมถึงการกระทำแบบนี
1: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ชายลอยนวล
1: ถูก
0: หรือบ่นผู้ชายนิดนึงแล้วผู้หญิง2คนตบตีกันแย่งผู้ชายคนนั้น
1: อ
0: ันเนี้ยคล้ายๆกันแฟนบอลของทั้งทีมใดก็ได
1: ้
0: ที่เคยเกิดเหตุการณ์เนี้ยไม่ใช่มาคุยกันโอ้ยถึงตาเธอบ้างถึงตาเราบ้าง
1: ไม่เกี่ยวเว้ย
0: มันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนึกออกปะสิ่งที่มันจะทำให้เหตุการณ์นี้ดีขึ้นแล้วเราจะได้เลิกถกเถียงเรื่องพวกนี
1: ้
0: คือยกระดับการตัดสิน
1: จริงๆมันควรต้องมีตั้งแต่ปีที่แล้วละตั้งแต่อาร์เซนอลนะผมพูดตรงๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมพูดเลยนะผมว่าทุกคนมันกำลังลุมแล้วเว้ยมันกำลังตั้งเป้าว่าไม่ให้เราก้าวไปเป็นแชมป์เว้ยมันกำลังตอนเราอยู่เว้ยเพราะมันเห็นความน่ากลัวของพวกเราเว้ยตอนนี้พูดตรงๆเลยมันเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเราขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยมันเอาไว้ว่าต้นก่อนเปิดฤดูกาลเราเก็บมาได้2แชมป์เนี่ยมันกลัวมากว่าเราจะได้6แชมป
0: ์
1: ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะมันทำทุกหีทางกีดกันแล้วทุกอย่างผมเชื่ออย่างนี
0: ้ก็เรื่องปกติ
1: ผมเชื่อ
0: ก็เรื่องปกติกองแช่งก็ทำหน้าที่ว่าสมมติเราเชียร์ทีมไหนเราก็ต้องทำหน้าที่กองแช่งทีมตรงข้าม
1: นี่เขาเรียกว่าเล่นทั้งนอกเกมเล่นทั้งในเกมเล่นทุกอย่าง
0: ก
1: ็ถึงขนาดคาริกต้องร้องไห
0: ้แต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะพีชี่ก็ยังยืนยันคำเดิมแล้วก็พูดในเพจด้วยไอ้อย่างกรณีไอ้ช็อตลูกเอนโซอ่ะถ้าพูดย้อนกลับไปแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนาะถามว่ามันตัดสินผิดพลาดไหมมันตัดสินผิดพลาดแต่การที่เกมนัดแพ
1: ้
0: ก็จะไปโทษผู้ตัดสินอย่างเดียวก็ไม่ได
1: ้
0: มันก็เล่นหวยเอง
1: กำลังใจไม่มีมันไม่มีกำลังใจ
0: เอางี้ก่อนน่าจะเสียประตูอ่ะมีผู้เล่นได้เปรียบเยอะกว่ากี่นาที
1: ก็ไม่เยอะกี่นาทีเอง
0: หลาย
1: ไม่เท่าไหร
0: ่หลายเดี๋ยว
1: ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่นาที
0: หลายนาที
1: เชื่อดีอย่าไปคิดว่ามันเยอะคิดว่ามันน้อย
0: เยอะเพราะว่าด่าไปแล้วก็ทำไม่ได้เองอ่ะส่วนหนึ่งก็คือทำไม่ได้เองแต่ถามว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดไหมทำหน้าที่ผิดแต่ว่าก็ทำไม่ได้เองด้วยก็ถ้าจะโทษก็ต้องโทษทั้งหมด
1: อ
0: ันนี้ไงโดนใบแดงนาทีที่23เสียประตูนาทีที่60คุณมีเวลากี่นาที
1: 40เอง
0: ตั้ง40นาท
1: ีมันเยอะเลย
0: บอลแข่ง90นาทีนี่จะครึ่งนึง
1: มันควรจะต้องถึง90สีก็บอกว่าเยอะคุณอย่าไปพูดว่ามันเยอะมันน้อยนิดเดียว40นาทีคิดเป็นกี่วินาที64 24 2,400 วินาทีเอง
0: เยอะนะ
1: เยอะที่ไหนแล้ว 2,400 วินาทีถูกมันน้อยจะตาย
0: หายใจออก 2,400 ครั้ง
1: โอ้ยวิ่ง9นึงก็วินาทีแล้วถูกปะล่ะมันน้อยถูกเยอะที่ไหนล่ะนะฮะ
0: แต่ว่าเอาจริงๆแบบนั่นแหละก็ไม่เข้าใจว่าไอ้องค์กรผู้ตัดสินของอังกฤษอะ
1: มันเลอะเทอะไง
0: มันทำไม
1: โคตรหมู
0: ทำไมถึงเลอะเทอะได้ขนาดนี
1: ้ใบแดงใบเหลือง3ใบมันยังให้มาแล้วเลยบอลโลกคุณจะอะไรกับมัน
0: ไม่เข้าใจว่าแบบมันคือไม่คัดแบบไม่มีการอบรมคัดกรองเลยหรอ
1: ไม่มีการลงโทษออกมาขอโทษเฉยๆ
0: น
1: ี่
0: ลงโทษ
1: เ
0: ราไงแบน
1: ใคร
0: แบนไอ้ผู้ตัดสิน VR 2คน
1: มันควรอย่างนั้นแบนจริงๆต้องไอ้เคิร์นโอลิเวอร์ด้วยคือ
0: ไ
1: ปบ้าจี้
0: เขาบอกว่าไมเคิลโอลิเวอร์ไม่ผิด
1: ไม่ผิดยังไง
0: เพราะว่าข้างในอ่ะ
1: อ
0: บอกว่าไม่ล้ำหน้าแล้วไม่ได้บอกให้ต้องไปดูกล้อง
1: แล้วไมเคิลโอลิเวอร์มันไปดูป่ะมันก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดู
0: เพราะว่าข้างในไม่ได้แบบว่ามีเหตุการณ์นี้ที่คุณควรจะต้องไปดูด้วยตาตัวเองเผื่อนึกออกป่ะสมมติไอ้ก็บางกรณีจุดโทษอ่ะแล้วสมมติเป่าให้เป็นจุดโทษไม่เป่าให้เป็นจุดโทษแล้วห้อง VR มันมองแล้วมันก็แบบเอ๊ะ
1: เฮ้ยตีเซ็ตแล้วเว้ย
0: มันไม่แน
1: ่ใ
0: จ
1: ม
0: ันไม่แน่ใจงั้น
1: ให
0: ้ผ
1: ู
0: ้ตัดสินในสนามไปดูเราใช้วิจารณญาณของผู้ตัดสินแต่เนี้ยไอในช่องพอไลแมนยกล้ำหน้าพอไลแมนยกล้ำหน้าแล้วก็อ้าวจะล้ำไม่ล้ำมันในห้อง VR ก็เช็คล้ำไม่ล้ำแล้วก็ใส่หูมาบอกว่าโอเคไม่ล้ำแล้วก็ไม่ได้พูดถึงกรณีของเอนโซกับไมเคิลอลิเวอร์ด้วยมันก็ได้สารมาแค่ว่าไม่ล้ำหน้าไม่ได้มีกรณีว่าอาจจะมีการเกี่ยวข้
1: อง
0: กับจังหวะล้ำหน้าให้คุณไปดูซิว่าคุณคิดว่าเกี่ยวข้องไหมไม่มีสัญญาณจากห้อง VR มาแบบนั้น
1: นี่คือทฤษฎีสมคบคิด
0: ม
1: ันกำลังเล่นกับเราอยู่นี่คือทฤษฎีสมคบคิดเลย
0: ทีมที่อะไรนะที่นักเตะคนที่12
1: ถูกนะฮะแต่เมื่อวานไม่คุยนะครับเราไม่คุยเราจะคุยถึงเรื่องที่เราถูกโกงแล้วกันคาราบาวครับครับรอบ4ทีมันนี่ต้องรายงานตามข่าวจับฉลากมาเรียบร้อยนะครับหัวเซนอนโคตรง่ายเลยว่ะ
0: ลิเวอร์พูลเชลซี
1: แล้วเซนอนเจอฟีดบูดเท้าจะอะไรขนาดนั้นวะ
0: ดวงเข้ามาแล้วไอ้ที่พี่ชี่ชอบอะไรเธอเลยวะ
1: อะไร
0: แมนซีไบรตัน
1: แมนซีไบรตัน

0: นะ
1: อ่
0: คะ
1: ไม่ใช่ไบรตันแล้วก็ลิเวอร์พูลเชลซี
0: จะพูดคำว่าแมนซีไบรตันไม่ได้แมนซีแข่งคืนนี้
1: คืนนี้ต้องอยู่ว่าชนะหรือเปล่า
0: คือถ้าแมนซีชนะก็จะได้ไปเจอกับไบรตัน
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ฟูลแลมเจอพาเลทนะฮะบอร์นมาธเจอวิลล่านะครับก็ปีนี้ก็แข่งกันวันที่26ตุลาคมคือลีกคัพเนี่ยมันจบเร็วแล้วจะจบนัดชิงอยู่มันสักกุมภาเนาะปกติทุกปีก็ได้มันกุมภา
0: ประมาณน
1: ั้นนะฮะก็จบเร็วหน่อยจริงๆถ้วยแบบนี้เรามันถ้วยเล็กๆอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกจริงนะฮะเสียเวลาเล่นด้วยแหละว่าเดี๋ยวไปเอาถ้วยใหญ่ดีกว่าเนาะเพราะตอนนี้เราก็อยู่อันดับเท่าไหร่อันดับที่4อันดับที่5มั้ยในแชมเปี้ยนลีกอ่ะได้แหละน้ำอยู่น้ำอยู่คือน้ำอยู่แหละ
0: ยิงเยอะ
1: ถูกเราจะแถได้สักเท่าไหร่วะ
0: พี่ชี้
1: เราจะไปเราจะได้สักเท่าไหร่
0: พี่ชี้เลิกแถแล้ววันนี้สับพยอกตัวเองด่าตัวเองอย่างเดียววันนี้ก็ตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับแมนยูที่ผลการแข่งขันเป็นแบบนั้นดีท้ายที่สุดก็เลยทำคอนเทนต์ว่า
1: อะไร
0: อะไรนะบทเรียนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสอนเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยว่าแบบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสอนเราว่าก็มีว่าแบบเวลาเกิดอะไรขึ้นก็อย่าดีใจไวเกินไป
1: ไม่ได้ดิมันต้องดีใจให้มันเร็วๆเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่มีโอกาสดีใจอ
0: ย่าคิดว่าทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมได้ชีวิตพลิกผันได้ตลอดเวล
1: า
0: สุดท้ายคือนำ 2-0 ไม่ได้หมายความว่าจะชนะ
1: นะฮะอันนิดหนึ่งนะครับเชลซีท็อตโบลี่ขายแล้วนะ
0: แฟนเชลซีน่าจะแฮปปี้นะ
1: ขายให้กับเคียร์เล็กแคปิตอลซึ่งมาซื้อหุ้นไอ้ท็อตโบลี่เรียบร้อยนะครับทำให้ทางด้านของหุ้นใหม่เนี่ยเคียร์เล็กเนี่ยจะได้เข้ามาบริหารแล้วก็ถือครองหุ้นเยอะสุดเลยนะครับแนวทางเชลซีจะเป็นยังไงเนี่ยหลังจากนี
0: ้
1: คือตอนนี้ท็อตโบลี่อำลาตำแหน่งประธานสโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่2022
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะขายผมว่ามันขายกำไรแล้วมันก็ไป
0: ก็เป็นนักธุรกิจน่ะ
1: อเมริกาน
0: ักธุรกิจ
1: นะครับซึ่งเชลซียังไม่ได้ประกาศว่าใครจะมาเป็นประธานสโมสรคนใหม่แทนโบลี่นะ
0: แต่ว่าแฟนเชลซีก็เอาจริงๆก็อาจจะคิดถึงประธานบริหารคนเดิม
1: มันกลับมาไม่ได้แล้ว
0: แต่ว่ากลับมาไม่ได้ก
1: ็ไปยึดเขาสัก200,000 ล้านน่ะบ้า
0: เขาบอกถ้าถามนะถ้าพีชี่เป็นแฟนเชลซีนะก็ในเมื่ออยู่กับคนนี้ไม่ดีก็ลองเปลี่ยนใหม่ดู
1: ก็มันไม่ดีจริงๆตั้งแต่ท็อตโบลี่มาเชลซีประสบความสำเร็จเลยมั้งไม่มีมีป่ะ
0: จำได้ป่ะที่มันเคยพูดเรื่องอะไรอ่ะนักเตะ12คนอะไรของมันสักอย่างอ่ะที่ช่วงแรกๆที่มันเข้ามาแล้วเขาแซวกันว่าแบบรู้เรื่องหรือเปล่าว่าม
1: ันไม่รู
0: ้มันไม่รู
1: ้มันไม่รู้
0: ก็ตั้งแต่ท็อตโบลี่เข้ามาสิ่งที่เชลซีทำก็คือซื้อนักเตะมาแล้วก็เซ็นยาวๆ
1: อ่ะใช่แล้วก็ขายโดยไม่ได้ใช้งาน
0: ก็ประมาณนี้
1: ก็เท่าที่จำได้คือเชลซีในยุคท็อตโบลี่เนี่ยน่าจะไม่เคยได้อะไรเลย
0: สโมสรไงสโมสรโลกไงติดอ่
1: างอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ฟีฟ่าเวิลด์ครับ
0: ใช่ใช่อ
1: ันเดียว
0: ใ
1: ช่ในประเทศไม่มี
0: ใช
1: ่มีวะไม่มี
0: เหมือนจะไม่นะจำไม่ได
1: ้น่าจะไม่มีนะแฟนเชลซีบอกหน่อยดิหรือว่าผมจำไม่ได้เพราะเชลซีไม่เคยได้อะไรในความจำผมหรือเปล่า
0: ถ้วยตั้งแต่ปี
1: 2022น่าท็อตโบลี่มาผมจำไม่ได้ว่าเชลซีมีวะจำไม่ได้จริงนะครับถ้ามีก็บอกหน่อยเนาะเอสเบโนบอกหน่อยแล้วกันนะฮะก็คืนนี้มีฟุตบอลด้วยนะ
0: ซิตี้ไง
1: คืนนี้มีแมนซิตี
0: ้
1: ยังไงดีวันนี
0: ้สบายอยู่แล้ว
1: อะไรอ่ะสบายเหรอ
0: หมายถึงซิตี้อ่ะสบาย
1: จริงเหรอผมว่ามันชนะไม่ขาดนะวันนี
0: ้ก็ชนะก็คือชนะ
1: ใ
0: ช่ป่ะ
1: วันนี้เจอใครซิตี้เดี๋ยวนิดนึงสิวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวนะวันนี้ซิตี้เล่นที่ไหนวะวันนี้แป๊บหนึ่งลีกครับหาก่อน
0: นี่กำลังหาเชลซีอยู่นะ
1: คุณหาเชลซีไปผมหาซิตี้หาไม่เจอว่ะมันเจอใครวะวันนี้นะฮะเดี๋ยว EFL
0: วันนี
1: ้
0: อันเดี๋ยวดูให้
1: มันเจอใครวะอันนี้เจอแล้วแต่ว่ายังไม่เจอซิตี
0: ้เจอ
1: นอริช
0: ซิตี้ตี
1: หนึ่ง
0: ครึ่งเล่นในบ้านเชลซีตั้งแต่ปี2022ก็ได้คอนเฟอเรนซ์ไงพอได้คอนเฟอเรนซ์แล้วก็เลยได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพแล้วก็ได้แชมป์มา
1: อ๋อได้คอนเฟอเรนซ์ลีก
0: คอนเฟอเรนซ์ลี
1: กแต่ในประเทศไม่มี
0: ในประเทศไม่มี
1: ก็ถือว่าไปโด่งดังในยุโรปนะ
0: ใช่
1: คืนนี้

0: มีนอกจากซิตี้ซึ่งวันนี้ผมว่ามันก็น่าจะชนะแหละจะขาดไม่ขาดได้อีกเรื่องนึงแต่วันนี้น่าจะสำรองลงนะนะฮะส่วนลีกครับวันนี้ยูโรป้าลีกวันนี
1: ้ยูโรป้าลีก
0: ทีมจากอังกฤษก็จะมีพาเลทนะฮะเจอกับทีมอะไรเนี่ยไอ้ลอชโพชมันเนี่ยนะฮะลิชโพชแนน
1: ลิชโพชแนนไม่รู้จักเลยวะ
0: ไหววะพาเลท
1: สโมสรจากโปรแลนด์
0: ใช่ปีนี้พาเลทก็เฉยๆนะแต่มันยังเจ็บเยอะอยู่นะพวกมาเตต้าพวกอิสมาอิลาซาพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับยังเจ็บอยู่
1: ก็พาเลทในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพิ่งชนะได้แมตช์เดียวชนะฟูลแลมก็มีเปิดฤดูกาลมาแพ้เอเวอร์ตันไปแพ้ซิตี
0: ้
1: แล้วก็ไปแพ้อิปส์วิช
0: ค
1: ือพาเลสเนี่ยถ้านับเฉพาะในพรีเมียร์อังกฤษนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเสียประตูไปเยอะมากเสียไป4 5 6 7 8 10ลูกอ่ะ4เกม10ลูกอ่ะคือเสียทุกเกมอ่ะอย่างน้อย2ลูก
0: มันก็เหมือนบางทีมหรือเปล่าที่ก็เสียเยอะ
1: เสียทุกเกมอย่างน้อย2ลูกแล้วก็ไปเสียซิตี้4ลูก
0: บางทีมก็เสียเยอะนะไม่นับมึงอ่ะ
1: หรอหรอหร
0: อก็เสียเยอะอยู่นะเสียทุกเกมเหมือนกันนะเสียทุกประตูเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน นะ
0: เสียเยอะอยู
1: ่มี3คะแนนคริสตัลพาเลทอยู่ที่16ของตาราง
0: ครับนะแม่บอกก็เสียเยอะเราก็หัวใจวูบเหมือนกันนะครับก็วันนี้มีคู่ใหญ่ด้วยนะครับมีใครอ่ะมีโซซิดัดเจอบอลมัดเงี้ยก็ใช้ได้อยู่นะฮะโซซิดัดเริ่มกลับมาแล้วนะนะครับแล้วก็มียูเว่
1: แต่บอลมัดก็ผลงานไม่ค่อยดีนะ
0: แต่วันนี้ออกไปเยือนบอลมัด
1: บอลมัดก็ไม่ค่อยดี
0: ออกไปสเปน
1: ในลีกเนี่ยบอลมัดยังไม่ชนะใครเลยนะเสมอ3เกม
0: ครับนะฮะวันนี้ไปเยือนสเปนนะ
1: อ้าไม่ใช่ดินั่นบอลมาถูก
0: ใช่นะครับก็ไปลุ้นกันคืนนี้ตีสองทุกคู่เลยนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของยูโรป้าลีกรู้สึกสัปดาห์หน้าจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ป่ะมันจะสลับแบบเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงแรกๆเนี
1: ้
0: ยแล้วค่อยจะมาเตะกันแบบพุธอังคารพุธพฤหัสที่แบบเป็นเหมือนเดิมละถ้าจำไม่ผิดนะมันจะสลับกันแบบเนี้ยซึ่งก็ไม่เข้าใจมันไงอ๋อไม่ใช่คร
1: ับ สัปดาห์หน้าฟีฟ่าเดย
0: ์เป็นฟีฟ่าเดย์แล้ว
1: สัปดาห์หน้าฟีฟ่าเดย
0: ์เฮ้ยมาแล้วนี่วะไอ้ฟีฟ่าอาเซียนอ่ะ
1: ใช่ฟีฟ่าอาเซียน
0: สรุปใครได้ลิขสิทธิ์วะ
1: ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวดูดิ
0: เขาอุตส่าห์ลดให้เหลือ80ล้านแล้วนะใครได้ลิขสิทธิ์วะช่วยบอกนิดนึงจะได้ดูถูกครับนะฮะไม่งั้นดูไม่เป็นครับไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนฮะบอกนิดนึงครับอยากรู้มากนะครับใครรู้บอกด้วยนะยังไม่รู้นะใครได้ลิขสิทธิ์นะครับเห็นก็บ่นกันอยู่นะฮะก็เสาร์นี้ก็ไม่มีบิ๊กแมตช์อะไรนะรู้สึกเสาร์นี้ไม่มีบิ๊กแมตช์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสบายๆเลยนะฮะมีบอลมากกับลิเวอร์พูลซึ่งลิเวอร์พูลก็เหนื่อยนะการสัปดาห์ก็เล่นมาชนะด้วยเนี่ยไอ้สเปอร์มันจะไหววะแต่มีบิ๊กแมตช์ที่สเปนก็คือมาดริดดาร์บี
1: ้
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันแล้วกัน
1: น
0: ะครับอ่ะก็วันนี้ฟุตบอลยังได้ดูกันทั้งคืนนะครับก็
1: ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันไปค่ะ
0: ก็ต้องนอนนี่นี่ได้หรอกเราก็ไม่ต้องไปดูอะไรแล้วเราก็หลับสบาย
1: พี่ชิไม่ดูพรุ่งนี้ตื่นเช้า
0: ไปกี่โมงนี
1: ่ก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้า
0: ดิ้งกี่โมงอะ
1: บอดดิ้งหกโมงยี่สิบอะ
0: ตื่นตีห้าไม่มีทางทันพี่ต้องไปถึงสนามบินพี่จะไปถึงสนามบินมาตีห้าครึ่งพี
1: ่โนพี่ชิต้องไปถึงสนามบินก่อนหกโมงโอเคแล้วมีที่จอด
0: ไม่แล้วมันขึ้นทันหรือเปล่า
1: ก็บอดดิ้งหกโมงยี่สิบไง
0: เขาให้เช็คอินปิด
1: เราเช็คอินออนไลน์ไม่ใช่
0: อ๋อโอเค
1: ไม่โหลดคิวของขึ้นเครื่อง
0: นี่ก็พอได้อยู
1: ่เราเดินทางบ่อยของเราไม่ได้แพ็คเราโยน
0: คุณระวังรถติดนะเผื่อๆด้วยนะ
1: ไม่ติดตอนเช้าอะไรมาติดตีห้า
0: โอเค
1: ออกจากบ้านตีห้ารถไม่ติด
0: โอเคแล้วนี่กลับวันไหน
1: กลับวันเสาร
0: ์ยาวไปนะฮะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: รับสายนะ
1: 022485936แต่ถ้าโทรมาคุยเรื่องแมนยูไม่คุยโทรมาคุยเรื่องพิชชี่ตีจบ82คุย
0: เปิดโอกาสให้แล้วนะมาคุยกันนะพักแล้วกูครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์ และทีมงานเช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142 หรือทางเพจ FacebookFM 99
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
0: มันไม่ต้องเสียหนึ่งช็อตคุณควรจะมาเล่นหมุดขาว
1: ไม
0: ่คุณควรจะเล่น
1: อะไรจะชวนเล่นหมุดขาวไม่ได
0: ้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะตีขนาดนี้เนี่ยคุณควรจะมาเล่นหมุดขาว
1: ใจเย็นๆ
0: ค
1: ุ
0: ณไม่ควรไปเล่นหมุดเด็กเว้ยเข้าใจหลงป่ะ
1: เขาเรียกหมุดผู้หญิง
0: คุณไปเล่นหมุดเด็กแล้วคุณก็มาคุยอ่ะไม่เอาเด
1: ็ก
0: คุณควรมาเล่นหมุดขาวเว้ย
1: คุยกับเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงก็บอกพี่พิชชี่ตีสนามนี้จบ82เนี่ยนะ
0: นี่ผมขยับไปข้างหลังแล้วนะ
1: เอาเลย
0: ขยับไปข้างหลังแล้ว
1: ขยับไปก่อนเลยถ้าพิชชี่เอางี้ถ้าพิชชี่ออก80 10ครั้งอ่ะออก80สัก8ครั้งอ่ะ
0: อันนี้คือ
1: หมุดขาวด้วย
0: คืออันเนี้ยเรียกว่าเลอะเทอะละ
1: ไม่เลอะเทอะไม่เลอะเทอะ
0: แล้วเดี๋ยวที่จะไปเราจะไปข้างล่างเนี่ยสนามไม่ได้ยาวนะคุณต้องขยับไปเล่น
1: เดี๋ยวเราต้องประมาณตัวเองก่อนวันก่อนที่จะไปอ่ะไปตีเมืองแก้วยังจบ105อยู่เลย
0: คุณสิงโตครับเชิญฮะ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสิงโต
6: ครับพี่ชี้ครับผม
1: สวัสดีครับ
6: เมื่อวานรวยครับพี่มน
0: เมื่อวานโอ้โหเมื่อวานเละครับอย่าว่ารวยเลยครับเมื่อวานเละครับ
1: เ
0: ละเลยครับ
6: ทั้ง BTS ทั้ง MRT นี
0: ่โอ้โหยิ่ง MRT นี่เรียกว่ากระจุยเลยครับจริงๆแล้วมันมาทุกสารทิศเลย MRT ผมเนี่ยคือแบบทุกสารทิศเลยผมฝันบ้างผมอะไรบ้างพอผมฝันผมก็เอาแล้วผมจดแล้วไล่บ้าฝันเยอะด้วยครับคือไอ้15วันที่ผ่านมาเนี่ยผมฝันอยู่มาสัก 2-3 ครั้งแล้วผมตีเป็นเลขเยอะผมฝันอ่ะอย่างผมฝันเลยก่อนผมฝันเห็นจระเข้
1: ฝันจระเข้ต้องเลขอะไร
0: เลข7คือผมฝันเห็นจระเข้เนี่ยบอกนิดนึงได้นะเต็มบึงเลยอ่ะเต็มบึงเลยแล้วมันมีอยู่ตัวนึงเพื่อนผมมันเกาะจระเข้ขึ้นมาเว้ยตัวโคตรใหญ่อ่ะผมคิดว่าชาละวันน่ะผมเห็นอย่างนั้นแล้วผมคุดใหญ่ขนาดนี้ว่าตีเลขกดหาเลยโอ้โหเรียบร้อยไม่เฉียวเลยครับนะฮะ
6: พี่อย่าไปคุยเรื่องกอล์ฟกับพี่มนเขา
1: ทำไม
6: พี่มนเขาก็พี่
1: คิดดูสิวันนั้นอ่ะพอพี่ชี่อ่ะพิมพ์ไปเข้าไปในกลุ่มอ่ะว่าพี่ชี่ตีได้เบสกอร์ใหม่พี่ชี่ตีจบ82อ่ะประโยคของพี่มนมี2คำ
0: หนึ่ง
1: คือมึงไปตีหมุดขาวได้แล้ว2คือกูเลี้ยวเข้าสนามซ้อมก่อน
0: คือไม่ใช่หรอกคือเขาเล่นหมุดแดงแล้วมันผู้หญิงตีไกลเข้าใจป่ะคุณสิงโตคือเขาเป็นผู้หญิงตีไกลแล้วมันคือเด็กมันเล่นอ่ะ หมุดแดงแล้วก็มาคุยอ่ะมันสั้นน่ะเข้าใจลมใช่ไหม
1: ก็ไม่ได้ตีไกลขนาดนั้น
0: มันเป็นคนตีไกลกว่าผู้หญิงทั่วไปเข้าใจป่ะผู้หญิงทั่วไปเฉลี่ยไดเวอร์อยู่มา170ไอ้นี่มันซัดไป200นิดๆอย่างเงี้ย
1: มันไม่ได้200นิดๆได้ทุกครั้งป่ะล่ะ
0: มันโดยเฉลี่ยมันก็ไกลกว่าคนอื่นเขา
1: เฉลี่ย180
0: และอีกอย่างนะไอ้หมุดแดงเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนนะสนามในประเทศไทยที่เราไปเล่นกันส่วนใหญ่โอเคมีทั้งแชมเปี้ยนชิพคอร์สทั้งรีสอร์ทคอร์สเนี่ยนะคำว่ารีสอร์ทคอร์สไม่ใช่เขามีรีสอร์ทข้างในนะแต่เป็นสนามที่แบบคำว่ารีสอร์ทมันเป็นคำแสลงที
1: ่เล่นสนุก
0: เอาเล่นสนุกเนี่ยคือส่วนใหญ่เวลาเขาทำดักเนี่ยเขาจะทำดักอุปสรรคต่างๆเนี่ยไว้สำหรับหมุดขาวกับหมุดหลังไอ้หมุดแดงเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบเหมือนจะโฟลเรื่องอุปสรรคซะส่วนใหญ
1: ่ไม่เห็นโฟลเลยเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยว่าหน้าข้างหน้ามีบ่อทรายสามทราย
0: บางสนามซะส่วนใหญ่อะ
1: แต่อันนี้เป็นสนามแข่ง
0: มาเล่นหมุดขาว
1: อันนี้เป็นสนามแข่งเคยแข่ง LPGA มาแล้ว
0: ถึงขนาด
1: ถูกหรือเปล่าม
0: ีทราย
1: ดักสามทรายแคดดี้บอกนายจะหนีทรายไหนสุดท้ายตกทราย
0: ผมนึกต้องเลี้ยวเข้าหนามได้เลย
1: คิดดูพิชิแล้วพิชิไปอวดหลายคนด้วยนะแต่คนเราจะอวดคนที่เราแบบมีความแบบใกล้ชิดไอ้อย่างอวดพี่มนอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปอวดโปรให้โปรภูมิใจแล้วก็ทักไปอวดอีโปคนแรกในชีวิตที่สอนไอ้โปบอกว่
0: า
1: สนามนี้เลยเหรอพี่แล้วก็แบบกับน้องอีกคนนึงที่ตีด้วยกันบ่อย
0: ๆ
1: น้องบอกว่าจริงเหรอพี่พิชิไปเป็นโปมาได้แล้วสนามนี้หนูจบ99นะ
0: จะเป็นโปไม่เป็นหมุดหลัง
1: เราก็ไปบอกว่าแกคือพี่ชี้พูดเลยพูดเลยตรงนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตีได้สกอร์เท่านี้อีก
0: อันนี้จริง
1: อันนี้จริง
0: บางทีคือถ้าบอกเบสสกอร์ผมมาตี73ผมตีมาแล้วผมไม่เคยตีสแควร์นะยังไม่เคยตีอันเดอร์แต่เบสสกอร์ผมคือ73หลังจากนั้นไม่เคยเฉียวจะมี74 75ผมมีทุกเลขตั้งแต่73เนี่ยผมมีทุกเลขเลยแต่ให้กลับไป73อีกเนี่ยโอ้โหมันเข้าใจลมใช่มั้ยคุณจิ๊กโตมันไม่ได้หมายคุณขับรถเป็นแล้วคุณขับได้120แล้วคุณจะขับได้110ทุกครั้งเหมือนขับรถไม่ใช่นะกอล์ฟเนี่ย
1: นั่นแหละพี่ชี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพี่ชี้จะใกล้เชียน82อีกครั้งนึง
6: พี่มนกับ
0: จ้ะ
6: พี่ชี้ว่านักวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายไทยละตอนเนี้ยมาในทางที่ดีละพี่มนกับพี่ชี้ว่าจะต้องพัฒนาอะไรต่อไปเพื่อที่แบบว่าก้าวไปเล่นแบบอยู่ในแบบระดับเอเชียไม่ต้องถึงกับแชมป์ก็ได้ให้อยู่ใน1ใน4ใน5อย่างเงี้ยแบบอะไรประมาณเนี้ย
0: พี่ชี้ครับ
1: ถ้าถามนะพี่ชี้ว่าสรีระความแข็งแกร่ง
0: ได้เด็กรุ่นใหม่และตัวใหญ่นะ
1: ใช่เพราะว่าวอลเลย์บอลเนี่ยไอเรื่องความสามารถเรื่องอะไรก็ส่วนนึงนะแต่สรีระสำคัญมากๆแล้วยิ่งเป็นวอลเลย์บอลชายอ่ะมันไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงอ่ะโอเคเราอาจจะคือเขาก็มีลูกหนักแต่ความหนักของผู้หญิงยังไงมันก็ไม่หนักเท่าชายแล้วบางทีถ้าสมมติเขาเล่นลูกหนักเขาตัวสูงเราอาจจะแก้ไขด้วยการเล่นลูกไวเล่นลูกเหนียว
0: แต่ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้
1: ใช่แต่ว่ากับวอลเลย์บอลชายอ่ะมันไม่สามารถแก้ทางแบบนั้นได้
0: ต้องหนัก
1: เราต้องหนักสู้ซึ่งพอเราต้องหนักสู้นี่แหละคือปัญหาเพราะว่
0: า
1: การที่สรีระความแข็งแกร่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย มันไม่ใช่แค่ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมแล้วมาเพิ่มสกิลทีหลังมันต้องขึ้นอยู่กับตั้งแต่การเติบโตตั้งแต่เด็กโภชนาการที่ถูกต้องกรรมพันธุ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะต้องเติมอะไรพี่ชื่อว่ามันต้องเติมตั้งแต่พื้นฐานเลยอ่ะ
6: ใช่
0: ถ้าถามพี่นะสิ่งที่พี่ชีพพูดมาถูกต้องแต่สิ่งที่พี่มองอีกอันนึงก็คือผมว่าต้องเติมเรื่องการตลาดครับคือผมว่าสมาคมเนี้ยวันเนี้ยบริหารงานแบบคนแก่เข้าใจอารมณ์ใช่
6: ใช่
0: บริหารงานแบบคนเมื่อสัก20 30ปีที่แล้วอ่ะก็ผู้ว่าเก่าอ่ะนายกสมาคมคนเนี้ยก็คือก็ทำได้ดีนะท่านสมพรใช้บางอย่างอ่ะผมเอ่ยชื่อเลยก็ดีนะแต่มันตันแล้วเข้าใจมั้ยคุณเข้าใจว่าเวลตันป่ะ
6: ใช่
0: มึงเข้าใจที่ผมพูดนะเวลตันทำอะไรเฉยๆทำอะไรโบราณแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมูลค่าทางการตลาดเนี่ยถ้าจะหาเงินกับวอลเลย์บอลเพื่อมาบริหารจัดการวอลเลย์บอลหญิงและวอลเลย์บอลชายเนี่ยณวันนี้ผมว่าการตลาดมันมีมูลค่ามากกว่าฟุตบอลด้วยซ้ำไปแต่ถ้าผมพูดตรงๆเลยลองเอาวอลเลย์นัดชิงกับจีนเนี่ยแล้ววันนั้นเจอกับทีมชาติไทยชิง FF อ่ะผมเอาคนดูวอลเลย์บอลเยอะกว่าป่ะ
6: เยอะกว่าแน่นอน
0: เออ แต่คุณดูผู้ใหญ่อะไม่ใช่ไม่เก่งนะดีแต่มันตันแล้วเวลตันแล้วเข้าใจไหมมันตันละมันไปไหนไม่ได้แล้วมันคือเขาแก่แล้วอะเขาตกยุคแล้วอะเอาอย่างนี้แล้วกันคือคุณต้องหาคุณจะบริหารต่อก็ได้นะคุณจะนั่งเก้าอี้จนนี้จนตายไปเลยก็ได้นะก็ไม่ว่ากันแต่คุณต้องหาทีมบริหารที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำทีมการตลาดทีมอะไรเขาเนี้ยมาดูภาพลักษณ์มาดูอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้อันนี้ในมุมผมถูกไหมล่ะคือวันนี้สิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งนะสมาคมของประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคุณรู้ไหมคืออะไร
1: คือ
0: นายกสมาคมคนไหนที่มันนั่งเก้าอี้แล้วมันนั่งติดก้นไปแล้วเนี่ยมันคิดว่าสมาคมเป็นของมันทุกสมาคมจนกว่ากูจะเบื่อแล้วกูพอแล้วกูออกแล้วกูไม่เอาละถ้าจะนั่งอยู่นะไม่มีทางล้มมันได้แล้วกันมันเป็นอย่างนี
6: ้
0: นี่พูดตรงๆเลยอ่ะคือถ้าสมาคมฟุตบอลเนี่ยคุณวรวีมากกว่าดีถ้าเขาไม่รวมหัวกันล้มเนี่ยไม่มีทางเลยนะผมบอกให้ไม่มีทางเลยนะเออ
6: แล้วขอต่ออีกหนึ่งพี่แล้วเราอ่ะจะเสนอเป็นเจ้าภาพ VNL ดีหน้า
1: ค่ะ
6: สนาม
0: ไฟนอล
6: สนามสองรอบแบ่งกลุ่
0: ม
6: แล้วก็รอบน็อกเอา
0: ท์ไฟนอล
6: ดีสองเจ็ด
0: ไฟนอลเอ
6: แต่ว่ารอบน็อกเอาท์อ่ะเราไม่ควรเข้าไปยุ่งเพราะว่าปี2027เนี่ยมาเก๊าอ่ะเขาเซ็นสัญญาแล้วก็คือว่าเขาได้สิทธิ์แล้วก็คือถ้ามาเงี้ยเราก็ควรปล่อยผ่านก็คือเอารอบธรรมดาพอแล้วปีหน้าก็ปีถัดไปก็ค่อยว่ากันอะไรเง
0: ี้
6: ยด้วยตามมารยาทอะไรพี่มนต์อ่ะผมก็ถูกนะ
0: คืออย่างนี้ที่ผมรู้มาก็คือว่าเราไม่ได้เสนอตัวแต่ FIBB มันจะยัดใส่มือ
1: คือ FIBB อ่ะเขาอยากให้เราจัดเพราะว่าเวลาเราจัดอ่ะกระแสมันดีคือแฟนวอลเล่เราน่ารักแล้วเราแฟนวอลเล่เราไม่ได้น่ารักแค่กับทีมไทย
0: ทุกทีม
1: ทุกทีม
0: ไม่เคยโหมีของด้วย
1: ทุกทีมเขาอยากมาแข่งกับเรา
0: ใช่คืองานเนี้ย FIBB มันยัดใส่มือถ้าถามว่าใครจะไปหักก็คือ FIBB นะมันจะไปหักมาเก๊ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเราคือเราเองเนี่ยคือคุณไม่ต้องห่วงหรอกสมาคมช่วงนี้เขาบริหารงานแบบคนแก่เขาก็ไม่มีทางไปคิดว่ากูจะไปแย่งกับใครเพื่ออะไรเขายังไม่คิดว่ากูจะเอาเงินที่ไหนไปจัดอยู่เลยกูต้องคิดเอาแค่นี้แล้วกันคือขนาดว่าชิงแชมป์โลกครั้งเนี้ยที่อเมริกาแคนาดาที่เขาจัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะไอ้ครั้งต่อไปเนี่ย FIBB บอกไทยเอาไห
1: ม
0: ไทยเอาอีกไหมขนาดนั้นนะ
1: แต่จริงๆนะถ้าจะให้ดีนะถ้าบ้านเราอ่ะมีสนามใช้จัดวอลเล่ย์อ่ะที่มันใหญ่กว่าอินดอร์จะดี
0: โอ้โหมันเยอะแยะก็ผมบอกแล้วไงว่าบริหารงานคนแก่มันก็ไม่คิดอะไรไงเข้าใจว่า
1: อินดอร์อ่ะ
0: เก่าก็เก่าม
1: ันเล็กไปมากเลย
0: ผมถามถ้าเป็นผมนะ Impact
1: ไบเทค
0: อะไรอย่างเงี้ยไปทำอย่างนั้นเลย
1: แต่ว่าไอ้มันใช้งบประมาณไง
0: ก็ผมถึงพูดแล้วมูลค่ามันเยอะกว่าฟุตบอลมันหาเงินยากตรงไหนวะ
1: เพราะว่าถ้าไบเทค Impact อะไรเงี้ยมันก็ต้องไปดูว่าไอ้สล็อตที่มันจะมีแข่งอ่ะมีใครเขาจองแล้วเสร็จปุ๊บ
0: เราจองล่วงหน้า
1: คุณต้องทำสแตน
0: เข้าใจ
1: สนาม
0: เข้าใจแล้วทำล่วงหน้าจริงๆสนามวอลเลย์เราเยอะนะเว้ยพูดให้ฟังคุณไปใช้สนามเมืองนนท์คุณไปใช้นี่ก็ได้บางกอกอารีน่าก็ได
1: ้
0: บัลเลอร์เลยฟุตซอลอ่ะถูกป่ะ
6: ใช่ครับ
0: เ
6: ออยังไงก็ขอบคุณพี่มนต์พี่ชี่โชคดีรักษาสุขภาพ
1: ร
0: ัก
1: ษาสุขภาพเช่นเดียวกันนะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือไอ้สนามจัดอะพีทมันไม่ได้อะไรเว้ยเพราะว่าไอ้ฟุตซอลไอ้ฟุตซอลลีน่าของกรุงเทพมหานครเนี่ยสนามฟุตซอล
1: มัน
0: ใช้กับสนามบอลเล่ได้ใช้บาสได้ใช้ได้แต่มันไกลเข้าใจ
1: ไกลมากด้วย
0: จริงจริงก็ต้องเป็นอิมแพคทุกวันนี้มันมีรถไฟฟ้าเข้าไปแล้ว
1: ไกลมากด้วยหนองจอก
0: ถูกเปล่าปะโถอ่ะคุณมิสเตอร์อาร์เซนอลมาเชิญฮะ
7: ครับผมสวัสดีครับคุณพิชชี่คุณมนต์
1: สว
7: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีจ้ะว่างเลยครับ
7: คุณมนต์ครับ
0: ครับผม
7: ลิกครับแมนยูเจอใครครับ
0: เฮ้ยไม่เอาดิเราไม่ทักกันอย่างนี้ดิพี่มาทักกันอย่างนี้อ่ะมันไม่เอาเดี๋ยวมันตกรอบไปแล้วอ่ะทักอะไร
7: เมื่อคืนนี้ผมเห็นนำ 2-1 อ่ะผมเยอะ
0: นำ 2-0 นำ 2-0
1: คุณมิสเตอร์อาร์เซนอลมีคนเจอกันในฝันนะคะ
0: เอาตรงๆเลยพี่ไอ้ถ้วยเนี้ยผมไม่เอาเอาตรงๆเลยแล้วกันเอาตรงๆเลยคือจะเอาไปทำไมผมถามจริงแล้วจะเอาไปทำไม
7: แพ้สองนัดติดแล้วนะ
0: ก็คือไอ้แพ้นัดที่แล้วอย่าไปพูดเด็ดแพ้นัดแล้วมันโกงกันน่ะคือกีดกันกันให้ผมได้แชมป์สมัยที่14คุณมากีดกันกันอย่างเงี้ยมันโกงกันป่าวะถูกป่ะล่ะไม่เอาดิเราไม่พูดดิ
7: แล้วเดี๋ยวถ้าสัปดาห์นี้แพ้อีกนัดเป็นสามนัดติดทำไม
0: ไม่มีคำว่าแพ้ผมจะต้องกลับมายืนพังงาดเหมือนเดิมแล้วผมจะทำให้ทุกคนรู้ว่าอะไรก็หยุดพวกผมไม่อยู่
7: ผมดูแล้วไมเคิลผลิตเริ่มทำไมเริ่มแผ่วลง
1: เขาว่าเป็นร่างทรงโซชาอยู่ตอนนี้
0: ไม่ใช่ไม่แผ่วสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะเซ็นสัญญาถาวรนี่คืออาถรรพ์ครับ
7: ตอนแรกมีราศีนะตอนนี้เป็นราคีนะ
0: เมื่อวานร้องไห้ด้วยเมื่อวานร้องไห้ด้วย
1: เม
0: ื่อวานร้องไห้ด้วยนะคือไม่หรอกผมว่าผมเคยพูดในต้นแล้วพี่ผมเรียกพี่เหมือนแกว่าเราเคยพูดในต้นแล้วว่าคือสัญญา5ปีอะคาริกอะเรียกมันมาคุย5ปีนะแต่กูแบ่งเซ็น6เดือน6เดือน6เดือนต้องอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยแชมป
7: ์
0: แล้วคุณให้มันเซ็น5ปีก็จบเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยว
7: ครับ
0: เ
7: พราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลนี
1: ่คุณพี่เล่นกับเพื่อนบ้างก็ได้คุณพี่อยากเล่นกับเพื่อนบ้างหรือเปล่าบอลแต่ทีมเดียวไม่สนุกนะคะอย่าเก่งมากเล่นกับเพื่อนก่อนมันต้องสูสีดูดี
7: ไม่ได้เก่งก็คือเหมือนกับว่ามันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วมันเหมือนเป็นอาจารย์แล้วอ่ะ
0: แล้ว
7: ผมอาจารย์แล้ว
0: ผมพูดเลยนะซิตี้อ่ะของปลอมเอาจริงๆ
7: แต่เขาสี่นัดรวดเหมือนอาร์เซนอลนะ
0: ของปลอมเชื่อผมมันของเก๊ผมว่าอาร์เซนอลน่ะนำขาดปีเนี้ยแต่ระวังแมนยูนะถ้าติดเครื่องคุณต้องระวังพวกผมด้วยนะถ้าผมติดเครื่องมาต้องระวังนะ
7: 2ลูกนะคุณมน
0: อะไรนะ
7: เมื่อคืนแม็กดาวแมนยิง2ลูก
1: ใช
0: ่เด็ก
7: ผมเล
0: ่
7: นดีนะผมเห็นแบบเหมือนกับกล้าเลี้ยงกล้าลุยแล้วก็ยิงเลยอ่ะโอ้โห
0: ก็ดีมีตัวดีๆก็ดีแล้ว
7: เหมือนมีความมั่นใจมากอ่ะ
0: อยากได้กองหน้าสักคนไหมไปสแปร์สักคนไหม
7: อ๋อไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยว
0: ไม่แน่วอ่ะ
7: รอบหน้า
0: โอเคไม่ถ้าจะเอาจะได้แนะนำเอาได้แนะนำ
1: เอาคันไหนดีคะค
7: ัน
1: ไหน
7: รู้แล้วแรดฟอร์ด
0: โน้แรดฟอร์ดเก็บไว้ของ
1: พี่มนเขารักแรดฟอร์ด
0: ของดีขนาดนี้ใครจะมาปล่อยให้พี่สนใจเซิร์ฟซีไหมล่ะ
7: ไม่เอาครับ
0: เอาไปลองใช้หน่อยไหมไม่เอาวะ
7: แค่นี้พอแล้ว
0: แ
7: ค่นี้แค่แคลแบตก็โอเคแล้ว
0: โอเคไม่ว่ากัน
7: ครับแล้วดูกับงานนี้แมนยูเจอใครแอตแลนต์เจอใคร
1: ฟูแลมค่ะ
0: แมนยูเจอฟูแลมครับ
1: แมนยูเจอฟูลแลม
0: อุ้ยอาร์เซนอลไปเยือนไบรตันไปเยือนไบรตันด้วย
7: ครับไบรตัน
0: ไปเยือนไบรตัน
7: ก็เพิ่งชนะผีมาด้วย
0: ใช่แล้วมันเจ็บเยอะด้วยนะไบรตันเนี่ยมันเจ็บเยอะด้วยนะมันเจ็บ
7: ลิเวอร์พูลเจอแบนฟอร์ดครับ
0: ลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวผมก็ดูนิดนึงนะครับลิเวอร์พูล
7: อ๋อนี่ครับเจอแบนฟอร์ด
0: มาเอาพรีเมียร์ดีกว่าเดี๋ยวดูลิเวอร์พูลโปรแกรมลิเวอร์พูลนิดนึงลิเวอร์เหรอครับ
1: แมตช์เดี๋ยวนะลิเวอร์พูลเจอ
0: บอนมัส
1: ค่ะ
0: ไปเยือน
1: บอนมัสวันอาทิตย์สองทุ่ม
0: ครับ
7: อุ้ยบอนมัสก็น่ากลัวนะเล่นในบ้าน
0: ไอผมว่าลิเวอร์พูลเออร์เซนอลเออร์แมนยูเออไม่น่าห่วงหรอกครับไอที่ห่วงสเปอร์ครับคือสรุปมันยังไงวะสรุปแล้วคือ
7: ทำไม
0: ไอเดชาบี้มันของจริงเปล่าวะ
7: ตอนแรกผมว่าผู้จัดการทีมเขาก็ไม่เท่าไหร่นะเดชาบี้
0: เดชาบี้
7: เดชาบี้อ่ะผมดูแล้วเขาซื้อเยอะแต่ว่าทำไมฟอร์มมันไม่ได้เรื่องเลย
1: มันเหมือนมันจูนไม่ติดนะ
0: คือไม่ผมนั่งดูมันเล่นผมไม่รู้ว่ามันซ้อมกันด้วยกันหรือเปล่าคือมันเวลามิดฟิลด์ได้บอลมันแทงช่องนึงไอตัวริมเส้นมันวิ่งอีกช่องนึงกองหน้าวิ่งอีกทางนึงมันซ้อมด้วยกันหรือเปล่าผมไม่เข้าใจอันนี้ผมพูดจากใจเลยอันนี้คืองงแล้วตัวก็ดีนะไม่ใช่ตัวไม่ดีขนาดไอ้ตัวเจ็บๆก็ตัวดีนะตัวเจ็บๆก็ดี
7: วิลล่าก็ขายเยอะไปฟอร์มก็แผ่วเลยนะ
0: แต่มันก็ซื้อเยอะนะที่มันซื้อมาก็ถือว่าเยอะ
1: แต่หลายๆคนเขาก็ยังเชื่อในฝีมือของอูไน
0: แต่สภาพมันผมว่ามันไม่ค่อยได้ว่ะปีนี้
7: ใช่โอ้แล้วนี่ครับนี่เชลซีเจอลิเวอร์พูลนี่น่าดูนะ
0: ก็น่าดู
7: ก็น่าดูทีมเก่านะ
0: ก็น่าดูก็น่าดูลิเวอร์พูลเขาก็ดีใช่ไหมล่ะคือลิเวอร์พูลถ้าบอกไม่ดีแต่มันมาแพ้ยากนะลิเวอร์พูลไม่ค่อยแพ
7: ้เสมอเยอะเสมอเยอะ
0: เสมอ
7: สามนัด
0: ก็อาจจะเสมอทุกเกมอ่ะไปถึงจบฤดูกาล
7: ใช่ใช
0: ่
7: ครับผมสุดท้ายนี้ขอทั้งวงมีความสุขมากนะคร
0: ับครับ
1: ครับรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
7: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับนะฮะก็อย่างที่บอกไอ้ที่ห่วงไม่ได้ห่วงอะไรห่วงเผลอนี่แหละซื้อซะเยอะเชียว
1: แต่ว่าคืออย่างที่สมมติถ้าตัดกรณีแมนยูออกไปเนาะก็จะมีคนบอกว่าสเปอร์กับเดชาบี้เนาะแล้วก็อูไนกับวิลล่าเนาะเฉพาะในลีกที่ผลงานย่ำแย่พี่ชิเขาถามว่าแบบก็ดูเป็นกุนซือก็อีร้อนด้วยผลงานแต่พี่ชิว่ายังไงวิลล่าก็ยังเชื่อใจอูไนเพราะอูไนเขาอยู่กับทีมมานานแต่เดชาบี้น่าสนใจเหมือนกัน
0: ครับไปดูข้อความนิดนึงพี่ชินะครับเดี๋ยวพี่ทีรอแป๊บนึงนะ เราต้องรอนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยถ้าพูดอะไรผิดหูสายหลุดนะบอกก่อนนะไปดูข้อความนิดนึงฮะ
1: คิดถึงเสียงน้องพิชชี่มากๆได้ฟังแล้วรู้สึกดีมากเลยครับจากผี83
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะน้องพิชชี่รบกวนผลบอลคาราบาวแมนยูไบตันครับจากเรคลีเมนต์ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่เท่าสกอร์ทีมชาติไทยคีกิสถานนะ
0: นี่ไง
1: แมนยูเกือบเปิดบ้านเสมอแมนซี10คนแล้วจาก FC เจ๋ง
0: จอมันโกงอ่ะทำไงได้
1: บอลอังกฤษเรียนแบบไทยลีกแบนผู้ตัดสินเราทำมานานแล้วแบนจนไม่มีผู้ตัดสินทำหน้าที่คอยดูสิไม่มีอะไรครับแค่อยากจะบอกว่าคาฟูกับดาโลเล่นแบ็คขวาเหมือนกันครับตื่นเอง
0: ครับคุณอย่าไปเปรียบคาฟูนู่นนะฮะพี่ทีมาพานิดนึงเดี๋ยวค่อยมาอ่านต่อ
8: สวัสดีครับคุณพี่ทีคุณมอน
0: พี่ทีอันนี้คุยนิดนึงก่อนนะอย่าคุยอะไรผิดหูผมนะสักอยู่ใจคิดหูแล้วอยู่ดีสายหลุดไปพี่อย่าโทษผมนะเราไม่มีเราอย่าพูดอะไรผิดหูผมนะไม่เอานะ
8: เอายังไงดีอ่ะแบบนำ 2-0 แล้วกลับมาแพ
0: ้ไม่เอาดิอย่างนี้ถือว่าผิดหูเว้ยไม่ได้พี่เราข้ามไปเลยเราไม่คุยกันได้ไหม
8: อ
0: ัน
8: นี้ผิดหู
0: อันนี้ผิดหูไม่ได้เราไม่คุยกันได้ไหม
1: เขาเริ่มขึ้นเสียงแล้วนะพี่ทีเขาเริ่มขึ้นเสียงแล้ว
0: เราไม่คุยกันเรื่องนี้ไปคุยเรื่องอื่นไปคุยวอลเล่ก็ได้ไปคุยอะไรก็ได้คุยลิเวอร์พูลพี่ก็ได้ไม่ว่ากัน
8: ผมหมายถึงทีมชาติไทย
0: โอเคคีกิ๊ดนะคีกิ๊ดนะ
1: คีกิ๊ด
8: แต่ทำไมมันรับไม่ได้เหรอ
0: ผมรับไม่ได้ดิพี่ให้ยศกรบุรพาไปกลับเลยพี่รับได้ปะล่ะ
8: ใช่สองนัดคาบ้านนี้รับไม่ได้เลย
0: มันจะไปรับได้ยังไงชลบุรีเขาก็แพ้ใช่ปะล่ะเขาก็ต้องโหแล้วเขามาปล่อยคนแบบนี้ก็เดินทางไปเดินทางกลับพี่รับได้อะผมก็รับไม่ได้
8: แค่ไทยไง
0: เ
8: ออแบบไม่รู้ไปเรียนแบบทีมชาติไทยอะนำกลับมาแพ้ 3-2 อะไร
0: แล้วธรรมดาไม่มีอะไรนะแต่ดีถ้าอาทิตย์นี้ผมชนะนะถ้าอาทิตย์นี้ผมชนะแล้วพี่ไม่ชนะนะผมบอกพี่ก่อนนะเออนะนะพี่วันพระมันไม่ได้มีหนเดียวนะพี่แล้วสิ่งที่ผมโดนโกงมาพี่ก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันโดนโกง
8: อย่าไปโทษกรรมการไอโฟเดนมันโดนไล่ออกตั้งแต่นาทีเท่าไหร่แล้วคุณทำอะไรอยู่ทำไมคุณไม่ยิงเขาม
0: ันแค่ 2,400 วินาทีพี่คิดว่าเยอะ
8: โอ้โหระดับแมนยู
0: 2,400 วินาทีมันนิดเดียวพี
8: ่ไหนบอกทีมลุ้นแชมป์4แชมป์ไงแหมมันต้องยิงเขาแล้ว
0: ผมได้มา2แล้วไงผมได้มา2แล้วไงผมได้มา2แชมป์แล้วพี่ไม่ได้เลยนะพี่ไม่ได้เลยนะ
8: เนี่ยมาก้ามัน
0: เดี๋ยวก้ามันสรุปพี่จะคุยเรื่องนี้ใช่ไหมจะคุยเรื่องนี้เดี๋ยวสายหลุดนะสายหลุดเลยนะผมบอกก่อนนะไปคุยเรื่องอื่น
8: แหมรับไม่ได้โอเคเราผมไม่ขยี้ต่อก็ได้
0: มันโดนโกงไงเอาวันที่พี่แพ้ไปขยี้มั้ง
1: ตอนนี้สะอาดแล้วเนี่ยค่ะสะอาดเอี่ยมเลยค่
0: ะเอา
1: สะอาดเอี่ยมแบบพี่ทีขยี้สะอาดเอี่ยมเลย
0: เอาไว้เดี๋ยวพี่แพ้เดี๋ยวผมจะขยี้พี่มั่งเดี๋ยวก่อน
8: ไม่คุณพี่ทีผมมีฐานจากมาเลสก้ามาบอกไงคุณพี่ทีแต่คนข้างๆเขาไม่อยากฟังไง
0: อะไรอะอะไรอะนิดนึงอะอะไรฐานจากมาเลสก้าอะไรว่ามา
8: ก็คุณเสียงดังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาไม่มีอะไร
0: ถูกพี่มันของปลอมเชื่อผมดิเชื่อผม
8: เขาไม่มีอะไรเลยเขามี10คนเลยเขาชนะแมนยูได้แค่นั้นเอง
0: เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะเอาเป็นว่าจบฤดูกาลผมแซงมันแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมเอาผมมั่นใจผมแซงซิตี้ไหมเอาอ่ะเอาไหมเอาผมว่าผมแซงอ่ะมาดิ
8: แล้วก่อนเปิดฤดู
0: เดี๋ยวนะให้มันอยู่ครบเทอมด้วยมาเลสก้าเนี่ยแล้วผมเดาว่ามันไม่อยู่ครบเทอมเอาลองดูเอาลองดู
8: แกไม่คุยไม่ขยี้ต่อกันคุณมนคุณพิจิว่าไอ้วันที่22เนี่ย
1: ค
8: ่
1: ะ
8: เน่เขาจะเอาเพลงอะไร
1: โอ้ยอันนี้ยากกว่าทายผลบอลอีกนะพี่ดีนะดีแต่เขาแซวกัน
0: ว่า
1: อาจจะเล่นซอมบี้
0: ไม่ใช่
1: ไม่มีคนบอกว่าแบบอาจจะเอาซอมบี้มาเล่นแบบเต็มเวอร์ชันเหมือนคล้ายๆอีกคุณลุงพะโลงอ่ะ
0: คือถ้าซอมบี้มาเล่นเต็มเวอร์ชันเนี่ยมันก็ต้องมีแขกรับเชิญพิเศษที่ขึ้นมาเล่นทั้งวงคือตอนนี้โอโซนไปแล้ว
8: มันจะเล่นซ้ำได้ซ้ำอีกรอบเหรอ
0: เล่นได้คือโอโซนอ่ะไปแล้วแต่ว่าผมเดาลึกๆว่าไม่น่าใช่ซอมบี้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอโซนขึ้นไปเล่นด้วยผมเดาแบบนี้ถ้าให้ผมเดาผมก็จะเดาว่าน่าจะเป็นเพลงเร็วไม่ใช่เพลงช้าละแต่ผมไม่รู้ว่าเพลงอะไร
8: มันมีเพลงที่เขาคาดกันว่าเป็นอันดับหนึ่งในโซเชียลอ่ะ
0: อ
8: ะไรนะของวงควีนน่ะที
0: ่โอ้ยเลอะเทอะนั่นคนแก่เล่นไม่เอาผมว่าไม่ใช่
8: เขาเป็นเพลงล็อกสไตล์อะไรโอเปร่าใช่ไหม
0: ล็อก80
1: ช
0: ื่ออ
1: ะไรนะ Rap Sodi
0: ใช่ผมคือผมไม่ใช่แฟนวงควีนนะอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะผมไม่ใช่แฟนวงควีนนะคือควีนเนี่ยเหมือนคนอยู่บนดวงจันทร์
1: อ
0: ะพี่เข้าใจอารมณ์ใช่ป่ะอย่างพี่ทีอะเป็นมนุษย์โลกพี่เข้าใจนะที่ผมเปรียบเทียบนะคือพวกพี่ฟังแต่เพลงป๊อปเพลงอะไรพวกเนี้ยพี่เหมือนเป็นคนมนุษย์โลกไอ้วงควีนเนี่ยมันอยู่บนดวงจันทร
1: ์แต่วงควีนเนี่ย

0: เขาเหมือนแบบ
1: มาเป็นอมตะ
0: อ่ะ
1: 80
0: เป็น80ที่เพลงเขาไม่เก่า
1: ก็มันเป็นบาลาดล็อกอะครับมันเป็นล็อกเบาๆอะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่มีท่านอย่างพวกผมมันคือดาวเนปจูนดาวพูโตมันไปโล่งแล้วไม่เกี่ยวกันละเข้าใจไหมส่วนมนุษย์ดาวอังคารมันก็มีนะพวกดาวอังคารก็พวกเพลงแจ๊สอะไรพวกเนี้ยซึ่งเขาก็จะมีโลกของเขาอะเราก็เข้าไปไม่ถึงเหมือนกันผมก็เข้าไม่ถึง
2: ไม่หรอกของเน่เขาชอบเอามาแปลงใหม่ไงแล้วมันติดหูไงเขาก็เลยคิดว่าในสไตล์ของเน่ที่เขาจะมาทำใหม่
1: ไม่ใช่
2: ม
1: ันไม่ใช่
2: แล้วไอสลิปล็อตของคุณมนเนี่ยคุณมนที่มันติดตลาดที่แบบไอทางอเมริกาเขาแบบเขาชอบมากที่สุดเป็นเพลงอะไรอ่ะ
1: เยอะครับหลายเพลงครับพี่อันนี้พูดไม่ได้ครับอยู่ที่อัลบั้มด้วย
2: หรอ
1: ใช่สลิปน็อตนี่หลายเพลงเลยครับแต่มันผมว่ามันจะดิบไปก็ได้นะก็ไม่ติดนะมันแต่ว่าคือในมุมผมนะผมว่าไอ้ยาเนี่ยผมหาไอ้โบฮีเมียนไอ้แรปโซดี้เนี่ย
0: โบฮีเมียนแรปโซดี
1: ้คือผมว่ามันไม่เหมาะแล้วมันเก่ามันแก่มันไม่เหมาะเลยต่อให้มันเล่นทำใหม่ก็ไม่เหมาะในมุมผมไม่รู้นะแต่ถ้าน้องเขาทำมาดีก็อาจจะดีแต่ผมมองว่าน้องเขาไม่ใช่เป็นร็อกแบบนั้นน้องเขาเป็นกลั้นเขาเป็นโพสกันด้วยตัวเขาเนี่ยธรรมชาติตัวเขาเนี่ยเขาเป็นโพสกัน
2: เพลงไอ้ที่คนร้องเสียไปแล้ว
1: อืม
2: แล้วเที่ยวนี้น้องเขาบอกว่าถ้าใครทายถูกได้เสื้อผมก็เลย
1: ทายถูกงวดที่แล้วซัดไวโครซันมาก็หงายกันทุกคนไม่มีใครทายถูกอยู่แล้วผมว่างานนี้ไม่มีใครทายถูกหรอกครับต้องรอฟังผมว่าน่าจะเป็นเพลงเร็ว
2: ก็ไม่ได้7วันนี้ผมก็พยายามสอหาว่าน้องเขาอยากน้องเขาจะเอาเพลงอะไรขึ้นไปเพราะว่าไอ้ตัวเต็งไอ้พวกมายากลกับไอ้น้องคนน
1: ึ
2: งผู้หญิงอีกคนนึงนี่ก็น่ากลัวอยู
1: ่เฮ้ยแต่ผมว่าเราชนะนะผมว่าน้องชนะ
0: แต่ถ้าถามส่วนตัวพี่ชี่นะพี่ชี่ว่าชนะหรือไม่ชนะตอนนี้ไม่
1: เป็นไร
2: แต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์ชนะมันมี70-80%น่ะ
1: ครับ
2: เพราะว่าแนวเพลงที่น้องเอาขึ้นไปเล่นบนเวทีเนี่ยม
1: ัน
2: ไปเข้าหูของพวกสายล็อกที่ในอเมริกาที่มันหลับมานานอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลย
1: ไปปลุกเมทัลขึ้นมาม
2: ันปลุกกระแสขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะ
1: อืม
2: เดี๋ยวรอดูวันที่23-24ผมก็พยายามหาข้อมูลก็ยังไม่แน่ใจนักเพลง
1: ไม่แต่เต็งอ่ะเขาเต็งอันนี้เขาเต็ง Master of Puppets
0: Master
1: of Puppets ของ Metallica เ
2: พราะว่าจริงๆไอ้เพลงของ Metallica เนี่ยมันมีคนเอาไปร้องโชว์ในรายการของอเมริกาเนี่ยหลายคนมาก
1: ไม่เคยก่อนหน้านี้เอาไปโซโล่กีตาร์ครับไปเล่นแต่ไม่มีใครร้องไม่มีใครร้องแล้วเล่นไปด้วย
0: เพลงช
1: ื่
0: ออะไรนะ
1: Master of Puppetsอันนี้คือคราวนี้ก็ถ้าบอกว่าฝั่งกีตาร์อิเล็กทริกหรือกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเพลงนี้คือที่สุดของกีตาร์ไฟฟ้า
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: มาสเตอร์ MS
0: Master
1: of Puppets
2: Master
0: แบบ
1: Master of Puppets
0: Master degree ปริญญาตรีเลยค่ะ
2: คุณพี่ไม่เคยฟังเลยเพลงเนี้ย
1: ไม่น่าจะเคยหรอก
0: พี่ชี่ว่าถ้าได้ยินเพลงอ่ะอาจจะรู้แต่พี่ชี่ไม่รู้ว่าเพลงนี้คือชื่อเพลงอย่างเงี้ยเด
1: ี๋
0: ยวพี่ชี่จะเปิดหลังจากที่จบรายการเนี
1: ่
0: ย
1: เป็นแทร็กเมทัลครับ
2: ขนาดเล่นที่นาไอ้ตลาดนาคาในฝรั่งแต่ละคนออกมาโยกหูเล่นกับน้องเขา
1: ถูกต้อง
2: เลย
1: ถูกต้องนะครับหมดเวลาแล้วพี่
2: โอเค
1: ครับผมขอบคุณครับพ
0: ี่ขอบคุณค่ะพี่ทีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะเก็บข้อความสักนิดนึงจ้ะพี
0: ่73ผนามภา3นวนใช่ไหมมน
1: มันไม่มีนะครับมันไม่มีสนามไหนที่มันภา3นวนหรอกครับมันจะมีได้ไงครับเฮ้ยมันมีสนามภา3นวนเขาตีได้เล่นกัน
0: เออ
1: สนาม18หลุมมันมีภา3นวนมันมีแต่ว่ามันตีได้เล่นนะไม่มีใครเขาแข่งจริงนี
0: ่
1: สนามเล็กๆอะไรเงี้ย18หลุมมีแต่ว่ามันไอ้ภา3คือไปซ้อมเล่นๆเลยไม่เขาไม่นับอะไรกันหรอกมัน73ไม่ใช่หรอครับสนาม73มัน
0: ม
1: ีสนาม70สนาม74ก็มีในประเทศไทยมีพา62หลุมอะไรเงี้ย
0: ว่าน้องพิชชี่ขาตะเกียบไม่ได้ใส่ชุดนอนมาจัดรายการรู้สึกผิดหวังยังไงกันไม่รู้อีจากคุณตั้มหงแดงเอาไส้ศึกมาเป็นบอร์ดบริหารเอาคนไร้แพชชั่นมาคุมทีมก็หมดสิครับคิดง่ายๆจากคุณโจผี
1: เจ็บปวดนะครับ อ่ะอีกสั

0: นิดหนึ่งแล้วกันนะอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเองแล้วกันเนาะฝั่งนี้เดี๋ยวขออ่านนิดเดียวแล้วกันเนาะสวัสดีครับพี่มนพี่พิชี่ครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: นะครับเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูครึ่งหลังไม่วิ่งไม่เพรสเลยมีแต่ไบตันเพรสสูงยันหน้าประตูจนแมนยูแก้เพรสไม่ได้จ่ายบอลออกกันมั่วซั่วไปหมดครับมันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่ได้ดูนะ
1: พิชี่ว่ามันเหมือนแมนยูพอเสียโมเมนตัมแล้วดึงตัวเองกลับมาไม่ได้
0: ก็อาจจะอย่างนั้นนะครับตื่นมาเห็นนำ 2-0 ก็สบายใจเลยตัดสินใจดูเครียดเลยครับครึ่งหลังไบตันวิ่งเพรสสูงหน้าประตูแมนยูทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะยศถ้าเป็นยศกรผมด่าอุปการีครับขอบคุณมากนะคาริกับแดชบี้ใครจะไปก่อนกัน
1: พี่ชี้ว่าคาริกยังไม่ไปง่าย
0: ๆนะฮะรายการต่อไปเวลา 22:00 นใครจัดครับคุณหล่อเป็นเทปนะรู้สึกจะเป็นพี่เต่า
1: ค่ะ
0: เป็นพี่เต่านะว่ากันไปครับหมดเวลาแล้วครับกับสปอร์ตลีดเจอกันพรุ่งนี้นะ20:30นะวันนี้ผมกับพี่ชี้ไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตลีแลกดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: 送开真爱的那个呀。พี่แอดส่งใจไปนาโกย่าตั้งนานแล้วนะฮะนักกีฬาเราก็ไปกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้บรรยากาศของนาโกย่าต้องมาครับ 11:10 นาทีครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ99 Live Version Asian Game นะครับยังอยู่กับผมนนท์รัศมีวิมลดารากรแล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับผม
1: สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการนิตินายไลฟ์นะครับผมนะฮะก็อยู่ในการวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะ
0: ครับ
1: นะครับทุกวันเนาะแล้วก็ทุกคืนด้วยเออเพราะเรามีลีลาด้วยนะนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่17กันยายน2569นะครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีน้องนนท์สวัสดีคุณฟ้าแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอกราบคำว่า
0: ลาไปก่อนถูกไหม
1: ฮะเฮ้ยฮะทีมงานฮะมีแข้งว่าฮะยังอยู่ด้วยกันก่อน
0: แนะนำตัวเสร็จเรียบร้อยลาไปเลย
1: ลาไปก่อนแล้วกันแต่ว่าตอนนี้นะครับผมแม้ว่าพิธีเปิดยังไม่มีนะยังไม่ได้เปิดฉากขึ้นยังเป็นทางการนะครับแต่ว่ากีฬาหลากหลายก็เริ่มแล้วฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงบาสเกตบอลชายบาสเกตบอลหญิงเริ่มแล้วแล้วตอนนี้เรามาลุ้นแล้วก็ส่งใจกับทีมนักยัดห่วงลูกสาวเอ้ยนักยัดห่วงสาวไทยไหม
0: ใจเย็นๆนะใจเย็นนักยัดอะไรนะ
1: นักยัดลูกห่วงเลยนักยัดห่วงสาวไทยเป็นยังไง
0: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างตัวนี้ฮะ
0: นี่ไงบาสเกตบอลหญิงนะครับผมรอบแรกกลุ่ม A ไทยเจอกับอินโดนีเซียออกสตาร์ทมาพร้อมกับรายการเราเลยนะฮะ11โมงตรงนะครับก็มีถ่ายทอดสดทางที่สปอร์ต7แล้วก็ AIS Play

0: นะครับซึ่งตอนนี้สกอร์ล่าสุดนี่เราตามอยู่นะ8ต่อ12คะแนนนะครับนี่ก็เป็นชนิดกีฬาแรกที่ประเดิมวันนี้ของนักกีฬาไทยเรานะฮะก็เดี๋ยวเกาะติดไปด้วยเลยแล้วกันในช่วงเวลา1ชั่วโมงต่อจากนี้แต่ว่าแน่นอนรายการเราอยู่ไม่จบนะเดี๋ยวก็จะทยอยอัปเดตผลการแข่งขันให้ทราบละกันนะฮะ
1: อยู่ไม่จบอยู่ไม่จบการแข่งขันสิคือรายการเราเนี่ยจะออกก่อนที่เกมการแข่งขันจบลงใช่ไหม
0: เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะ
1: อยู่ไม่จบรายการเราอยู่ไม่จบเหมือนรายการเรา
0: ไม่จบเกม
1: อยู่ไม่จบเกมมันต้องมีเกมด้วย
0: ครับผม
1: อ
0: ยู่ไม่จบเกมแต่เดี๋ยวก่อติดไปเรื่อย
1: ๆติดไปให้นะครับ
0: บาสนี่พี่เจ๋งได้ไงบาส
1: นี่ก็พอได้นะครับนี่มีแอร์บอลนี
0: ่อุ้ย
1: เป็นไงมีรีเวิร์ส
0: โอ้โห
1: นะครับแล้วก็วันแฮนด์สแลม
0: อุ้ย
1: พอแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบไส้คุณฮาตลอดเลยคนเนี้ย
0: ก็พิธีเปิดนี่มาวันเสาร์นี้
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปพวกกีฬาประเภททีมเนี่ยเขาก็แข่งกันก่อนเพราะว่ามันต้องมีแข่งมีพักร่างกายให้นักกีฬาได้พักผ่อนมันก็ใช้เวลานานอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มก่อนเดี๋ยวจบไม่ทัน
1: ก
0: ็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาเชียร์นักกีฬาไทยก็ส่งมาพูดคุยกับเราได้นะฮะ SMS ก็ส่งมาที่4689899
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ทาง YouTube หรือว่า Facebook หรือว่า TikTok FM 99ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ตอนนี้นี่เราไลฟ์หมดทุกช่องทาง
1: ใช
0: ่
1: นะครับก็เข้ามาคุยกันตอนนี้ทีมยันหัวของเรานะครับยังตามหลังอยู่ที่8ต่อ12โหชุดนี้ไม่ลงนะสภาวดีนะครับอ้าวก็ให้กำลังใจกันนะครับส่วนเมื่อวานนี้เป็นไงนน
0: โอ้โห
1: คุณบอลชายคุณรู้เปล่าถ้าหาไม่ได้ดูก็ต้องติดตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ99ของเรานะ
0: งั้นผมไปดูดีกว่าเพราะว่าผมอยากดูทาง FM 99
1: ฟังรีแอคชั่นเป็นยังไงเมื่อวานนี้ก็ทีมฟุตบอลชายไทยนะครับลงสนามในการแข่งขันของกลุ่ม A ฟุตบอลชายในมังกรกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ที ่ประเทศจีนและนาโกย่าครับเจอกับทีมชาติคีร์กีสถาน
0: ผม
1: เมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าฝนมาตกด้วยเนาะเล่นยากอะเมื่อวานนี้นอน
0: ก็อย่างที่บอกไป
1: ใช่
0: ที ่นาโกย่านี่ช่วงนี้ฝนตกบ่อย
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานนี้ก็เจอจริง
1: ๆโอ้โหสภาพสนามก็เล่นลำบากอะเนาะ
0: ใช่
1: นะครับโดยที่โค้ชวานะครับเมื่อวานนี้ก็ส่งนักเตะลงสนามกันก็มียศกรบุรพาเนี่ยเป็นสำรองนะ มีชวริษแซ่เล้าเนาะนะครับกับตันทีมนะครับก็คือชนภัทรบัวพันธ์นะเมื่อวานนี้
0: ใช่แล้วครับ
1: ที่ได้สวมปลอกแขนเป็นกับตันทีมนะครับก็เป็นไงเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างเลย
0: ก็ช็อกเหมือนกันนะโดนไปก่อนเลยนะ
1: ครับ
0: คือเหมือนกับว่าเราก็ยังสมาธิไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆผมว่ามาตรฐานน่ะพอๆกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเราโดนไปก่อนนะตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนาทีที่23
1: ครับ
0: อิสกันดาเบคอฟคูดูเรตยิงให้กับคีร์กีสถานขึ้นนำก่อน 1-0
1: ก็เป็นลูกแบบเขาคือหลังเราไม่ค่อยดีนะช่วงแรกว่าไหมนน
0: มันดูโล่งๆ
1: ดูรวบรวมนะว่าไหม
0: เ
1: มื่อวานนี้เขาให้คู่หูจาก BG นะชัชพัฒน์บัวพันธ์กับชนนธามาเป็นคู่เซนเตอร
0: ์ครับ
1: นะครับก็หลวมหรือว่าเราบุกเพลินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่จะเรียกว่านัดไอ้รายการนี้ไม่มีไอ้ตัวเก่ง2ผู้เล่นอย่างคัดคำยกนะแล้วก็เสียสารตลาดตี
0: ตัวหลัก
1: ที่ขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าก็ยังมียศกรบุรพาที่บินไปเนาะนะครับแล้วก็ลงในเครื่องหลังมีพลเอกมณีกรนะครับมีสมรภูมิสมันนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเปิดฉากครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีโดนอีก
0: ใช่งงอันนี้ก็งงเหมือนก
1: ัน งงไหมยังไง
0: เตะมุมมาแล้วเคลียร์ไม่ขาดอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็โดนเขาซ้ำจ่อๆเข้าไปพอตาม2ลูกนี่ใจไม่ดีแล้วนะ
1: ตอนนั้นมองว่าไงบ้าง
0: ผมก็ใจไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ดูทรงแล้วจริงๆมันก็แลกกันอ่ะแล
1: ้
0: วก็พอบุกได้แต่ผมมองว่าโมเมนตัมมันไปทางคีร์กีสถานแล้วเรายิงไม่ค่อยคมอ่ะช่วงแรกอ่ะผมก็ใจไม่ค่อยดีแล้วคิดว่าเต็มที่ก็อาจจะแค่เสมออ่ะลุ้นชนะคงยากแต่อยู่ดีๆเราก็ไล่มาจากเตะมุม
1: ครับ
0: เจฮานาฟีมามะ
1: ใช่
0: จากประจวบโล่งเลย
1: ตัวลูกจากประจวบไงเมื่อวานนี้คนที่เล่นโอ้เล่นเด่นหลายคนนะเดี๋ยวว่าการธนกิจชมนักปากไงน้องเหนือ จาริกรก็อาจจะมีจังหวะแบบขัดๆนิดนึงอ่ะโอ้แต่ว่ามาครั้งนี้เหมือนเต็มวัยนะเต็มที่แล้วจังหวะครอบอลจังหวะจ่ายบอลในทัวร์เยี่ยมมากเปิดให้กับเจฮานาฟีมามะนะไม่ใช่มาเมาะนะฮะ
0: มามะสิฮะ
1: มงก็

0: ริสันเราเนี่ยอาจจะน้องก็ด้วยความที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงเวลาบอลไปฝ่าเนี่ยน้องอาจจะแบบอาจจะไปคนเดียวนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะไม่เล่นร่วมกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมทีมก็อาจจะติดขัดนิดนึงโค้ชบางก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนะเอาปริพันธ์วงศาซึ่งตัวนี้ไปอยู่กับสโมสรราชสิไลราชาบอลนน้องใหม่ในศึกไทยลีกหนึ่งไง
1: ครับ
0: โอ้โหพูดตรงๆนะนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ตามบอลไทยเท่าไหร่แต่ว่าเห็นน้องเอ๊ะทำไมลีลาแบบนี้มันไอ้เทียนพัดปลื้มทองเปล่าเรามีไหมนนที่เล่นฝั่งขวาแต่ว่าถนัดซ้ายแบบนี้
1: ไม่เคยเห็นนะ
0: เมสซี่ก็ไม่ได้เมสซี่ก็เล่นแบบตรงกลางอะเน
1: า
0: ะใช่ไหมล่ะเมสซี่เขาถนัดขวาเนาะซ้ายหรือขวาไม่แน่ใจ
1: เมสซี่ถนัดซ้าย
0: ไม่ใช่เอเมสซี่มันเมสซี่เจอ่ะ
1: อ๋อเมสซี่เจถนัดขวา
0: ถนัดขวา
1: แต่ไม่ใช่สไตล์นี้นี่มันยาเมาชัด
0: ๆถูกต้อง
1: หรือจะบอกว่าอีคังอินก็ได
0: ้เออ
1: คือโอลิเซ่ก็ได
0: ้ครับ
1: โอ้โห
0: ง
1: งเลยมาจากไหน
0: มาจากไหนเนาะก็รุ่นนั้นพอตัดใบเข้ามานะโอ้โหปริพันธ์วงศาน้องม่อนนะตัดใบเข้ามาก็ไปฟังนี่ไงย้อนหลังอ่ะฟังยูทูบมันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับคุณธนยุทธบัณฑ์วงศาคุณฟลุ๊กอ่ะบอกว่าขอสักหน่อยหน้าเท้าซ้ายเป็นไงอู๋ปากโค้งรุ่นนั้นเป็นยังไงนนท์นี่มันมียามาหรือว่าโมซาล่า
1: ไม่รู้เลยอ่ะ
0: เออ
1: คือแบบถ้าไม่เก่งขนาดนี้เนี่ย
0: ครับ
1: นี่คือคนที่สร้างความแตกต่างแบบชัดเจนนะคือถ้าไม่มีเท้าซ้ายฉมังแบบนี้เอาจริงนะผมก็ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่นะว่าจะย
0: ื
1: น
0: เขา
1: อย่างไ
0: รพี่เข้าไปดูนะหลายๆคนบอกบ้านเรามีด้วยเหรอแบบคนถนัดซ้ายแต่ว่าเล่นปีกขวาอย่างนี้มันไม่มีนะ
1: ผมก็ไม่เคยเห็น
0: ธีรพัฒน์ปลื้มทองก็ขวาจริงก็ซ้ายจริงแต่ว่าก็ลีลามันเป็นตัวรุกอยู่ตรงกลางมากกว่าไงใช่ไหมล่ะ
1: แล้วผมไปเซิร์ชดูใน YouTube เลยนะ
0: เป็นไง
1: จะหาดูประวัติน้องเขาเนี่ยเผื่อมีคลิปวิดีโอลูกยิงเก่าๆว่าย
0: ิ
1: งแบบนี้หรือเปล่าไม่มี
0: เอาเหรอ
1: คือแบบเมื่อวานนี้แจ้งเกิดอ่ะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ต้องไปอำเภอแจ้งเกิด
0: เฮ้ย
1: น้องม่อน
0: ครับ
1: ลามินยามอนโอ้โหลูกแรกวาดสวยแล้วลูกสองไม่แพ้กันเลย
0: โอ้โห
1: คือยิงแบบนี้นี่ไม่ควรเล่นในไทยลีกแล้วอ่ะ
0: ใช่แน่นอนมากสุดยอดนะ
1: คือแบบเนียนกริ๊บ
0: เนียนกริ๊บเลยโอ้โหเนาะซ้ายฉกาจแห่งช้างศึกนะนะครับสุดยอดนะเป็นอะคาเดมี่จากบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็เป็นดาวเตะจากบุรีรัมย์นะครับส่งตัวให้กับราชสิไลนะน้องใหม่ในศึกไทยลีกนะครับไปเรียกว่าฝึกฝนนะครับโ
1: อ
0: ้ก็เคยอยู่สมุยยูไนเต็ดนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะมอบเนี่ยเริ่มที่สมุทรปราการนะเล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของจังหวัดสมุทรปราการนะฮะอะคาเดมี่สมุทรปราการยูไนเต็ดไงแต่6ปีอะ
1: นะครับ6ขวบเลย
0: 6ปีเลย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: คุณพ่อคุณแม่เป็นหนุ่มสาวโรงงาน
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้ทำให้ม่อนรู้สึกว่าขาไรพ่อแม่ก็สนุนเต็มที่นะโอ้นี่ขนลุกเลยนะฮะ
1: โอ้โหทำไมฮะหนาวแอร์เหรอ
0: หนาวแอร์เย็นนะฮะไม่ใช่ฮะในวันที่พ่อแม่ขอเจ้าตัวส่งเข้ามาที่คาร์เดมี่เนี่ยก็ตอนนั้นคุณกอล์ฟราการนะพัทรบุตรศรีสวัสดิ์ผู้บริหารของครูซับพอร์เตอร์นะฮะบอกว่าตัวเล็กมากชอบใส่เสื้อข้อโค้งอยู่เลยแต่ว่าเป็นเด็กที่ใจสู้มาตั้งแต่เด็กตัวเล็กนะแต่เล่นไม่กลัวคนตัวใหญ่เลยและเป็นคนถนัดซ้ายเล่นเท้าซ้ายตอนนั้นเรียกว่าบ้อนซ้ายอันนี้เราพยายามลองประหลาดแต่ตั้งแต่หลายๆคนก็มีดีเน
1: า
0: ะแต่ขอน้องม่อนก่อนแล้วกันจน10ปีนะตัดสินใจไปอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ฮะซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ด้วยคุณพ่อชันรงวงศาคุณพ่อของน้องม่อนบอกว่าครอบครัวลงทุนลางานถึง2สัปดาห์นะเพื่อลูกชายเข้าแคมป์บุรีรัมย์ได้ไหมพ่อคุณแม่ต้องลางานที่โรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนน
1: ครับตามไปดูแลลูกไง
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายก็เข้าตากรรมการกรรมการตาบอดเลยตอนนี
0: ้ครับแต่ว่าถูกตัดซะดิถูกตัดออกจากบริเวณยูไนเต็ดเรื่องผลงานที่ยังไม่ถึงมาตรฐานทำให้ก็เคว้งไปพักหนึ่งอะเน
1: า
0: ะโดนตัดออกไงจากบุรีรัมย์ไง
1: คือเข้าไปได้แล้ว
0: เข้าไปได้แล้ว
1: แต่เหมือนระหว่างทางเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็มีการตัดตัวคราวนี้โดนตัดออก
0: แต่ก็ยังอยู่บ้านน้องอะ
1: ก็ยังอยู่ในเส้นทางอยู
0: ่ก็เลือกไปอยู่กับสโมสรพีทีเทเลยองนะอะคาเดมี่1ปีไงก่อนตัดสินใจกลับไปตัดไปคัดตัวใหม่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: คือ10ขวบเนี่ยไปอะคาเดมี่บุรีรัมย์แล้วคัดตัวผ่านแล้วก็เข้าไปอยู่ได้สักประมาณปี2ปีแล้วก็โดนตัดตัวออกจากนั้นพอ12ก็เลยไปอะคาเดมี่ PTT ระยอง
0: ครับ
1: ไปอยู่ปีนึง
0: ใช่
1: แล้วก็กลับมาคัดกับบุรีรัมย์ใหม
0: ่
1: ตอน13
0: ครับ
1: ทีนี้นี่ติดอีก
0: ก็บอกว่าน้องบอกว่าย่านะบางครั้งคนที่หลุดจากบุรีรัมย์ได้กลับไป

0: ครั้งหนึ่งมันไม่ค่อยมีไงแต่ว่าเจ้าตัวก็กลับมาแล้วกลับมาได้เนาะ
1: ครับ
0: ครับก็อยู่ในรั้วปราสาทสายฟ้าจูเนียร์และกลายเป็นหนึ่งดาวเด่นของเด็กรุ่น48นะ
1: รุ่นไหนนะ
0: รุ่น48เขาบอก
1: รุ่น48
0: น่าจะเป็นอะไรไม่นับนับไม่ได้นับปีนะน่าจะเป็นนับรุ่นป่ะ
1: อ๋อรุ่นปี48อะไรประมาณนี้เหรออ๋อแต่เขาเคยพาทีมบุรีรัมย์นี่ได้แชมป์ FA Thailand Youth League รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะพาทีม FA Thailand Youth Leagueพาทีมคว้าแชมป์ FA Thailand Youth League
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ก็ได้ขึ้นชุดใหญ
0: ่
1: แต่ว่ายังไม่ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของบุรีรัมย
0: ์
1: นะครับตอนนี้ก็ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับหลายทีมทั้งกาญจนบุรีสมุยยูไนเต็ดแล้วก็ล่าสุดคือราศีสลายยูไนเต็ด
0: ครับนะฮะก่อนคนเราเนาะอยู่ที่ความมุ่งมั่นจริงๆเนาะเป็นเราเนี่ยโดนตัดตัวออกแล้วก็ไม่ไหวเนาะท้ออ่ะแต่ดูจ
1: อ
0: มบอนเสสุดยอดนะโอ้ลูกเก่งก็คือตัดเข้าไหนแล้วยิงด้วยซ้ายเป็นไง
1: เห็นโค้ชวังบอกว่าเห็นตั้งแต่ตอนซ้อมแล้ว
0: เหรอ
1: ว่าจอมบอนนี่จบสกอร์ดีคือยิงดีเขาก็เลยเปลี่ยนลงไป
0: ครับ
1: เพราะตอนนั้นน่ะคือไทยอ่ะสร้างโอกาสได้แต่ว่าจบไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยเปลี่ยนจอมบอนลงไปรู้ว่าจอมบอนเป็นคนที่จบสกอร์ได้ดีแล้วก็แผงลิสครับ
0: ครับ
1: คนก็ชื่นชมโค้ชวังใหญ่เลยเมื่อวานนี
0: ้เมื่อวานนี้ก็มีคนไปสัมภาษณ์ทีมงานไปสัมภาษณ์ปริพันธ์วงศาน้องม่อนเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็บอกว่าเอ้ยตอนพักเครื่องเนี่ยโค้ชวังธวัชชัยดำรงตระกูลเนี่ยพูดอะไรกับม่อนหรือเปล่าม่อนก็เลิกลักเลยนะ
1: ครับ
0: ผมไม่ได้เข้าไปในห้องแต่งตัวครับผมวอร์มอยู่ครับ
1: อ้าวช็อตฟิล
0: ช็อตฟิลใช่ไหม
1: เลยไม่รู้เลยว่าโค้ชวังพูดอะไรเลยไม่เกี่ยวกับโค้ชวังเลย
0: แต่จะเป็นนาทีของจอมอนนะครับจาก0แต้มเป็น4แต้มนะจาก0แต้มเป็น3แต้มเลย
1: ใช่
0: นาที62นะถูกส่งลงมาในสนามฮะในฐานะตัวสำรอง69ยิงประตูแรกของตัวเองพาไทยที่เสมอ 2-2 และประตูที่2นะครับของตัวเองนะให้ไทยนำ 3-2 ในที13ครับเท่าไหร่11นาทีอะ
1: ใช่แล้ว
0: ทำ2ประตูจากโอกาสแค่2ครั้งโค้ชวังคิดถูกนะโนนะ
1: ครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้แจ้งเกิดเรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับจริงๆนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะว่าแบบนี้จะกดดันไหมนัดหน้าเนี่ย
0: นัดหน้า
1: คนคาดหวังแล้วเดี๋ยวต้องมาอีก
0: ครับ
1: ต้องมาโชว์ฟอร์มเทพอีกจ
0: อ
1: มอนก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
0: ่ครับเนาะโอ้พี่เราตัวนะพี่ดูจังหวะที่ยิงลูกตีเสมอ 2-2 กับลูกยิงตีขึ้นนำ 3-2 นี่ดูแบบดูไม่เบื่ออ่ะพี่เชื่อว่าคนไทยดูไม่เบื่อ
1: คือเราไม่
0: เคยดูหลายครั้งนะ
1: เราไม่เคยเห็นแบบนี้เลย
0: เออ
1: ผมว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเอาจริงนะได้รับอิทธิพลจากพวกลามินยามา
0: ลาเบนยามา
1: ลาเยนร็อบเบน
0: ก็ยุคก่อนเนาะ
1: ไมเคิลโอลิเซ่อะไรพวกเนี้ย
0: เออ
1: ที่แบบเนี่ยเล่นซ้ายไปยืนขวาเนี่ยนี่คือแบบทรงเดียวกันเลยอ่ะจังหวะสเต็ปการเลี้ยง
0: ลามินยามาชัด
1: ๆเออแม้กระทั่งดัดฟันเนี่ยยังเหมือนเลย
0: เหรอ
1: ดัดฟันเหมือนยาเมาเลย
0: เหรออ
1: ืม
0: มอนยาเมาเองนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ลามินยามอนดีกว่า
0: ลามินยามอน
1: หรือว่าลามอนยาเมา
0: ครับ
1: ลามินยามอนดีกว่าผมว่าน้องเขาน่าจะมีไอดอลเป็นยาเมาเหมือนกันนะ
0: น้องสุดยอดนะ
1: แต่จริงๆรุ่นราวคราวเดียวกันนะ
0: ครับ
1: น้องเขา27นะยาเมานี่เขาดังเร็ว
0: ดังเร็วใช่ไหม
1: ยาเมาปัจจุบันนี้นี่อายุ20หรือยัง19เอง
0: เหรอ
1: โอ้นี่น้องอีกนะ
0: ไฟปอตอนยูโรก็ได้แชมป์ตั้ง16 17ปีเอง
1: อ
0: ย่ามาว่ะ
1: อย่ามาเพิ่ง19เองนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเราได้3คะแนนเต็มตามแผน
0: ครับ
1: เพราะว่าเรามองไว้แล้วว่า2นัดแรกเราควรจะต้องมี6เพื่อที่จะได้การันตีเข้ารอบต่อไป
0: ครับ
1: พี่วังก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของน้องๆทุกคนนะหลังจากจบเกมนัดแรกนะครับก็โค้ชวังบอกว่าจริงๆก็คาดหวัง3แต้มแหละ
0: ครับ
1: แต่คู่แข่งก็แข็งแกร่งนะยอมรับเลยว่าเคยเจอมาในช่วง FIFA Day ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เสมอกันมา 1-1 แต่นัดนี้มาโดนก่อน2ลูกก็ชื่นชมน้องๆที่ทุ่มเทเกินร้อยนะครับแล้วก็สามารถกลับมาได้ก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมายินดีด้วย
0: ครับ
1: เกมนี้เราก็คาดหวังมากแต่เราก็โดนนำไปก่อน2ลูกทำให้ครึ่งหลังนี่ต้องใส่นักเตะเกมรุกลงไปเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่านักเตะทุกคนทำได้ดีสามารถทำประตูได
0: ้โอ้โหเนาะ
1: ตามแผน
0: โอ้โหแต่เมื่อวานนี้คือโค้ชบางเห็นไหมมีคลิปที่น้องนั่นเป็นน้องสาโตตอนนั้นที่เป็นPR ประชาสัมพันธ์แล้วก็คอยส่งข่าวให้กับสื่อเนาะของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยก็ส่งมาโอ้โหโค้ชบางเนี่ยพูดดีมากนะบอกว่าเขาแบบขอบคุณนะสำหรับไม่ใช่ผลการแข่งขันขอบคุณสำหรับความทุ่มเทนะเออแล้วก็การสร้างรอยยิ้มกับคนไทยทั้งประเทศนะนน
1: ท์ว่
0: าไหม
1: ใช่ก็เมื่อวานนี้มีความสุขแล้วยิ่งแบบชนะแบบเนี้ยมันยิ่งมันไง
0: ครับ
1: ถ้าชนะสัก 3-0 มันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าโดนนำไปก่อน2ลูกแล้วกลับมาแซงเนี่ยเราไม่ค่อยเห็น
0: ครับ
1: ก็พี่วังยังบอกด้วยนะครับว่าสำหรับจอมม่อนปริพันธ์วงศานี่ก็อยู่กับทีมมาหลายแคมป์แล้วเราก็มองเห็นในความสามารถเห็นทักษะส่วนตัวเห็นแล้วว่าจบสกอร์ดีครึ่งแรกเนี่ยไทยมีโอกาสเยอะแต่ยิงไม่คมครึ่งหลังก็เลยส่งคนที่จบสกอร์ได้ดีลงไปนะฮะจริงๆก่อนมาทัวร์นาเมนต์เนี่ยโค้ชวังบอกว่า2แมตช์แรกเนี่ยต้องได้4แต้มเป็นอย่างน้อยตอนนี้ได้3แต้มแรกแล้วนะฮะถ้าเกมต่อไปได้3แต้มอีกเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วเกมกับญี่ปุ่นก็จะจัดทีมได้ง่ายขึ้นก็ทีมชุดนี้เนี่ยเรียกว่าเก็บตัวกันมาหลายแคมป
0: ์
1: นะครับก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะเชื่อมั่นในตัวทีมงานด้วย
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เป็นพลังความศรัทธาเป็นทีมสปิริตของทีมชุดนี
0: ้
1: ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าใครจะเข้าจะออกเมื่อเข้ามาแล้วทำให้ทีมชาติทุกคนเล่นเกินร้อยครับ
0: ครับ
1: นี่ไงอยากขอบคุณนักเตะทุกคนที่มารับใช้ชาติ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อตอบแทนประเทศชาติ
0: เนาะขนลุกนะแบบนี้พี่ว่าเราได้3แต้มก็เอาเกมเจอฮ่องกงอ่ะพี่ว่าเราสู้ได้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาชนะฮ่องกง 2-0 ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชุดอยู่ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ครับ
0: โครงการไอ้ฮัตนักเตะ100คนอ่ะเพื่อที่จะไปสู่ทีมเล่นในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมไงที่ลอสแอนเจลิสปี2028นะฮะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้โอ้โหนักเตะของเขาก็หลายคนแล้วญี่ปุ่นอ่ะเนาะนะครับโอกาสยิงเยอะแต่ว่าจบไม่ค่อยได้เหมือนว่าจบสกอร์ไม่ค่อยได้เนาะ
1: ครับ
0: ก็ชนะฮ่องกงไป 2-0 นะครับเดี๋ยวเราเจอกับฮ่องกงในวันอาทิตย์นี้นะเวลา 14:00 น.นะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้นะใช่มั้ยนน
1: ท์ใช่แล้วนัดเจอกับฮ่องกงถ้าชนะก็การันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ชัวร์
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้เรามั่นใจแล้วมีลามินยัมมอนอยู่ไม่กลัวใครแล้วตอนนี
0: ้เฮ้ยสุดยอด
1: นี่มี SMS น้องอามซ่าทักมาบอกว่านักเตะคีกิสถานคนไหนขี้สงสัยครับตอบไคเมิร์ก
0: เนาะครับ
1: ประมาณนี
0: ้ใครวันนี้เหรอจะมีใครก็มีชื่อเบิร์กสองคนคีมี่มั
1: ้
0: ยอีกคนหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ครับนะฮะก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจกันนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะเจอนัดสุดท้ายเจอญี่ปุ่นนะครับในวันที่23คือวันพุธหน้านะนะครับเจอญี่ปุ่นนะครับเวลา 17:30 นาทีนะครับที่สนามเดิมนะนน
1: ครับ
0: โตโยต้าสเตเดียมนะครับในเมืองโตโยต้านะครับจังหวัดไอจินะ
1: เมืองโตโยต้าด้วยนะ
0: ครับ
1: ม
0: ือน่ารักมั้ย
1: คือเอา
0: จริงๆว่าไอโตโยต้าอยู่ไอจิเพิ่งรู้เนี่ย
1: คือจริงๆแล้วเกมกับญี่ปุ่นก็เป็นเกมที่ยากที่สุดเราก็มองว่าอ่ะตรงเอาตรงๆก็ปล่อยเลย
0: ครับ
1: เราควรจะมาเก็บแต้มให้ได้ใน2เกมแรก
0: อ่
1: ะแล้วเกมกับญี่ปุ่นเราก็พักตัวด้วยเพื่อที่จะเก็บผู้เล่นไว้ใช้ในรอบน็อกเอาท์ก็ขอให้เป็นไปตามแผนแล้วกัน
0: ครับ
1: ตอนนี้ขั้นแรก complete เรียบร้อย
0: ก
1: ็ลุ้นกันเหนื่อยหน่อยเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ก็เรื่องของฟุตบอล
0: ก็ประมาณนี้นะ
1: ประมาณนี้
0: นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราไปคุยบอลยิงได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะลุกสตาร์ทไว้ไงนน
1: ท์ใช่แล้วว
0: ันนี้จะลุกสตาร์ทเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเจอกับชนิสไทเปนะครับอย่าลืมว่าช่อง9กดแท็บสิของเรายิ่งสวยด้วยนะแบบนี้อ่ะ
1: ใช่
0: ชน
1: ิ
0: สไทเปเจอไทยเรานะครับเวลา 14:00 นติดตามได้ทางช่อง9กด30นะครับ
1: อ
0: ้าวฟิลิปลามช่วงนี้พักกันสักครู่หน่อยไหม
1: ได้เลยครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณ

0: ในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
6: กลับมาครับในเบรก2ของ99 Live Contest Action Game 2026ที่ไอจิและนาโกย่าครับ
7: ครับ
6: ซิมอนเราเป็นไงบ้างนนท์เอ้ย
7: สกอร์ล่าสุดตอนนี้เบียดเลย
6: 19เท่า
7: 19เท่าครับ
6: ขอเดนที่2นะ
7: ก็เป็นนัดแรกนะของทีมสาวไทยของเรานะฮะ
6: ใช่ฮะ
7: ช่วงแรกที่เราตามอยู่นะ
6: เ
7: ออ
6: ช่วงนี้ตามเท่าสูสี
7: ทีมบาสหญิงนะครับก็อย่างที่บอกว่า
6: บาสชายเราค่าคุณท่าไม่มี
7: ใช่
6: แต่ว่าบาสหญิงเราส่งด้วยนะ
7: ใช่ครับ
6: ครับสามแต้มลงด้วยอ้าวแซงสามแต้มแล้วตอนนี้
7: เขา
6: อ้าว
7: เขาสีขาว
6: เอาเขาน้ำเงินเหรออ
7: ืมไปเชียร์เขาทำไมฮะ
6: โอ้เหรอ
7: โอ้ยเราน้ำเงิน
6: โอ้ย
7: โอ้ไปเชียร์ผิดฝั่งแล้ว
6: เอาละโดนหางหน้าพี่หางหน้าพี่เราสีอะไรเนี่ย
7: เราสีน้ำเงินส
6: ิ
7: อืมเขาสีขาว
6: เราสีขาว
7: เขาเลยนำเราไปยี่สิบเอ็ดสิบเก้าเลยตอนนี
6: ้ครับคือเป็นฝั่งเหรอ
7: ใช่ครับเอาแล้ว2แต้ม
6: โอ้โหไม่ลง
7: ยังตามอยู่ครับแล้วเขาสวนกลับมายังหาจังหวะชูตไม่ได้ครับ
6: ครับ
7: ก็เบียดกันอยู่นะช่วงนี้ก็วันนี้เนี่ยชนิดกีฬาแรกเลยของทีมไทยเราก็คือบาสหญิงเนี่ยแหละนะฮะแล้วเดี๋ยวบ่าย2ก็จะมีฟุตบอลหญิง
6: ครับ
7: ไทยเจอไชนีสไทเปแล้วก็จะมีช่วงเย็นวอลเลย์บอลหญิงจะลงสนามนัดที่2ด้วย
6: ไ
7: ทยเจอกับคีร์กีสถาน
6: วันนี้นะ
7: วันนี้ทั้งบาสทั้งบอลวอลเลย์หญิงหมดเลยก็มีถ่ายทอดสดทาง AS Play ครบทุกการแข่งขันเลยนะครับอย่างบาสนี่ก็จะมีทางฟรีทีวีด้วยช่อง T-Sport 7นะครับแล้วก็บอลหญิงช่อง9กด30ของเรา
6: ครับ
7: แล้วก็ช่วงเย็นวอลเลย์บอลนี่ก็เป็นทาง PPTV นะ
6: ยิงสดใช่ไหม
7: ใช่แล้ว
6: แต่ว่า SP ก็ยิงสดทุกกีฬาเนาะ
7: ใช่แล้วครับ
6: ติดตามได้นะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับของฟุตบอลหญิงของเราครับที่จะลงสนามเจอกับเชนิสไทเปครับเวลา 14:00 น.นะที่คิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าครับในเมืองคิซูโอกะนะครับเริ่มแข่งเวลาบ่าย 2:00 ตามเวลาไทยเนาะ
7: ครับ
6: วันนี้เราจะใส่เสื้อสีน้ำเงินแน่น
7: อ
6: นกลับประตูใส่ชุดเสื้อสีเหลืองนะ
7: ครับ
6: นัดแรกแล้วก็โหแพ้ญี่ปุ่นขาลอยไปหน่อย
7: ครับ
6: 08เนาะ

0: ส่วนเชนิสไทเปเนี่ยชนะเวียดนามมา1-2ไอ้2-1นะดังนั้นเกมนี้สำคัญมาก
1: ถูกต้องครับ
0: หาว่าต้องการเข้ารอบเราต้องพยายามชนะเชนิสไทเปให้ได้นะนน
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: แต่ว่านัดแรกเราก็โดนมาเยอะเลย
0: โดนเยอะนะน้องพิสมัยสอนใส่ว่าน้องปุ๋ยนะครับที่เป็นกัปตันบอกว่าเราจะชนะเขาได้คือเรื่องของทีมเวิร์กต้องเล่นในเกมของเราและสู้ไปด้วยกันเกมในวันนี้ต้องเก็บ3แต้มให้ได้อยากเอาชนะฝากถึงแฟนบอลให้กำลังใจด้วยนะครับเชนิสไทเปชุดนี้เป็นชุดที่มีคุณภาพค่อนข้างดีได้ตัวผู้เล่นที่โอนสัญชาติจากญี่ปุ่นมา2คนด้วยนน
1: ใช่แล้ว
0: ทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นและซ้อมด้วยกันมานานตั้งแต่เอเชียคัพแล้วประสบการณ์ที่เล่นในลีกเชนิสไทเป6ปีทำให้คุณเคยกับผู้เล่นในทีมเขาหลายคนนะก็จะนำข้อดีและข้อเสียของแต่ละคนในการมาแชร์ให้น้องๆฟังเพื่อจะได้รับมือกับเขาให้ได้นะครับอันนี้คือพี่สมัยสอนใสนะเป็นคนบอกนะครับผม
1: พี่สมัยสอนใสนี่ก็ถือว่าเป็นกองหลังตัวเก่านะ
0: ใช่
1: เล่นในลีกไต้หวันนะฮะก็ยังยืนยันว่าทุกคนพร้อมจะสู้ต่อในเกมนี้นะแต่ว่าทางไต้หวันเนี่ยนัดแรกเขาก็ถือว่ามาดีนะชนะเวียดนาม
0: ครับ
1: 2-1 ได้3แต้มตุนไว้แล้วนะครับก็เก็บตัวยาวนานด้วยนะทีมชุดนี้เนี่ยตั้งแต่จบศึกเอเชียนคัพมาเขาก็เน้นมากๆในเอเชียนเกมก็มีตัวโอนสัญชาติมาจากญี่ปุ่นอีก2คนทีมก็ค่อนข้างแข็งทีเดียวแล้วถ้าดู head to head 5นัดหลังสุดเนี่ย Chinese Taipei ดีกว่าเราเยอะเลยชนะไป4ครั้งเราชนะเขาได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะผมว่าเกมนี้นี่ผมเอียงไปทาง Chinese Taipei มากกว่านะเพราะว่าดูแล้วฟอร์มจากเกมแรกที่เจอเวียดนามนี่ถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวแต่เราก็ต้องเอาหัวจิตหัวใจสู้หน่อย
0: ครับ
1: นะฮะเกมรับต้องเหนียวแน
0: ่
1: นอย่าให้เสียง่าย
0: ครับ
1: เหมือนเกมเจอญี่ปุ่นก็เชื่อว่า
0: ขวาจะตายซ้ายจะตก
1: อัน
0: นั้นมวย
1: อันนั้นมวยครับผมไม่ใช่บ่อนนะฮะผมว่าต้องยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนอย่าเพิ่งไปผีผาม
0: แต่เขามีตัวโอนด้วยเนาะโอนจากญี่ปุ่น2คนแต่เล่นกับเวียดนามเล่นดีมากนะแข็งแรงบอลแข็งแรงเขาอ่ะ
1: ก็พยายามยื้อไปก่อนมองแต้มหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งหวังไกลก็ถ้าเกิดได้สักแต้มหนึ่งเกมสุดท้ายกับเวียดนามยังมีลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู
0: ่
1: แต่อย่าเพิ่งแพ้นะก็ชุดนี้คุมทีมโดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอิน
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องการเก็บแต้มให้ได้แหละเพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์นะฮะหลังจากนัดแรกเราก็โดนมาเยอะนะฮะไม่รู้จะมีผลเรื่องของกำลังใจบ้างหรือเปล่าแล้วก็การซ้อมนี่เห็นว่าต้องซ้อมในร่มนะต้องปรับโปรแกรมนะเพราะว่าฝนตก
0: ครับ
1: ที่สนามอ่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายจริงๆเรามีโปรแกรมจะไปซ้อมที่สนามแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาซ้อมในห้องฟิตเนสนะครับเพราะว่าฝนตกก็ทำให้อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่อ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่เหมือนซ้อมในสนามนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะเกมรับก็ฝากความหวังไว้ที่พิสมัยสอนใส มีประสบการณ์เล่นในลีกเชนิสไทเปมา6ปี
0: ครับ
1: น่าจะคุ้นเคยกับคู่แข่งเป็นอย่างดี
0: แต่ก็ต้องคือแบบนี้พูดตรงๆนะขอแค่ไม่แพ้เชนิสไทเปไว้ก่อนเพราะเขาชนะมาก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าว่าเราเก็บแต้มได้แล้วก็ไปบี้กับเวียดนามในนัดสุดท้ายเนาะก็น่าจะมีลุ้นในการได้อันดับ3ในส่วนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: เดี๋ยวรอลุ้นกัน
0: ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวสลับดูข้อความนิดนึงละกัน
0: ได้เลย
1: นะฮะมีส่งมาทาง4689899บอกว่าให้คุณเจ๋งหานักเตะหง2คนมาแลกตัวกับดาโล
0: เมื่อวานนี้แมนยูยังแมนยูอะเมื่อวานนี้ยังไง นำเขา2-0แพ้บรายตันเฉยเลยเหรอ มันยังไง
1: มันยังไงจะไปแลกทำไมกับดาโล
0: ครับ
1: พี่จืดเองก็ส่งมาทักทายนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ารอบหน้านี่ลิเวอร์พูลเจอเชลซีแล้วนะ
0: ใช่จับสลากไงตุลาคมรอบ4
1: ส่วนแมนยูก็สบายแล้วเล่นแล
0: ้
1: ว
0: ของเราตอนนี้ก็ตามหลังนะอินโดนีเซียไปแล้ว19-25นะ
1: โอ้แต้มไม่ขึ้นเลย
0: แต้มไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้โหหยุดอยู่เอ้าลบ2แต้มหน่อยเว้ยเยี่ยมน้องครับได้มา4คะแนนนะเอ้าส่วนเซปาตะก็ยังไงนนท์ สรุปแล้วยังไงได้ที่พักที่ยังหรือว่าไงฮะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เห็นว่าเดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่16กันยายนนะ
1: ครับ
0: ข้ามไปวันที่15ใช่ไหมล่ะไอ้ข้ามไปจาก15ไป16ก่อนเนาะนะครับเพื่อแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็จะเข้าพักที่คอร์ต้าเซเดน่านะเรือสำราญที่ท่าเรือนาโกย่าไง
1: เรือสนุกสนาน
0: เรือสำราญสิโน้ตเอาของพี่ไปใช้อ่ะเฮ้ย
1: จำได้แย่
0: เขาไม่ไปใช้อ่ะแล้วทำโอ้ครับล้ามดูแลหน่อยดูแลหน่อย
1: เ
0: ขาไม่ไปใช้อีกตายแล้ว
1: จำได้
0: นะ
1: เมื่อวานนี
0: ้เรือสนุกสนานนะ
1: เรือสำราญ
0: โอ้ครับผมคอตาเซเดน่านะฮะก็พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าจ้าว่ามีปัญหาเรื่องของเอกสารไม่เจอหลายชื่อค้นหาแล้วชื่อไม่เจอเว้ยก็นักกีฬาไทยก็เลยอ้าวทำไมฮะนักกีฬาไทยไม่สามารถพักได้แม้เวลาจะล่วงเลยมานามาจนถึงเวลา22:30 น.นะของวันที่16กันยายนหรือเกือบ24ชั่วโมงนะครับหลังจากเดินทางจากประเทศไทยนะนักกีฬาก็ล้าเนาะ
1: ใช่
0: ครับผมแล้วเป็นยังไงเห็นว่าล่าสุดก็ต้องนอนบนพื้นนะนอนไม่มีห้องพักอ่ะ
1: เราจะทำยังไงดีครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็คุณชลินรัตน์จตุรุเบกษาครับรองหน้าคณะนักกีฬาไทยนะบอกว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของผู้รับงานก็คือเอาซอสคือผู้รับงานมาจากนี่ไงมาจากฝ่ายจัดการแข่งขันน่ะที่ลืมส่งเอกสารรายชื่อนักกีฬาตะก้อเข้าสู่ระบบที่พักทำให้รายชื่อตกหล่นเบื้องต้นได้ประสานให้นักกีฬาเข้าห้องพักคณะอื่นไปพรางพาก่อนนะและจะเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดนะครับโอ้เห็นหลายคนก็เดินทางไปก็ต้องไปนอนตรงแค่ไหนเนี่ยตรงในล็อบบี้อ่ะไม่ใช่ล็อบบี้โรงแรมด้วยนะเป็นเหมือนสถานที่ที่เขาเอาไว้นั่งเอาไว้พักผ่อนของพวกนักกีฬา
1: ก็แบบไม่มีที่จะอยู่แล้วนะ
0: เวลาเราไป
1: นั่งได้นอนได้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็โอ้โห
0: บางคนเนี่ยต้องนอนพื้นต้องนอนพื้นพี่ไม่ได้แจมตัวสนามบินหรือเปล่าหรือว่าตัวไหนเลยไม่น่าจะไปที่แถวท่าเรือแล้วเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าน่าจะอยู่แถวโดมไม่หรือแถวอาคารในอาคารหนึ่งอ่ะใช่ไหมเห็นภาพไหม
1: ใช่
0: ก
1: ็รอเป็นวันนะก
0: ว่
1: าฝ่ายจัดจะเคลียร์ปัญหาแล้วก็แจกจ่ายกุญแจห้องพักได้ก็อ่อนล้ากันไปตามๆกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีระบบ IT ทำพิษด้วยนะสำนักข่าวซินหัวของจีนเขารายงานว่าระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของเจ้าภาพญี่ปุ่นที่สนามบินชูบุเซนแทขัดข้องครับไม่เจอรายชื่อนักกีฬาในระบบทำให้ไม่สามารถปล่อยตัวขึ้นรถบัสรับส่งได
0: ้ครับ
1: นักกีฬาจากหลายชาติเช่นทีมยิมนาสติกจีนอินเดียและศรีลังกานี่ก็ต้องติดค้างอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการข้างสนามบิน 4-8 ชั่วโมงนี่ก็ล้าเหมือนกันเจ้าภาพให้แต่น้ำดื่มครับไม่มีอาหารแจกจ่ายเลยแม
0: ่
1: จริงๆไม่ค่อยเกิดกับญี่ปุ่นนะ
0: ใช่เพราะจัดนี้เป็นครั้งที่3เคยจัดมาการกีฬาโอลิมปิกมาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าปีนี้คือญี่ปุ่นเขาก็ต้องประหยัดเรื่องของงบอะไรหลายอย่างด้วยเนาะ
1: อันนี้มัน
0: แล้วก็อย่าลืมว่านาโกย่าก็ได้จัดงานใหญ่อะไรบ้างหรือเปล่านาโกย่าคือก่อนหน้าเขาเคยจัดใช่ไหมล่ะฮิโรชิมาอะไรโตเกียวอะไรพวกนี้เนาะแต่นาโกย่าเนี่ยเป็นครั้งที่3ที่ญี่ปุ่นจัดได้เป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาบางกับกีฬาใหญ่ก็ไม่น่ามีเน
1: า
0: ะ
1: คือเอาจริงเนี่ยพอรู้ว่าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมสบายใจเลยนะ
0: ถ้าใครอยากไปอ่ะ
1: ผมคิดว่าน่าจะราบรื่น
0: อ
1: ่ะแล้วเรื่องไอทงไอทีเนี่ยมันต้องรวดเร็วขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าครั้งนี้มีปัญหาผมว่าก็มาจากเรื่องงบแหละอาจจะแบบลดเกรดจ้างเอาซอสที่แบบว่าราคาถูกแล้วมาตรฐานมันไม่ได้
0: ครับ
1: แบบนี้มันก็เรียกว่าผลกรรมมาตกอยู่ที่นักกีฬาแล้วแต่ใครจะแจ็คพอต
0: ครับ
1: ชื่อใครไม่ขึ้นก็ไปต่อไม่ได
0: ้
1: ก็ต้องติดค้างกันไป
0: ใช
1: ่ก่อนหน้านี้ก็มีบอกห้องพักเตียงนอนไม่พอตามจำนวนที่เคยตกลงกันด้วย
0: ครับ
1: โค้ชเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไม่มีที่นอนสมาคมกีฬาฟิลิปปินส์นี่ก็ต้องควักกระเป๋าตัวเองหนีไปจองโรงแร
0: ม
1: และ Airbnb ข้างนอก
0: ครับ
1: เพื่อเอาตัวรอดซึ่งทางญี่ปุ่นเขาก็ยอมรับว่าคำนวณยอดคนพลาด
0: ครับ
1: จากเดิมคาดไว้แค่15,000
0: ไป17,000
1: มา17,000 อีก 2,000 ไม่รู้จะเอาไปยัดไว้ตรงไหน
0: ก็โอ้คนมันเยอะเนาะคนใครๆอยากไปอย่างที่นนท์บอกอ่ะ
1: ใช่
0: อย่างญี่ปุ่นอ่ะ
1: คือเอาว่ากันตรงๆถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยแตกต่างแต่พอเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานเขาสูงไงทุกครั้งเนี่ยเขาเคยทำไว้ก่อนหน้านี้
0: ใช่
1: ไม่ค่อยมีนะข่าวด้านลบๆเรื่องไม่พร้อมเรื่องอะไรแบบเนี้ย
0: เขาเคยจัดปี58โตเกียวที่เอเชียนเกมที่โตเกียวในปี58อะ
1: ครับ
0: ล่าสุดคือฮิโรชิมาปี1994
1: พี่เจ๋งทำข่าวเคยได้ยินไหมว่าญี่ปุ่นไม่พร้อมเทคโนโลยีผิดพลาด
0: พร้อมหมด
1: ระบบอะไรพวกเนี้ย
0: ดีหมด
1: ไม่เคยนะแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยไม่แปลกใจ
0: ครับ
1: ม
0: ีบ้างมีบ้าง
1: แต่นี่พวกเราพอเป็นญี่ปุ่นนี่ก็ทำให้ผมว่าหลายคนก็ผิดหวังฮะ
0: ครับ
1: ทีมตะก้อเราก็
0: หวังว่าจะเข้าพังได้เนาะนักกีฬาก็อ่อนล้าเนาะว่าไหม
1: ผิดพลาดของเกิดจากผู้รับจัดงานให้ทางญี่ปุ่นลืมส่งเอกสาร
0: โอ้โห
1: มันไม่น่าเกิดไง
0: ก่อนหน้านี้ก็นักบาสเกตบอลเกาหลีใต้บอกว่าเป็นการจัดที่แบบอาจจะแบบมันดูไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าก็หวังว่าจะคลี่คลายดีนะมันก็มีบ้างแหละนะครับหน้าดีก็มีใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ก็ต้องช่วยๆกันทีมงานของคนไทยเรานะ
0: ช่
1: วยเคลียร์กันหน่อยหาที่พักหาหุงอาหารให้ก่อน
0: โอ้โห
1: แก้ขัดไปก่อน
0: ใช่แล้วเป็นไงน้องวิวน้องเมย์นำทัพไทยไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: แบบเป็นต้านไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับเป็นต้านนะเน
1: า
0: ะเดินทางไปแล้วนะโดยทัพที่ไปโอ้โหน้องพิงค์เนี่ยออร่ามาเต็มเลยนะ
1: เป็นไงฮะ
0: พิชบนโอภานิพัฒน์ฮะโอ้โหตอนถ่ายรูปตรงสนามบินเนาะน้องจับมาเลยนะหน้าตาดีแล้วเนาะนะครับก็เขินท้าไปแล้วนะตั้งเป้าคว้า2เหรียญนะครับเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมินะทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยจำนวน20คนครับก็เดินทางถึงนากโกย่าไอจิญี่ปุ่นเรียบร้อย
1: ครับ
0: ก็ไปเที่ยวบิน TG 644ครับมีพลอากาศเอกมณฑลสัจกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการนะครับเดินทางไปส่งและให้กำลังใจนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชมีคุณปิชาลาลนด้วยเราเพราะว่าการไกลกีฬาไทยนะครับฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิสาหกิจกีฬานะครับและนายยุทธยานะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศนะ
1: ครับ
0: ก็ทอก็ไปส่งในกีฬาด้วยนะครับก็โค้ชของเราคือโค้ชท็อปนะภควัตวิไลลักษณ์และโค้ชเต้พัฒพลเงินศิษย์นะครับก็ไปด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับโค้ชท็อปเนี่ยภควัตนะบอกว่าสภาพอากาศของนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์หลังจากผ่านการฝึกซ้อมเก็บตัวมาอย่างเข้มข้นตลอด2สัปดาห์ที่การกีฬาประเทศไทยในกกต.โดยไม่มีนักกีฬาคนใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะมีเพียงการตึงของกล้ามเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นภาพรวมถือว่าพร้อมสมบูรณ์แบบในการแข่งขันไทยผสมผสานระหว่างนักกีฬาดาวรุ่งและมากประสบการณ์นะครับก็หวังว่าจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมานะส่วนโค้ชเต้เป็นยังไงก็บอกว่าทีมหญิงมีความลงตัวอย่างมากทีมชายชายเดียว2มือแรกสามารถสู้กับทุกชาตินะอาจจะต้องพิจารณาการจับคู่ในประเภทชายคู่ตามลักษณะของคู่แข่งอีกครั้งซึ่งบาสเตชพลพลนครนะครับก็เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้วยบาสเฟรมเนี่ยมีลุ้นทุกส
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับนะ
1: สู้ๆกันแล้วกัน
0: ใช
1: ่ครั้งที่แล้วเราได้แค่1ทองแดงเท่านั้นเองนะฮะ
0: ทีมหญิงไหม
1: ทีมหญิงครับครั้งนี้เราก็หวังจะขอทองหน่อยไหมเจ้าวิว
0: เออเนาะครับก็อย่ากดดันตัวเองวิวผลงานช่วงหลังอาจจะดรอปลงไปนิดนึงเราแต่ว่าก็อ่ะอย่าไปกดดันนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราเชียร์อยู่แล้ว มีวิวกฤษณ์วิสานะนะครับ10คนของฝ่ายชายนะครับอีคิวธนิจพลเทเลรัสกุลน้องโอโม่ภาคพลเทเลรัสกุลคิมหันธนวัฒน์ยิ้มจิตครับภูริทัตอารีครับมีพีรชัยสุขพันธ์น้องพีนะน้องทีมวรพลทองสง่าโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรบาสเดชพลวรนครนะและแต่เติ้ลรัตนภาอุบทองครับ ส่วนนักกีฬาหญิงของเราก็มี10คนนะมีน้องมีพรวีน้องเมย์รัชนกน้องเมย์สมณีนาเกียรติทองไงน้องพีพิชมลเนาะกัจจางณปะภากรตุงคสถานน้องแพทหัตถทิพย์มีจาดเนาะ
1: ครับ
0: มูนาอันนาเอียบสะอาดนะฮะมายาภากับนาฏการไงเฟรมสุภัทราเพียรสาภาและน้องเจนชนิชาสุเจตภารัตครับผมก็จะแข่งขันนะครับประเภททีมเนี่ยแข่งก่อนนะดน
1: ครับ
0: เฮ้ยหลังจากพิธีเปิดมาแล้วนะ20ถึง21กันยายนนะฮะ20ถึง24นะ

0: และในประเภทบุคคลนะครับจะเริ่มแข่ง 25-29 กันยายนติดตามได้ทาง S Play นะครับและช่องทีวีทั้ง7ช่องนะนะครับในนั้นคือช่อง9กด30ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อืมเป็นยังไง
1: ก็เดี๋ยวรอเชียร์กันนะแบตเราจริงๆดูสนุกอะ
0: ครับ
1: คือลุ้นได้ทุกคนอะนะฮะสำหรับเอเชียนเกมแต่ถามว่าจะถึงเหรียญไหมมันอยู่ที่วันนั้นๆด้วยว่าจะท็อปฟอร์มหรือเปล่า
0: ครับ
1: จริงๆฝีมือก็ใกล้เคียงกันหมดนะฮะ
0: น้องพีงก็ว่าตื่นเต้นมากนะเพราะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกไงสไตล์การซ้อมในรูปแบบใหม่จะเน้นไปที่เกมบุกนะหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกของเราด้วยนะครับ
1: ประมาณนี้นะเร
0: ื่อง
1: ของแบดมินตันเดินทางไปเรียบร้อยนะฮะ
0: มีอะไรไหม
1: ไปถึงน่าจะไม่มีปัญหานะ
0: ไม่มีนะไม่มีนะ
1: มีที่พักอะไรน่าจะพร้อมนะ
0: ครับ
1: อย่าให้เหมือนทีมตะกร้อนะแจ็คพอตไปแล้วนะ
0: ไม่มีครับ
1: ส่วนข่าวล่าสุดมีอัปเดตครับ
0: ครับ
1: ปรีอันชนกพรการุญยทัศน์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกาศถอนตัวจากเอเชียนเกม
0: อ้าวเหรอ
1: หลังจากทีหน้าม้าคู่ใจบาดเจ็บครับ
0: อืมครับ
1: เราก็ต้องใช้เวลาในการรักษาฟื้นฟูนะครับก็แข่งไม่ทันหายไม่ทันนะคร
0: ับ
1: ปรีอันก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากนะครับเพราะว่าทุ่มเทเตรียมตัวแล้วก็เสียสละอย่างหนักมาตลอดหลายปีตั้งแต่โอลิมปิกเลย
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายต้องพลาดเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับแต่ว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าทีน่าต้องมาก่อนการแข่งขันเสม
0: อ
1: แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการดูแลที่เหมาะสมเนี่ยทีน่าจะกลับมาแข่งขันในกีฬาระดับสูงอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับก็จริงๆเอเชียนเกมครั้งก่อนนี่ทั้งคู่เฉียดใกล้โพเดียมนะปรีอันก็ยอมรับว่ามีความฝันที่จะกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งแล้วก็คว้าเหรียญทองกลับมาให้ไทยแต่ความฝันนั้นต้องรอไปก่อนนะครับอย่างไรก็ตามยังมองบวกครับนี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงอีกหนึ่งบทที่ยากลำบากของชีวิตปีนี้ก็สอนให้เรียนรู้ที่จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปสามารถร้องไห้ได้สามารถผิดหวังได้และมีวันที่รู้สึกเจ็บปวดมากกว่าวันอื่นๆแต่การจมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้มันเปลี่ยนแปลงครับ
0: ครับ
1: ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือเลือกว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ดังนั้นจะลุกขึ้นอีกครั้งผลักดันตัวเองให้หนักขึ้นและเดินหน้าต่อไปนี่นะ mindset ของ
0: เนาะ
1: นักกีฬานะ
0: ต้องอย่างนี้นะ
1: ต้องมองบวกแล้วก็ส่งกำลังใจถึงเพื่อนนักกีฬาและเพื่อนร่วมทีมชาติไทยทุกคนด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยดูแลม้าของตัวเองให้ดีและทำให้ประเทศไทยภาคภูมิใจครับ
0: ครับ
1: นี่แหละบางทีอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ไม่มีผลจริงเนาะ
1: มัน
0: ซ้อมมาทั้งปีอ่ะซ้อมมาโอ้โหแรมปีอ่ะ
1: มันอยู่ที่ดวงอ่ะ
0: ครับ
1: เ
0: หมือนวิ่งอ่ะใช่ไหม
1: ทุกกีฬาแหละ
0: ซ้อมมาไม่กี่โอ้โหซ้อมแบบมาแบบ4ปีอ่ะวิ่งไม่กี่นาทีโอ้โหบางครั้งบางคนเจ็บเนี่ยสงสารนักกีฬาเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ช่วงท้ายดูข้อความดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: มีคุณมิกซ์ทีอาร์บอกว่ารายการนี้บ้ายอกันจริงๆเลยเชียว
0: เอา
1: ชมกันไปชมกันมานะฮะมีคุณเชวนันทักทายเข้ามา
0: คุ
1: ณปลาร์กนะครับแล้วก็คุณจัตุรงทักทายเข้ามานะฮะทาง YouTube ประมาณนี
0: ้
1: นะครับทาง SMS ก็ตอบเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ฮะ Facebook มีไหม
1: Facebook มีไหมฮะ
0: บอกว่าคุณวรุษสวัสดีเข้ามานะครับพ
1: ี่
0: เจ๋งพี่โดนสวัสดีนะคุณชวนันนะครับพี่เจ๋งคุณสุเทพใช่ไหมวันนี้รอชมญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ใครนะฮะ
0: ญี่ปุ่น
1: ใครส่งมาฮะ
0: คุณสุเทพ
1: คุณสุเทพนี่คุณนะหัวหน้าเราหรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่คุณไม่ได้จะเป็นอะไรนะ คุณชัดคุณโอ้คุณจอร์จคุณจุติเทพ
1: ตกใจเลย
0: โอ้ยครับคุณจุติเทพส่งมา
1: ครับผม
0: วันนี้จะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจออะไรวะญี่ปุ่นเจอเวียดนามบอลหญิง
1: ครับ
0: นะครับ FC เบ่งรายงานตัวครับพี่รุ่งสวัสดิ์ครับพี่เจ๋งพี่นนท์เมื่อเช้าตอนพี่เจ๋งกับพี่หยองจัดรายการด้วยกันเพราะพี่เจ๋งกับจัดสาวพี่หยองเพราะพี่หยองชอบขัดพี่เจ๋งอยากถามพี่เจ๋งว่าพี่เจมท้องกี่เดือนแล้วครับอ้าว

0: น่าจะ11เดือนแล้วเกินแล้วเกินกำหนดแล
1: ้วเมื่อวานนี้คุณเจมพอทัศนาไปทานเจมลงไปใช่ไหมล่ะก็โอ้โหคุณเจมคนชื่อเจมเป็นเด็กคนหน้าตาดีเนาะ
0: โอ้ย
1: เป็นน้องชายของลีออนเจมใช่ไหมหน้าตาเจมเนี่ยเขาเลยบอกว่าคนเจมเนี่ยหน้าตาดีกันแล้วเมื่อวานนี้ที่ดาทาเจมไงที่ลงมาเป็นสำรองอ่ะในฐานะกองหลังยืนคู่กับทางไอ้เจ้าชนนธรรมา
0: ครับ
1: ครับผมก็โอ้หน้าตาดีเหมือนกันนะใช่ไหม
0: แล้วน้องเจมเราอ่ะ
1: ฮะ
0: สูสีไหม
1: ก็
0: เออทำไมคิดทำไมต้องคิดล่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: คิดนิดนึง
0: น้องเจมนี่ท้องหลายเดือนแล
1: ้
0: วยังไม่คลอดซะดี
1: ครับ
0: แซวน้อง
1: เหรอ
0: แม่
1: ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะ
0: ครับ
1: ลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าเลียนเจมฮะนาธานเจมนะเป็นกองหลัง
0: ใช่แล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่
0: ะช่วงท้ายต้องฝากผลิตภัณฑ์ดีๆกับคุณผู้ฟังหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทครับโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะครับ
1: ฝากไปด้วย
0: แล้วก็ยังมีเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าด้วยนะครับเอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารเฮลตี้ความจุ1ลิตรมาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ก็ได้ครับเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคล้าแบบคล้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
1: ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวข้อความผมเก็บตกให้นะฮะทีมอะไรครับนำ 2-0 และแพ้ 2-3 คิกิสถานเจ้
0: แมนยูหรือเปล่า
1: เอาคิกิสถานเจ้เอ๊สวัสดีครับทั้งสองท่านครับบอลหญิงไทยโดนต่อว่านัดแรกโอ้โหเจอญี่ปุ่นไม่ไหวญี่ปุ่นแชมป์เก่าอ่ะสองนัดที่เหลือไว้วันนี้ลุ้นกันหน้าบ่ายสองนะ
0: ครับ
1: เจอชนิดไทเปนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศ
5: เก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆที่บนฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
11: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะวันเต่าน้อยมาแล้วค่ะอัจฉราเชิดชูนะคะวันนี้เป็นอย่างไรนะคะข่าวพยากรณ์อากาศออกมาบอกนะคะหลายสำนักข่าวบอกว่าวัน2วันนี้ที่กทมจะมีฝนตกลงมานะคะให้เตรียมรับมือไว้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมนะคะคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางออกไปทำงานกันเช้าเย็นนะฝนมักจะตกเช้าตรู่หรือไม่ก็เย็นในช่วงเวลาเลิกงานนะคะเรื่องของการตรวจสภาพรถยนต์นะคะสภาพรถยนต์เครื่องยนต์นะคะคุณฟังก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะแนะนำรายการที่คุณจะสามารถฟังแล้วก็สามารถที่จะถามได้คือ Motor Intent ทุกบ่ายโมงถึงบ่ายสองของ99เรากระแสตอนนี้นะคะการขับรถในหน้าฝนหรือว่าการขับรถโดยเฉพาะไฟฟ้ากับน้ำไม่ถูกกันเป็นอย่างไรติดตามกันได้แต่ว่าในเรื่องของสุขภาพของเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคที่มากับน้ำนะมากับฝนแต่วันนี้สุขภาพนั้นหนึ่งเนี่ยเต่าไม่ได้เอาเรื่องสภาพอากาศมาฝากแต่เต่าอ่านข่าวหรือว่าบทความของสุขภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดีน่าสนใจนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ฟังขอโทษนะที่สุขภาพนั้นหนึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องอุจจาระเคยกลั้นอุจจาระไหมคะคนเรากั้นอุจจาระได้นานแค่ไหนแล้วเคยกั้นอุจจาระไหมอันนี้มีผลกับสุขภาพนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
12: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
11: คุณผู้ฟังคะเรื่องของการกั้นอุจจาระนะคะรอบขับถ่ายที่ปกติของคนเราคืออย่างน้อยทุก 2-3 วันการกลั้นอุจจาระนะคะนานกว่านี้เนี่ยจะทำให้อุจจาระนั้นแข็งตัวแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะท้องอืดภาวะกรดไหลย้อนและโรคริดสีดวงทวารความเชื่อที่บอกว่าแหมตัวเองนั้นเป็นคนลำไส้ตรงกินปุ๊บออกปั๊บเนี่ยแท้จริงแล้วอุจจาระเก่าที่ ตกค้างอยู่ต่างหากถูกดันออกมาเมื่อลำไส้บีบตัวรับอาหารใหม่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือการฝึกนั่งห้องน้ำให้เป็นเวลานะคะโดยเฉพาะหลังตื่นนอนหรือว่าหลังมื้ออาหารนะคะคุณผู้ฟังก็เพื่อปรับสมดุลลำไส้

0: ในการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพายาระบายในระยะยาวมีข้อมูลเกี่ยวกับการกลั้นอุจจาระสำคัญทีเดียวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องคือระบบขับถ่ายภาวะท้องผูกและโรคริดเสียดวงทวารถ้ามีภาวะการกลั้นอุจจาระไว้นานแต่รอบขับถ่ายที่ปกติก็ไม่จำเป็นทุกวันแต่อย่างน้อยควรขับถ่ายทุก 2-3 วันนะคะสาเหตุที่ถามว่ากินปุ๊บออกปั๊บเนี่ยอุจจาระเก่าตกค้างลำไส้จึงบีบตัวขับของเก่าเมื่อออกมาและมีอาหารใหม่ตกถึงกระเพาะนะคะถามว่าอ่ะอันตรายจากการกลั้นคุณผู้ฟังท้องอืดแก๊สเยอะกรดไหลย้อนอุจจาระแข็งแล้วก็เสียงริดสีดวงทวารนะคะการปรับพฤติกรรมฝึกนั่งห้องน้ำหลังตื่นนอนหรือมือหลังมื้ออาหาร 10-15 นาทีทุกวันนะคะการรักษาทางการแพทย์หากท้องผูกรื้อรังแพทย์อาจจะให้ยาระบายอ่อนๆเพื่อช่วยปรับสมดุลในช่วงแรกห้ามซื้อยามากินเองคุณผู้ฟังคะความจริงแล้วนะเรื่องของการกลั้นอุจจาระร่างกายทนได้นานแค่ไหนก่อนส่งผลเสียนะคะคุณผู้ฟังการกลั้นอุจจาระบ่อยๆคือการฝืนธรรมชาติที่ทำลายระบบขับถ่ายคุณผู้ฟังน่ากลัวมากนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดนะคะเขาเรียกว่าธาตุหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังต้องปรึกษาคุณหมอเนาะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องแบบง่ายๆอันตรายจากการกลั้นอุจจาระนะภัยร้ายใกล้ตัวที่ทำลายระบบขับถ่ายคุณผู้ฟังการกลั้นอุจจาระจะสร้างผลกระทบแบบโดมิโนต่ออวัยวะภายในช่องท้องท้องอืดและแก๊สสะสมอันนี้อาจจะเป็นต้นเหตุของโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนแก๊สในลำไส้แบคทีเรียจะย่อยสลายอุจจาระที่หมักนะฮะทำให้เกิดแก๊สปริมาณมากๆท้องป่องท้องอืดดันขึ้นกระเพาะแรงดันจากแก๊สจะสวนขึ้นด้านบนทำให้รูหูรูดกระเพาะอาหารนั้นเปิดออกก็กลายเป็นสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนนะคะทีนี้เราไปดูแรงดันในช่องท้องของถ้ามันมีสูงขึ้นเนี่ยมันจะปัดแจมันจะเสี่ยงเกิดอะไรได้บ้างแน่นอนคุณผู้ฟังริดสีดวงทวารแล้วก็จะมีอาการเลือดออกในขณะขับถ่ายริดสีดวงทวารนะคะคุณผู้ฟังเวลาท้องอืดเยอะๆอ่ะเคยไหมฮะเราเข้าห้องน้ำเราเบ่งมากๆหรืออะไรมากๆเนี่ยมันจะส่งผลให้หลอดเลือดดำที่ทวารหนักโป่งพองแล้วก็แน่นอนแหละมันให้แผลฉีกขาดทำให้ลำเขาเรียกว่ามีแผลมีเลือดไหลออกมานะคะคุณผู้ฟังปรับง่ายๆบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะฝึกเข้าห้องน้ำอ่ะหลังตื่นนอนก็ได้ปรับง่ายๆหลังตื่นนอนดื่มน้ำเปล่า 1-2 แก้วนะเพื่อปลุกลำไส้หลังมื้ออาหารอาศัยจังหวะที่ลำไส้บีบตัวตามธรรมชาติเดินไปเดินมาฝึกนั่งทุกวันที่ชักโครก 10-15 นาทีนะคะก็จะช่วยให้เรานั้นเขาเรียกว่าบริหารลำไส้ให้ดีขึ้นนะคะคุณฟังสรุปก็คืออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำลายสุขภาพลำไส้การกลั้นอุจจาระจนติดเป็นนิสัยคือต้นเหตุของการท้องอืดกรดไหลย้อนแล้วก็ริดสีดวงทวารนะคะคุณผู้ฟังส่วนอาการกินปุ๊บออกปั๊บก็เพียงแค่เป็นกลไกของขับของเสียของเก่าตกค้างทางออกที่ดีที่สุดคือการฝึกนั่งห้องน้ำนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากอาจารย์นายแพทย์อารันจันจารุณีนะคะสาขาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยแล้วก็จัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ4689899นะคะอาจารย์ก็หมอปัญญาจะพูดคุยถึงเรื่องของฟรีนะคะคุณผู้ฟังของฟรีที่เราพูดมามีอากาศมีแสงแดดนู่นนี่นั่นวันนี้ก็มีอีกเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับสวัสดีเต่าครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ของฟรีภาคพิสดารนะเป็นการฟรีแบบที่จะมีการสะบัดสะบิ้งนิดหน่อยถึงจะฟรีได้ก็คือกลางคืนบวกนอนหลับนอนหลับนี่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีครับท่านฟังขาดไม่ได้นะอดนอนมีปัญหากับสุขภาพทันทีนาทีคืนนั้นเลยที่อดนอนสังเกตไหมครับว่าถ้าอดนอนเล่นเกมมากคุยกับเพื่อนหนักอดนอนยากนอนยากปรับยากนอนยาก ตื่นเช้าตอนขึ้นเห็นชัดว่ามันเริ่มเพลียทันทีไม่สดชื่นเหมือนกับวันที่หลับได้สบายๆตอบสนองต่อร่างกายทันทีคืนนี้ไม่หลับหลับช้าเช้าตื่นมาปุ๊บคุณจะมีอาการทันทีแล้วสะสมหลายๆคืนเข้าไปตามอายุที่เป็นของท่านช่วงอายุของท่านนะครับจะมีผลทำให้ร่างกายเสียหายอย่างยับเยินนะครับในหลายอย่างซึ่งแก้ไขโดยที่อื่นไม่ได้นะมันต้องนอนคืนขนาดมีคนยอมตั้งชื่อเป็นหนี้การหลับเลยนะหนี้การนอนหลับต้องเต่าเป็นหนี้หรือเปล่ากัน
0: เป็นบ้างอาจารย์เมื่อก่อนเป็นบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่อยากเป็นหนี้นั่งรีบนอนเร็วหน่อย
2: เพราะคำว่าหนี้การหลับเนี่ยมันไม่มีในวิชาการทางการแพทย์นะแต่แรกๆมานะครับแต่หลังๆนี่มีหมอทางด้านสาขาวิชาการนอนการหลับเนี่ยนิทราเวชเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นรู้มากขึ้นแล้วก็คนก็สนใจมากขึ้นศาสตร์ทางการแพทย์สาขาศาสตร์ของไทยการแพทย์ของจีนก็สนใจเรื่องนอนหลับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไม่มีการตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาเลยว่านี่การหลับหมายความว่าคุณนอนไม่ได้เวลาที่สมควรตามวัยของคุณนะครับควรจะได้สักกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้ขนาดนั้นคุณต้องติดหนี้ร่างกายคุณเองเนี่ยไปเจอหนี้จากใครเลยนะไม่มีนายมาให้กู้เงินนะครับร่างกายคุณเองเป็นเจ้านายเองคุณต้องติดหนี้มันต้องใช้คืนให้ได้ไม่งั้นก็จะเกิดมีการสะสมอาการต่างๆที่สะสมก็คือไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยแข็งแรงอารมณ์เสียที่ใครจะเชื่อว่ามันเกิดจากการนอนไม่เต็มที่นะอารมณ์เสียแบบรุนแรงครับนอนหลับเนี่ยครับถ้าคุณเป็นหนี้อารมณ์เสียจะเกิดรุนแรงห้ามยากแสดงออกทางด้านการก้าวร้าวทันทีนะครับซึ่งเป็นการอารมณ์เสียแบบที่ไม่เหมือนอารมณ์เสียอย่างอื่นนะอันนี้อารมณ์เสียอื่นมันก็ห้ามใจได้แต่ว่าจากการไม่ได้นอนอดนอนเนี่ยขาดความควบคุมตัวเองยับยั้งชั่งใจต่ำลงทันทีโวยวายเวียงตุ๊บเวียงตับมีปัญหาเห็นชัดเจนเห็นไหมครับว่ามันมีปัญหามากมายดังการนอนที่เป็นภาควิชาที่มีความล้มรุนแรงนะผมคิดว่าเมื่อพูดอย่างนี้ปั๊บคุณต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับการนอนสักหน่อยนะครับคนวัยขนาดอายุมากเมื่อวานนี้กล่าวนำเกิดไปนิดนึงแล้วครับ65ปีขึ้นไปต้องการการนอนวันละคืนละ6ถึง7ชั่วโมงมี2ตัวเลขนะ6ถึง7แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่6ถึง7คนวัยกลางคนระยะท้ายๆ50 55 60แถวนี้ระยะท้ายๆจะต่อครับช่วงสูงอายุต้องการนอน7ถึง8ชั่วโมงบวกไปอีก1คนวัยกลางคนระยะต้นๆ นะครับ35 40 45ต้องการนอน8ถึง9ชั่วโมงคือวัยทำงานนั่นแหละวัยนี้นะครับคนในวัยของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็คือ11 12 13 14 15 16 17ถึง24 25ต้องการนอน9ถึง10ชั่วโมงลูกสาวลูกชายเราตอนที่เขาเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวจำได้เลยว่านอนยาวมากนะครับตื่นเช้ามาก็คือส่วนใหญ่แล้วไปพ่อกับแม่ต้องไปปลุกเพราะจะต้องตื่นไปเรียนหนังสือไปทำธุรกิจภารกิจอื่นหลายอย่างแปลว่าการนอนของคนเรานี่ครับแบ่งเป็นหลายๆช่วงตามอายุความต้องการในการนอนหลับของคนแต่ละคนนั้นมันอธิบายได้จากการแพทย์ว่าทำไมต้องนอนเยอะเหตุผลว่าช่วงนอนหลับเป็นช่วงที่คุณได้มาฟรีครับธรรมชาติยอมปิดไฟของอวกาศทั้งหมดเลยครับไม่มีแสงอาทิตย์มารบกวนคุณนะครับในบ้านคุณถ้าไม่เปิดดวงไฟก็มืดตื้อๆเหมือนกันทั้งหมดสร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศให้คุณไปหลับซักไปหลับตามวัยของคุณเองทำไมต้องการถึงการจูงคนเราได้ไปนอนหลับไปเก็บตังค์ด้วยไปนอนไปเดี๋ยวเช้ามาตื่นเขาว่ากันใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่คนต้องการนอนพอถึงเวลาหนึ่งนอนจริงนะครับอย่างผมนี่ครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งง่วงหาวแล้วกันมันมีอาการแสดงออกมาชวนให้เราเข้าสู่การหลับนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี้เป็นผลจากการที่ใช้ฮอร์โมนในร่างกายเป็นตัวควบคุมคุณเลย

0: แล้วเราก็คลอดออกมาครบทุกอย่างพัฒนาการสมบูรณ์แบบมีอวัยวะต่างๆ30กว่าอวัยวะในร่างกายครบทุกอย่างรวมทั้งจิตใจที่ได้ถ่ายทอดจากพ่อคือหนึ่งแม่คือมาจากนั้นร่างกายควบคุมการเติบโตของคุณไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุเข้าสู่วัยรุ่นเข้าสู่วัยกลางคนและต้นๆวัยทำงานด้วยอาศัยคำสั่งจากรหัสของ DNA ที่ควบคุมร่างกายคุณทั้งหมด3เกือบ 300,000 กว่าเกือบ 400,000 ตำแหน่ง 3-400,000 ตำแหน่งหมายถึงรหัสการควบคุมต่อร่างกายเราทั้งร่างกายทั้งการทำงานต่างๆการทำงานของฮอร์โมนเอนไซม์วิตามินต่างๆรวมทั้งการควบคุมเกี่ยวกับจิตใจทั้งหลายๆที่ควบคุมให้เราเป็นคนเนี้ยไม่เหมือนคนอื่นเลยแหละแล้วก็แม้พี่น้องท้องเดียวกันมีพี่น้องหลายๆคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขนาดว่ามาจากพ่อครึ่งนึงแม่ครึ่งนึงอยู่เหมือนกันนะแต่รหัสมันออกมาผสมกันแล้วมันเลือกลักษณะเด่นลักษณะด้อยอีกทีตอนที่อยู่ในท้องแม่นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกับพี่ชายเราไม่เหมือนกับน้องสาวเรานะครับถึงแม้จะมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันก็ตามแต่มันก็คล้ายๆกันนะมีคำวิโครงเดาสังเกตนะแต่จะไม่เหมือนกันอ่ะหนูสังเกตไหมว่าหนูก็พี่ๆนอกหนูไม่เหมือนกันแท้นะ
1: ไม่เหมือนกัน
0: จริงแล้วก็คือมันควรจะเหมือนสิถ้าบอกกันมาจากดีเอ็นเอแต่ว่าดีเอ็นเอมันฉลาดตอนผสมกันระหว่างสเปิร์มพ่อกับไข่ของแม่เนี่ยมันใช้วิธีการแลกเปลี่ยนลักษณะเด่นลักษณะด้อยขนาดนั้นต่อกันและกันด้วยทำให้ลูกแต่ละคนนั้นโชว์ลักษณะเด่นออกมาจึงทำให้ลูกในท้องเดียวกันของแม่ไม่เหมือนกันขนาดแฝดคู่เนี่ยนะยังมีบางอย่างที่อาจจะเหมือนทุกอย่างแค่จะมองแยกกันยากเราเป็นคู่แฝดเขาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่แตกเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันเช่นนิสัยใจคอของคู่แฝดอาจจะไม่เหมือนกันได้บ้างบางอย่างนะเห็นไหมครับว่าทุกอย่างนั้นควบคุมด้วย DNA แต่ที่เล่ายาวนี่คือเรื่อง DNA เนี่ยการเน้นว่า DNA ทำให้เราไม่เหมือนกับคนอื่นหลายอย่างนอกจากรหัสที่ไปสร้างอวัยวะที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างเซลล์สมองต่างๆที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วยังควบคุมตลอดทุกนาทีเมื่อคุณโตขึ้นโดยอาศัยฮอร์โมนเป็นมือขวาไปควบคุมให้คุณเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยาต่างก็มาควบคุมคุณไม่ได้นะครับใช้ฮอร์โมนใช้เอนไซม์ใช้ต่างๆหลายๆอย่างโดย DNA สั่งการจากเซลล์แล้วส่งออกทางด้านของฮอร์โมนการนอนก็เช่นเดียวกันครับเป็นกระบวนการที่ DNA ใช้ดูแลเราอย่างมืออาชีพจริงๆครับเพราะทั้งวันที่คุณทำงานอยู่ทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาแต่งฟันเสร็จก็แต่งเนื้อแต่งตัวนะครับถ้าไปทำงานแล้วกลับมาทีตอนเย็นๆนะครับกลับถึงบ้านรับลูกรับเมียต่างกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเนี่ยทั้งวันแล้วนี่เกิดการฝึกหล่อทั้งนั้นแหละครับใช้ร่างกายมาตลอดทั้งวันนะต้องเต่าคิดดูสิมันมีภารกิจตั้งแต่สมองทางกายต่างๆทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งสมองถูกใช้งานไปพอกลางคืนเมื่อคุณเข้าสู่กระบวนการหลับฮอร์โมนจะออกแอคชั่นทันทีเริ่มดำด้วยฮอร์โมนเมลาโทนินก่อนเลยครับ หกโมงครึ่งตอนเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยพอแสงแดดเริ่ม โปรเพลงมาไหลนะมันไปกระตุ้นไปเปิดสวิตช์ต่อมที่สร้างฮอร์โมนเมลาโทนินทันทีนะครับฮอร์โมนเริ่มสร้างมามันจะออกปิดตาไปเหมือนกับปั๊มน้ำมันที่เปิดสวิตช์ปั๊บมีน้ำมันเข้ารถเราทันทีฮอร์โมนก็ค่อยสร้างขึ้นทีละน้อยใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงกว่าจะมากถึงจุดที่ออกฤทธิ์ได้ในร่างกายเรานะครับซึ่งก็โดสประมาณ 3-4 มิลลิกรัมแต่คนแต่ละคนเนี่ยครับจะมีเมลาโทนินมากพอที่จะออกฤทธิ์กระตุ้นให้เราเริ่มง่วงกระผม 4:00 น.เริ่มไม่อยากดูอะไรแล้วนะครับหนังสือหาตำราเจอไม่อยากอ่านแล้วอยากจะนอนแล้วแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะเมลาโทนินนะครับออกมาเพื่อกระตุ้นก็สร้างบรรยากาศการหลับเหมือนกับตอนที่มีผู้ซ้ำแม่เราพาเราไปนอนตอนเด็กๆพาไปที่ห้องนอนเราเล่านู้นเล่านี้เล่านิทานให้ฟังสักพักหนึ่งเราก็เริ่มง่วงแม่ก็เลยเอาผ้ามาห่มหน้าอกเราให้ไม่หนาวมากแอร์คอนดิชันมันเย็นเกินไปแล้วแม่ก็จะค่อยๆเอามือตบหลังเราตบตูดเราหลับซะลูกนะอะไรเงี้ยเสียงนุ่มๆของแม่หรือของพ่อก็ตามแต่ทำให้เราอยากจะหลับเมลาโทนิน

0: ทำหน้าที่แบบนี้แหละครับเมื่อคุณโตขึ้นพ้นวัยเด็กแล้วไม่มีพ่อแม่คนไหนเอาคุณพาคุณไปนอนอีกแล้วเมลาโทนินมันเป็นคนไปกระตุ้นสิ่งรอบๆตัวคุณทั้งหมดทั้งจิตใจทั้งเขารู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนร่างกายเป็นฤทธิ์ของเมลาโทนินแต่ระหว่างคุณหลับไปแล้วนะครับหลับปุ้ยไปแล้วเนี่ยเริ่มเข้ากับกระบวนการที่ควบคุมด้วยฮอร์โมนอีกหลายตัวในการทำให้คุณหลับแต่ตัวที่ออกฤทธิ์เป็นที่ใหญ่ก็คือฮอร์โมนที่ช่วยในการดูแลนะครับโกรทฮอร์โมนครับเป็นฮอร์โมนตัวที่เป็นพี่ใหญ่เลยแล้วทำงานร่วมกับฮอร์โมนตัวเล็กๆน้อยๆอีก 4-5-6 ตัวทับร่วมทำงานโดยการเช็คร่างกายคุณทันทีมันถึงบอกว่าต้องเอาพูดในเรื่องของการที่เป็นของฟรีที่เราต้องได้นะครับร่างกายสร้างไว้ให้คุณแล้วมันตรวจเช็คร่างกายเราตัวโกรทฮอร์โมนว่าสึกหรออะไรบ้างหัวใจทำงานไปทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงกลางเย็นเนี่ยหนักหนาแค่ไหนกล้ามเนื้อคุณถูกใช้งานแค่ไหนไปยกของหนักเลยไปทำงานหรือเปล่าไปพิมพ์ดีมากเกินไปสมองคุณถูกใช้งานในการคิดวางแผนต่างๆมากน้อยแค่ไหน และอื่นๆอีกทั้งหมดทั้งร่างกายคุณเลยพอมีการสร้างออกมาจาก DNA มันก็รู้รหัสของอวัยวะทุกอย่างของคุณเองทั้งสมองทั้งหัวใจทั้งอะไรเนี่ยร่างกายมันรู้รหัสทั้งของการสร้างมาแล้วว่าสร้างจากพื้นฐานโครงสร้างอะไรใช้รหัสอะไรในการสร้างสมองคุณขึ้นมาเขาก็เช็คได้ตามนี้ปื๊ดรหัสผิดปกติตรงไหนรู้ว่าสึกหรอแล้วพอสึกหรอฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนที่ออกมาในร่างกายเราถึงไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีออกมาเหมือนเดิมครับท่านฟังจะเกิดขึ้นตอนที่เราหลับลึกหลับสนิทเรียกว่า deep sleep นะครับจำได้ไหมครับท่านฟังผมพูดนี้เสมอพูดภาษาชาวบ้านเลย deep sleep ไม่พูดแบบหมอพูดหรอกนะ deep sleep นี่คือช่วงที่ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนออกมาเช็คร่างกายคุณทั้งหมดตามรหัสทางที่ DNA ไอ้ว่าไหนก็เช็คตัวเองก็บอกมาที่ว่ามันสึกหรอตรงไหนบ้างสึกหรอไปกี่เปอร์เซ็นต์โกรทฮอร์โมนเป็นตัวที่สร้างสั่งโปรตีนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนะครับฮอร์โมนที่สมองก็สั่งการขนาดนั้นส่งวัตถุดิบขนไปเดี๋ยวนี้ด่วนฉุกเฉินเลือดพาไปเลยไปที่สมองไปซ่อมแซมเซลล์สมองที่คุณใช้การคิดทั้งวันไปที่กล้ามเนื้อใช้ไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อวัดที่เคยใช้งานมามากสึกหรอไปเยอะใช้จากการซ่อมแซมเนี่ยครับนี่ไม่กี่ชั่วโมงนะทำไมถึงได้ทำได้เร็วขนาดนี้ก็เพราะมันรู้รหัสการซ่อมไอ้วัดนั้นๆของคุณเองเหมือนในช่างที่เห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างกับเกี่ยวกับตับคุณเกี่ยวกับสมองคุณเกี่ยวกับหัวใจคุณเขารู้ทุกอย่างหมดแล้วว่าสร้างเนี่ยใช้อัตราส่วนของวัตถุดิบอย่างนั้นอย่างนี้ใช้เครื่องมือนั้นนี่มาซ่อมก็ดึงมาทันทีแล้วซ่อมทันทีไม่ต้องไปค้นหาแล้วว่าเอ๊ะมันสึกหรอตรงไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ต้องหาแล้วครับเป็นเหมือนกับท่อน้ำมันที่รั่วที่พระราม3นะครับหามา2สัปดาห์พวกเจอเมื่อเช้านี้ครับอะไรผมพูดเล่นนะท่านฟังไม่ได้ว่ากัน
1: แหมอินกับข่าวเหลือเกินอาจารย์เกาะกระแสมากเลย
0: เราก็จะจับฟังเรื่องเขมรอย่างเดียวเลยครับมันมีข่าวอื่นมาผมก็ฟังตามไปแต่ว่าต้องการจับเรื่องเขมรเนี่ยชายแดนแต่เขตชายแดนเนี่ยผมไม่พอใจอ่ะเรื่องนี้นะต้องฟังว่ามันลุกลามถึงเราหรือเปล่ามาแกเราอีกหรือเปล่าที่ชายแดนเราเนี่ยพี่น้องทหารฐานเราอยู่ที่นั่นเยอะคอยปกป้องผมพอดีผมเคยลงพื้นที่ในแถวย่านนี้ตอนหมอหนุ่มๆเนี่ยผมได้เห็นครับว่าเราเนี่ยช่วยดูแลผมลงพื้นที่ไปดูเป็นแพทย์อาสาไปลงดูตรวจหมู่บ้านแถวนี้นะท่านฟังผมเห็นดีว่าเข้ามาหลบภัยในภาคในบ้านเราเนี่ยไอ้ตรงบ้านอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยครับเป็นในแดนไทยนั่นเลยไทยช่วยเหลือครับให้ข้าวให้น้ำให้พื้นแผ่นดินได้พักอาศัยแล้วก็ส่งหมออย่างพวกหมออาสาอย่างพวกผมเนี่ยครับตั้งใจไปทำไปช่วยดูแลไปตรวจโรคให้อะไรให้ยาให้ถึงได้รู้ดีว่ามันเกิดขึ้นมาตอนนู้นนะผมหนุ่มๆนะครับเราไปช่วยเขามากมายนะด้วยน้ำใจคนไทยแท้ๆเลยผ่านไปสักพักหนึ่งอ้ามันยึดพื้นที่เราไปเลยฮะอ้างเอาเจ้าของที่มันจะได้ยังไงมันไม่ได้ลุงก็อยู่ลุงก็เห็นเนี่ยว่ามันไม่ใช่เป็นของไทยนะกินข้าวไทยนะครับกินยาจากของไทยยาไทยไปให้ไปดูแลหมอพาไปให้นี่คือสิ่งที่ผมรู้แล้วผมก็ฟังอันนี้พูดเด็กก็ขึ้นอีกว่าครับกลับมาเรื่องราว
1: เรากลับมาของฟรีเราดีกว่าจ้ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเวลาข่าวเขาประกาศก็จะพูดข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ไงแต่ผมตั้งกลับฟังจะไปฟังเรื่องเขมรว่ามันระแกเราหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็แต่ปรากฏว่าร่างกายสึกหรอครับ รทฮอร์โมนซ่อมแซมทันทีและจังหวะที่เขาซ่อมแซมมากที่สุดก็คือช่วงหลับ deep sleep ถามว่าคนเราหลับยังไงแต่ที่บอกว่า7ชั่วโมง10ชั่วโมงในวัยรุ่นเนี่ยครับมันมีแบ่งเป็นช่วงๆไงเรารู้แล้วครับว่าหลับคนทุกคนในทุกวัยไหนก็ตามแต่หลับเป็นวงจรละชั่วโมงครึ่งครับท่านผู้ฟังถ้าท่านหลับคนอายุมากนอนหลับคืนละ6ชั่วโมงคุณก็หลับไปทั้งหมด4วงจรครับเพราะวงจรหนึ่งมันเท่ากับ1ชั่วโมงครึ่งจับมาเรียงต่อเนื่องกันวงจรที่1จบที่1ที่1ปั๊บต่อวงจรที่2ก็เริ่มวงจร2แล้วก็วงจรที่3วงจรที่4ครบ6ชั่วโมงกว่าก็ตื่นตอน 4:30 นนะครับ 5:00 ประมาณนั้นเห็นมั้ยครับว่าแต่ละคนนั้นมีกระบวนการนอนที่เป็นวงจรตัวเองโดยที่1ชั่วโมงครึ่งนี้เริ่มต้นจากเอาหัวถึงหมอนนะท่านฟังจินตนาการดูนะครับคุณก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่คุณไม่รู้แล้วข้อตอนนี้คุณหลับแล้วไงนะแต่พวกหมอเขาไปทำการวิจัยวิเคราะห์การตรวจสอบคลื่นสมองต่างดูทุกอย่างว่าแต่ละนาทีที่ผ่านไปของการหลับนั้นเกิดอะไรขึ้นพอหัวถึงหมอนเราเริ่มจะเคลิ้มๆนะครับนาทีที่10ที่11เริ่มนอนเคลิ้มๆแล้วก็หลับปุ๋ยตอนนี้ครับเราเรียกว่าการหลับตื่นๆภาษาแพทย์เขาย่อตัวตัวสอนย่อ N1ใช้เวลาประมาณ15นาที20นาทีแล้วก็เปลี่ยนเป็น N2 หลับลึกลงอีกนิดนึงหลับลึกกว่าตอนเริ่มต้นใหม่ๆหัวถึงหมอนใช้เวลาอีกประมาณสัก20นาทีนะครับเป็น N2 N1 ต่อ N2 ถ้าจะต่อเข้าสู่ N3 ที่เรียกว่าเป็นลูกช่วงหลับลึกหลับ Deep Sleep ก็คือช่วง N3 มีการกระบวนการทั้งหมดต้องผ่านมา N1 หลับตื่นหลับลึกปานกลาง N2 แล้วก็ต่อที่ N3 ช่วงนี้ครับรวมแล้วเวลาทั้งหมดที่ใช้ประมาณสัก50กว่านาทีตั้งแต่เริ่มหัวถึงหมอนจนถึงหลับลึกจบกระบวนการซ่อมแซมร่างกายคุณถึงซ่อมเล็กๆเกิดที่ N2 ซ่อมใหญ่ๆที่ N3 Deep Sleep นะครับซ่อมสุดใจตามรหัสทุกอย่างคืนกับจบวงจรนี้1ชั่วโมงครึ่งคุณซ่อมได้ขนาดนี้เลยซ่อมเร็วมากเลยแล้วรอไอ้ช่างก็พักหน่อยเขาเหนื่อยแล้วพักรอซ่อมรอบเอ็นตัววงที่2ต่อให้หน่อยนะครับต่อจากวงที่2 N3 เสร็จแล้วก็จะต่อเข้าสู่ช่วงอีกช่วงนึงที่ว่าช่วงหลับฝันอีกประมาณ25นาทีก็จะจบวงพอดีครับหลับฝันในช่วงที่ใช้ในการซ่อมแซมเรื่องจิตใจครับเรื่องเซลล์สมองเรื่องความทรงจำเรื่องเมมโมรีทุกอย่างอะไรที่ดีๆการจำเหมาะครูสอนเรื่องอะไรก็จะจำแล้วก็เก็บเซฟเรคคอร์ดลงสู่ฮาร์ดดิสก์ในสมองเรานะครับหน่วยความจำในสมองอะไรที่ถูกด่ามาถูกว่ามาแม่ตีตูดจนแม่จะยงก็รีลีดลบทิ้งไปเพราะมันเลยที่มันไม่ต้องจำหรอกนั่นนะฮะจำเรื่องดีๆจำที่เป็นความรู้องค์ความรู้ต่างๆจำไว้ฝันดีๆก็เกิดขึ้นช่วงระยะนี้ครับช่วงท้ายของวงจรแต่ว่าวงจร1ชั่วโมงครึ่งจะมี N1เริ่มหลับตื่นๆต่อได้ N2 หลับปานกลางเริ่มมีการซ่อมแซมแล้วนะครับแต่ซ่อมแซมอะไรที่มันง่ายๆตื่นๆ N3 ซ่อมทุกอย่างที่เป็นอยู่ว่าที่ลึกๆซึ้งๆดังนะครับซ่อมคืนกลับหมดตัวสมองด้วยได้คืนการคนแก่เปิดกายซ่อม4วงถึง5วงเพราะว่าให้นอน6ถึง7ชั่วโมงไงแต่คนหนุ่มคนสาวเด็กวัยรุ่นกำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวให้ซ่อมเลยครับ6วงไปเลยซ่อมหลายๆลูกหลายๆวงจะได้โตเร็วๆกระดูกจะเติบโตมากขึ้นแต่ว่าแต่ละวงนั้นมันมีดีฟสลีปอยู่ในนั้นนะครับเป็นการซ่อมแซมเต็มที่เลยแล้วก็ปล่อยให้หลับฝันด้วยเพื่อเคลียร์จิตใจให้จิตใจคุณสบายตื่นเช้า 5:00 พอดีครบคนอายุมากขึ้นก็ออกไปซ่อมแซมเป็น4วงจรบวกถึง5วงจรละมีทั้งดีฟสลีปมีทั้งหลับฝันด้วยแต่คนหนุ่มสาวก็ซ่อมไปทั้งหมด 6-7 วงจรละนะครับก็คืนกลับตื่นมาพอดีครบร่างกายจึงถูกซ่อมแซมทั้งคืนถ้ากระบวนการซ่อมแซมไม่เกิดขึ้นท่านฟังลองนึกดูสิครับว่าใช้ไปเรื่อยสึกหรอไปเรื่อยเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ได้ซ่อมคืนหรือซ่อมคืนแบบอืดๆอาดๆแต่ซ่อมซ่อมคืนแบบร่างกายมนุษย์จะซ่อมโดยฮอร์โมนครับไปคุมให้เกิดการซ่อมแซมโดยใช้รหัสของ DNA ที่ร่างกายเรียนรู้มาแล้วจำได้แล้วซ่อมนายช่างคนนี้เก่งมากรหัสนี้จำได้เลยเปิดฉากปุ๊บก็ซ่อมได้เลยไม่ต้องรอใครทั้งนั้นถ้าซ่อมตรงเป๊ะแม่นเป๊ะก กับเราทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้ง

0: ทุกคืนทุกคืนทุกคืนเช้ามาคุณถึงได้คืนกับร่างกายที่ยังสมบูรณ์แบบสังเกตไหมก่อนนอนสี่ทุ่มมันง่วงมันเพลียมันเมื่อยๆอาการจะเยอะแต่พอตื่นเช้าปั๊บอาการแบบนี้หายเกลี้ยงอารมณ์ก็ดีสดใสไปกอดลูกที่ห้องนอนเลยปลุกมาเลยลูกไปตื่นไปโรงเรียนตอนที่ลูกเล็กๆนะครับจับอุ้มขึ้นเลยไม่ตื่นแล้วพ่ออุ้มรวบรักแร้สองข้างอุ้มขึ้นไปนอนไปอาบน้ำไปลูกไปอย่างเงี้ยนะไปกันแล้วก็แปรงฟันด้วยกันพ่อลูกอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปทั้งหมดทั้งหลายนี่มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ดีด้วยเพราะมันซ่อมแซมคุณทั้งหมดทั้งร่างกาย N1 N2 N3 deep sleep ซ่อมร่างกายครับต่อด้วยช่วงหลับฝันตอนท้ายวงจร25นาทีซ่อมจิตใจซ่อมสมองคุณซ่อมความทรงจำให้คุณซ่อมอารมณ์ต่างๆให้คุณฉลาดขนาดนี้ครับให้มาฟรีนะไม่คิดตังค์เลยซ่อมทุกคืนจนกว่าคุณจะหมดอายุไขนึกสิครับว่าของฟรีอันนี้มันพิสดารขนาดไหนนะครับผมเพิ่งเอามาพูดตอนที่วันพฤหัสจะปิดซีรีส์เรื่องนี้ให้นะครับของฟรีจากธรรมชาติที่เลือกมาพูดให้แล้วนะครับและพรุ่งนี้พูดต่อตามสัญญาว่าเพื่อนฟังถามมาว่าไอ้น้ำที่เราดื่มเนี่ยคุณหมอทุกๆอึกที่เราดื่มเข้าไปจากแก้วน้ำเนี่ยเข้าร่างกายแล้วมันไปยังไงต่อล่ะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต่ออยากรู้แบบนี้อ
1: ยากรู้ค่ะเนี่ยพออาจารย์พูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเจอคนแบบนี้นะถ้าเจอคนกำลังโมโหร้ายหรือว่าหน้าเขียวหน้าแดงถามเขาก่อนลองถามเขาหรือว่าลองบอกเขาก่อนว่าไปเงียบสักหน่อยดีไหมคะไปหาอะไรกินสักหน่อยดีไหมไปหาข้าวกินที่อิ่มก่อนไปนอนหลับสักตื่นก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
0: ใช่
1: อารมณ์เปลี่ยนแน่นอนอาจารย
0: ์การเรียกเต่ามาประเด็นได้ดีมากของคุณมากเลยนะถ้าผมขอเติมอีกนิดว่าตามนอนหลับการนอนหลับนี้ครับมันจะเข้าสู่วงจรที่เราเล่าวันนี้ทั้งหมดนี่ครับตั้งแต่ N1 บวกไปถึง N2 ต่อ N3 deep sleep นะครับต่อการหลับฝันเนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดที่พูดตรงวันอังคารนะครับแสงแดดทำให้นาฬิกาชีวิตในร่างกายคุณปรับตรงเวลาเป๊ะตื่นเช้ามามก็ปรับเป็นตอนเช้าหยุดฮอร์โมนต่างๆที่ไม่สำคัญออกไปพอเวลาเย็นๆโพลเพลชาวบ้านไทยเรียกว่าโพลเพลมันปรับนาฬิกาเข้าสู่โหมดกลางคืนให้เราเพื่อเตรียมตัวให้หลั่งฮอร์โมนแล้วอย่างเมลาโทนินโกรทฮอร์โมนก็เตรียมสร้างและจะเริ่มหลั่งออกมาแล้วมาซ่อมแซมต่างๆในวงจรต่างผมเล่าแบบให้ชาวบ้านเป็นคนไทยแบบคนเราชาวบ้านของเราจะฟังเข้าใจได้นะครับทุกอย่างมีกระบวนการเตรียมตัวแสงอาทิตย์เป็นตัวที่กระตุ้นติ๊กเกอร์ให้ดวงตาเห็นและปรับเวลาตามนั้นนาฬิกาจะไม่เบี้ยววิ่งตรงเวลาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเห็นไหมครับแล้วก็อากาศที่คุณหายใจเข้าไปเป็นตัวสำคัญออกซิเจนไปทำให้เกิด ATP เกิดเป็นพลังงานในการซ่อมแซมทั้งหมดทั้งหลายแหล่นี้รวมแล้วธรรมชาติให้ของฟรีคุณหลายฟรีเลยแหละไม่คิดตังค์สักอันเลยแต่สุดท้ายมาให้สุดท้ายคือการซ่อมแซมร่างกายคุณคืนกลับให้กับลูกเต้าคุณจะได้ดูแลครอบครัวได้ดีโดยใช้วิธีการเอาฮอร์โมนกับ DNA ที่พ่อให้มาครึ่งหนึ่งแม่ให้มาครึ่งหนึ่งจำแม่นมากซ่อมแซมร่างกายคุณตามรหัสนี้โดยลูกน้องมือขวาที่ชื่อว่าฮอร์โมนและเอนไซม์และวิตามินเกลือแร่ต่างในร่างกายคุณนั่นเองนะครับ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตพักก่อนช่วงหน้ามาตอบคำถามและพูดคุยประเด็นสุขภาพกันต่อค่ะ
0: มาครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำ

0: FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99ไลฟ์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: ช่วงถามมาตอบได
9: ้คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงที่2คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Healthy Time นะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของฟีจากธรรมชาติพูดถึงเรื่องของการนอนนะคะอาจารย์กลับมาค่ะ
10: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรก2ครับต่อได้เลยน้องเต่านะ
9: ค่ะ
10: คิดว่ามีคำถามบ้างหรือเปล่าก็ต้องถามดูนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเบรก1เรากินเวลาของเบรก1มา6นาทีกว่า
9: ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์มีคำถามมาถามว่าเมื่อวานฟังอาจารย์พูดแสดงว่าการสูบลมหายใจแล้วกลั้นไว้1ถึง10แล้วค่อยๆผ่อนออกเนี่ยเพื่อให้ปอดได้รับออกซิเจนเต็มที่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีใช่ไหม
10: ถูกต้องครับนี่กล้าพูดนะเพราะว่าตอนเรียนหมอเนี่ยโอ้เรื่องนี้ครับพูดกันมากมายอาจารย์หมอที่สอนก็เชี่ยวชาญมากแล้วก็ศึกษาจริงๆต้องรู้ว่าเนื้อปอดทำงานยังไง มันเก่งกว่าไอ้กั้นอะเอาดีกว่าแต่กั้นทำให้เหนื่อยป่ะ หายใจปกตินี่ครับทำทุกอย่างได้เป็นปกติเพราะมันแลกเปลี่ยนออกซิเจนตลอดเวลาทุกวินาทีไม่ต้องกักไม่ต้องกั้นลมไปผู้ที่ต้องบอกว่ากั้นเพื่อให้ประกาศว่าให้มันไปซึมในเนื้อปอดมันจะดูดซึมเข้าแลกเปลี่ยนเข้าไปสู่กระแสเลือดได้มากแต่ว่าจริงไม่ต้องครับเพราะมันแลกเปลี่ยนตั้งแต่คุณเริ่มหายใจสตาร์ทเข้าเลยก็แปลว่าเขาบอกว่าทำตัวเป็นปกติเด้อที่หายใจเข้าแล้วก็ออกต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่าไปกั้นเพราะว่ากั้นคือการหยุดหายใจนะท่านฟังเราบอกแล้วว่าหยุดหายใจเกิน4นาทีไม่ได้นะไปกั้นทำไมเมื่อธรรมชาติบอกว่าก็หายใจไปต่อเนื่องเป็นชีวิตของคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปตั้งอกตั้งใจอะไรมากมายนะครับหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของชีวิตเรานะครับ
9: นะคะแล้วก็ท่านเดิมค่ะก็ถามมาค่ะอาจารย์เหมือนประมาณว่าถ้าสวที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเวลา

0: ื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำหรือว่าฉี่กลางดึกแล้วกลับไปนอนไม่ค่อยหลับต่อได
1: ้
0: จะไปซื้อเมลาโทนินขนาด3มิลลิกรัมมากินได้ไหมแล้วก็อยากให้อาจารย์แนะนำการใช้วิธีที่ถูกในกรณีที่จำเป็นต้องใช้จริง
1: ๆอันนี้เรื่องเมลาโทนินเขาพี่คนนี้ครับฟังจากอาการแล้วเรื่องเกี่ยวกับการต้องตื่นไปนอนตื่นไปฉี่แล้วกลับมานอนไม่หลับไม่ได้เนี่ยเมลาโทนินไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าแอคชั่นมันออกฤทธิ์คนละเรื่องกันในช่วงที่ตื่นไปฉี่เช่นประมาณตีสองตีสามลุกขึ้นไปฉี่เนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการหลับแล้วครับท่านสังครับไอเมลาโทนินจริงไม่ได้ช่วยเป็นตัวที่ไปปรับให้เราง่วงมากนักนะครับผมเชื่อว่าพี่ปรับเลือกสถานที่ที่จะไปห้องน้ำดีกว่าที่ตื่นแล้วหลับกลับมาหลับไม่ได้เพราะว่าตอนตื่นตอนที่ตื่นจะก่อนไปฉี่เราต้องเดินไปห้องน้ำนะครับไปห้องน้ำนี้อาจจะมืดตื้อตื้อเกินไปเราต้องอัลเลอร์ตัวเองนะครับเพื่อจะรับเดินกลับไปอย่างดีไม่ไปบาดเจ็บสะดุดอะไรล้มตั้งอกตั้งใจมากใช้เซนเซอร์เซนเรามาการควบคุมให้เกิดความมีสมาธิในการที่เดินห้องน้ำโดยปลอดภัยก็ฉี่โดยปลอดภัยฉี่เสร็จก็ต้องดับไฟที่ห้องน้ำแล้วกลับมาที่ห้องนอนมันกระบวนการผ่านมาเยอะทำให้เราตื่นตัวเกินไปในช่วงนั้นนะครับพี่ถึงหลับกลับมาแล้วหลับต่อไม่ได้ผมเชื่ออย่างนี้นะครับที่บอกว่านอนปิดไฟให้มืดๆหลับจะดีที่สุดอันนั้นเหมาะสำหรับคนวัยรุ่นวัยทำงานกับวัยกลางคนระยะต้นๆอยู่ตั้งแต่14-15ขวบไปถึงก็มาสัก45-50ปิดได้เลยเพราะสักดวงตาเขาแจ๋วมากแล้วก็คนวัยขนาดนี้ไม่ค่อยตื่นไปฉี่หรอกครับฉี่ก่อนนอนจนหมดกระเพาะปัสสาวะเปี้ยนเคลียร์หลับปุ้ยไปฉี่ที่ตอนตื่นเลยนู่นนะครับ3-4ที่เขาตื่นมาแล้วเขาจะไปทำงานแล้วสังเกตนะครับว่าเป็นอย่างจริงๆคนวัยขนาดน้อยตื่นมาฉี่กลางคืนที่หลับแล้วเนี่ยน้อยครั้งมากข้อ2คนที่อายุมากขึ้นเช่นพอ60กว่าขึ้นไปแล้วมันเริ่มมีการฉี่แทรกตรงกลางระหว่างที่หลับแล้วควรจะเปิดไฟห้องนอนให้มันสลัวเบาๆนะครับซึ่งจะดูตามห้างต่างที่โปเนี่ยครับมันมีสวิตช์ไฟที่หลีไฟได้นะท่านฟังหลีให้มันอ่อนๆสลัวสลัวแล้วก็ติดไว้ที่กำแพงหัวนอนเวลาคุณหลับเวลาคุณนอนเนี่ยแสงพวกนี้จะไม่แยงยิงตาคุณหรอกไม่ได้เปิดไฟสีดานี่สว่างจ้านะท่านฟังติดไฟดูที่มันหลีได้หรือว่าไม่หลีก็ได้แต่ว่าติดไฟที่อ่อนวัดอ่อนๆสลัวสลัวแค่นั้นเองแล้วคุณตื่นไปนอนตื่นไปฉี่ตอนกลางวันตอนกลางหลับนะครับจะได้เดินไปแบบที่พอมีแสงสลัวสลัวคุณไม่ต้องตื่นตัวมากเกินไปในการใช้ปลอดภัยในการเดินไปห้องน้ำตลอดเส้นทางที่จะไปถึงห้องน้ำได้จะไปแต่บ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ติดไฟที่มันสลัวสลัวรอไว้เลยนะครับที่เป็นตัวอย่างไม่เปลืองค่าไฟเท่าไหร่ไปถึงห้องน้ำแล้วคุณก็จะไม่ต้องตื่นตัวมากก็ฉี่ไปตามปกติฉี่เสร็จก็กลับมานอนที่ห้องนอนคุณโดยที่เดินกลับมาแบบสลัวสลัวนะครับไม่ต้องไปตื่นตัวมากนักตั้งแต่ฟังผมเข้าใจไหมครับสลัวสลัว
0: เข้าใจเข้าใจคืออาจารย์หนูก็เปิดไฟแบบนั้นเหมือนกันนะไฟสลัวสลัวพอให้เห็นแบบนิดๆไม่ได้สว่าง
1: แต่เห็นทางเดินที่มันค่อยๆจะปลอดภัยไม่ต้องไปเตะขาโต๊ะเตะเตียงมากนะครับคนเราตื่นแค่นี้มันสลัวๆมันไม่ต้อง attention มากคือไม่ต้องไปเบิ่งตามองมากไปตั้งตกตั้งใจมากเกินไปแต่สมาธิในการที่เราจะนอนต่อมันก็เกิดขึ้นดีๆมากๆเลย อย่าไปฟังว่าต้องปิดไฟมืดนะครับอันนั้นเหมาะสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วเขาให้คลิปออกมาจากสู่สังคมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไอ้คนหนุ่มคนบริการคนนี้ต้นๆไปทำงานเนี่ยกับไอ้คนแก่มันต่างกันตรงนี้นะไอ้ดวงตาคนแก่มันก็เป็นต้อกระจกอะไรพวกนี้ก็มองมัวๆหมดแล้วล่ะจะไปมองมืดๆมันก็ต้องเบิกตามากก็ต้องตื่นขึ้นมาสิเขาถึงได้เบิกตามากเดินไปเรื่อยๆก็ตื่นไปเรื่อยๆตื่นกลับมาถึงนอนคุณถึงไม่นอนไม่หลับไงครับเราไปเบิกตามากสู้เปิดไฟสลัวๆไว้ดีกว่านะครับหรือจะซื้อไอ้ที่เขามีหลอด LED แบบหลอดเล็กๆตื่นนอนมาก็ไว้ข้างข้างหัวเตียงโต๊ะหัวเตียงครับ
0: ใช่หลอดเล็กๆเหมือนไฟอ่านหนังสือ
1: ก็ถือติดมือไปด้วยแล้วกันนะมันมีอะไรแล้วก็ให้มันเดินไปหลับสว่างตามตัวไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเปิดไฟที่ว่าไม่ต้องเปิดไฟที่เป็นดิมมิ่งนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะในกรณีแบบนี้เราสามารถเริ่มกินก่อนนอนได้ไหม เราไม่อยากตื่นกลางครัน
1: เพราะฟังอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกินหรอกครับเคสเนี้ยปัญหาของพี่เขาคนเนี้ยนะครับไม่ต้องการเมลาโทนินเลยต้องการแค่ปรับสิ่งแวดล้อมในห้องนอนอย่าไปเชื่อว่าต้องปิดห้องไฟมืดตึ๊ดตื๊อซึ่งมันเหมาะสำหรับคนหนุ่มคนสาวนั้นทำได้ครับดวงตาก็เป็นใสปิ้งเห็นด้วยแกมก็มองเห็นก็เดินไม่เตะโต๊ะหรอกแต่คนแก่ไม่เห็นนะดวงตาไม่ค่อยดีเลนส์ตาก็มัวแล้วเรียกว่าต่อกระจกระยะต้นๆยังไม่ได้ผ่าตัดก็จริงแต่ละอย่างเลยครับมันทำให้คนแก่มันต้องการแสงไฟสลัวๆนิดๆเบาๆอย่าให้แยงตาก็ไปติดไว้ที่ตรงหัวนอนหรือมันเป็นปีของที่ขายราคาแพง60บาทต่ออันนะครับก็กดปึ้งติดมือไปแล้วก็ตัดไปไหนห้องนั้นก็ได้มันให้แสงเราไปเรื่อยๆตามตัวเราไปเป็นประจายเล็กๆก็ได้นะครับก็ดีไซน์เอาเองแล้วกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณไม่ต้องไปตื่นตัวเบิ่งตาก็จะตื่นนอนมากกลับมาจะได้นอนหลับต่อได้ไงล่ะครับ
0: นะคะขออนุญาตไปที่ข้อความ9217นะผมอายุ59ครับอาจารย
1: ์
0: สูง180หนัก73ผมนอนหลับสนิทเกือบทุกวันสังเกตว่าถ้านอนตะแคงเป็นส่วนใหญ่ตื่นมาจะสดชื่นแต่ถ้านอนหงายเป็นส่วนใหญ่ตื่นมาจะมึนๆหรือปวดหัวแต่ว่าเป็นสักหนึ่งชั่วโมงก็หายอันนี้เนี่ยผมควรไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือแค่พยายามนอนตะแคงก็พอ
1: ครับก็แค่นอนตะแคงก็เอาหมดค่ามาช่วยเสริมให้ปรับเรียท่าที่นอนตะแคงได้มากขึ้นเหตุผลที่คุณนอนเฉพาะคุณนะนอนหงายแล้วคุณเปรียบมันมึนเพราะว่านอนหงายมันดอนกลนเยอะจะบอกซะก่อนครับกลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในท่านอนหงายเป็นส่วนใหญ่คนที่นอนกลนเยอะนะแล้วก็จะสเกลคอแห้งด้วย
0: ใช่
1: พอนอนกลนเยอะมันก็เลยทำให้คุณตื่นมาแล้วหายใจไม่สมบูรณ์แบบทั้งคืนอ่ะพอตะแคงเมื่อไหร่นะครับลิ้นคุณก็ตกไปอยู่แก้มซ้ายกับพุ่งแก้มขวาแล้วแต่จะเอียงข้างไหนนะลิ้นทั้งลิ้นมันจะขวางลมเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็นอนตะแคงก็หลับได้ดีสารนี้ก็แล้วแต่คนแต่ละคนก็เทคนิคการหลับไม่เหมือนกันหรอกครับเติบโตมาตั้งแต่เด็กฝึกไปยังไงก็อย่างนั้นนะครับบางคนนอนหงายนี่เฉยมากนะนอนตะแคงนี่มีปัญหาอย่างเงี้ยตัวอย่างนะแล้วแต่บุคคลสังเกตดูนะครับถ้าเกิดคุณนอนหงายแล้วไม่ดีนะเพราะคุณกลนทั้งคืนนะกลนเยอะก็ตะแคงบ้างก็ได้ไม่ว่ากันโดยใช้จะไปใช้อะไรที่มันยุ่งยากมากครับใช้หมอนข้างไปวางได้ที่คุณจะตะแคงได้ดีเพื่อที่การที่พลิกตัวมีพื้นที่กว้างพอจะพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรเงี้ยครับได้สะดวกอะแต่ถ้าไม่นอนหงายตึงเดียวปรับเอาตัวที่ตัวคุณเองครับค่อยๆคิดไปครับคนอายุมากขึ้นจะมีประสบการณ์ผ่านชีวิตมาเยอะรับสิ่งดีสิ่งร้ายมาเยอะเรื่องแค่นี้แก้ปัญหาตัวเองได้ชัดๆผมไม่แค่ชี้ประเด็นว่าก่อนนอนหงายมันนอนกลนยังไงล่ะนอนหงายมันกลนเยอะก็จะแข็งบ้างก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ
0: อาจารย์หนูเคยได้ยินมาว่าคนเราถ้าจะตะแคงแนะนำให้ตะแคงขวาเพราะตะแคงซ้ายมันจะไปกดทับหัวใจจริงหรือเปล่าจ๊ะ
1: พลิกซ้ายพบมอนพี่นอนผวาพลิกขวาไม่ได้เจอแม่เนื้ออุ่นฟังดูครับเพลงของบอกทางสี่เขาบอกว่าพลิกซ้ายพลิกขวาคำตอบคือพลิกไหนก็ได้ครับไม่มีผลทางด้านการแพทย์หรอกครับท่านสั่งเพียงแต่ว่าเราคุ้นชินกับการนอนพลิกซ้ายหรือพลิกขวานั่นเองแต่พลิกขวาพลิกซ้ายแล้วไม่ได้เจอแม่น้ำอุ่นก็จะทำให้เกิดความคิดถึงนะท่านสั่ง
0: นี่ก็เชื่อมโยงกับเพลงได้อย่างดีเหมือนกันนะเนี่ย นะคะพลิกซ้ายพลิกขวาก็ได้เอาเป็นว่าเราตามที่เราถนัดนะคะคุณผู้ฟัง
1: เรื่องการนอนแล้วตะแคงท่านู้นท่านี้เนี่ยอย่าซีเรียสกันมากครับแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่พูดเรียนแบบกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเราชอบยังไงเราก็ว่ากันไปเราก็รู้ดีครับคนแก่คนอายุมากขึ้นมันก็จะรู้ดีว่าไอ้อย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบก็ใช้ไม่กี่ปีก็จะจากแล้วนะครับเอาเถอะตามสะดวกนะครับ
0: นะคะมาที่คุณต่อนะ5208บอกว่าผมอายุ60ครับอาจารย์เดินออกกำลังกายในหมู่บ้านแต่ก่อนนะเดินจะเช็คค่าฝุ่น PM ก่อนถ้าสีส้มก็จะไม่ออกไปเดินแต่จะเดินบนเครื่องในบ้านแทนแต่คนในหมู่บ้านก็จะเดินกันโดยไม่ใส่หน้ากากอาจารย์บอกว่าผมทำถูกไหม
1: ก็ถูกครับแล้วก็คุณมีเทคนิคในการที่จะรับข่าวสารต่างจากข้อมูลต่างจากมือถือก็ได้ที่เขาแจ้งว่าพื้นที่ที่บ้านคุณมีมากน้อยแค่ไหนครับก็ช่วยได้เยอะทำไมบอกงี้เพราะว่าหน้ากากทำไมที่ผมไม่ได้เชียร์ใช้ N95 นะเพราะเขารู้กันกระจายว่า N95 มันกรองเล็ก ไอ้ฝุ่น PM 2.5 มันเล็กมันใช้ไอ้หน้ากากกรองคือถ้าทำงั้นเราเดินไม่ออกก็การไม่ไหวครับมันหายใจไม่เต็มที่
0: ค่ะ
1: ต้องใช้หน้ากากธรรมดาครับเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าฝุ่นเล็กๆที่ว่า PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้ลอยไปคนเดียวนะท่านฟังมันต้องเกาะพี่มันมาด้วยพี่มันคือฝุ่นขนาดกลางๆครับแล้วก็ฝุ่นใหญ่ๆฝุ่นมี3ขนาดอยู่ในอากาศพร้อมกันนะครับไม่ได้แยกว่าเธอไปอยู่ตรงนั้นไอ้ตัวเล็กสุดปลาอะไรเงี้ยแต่มันเยอะกว่าธรรมดานั่นเองมันจะมาพร้อมกับพี่มันพี่คนกลางมันเองนะครับไอ้หน้ากากอนามัยธรรมดาที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยครับมันกรองพี่คนกลางได้เมื่อไอ้ตัวเล็กมันจับที่ตัวใหญ่ตัวกลางมามันก็จับกรองติดได้ด้วยก็ช่วยลดได้ระดับหนึ่งแต่คุณจะไปใช้ N95 หน้ากากเฉพาะของ N95 มาใส่เรือออกกำลังกายไม่เหมาะแน่หายใจไม่ดีนะครับมันฝืดหายใจลำบากนะครับท่านฟัง
0: คุณผู้ฟังท่านนี้อันนี้หนูก็เพิ่งจะได้ยินกันนะคุณเจี๊ยบก็ส่งมาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าจมูกสองข้างของคนเราอ่ะมันสลับกันหายใจเข้าออกจริงหรือเปล่าหายใจเข้าพร้อมกันออกพร้อมกันเนี่ยหรือเปล่า
1: เข้าออกพร้อมกันครับท่านสังมันแยกระหว่างหายใจทางปากกับทางจมูกนั่นเองนะครับบางคนไม่อยากจะอ้าปากเหว่อก็หายใจจมูกปราณีตบรรจงเขาทำได้สมบูรณ์แบบดีครับแต่ธรรมชาติออกแบบไว้จริงเริ่มต้นจริงออริจินอลเนี่ยต้องการให้ใช้ใจเข้าทางจมูกนะท่านสังเพราะเยื่อบุจมูกนี่มันเตรียมพร้อมจริงๆมีทั้งขนจมูกไปตรงกับจับฝุ่นละอองขนาดกลางๆด้วยถ้าฝุ่นกลางๆเข้ามามันติดขนจมูกเลยนะท่านฟัง
0: นะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอันนี้ก็เคยได้ยินคุณบ่อยๆเหมือนกัน1003บอกว่าอายุ64ปีครับอาจารย์คืนนึงเนี่ยเข้าห้องน้ำหรือฉี่ 4-5 ครั้งมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ทั้งที่ผมพยายามดื่มน้ำให้น้อยลงแล้ว
1: อันนี้เยอะไปครับเยอะไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมแปลว่าคุณเป็นผู้ชายก็มีต่อลูกหมากโตได้หนึ่งเรื่องนะครับอันนี้ต้องไปพบหมอทางด้านต่อลูกหมากโดยตรงก็เรียกว่าหมอทางเดินปัสสาวะนะครับจะดูแลคุณได้ฟังดูแล้วคล้ายๆกันนี้ก็คือให้ยาช่วยนิดหน่อยก็จะลดการบวมของต่อลูกหมากได้ก็จะฉี่ได้ไม่เยอะไม่ตกค้างในกระเพาะปัสสาวะไว้นานเกินไปนะครับแต่ว่า4ครั้งต่อคืนมันก็เยอะไปครับอันนี้หลับลำบากหน่อยแหละเพราะว่าต้องแหกตาตื่นตลอดทั้งคืนนะปรับเรื่องน้ำนิดนึงครับกินน้ำตั้งแต่เช้าถึงบ่ายๆเนี่ยกินได้เลยนะครับเพราะว่าปัสสาวะมันจะขับออกเคลียร์น้ำในร่างกายคุณส่วนที่เกินเนี่ยไม่ให้เหลือตกค้างแต่ถ้าก็มาสักทุ่มครึ่งไปละนะครับก็พยายามเอาแค่จิบๆน้ำไปละกันแล้วก็ปัสสาวะเคลียร์ให้หมดก่อนเข้านอนแต่กระเพาะปัสสาวะคุณเกลี้ยงจริงๆแล้วอย่าฉี่แบบเร่งร้อนนะครับไปยืนฉี่ในคนที่อายุ60กว่ามีกระดูกหมากโตแล้วเนี่ยยืนฉี่เบาๆใจเย็นๆนะครับบางคนก็ใช้วิธีการพุทโธไปเลยครับทำสมาธิให้เวลานานหน่อยเมื่อฉี่ออกสัก2ครั้งนะครับบล็อกเนี้ยออก2ครั้งครั้งแรกเต็มที
0: ่
1: ครั้งสองออกมาสัก80-90 ซีซีในการเอาที่ตกค้างอยู่เนี่ยจากต่อมลูกหมากโตเนี่ยตกค้างออกอีกทีหนึ่งก็ได้เคลียร์คุณจะได้ลดปริมาณการฉี่ลงถ้าเหลือสักคืนละ2ครั้งไม่เกิน2ครั้งนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังที่อายุประมาณนี้แหละ50-60จะมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะตอนกลางอาจารย์หนูก็เคยมีนะเช่นจะปวดฉี่หรือปวดห้องน้ำเนี่ยเวลาตื่นพอดีเลย
1: 4 อ
0: ันนี้ดีอย่างเพราะเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วตื่นเลยนะแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านนี้1482บอกว่าขอแชร์ครับอาจารย์ผมขอมาแชร์เรื่องของการกั้นลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนผมอายุ58น้ำหนัก78นะครับขอแชร์วิธีลุกขึ้นปัสสาวะตอนกลางคืนผมใช้วิธีออกกำลังกายตอนเย็นอย่างน้อยเนี่ย30นาทีแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะวิ่งสัก10กิโล1ชั่วโมงนิดๆไม่มีปัญหาตื่นมาปัสสาวะตอนกลางดึกเลยครับอาจารย
1: ์นี่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมเป็นหัวใจเลยจากการที่จะตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับที่พี่ๆถามมาเรื่องฉี่ตอนดึกมากเกินไปอะไรเงี้ยครับก็จะควบคุมปริมาณน้ำแล้วนะครับการออกกำลังกายตอนบ่ายๆเย็นๆนี่ครับมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาคุณออกกำลังกายช่วงเย็นๆห้าโมงหกโมงเย็นหลังเลิกงานแล้วเนี่ยมันช่วยให้ร่างกายคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะต่างๆเนี่ยตื่นตัวอีกสักครั้งหนึ่ง แต่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงมันจะช่วยกัดกับปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับออกกำลังกายได้ดีขึ้นตะกร้ามเนื้อต่างถูกใช้งานไปแล้วโดยการใช้ผลิตเป็นเหงื่อถึงแม้จะไม่มีเหงื่อออกซึมต่อทั้งประโยชน์จดแบบที่หนุ่มๆก็ทำกันแต่มันออกซึมๆตามผิวหนังเนี่ยมันระบายไปไอ้น้ำในระหว่างเซลล์เขาเรียก interstitial cell water เนี่ยครับมันจะถูกสกัดออกไปทิ้งระดับหนึ่งดังนั้นเวลาคุณนอนเนี่ยครับจะได้ไม่มีปัสสาวะมากเกินไปยังไงก็ตามแต่นะครับผมก็เชียร์มากเลยที่คำแนะนำของผมน้องของพี่คนนี้นะครับว่าออกกำลังกายตอนเย็น
0: ๆ ค่ะ
1: คนที่ฉี่กลางคืนเยอะให้ออกกำลังกายตอนเย็นๆร่วมแบบสบายๆนะจะเดินเฉยๆนานสัก40นาทีก็ได้วิ่งช็อกกิ้งก็ได้แล้วแต่ออกกำลังกายแบบนี้ครับมันสะดวกแล้วก็ได้ประโยชน์กับร่างกายคุณโดยหัวใจปอดสมองได้ด้วยสำคัญที่สุดคือเมื่อคุณตื่นมาตีสี่ครึ่งแล้วคุณฉี่ครั้งนี้ไม่นับนะไม่นับเพราะว่าไม่กลางหลับนะครับตอนนี้ใกล้เวลาคุณจะตื่นแล้วถือเป็นการฉี่ปกติคนทุกคนก็ต้องฉี่ตอนตื่นเท่านั้นแหละครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้จะเป็นรวมอยู่ในค่าปกตินะครับไม่นับว่ากลางคืนสองครั้งนะที่พูดถึงนะครับ
0: อาจารย์คะมีคุณผู้ฟังถามมาทางFacebook เลยค่ะบอกว่าจากคุณนานาคือได้ยินไหนได้เห็นที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์บอกว่าถ้ากินขมิ้นชันกับพริกไทยดำผสมกับน้ำมะนาวนิดหน่อยในน้ำอุ่นๆเนี่ยมันจะช่วยลดไขมันพอกตับได้จริงไหมคะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่ามันได้ผลจริงกินติดต่อกันทุกวันเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรกับร่างกายไหม
1: ก็จะเป็นโรคประสาทกินนิดหน่อย
0: อันนี้ก็ตอบตรงเกิน
1: ตอบตรงเพราะว่าผมคิดว่าคำถามนี้มันเกิดจากการที่คลิปส่งเข้ามาในโซเชียลแล้วพี่ๆต่างๆของเราเนี่ยครับก็ไปฟังเข้าแล้วก็สงสัยไงยังไม่ได้เชื่อจริงมันเนี่ยสงสัยจะไปกินอย่างนี้ทำไมครับในเมื่อมันก็เป็นประสาทกินทุกวันนะครับถ้ากินอาหารทั่วไปครับแล้วเลือกกินที่มันมีพวกแกงๆพวกนี้บ้างนะอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ให้ผมไม่เชื่อไปคั้นน้ำมากินทุกวันต้องคั้นน้ำทุกวันคนที่เหนื่อยคือภรรยาคุณต้องไปคั้นให้คุณมากินทุกวันมันก็เลยกลายเป็นโรคประสาทกับการคั้นในพวกนี้เอาไว้แค่หามากินเป็นอาหารปกติก็แล้วกันแต่มุ่งมองให้มันมีพวกสารพวกนี้ยังอีกนิดนึงก็ได้ถ้าคุณเชื่อถือเรื่องพวกนี้นะครับแต่ผมคิดว่าห้าหมู่ก็พอแล้วล่ะครับ
0: อาจารย์เสียดายเวลาหมดนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาตอบคำถามกันต่อนะคะเพราะว่าดูแล้วอาจารย์ไม่ใช่เวลา
1: น้ำดื่มเอื้อกมันเข้าคอแล้วมันไปไหนต
0: ่
1: อบอกซะก่อนเลยครับเบื้องต้นมันมีทางด่วนมาเองนะครับน้ำเนี่ยเขาบอกนะครับมีทางด่วนของตัวเองเลย
0: ค่ะ
1: เข้าร่างกายแล้วเป็นน้ำอะไรมีทางด่วนผ่านตลอดครับ
0: นะคะวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: วาไรตี้ทาเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงค์ นาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
10: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวาไรตี้ทาเวลพบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับมิสเตอร์เวนเดย์นะฮะเป็นเวนส์เดย์ที่น้ำมันไม่ขึ้นเพราะขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ครับระหว่างที่รอสายพี่ก้าครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS นะฮะเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel นะครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะอย่าให้เราเหงาหงอยและเศร้าส้อยนะครับไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยนะฮะรัฐมนตรีสุชาตินะครับก็เตรียมผลักดันดอยอินทนนท์นะฮะขึ้นท่านเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของประเทศไทยนะครับก็โดยให้เหตุผลว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องของระบบนิเวศภูเขาสูงนะฮะแล้วก็มีการสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับตอนนี้พี่ก้าอยู่ในสายแล้วพี่ก้าสวัสดีฮะ
11: ฟังคุณผู้ชมครับรายงานต่อได้เลยครับสวัสดีครับครับก้าลินทร์รายงานตัวฮะวันนี้วันพุธ
10: ฮะจริงๆเนี่ยเราทำเทปไว้ออกการตั้งใจว่าจะให้ออกอากาศวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเพราะว่าวันนี้เดิมนะคิวพี่ก้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนในพี่ก้าติดภารกิจนะแล้วก็อาจจะพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์ทรก็ติดภารกิจนะฮะเราก็เลยขยับแทน
11: เป็นภารกิจที่เพี้ยนมากครับคือเป็นภารกิจของการดูวันผิด
10: โถ
11: เองท่านผู้ฟังฮะก้าลินทร์ของท่านผู้ฟังก็เมตตาผมวรนิชจิตแจ่มใส
10: ครับก็ให้อภัยกันไม่เป็นไรฮะ
11: ทั้งผู้จัดร่วมก็คือคุณเม่งและทั้งช่องด้วยแล้วก็ทั้งผมด้วยต้องเมตตาผมให้เยอะๆล่ะฮะถึงท่านแบบดูปฏิทินผิดวันครับ
10: ครับ
11: ตื่นเต้นกับคุณเม่งโอ้ตื่นเต้นเอาแล้วแย่แล้วอ่ะเมื่อพุธที่แล้วลาไปตรวจสุขภาพเนาะอ่ะพุธนู้นอ่ะมาพุธที่แล้วแหละพุธที่แล้วลาไปตรวจสุขภาพก็ลาคุณเม่งไปรอบนึงแล้วลาคุณฟังด้วยเสร็จปุ๊บก็มอบตรวจสุขภาพเสร็จปุ๊บคือมาดูปฏิทินคุณเม่งผมอ่ะ ผมก็ตื่นเต้นขึ้นมาเฮ้ยมีงานก็รีบไปโอ้โหจะรีบไปอัดโอ้ยคุณเมงเราอัดเทปกันเถอะเราเดี๋ยวไม่ไหวแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวท่านผู้ฟังแบบเกรงใจช่องด้วยเกรงใจท่านผู้ฟังด้วยเกรงใจผู้จัดร่วมด้วยโอ้ตะลีตะเลือกไปอัดรายการแบบหาประเด็นสำคัญไปเล่าผมเล่าเรื่องแหวนรูดสุริซึมน
12: ะ
11: แต่ว่าหาประเด็นสำคัญไปเล่าทำการบ้านกันสุดๆเปิดไปเสร็จอัดเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเตรียมบุ้งเมื่อวานกำลังจะเมื่อวานก็คือจะดูว่าเดี๋ยวต้องไปที่ไหนเนาะก็คือต้องเช็คตารางงานปกติอ่ะแล้วบางคนพบว่าเฮ้ยผิดวันใช้ได้เลยฮะผมเนี่ยท่านผู้ฟังก็เมตตาผมเยอะๆแล้วกันนะฮะส่ง SMS มาบอกขวัญหน่อยแล้วกัน
12: ผมก็เลยได้อยู่2วันแต่ว่าก็มีนิดนึงฮะพรุ่งนี้เนี่ยเทปที่จะออกอากาศเนี่ยจะมีพูดไปด้วยว่าบันทึกเทปไว้แล้วก็จะมาออกอากาศวันพุธก็คือวันนี้ด้วยต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะฮะที่ติดตามแต่ว่าผมว่าเป็นเทปที่สนุกมากนะเพราะว่าเราจะรายการกันด้วยความสนุกฮะ
11: จะมีเรื่องเดียวที่ผิดก็คือว่าจะขึ้นต้นด้วยว่าสวัสดีครับแล้ววันนี้เราเจอกันวันพุธนะ น่าจะมีอันเดียวที่ผิดนอกนั้นถูกต้องหมด
12: ใช่ครับ
11: คำกันไปก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าวันพรุ่งนี้ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วก็จะสวัสดีวันพุธทำไมก็ท่านที่ฟังวันนี้แล้วก็ขำร่วมกันไปกับผมเมตตาผมแล้วกัน
12: มีข่าวดีตอนเช้าตื่นมาตกใจเฮ้ยเขามันมีฟุตบอลเตะกันด้วยเหรอแล้วก็เป็นเลี้ยวพูนนะครับเตะคาราบาวครับชนะสุดเปอร์นะฮะไป3ประตูต่อ1ครับดีใจฮะแม่
11: ที่อวดนะที่อวด
12: กับเสียดายฮะ
11: เสียดายใครเสียดายสเปอร์เหรอ
12: ไม่ใช่เสียดายนะถ้าเป็นจันทร์นะ
11: โอ้ย
12: แกเชียร์สเปอร์แกเชียร์สเปอร์ฮะเสียดาย
11: ผมก็ย่ำแย่อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปขยี้เขาซ้ำหรอกตอนนี้
12: ไม่ได้
11: ผมก็ย่ำย่อยโอ้โหฟันเดอร์เฟนลิกกี้ฟันเฟนโอ้เขาก็ย่ำย่อยย่ำแย่กันอยู่แล้วตอนนี
12: ้เมื่อกี้ฮะระหว่างที่เราสายพิก้าพูดถึงเรื่องของดอยเฮนอนเนี่ยเขาเตรียมผลักดันให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทยก็สมศักดิ์ศรีนะ
11: โอ้โห
12: วันนั้นมีหลายอย่างเลย
11: คุณเมงผมเพิ่งพอคุณเมงพูดรายงานเมื่อสักครู่อะผมฮะเพิ่งเป็นเองเหรอ
12: น่าจะเป็นมานานแล้ว
11: น่าจะเป็นมานานแล้วมันโอ้โหดอยเฮนอนนี่สำหรับผมนี่แบบยอดเยี่ยมเลยนะยอดเยี่ยมมากเรื่องความแตกต่างของเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติความแตกต่างของผืนป่าความสูงที่มีทุกระดับแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่ารวมทั้งพันธุ์พืชนะพันโดยเฉพาะพันธุ์พืชหิมาลัยซึ่งแบบไม่มีใครมีเลยอ่ะในประเทศเราเนี่ย
12: พืชที่อยู่บนที่สูงเป็นพิเศษนะ
11: ที่2,000เมตรขึ้นไปอ่ะแล้วก็2,568
12: 2,000นี่คือระดับเมฆถูกไหมฮะ
11: ใช่ันเดียวกับเมฆ
12: สูงกว่านั้นก็คือสูงกว่าเมฆแหละ
11: สูงกว่าเมฆอีก500เมตร568นะถ้าจำไม่ผิดประมาณเท่า2568หรือ2567เนี่ยครับประมาณเนี้ย
12: ครับ
11: แล้วก็มีความหลากหลายสูงแล้วก็บนนั้นก็มีเค้าเรียกว่าแหล่งน้ำซับเนาะทางน้ำซับต่างๆไม่ต้องนับตรงไม่อันนี้ผมไม่ได้นับเฉพาะตรงดอยหลวงอ่างกาตรงนั้นนะผมนับไปถึงแบบเทือกเขาอื่นๆยอดสูงๆอื่นๆที่มันอยู่ติดๆกันน่ะมากมายแบบเป็นทิวเป็นทิวอ่ะถ้าเราเห็นก็เห็นเป็นกำแพงขนาดใหญ่แบบสูงสง่านตรงนั้น
12: อ
11: ่ะเนี่ยมันเป็นแบบซึ่งมันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นมันจะได้แบบเขาเรียกว่าพืชพันธุ์ชีวภาพที่เป็นเขาเรียกว่าหิมาลัย
12: ระบบนิเวศหิมาลัย
11: ระบบนิเวศแบบหิมาลัยรวมทั้งเป็นจุดที่เราเอาไว้ชมนกอพยพที่อพยพจากหิมาลัยมาก็พูดตามตรงก็คือว่าเขาหนีหนาวจากหน้าหนาวนะคุณเม่งเนา
12: ะ
11: หนาวมากๆที่หิมาลัยเป็นหนาวแบบติดลบอ่ะข้ามมาจนถึงยอดเขาที่มีความสูงระดับนี้แต่ยังมีความเย็นอยู่ประมาณ0หรือประมาณเลขตัวเดียวเน
12: า
11: ะ
12: ตอนนี้ก็ประมาณ10ต้นๆเมื่อวันก่อนนี่12 13 14ไล่เรียงกันไปฮะองศาเซลเซียส
11: หน้าหนาวเนี่ยเขา0องศาแหละดอยเฮนอนน่ะทิ้งเนี่ย0องศาแล้วก็มีตัวเลขที่แบบอยู่เลขตัวเดียวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอาตามตรงก็คือว่าไม่ว่าคุณจะขึ้นไปหน้าไหนก็ตามแต
12: ่
11: ดินถนนก็เย็นเสมอก็คือ10ประมาณ10กว่าไม่ติดไม่แตะ20ไม่มีทาง
12: ครับก็ขึ้นไปตอนเดือนเมษายนนะฮะก็อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ15องศาแต่เมื่อไหร่มีเมฆลอยมาปะทะกับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยอุณหภูมิมันจะวูบลงไปเลยนะฮะ หรือประมาณสัก 4-5 องศาได้ผมเคยและประสบการณ์ตรง
11: นี่แหละนี่แหละก็เลยบอกว่ามันสำคัญมากเลยมันเป็นแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ชั้นดีเลยนะคุณเม่งแบบโดยที่เราไม่ต้องมันสร้างไม่ได้อะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันมีทางรถขึ้นไปถึงไงมันทำให้การเรียนรู้อ่ะการมีรถขึ้นการมีเส้นทางรถที่ดีขึ้นไปถึงเนี่ยมันช่วยนะช่วยทำให้เราไปเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นคุณเม่งเข้าป่าโอ้ใครจะคุณไม่ต้องปีนยอด 2,000 เมตรขึ้นไปนะคุณไปถึงที่ 2,000 อยู่แล้วแล้วคุณเดินอีกประมาณ50เมตรเองอ่ะคุณก็ได้พบแบบ50เมตร100เมตรอ่ะครับ
12: ที่ดอยอินทนนท์เนี่ยผมก็มีประสบการณ์พิเศษที่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะฮะก็เป็นไปโรยตัวนะคือขับรถขึ้นไปนะฮะแล้วก็เซตอัพอุปกรณ์ช่องเชือกใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็โรยตัวมาที่น้ำบ่อผีก็สูงประมาณสัก100-200เมตรได้ฮะพี่ก้าในประเทศไทยก็จะมีอย่างนี้อยู่อีกที่หนึ่งก็คืออุทยานชาติแม่ปิงอ่ะคือต้องโรยไปแล้วก็พักกินข้าวเที่ยงกันระหว่างโรยตัวเนี่ยฮะกลางทางครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมเพราะว่าทีมที่เขาจัดผจญภัยของทางภาคเหนือเนี่ยไม่เห็นแล้วนะไปอยู่ไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู
11: ้แล้วผมมาชอบมีนกน่าจะเคยเล่าแล้วแต่ว่าเล่าอีกก็ได้เพราะว่าท่านผู้ฟังอาจจะบางท่านอาจจะไม่เคยฟังก็คือมีนกโปรดของผมครับ
12: ครับ
11: กินปีหางยาว
12: นกกินปีหางยาวฮะ
11: ดอยอินทนนท์แบบเป็นพันธุ์ที่เป็นแรร์ไอเทมของประเทศไทยแต่เป็นคอมมอนอยู่บนยอดดอยเลยกินปีหางยาวเขียวครับก็คืออยู่บนยอดดอยอินทนนท์เลยเราก็จะเห็นแบบนกตัวนี้อยู่ที่ตัวเล็กๆอยู่ตรงที่นี่เลยหน้าศูนย์ที่เป็นตรงที่มีตัวเลขอุณหภูมิอ่ะหน่วยพิทักษ์ที่บนยอดดอยเลยฮะจะมากินน้ำหวานจากกล้วยไม้ตรงนั้น
12: อ
11: ่ะตลอดแล้วก็น้ำหวานจากดอกกุหลาบพันปีเนาะโรโดเรนดอนก็จะมากินน้ำหวานอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเป็นนกสายพันธุ์ที่แบบกินน้ำหวานแต่ต้องมีปากยาวแล้วก็คล้ายๆถ้าท่านได้เห็นมีโฆษณาน้ำท่อหนึ่งที่เป็นน้ำที่เป็นสายที่แบบมีนกมาดื่มอันนั้นแต่ว่านั่นนั่นคือนกฮัมมิงเบิร์ดครับฮัมมิงเบิร์ดแต่ว่าอันนี้ตัวใหญ่กว่าฮัมมิงเบิร์ดนี่ตัวเข้านิ้วโป้งเองนะอ
12: ัน
11: นี้เขาตัวประมาณสัก2นิ้วโป้งครับแล้วก็กินท่าเดียวกันเลยก็คือบินล่อนแบบเฮลิคอปเตอร์ฮูเวอร์เหมือนแบบกำลังล่อนอยู่กลางอากาศแล้วก็เอาลิ้นน่ะที่เป็นปากอยู่ในจงอยปากแหลมๆยาวๆช้อนไทยเข้าไปในเกสรดอกไม้สีสวยๆแล้วก็เป็นแบบเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เสียงจะติ๊ดเวลาบินนะจะส่งเสียงติ๊ดโอ้ยเพลินมากผมนั่งดูเป็นชั่วโมงเลยคุณเม่ง
12: ก็ไปสายชอบดูนกนะ
11: โอ้ยชอบมากครับเป็นตัวโปรดไงแล้วมันแล้วเห็นง่ายด้วยเห
12: ็
11: นง่ายแล้วชอบเจอกันตรงไหนรู้ไหมคุณเม่ง
12: ครับ
11: ตรงทางเข้าซ่วมตลอดเลยซ่วมดอยอินอ่ะ
12: แล้วมันเป็นเซฟโซนของพวกสัตว์นะหลังส้วมอะไรอย่างเงี้ย
11: ส้วมลอยอินอ่ะแบบก็เจอหน้าส้วมตลอดเลยตรงนั้นอ่ะแล้วก็นกกำมะหยี่แล้วนกปักปีกกำมะหยี่นกมีหลายชนิดครับจำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ล้างการดูมานานคือไม่ได้เปิดไกด์บุ๊กแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะผมก็เปิดไกด์บุ๊กดูนั่นแหละก็ดูแบบไปดูกันจริงจังเลยนะบนลอยอินนี่ไปเก็บแบบพญาไฟสีแดงหงส์ต้นอะไรนะพญานกเพลิงพญาไฟนกเขาเปล่านกอะไรเต็มไปหมดอ่ะก็ขึ้นไปดูกันวันเนี้ยกับว่านกเขานกสารพัดอ่ะม
12: ัน
11: เยอะมากมันเยอะมากคือเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าไปเก็บนกให้ครบอ่ะต้องไปลอยอินทนนท์เนี่ยก็จะมีช่วงฤดูอพยพก็จะบอกว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเขาไม่อยู่ตรงอื่นเนี่ยคุณเหม่งเขาอยู่ตรงนั้นมันเป็นถิ่นอ่ะนกถิ่นเพราะนั้นจะกลายเป็นว่าถ้าเราจะดูนกตัวนี้ก็ต้องไปตรงนั้นก็กลายเป็นความสำคัญของผืนป่าแล้วก็บนยอดก็มีโอกาสช่วงปีใหม่ผมก็เข้าไปงานปีใหม่ของพี่ๆพออเนาะการอากาศที
12: ่
11: เป็นฐานเรดาร์สำคัญของเอเชียแปซิฟิกนะ
12: คร
11: ับ ก็ช่วยทำให้เขาเรียกว่าสร้างความปลอดภัยช่วยในการเดินช่วยพยากรณ์อากาศช่วยในการป้องปกป้องอธิปไตยแล้วก็ช่วยในการเดินเครื่องบินคร
12: ับ
11: ฐานเรดาร์ที่สูงระดับเครื่องบินคุณเม่ง
12: ค
11: ือถ้าท่านบินเครื่องบินแล้วกำลังจะล่อลงเชียงใหม่อ่ะให้ท่านพอเครื่องบินเริ่มบินมาแล้วเริ่มเมื่อไหร่ที่เขาประกาศว่าให้คาบเซฟตี้เบลอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะสำหรับท่านที่อาจจะแบบว่าอุ้ยอยากดูดอยอินแบบอยากเห็นดอยอินอยู่ตรงไหนอ่ะในบนจากบนเครื่องบินนะก็คือพอเขาเริ่มประกาศให้คาบเซฟตี้เบลก็คือม ันจะถึงตรงเขาเรียกว่าจุดที่เป็นแม่น้ำวังรวมตัวกันแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงแม่น้ำเขาพูดผิดแม่น้ำปิงมารวมตัวกัน

0: ขนานไปกับพื้นดินน่ะท่านจะมองเห็นภูเขา
1: ทิวนึงเป็นยอดเขาสูงสูงอยู่อันนึงนั่นแหละดอยอินทนนท
2: ์อ๋ออ ืม
0: แต่ตรงนั้นเลยคุณเหน่งถ้าวันอากาศดีๆอ่ะหน้าหนาวนะหน้าหนาวอากาศเคลียร์เห็นเลยเห็นยอดดอยอินทนนท์เลยลำความสูงเท่ากับเครื่องบินนะคุณเหม่งคิดดูดิก็คือล่องบินตรงนี้น่าจะสูงจากพื้นประมาณ2กิโลครึ่ง3กิโลเนาะประมาณเนี้ยก็อยู่ในล่องเดียวกันเลยมองไปแบบว่าตรงขนานกับพื้นดินไปก็จะเห็นยอดดอยอินทนนท์แล้วก็เห็นเป็นทิวยาวเลยแล้วก็เนี่ยอีกสักพักนึงก็ดอยสุเทพก็มาแล้วครับเนี่ยจะบอกว่าวิธีการดูผมก็ดูทุกครั้งเลยแล้วก็ผมขึ้นบ่อยอ่ะผมโคยอดดอยอินทนนท์นี่ผมขึ้นประมาณน่าจะ20 30ครั้งแล้ว
2: ชอบ
0: ลูกชอบลูกชอบลูกชอบมาก
2: ไม่รู้ทำไม
0: ลูกชายชอบมากครับก็ไปบ่อยๆเดินไม่เบื่อเดินอ่านกาดูนกพ่อก็ไปซื้อกาแฟนั่งจิบกาแฟแล้วก็เก็บขยะลงมานะแต่ผมถือผมกับลูกจะพูดกันตลอดเลยบอกว่าเราเอาอะไรขึ้นไปเราเอาลงหมดมาแล้วเอาลงมาได้เกินกว่าก็ดี
2: ก็
0: คือถ้ามุดมีอะไรที่เก็บลงมาได้ก็ดีก็เก็บมาเก็บของขยะเก็บลงมาเก็บลงมาได้ก็เก็บครับ
2: ก็คล้ายๆกันของผมเนี่ยก็ไม่รู้ทำอะไรก็ขึ้นดอยอินไปที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านวันนี้ปากน้ำกรุงเทพแดดแรงมากแต่ผมว่าร้อนแรงก็ไม่เท่าหงแดงครับหงก็คือหงไม่ใช่เป็ดดำเนอต่อจากนี้ไปใครก็ได้เจอได้ทุกทีมเลยจ้าโอ้ย
1: แหมปวดจังเลย
2: คุณเบียร์ส่งเข้ามาครับที่เพจ Variety Travel ลีกครับรอบหน้าอยากเจอลิเวอร์พูลครับ
0: เขาดีไง
2: ดาวแมนผมอยากเจอบาโคล่านี่นะฮะอาร์เซนอลนะคุณเบียร์เนี่ย
1: เขาแมนโอ้เขาคุณเบียร์กันเนอร์ใช่ไหม
2: ใช่
1: เขาดีนี่เขาแชมป์ไง
2: อ
1: ย่างนี้แหละแบบแชมป์ทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกก็ถูกหมดนะแชมป์ทำอะไรก็ดีอ่ะก็จริงอ่ะก็จริงอ่ะกองเชียร์ก็สวยด้วยฮะแซวกันโอ้อินฟลูโอ้โหอินฟลูอาร์เซนอลนี่ดูเดือดมากอินฟลูน้องๆนี่โอ้โหหน้าตาดีจริงๆต้องยอมจริงๆ
2: ฮะพรุ่งนี้อัดเชฟประกาศผลลีกครับล่วงหน้าได้เลยครับแมนยู0ไบรตัน1ครับพี่เหม่งพี่ก้าอีโอ้ย
1: อย่าไปว่าเขา
2: เออ
1: แหมเขาโดน VAR มันก็บอบช้ำพอแล้วพวกคุณ
2: ฮะ
1: อย่าไปว่าเขามันบอบช้ำนะผมว่าบอบช้ำนะคุณเหม่งคิดดูดิ
2: ครับ
1: มีการตัดสินที่ผิดแล้วก็ประกาศว่าตัดสินผิดอ่ะเข้าใจใช่ไหมแบบว่าเออผิดจริงๆด้วยเออผิดล่
2: ะ
1: ไม่รู้ทำไงขอโทษนะอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยแต่ก็อย่างที่พี่บูบอกเลยพี่บอกบูบอกก็คือเจ้ากันคราวที่แล้วก็รอบหนึ่งแล้วไงคราวแล้วก็ได้มาไงคราวแล้วคราวแล้วนะลูกโตคราวนี้ก็โดนเข้าไปคนละหายกันอารมณ์นั้นแฟร์ดี
2: ครับบูโน่กีมาไรส์คนเดียวยิงประตูในพรีเมียร์ลีกมากกว่าสเปอร์ทั้งทีมจริงไหมครับไม่รู
1: ้บูโน่กีมาไรส์ไม่เป
2: ็นกองกลางที่ตอนนี้ย้ายจากนิวคาสเซิลไปอยู่กับอาร์เซนอลฮะ
1: อาร์เซนอลไงก็สถิติปีนี้ไม่ชัวร์ดูอย่างเดียว
2: นี่น้องเน่เดินทางถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเรื่องบ้าง
1: ใช่ครับถึงแล้วครับก็ให้กำลังใจกันนะครับน้องเน่นะครับก็เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีเป็นรอยยิ้มของประเทศไทยไม่ว่าจะเกิดอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามนะ
2: อ
1: ันนี้ผมสำหรับผมนะไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามทั้งอยากให้ได้สำเร็จเราก็อวยพรอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะชนะไม่ชนะหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเป็นความสุขคุณเม่งเป็นเน่ขึ้นเวทีนะเป็นความสุขของคนไทยแล้วเนี่ยพูดแล้วก็น้ำตาลื้นเลยมันสนุกอ่ะสนุกแบบเห็นเด็กไทยคนนึงที่มีความฝันใหญ่ๆนะแล้วก็มีฝีมือมีความเพียบพร้อมมีแรงบันดาลใจเขาเป็นประดับที่ดีมากสำหรับการฝึกฝนน่ะดีมากเลยสำหรับผมนะผมก็ตื่นตันน่ะแล้วก็เคยเจอตัวจริงด้วยน้องเคยแบบว่าเคยจูบเคยคุยเคยอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่แปลกใจที่น้องคนนี้จะน้องและครอบครัวจะได้ดีหมายว่าได้ไปได้ดีไปได้ไกลมากๆก็เป็นขอฝากประเทศไทยไว้ด้วยกับวัยชนที่แบบมีคุณค่าแล้วก็กลับเพื่อกลับมาช่วยกันพัฒนาวงการดนตรีเนาะ
2: ครับพอดีน้องเนี่ยเขาไปประกวดที่อเมริกานะเราก็เลยออกเสียงไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ระบบการโหวตเขาต้องไปอยู่ที่นู่นอ่ะ
1: ไม่เป็นไรผมว่าไม่เป็นไรเลยผมว่าไม่เป็นไรการขึ้นเวทีได้ขึ้นเวทีก็ถือดี

0: แล้วนั่นแหละนั่นแค่นี้ก็สดชื่นแล้วคุณเม่ง
1: ครับ
0: ชื่นใจแล้วพวกเราอ่ะครับ
1: ครับประกาศให้กับท่านผู้ฟังที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์สักนิดหนึ่งครับก็ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยปิดนะฮะประกาศปิดให้บริการรางกางเต็นท์นะฮะบริเวณอ่าวไม้งามเป็นการชั่วคราวนะครับปิดตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับยาวในเดือนหนึ่งเลยนะเดือนกว่าไปถึง23พฤศจิกายนนะครับ2569ก็ภายในปีนี้นี่แหละนะฮะปกติเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยถ้าไม่จองบ้านพักนะก็จะต้องไปกางเต็นท์นอนกันนะครับลานกางเต็นท์ที่โดยส่วนใหญ่ไปกางกันก็ตรงบริเวณอ่าวไม้งามนี่แหละหรืออ่าวช่องขาดอีกที่หนึ่งด้วย2ที่นะครับ
0: นี่แหละอันนี้คุณเหม่งจะเซียนผมไม่เคยไปกางเต็นท์นอนที่สุรินทร์ผมไปดำน้ำไปแต่ว่าอยู่เป็นวันนะอยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับไปดำน้ำแต่ว่าผมนอนบนเรือ
1: โอ้ผมนอน 2-3 คืนฮะหยุด
0: 3คืนเลยใช่ๆเหนือใต้เลยคุณเหม่ง
1: ครับ
0: สุรินทร์เหนือสุรินทร์ใต้มันตรงนั้นโอ้โหดีจริงๆคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: ของดีรอบๆเกาะสุรินทร์นี่ของดีทั้งนั้นเลยรวมถึงลงมาถึงดาชัยด้วยนะแบบไล่ลงมาครับครับดีมากดีแบบดีมากมากโอ้ไม่แปลกใจเลยทำไมคือสุรินทร์ซิมิลันนี่ผมให้โอ้ที่หนึ่งของโลกจริงๆแบบดีจริงๆครับ
1: ฮะก็ไปแต่ละครั้งนะครับระยะเวลาเนี่ยจะห่างกันประมาณสัก10ปีได้นะไม่ถึง10ปีช่วง3ครั้งแรกนี่จะอยู่ในระยะ10ปีแล้วก็ถัดมาก็ประมาณสักถัดจาก3ครั้งแรกเนี่ยประมาณสัก 5-6 ปีครับ
0: โอ้โหก็เยอะอยู่นะ
1: เยอะอยู่เยอะอยู่ครับก็ไปตั้งแต่สึนามิยังไม่มาแล้วช่องตรงช่องมันจะมีทะเลทางน้ำอยู่นะครับที่แบ่งระหว่างหมู่เกาะเกาะสุรินทร์เหนือกับเกาะสุรินทร์ใต้ตรงกลางที่เป็นร่องน้ำอ่ะตรงนั้นเนี่ยก่อนสึนามิมาเนี่ยจะมีปะการังน้ำตื้นอยู่ดำน้ำเดินไปดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้เลยพอสึนามิมาปุ๊บพัดทรายมากรบปะการังเรียบร้อยหายไปหมดเลย
0: หายหมดเลยใช่ปะการังอ่อนของสุรินทร์เสียหายเพราะสึนามิเยอะ
1: ครับ
0: หมดไปเยอะเลยหมดไปทั้งร่องน้ำเลยอ่ะคุณเม่ง
1: จนบัดนี้ไปดำน้ำดูก็
0: ยังไม่มาเลย
1: คงไม่มาแล้วมั้ง
0: ไม่มาแล้วต้องลองถามพี่ธรนะว่ามันจะกลับมาพวกเขาน้องๆเขาจะกลับมาได้ไหมแต่ว่ามันกบจริงๆใช่ๆมันเป็นร่องน้ำครับมันเหมือนแบบตอนนั้นคลื่นมันซัดมาแล้วมันติดแล้วเข้ามาก็คือเหมือนกบอ่ะมันถูกกบไปเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ฝังไปเลยอารมณ์นั้นอ่ะครับ
1: จากที่ไปดำน้ำที่อุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยคือเขาก็จะมีการเวียนปิดฟื้นฟูด้วยนะฮะอ่าวที่เคยไปดำน้ำเมื่อสัก10ปีก่อนก็อาจจะปิดฟื้นฟูแล้วก็ปิดไม่ใช่ปิดปี2ปีด้วยนะปิดเป็น10ปี ค่อยเปิดใหม่รอให้ธรรมชาติฟื้นตัวอยู่ด้วยผมเคยไปดำน้ำอ่าวนึงอะฮะมันเหมือนฉากโลเคชั่นที่อยู่ในหนังโฆษณาที่เราเห็นเมื่อโอ้โหสมัยยังเด็กเลยฮะพี่ก้าแล้วเป็นความเข้าใจว่าทะเลแบบนี้เราอยากจะไปบ้างเพราะว่าอยู่ทะเลฝั่งของระยองไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันก็มีนะครับแต่เพียงแค่ว่าความสวยงามของฝั่งอันดามันกับความสวยงามของระยองมันเป็นคนละแบบกัน
0: สีน้ำมันคนละสีอะคุณเม่ง
1: ฮะ
0: สีน้ำผมใช้คำว่าสีน้ำแล้วกันนะสีน้ำซึ่งคงมาจากแร่ธาตุนะแร่ธาตุหมายความว่าแร่ธาตุที่อยู่ในทรายอ่ะมันจะค้อนแสงออกมาคนละสีกันและอันดามันมันทรายเขาทรายขาวไงมันเหมือนแบบว่าน้ำมันจะฟ้ามากครับแต่ฝั่งนี้ไม่ฝั่งระยองไม่ใช่ไม่ใสนะใสมากผมไปดำแบบว่าเกาะพวกเกาะแบบเกาะไผ่เกาะหวายอะไรเงี้ยก็ใสกิ๊กเลยนะกิ๊กเลยอ่ะถือว่าใสกิ๊กอ่ะ
1: แต่เอาแค่แสมสารนี่ก็ใสมากแล้ว
0: ใช่ก็ใสมากแสมสารนี่ก็ใสมากแต่มันไม่เหมือนอ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่เหมือนมันเหมือนมีฝั่งอ่าวไทยมันจะมีตะกอนอยู่ในน้ำนิดหน่อย
1: ครับ
0: มันไม่ใสกิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่ะโอ้โหอันนี้มันใสเหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะครับ
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินชอนเมงพิพัฒน์

0: ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
7: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมหนึ่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าฮะแหมอยู่ดีๆก็ขึ้นมาผิดกระท่อนกระแท่นเฉยเลยอ่ะ
8: ก็ธรรมดาคุณเหม่งมันต้องเขาเรียกว่าคุณเหม่งอ่ะพยายามทำตัวให้เป็นเพื่อนพี่เพื่อนของพี่ก้าลินทอนที่แบบเบิร์ดเบิร์ดดูวันผิดนะมันต้องรายการเรามันต้องออกเบิร์ดเธออย่างนี้อยู่แล้ว
7: ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันไปกันที่ข้อความก่อนน้องเนเน่รอบชิงเล่นเพลงวงเมทัลลิก้าจริงไหมครับ
8: ไม่รู้หรอกใครจะรู้ไม่รู้หรอกเขาเป็นความลับเขาไม่บอกใครเขาเซ็นสัญญาไว้ด้วยบอกไม่ได
7: ้มุกเกาะสุรินทร์มุกเกาะอ่างทองทำไมชื่อจังหวัดถึงตั้งเป็นชื่อเกาะภาคใต
8: ้
7: เขาอาจจะเขาอาจจะเป็นชื่อเกาะก่อนที่จะเป็นชื่อจังหวัดเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู
8: ้ไม่รู้จริงๆต้องพี่ทอนล่ะคุณเมงฝากไว้ถามเลยนะเดี๋ยวคุณเมงเล่าให้ผมฟังด้วยนะฝากพี่ทอนน่าจะรู้สุดเลยอันนี้ทอนจริง
7: ครับหมู่บ้านป่าแหว่งเป็นอะไรกับพลร่มป่าหวายครับอยู่จังหวัดเดียวกันไหมครับหมู่บ้านป่าแหว่งอยู่เชียงใหม่ใช่ไหม
8: บ้านป่าแหว่งคือบ้านพักกุ้ยพักหลาที่เชียงใหม่ที่มีเหตุการณ์ว่าประท้วงของสัตว์ป่าเนาะครับต้องไปซับซ้อนอะไรก็ถูกเอาคืนนี่คุณเมงครับสรุปคือไม่ได้ใช้ประโยชน์ถูกเอาคืนเนาะครับครับตอนนี้เขากลับไปเป็นป่าแล้วนี่ครับก็คือไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะครับ
7: ฮะนี่
8: แต่ว่าผมจะบอกว่าอย่างนี้นะวันก่อนได้อยู่กับพี่ที่เป็นเขาเรียกสถาภูมิสถาปัตย์ครับครับก็ต้องขออนุญาตไม่เอ่ยนามดีกว่าเนาะเดี๋ยวพลาดพิงไม่ดีแต่ว่าเป็นผู้ที่ผมเคารพรักแหละก็เป็นภูมิสถาปัตย์ที่มีความสามารถท่านหนึ่งแล้วกันในวงการแบบถ้าเอ่ยชื่อมารู้เลยว่าซึ่งสำหรับผมเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับพี่เขาเล่าว่าอย่างนี้ประเทศไทยนะก็นั่งกินแบบน้ำจับเลี้ยงกันอยู่เนาะก็นั่งคุยกันแล้วเนี่ยพี่ป่ามันหายไปเยอะเลยนะป่ามันแหว่งไปเยอะเลยแบบเสียดายมากเลยเราแบบโลกมันก็ร้อนขึ้นพี่บอกเชื่อไหมจากคุณน้องกล้าเชื่อพี่ไหมประเทศเรานะไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องตัดอ่ะอย่าตัดอ่ะรอดเลย
7: ปล่อยไว้เฉยเฉยอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวป่าก็โตเองฟื้นฟูเอง
8: พี่พอพี่พูดเถอะจริงเขาบอกว่าลองดูบ้านเราอ่ะไม่ตัดอ่ะไม่ตัดสักอย่างอ่ะไม่ตัดสักอย่างเราแบบไม่ตัดเอาไงก็ไม่ตัดกรุงเทพนะไม่ตัดต้นไม้ไม่ตัดไม่ตัดสักอย่างรับรองเลยเขียวกว่าสิงคโปร์เลย
7: ปล่อยไว้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขา
8: อย่าไปยุ่งกับเขาพี่ให้3-4 ปีเลยพอเลยนอนเลยแต่ที่เราทุกวันนี้ก็คือเราไปตัดเราไปตัดทิ้งจะสร้างบ้านทีตัดทิ้งใช่แต่นี่แหละกลายเป็นเรามาบ่นกันแต่ไม่ตัดเนี่ยไม่ตัดหรือว่าคาถาเป็นคาถาของแกก็บอกว่านี่เป็นคาถาของแบบคนภูมิสถาปัตย์ที่รักเป็นนักอนุรักษ์เนาะก็เมื่อก่อนก็อยากได้ผังเมืองอยากได้ผังสวยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เหรอ
7: ครับ
8: ไม่ตัดเก็บไว้อย่าตัดอารมณ์เนี้ยไม้เก่าๆไม้แก่ๆไม้โตๆไม้10 ปี 50 ปี15 ปี20 ปีอย่าไปตัดแต่งเขาแต่งเขาดี
7: ๆตอนนี้ต้นไม้เนี่ยมันกลายเป็นทรัพย์สินไปแล้วขึ้นในพื้นที่ของตัวเองในที่ดินของตัวเองเนี่ยเอาไปกู้เงินได้นะธนาคารรับด้วยถ้าเป็นไม้สักอะไรเงี้ยไม้ที่มีราคา
8: แต่คุณเหม่งแต่เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดจริงๆมันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆก็คือว่าผมก็ต้องยอมรับนะผมก็มีสังคมเนาะบ้านผมอ่ะก็ผมก็ปลูกต้นไม้ติดรั้วก็ไม่แปลกอะไรนะก็เป็นสวนอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรรอบๆมันก็เป็นสวนแต่สวนต่อกันเนาะแต่พอเมืองมันขยายอ่ะก็บ้านก็มาชิดกันนะเนาะบ้านก็โชคดีหน่อยของผมซ้ายขวาซ้ายขวาผมเป็นพี่น้องอ่ะครับก็ไม่เป็นไรแต่หลังน่ะไม่ใช่หลังก็เป็นคนอื่นเนาะเป็นเพื่อนร่วมเรียกว่าเพื่อนร่วมหมู่บ้านแล้วกัน
7: ครับ
8: เขาก็ไม่ชอบใจเรื่องต้นไม้ล้ำในบ้านเขาซึ่งเข้าใจเลยนะผิดกฎหมายผมก็ต้องคอยตัดผมก็ต้องคอยตัดมันก็เขาก็ไม่พอใจคือก็ไม่ผิดอะไรผมก็ต้องตัดให้อ่ะแต่คุณเหม่งบ้านต้นไม้บ้านผมก็เลยเอียงข้างนึงคุณเหม่ง
7: ครับ
8: คือนึกออกเนาะคือเอียงข้างนึงอ่ะโดยที่เราก็สงสารต้นไม้แต่เขาทำอะไรไม่ได้ก็ตัดขอโทษนะตัดแนวรั้วมันก็เท่ากับเหมือน
7: ต้นไม้กับเพื่อนบ้านก็ต้องเลือกเพื่อนบ้านก่อนมั้งฮะ
8: ก็ต้องเลือกอยู่แล้วมันผิดกฎหมายไม่ได้เราอยู่ร่วมกันเรามันต้นไม้ห้ามล้ำเนาะห้ามล้ำครับแต่ตรงกันข้ามนะคนอื่น ล้ำต้นไม้มาหาบ้านผมบ้านน้องบ้านอะไรเงี้ยผมชอบนะผมชอบ

0: ผมก็แฮปปี้นะผมก็มันเขาบอกตัดไม่พี่ก้าบอกไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดไม่เอาไม่เอาดีล่มดีล่มดีแล้วเดี๋ยวถ้าลูกออกมาฝั่งพี่นี่พี่สอยกินเลยนะเขาบอกได้เลยได้เลยเนี่ยมันคนละเนี่ยคนละมูดเลยคุณเหม่งเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันคนละมูดจริงๆนะมันคนละมูดกันจริงๆคนละอารมณ์แล้วกันคนละอารมณ์กันอย่างจริงๆเลยก็คือไม่ใช่เพราะเป็นพี่น้องหรือเป็นญาตินะไม่ใช่นะแบบซอยบ้านผมฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันต้นไม้ยื่นมาผมก็ไปช่วยตัดต้นไม้หมายว่าช่วยตัดต้นไม้ไม่มันเข้ามาในถนนอะไรเงี้ยมันอยู่กันด้วยมิตรจิตมิตรใจอะแต่ว่าพอมีคนใหม่ๆมามันก็เปลี่ยนไปแต่ก็ต้องว่าไม่ได้เราก็ต้องรักษาเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องแต่ว่าถ้าอันนี้ก็พูดให้ผู้ฟังได้ฟังว่าก็จริงๆแล้วแค่สงสารต้นไม้คือไม่อยากประเด็นก็คืออยู่แค่ว่าแหมเสียดายเนาะแบบว่าหายไปครึ่งต้น
1: นะ
0: เราก็ไม่ได้หวังอะไรเราก็หวังก็ดีออกมีต้นไม้ร่มเย็นแต่ว่าบางคนก็มองว่ารกรกครับ
1: อ่ะไปที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงบ้างนะครับก็ประกาศเปิดเรียบร้อยนะครับจะเปิดวันที่1ตุลาคม2569ยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2570นะครับ
0: ผมไม่อยากไปมากเลยคุณเหม่งไม่เคยไปเลยอ
1: ้าวจริงดิ
0: จริงครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยไปภูกระดึงครับอธิกรกล้าลินทร์ไปมาทุกที่ในประเทศไทยเยอะมากไม่เคยขึ้นภูกระดึงครับ
1: ก็เวลาขึ้นเขานะ6โมงจนถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็ลงภายในเวลา7โมงถึงบ่าย3นอกเหนือจากนี้ควรจะนอนอยู่ข้างบนฮะเพราะยังไม่มีกระเช้านะครับ
0: ใช่ผมคงได้ขึ้นพร้อมกระเช้าแหละคาดว่าพอดีอายุน่าจะพอดีครับ
1: ครับก็ดีแหละ
0: ได้ฝากเนื้อฝากตัวกับกระเช้าของอปท.เนี่ยแหละครับ
1: แต่ว่าก็ทำ EAA นะน่าจะรู้ผลภายในสิ้นปีนี้แหละ
0: น่าจะได้นะผมว่าดูจากเทคโนโลยีการก่อสร้างดูจากความตั้งใจของผู้คนที่จะทำเนาะรวมทั้งรวมถึงประสบการณ์ของหน่วยงานที่เป็นคนริเริ่มเนาะคืออปท.
1: อ
0: ่ะต้องยอมรับว่ามีประสบการณ์กับการทำงานชุมชนแล้วก็เพราะเขาทำต้นเชื่อชุมชนเนาะแล้วก็วิสัยทัศน์ของท่านประธานอปท.ด้วยแล้วก็วิสัยทัศน์ของภูมิในการคนปัจจุบันด้วยผอ.ตั้นด้วยก
1: ็
0: คือแล้วก็วิสัยทัศน์ของพี่ๆด้วยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแบบเป็นคนเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้แล้วกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและการทำให้มันเป็นมิตรอ่ะเป็นมิตรกับโลกอ่ะเนาะพูดแบบพูดง่ายๆแล้วกันนะภาษายากๆแบบเข้าใจยากก็คือทำให้มันเป็นมิตรต่อชุมชนทำให้มันไม่เกิดโอเวอร์ซัพพลายทำให้มันเกิดทำพัฒนามันอย่างยั่งยืนอ่ะผมว่าอปท.มีความรู้นี้ครับเพราะนั่นจะทำได้ดีผมก็เลยไม่ค่อยไม่กังวลมากมันอยู่ในมือแต่เขาเรียกว่า good thing in the good hand
1: เขาทำงานอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่เกี่ยวตัวบุคคลก็มีการสั่งสมความรู้องค์ประกอบต่างๆของชุมชนท่องเที่ยวอยู่แล้วในอปท.
0: ใช่ใช่ยังมาอย่างยาวนานนะ24ปีนะ
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดโอ้ยาวนานมากซึ่งก็หรือ14ปีอ่ะเยอะยาวอ่ะซึ่งก็มีความพอมีความมีสิ่งเนี้ยผมมั่นใจว่าองค์ความรู้ในความในสิ่งที่เขาทำเนาะไม่ว่าจะเป็นหลายๆอันนะปู่ทองเกาะช้างศรีสัตนาลัยเยอะนะผลงานอปท.นี่แบบไม่ธรรมดานะรวมทั้งตอนนี้ลุ่มเทสาบสงขลานะล่าสุดนะแล้วก็มีนอกจากนี้ก็มีแบบว่าเมืองเก่าต่างๆน่านเนี่ยแค่คุณเม่งแบบเขามีฝีมือในการดูแลชุมชนอ่ะเขามีภูมิความรู้และการเขามี
1: มันเป็นหน้าที่เขา มันเป็นหน้าที่เขาเอ็กซ์เปิร์ต
0: เพราะฉะนั้นพอสิ่งใหม่ที่เป็นกึ่งเทคโนโลยีหน่อยก็คือกระเช้าไปอยู่ในมือของคนที่มีองค์ความรู้อ่ะผมไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าไม่ได้ไปอยู่ในมือไม่ได้ไปอยู่แบบนักก่อสร้างเนาะเป็นนักทำนักพัฒนาครับ
1: คุณเบียร์ถามเข้ามาวงเวียน22ขอร้านที่พี่ๆชอบไปกินหน่อยครับโหวงเวียน22อ่ะมันมีต้มเนื้ออยู่นะกระเหล่าเนื้อ
0: วงเวียน22ผมเลยไปหน่อยผมชอบไปพระพาชัยผมชอบไปกินตือฮวนคุณเมงตรงข้ามมูลนิธิปอเต็กตึ๊งครับครับ
1: ก็ถ้าเลยไปนิดนึงแถวโรงพยาบาลกลางนะในนั้นก็มี
0: คั่วไก
1: ่คั่วไก่เขามีอยู่2ร้านเด็ดอ่ะ
0: คั่วไก่แอนกับคั่วไก่โรงพยาบาลกลางอ่ะเฮียอะไรสักเฮียอีกท่านหนึ่งเนาะชื่ออ่ะ
1: ถอยมาทางฝั่งยื้อเยื้องหัวลำโพงหน่อยจำไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไร
0: อ๋ออ๋ออันนี้ไงเกาเหลารองเมืองครับ
1: ไม่เขามีร้านที่ทำให้กับทำอาหารให้กับกองถ่ายเดินเข้าไปในร้านเขานี่จะมีพวกรูปถ่ายกับดาราเนี่ยเต็มร้านเลย แต่จำไม่ได้จริงๆต้องขอประทานโทษนะชื่อร้านอะไรก็จำไม่ได้คือเจอโดยบังเอิญ
0: อ
1: ะไปงานแถลงข่าว
0: ตรง
1: น
0: ั้
1: น
0: โงใช่
1: แล้วก็เดินทะลุออกเดินทะลุออกมามันจะเป็นทะลุระหว่างวงเวียน22นะครับกับฝั่งของคลองพดุงกรุงเกษมข้ามไปก็คือ
0: ตรงถนนวัฒนพานิช
1: อ่าฮะข้ามไปก็เป็นหัวลำโพง
0: ตรงทะเลทะเลถนนวัฒนพานิชครับถนนสำนักพิมพ์โคมแดงเยอะนะนี่นี่เดินย่านโคมแดงนะคุณเนี่ย
1: อ๋อ
0: ตอนนั้นย่านโคมแดงอะนะนี่เลดไลท์ดิสทริกเลยนะตรงนั้นอะของในอดีตเลยนะเป็นแบบเลดไลท์ดิสทริกครับถนนไมตรีจิตครับ
1: เม่งก็เจอผมก็เดินเจอนี่ชูมือขึ้นมาเนี่ยกลางนิ้วมือมา5นิ้วแล้วก็หุบไปนิ้วหนึ่งผมก็เดินตื้นไปเลย
0: ใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่า Red Light District เป็นแบบว่าตำนานของถนนที่ถนนก็แจ๋วแล้วไมตรีจิตครับ
1: อ่ะไปที่ข้อความครับคุณฮาเบียร์ส่งเข้ามาคุณกล้าจะลงไทยเที่ยวไทยไหมครับแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนครับ
0: ลงสิฮะลงครับเที่ยวเหรอครับเที่ยวโอ้ผมเตรียมแผนแล้วผมแผนไว้แล้วเดี๋ยวผมโอ้ผมแผนรายปีผมแผนรายปีไว้แล้วครับว่าเดี๋ยวผมต้องล่องยาวเลยแต่ว่าผมอยู่ประเทศไทยผมคุณเหม่งโทรหาผมได้อยู่แล้วครับ
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับพี่ก้าคุณเหม่งแต่ผมยังเชื่อว่าอาร์เซนอลจะแพ้แมนยูผมยังจำได้แชมป์ไร้พ่ายมาเจอแมนยูเรียบร้อยผมไม่ใช่แฟนแมนยูนะครับแต่เจอแมนยูที่ไรเหนื่อยอะไรเนี่ย
0: กับเรื่องนี้แมนยูเขาดอกูแล้วแท้ดอกูเขาล้อกันอยู่อ่ะซิกเซเว่นดอกูเป็นชื่อคนนะครับแพทริก
1: ครับแล้วก็เป็นประจำทุกปีในช่วงนี้ของทุกปีนะฮะเราราวสัปดาห์กลางเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มเฉลิมฉลองนะฮะเลี้ยงส่งเกษียณสำราญกันในหลายๆองค์กรนะครับเมื่อกี้เดือนเว็บอสมทเขาก็มีจัดด้วยนะครับ
0: ครับก็ขอให้พี่ๆที่เกษียณในปีนี้ยังแข็งแรงสดชื่นนะแล้วก็ทำใครที่ยังมีเรี่ยวมีแรงก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปด้วยหน้าที่ใหม่ๆที่ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำเนาะก็กลายไปเป็นหลายๆท่านก็กลายไปเป็นบอร์ดนะคุณเม่ง
1: ฮะ
0: กลายไปเป็นบอร์ดองค์กรใหญ่ๆซึ่งผมเจอเยอะเลยนะเจอแบบพี่ๆขออนุญาตเอ่ยก็ได้แบบว่าท่านรองหลายๆท่านจากทททนี่แหละครับก็เคารพนับถือกันแบบมีคุณประโยชน์มากๆมีคุณประโยชน์กับวงการท่องเที่ยวมากๆท่านก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรท่องเที่ยวต่างๆครับก็ใช้ความรู้ความสามารถต่อไปอีกก็เป็นประโยชน์กับทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรสาธารณะเนาะทั้งหลายทั้งปวงอ่ะครับหลายๆท่านครับ
1: ครับก็เห็นไปทำงานไปที่ปรึกษานะครับเป็นอยู่ที่ประจำกระทรวงก็มีไปอยู่ที่สำนักนายกก็มีอยู่ไปอยู่กับทางฝั่งของเอกชนก็มีด้วย
0: ใช่แล้วก็ท่านก็วนเวียนมาอย่างเงี้ยมาวนเวียนมาให้คำปรึกษาที่ดีและมีและทรงคุณค่ามากนะคุณเหม่งค
1: ือ
0: จะบอกว่าหลายๆเรื่องอ่ะคนทำอ่ะรู้ลึกนะ
1: อ
0: ย่างเช่นแบบว่าอย่างเงี้ยเรื่องพี่ก้าอยู่คณะ Visitor Economy อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้จากเนี่ยท่านพี่ปิ๋งท่านรองปิ๋งนะพี่เอท่านรองเอคร
1: ับ
0: เนี่ยก็ท่านก็แวะเวียนมาไม่นับท่านผู้ว่าคนปัจจุบันหรือไม่นับท่านรองคนปัจจุบันทั้งหลายเนาะที่ท่านมีอยู่แล้วแล้วมีตามตำแหน่งก็ต้องมีความรู้ความสามารถแน่นอน 100% อยู่แล้วแต่ก็ว่าก็จะมีประสบการณ์จากพี่ๆเหล่านี้ซึ่งเจอกันมาโอ้บางท่านเนี่ยบางคนรู้จักกันมาตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดอ่ะ15ปีกันแล้วอ่ะ
1: หนุ่มๆเจอกันตั้งแต่หนุ่มๆยังเด็กๆอยู่เลย
0: ใช่ตั้งแต่พี่เขายังเป็นแบบยังเป็นผอ.เองอ่ะอย่างนั้นอ่ะเจอกันอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบโอ้แบบเจอกันในที่วาระต่างๆครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กับฟังความรู้มาอย่างพี่ปิ๋งเงี้ยท่านรองปิ๋งศรีสุดาเงี้ยพี่ก็แลกเปลี่ยนความรู้มาตั้งแต่ท่านเป็นผอ.อยู่นิวยอร์กอ่ะตลบนั้นเลยอ่ะนานแล้วโอ้โหก็จะบอกว่าท่านก็เล่าเรื่องกาสโตรโนมีท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เนาะท่านมีแพชชั่นเรื่องนี้มากๆเลยก็เล่าละเอียดว่าทำยังไงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราต้องหาวิธีเราต้องเข้าถึงวัตถุดิบยังไงไปดึงเชฟมายังไงโอ้โหสนุกเนี่ยได้เรื่องหรือการหรือแม้แต่เมืองรองเงี้ยท่านพี่เอครับท่านรองเออีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น PM เมืองรองคุณไม่เห็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคนที่ดูแลโปรเจกต์เมืองรองอ่ะโอ้โหเราดูแลนะของการค้นคว้าหาข้อมูลในอดีตมันใช้สัญญาณเซลูล่าแบบไหนมันแลกแต้มกันยังไงอะไรแบบโอ้แบบเนี่ยจะบอกว่าการได้เรียนรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นสิ่งที่ดีก็จริงๆแล้วผมก็ ได้ความรู้จากพี่ๆเหล่านี้แหละเอามาเล่าต่อครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดกันในวงประชุมครับ
1: เกษียณแล้วทำงานก็ดีฮะแต่จริงๆแล้วเกษียณก็ควรจะพักผ่อนด้วยนะวางแผนเกษียณนี่ไปเที่ยวไหนฮะพี่ก้า
0: ทำน้อยๆทำน้อยๆก็คือ

0: น้อยๆก็ทำแต่ว่าผมกลับเห็นด้วยว่าถ้าพี่ๆที่ยังมีความสามารถผมกลับว่าอย่าหยุดนะครับผมคิดว่า60มัน60ในยุคปัจจุบันมันไม่ได้บางคนควรหยุดเพราะว่าด้วยวัยด้วยสุขภาพด้วยอะไรก็ว่ากันไปแต่บางคนยังฟิตอ่ะคุณเองแล้วก็ไม่เผาด้วยดีออกบางคนก็แล้วก็ดีด้วยซ้ำบางคนพี่ผมเคยถามนะผมก็ถามว่าพี่เกษียณแล้วเป็นยังไงบอกโอ้ยสนุกสนุกยังไงพี่ก็ไปรับไปทำช่วยงานสังคมคือมีเงินมีทองใช้แล้วเนาะ
1: มี
0: พอจะมีเหลือแล้วก็แบ่งปันให้สังคมได้แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรเยอะก็ช่วยเยาวชนช่วยเด็กช่วยน้องๆช่วยคนรุ่นใหม่แล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ลูกก็โตด้วยคุณเองมันไม่ควรมันไม่เหมือนตอนเราแหละอย่างเงี้ยเรา40 30 40 50อ่ะมันลูกกวนคุณเอง
2: ไม่ต้องเรฟเฟรนซ์เราเองได้ไหม
0: เราอ่ะแล้วเนี่ยเราลูกกวนลูกกวนคุณเองเนี่ยส่ง
2: อายุตัวอย่างคนอื่นบ้างเช่นอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็เลิกแล้วทำงานไม่ดูไม่เฝ้าแล้ววัดล่องขุนของเขาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวอย่างเดียวเที่ยวกินพักผ่อนไปกับกวนเพื่อนฝูงด้วยกัน
0: ซึ่งก็ไม่ได้จริง 100% หรอแกก็ยังมีลงศีลของแกอยู่คุณเมงหมายความว่า ไม่ได้เฝ้าวัดเฉยๆ แต่ประกอบกิจกับการให
2: ้ก็หยุดและทำอย่างที่อยากจะทำแล้วในช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตเกษียณแล้วไง
0: ใช่เนี่ยก็คือประกอบกิจแต่แกก็ยังให้เขาเรียกว่าคุณอุปการแก่วงการศิลปะไง
2: นี่ผมชวนแกมาออกรายการตั้งหลายรอบแกบอกไม่เอาแล้วพอเลิกยังไม่ทันจะมาเลยโอ้ย
0: บอกมาเลิกอะไรลูกก็มันก็ต้องสวนไปเลยบอกว่าอาจารย์จะมาเลิกอะไรยังไม่ได้เริ่มเลย
2: ครับครับ
0: โหน่าสนุกนะโหจะมีอาจารย์เฉลิมชัยมาในเทปบอกเขามีมาอยู่ในวาไรตี้ไทเวลนี้น่าจะสนุกมากเลยนะ
2: เพื่อนแกนี่ก็สนิทกับผมนะอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์สิบแกเป็นปรมาจารย์ช่างภาพอาจารย์ช่างเป็นอาจารย์ของอาจารย์ช่างภาพอีกทีอ่ะ
0: อาจารย์สิบใช่ไหม
2: อาจารย์สิบอาจารย์สิบ
0: อาจารย์สิบมาเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายท่านนะซึ่งเพิ่งแบบจริงๆแล้วก็มีคุณอุปการแหละก็คือ60ยังแก่ว่าตามตรง60ยังแก่ว่าคุณเหม่งเยอะแยะครับ
2: ก็
0: ให้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็เชิญคนเหล่านี้มาเข้าอะไรมารายการบ้างก็ได้นะหรือสื่อสองก็คือเวลาท่านเจอผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็สำหรับผมอะ
2: ครับ
0: ไปส่งคุณค่ามานะเป็นช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่ผมได้ไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยสัมภาษณ์พี่เสถียรอย่างเงี้ยพี่เสถียรเศรษฐศิษย์อย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเป็นข้าบดีหน่อยนะก็จะดูแลคาราบาวแดงเงี้ยก็จะแบบได้เขาเรียกว่าได้วิสดอมเนาะได้ปัญญามาหรือการได้คุยกับพี่รุ่นใหญ่อ่ะล่าสุดได้คุยกับพี่ถากูลเงี้ยครับที่ดูแล TMB ตอนเนี้ยก็เหมือนกันเลยก็ได้ภูมิปัญญา
2: อยากจะปรึกษาเรื่องเงินอยู่พอดี
0: เอ
2: าให้มันเกี่ยวกับต้องเที่ยวหน่อยเรื่องของพวกบริการคมนาคมเชื่อมต่อเดินทางหรือไม่ก็เป็นผู้ประกอบการโรงแรมอะไรเงี้ยฮะ
0: ไม่เลยแก้หนี้เลยพี่เอ๋ถามคุณปุ๊บพี่เอ๋ครับเราจะแก้หนี้ไงพูดเล่นไม่ได้กันหรอกก็ได้วิสดอมมาก็กลับมาประเด็นน้องก็คือเนี่ยเราก็ได้คุยแล้วก็ได้ความรู้ความคิดมาก็เลยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ครับ
2: ครับก็ฮะอะไรฮะ
0: SMS มีไหมฮะ
2: ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้นะครับก็ตอนนี้ที่ส่งเข้ามานี่ก็อ่านออกอากาศหมดแล้วพูดถึงเรื่องของเที่ยวตลาดดีว่านี่ผมวางแผนว่าเดี๋ยวว่าจะไปตลาดที่ตลาดพีนะครับที่ตัวเมืองชนนะไปหาของทะเลกินซะหน่อย
0: ต้องเล่าตำแหน่งตลาดพลีอยู่ตรงไหนคุณเมงบางท่านไม่รู้ตลาดพลีอยู่ตรงไหน
2: ก็เขามีถนนที่สร้างนะครับเป็นสะพานยื่นออกไปในทะเลอะไรนะชลมาศวิถีใช่ไหมนะฮะ
0: ชื่อเต็มไม่รู้แต่รู้แต่ว่าถนนยื่นไปในทะเลอ่ะรู
2: ้ชลมาศวิถีใช่แล้วนะฮะก็อยู่ช่วง
0: ถนนเรียบป้องกันถนนป้องกันคลื่นถนนป้องกันป่าโกงกลางของชลบุรีถนนชมวิวถนนจีบหญิงถนนซื้อปลาหมึกถนนเอาไว้ดูรถถนนประลองเครื่องเสียงอันเดียวกันหมด
2: ก็ตลาดพีเนี่ยเขาเป็นตลาดขายของสดของทะเลที่ขึ้นจากเรือประมงนะครับก็จะเหมือนที่ตลาดอ่างศิลาเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตัวในอำเภอเมืองตรงนี้ก็สะดวกหน่อยใครเข้ามานิดนึงนะครับคือขับรถไปซื้อที่อ่างศิลาช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะว่าโหคนแล้วรถก็ติดด้วยคนเยอะมากแล้วรถก็ติดมากฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไปกันก็อยู่ตรงเนี้ยพอละไม่ต้องไปลึกถึงที่นู่นเลย
0: มีอะไรบ้างอ่ะคุณเมย์ต้องอธิบายมีอะไรบ้าง
2: ครบเลยมีกุ้งมีปูมีหมึกมีโอ้โหทุกอย่างสารพัดสารเพของสดนะฮะแล้วก็มาเอามาปรุงให้สุกได้ด้วยนะครับเขาจะต้มจะอบทำแล้วเราเลือกได้เลยนะฮะถ้าเป็นของอย่างอื่นเช่นห่อหมกห้อยจ้ออะไรพวกเนี้ยโอ้ยเขาก็มีอยู่แล้วที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเลนะครับห้อยจ้อนี่กัดเข้าไปก็เนื้อปูเป็นโอ้โหต่อนๆ นะเนื้อส่วนที่เป็นกันเชียงฮะแล้วก็จะมีแห้วนิดๆหอมพริกไทยเด่นๆขึ้นมาเลยสไตล์ของห้อยจ้อของชลบุรีครับนะครับ
0: ผมชอบเดินผมชอบจอดรถไว้แล้วผมก็เดินคุณเหม่งคืออ่ะคำแนะนำก็คือต้องเอาถังโฟมไปด้วยครับเอาลังโฟมไปใส่รถหลังรถไปนะแล้วก็ท่านก็ไปซื้อหมึกเนี้ยหมึกเป็นเขาเรียกว่าเป็นประมงพื้นบ้านปากที่พี่พลีเนี่ยตลาดพลีซึ่งนี่มันคือถนนเรียบริมทะเลของจังหวัดชลบุรีนะ
2: ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเปิดทุกวันพุธนะฮะก็วันนี้พอดี
0: ใช่วันนี้เลยวันนี้ใช่วันพุธแต่จริงแต่ว่าเย็นๆจริงๆมีทุกวันคุณเม่งถ้าเย็นๆมีทุกวันแต่ว่ามันไม่ใหญ่มันเล็ก
2: ครับ
0: มันเป็นหย่อมๆแต่ถ้าอันนี้มันจะแบบว่าฟูทั้งของกินได้เลยมาเลยนึ่งกันเลยย่างกันไปเลยปลาหมึกนี่ผมย่างสดๆเลยคุณเม่ง
2: ครับ
0: แล้วก็มี
2: แต่งงนะกุ้งแม่น้ำเนี่ยชอบโผล่มากุ้งกามกามเนี่ย
0: เหมือนผมสงสัยเหมือนกันกุ้งแม่น้ำมันอยู่ทะเล
2: มันทะเลยังไง
0: ใช่อันนี้สงสัยมานานแล้วเยอะด้วย
2: ผมอ่ะอยู่ติดริมทะเลบ้านก็ติดริมทะเลแชร์บวยอะไรนะแชร์บวยปวยเล้งกุ้งกุลาดำกุลาเดิมอะไรเนี่ย
0: แชร์บวยหลังเสือลายเสือ
2: กุ้งปิกัสโซอะไรเงี้ยแล้วแต่ชื่อแล้วแต่จะเรียกที่เป็นกุ้งทะเลเนี่ยกินมาหมดกุ้งมังกรก็กินเอ๊ะแต่กุ้งก้ามกามมันทะเลยังไงก็งงเลยจนถึงบัดนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะ
0: ซึ่งมัน
2: ก็กินเหมือนกัน
0: แต่ว่ามันก็อยู่ด้วยกันมันก็มาอยู่ด้วยกันได้แปลกมั้ยแปลกดีนะ
2: เออฮะ
0: แต่ว่าแชร์บวยโตๆนะโลนึง 4-500 เองนะแถวนั้น
2: อ
0: ่ะถูกเลยแบบ4โล1 4 500แบบ600นี่หืมแป้งเลยอ่ะแป้งแบบใหญ่แบบตกใจเลยอ่ะแล้วก็มีหมึกกระต่อยเล็กๆก็มีหมึกนี่มีทุกไซส์เลยหมึกไซส์เล็กจนถึงใหญ่อ่ะตั้งแต่หมึกกระต่อยจนถึงแบบหมึกสายหมึกหนวดหมึกใหญ่หมึกกองหมึกกระดองหมึก
2: นำเข้าเลยอ่ะหมึกยักษ์ตัวเท่าผมอะไรเงี้ยก็มี
0: เฮ้ยโหเหรอจริงเหรอ
2: ใช่ฮะ
0: โอ้เนี่ยมันฟูขนาดนี้แล้วปลานี่โอ้โหสารพัดปลาตายปลาเล็กปลาน้อยปลาอุ้ยชอบผมชอบเดินมากคุณเหม่งแบบว่าแบบซื้อจนต้องภรรยาห้ามอ่ะ
2: ครับ
0: ภรรยาบอกไม่ใช่ไม่ไหวแล้วตู้เย็นเต็มเพราะว่าสดมากแล้วก็เขาไม่ได้น็อกมันเป็นอย่างนี้ด้วยคุณเหม่งเขาไม่ได้น็อกมาก่อนไม่ได้น็อกน้ำแข็งมันแบบไม่ได้น้อง
2: ความรสชาติมันก็จะไม่มันต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของความอร่อย
0: รสชาติมันสดแต่มันก็เสียง่ายคุณเหม่ง
2: ครับ
0: มันก็เสียมันก็ไปเร็วอ่ะเออแล้วมันสดแต่มันไปเร็วหมายความว่ามันไม่ได้ถูกน็อกมามันไม่มีความเย็นเขายังไม่เจออะไรเย็นๆมาก็มาแบบว่าขึ้นกับทะเลมาใส่น้ำแข็งมานิดหน่
2: อ
0: ยแล้วก็มาแล้ว
2: มันก็ไม่ได้เรียกว่าน็อกมันเรียกว่าดองน้ำแข็งฮะ
0: เรียกว่าชักเรียกอะไรนะเรียกอะไรดอง
2: ดองน้ำแข็งดองน้ำแข็งภาษาชาวประมงเขาก็ใส่ตู้แช่ที่มีน้ำแข็งเต็มตู้อย่างเงี้ยนะฮะใต้ท้องเรือ
0: แค่นั้นมาถูกแค่นั้นมาคือรักษาความสดมันมาในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ได้แบบแก้แข็งอะไรเนื้อก็ยังสดก็คือจริงๆอ่ะดีก็อิจฉาคนแถวนั้นเนาะซื้อมาเสร็จต้องทำเลยก็อร่อยเลยอ
2: ่ะ
0: เก็บไว้ก็ไม่ดีแล้วพอเข้าฟรีซก็เหมือนก็เริ่มรสชาติก็เปลี่ยนละครับเสียดายที่บ้านเราไกลไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แลกมาด้วยความสะดวกสบายแต่ก็พี่ๆแถวนั้นก็ได้ความอร่อยอร่อยกันไป
2: แล้วก็มันมีตลาดที่ขึ้นของทะเลที่เป็นทะเลพื้นประมงพื้นบ้านนะฮะที่นาจอมเทียนที่พัทยานี่ก็อันนี้ก็เยอะนะขึ้นมาเห็นแล้วราคาไม่แพงด้วยปูม้าเนี่ยโลละ150
0: ผมเห็น
2: ภาพที่เขาโพสแล้วเฮ้ยอยากจะไปขึ้นมาทันทีเลย
0: เมาต้องนึ่งเลยนะขึ้นมาสดๆนึ่งชึบโอ้โห
2: ยังวิ่งยังเป็นยังวิ่งกันอยู่เลยฮะ
0: นี่แหละเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไหมเขาเรียกว่าเสน่ห์ของประเทศไทยคุณเหม่งนี่แหละที่แบบว่าคนต่างชาติทุกคนเขาหลงไหลเราก็ไม่ต้องพูดถึงใครเลยเราเนี่ยเราเป็นคนไทยเราอาจจะมีบางเวลาเราท้อถอยในเรื่องบางเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอะเนาะบางนะแต่พอเราหวนกลับไปถึงในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในป่ามีสมุนไพร
2: มี
0: ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ หายอ่ะเพราะว่าของเราดีจริงประเทศเราดีครับ

0: นี่แหละนี่คือสิ่งที่ที่มันเยียวยาคนไทยนะ
1: นี่กำลังพูดถึงคุณูปการของการท่องเที่ยวหรือเปล่าเดินทางท่องเที่ยวมันหิวใจใช่ไหมฮะ
0: มันหิวใจอาจจะมันหนักใจซึ่งสวงสวอะไรมันหนักใจนะก็ไปเที่ยวกันเถอะ
1: มีความทุกข์อะไรถ้าออกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันจะช่วยดับทุกข์ได้ทันทีเลยนะ 50% ถึง 100% เลย
0: เปิดทีวี
1: เปลี่ยนบรรยากาศนะจมอยู่กับภาพอยู่กับภาพความแบบโอ้ยความผิดหวังพอไปเที่ยวปั๊บหาย
0: ใช่ใช่ก็เนี่ยก็เป็นคุณอุปการที่เรามาทำหน้าที่นี้เนาะในช่องทางแบบนี้เนาะก็ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศจากฟุตบอลบ้าง
1: ครับพูดถึงใครเนี่ยพูดถึงใคร
0: ไม่หลายคนก็ถามไง
1: แฟนสเปอร์ทั้งหลายใช่ไหม
0: ไม่ไม่หลายคนก็ถามไงว่าทำไมอยู่ดีๆการท่องเที่ยวมาอยู่ช่องบอล
1: อ้าวก็เป็นนโยบายสถานี
0: ก็มีแหละเราก็บอกว่าให้ท่านได้ผ่อนคลายจากฟุตบอลเราก็มีฟุตบอลนิดๆหน่อยๆแบบเราก็ไม่พูดถึงเยอะหรอกเพราะเราไม่ได้เก่ง
1: จากทุกคลื่นอ่ะผมเห็นนะคลื่นเพลงคลื่นข่าวคลื่นฟุตบอลอย่างของเราเนี่ยก็มีเรื่องท่องเที่ยวตลอดทุกคลื่นทุกอย่างทุกที่เลย
0: การท่องเที่ยวเยียวยาจิตใจฮะการท่องเที่ยวเยียวยาจิตใจแล้ว
1: มันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไปแล้วฮะ
0: ใช่ครับจริงๆมันเป็นเรียกว่า experience economy คุณเมงก็คือการเศรษฐกิจแบบประสบการณ์การที่เป็นเศรษฐกิจแบบประสบการณ์ประเภทหนึ่งครับเป็นสักเซตนะเป็นส่วนย่อยเน
1: ี่
0: ยซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้ยาวไปอีก2วันเลยนะเรื่องนี้
1: ที่
0: เราขอเกริ่นไว้หน่อยนะขอเกริ่นไว้หน่อยเผื่อท่านผู้ฟังจะได้แบบ
1: เดี๋ยวรอไปติดตามฟังพรุ่งนี้เลยแล้วกันไปที่ข้อความครับสวัสดีครับพี่ก้าพี่เหม่งคุณณัฐสรทักทายเข้ามาก็สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณณัฐสรครับมาทุกวันเลยคิดถึงครับสวัสดีครับ
1: นี่เขาขึ้นค่าทางด่วนอีกแล้วครับประจิมรัตยาทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนนี่อันนี้ขอคมนาคมนะฮะเขาขยับขึ้นจากรถ4ล้อจาก65เป็น80เหรอนี่แรงเลยนะแล้วก็รถที่เกิน10ล้อนี่ปรับจาก150เป็น185ฮะอ๋อมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปศรีรัตน์วงแหวนอ๋อเส้นนี้นี่เองฮะ
0: ก็ไม่เป็นไรโลจิสติกกับการท่องเที่ยวก็ใช้ร่วมกันอยู่ใช้ผสมผสานกันอยู่ครับ
1: ครับอ่ะวันนี้ฮะดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาครับคุยต่อก็เดี๋ยวจะ
0: เจอกันอีก
1: เวลา
0: สองวันครับอย่าเพิ่งเบื่อก้าลินทอนกับเหม่งพิพัฒน์นะพรุ่งนี้กับมาลืนนี้เป็นเทปนะครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามาด้วยทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็พบกันอีกทีนะครับเป็นเทปวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แล้วก็เจอกันอีกทีวันจันทร์และหน้าเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนิน

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: เทคโนโลยี
10: ดำเนินรายการโดย
11: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
12: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในบอสพิสารถ้ำอมรประจำการเหมือนเดิมในเทคโนโลยีนะครับเจอกันในบอสวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับกับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99ที่ radio.comทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับรวมถึงทาง YouTube FM 99 Active Radio ด้วยนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468 9899นะครับแต่ถ้าเกิดรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็มีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่อง

ต้องไลฟ์แชทได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดไปใน YouTube ตอนนี้รวมถึง Facebook ด้วยนะครับของ FM 99 Radio ตอนนี้ก็จะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะเอารายการพิเศษอยู่นะครับ99 Live Asian Game EP 1นะครับก็จะเป็นการบรรยายใช้คำว่าบรรยายได้ไหมเล่าสู่กันฟังสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มA นัดแรกนะครับแล้วก็จะมีแมตช์ของนักตบลูกยางสาวไทยด้วยที่จะพบกับมองโกเลียก็ตอนนี้ไลฟ์อยู่เลยทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube คู่ขนานกันไปนะครับดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็เจมทันพิสิทธิ์นะครับก็ร่วมเชียร์แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมๆกับ FM 99ของเราได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมช่วงแรกของเทคโนโลยีขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนและเป็นหลักนะครับก็ข่าวเยอะอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยๆอัปเดตไปแล้วก็เดี๋ยวครึ่งหลังค่อยมาตอบคำถามกันนะครับถ้าเกิดใครอยากจะติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมตอนนี้ก็เปิดอนุญาตให้ปิดเทคโนโลยีเราไปดูของ99 Live Asian Game ก่อนก็ได้จะ YouTube Facebook ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะฟังในบอสก็อยู่ทางนี้แหละเหมือนเดิมนะครับผมมาลุยกันนะครับจริงๆก็สดๆร้อนๆนะเมื่อวานนี้นะครับ MediaTek ก็จัดงานเปิดตัวชิปเรือธงรุ่นใหม่ประจำปีหน้าแต่ใช้ตั้งแต่ปีนี้อย่างตัว Dimensity 9600 Series เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเปิดมาทั้งหมด2รุ่นนะครับตัวท็อปสุดจะเป็น Dimensity 9600 Pro แล้วก็จะมีตัวรองของเขาจะเป็น Dimensity 9600M บอกไว้ก่อนว่าเข้าใจยากเหตุผลที่เข้าใจยากเพราะว่า2ตัวนี้ใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมไม่เหมือนกันเลยตัว Dimensity 9600 Pro เนี่ยโอ้อัปเกรดใหม่หมดเลยครับใช้สถาปัตยกรรมตัว ARM C2 Series แล้วนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยตัว Dimensity 9600 Pro เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีการผลิตขนาด2นาโนเมตรนะครับจะเป็นชิปประมวลผลแบบ8แกนนะครับเป็นแบบ Orbit Core ด้วยเพราะว่าภายในของมันเองเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัว C2 Ultra จำนวน2คอร์ตัวนี้คือ Best Performance นะครับแล้วก็จะมี C2 Pro นะครับ C2 Pro เนี่ยจำนวน3คอร์ที่ความเร็ว 4.3 แล้วก็จะมี C2 Pro แบบอีก3คอร์ที่ความเร็วลดลงมาเหลือ 3.1 นะครับรวมก็จะเป็น8คอร์ประมาณนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับตัว GPU รุ่นใหม่อย่างตัว G2 Ultra NX ซึ่งประสิทธิภาพจะดีกว่าปีที่แล้วประมาณถึง 27% ที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าตัว 9600M ซึ่งเป็นตัวรองเนี่ยเอาจริงๆมันคือ Dimensity 9500ปีที่แล้วเปลี่ยนชื่อเฉยๆที่บอกว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าตัว Dimensity 9600M เนี่ยมันไม่ได้ใช้สถาปัตยกรรม ARM C2 เหมือนตัว 9600 Pro นะครับมันจะใช้ตัว C1 เหมือนแล้วก็เซตอัพมาเหมือนกับ Dimensity 9500เลยก็คือจะเป็นชิปแบบ8แกนประกอบไปด้วย C1 Ultra จำนวน1แกน C1 Premium จำนวน3แกนแล้วก็ C1 Pro จำนวน4แกนGPU ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับก็คือตัว ARM Mali G1 Ultra MC 12สิ่งที่จะปรับเปลี่ยนไปจากตัว Dimensity 9500ก็คือในส่วนของตัว NPU ที่เขาบอกว่ามันจะมีกำลังเหมือนว่ามีความสามารถในการเร่งประสิทธิภาพได้ดีขึ้นสามารถรองรับตัวของAI ที่เป็นโมเดลใหม่ๆได้มากกว่าของตัว Dimensity 9500อันนี้เขาเคลมไว้อย่างนั้นแล้วก็ตัวสัญญาณนาฬิกาก็จะเร็วขึ้นนิดนึงก็ตีซะว่าเหมือนตัว9500บวกตีบวกขึ้นมานิดนึงตัวแบบ very minor change เพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับซึ่งในงานของ MediaTek เนี่ยเขาก็ระบุชัดเลยว่าตัว Dimensity 9600 Pro เนี่ยจะถูกใช้
ในรุ่นเรือธงตัวท็อปสุดโมเดลท็อปสุดของ Vivo และ Oppo ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็หมายถึงตัว Vivo X 500 Pro Max กับตัว Oppo Find X 10 Pro Max ซึ่งก็จะสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตัวอย่าง Oppo ที่จะเปิด2รุ่นก็คือ Oppo Find X 10กับ Oppo Find X 10 Pro Max เนี่ยไอตัว Find X 10ธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตัว Dimensity 9600 Pro ตอนแรกบอกว่าจะใช้เป็นตัว Dimensity 9500ด้วยซ้ำแต่อ้างอิงกับที่เขาเปิดตัวเมื่อวานก็น่าจะชัดเจนแล้วก็คืออย่างของ Oppo เนี่ยถ้าเป็น Oppo Find X 10ธรรมดาจะใช้เป็นตัว Dimensity 9600M ในวงเล็บมันคือ Dimensity 9500ในเวอร์ชั่น Minor Change อยากใช้คำว่า Nano Change ด้วยซ้ำนะครับส่วนตัว Find X10 Pro Max ก็จะใช้เป็นตัว Dimensity 9600 Pro ซึ่งแบบโอ้ all new เลยฝั่ง Vivo ต้องไปรอลุ้นเพราะว่า Vivo เนี่ยตามข้อมูลคือจะเปิดในจีนทั้งหมด3รุ่นคือ X500 ธรรมดา X500 Pro แล้วก็ X500 Pro Max คอนเฟิร์มแน่ๆคือ X500 น่าจะใช้เป็นตัว Dimensity 9600M ส่วน X500 Pro Max น่าจะใช้เป็น Dimensity 9600 Proแต่ว่าตัวกลางที่เป็น Vivo X500 Pro อันนี้ยังไม่รู้จะใช้ตัวอะไรก็รอติดตามนะครับอันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นคิวของฝั่ง Qualcomm นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีงาน Snapdragon Summit 2026นะครับตัวงานเขาจะจัดขึ้นช่วงวันที่22ถึง24ก็จะมีการเปิดตัวชิป Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Seriesซึ่งตอนนี้ก็ที่หลุดออกมาก็ยังมีแซนด์แล้วก็8 Elite Gen 6แซนด์แล้วก็8 Elite Gen 6 Pro อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่มันคอนเฟิร์มแล้วก่อนที่ Qualcomm จะจัดงานเปิดตัวชิปแซนด์แล้วก็8 Elite Gen 6 Series เนี่ยก็คือสมาร์ทโฟน2รุ่นแรกที่จะเปิด3รุ่น3 Series ที่จะเปิดตัวภายในเดือนนี้แล้วจะมาพร้อมกับชิปแซนด์แล้วก็8 Elite Gen 6ที่เป็นชิปตัวใหม่ของฝั่ง Qualcomm ก็จะมีทางด้านของ iQ16 จะมีทางฝั่งของHonor Magic 9 Series แล้วก็ตัว Xiaomi 18 Series ก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็พูดถึงเปิดตัวอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเป็นคิวของ Apple ไปแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต่อเนื่องไปอีก1อาทิตย์จะเป็นคิวของบรรดาเรือธงฝั่งจีนบ้างตอนนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มวันนะก็จะมีทางฝั่งเริ่มจากตัว Vivo X500 Series ก่อนนะครับตามข่าวลือจะเปิดทั้งหมด3รุ่นคือ X500 X500 Pro X500 Pro Max นะครับจะเปิดตัวที่จีนเนี่ย21กันยายนก็จะเป็นวันจันทร์หน้าแล้วพอวันอังคารที่22กันยาก็จะเป็นคิวของ Oppo นะครับ Oppo Find X10 Series ซึ่งก็มีการเปิดพรีออเดอร์ล่วงหน้าที่จีนไปแล้วทำให้เรารู้ว่าเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือ Oppo Find X10 ธรรมดากับตัว Oppo Find X10 Pro Max นะครับซึ่ง X10 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวความละเอียด200ล้านทั้งกล้องหลักอัลตร้าไวด์แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกล้องหลังแบบที่เป็นทริปเปิลคาเมร่า200ล้านพิกเซลนะครับจากวันที่22ถัดไปอีกข้ามสัปดาห์ก็จะเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนกันยา28กันยายนก็จะเป็นคิวของ Honor นะครับกับ Honor Magic 9 Series ซึ่งปีนี้ Honor Highlight จะอยู่ที่เรื่องของ All New Design ดีไซน์ใหม่กับเรื่องของการไปคอลแลบกันนั่งของอารินะครับ ARRI นะครับคนที่ทำกล้อง Alexa ก็จะเน้นเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นมีบ้องออกมาแล้วด้วยบ้องก็คือตัวเทเลคอนเวอร์เตอร์นะนะแล้วก็ถัดไปอีกวันก็คือวันอังคารสิ้นเดือนนะครับ29กันยาก็จะเป็นคิวของ iQ กับ iQ 16ซึ่งในอีเวนต์ของ iQ เนี่ยเขาจะมีเปิดตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งตัวท็อปแต่ไซส์เล็กหน้าจอประมาณ8นิ้ว9นิ้วประมาณนี้ซึ่งอันต้องไปรอลุ้นอีกว่าจะเปิดตัวโกโบไหมนะครับถ้าให้ไล่เนี่ย Vivo X500 Series ตอนนี้ถ้าเอาในไทยนะมีชื่อของ Vivo X500 Pro Max ผ่านการรับรองมาตรฐานของกสทช.เรียบร้อยก็คือคอนเฟิร์มว่าผ่านกสทช.มาแล้วOppo นี่ชัดเจนเลยทั้ง Find X10 Find X10 Pro Max ผ่านกสทช.ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ Honor Magic 9 Series ยังไม่ผ่านในไทยแต่ไปผ่านถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาเลย์หรืออินโดไม่รู้ผ่านไปแล้ว iQOO 16ยังไม่ผ่านที่ไหนแต่มันก็คอนเฟิร์มว่าขายแน่ๆนะครับคอนเฟิร์มว่า

เสี่ยมี่18 theory ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะได้ใช้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ปกติแล้วเสี่ยมี่ก็จะไปประกาศหรือไปบอกตอนงานบอกบนเวทีของสนามSnapdragon Summitนี่แหละว่าเอ้ยเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่ซึ่งก็น่าจะช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เท่ากับว่าสัปดาห์หน้ายาวจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็จะมีมือถือค่ายจีนเรือธงเปิดตัวครบทั้ง5แบรนด์เลยนะครับทั้ง Vivo Oppo Honor iQOO แล้วก็ Xiaomi รอลุ้นได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ถูกคาดหมายว่าจะมีการเปิดตัวโกโบในเดือนหน้าเลยด้วยก็คือในเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็น่าจะวางจำหน่ายในไทยช่วงปลายเดือนตุลาหรืออย่างช้าก็ไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนทั้งหมดเลยด้วยนะทั้งหมดเลยด้วยก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับผมนะฮะข้ามจากทางฝั่ง MediaTek กับ Qualcomm ไปทางด้านของ Samsung บ้าง นะครับและSamsung ก็ยังพัฒนาชิปของตัวเองอยู่นะครับปีนี้ก็จะเป็นตัว Exynos 2700นะครับซึ่งล่าสุดมีผล Benchmark ออกมานะครับกับตัวผล Geekbench นะครับถือว่าคะแนนทำได้ดีมากๆนะผลทดสอบเบื้องต้นนะครับของ Exynos 2700คะแนน Geekbench ที่หลุดออกมาเนี่ยแบบการทำงานแบบซิงเกิลคอร์นะครับการทำงานแบบแกนเดียวนะครับทำคะแนน Geekbench ไปแล้วอยู่ที่ 4,328 คะแนนส่วนคะแนนมัลติคอร์ขึ้นไปสูงถึง 14,700 คะแนนสูงมากนะถามว่าสูงคำว่าสูงมากเนี่ยสูงแค่ไหนคือถ้าเกิดไปเทียบกับทางฝั่งของชิป Apple กันอะA20 Pro ที่ใช้ใน iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับอันนั้นก็มีคะแนน Geekbench หลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับคะแนนของ A20 Pro เนี่ยแบบ Single Core จะอยู่ที่ประมาณสัก 4,600-4,700 ก็จะสูงกว่าตัว Exynos 2700ขึ้นมานิดหน่อยประมาณสัก400คะแนนแต่ว่าคะแนน Multi Core ของ A20 Pro ทำได้อยู่แค่ราวๆประมาณสัก12,600 12,700 คะแนนแต่ว่า Exynos 2700ทำได้ถึง 14,700 คะแนนก็ยังจะเด่นกว่าในเรื่องของ Multi-Core แต่มันก็พอเข้าใจได้นะไม่ต้องไปขิงขากันนะเพราะว่าทางฝั่งของ Android มันเน้นเรื่องของการทำงานแบบ Multi-Core มากกว่า Single Core เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยว่าในแง่ของตัว OS นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึง Samsung เองก็มีข่าวลือมาว่า Samsung เตรียมจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถ้าวันเป๊ะๆคือวันที่7ตุลาคมแต่อันนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่นะนะครับส่วนสินค้าที่จะเปิดก็คือตัว Samsung Galaxy Tab S12 Series นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันคาดว่าจะเปิดทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ Tab S12 Plus กับ Tab S12 Ultra ส่วนจะมีโปรดักต์อื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมเช่นพวกแบบหูฟังที่หลุดมาก่อนหน้านี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันซึ่ง Galaxy Tab S12 Series ทั้งตัว Tab S12 Plus 5G แล้วก็ Tab S12 Ultra 5G ก็มีชื่ บนฐานข้อมูลของกสทช.ไทยเรียบร้อยว่าผ่านการรับรองได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ในเมืองนอกเองอีกหนึ่งรุ่นที่อาจจะเปิดตัวพร้อมกันกับตัว Tab S12 Seriesก็คือตัว Samsung Galaxy A08 4G นะครับอันเนี้ยมีสเปคดูดออกมาแล้วก็จริงๆในฐานข้อมูลกสทช.ไทยก็มีชื่อของ Samsung Galaxy A08 Pro ได้รับการอนุมัติไปที่เรียบร้อยนะครับสเปคที่หลุดออกมาของ Galaxy A08 ก็คือจะได้หน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด 720p นะครับHD+ 1600 คูณ 720 อัตรา refresh rate อยู่ที่ 90Hz นะครับชิปจะใช้เป็น MediaTek Helio G99 Plus นะครับ RAM 4 Storage ตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่64ส่วนจะมี128ไหมไปรอลุ้นกันอีกทีนึงกล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับ50ล้านกล้องตัวที่2มันจะเป็น Depth Sensor เนาะพอนั้นก็ไม่นับไม่มีเลนอัลตร้าไวไม่มีเลนเทเลไม่มีเลนมาโครนะกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงตัวเดียวนะครับแบตเตอรี่ให้มา 6,000 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว25วัตต์มีช่องหูฟัง 3.5 มาให้ด้วยก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวช่วงต้นเดือนหวังว่า
พร้อมๆกันอ่ะนะใ

0: อีเวนต์เดียวกับตัววันที่7ตุลาคมกับ Samsung Galaxy Tab S12 Series อันนี้ก็รอดูได้นะครับผมไม่ไล่สเปคพวก Oppo Vivo Honor แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปเพราะว่ามันก็คือเวอร์ชันที่ขายในจีนกับเวอร์ชันขาย Global มันมักจะถูกมันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงสเปคเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วนะครับแต่พูดถึงเสี่ยมี่อีกหนึ่งอย่างที่เปิดตัวไปแล้วนะครับที่จีนนะแล้วก็หลายคนก็อยากได้ก็คือตัวเสี่ยมี่แพด9 Series ซึ่งเปิดมาทั้งหมด2รุ่นนะครับเสี่ยมี่แพด9กับเสี่ยมี่แพด9 Pro ย้ำว่ายังเปิดตัวที่จีนนะ Global ยังนะครับอาจจะไปเปิดตัวพร้อมกับตัวเสี่ยมี่18Series ในตลาด Global ทีเดียวก็ได้นะครับตัวแพด9ธรรมดาเนี่ยจะได้หน้าจอ IPS LCD ขนาด 11.2 นิ้วความละเอียด 3K นะครับ 3200x2136 อัตรา Refresh Rate อยู่ที่144 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4นะครับกล้องหลังให้มา1ตัว13ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับได้ลำโพง4ตัวรองรับระบบเสียง DolbyAtmos นะครับพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ได้ Bluetooth 6.0 ได้ Wi-Fi 7ได้แบตเตอรี่ 9,720 มีดีเอ็มอาร์ชาร์จไวด้วยสาย45วัตต์แล้วก็ใช้ตัวเองเป็น Power Bank จ่ายไฟย้อนกลับไปได้สูงสุด 22.5 วัตต์นะครับส่วนเสี่ยมี่ Pad 9 Pro หน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 12.5 นิ้วความละเอียดจะลดลงดูแปลกๆเนาะอยู่ที่ 2,608x1,200 พิกเซลนะครับ144 Hz เหมือนเดิมแบบว่าหน้าจอสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็อัปเกรดชิปขึ้นมาเป็น Snapdragon 8 Gen 5นะครับกล้องหลังอัปเกรดเยอะเลยเป็นความละเอียด50ล้านกล้องหน้าก็อัปเกรดเยอะเลยเป็นความละเอียด32ล้านลำโพงก็เพิ่มขึ้นมาเป็น6ตัวรองรับ Dolby Atmos เหมือนเดิมแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น 11,000 มิลลิแอมป์อาร์ชาร์จไวเร็วขึ้น67วัตต์แล้วก็สามารถใช้ตัวเองไปเพราะแบงค์จ่ายไฟย้อนกลับไปได้สูงสุด 22.5 วัตต์นะครับตัวรุ่นโปรเนี่ยมันจะมี IR Blaster ก็คือมีอินฟราเรดมาให้ด้วยแล้วก็ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการปลดล็อกแต่ถ้าเป็นเสี่ยมี่แพด9ธรรมดามันจะใช้ระบบสแกนใบหน้าประมาณนี้ซึ่งเปิดตัวที่จีนไปแล้วนะครับเสี่ยมี่แพด9ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,999 หยวนที่จีนนะเป็นตัว RAM 8 128 2,999 หยวนก็ประมาณสัก 15,000 นะครับตีว่า1หยวนเท่ากับ5บาทกลมๆยิงมัน 4. จุดซัมติงอ่ะตีกลมๆมา5บาทง่ายกว่าส่วนเสี่ยมี่แพด9 Pro ก็ราคาที่จีนเปิดเริ่มต้น 3,799 หยวนก็ประมาณสัก 19,000 บวกลบนะครับจะได้เป็นตัวแรม828เหมือนกันก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าในไทยจะเข้ามาพร้อมกับเสี่ยมี่18 Series ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กระแสคือ iPhone ยังกระแสดีอยู่แหละแต่ว่ามันหมดพื้นที่สื่อละจะเป็นคิวของฝั่งค่ายจีนที่เตรียมเปิดตัวละก็รอดูแต่ว่า Samsung ก็คงน่าจะเป็นต้นปีหน้าเหมือนเดิมน่าจะเป็นช่วงมกราคมเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงปลายปีก็จะเป็นมือถือค่ายจีนไปก่อนประมาณนี้นะครับ15:30 ขออนุญาตพักเบรกตรงนี้เร็วๆเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้

0: เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: เทคโนโลยี
9: ดำเนินรายการโดย
10: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับวันนี้วันพุธที่19กันยายน2569นะครับอ่ะเอเซอร์วันนี้มีโน้ตบุ๊ก1ซีรีส์มาแนะนำนะครับกับ Acer Aspire Lite 15นะครับโมเดลเยียร์2026ออกมาทั้งหมด2รุ่นเอาใจสายประหยัดโน้ตบุ๊กช่วงนี้หาราคาประหยัดยากเนาะเอาตัวแรกก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการระบบที่ได้แรม16กิกนะราคาที่พอจะแบบไม่ทรมานกระเป๋าสตางค์เกินไปกับตัว Acer Aspire Lite 15รหัส AL15-21P-R0BK นะครับมันจะได้ชิปเป็นตัว AMD Ryzen 5 40มันคือตัว Ryzen 5 4000U นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นแบบตัวเอามาแบบอะแดปต์ใหม่นะครับแล้วก็จะได้เป็นแรม 16GB DDR5 นะครับได้สตอร์เรจ 512GB เป็น Solid State Disk M.2 NVMe นะครับหน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HDนะครับได้แน่นอนได้ Windows 11ตัวเต็ม Windows 11 Home 64 bit ตัวเต็มอยู่แล้วนะครับได้Microsoft Office Home 6Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มพร้อมกับ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้งานแบบออนไลน์ได้ฟรีอีก1ปีคือ12เดือนนะครับพร้อมกับการรับประกันแบบ2ปีครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าไหลแล้วก็เป็นประกันแบบออนไซต์ตลอด2ปีด้วยถ้าเป็นตัวที่ใช้ชิป Ryzen 5 40 Series เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 24,990 บาทน้ำหนักเบาด้วยนะน้ำหนักแค่ประมาณ 1.4 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับหน้าจอ 15.6 นิ้วนะแต่เบาเพียงแค่แบบ 1.4 กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่า25,000ยังทรมานกระเป๋าเกินไปอ่ะต่ำ 20,000 จัดให้นะครับกับตัว Acer Aspire Lite 15อีก1โมเดลรหัสจะลงท้ายด้วยเป็น 410P-R1VJ ชิปมันจะย้อนกลับไปนิดนึงจะเป็นตัว Ryzen 5 3500U นะครับแล้วก็ได้แรมแบบ 8GB เป็นแรมแบบ DDR4 แต่ยังคงได้สตอร์เรจ 512GB M.2 NVMe อยู่นะครับหน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD เหมือนเดิมได้ Windows 64 bit Windows 11 Home 64 bit ตัวเต็มได้ Microsoft Home 2024ตัวเต็มเหมือนเดิมได้ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้แบบออนไลน์ได้ฟรี1ปีเหมือนเดิมได้ประกัน2ปีครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าไหลและประกันออนไซต์เหมือนเดิมในราคา 18,990 บาทนะครับโดยที่ถ้าเกิดเป็นตัวโมเดลราคา 18,990 บาทเนี่ยน้ำหนักมันจะหนักขึ้นมานิดนึงเมื่อกี้ประมาณ 1.4 ตัวนี้จะหนักประมาณ 1.5 แล้วก็แบตเตอรี่จะลดจาก3เซลล์ลงไปเหลือ2เซลล์เท่านั้นแบตก็จะไม่อึดเท่าแต่ว่าก็ยังคงได้แบบซอฟต์แวร์จัดครบเต็มๆพอร์ตเชื่อมต่อก็ยังคงมีไอตัวที่เป็นType-C ที่เป็นมาตรฐาน USB 3.2 ที่แบบเป็นคอมโบพอร์ตให้อยู่ก็คือได้ความเร็ว5กิกะบิตสามารถต่อออกจอได้นะครับเพราะว่ารองรับตัว DisplayPort 1.4 over USB-C ด้วยแล้วก็ได้ตัวที่เป็น USB ชาร์จระดับ 15 วัตต์ยังคงได้อยู่ประมาณนี้สำหรับตัวซีรีส์ใหม่นะครับ Acer Aspire Lite 15ตัวเริ่มต้น 18,990 หนักนิดนึงชิปเก่านิดนึงแต่ยังคงได้ซอฟต์แวร์ครบๆแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เบาด้วยแล้วก็ได้ชิปที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นตัว24,990 บาทฝากไว้ด้วยนะครับติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของตัว Acer Aspire Lite 15ซีรีส์ใหม่ได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย5635สวัสดีครับพี่บอสจากที่ 3BB โดนแฮ็กผมควรต้องลง Bitdefender ไหมหรือทำยังไงดีความปลอดภัยเชื่อถือได้ไหมโอเคที่เขาโดนแฮ็กเขาโดนแฮ็กที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของ 3BB ไม่ได้เกี่ยวกับยูเซอร์อย่างเรา เราไม่ต้องทำอะไรเพราะเราลงบิทดีเฟนเดอร์เราก็ป้องกันอะไรไม่ได้เพราะมันไปแฮ็กที่เขามันไม่ได้แฮ็กที่เราคนละส่วนแต่ถ้าอิงจากข้อมูลที่ออกมานะครับอิงจากข้อมูลคือเขาโดนพวกแบ็กดอร์นะเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าระบบที่โดนนะครับมันเป็นระบบเก่าที่รอชัตดาวปิดอยู่คือที่รอชัตดาวอธิบายแบบนี้คือหลายคนรู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ย 3BB เขาถูกซื้อโดย AS ไปแล้วแล้วก็มันจะอยู่ในกระบวนการของการค่อยๆ merge ค่อยๆรวมเอา 3BB มาอยู่กับ AS ให้อยู่ในบ้านหลังเดียวอะซึ่งปัจจุบันหลายคนก็ถ้าใครใช้ 3BB อยู่ก็จะรู้ว่าไอ้เลขสมาชิก 3BB ปัจจุบันก็ระบบก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นหมายเลขของ AF Fiber ไปแล้วซึ่งหลังบ้านเขาก็พยายามจะเมิร์จกันอยู่นะครับพยายามจะรวมกันอยู่ถ้าอ้างอิงกับข้อมูลที่ออกมานะครับเขาบอกว่าระบบที่โดน backdoor ตัวbackdoor ที่เขาใช้ที่โดนโจมตีก็คือตัว Mesh Central Backdoor นะครับเขาบอกว่าโดนกับตัวระบบเก่าที่โอเคมันยังมีการเปิดใช้งานแหละแต่เป็นระบบที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องใดๆสักเท่าไหร่แล้วเพราะเป็นระบบที่รอชัตดาวน์นะครับระบบหลักๆตอนนี้มันไปอยู่ภายใต้ AF Fiber ไปหมดแล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาการที่โดนการที่ IP โดนแฮกไม่ได้หมายความว่า user ต้องโดนแฮกไปด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเครื่อง user โดนแฮกไม่เกี่ยวกันคนละส่วนเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เขาเป็นที่เซิร์ฟเวอร์เขานะครับเพียงแต่ว่าอ้างอิงจาก Enterprise IT Pro เขาไม่ได้บอกครับว่าคือ 3BB ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่รอเนี่ยมันอะไรมันโดนอะไรแต่ว่าเข้าใจว่าที่เอาแบ็กดอร์มาเพื่อต้องการล้วงเอาข้อมูล user ออกไปก็เหมือนกับที่ True เคยโดนหรือที่ใครหลายๆคนเคยโดนนะครับก็ลักษณะเดียวกันเขาต้องการ user ไปuser ที่จะได้ก็จะมีพวกชื่อนามสกุลเบอร์อีเมลซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง Bitdefender อะไรของคุณอยู่เฉยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยใช้งานต่อไปจ่ายรายเดือนให้พอก็พอนะครับลงท้ายด้วย6363 iPhone แถบเลือกสไลด์สีพื้นหลังบน Facebook ส่วนตัวหายไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับอันนี้เป็นเออร์เรอร์ของฝั่ง Facebook เองรอ Facebook แก้ซึ่งคือแอป Facebook อ่ะครับเวลามันปล่อยอัปเดตหรือมันมีการเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนพร้อมกันทั้งโลกทุกคนพร้อมกันมันจะค่อยๆใช้ย่อยเปลี่ยนนู่นนี่นั่นซึ่งมันอาจจะมีบั๊กบางอย่างแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าร้อนใจถ้าร้อนใจนะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าลองเข้าไปตรวจสอบในกรณีใช้ iPhone เนาะก็เข้า App Store แล้วก็ลองไปดูว่า Facebook มีเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดตไหมถ้ามีลองอัปเดตดูนะครับหรือถ้าอัปเดตแล้วยังไม่กลับมาลองล็อกเอาท์แล้วล็อกอินเข้าไปใหม่แต่ถ้ายังไม่ได้ก็อดใจรอใจนิ่งๆไว้นะครับอีกสัก 2-3 วัน Facebook น่าจะมีการอัปเดตอื่นๆก็น่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติเลย ไม่ได้เกี่ยวกับ iPhone ไม่ได้เกี่ยวกับ Android มันโดนกันทุกโดนได้ทุกคนนึกถึง Facebook อ่ะบางเช้าบางวันนอนๆอยู่ตื่นมาตอนก่อนนอนก็ยังใช้ Facebook ปกติตื่นมาอยู่ๆก็แท็บก็เปลี่ยนไปนึกออกปะหลายคนคงหลายคนเคยเจอแบบนี้มาแล้วแท็บเปลี่ยนทำไมแท็บเคยมี6แท็บทำไมเหลือ5แท็บทำไมเหลือ4แท็บเอาแท็บเคยอยู่ข้างบนทำไมมาอยู่ข้างล่างมันเป็นการเรื่องมันเป็นการอัปเดตเรื่องของ UI UX ซึ่งอย่างที่บอกมันมีบั๊กมันมีเออร์เรอร์มันมีช่วงเวลาเขาเรียกอะไรช่วงเวลาใช้คำว่าอะไรดีวะช่วงเวลาที่มันไม่ได้สมบูรณ์อ่ะอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ได้เกี่ยวกับมือถือคุณไม่ได้เกี่ยวกับ iOS ไม่ได้เกี่ยวกับ iPhone จะพังหรือใดๆทั้งสิ้นเป็นที่ Facebook ล้วนๆไปที่ตามาร์ทล้วนๆก็แค่ใจเย็นนิดนึงช่วงนี้ก็งดโพสต์โดยที่เอาพื้นหลังสีๆไปก่อนเท่านั้นเลยเท่านี้เลยไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านั้นนะครับกลับมาที่ YouTube Facebook ถ้าใครจะไม่ใช่ Facebook SMS ถ้าใครจะส่งได้ถึงบ่าย3ดูก่อนบ่าย 3:50 นะอีก10นาทีนะครับคุณพี่แมนไปโหนกะกาดมาเปล่าคืออะไรวะอ๋อโหนก็แสบะผมไม่ได้เล่นการ์ดอะดิหลังจอคอมเก่าสีขาวเป็นเหลืองขัดจังใดดีไม่ต้องขัดโอกาสขัดแล้วจริงๆมันมีพวกไอ้พวกอะไรนะไอ้ที่เมื่อก่อนเขาใช้ขัดหัวเข็มขัดอ่ะมันก็ใช้ขัดได้นะครับอะไรบัสโซ่วะนั่นแหละแต่ว่าผมแนะนำว่าไม่ต้องทำอะไรครับ แต่ถ้าอยากจะขัดก็ได้แต่ถ้าจะขัดถอดปลั๊กก่อนนะถอดปลั๊กโอ้แต่นี้ต้องจอคอมเก่าจริงนะพวกจอ CRT 9เก่าซึ่งพลาสติกมันคงเหลือไม่เรื่องปกติมองซะว่าเป็นความคลาสสิก

กันเนาะสวัสดีคุณวัชรินทร์นะครับมัดรวมสายไฟ HDMI ดิสเพย์พอร์ตสายแรงของ PC มันมีโอกาสที่มีสัญญาณรบกวนเข้าดิสเพย์พอร์ต HDMI ไหมถ้ามีก็น้อยมากๆยกเว้นว่าสายดิสเพย์พอร์ต HDMI มันห่วยแตกจริงคือแบบคือถ้าทำเป็นถ้าเป็นสายที่ได้มาตรฐานตามปกติมันมีคิวมากพอที่มันจะสามารถป้องกันพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆที่มากับพวกสายไฟสายอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ใช่ประเด็นวิธีดูสำหรับผมวิธีดูอย่างง่ายที่สุดว่าสายได้มาตรฐานไหมนะครับในกรณีถ้าเกิดบ้านมีแบบต่อไฟปกติอะไรเงี้ยก็ลองดูก็ได้ว่าเวลาแบบคุณเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือมีการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะเครื่อง PC อยู่คุณเปิดใช้งานอะไรในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันแบบมีกระแสไฟแรงๆไมโครเวฟตู้เย็นสวิตช์ไฟอะไรเงี้ยแล้วมันมีการกระพริบไหมถ้ามีแสดงว่าสายค่อนข้างจะอ่อนด๋อยก็เปลี่ยนสายซะแค่นั้นเลยนอกนั้นไม่ต้องห่วงอะไรนะครับผมมัดรวมเป็นข้อมือเลยอะเพราะผมจัดสายไงแล้วผมมัดรวมแล้วเข้าไอ้ตัวที่เป็นที่เก็บสายที่เหมือนกระดูกงูอ่ะมัดรวมไม่มีปัญหาใดๆนะครับภาพคมชัดปกติคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีครับคุณบอสยืมตังค์200งานคอมมาปลายปียืมตังค์200ได้แต่ว่าคุณเอาคุณโอนให้ผม500ก่อนเดี๋ยวผมโอนให้200โอเคป่ะถ้าคุณเซนต์ปีเตอร์โอเคเดี๋ยวผมเอาเลขบัญชีให้นะครับงานคอมมาปลายปีจัดเมื่อไหร่แล้วหูฟังทรูวาเลสเซรามิกของโรเซล่าใช่ไหมเซรามิก MK2 ไว้ฟังเพลงหนังพอได้ไหมหรือมีตัวอื่นแนะนำขอราคาใกล้เคียงกันโอเคทีละเรื่องคอมมาปลายปีมันพฤศจิกาเลยอะจำวันไม่ได้ขอดูแป๊บอันนี้จำไม่ได้จริงๆเขาประกาศวันแล้วแหละรู้แต่ว่าพฤศจิกาแต่ผมจำวันไม่ได้คอมมาปลายปี26ถึง29พฤศจิกายนครับปลายเดือนพฤศจิเลยปลายเดือนพฤศจิเลยที่เดิมไบเทคบางนา26ถึง29พฤศจิกายนนะครับส่วนโรเซล่าเซรามิก MK2ถ้าไม่เน้นไมค์เล่นได้เสียงดีครับถือว่าคุ้มค่ามากๆกับราคาอยู่ที่ว่าคุณหาได้ราคาเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะหาได้กันไม่ถึงพันถ้าเกินพันหลายคนแนะนำว่ารวมถึงผมด้วยแนะนำว่าให้ไปเล่นตัวเซรามิก MK2 Ultra แทนคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดหาได้ไม่ถึงพันอยู่สักพักประมาณแบบต่ำ900อ่ะโอเคเซรามิก MK2 เล่นได้เรื่องเพลงหายห่วงไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องหนังเนี่ยผมเคยเทสแล้วผมเจอดีเลย์บ้างบางครั้งคือเสียงปากกับเสียงไม่ตรงกันบ้างประมาณนี้แต่ว่าโดยภาพรวมถ้าเกิดเน้นเสียงเป็นตัวตั้งแล้วคุณคิดว่าเอาข้อเสียมันนิดนึงแล้วกันถ้าไม่นับเรื่องใหม่ตัวโรเซล่าเซรามิกทั้ง MK2 MK2 Ultra จะมีปัญหาหนึ่งเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับอินเอียร์บอดี้มันค่อนข้างใหญ่ยิ่งตัวอัลตร้ายิ่งใหญ่แต่ MK2 ก็ใหญ่แล้วนะแต่ถ้าตัวอัลตร้าใหญ่กว่าพอบอดี้หรือเฮาสิ่งมันใหญ่ครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินหรือมาหูเล็กอะไรเงี้ยอาจจะมีอาการเจ็บได้ MK2 อีกหนึ่งข้อเสียคือจุกยางที่ให้มามันพื้นมันไม่อยากบอกคำว่าห่วยใช้คำว่ามันไม่ค่อยดีแล้วกันถ้าก็อาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มนิดนึงหาจุกเปลี่ยนให้มันฟิตพอดีแล้วก็ใส่สบายขึ้นแต่ให้บอกก่อนว่าบอดี้มันใหญ่นะครับบอดี้มันค่อนข้างใหญ่ทั้งคู่เลยอัลตร้าใหญ่กว่าตัว MK2 ปกติก็ลองดูว่าถ้าเกิดไม่ได้คุ้นชินกับอินเอียร์นะเพราะบอดี้มันค่อนข้างใหญ่มากนะครับทั้งมันทรงแบบพวกอินเอียร์มอนิเตอร์แบบมีสายเลยมันบอดี้มันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับบางคนเจ็บหูได้นะครับใส่นานๆแล้วจะมีการล้ามีการเจ็บหูได้เหมือนกันสำหรับตัวโรเซล่าเซรามิกนะครับคุณมามันนี่นะครับมีจอยเกมรุ่นไหนบ้างที่จะรองรับเครื่อง Mac ได้ G7 Pro หรอไม่รองรับหรอถ้าเอาจริงๆเอาง่ายๆตัวของไอ้นี่ก็ได้นะPlayStation นะครับจอย DualSense อ่ะสามารถใช้กับ Mac ได้แล้วก็จริงๆพวกเกมเซอร์เ
G7 Pro ถึงแม้มันจะไม่ได้บอกตรงๆว่าสามารถใช้บน Mac OS ได้แต่ว่ามันก็สามารถทำให้ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะปรับแต่งได้ไม่ครบเท่าเขาเรียกแหละมันคือมันต้องไปเชื่อมต่อผ่านไอตัวโปรแกรมเกมเซียไม่ใช่เกมเซียโทษเกมเซอร์เน็กซัสก็จะทำให้แบบไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ปรับแต่งได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันสามารถต่อแล้วก็ใช้งานเป็น default ได้อยู่สำหรับตัวของเกมเซอร์ G7 Pro หรือจะใช้ตัว PlayStation DualSense ก็ใช้งานกับ Mac ได้เช่นกันนะครับจริงๆเกมเซอร์มันแปลกๆนิดนึงเพราะว่ามันรองรับการใช้งานร่วมกับ iPhone iPad เนาะแต่มันดันไม่รองรับ Mac OS ก็คือจริงๆที่มันไม่รองรับ Mac OS ไม่ได้ว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ได้แต่มันปรับแต่งไม่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถมันไม่มีซอฟต์แวร์ไอตัวเกมเซอร์ Nexus ให้ปรับแต่งคอสตอมไมซ์ตัวคอนโทรลเลอร์เท่านั้นเองนะครับเครื่องรองระบายอากาศระบบ Mac มีแบบ Windows มั้ยมันคืออะไรวะมันคืออะไรฮะเครื่องรองระบายอากาศแบบ Mac โอ้โหไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะนึกไม่ออกจริงว่าสิ่งที่ถามมามันคืออีหยังวะคุณเค้าเก๊กแคปคอมร่วมกับ Legendary Entertainment และ Paramount Picture ภูมิใจเสนอ Street Fighter 15ตุลาคมนี้ลุกโรงภาพยนตร์จะรุ่งหรือจะร่วงเฮ้ยผมว่ามันก็ดูไม่แย่นะแต่ว่าก่อนจะไปลุ้น Street Fighter เอา Resident Evil ก่อนไหมฮะสัปดาห์นี้แล้วนี่ Resident Evil เข้าอ่ะสัปดาห์นี้ไม่เหรอเนี่ยเข้าเสาร์นี้มั้งผมจำไม่ผิดอ่ะเข้าศุกร์หรือเสาร์เนี้ย Resident Evil นะครับของ Craig Gaker น่าสนใจนะผมว่าถ้าแบบไม่ได้แบบมองว่าแบบโอ้ต้องมีแบบมีลีออนมีแคลร์มีอะไรเงี้ยผมก็ดูน่าสนใจนะอยากรู้เหมือนกันว่า Resident Evil จะรุ่งหรือจะร่วงนะครับจะเสียงแตกเหมือนโฮปไหมนะครับอยากดูโฮปอ่ะแต่ช่วงนี้เข้าโรงไม่ได้เลยอ่ะต้องดูแลน้องแมวน้องแมวอยู่ๆก็เดินไม่ได้นะครับขาหลังอ่อนแรงเศร้าใจอ่ะต่อพี่บอสครับเกมที่เอามาทำเป็นหนังโดยใช้คนแสดงเรื่องอะไรที่หนึ่งในดวงใจพี่บอสส่วนผม Mortal Kombat เอาเป็นคนแสดงด้วยเหรอคือถ้าเกิดเอาหนังที่ทำจากเกมผมก็ชอบ Mario แต่มันไม่ใช่คนแสดงไงอ๋อ Minecraft ผมชอบ Minecraft ถ้าเอาชอบเอาคนแสดงอ่ะมี Jack Black Minecraft ครับคุณครับเคพี่บอสครับแม่จริงๆทั้งหงทั้งปืนมากันนำนัดทั้งคู่เลยนะครับคาราบาวคืนนี้ก็รอลุ้นคืนนี้มีใครเตะแมนยูมีแมนยูเพราะแมนซีเตะคืนพฤหัสถูกป่ะก็รอคืนนี้มารอดูแมนยูว่าเป็นอย่างไรนะครับรอดูว่าเป็นอย่างไรสำหรับคืนนี้น่าจะตีสองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่แมนยูเจอกับไบรตันอะสอบไบตันตีสองคืนนี้นะเล่นในบ้านด้วยเจอไบรตันนะครับแล้วก็อีก2คู่คือคู่แมนยูเตะตีสองพร้อมกับคู่โคเวนทรีเจอกับแอสตันวิลล่านะแต่ว่าก่อนหน้านั้น15ทีก็คือตี1 45จะมีฟรีดบูดเจอเชฟยูแล้วกับเอเวอร์ตันเจอบู๊กก็อันนี้คือคาราบาวครับ4คู่รอบ3คืนนี้ส่วนแมนซิตี้เจอนอริชซิตี้คือจะเป็นคืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์เอ1ครึ่งนะครับอันนั้นก็ไปรอลุ้นกันช่วงนี้แมนยูมีข่าวอะไรนะชื่ออะไรวะเจเจอับราฮัมใช่ป่ะผมจำชื่อผิดป่ะที่แบบมีนักเตะวัย15ดาวรุ่งที่ขอยืนขอยกเลิกสัญญาแต่มันทำไม่ได้นะผิดกฎอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงต้องมีการอะไรหลายอย่างอยู่ก็เดี๋ยวติดตามกันไปแล้วกันเห็นบอกว่าทั้งบาร์ซ่าทั้งเรอัลมาดริดนี่จ้องตาเป็นมันไม่เคยเห็นฝีเท้าเลยเพราะว่าไม่ได้ตามอะคาเดมี่ของแมนยูเหมือนกันนะฮะสวัสดีคุณเคลริแจนด้วยนะครับคุณเคลพี่บอครับช่วงท้ายรายการพอมีเวลาขอผลสลากกินแบ่งแล้วไม่เคยแบ่งได้ๆๆเดี๋ยวลองดูให้นะครับคุณประดิษฐ์โดยทั่วไปโทรศัพท์เครื่องเก่าทิ้งที่ไหนถึงจะปลอดภัยกลัวข้อมูลรั่วไหลประเภทเช่นพวกจอแตกแบตเตอรี่พังถ้าห่วงข้อมูลขนาดนั้นจริงๆคำแนะนำผมคือเก็บไว้
หรือจะเก็บไว้คือถ้าเอาไปบริเอาไปทิ้งที่เป็นแบบพวกขยะยูทิลิตี้ครับมันมีวิธีจัดการหลายแบบซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าคือมันไม่สามารถการันตีได้ว่าการจัดการเขาจะไปทำอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาจะคัดแยกถ้าเกิดมันอยู่ในสภาพที่มันเละจริงๆส่วนใหญ่ก็คือเอาไปย่อยสลายแยกชิ้นส่วนเอาทองดงทองแดงออกอันนั้นก็ข้อมูลคุณก็ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในสภาพที่พอจะไปทำอะไรต่อได้บางทีเขาก็มีแบบเอาไปขายในแบบเหมือนตลาดแบบอีกโลกโลกที่3นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะมันตอบยากมากคือมันไม่ได้มีการการันตีเลยเอาตรงแต่ว่าถ้าจะทิ้งจริงอย่างของที่ AS เขาก็รับแต่ผมเข้าใจว่าที่ AS หลักๆน่าจะย่อยสลายนะถ้าให้ชัวร์ลองถาม AS ดูก่อนก็ได้นะครับลองถามที่ AS ก่อนก็ได้ว่าที่เขารับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์คือเอาพวกมือถืออะไรพวกนี้เก่าไปใช้เนี่ยเขาเอาไปย่อยสลายจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบพวงมากๆแบบเช่นข้างในแบบคลิปลับส่วนตัวของคุณอะไรประมาณนี้ไม่อยากให้มันหลุดว่อนไปในอินเทอร์เน็ตคำแนะนำผมคือเก็บไว้กับตัวครับฝังกบดินไปก็ได้ไม่มีใครว่าคุณแมนรัสสวัสดีด้วยนะครับนายบอสพอจะมีสถานที่แนะนำหาซื้อแผ่นเกม Family ก็ต้องไม่กลับบางนาไม่ใช่ไม่กลับบางนาไม่กลับพาซ่าล่ะครับโซนพวกขายเกมเก่าเกมเรโทรมันยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตลับเก่า Family จริงๆมันจะต้องไปหาพวกมือสองหรือไม่ก็ในพวกกลุ่มเกมเรโทรอะไรเงี้ยใน Facebook ลองไปดูเขาก็จะมีขายอยู่แต่ว่าเกิดอยากจะเดินเลือกจำได้ว่าที่เมกาพลาซ่ามีแน่ๆนะครับแต่ว่าร้านไหนอันนี้จำชื่อร้านไม่ได้เพราะว่าเคยไปดูพวกฟิกเกอร์ดูอะไรแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันมีแบบนี้อยู่หน้าอะไรแบบเนี้ยก็ไปเมกาพลาซ่าก็ได้นะครับลองดูลองไปเมกาพลาซ่าดูนะครับผมตามนั้นนะฮะขอมาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักนิดนึงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2569นะครับรางวัลออกมาหมดแล้วอ่ะเริ่มที่เลขท้าย2ตัว1รางวัลเลขที่ออกคือ64นะครับ64สำหรับเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกคือ266กับ041 266041นะครับเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขที่ออกคือ060แล้วก็521 060 521ส่วนเศรษฐีใหม่ที่จะได้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกได้แก่730 640 730 640ออดนี่คือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายนนะจ๊ะยินดีกับคนที่เขาแบ่งให้ด้วยนะครับผมไม่เคยได้เพราะผมไม่เคยซื้อขอพระอภัยมณีด้วยตามนั้นนะครับผมคุณเวอร์มาขอผลทีมชาติไทยยู23ไปที่ Facebook คุณคุณมาร์ค88ไปที่ Facebook FM 99 Hit Radio คุณเจ๋งกับชื่ออะไรวะคุณเจ๋งกับคุณเจมเขาหลายจูไปเลยแนะนำว่าไปเลยไปที่ Facebook เพราะเขาหลายอยู่คือตอนนี้ระหว่างออกรายการเนี่ยอย่างใน YouTube ถ้าเกิดเข้าไปในเพจเข้าไปในช่อง FM 99 Hit Radio ก็จะมี2ไลฟ์ก็คือจะมีไลฟ์ทั้ง Techno for Life เราใช่ไหมกับไลฟ์99ไลฟ์เอเชียนเกมก็จะมี2ไลฟ์จะดูกีฬาไปอันนั้นหรือจะไปดูใน Facebook ก็ได้ของ FM 99 ที่บริโอก็จะมีเจ๋งกับคุณเจมเขาหลายฟิวซึ่งก็จะรายงานทั้งผลฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ทั้งผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะพบมองโกเลียด้วยนะครับลองดูเข้าไปดูได้เลยตอนนี้ยังไลฟ์อยู่เดี๋ยวดูทีว่ายังไลฟ์อยู่ไหมเพราะมันน่าจะยังไม่จบไหมวะดูกันด้วยเอาจบไปแล้วนี่งั้นสรุปเร็วๆเอาวอลเลย์บอลก่อนบอลผมยังไม่เห็นนะเพราะว่าเอาเฉพาะผลวอลเลย์บอลก่อนวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมนะครับที่ไทยพบกับมองโกเลียไทยเอาชนะไปได้3-0เซตแรก25-12เซต2 25-18เซต3 25-18ส่วนผลอื่นลองไปถามที่เพจดูแล้วกัน
เพราะว่าผมเห

0: เขาขึ้นเฉพาะตัววอลเลย์เพราะผมตามไม่ได้ไงผมต้องจัดวิทยุไม่สามารถแยกเอาทั้งกีฬาทั้งไอทีมาพร้อมกันได้ขออภัยด้วยนะจ๊ะคุณก้องเก๋ขอบคุณครับพี่บอสมาม่าทานมาม่าทั้งเดือนเหมือนเดิมถือว่ารวยแล้วเนี่ยทานมาม่าทั้งเดือนได้เนี่ยไม่ธรรมดาลองเปลี่ยนยี่ห้อดูไหมฮะลองยำยำลองอย่างอื่นดูฮะจะได้เปลี่ยนรสชาติดูประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะราวๆนี้นะครับช่วงนี้ก็หลายพื้นที่กรมอุตุเตือนแล้วนะว่าจะมีพายุเข้าฝนกระหน่ำนู่นนี่นั่นอ๋อยังไหลอยู่เขายังไหลอยู่ไปดูได้ไปดูได้ยังไหลอยู่มั้งของ99ช่วงนี้ก็ส่งความห่วงใยกับหลายพื้นที่แล้วกันที่มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันอะไรเงี้ยนะครับยิงเมื่อวานกรุงเทพก็เจอเรนบอมเข้าไปหลายพื้นที่ก็โอ้โหน้ำขังรอการระบายกันหลายชั่วโมงรถติดสุดๆยังไงช่วงนี้ก็ดูแลกันด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนนตรวจสอบเส้นทางตอนนี้ตรงนี้น้ำท่วมน้ำขังจะได้หลีกเลี่ยงกันได้นะครับด้วยความเป็นห่วงอย่างจริงใจนะจ๊ะคุณคัพเค้กขอบคุณสำหรับผลด้วยนะครับบอลไทยชนะ3ประตูต่อ2ตามนั้นนะครับก็เท่ากับวอลเลย์ก็ชนะบอลก็ชนะ3ต่อ2ไทยแข่งกับใครอ่ะบอลบอกหน่อยใครแข่งกับใครวะเขาไม่ได้บอกไงที่น้องปิ่นส่งมาบอกแค่ว่าเตะรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกแต่ไม่ได้บอกว่าเตะกับใครฝากอัปเดตด้วยผมไม่ได้ตามจริงนายบอสจะกลับบ้านยังไงดีฝนตกกลางร่มดิฮะจะตากฝนทำไมหรือจริงๆตากฝนก็ได้นะแล้วก็แบบเปิดเพลงแบบในหัวก็ทำแบบมิวสิกวิดีโอไปดูอกหักดีเท่ๆตามนั้นอ่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยกลับมาเจอกันนายบอสใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็อยู่ดร.บุดิษฐ์เป็นสุขก็อยู่กับพี่บอยพี่ตู่อาจารย์สงครามตามนั้นนะครับวันนี้นายบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage นายบอสนะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น. ถึง 9:00 น. ที่คลื่นวิทยุ FM

0: 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: อกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับเฮียนัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ของเรานะฮะนะล่าสุดนะได้ข่าวว่านิสสันก็เตรียมนะปลายปีนี้น่าจะมีการเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นนะครับ
2: ก็ผมงงมากนะหลังๆนิสสันเป็นอะไรวะออกแบบรถมาโดนวะ
1: หล่อนะหล่อสวยหล่อแบบดูดีอะฮะครับผมอย่าง
2: ไม่นับ
1: น
2: ิ
1: สสันคิกก็ดีนะนิสสันคิกอะไรเงี้ย
2: จุกไม่นับนับจากคิกขึ้นมาแล้วกัน
1: แต่
2: ในตระกูลสปอร์ตเขาเนี่ยอันนี้เชื่อมือได้อยู่แล้ว
1: ครับนะก็ล่าสุดนี่เท่าที่หลายคนน่าจะทราบข่าวนะก็คงดันนิสสันอีลิแกนนะขายในประเทศไทยนะครับ
2: ก็จริงๆเนี่ยเปิดตัวไปปีที่แล้วนะครับก็ตอนโมเจแปนโมบิลิตี้โชว์
1: ครับ
2: เนาะก็เป็นอย่างที่ผมขึ้นภาพไว้ตอนนี้ถ้าใครดูไม่เห็นภาพฟังวิทยุถ้ามีโอกาสก็เปิด YouTube แล้วกัน
1: ครับ
2: ก็เป็น
1: ครับ
2: พรีเมียมแวนแล้วกันมันเมื่อก่อนมาเราจะเป็นนิสสันอะไรเออแวนใช่ไหมถ้าเป็นตระกูลรถตู้เขาอ่ะ
1: ถ้าเป็นรถตู้จ๋าๆเลยเออแวนใช
2: ่เออแวนทรงแบบเพื่อการพาณิชย์เป็นหลักแล้วกัน
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นทรงถ้าให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงก็คือเอาผาดละ
1: ครับผม
2: เอาผาดเวลไฟอะไรเงี้ยนะครับจริงๆในส่วนของตัวเอลแกรนเนี่ย
1: ม
2: ีมาหลายโฉมแล้วแต่โฉมเนี้ยเอา
1: โดนโดนเลยฮะโดนเลยครับ
2: คือเป็น e-power generation ที่3
1: ครับ
2: นะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า4ล้อใช้ระบบที่ชื่อว่า e-portนะครับหลักคอนเซ็ปต์อย่างที่เห็นก็คือ driving enjoyment
1: เ
2: นาะ
1: ครับ
2: ตัดไปเลยตัดไปเร็วๆเลยราคาณปัจจุบันเปิดตัวที่ญี่ปุ่นขับ4 e-force เนี่ยนะราคาที่ญี่ปุ่นนะ full size เลย
1: ล้าน
2: ต้นๆ นะ
1: ล้านไม่เยอะอะฮะครับผม
2: เอาตัวแพงสุดเนี่ย7.5 ล้านเนี่ย
1: เ
2: จ็ดล้านห้าแสนเยนนะ
1: ประมาณ1.5 ล้านบ้านเราตัดมาภาพบาร่าบ้านเราโหถ้าราคา1.5 ล้านนี่ตลาดแตกเลยนะ
2: ตาย
1: เอา1.5 ล้านเรายังได้เลยยังได้แค่ยังไม่ได้เซเลน่าเลยนะจะบอกให้ไอ้ไม่ได้ได้แค่เซเลน่าธรรมดาเอางี้ดีกว่านะฮะ
2: ถ้าบ้านเขาตัวแพงที่สุดเลยแพงที่สุดในไลน์แล้วใส่ทุกออปชั่นทุกระเบียบเข้าไปทุกรูไม่มีปุ่มว่างเน
1: ี่
2: ย
1: ค
2: ันที่เห็นในภาพใน1.6 ล้าน
1: ครับ
2: นะครับ
1: เข
2: าบอกว่าตัวถังใหญ่กว่ารุ่นก่อนพื้นที่เก็บสัมภาระมีหลายส่วนลดระดับความสูงของพื้นห้องเก็บของ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อโดยสารครบ7คนยังสามารถบรรทุกกระเป๋า carry on ได้7ใบ carry on ไซส์ไหนไซส์ประมาณสูงเท่าหัวเข่าได
1: ้
2: ได้เป็น7ใบ
1: ครับ
2: เบาะหลังก็มีสวิตช์ควบคุมฝาท้ายไฟฟ้าคุมฝาท้ายไฟฟ้าด้วย
1: ครับถามว่าสวยไหมผมว่าสวยแต่ถ้ามานะแล้วราคาถ้าเทียบแล้วถ้าเทียบราคาจากตัว C28 ที่เอามาขายบ้านเรานะ import โดยตรงเลย made in Japan เลยC28 เนี่ยราคาที่นู่นประมาณ800,000 กว่าบาทมาถึงบ้านเราประมาณ
2: 800,000 กว่าบาทเนี่ยคำนวณจากตัว e-power ขับ2รถพี่กำขับ2หรือขับ4
1: บ้านเราไม่ขับ4ครับมีแต่ขับ2
2: ขับ2เนี่ยผมคำนวณจากตัวเลขเงินเยนคือ3,775,200 เยนนะ
1: ครับ
2: อยู่ประมาณ800,000 กว่าบาทบ้านเราพี่กำซื้อมา
1: ล้านเท่าไหร่วะล้านเจ็ดประมาณ1.69 ล้านมาเนี่ยฮะครับผม
2: ตัดมา1.7 ล้านราคาป้ายเลย
3: อืม
2: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบวกอยู่ประมาณ900,000
3: ประมาณ900,000ใช่ซึ่งถ้าเป็นตามนั้นเนี่ยอย่างตัว
2: อีลิแกนเนี่ยปกติเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอีลิแกนนะถ้ามันบวกประมาณนี้เหมือนกันนะก็พิกัดก็น่าอยู่ประมาณ2ล้านกว่านะทีนั้นนะ2ล้าน5ประมาณเนี้ย
2: พูดตรง2ล้านกว่าค่ายอื่นเดินลำบากแล้ว
3: ครับผม
2: เกมนี
3: ้ไม่รู้จะเดินทางไหนเลยฮะ
2: เกมนี้กูไม่ไปไฟฟ้าก็ได้วะ
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าดีด้วย
2: เออ
3: นะฮะครับผม
2: นะครับเกิดมาไม่เคยมีนิสสันเลย
3: เอาจริงๆผมคันที่สองอันนิสสัน
2: เออ
3: นิสสันคันแรกนิสสันคิวคิว
2: ใช่
3: นิสสันคันแรกคิวนิสสันคันที่สองก็คันนี้แหละนะฮะแต่ผมไม่เคยเกิดมาไม่เคยมีโตโยต้านะ
2: สักคัน
3: ไม่มีเลยสักคันหนึ่ง
2: ถ้าพี่อุ๊ดที่เอามาโชว์ตอนนั้นเปิดขายอะโดนแน
3: ่โอ้ยเอาอยู่แล้วนะฮะ
2: นะคร
3: ับ แต่ก็ไม่ถ้าไม่เอามาก็ไม่ต้องไม่ก็ไม่สนใจละอือฮึ
2: ไม่ง้อผม
3: ไม่ง้อนะครับผมอือฮึรถมันเป็นของนอกกายครับผม
2: ไม่เน้นใช้
3: ได
2: ้ไม่
3: เน้นนะฮะเออ
2: คือ
3: ทุกวันนี้ถ้าถามว่ามองเนี่ยผมว่าโหรถไฟฟ้าน่าสนใจเยอะนะฮะอืม
2: นะครับ
3: แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเอาแหละนะครับอยู่ที่ความสะดวกความสบายของเรานะครับอืม
2: สมมุติหยิบตัวท็อปมาเนี่ย
3: อืม
2: สมมุตินะเราคุยกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าราคามันสมเหตุสมผลผมว่านิสสันคุณฟังถ้าคุณเอเจนซี่ฟังอยู่หรือนิสสันฟังอยู่นะคุณเปิดเลยบวก900,000เข้าไปเลย
3: อืมเนาะครับ
2: 2จุดที่นั่งก็เท่ากับเซเลน่าถูกไหม
3: เออจริงๆมันเก็บที่นั่งอยู่แล้วครับ
2: ตัวนี้แต่คันนี้มันแค่บอดี้ใหญ่กว่า
3: ใช่อือฮึก็คือแถวหน้าคู่ใช่ไหมกลางคู่หลัง3เนี่ยประมาณนี
2: ้นะครับตัวรถหลักๆใน1โมดูลจะมีอะไรเขาใช้ระบบที่เรียกว่า5 in 1 5รวมเป็น1มีมอเตอร์มีตัวเจเนเรเตอร์อินเวอร์เตอร์รีดิวเซอร์อินครีเซอร
3: ์
2: หลักๆ ก็ทำให้การทำงานมีความเสถียรมากขึ้นส่งกำลังไปยังล้อทั้ง4ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ครับ
2: นะครับก็มีการเสริมความแข็งแรงนี่นั่นนู่น
3: ครับ
2: พัฒนาระบบ e-force เพื่อควบคุมการขับเคลื่อน4ล้อด้วยไฟฟ้าเพิ่มเติม
3: ครับ
2: มีโหมดถ้าหยิบตัวท็อปมามีโหมด6โหมดให้ได้ขับขี
3: ่
2: นะครับ eco standard sport comfort snow แล้วก็ personal ก็เลือกเอา
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่า intelligent dynamic suspension ให้เหมาะกับรูปแบบการขับขี่สถานการณ์ต่างๆด้วย
3: ครับนะก็ผมว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่ตอบถ้ามาในพิกัดราคาอย่างที่เราคาดไว้นะเฮียนัทเนาะผมว่าขายดีเลยแหละโหแล้วมันไอรถไซส์เนี้ยถามว่าคนชอบไหมผมว่าคนส่วนใหญ่ชอบแล้วถามว่าอัตราเร่งอัตราความสิ้นเปลืองอ่ะผมบอกให้เลยว่าเผลอๆทำได้ดีกว่าพวกค่ายโตโยต้าด้วยซ้ำไปในความรู้สึกผมนะผมว่าอาจจะดีกว่า
2: ไฟฟ้าล้วนเนาะ
3: ใช่แล้วแรงม้าถือว่าไม่ธรรมดาเนาะจะบอกให้อ
2: ย่างตอนขับอยู่เนี่ยรู้สึกไหมว่ามันมีหน่วงไหมอะไรไหมอย่างใช้ e-power อยู่ทุกวันนี
3: ้ไม่มีเหมือนขับมอเหมือนขับรถไฟฟ้าเลย
2: วิ่งลอย
3: เลยกดปื๊ดเลยนั่นแหละเหมือนขับรถไฟฟ้าเลยอ่ะพูดง่ายไม่มีไต่อะเอางี้แบบไม่มีคำว่าไต่อะนั่นแหละ
2: คือภายใน
3: คือเหมือนกับว่าผมว่านิสสันก็คงเดินเวนี้แหละนะฮะเพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในหลายๆมุมหลายๆด้านแก้ปัญหาในเรื่องของการต้องเติมไฟต้องชาร์จไฟคุณอยากได้รถไฟฟ้าแต่คุณก็ติดขัดในเรื่องของการชาร์จไฟฉันก็ทำเครื่องยนต์ออกมาเพื่อที่จะมีการปั่นไฟเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณจะไปไหนบนโลกใบนี้ขอให้มีปั๊มน้ำมันอย่างเดียวก็ไม่ลำบากแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแต่อย่างพวกอย่างพวกระบบ2ระบบที่มีเขาเรียกมีหัวเสียบชาร์จด้วยเฮนั
2: ท
3: อันนั้นมันก็อาจจะดีอย่างตรงที่ว่าถ้าไม่มีปั๊มแต่มีไฟเราก็ชาร์จไฟได้นึกออกป่ะ
2: ส่วนใหญ่มันถ้าเป็นพวกสกุลพักอินเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณสัก80-90 โล
3: ใช่ครับใช่ครับครับผมนะนะ อ่ะสวัสดีครับดีเจนาระนะฮะแปะหัวนี่แสดงว่าไม่สบาย
2: เลิกครึ่งวันครับ
3: ดูตรงละดีเจไม่สบายนะครับอือฮึ
2: สิ่งที่ผมชื่นชอบนะในยุคหลังๆแล้วกัน
3: ฮะ
2: ในยุคหลังๆอย่างตัวเอลิแกนเนี่ย
3: อืม
2: ให้ลำโพงโบสเลยนะ
3: อืมครับ
2: ให้โบสมาทั้งหมด22ตำแหน่ง
3: อือฮึครับ
2: ระบบเสียง 3D คล้ายกับโรงภาพยนตร
3: ์อือฮึครับ
2: แผ่นชาร์จไร้สายคอนโซลกลางชาร์จได้2เครื่อง
3: อือ
2: ช่องจ่ายไฟ AC 100โวลต
3: ์อือ
2: 3จุดถ้ามาบ้านเราต้อง120แล้ว
3: ใช่ถูกต้องครับอือฮึ
2: นะครับแม่

0: แต่ผมก็เดาเฮนัทในใจว่าประมาณนัก25ถึง26
1: เหนื่อยแล้วค่ายอื่นเหนื่อยแล้วพูดตรงๆ
0: ไม่กล้าไม่ข้ามจากตรงนี้อ่าฮะครับผม
1: เอาคำถามนิดสมมติว่าเราวิ่งไปชาร์จจนเต็มเลยแล้วจอดเฉยๆเนี่ยจอดเฉยๆไฟมันเลี้ยงให้สตาร์ทเลี้ยงให้แอร์ทำงานได้นานหรือไม
0: ่อ๋อมันทำได้จนกว่าไฟมันจะหมดเลยเห็นไหมครับพอไฟหมดปุ๊บเครื่องยนต์ก็โชว์ขึ้นมาเองเลยก็คือพูดง่ายว่าสมมติว่าถ้าเรากด
1: ไปรอรับลูกสมมติไปรอรับลูกที่โรงเรียนเนี้ย
0: ถ้าเรารอลูกเรากดไปในนี่ก็ได้เป็นโหมดอิเล็กทริกเลย
1: EV
0: พอเป็น EV พอ EV เสร็จปุ๊บมันจะรันการทำงานไปเรื่อยจนกว่าไฟมันจะหมดพอไฟหมดปุ๊บเดี๋ยวเครื่องยนต์มันสตาร์ทกลับขึ้นมาเองมันจะตัดเข้าระบบการทำงานของเครื่องยนต์เองเลยคือเพื่อที่ให้มันปั่นไฟต่อ
1: ก็เลยตั้งคำถามว่าสมมุติว่าไปจอดเนี่ยเขาห้ามสตาร์ทเครื่อง
0: พอผมว่าพอ
1: ชั่วโมง
0: เราคงไม่ต่อไม่เกินชั่วโมงหรอกคิดว่าพ
1: อ
0: นะครับผม
1: โอเคสบายใจละ
0: อือฮึครับมันก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ว่าถามว่ามาจริงไหมถ้าเป็นผมเป็นทางอะไรนะถ้าเป็นผมว่าควรจะเอามานะ
1: คือคาดการแล้วกันคือสมมติว่าร้อนแบบนี้ผมเชื่อว่าผมนะโดยส่วนตัวแล้วกันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับค่ายเพราะว่าไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้ออะไรกันอยู่แล
0: ้
1: วการที่หลายสื่อคาดทิ้งท้ายว่าคาดว่าจะทำตลาด
0: อืม
1: ปลายปีนี้มีงานใหญ่อย่างเอ็กซ์โปอยู่เนี่ยผมคิดว่าจะมานั่งโชว์สมมติว่าจะเอายังจะยืน428อยู่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าใช่ละ
0: อือฮึครับ
1: เปิด25ผมพูดเลยว่าเต็มเรืออ
0: ือฮึครับ
1: เต็มเรือ
0: สายไม่ถึง
1: โอ้โหนี่ฝันเปิดโตอ่ะนี่ฝันเปิด
0: โตอ่ะฮะ
1: ไม่ต้องเลี้ยงครับพี่ไม่ต้องไปกัก
0: ครับ
1: ไปต่อรองผมเชื่อว่าท่านนายกเราเนี่ยกับรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยของคุย
0: อือฮึครับ
1: คุยเลย
0: อืมครับ
1: ต่อรองกันให้เสร็จเอาให้จบ
0: อือฮึครับ
1: ถ้าจะให้ดีนะเป็นพวกไอตัว RWOX หรือว่า Nissan Roox มาด้วย
0: อืม
1: เคครับไอพวกมาเลย
0: อือฮึครับ
1: ผมเชื่อเลยครับว่าคุณต้องมองประเทศไทยใหม
0: ่อืม
1: เศรษฐกิจที่ไหนไม่ดีไม่รู
0: ้แต่ที่ไทยขายได้ตลอด
1: แน่ขายได
0: ้
1: เชื่อได้เลย
0: อ่าฮะ
1: ครับราคาที่มันสมเหตุสมผลนะ
0: อือฮึครับ
1: เพดานเนี่ยอยู่ที่25แล้วผมคิดว่างั้น
0: อือฮึครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะ
1: ครับส่วนเรื่องของทางด่วนที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะสายประจิตรัตยาหรือว่าที่ลงใต้เนี่ย
0: ครับ
1: ตอนนี้กทพเขาบอกว่าการทางพิเศษเนาะก็ต้องหาลือร่วมกับทาง BEM การทางพิเศษก็ต้องไปนั่งคุยกับหน่วยงานอีกทีนึงคือเขาก็พยายามนะที่จะหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยคือตอนนี้มันเป็นการประกาศออกมาเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นตามสัญญา
0: ครับ
1: ก่อนถึง15ธันวาต้องดูก่อนว่ามันจะมีทางแก้ไขหรือมีทางยืดหยุ่นอย่างไรเพื่อให้มันไม่กระทบเพราะอย่างคำนวณผมคำนวณแบบกดเครื่องคิดเลขเมื่อวานเนี่ย 23% จากการขึ้นราคาผมคิดว่ามันสูงพอสมควรแต่ไม่ว่านะเพราะมันเป็นเรื่องตามสัญญา
0: ครับ
1: นะครับเหมือนทุกวันนี้โทรเวย์90บาทเนี่ยมันก็แพงไหมโอ้โหผมพูดตรงโคตรแพงเลย
0: คืออย่างเรามันแค่เรียกอะไรอ่ะสองช่วงเองอันนี้นะมันก็เลยดูแพงไงแต่ถ้าใครยาวไปถึงดินแดงอ่ะก็โอเคอ่ะนึกออกป่ะ
1: ในช่วง
0: แต่ถามว่า90บาทถ้าเทียบกับสายอื่นเนี่ยถือว่าสั้นนะ
1: ใช
0: ่ถือว่าสั้นนะไม่ได้ยาวมากเลยเนี่ยเอางี้ดีกว่านะครับพอเอางี้ถ้าอันเนี้ยถ้าจะสุดจริงๆอ่ะมันน่าจะไปจากถ้าเอาจาก90บาทเริ่มจากดินแดงเลยนะมันจะเกือบเลยดอนเมืองไปนิดเดียวอ่ะใกล้ๆจะถึงรังสิตอ่ะอันนั้นอ่ะจะโดนอีกต่อหนึ่งนะอีก45บาทนะซึ่งเอาง่ายถ้าวิ่งตลอดยันไปลงกระสาบเลยนะจะโดนทั้งหมด135บาทถามว่าไกลไหมก็ถ้าเป็นทางด่วนปกติ

0: ว่าถือว่าแพงกว่าแล้วกันครับผมมาเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็น่าจะลดบ้างนะเอาเงินไปช่วยกับคนบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆนะผมบอกให้เลยว่าทางด่วนเนี่ยถ้ารถข้างล่างไม่ติดอ่ะผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้เลยนะถ้ารถข้างล่างไม่ติดวงเล็บเลยการดอกจันไว้เลยถ้ารถข้างล่างไม่ติดผมคนนึงอ่ะก็ไม่เลือกที่จะใช้นะอย่างเวลาผมมาทำงานทุกวันเนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยจะใช้ทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ถ้าเสาเมื่อไหร่เนี่ยอย่าได้คิดว่าจะได้แอมผมเลยไม่มีทางเพราะผมออกเช้ากลับมืดเนี่ยพอช่วงที่ออกมารถยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่และช่วงกลับรถก็อาจจะไม่ได้หนาแน่นเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เสาอ่ะน่าจะหนักตอนช่วงกลางวันนะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยลดราคาบ้างก็ได้นะลองช่วยเหลือประชาชนในการลดราคาดูบ้างนะฮะเพราะทุกวันนี้เวลาขึ้นอะไรเนี่ยประชาชนก็ทำอะไรไม่ได้นะ
1: เงียบอย่างเดียว
0: ไม่มันรู้ไม่อะต่อให้ไปร้องเรียนไปด่าไปร้องแร่แหกกระเชิง
1: ไม่ลดไม
0: ่เสียน้ำลายเปล่าเชื่อ
1: เป็นไปตามเงื่อนไข
0: เอาง่ายผมแนะนำนะคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้นะต้องใช้รถต้องใช้น้ำมันต้องใช้อะไรก็แล้วแต่คุณต้องปรับตัวเองนะคุณอย่าไปคาดหวังว่ารัฐบาลจะช่วยนู่นช่วยนี่เลยเชื่อผมเถอะ
1: ปรับตัวได้ปะ
0: เราควรจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของเราเองดีกว่าคือถ้าเราไปรอให้รัฐบาลช่วยอ่ะอาจจะมีช่วยบ้างแต่ผมว่ามันคือประเดี๋ยวประดาวไงแบบนิดเดียวอ่ะนึกออกป่ะเราพยายามหาทางที่ทำไงก็ได้ให้เราได้เงินเยอะๆดีกว่า
1: ซื้อหุ้นดีกว่า
0: เออนะ
1: ซื้อหุ้น DMT พี่ครับปันผล1บาท10ตังค์ต่อหุ้นไปเอาคืนทางนั้นแทน
0: อ่าฮะครับผม
1: นะปีที่แล้วครับดอนเมืองโอเอรายได้รวมทั้งหมด 2,496 ล้านบาท
0: ครับผม
1: โทเวเฉพาะโทเวนะ
0: ก
1: ำไร897ล้านบาท
0: ครับ
1: อัตราเงินปันผลตอบแทน 7.98% เลยนะพี่ถ้าพี่ถ
0: ึ
1: ง
0: เยอะใช้ได้เลยนะครับผม
1: เอาไปเก็บไปในนั้นก่อน
0: ครับ
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าใช้บ่อยขอเป็นเจ้าของหน่อยเว้ย
0: จริงๆทุกวันนี้เนี่ยไอ้เงินเติม Easy Pass เนี่ยผมว่า
1: ต่อวันนี้ต้องเคยว่านะต้องแยกระบบนะโทเวกับ Easy Pass กันนะ
0: ใช่ๆๆหมายถึงว่า
1: โทเวนะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวเราต่อในเรื่องของเงินที่เราที่บางคนถามว่าเอ้ยเราเวลาเราขึ้นทางด่วนเราเคยคิดมั้ยว่าทำไมไอ้คันเนี้ยไม่ยอมใช้บัตร Easy Pass วะเพราะผมว่าคนส่วนนึงนะหรืออาจจะส่วนใหญ่ก็ได้เขาไม่อยากเอาเงินเข้าไปอยู่ในนั้นไงผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างเวลาเราจะเติมอีซี่พาสอ่ะมันเติมขั้นต่ำที300ใช่ไหมนัดเอามันจะกระโดดไปขั้นบันไดไง300แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย300 500 800 1,000 อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าไม่อยากเอาเงินไปจมไว้ก็เลยไม่ใช้ดีกว่าในมุมมองผมนะผมก็มันก็คงจริงแหละเพราะเขาคงไม่อยากเอาเงินไปดองไว้ไงแต่ในมุมมองของเราเนี่ยเราก็มองว่าเราเน้นความสะดวกสบายแต่ก็เลยว่าความสะดวกสบายเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะโอนเงินเข้าไปสมมุติ 2,000 นะแต่อาจจะเดือนนึงอาจจะใช้ไม่กี่ครั้งอ่ะนึกออกป่ะไอ้เงิน 2,000 เนี่ยที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันดอกเบี้ยเลยนะจะบอกให
1: ้
0: นี่บางคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันจะไปดอกเบี้ยเยอะอะไรกันคุณลองดูว่าคนกี่ล้านคนที่ใช้ Easy Pass อ่ะแล้วในนี้มันเติมเงินกันเท่าไหร่อ่ะแล้วดอกเบี้ยมันวิ่งทุกวันนะนึกออกป่ะคือแทนที่เติม Easy Pass จะได้ส่วนลดขึ้นฟรี1ครั้งหรืออะไรก็ยังดีเนาะกลับไม่มีเลยนะ
1: ซื้อคูปองดีกว่าไหม
0: ใช่แต่ถ้าโทรเวงซื้อคูปองอ่ะได้ฟรีครั้งหนึ่งนะ
1: ใช
0: ่ถูกต้องนั่นแหละนะก็ลองดูนะผมว่าตรงนี้มันไม่คือจุดที่ประชาชนเสียเปรียบแล้วกันเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐก็มีส่วนช่วยอะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่ก็คงไม่มีหรอกนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เราบอกกันเลยว่าอย่าหวังพึ่งภาครัฐเลยฮะพึ่งตัวเองดีที่สุดครับนะฮะ ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีเงินเยอะๆนะฮะอันนั้นน่ะง่ายสุดแล้วนะฮะถ้าเมื่อไหร่ไม่มีเงินเนี่ยมันก็ยากเลยครับ
1: เออจริงๆแล้วถ้าโทเวซื้อคูปองคุ้มกว่า
0: คุ้มกว่าผมมีบางช่วงผมก็ซื้อคูปองนะซื้อเป็นเล่มเลย
1: เพราะ
0: เล่มนึงเนี่ยมันจะถูกลงประมาณน่าจะได้กี่ครั้งนึงอ่ะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันยังมีขายอยู่นะใครที่ใช้โทเวอยู่ผมบอกไว้เลยมีขายอยู่นะ
1: แต่ล้อเล่มละ 1,300 นะ
0: แต่เพียงแต่ว่าเฮียนัทมันไอ้นี่ไงเวลาเราขึ้นอ่ะเราถ้ารถมันเยอะเราก็ต้องไปต่อแถวกับคนที่จ่ายเงินสดไงมันจะเสียตรงนี้แหละนะครับซึ่งไอ้แถวจ่ายเงินสดเนี่ยผมไม่ใช่น้อยเลยนะ มันจะยอมไปต่อแถวกับเขาหรือเปล่าล่ะนะครับผมนะก็ลองดูนะฮะผมว่ามันน่าถ้าจะรอให้ภาครัฐมาช่วยก็คงยากแหละครับนะฮะเชื่อตัวเองดีกว่าเชื่อผมนะครับ
1: ในส่วนของเส้นทางทางด่วนที่จะลงใต้ครับล่าสุดเนี่ยมีให้สัมภาษณ์นะท่านสุรเชษฐ์เหล่าปูนสุขผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าตอนเนี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะมอบนโยบายข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่าเสียเวลา
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะเขาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะหาข้อสรุปแนวทางและประกาศให้ประชาชนทราบแนวทางก่อน
0: ครับ
1: ก่อนจะปรับขึ้นค่าผ่านทาง15ธันวาคมเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาหาแนวทางแต่ในเบื้องต้น
0: อ
1: าจจะมีคูปองที่ซื้อแล้วลดราคาหรือส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตรอีซี่พาสซึ่งผมก็อยากจะบอกท่านสุริเชษฐ์ว่าท่านครับผมเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 5,000 ไม่ได้อะไรตอบกลับมาเลย
0: ครับผม
1: นะ
0: ฮะ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ประจินหรอกใช้สำหรับคนใช้อีซี่พาสทุกคน
0: ครับ
1: ได้แน่นอนนะแล้วก็น่าจะได้ข้อสรุปของมาตรการเร็วๆนี้และจะมีประกาศเป็นแนวทางต่อไปเขาบอกว่าไอ้ที่ปรับขึ้นอ่ะมันเป็นไปตามข้อสัญญาหากไม่เป็นไปตามกตพ.อาจจะถูกฟ้องร้องไม่ปฏิบัติตามก็คือเป็นการประกาศตามเงื่อนไขสัญญาไปก่อนคือการทำเองของหน่วยงานเนี้ยมันก็ต้องทำตามสัญญาเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยมีรถใช้บริการทางด่วนประจิมรัชยาประมาณ 60,000 คันต่อวัน
0: ครับ
1: อีกเพิ่มคิดเลขก่อน หันต่อวันคูณด้วย5ไม่เยอะวันละ3,900
0: ครับปีหนึ่ง3,900,000คูณ365วัน
1: เพิ่มคิดเลขจะพอหรือเปล่าเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวนะ
1: ไม่เยอะ1,423ล้านเท่านั้นเอง
0: เออครับผมแต่ก็ต้องดูว่าเขาลงทุนเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมเฮียนัท
1: มันก็ต้องมองว่าระยะยาวสมมติว่าที่จะกดคืนไป5ปีก็เข้าใจได้
0: ไม่แต่ว่าอย่าลืมว่า
1: ก็คุยกัน10ปีไง
0: จริงๆมันอายุการใช้งานเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลายอย่างทำทางด่วนรามอินทราเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มทำงานเลยนะถ้านับตอนนี้เนี่ยตีไว้ประมาณ9697แล้วกันอ่ะประมาณเนี้ย30 40เกือบจะ40ปีนะ
1: ก็เนี่ยหาเงินวันละกี่พันล้านมากี่สิบปีแล้ว
0: แต่40ปีแล้วนะจะบอกให้นะฮะนั่นน่ะแล้วยังถามว่า
1: ปีละ
0: โ
1: ทษที
0: มันโครงสร้างพื้นฐานยังดีโครงสร้างดีอยู่แล้วกันเนาะอาจจะปรับแต่งผิวหน้าถนนอย่างเดียวพอแค่นั้นเองนะฮะซึ่ง
1: คืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนเดียวเท่าไหร่คนที่อาจจะไม่ได้เห็นโครงสร้างทั้งหมด
0: ครับ
1: เราตั้งการถามกว้างว่าเราจะมีฟรีเวย์บ้างไหม
0: ช่ว
1: ง
0: ห
1: นึ่งต้องบอกว่าช่วงหนึ่งก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะคืนให้ภาครัฐนะ อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยไอ้ข่าวตรงนั้นหายไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ก็สงสัยอยากรู้เฉย
0: ๆครับผม
1: คือผมไม่อยากให้เราอ่ะกลายเป็นประเทศที่ถ้าอยากจะให้สบายอ่ะต้องมี
0: ต้องจ่ายอย่างเดียวต้องจ่ายอย่างเดียวใช่ถูกต้อง
1: ผมอยากให้ทุกคนอ่ะใช้ได้โดยที
0: ่
1: ไม่จำเป็นต้องเอาทุนทรัพย์ตัวเองมาใช้ทั้งหมด
0: อืม
1: เออ
0: เพราะ
1: อ
0: า
1: จจะเป็นความคิดเพ้อฝันแล้วก็บอกโอ้ยเฮียมันโลกในอุดมคติทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากวิธีคิดแบบนี้ทั้งนั้นแหละ
0: เออมันคือคำว่าจ่ายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งไงแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ต้องจ่ายทั้งหมดได้ไหมล่ะ
1: เออ
0: คือเราก็จะได้แบบไม่ต้องแบบดิ้นรนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่อ
0: ืมนะการดิ้นรนเพื่อหาเงินให้ได้ทุกวันเยอะๆเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างความสะดวกสบายเนาะอืม
1: มันก็เหนื่อยแล้วอ่ะก็ขอไปใช้ด้านกินด้านอะไรอย่างอื่นบ้าง
0: ครับผม
1: ก็แชร์ในมุมของคนทำงานทุกวันเหมือนกันนะ
0: อืมอืมอืมอืมครับอ่ะต้องลองดูนะครับผมอืมงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: ราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำ

0: สู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะข้อความที่จะพูดคุยถามปัญหาเรื่องรถก็4689899นะครับใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับอ่ะเจอส่วนปลายปีนี้เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันว่าจะมีรถค่ายไหนที่จะเปิดตัวอีกนะฮะแต่เขาว่านะเดาๆว่าไอ้ตัว Mazda CX-5 ก็จะตัวใหม่ก็จะน่าจะใกล้ๆแล้วนะอือฮึครับผม Mazda CX-5 ตัวใหม่นะฮะเป็นเจเนเรชั่นที่3แล้วนะครับผมนะแล้วก็อาจจะมี CX-5 หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันที่ตัวไปที่เป็นไฟฟ้าแล้วกันนะไม่รู้จะมาพร้อมกันเลยหรือเปล่า E อ่ะตัว E ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูติดตามกันเขาว่าปลายปีนะก็เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ 2.5 ลิตร179แรงม้านะครับผมแต่ถามว่าสวยไหมผมว่าหลังๆ Mazda ออกมาเนี่ยสวยนะสวยทุกโมเดลเลยแล้วกันนะฮะถือว่าเขาเรียกว่าไงผ่านแล้วกันเนาะครับอ่ะมาดูข้อความกันนะฮะ4689899มีถามอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะฮะแค่รอสักครู่ไม่เป็นไรแล้ววะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะมาละนิสสันคำถามใหญ่ๆคือราคาของการเซอร์วิสเทียบกับค่ายอื่นๆรวมถึงราคาอะไรดีขึ้นกว่าในอดีตหรือยังครับผมว่าดีขึ้นกว่านะทุกวันนี้มันเรื่องของการแมนเทนแนนซ์เนี่ยหลายๆค่ายก็พยายามทำให้คอสของตัวเองเนี่ยถูกลงนะครับผมเพราะถ้าไม่ถูกลงก็จะเหนื่อยหน่อยครับผมคือถามว่าการแมนเทนแนนซ์เนี่ยมันมีผลต่อการใช้งานไหมผมว่าบางคนอาจจะ

0: อาจจะมีนะแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าเรื่องการเป็นแทนเนี่ยถ้ารอบปกติเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเยอะไงแต่ถ้ารอบบางทีรอบใหญ่ๆเนี่ยมันจะเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับCX6E กับ New CX5 ราคาเปิดจะสูสีกันไหมถ้าเทียบกับMazda 6ผมว่านะอาจจะสูสีกันเลยนะกับ CX5มันก็ต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาตัวไหนออกมาสู้ก่อนเนี่ยถ้าถือว่าเอ้ยเอา CX5 ออกมาก่อนเอา New CX5 ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้ตัว CX6 E เนี่ยค่อยตามมาทีหลังหรือเปล่าอันนี้ผมว่าแต่ผมเชื่อว่าไม่มาพร้อมกันหรอกไม่ควรจะมาพร้อมกันเพราะมาพร้อมกันมันตีกันเองไงนึกออกปะแต่ถามว่าตีกันเองเยอะไหมมันก็อาจจะมองว่ามันคนละกลุ่มหนึ่งเบนซินกลุ่มหนึ่งไฟฟ้าไงนึกออกปะมันคนละกลุ่มกันนะครับนะก็ต้องลองดูนะฮะHappy Birthday ล่วงหน้ามีความสุขมากๆนะครับเพียกรรมปีนี้วันเกิดไม่ตรงกับวันจัดรายการจากพี่ชิดสิเกะขอบคุณครับพี่ชิดนะฮะเฮียเวลาเปิดแอร์มีเสียงสั่นๆเวลาเปิดพัดลมไม่เป็นวิ่งเร็วไม่ค่อยเป็นถ้าเปิดแอร์แล้วมีเสียงสั่นเนี่ยแต่ถ้าพัดลมทำงานแล้วไม่สั่นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของตัวโหลดหรือว่าภาระของตัวแอร์ที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันต้องมองตรงนั้นด้วยนะคือบางทีเนี่ยรถเนี่ยเวลาติดเครื่องเดินเบาใช่ไหม ถ้าแอร์ตักเราจะรู้สึกว่ามันดูซอฟลงเครื่องยนต์มันดูแบบไม่มีพื้นเกิดขึ้นไง แต่ถ้าแอร์ทำปุ๊บมันจะรู้สึกสถานขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้อาจจะต้องมองในเรื่องของตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสองเฮียกระจกหน้ามีรอยร้าวโดนหินกระเด็นใส่มาสามารถซ่อมได้ไหมผีพระราม2คือซ่อมได้นะเดี๋ยวนี้กระจกแตกที่เป็นดวงๆเป็นเม็ดๆแต่ยังไม่วิ่งเป็นทางนะยังไม่ได้วิ่งเป็นเส้นอ่ะอันเนี้ยน่าจะทำได้อยู่นะฮะแต่ถ้าวิ่งเป็นเส้นแล้วผมว่ายากแล้วคือถ้าช่องเฉพาะจุดอย่างความกว้างสักเซนนึงหรืออะไรเงี้ยผมว่าได้อยู่นะครับ
1: ประมาณเหรียญบาทอ่ะ
0: อยู่ค่าใช้จ่ายก็ได้อยู่ประมาณ1,000บวกลบแล้วกันนะ
1: เขาจะเอาตัวดูดสุญญากาศไปเกาะรอบก่อนเสร็จปุ๊บจะเป็นเหมือนสว่านอ่ะหมุนลงไปปื๊ดแล้วก็หยอดผมไม่รู้ว่ามันคือของอะไร
0: น่าจะเหมือนเรซินนะ
1: พอหยอดลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขัดแต่งนั่นแหละทำได้
0: ครับเขาถามว่าแรงดันลมของแต่ละล้อต่างกันนิดหน่อยหลัก 0.5 ถึง 1มีผลต่อการขับขี่หรือเปล่าไม่น่ามีคิดว่าไม่มีหรอกเพราะมันค่อนข้างที่จะนิดเดียวเราไม่รู้ไม่น่าจะรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเอาง่ายบางคนเนี่ยต่างกัน5ปอนด์ยังไม่รู้สึกเลยไม่ใช่ว่าแบบมันจะเห็นขนาดนั้นเนี่ยแต่บางทีมันก็ต้องดูว่าไอ้ถ้าสมมติว่าถ้าข้างหน้าซ้ายสมมติหน้าซ้ายเราเติม3232ใช่ไหมอีกข้างหนึ่งอาจจะเหลือประมาณสัก28 29อะไร27 28อะไรเงี้ยมันก็ต้องดูว่าหลังจากที่มันอ่อนกว่านี้แล้วรถมันมีอาการกินซ้ายกินขวาด้วยหรือเปล่าแต่บางคนก็ไม่เห็นความรู้สึกตรงนั้นนะเฮียนัท
1: บางคนไม่รู้สึก
0: ยิ่ง 0.5 ถึง 1เนี่ยผมว่ามันแทบจะเป็นเรื่องปกติสำหรับรถทุกคันเลยดีกว่าเพราะไม่มีทางหรอกที่คุณจะเติมได้เท่ากันเป๊ะ 100% น่ะนึกออกปะ
1: ยกเว้นคุณใช้ดิจิตอลเกจที่มันแบบคำนวณแรงดันลมให้คุณเองอัตโนมัติ
0: ตัดเองมันตัดเลยอะไรเงี้ยเอาง่ายช่วงเวลาที่มันตัดเนี่ยแล้วตอนที่คุณยกหัวออกมาจากที่สูบอ่ะช่วงนั้นอ่ะลมอาจจะออกมาตามด้วยก็ได้นะในแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลหรอกครับเชื่อผมไม่น่าจะรู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะครับมีคนถามว่าเฮีย ADV 350ไฟหน้าไม่ค่อยสว่างจริงไหมครับ
1: ตอนใช้ Forza ผมไม่ได้มี ADV 350นะเด้คือถ้าใช้ในเมืองคงไม่รู้สึกหรอกครับแต่ถ้าเกิดเข้าป่าอาจจะมีบ้างเพราะว่าไฟไม่ได้กว้างขนาดนั้น

0: อืมครับ
1: เออนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่ทำใส่โปรเจคเตอร์ใส่อะไรเข้าไปมีเหมือนกันหรือติดถ้าเป็น ADV ส่วนใหญ่บางคนมีแครชบาร์เนี่ยแล้วเอาสปอตไลท์เกาะที่แครชบาร์ก็มีเพื่อแก้ปัญหาสำหรับพวกสายเดินทางนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองผมคิดว่าไม่น่ารู้สึกขนาดนั้นหรอกเพราะว่าผมขี่ในเมืองอย่างฟอร์ซ่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมืดอ่ะ
0: แล้วยิ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมว่าระบบไฟหน้าหรืออะไรพวกนี้เขาก็น่าจะดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับผมอย่าง ADV เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะไม่สว่างนะเท่าที่ดูนะสวัสดีครับเฮียกำเฮียนัททางด่วนดอนเมืองโทเวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยขอปรับราคาผู้รับสัมปทานจะขอต่ออายุสัมปทานเพิ่มอีก30ปีเนื่องจากสัมปทานใกล้หมดอายุทางรัฐเลยตัดสินใจไม่ขอปรับครับ
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดป่ะ
0: ถ้าสมมติหมดแล้วไม่ให้สมมติว่าเราไม่ให้เขาต่อใช่ไหมแล้วเป็นของเราใช่ป่ะขึ้นฟรีไปเลยนะ
1: มาแล้วนี่มองว่าเป็นรายได
0: ้นี่เสือปาจระเข้ตัวนี้ไอเราว่าชงให้ขึ้นฟรีเลยโอ้โหไหนก็ได้กลับมาเป็นของเราแล้วใช่ป่ะ
1: เอาก็คิดดูพี่วันละปีหนึ่งพันกว่าล้าน
0: เออ
1: หลักว่ามองเป็นรายได
0: ้ถ้าเป็นผมนะผมจะเซ็นให้ขึ้นฟรีเลย
1: เออ
0: แล้วชื่อผมจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลย
1: เออ
0: โอ้โหนะคุณสมบูรณ์จันทราร่วมดวล
1: นะอนุมัติโทเวฟรี10ปี
0: เออนะคะ
1: เหมือนถนนห้ามขุด10ปีอ่ะพอพ้น10ปี1วัน
0: ขุดกระจายเลย
1: ครับ
0: ครับเขาบอกว่านิสสันซ่อมอู่นอกเฉพาะทางของนิสสันประหยัดได้เยอะครับจริงๆอู่นอกทุกแบรนด์แหละก็น่าจะย่อมเยากว่าในศูนย์แล้วกันนะจริงๆในศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าถ้าเป็นอะไรแท้ของเขาเนี่ยมันอาจจะมองว่าแพงคือต้องบอกงี้ทางเลือกในศูนย์เนี่ยมันอาจจะไม่เยอะไงเฮียนัทสมมติว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะสมมตินะยกตัวอย่างอย่างรถยี่ห้อหนึ่งแล้วกันมันจะเป็นตัวพลาสติกที่มันชอบเสียแล้วกันซึ่งไอ้พลาสติกตัวเนี้ยไม่ได้ทำออกมาขายข้างนอกแล้วก็โอเคถ้าเราเข้าที่ศูนย์ปุ๊บเนี่ยศูนย์ก็จะไม่มีไอ้พลาสติกตัวนี้ให้เราเปลี่ยนศูนย์ก็ต้องยกทั้งชุดเลยทั้งมอเตอร์ทั้งอะไรทุกอย่างเลยซึ่งอยู่ในนั้นนะมายกทั้งใส่ทั้งอันซึ่งราคาเนี่ย30,000กว่าบาทแต่พอไปข้างนอกไปหาไอ้พลาสติกตัวนี้ได้แล้วเป็นอะไหล่แท้ด้วยนะเหลืออยู่พันกว่าบาทรวมค่าแรง
1: เอาไงดีนะ เอาไงดีนะ
0: จ้า นะมันก็เลยอย่างนี้แหละเพราะว่าโอเคคือเราจะว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีช้อยตรงนี้ให้เราเลือกไงนึกออกปะไอ้ยังเกียร์พังอ่ะสมมติเกียร์พังนะอ่ะอะไหล่ไม่ทำมาขายยกลูกอย่างเดียวเจ้าของก็ไม่มีทางเลือกถ้าจะทำที่ศูนย์ก็ต้องเปลี่ยนทั้งลูกซึ่งราคาก็อาจจะไปประมาณสัก107,800คือรถเนี่ยเวลาคุณซื้อมารถญี่ปุ่นนะต่อให้พิกัดราคาสัก8-9 แสนล้านนึงอ่ะแต่ถ้าต้องเจอการซ่อมในราพิกัดราคา1.5-1.6 ล้านเอ้ยไม่แสน500,000-1,600,000เข้าไปเนี่ยถ้าคนไม่รวยจริงไม่ทำนะผมจะบอกให้เลยถ้าคนแบบไม่ได้แบบใช้เงินเป็นเบี้ยหรือว่าเฮ้ยแบบใช้เงินแบบว่าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าไม่มีใครทำหรอกต้องคิดแล้วคิดอีกว่าโหราคานี้จะเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่ข้างนอกอ่ะมันก็เขาก็ต้องหาวิธีทำให้เขาให้ลูกค้าให้ได้อ่ะเพราะว่ามันก็คือเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมันก็จะช่วยเขาประหยัดด้วยแล้วทำให้ตัวอู่ข้างนอกอ่ะก็สามารถมีรายได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนะเขาบอกถ้าขึ้นฟรีผมเรียกนายกสมบูรณ์ก่อนเลยจากพิชิตสเกะ โอ้ผมอนุมัติให้หมดเลยนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่ะเอาไปเลยนะเนี่ยครับสารปรุงแต่งที่ทำให้ประหยัดทำให้เครื่องยนต์เงียบจริงไหมครับไม่จริง มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับสมมติเครื่องยนต์คุณมีเสียงดังแบบเบาๆนะสมมตินะมันอาจจะดังจากเรื่องของเคลียร์แลนซ์ของวาล์วที่มันห่างอยู่ซึ่งโอเคถ้าคุณไปตั้งวาล์วไอ้เสียงนี้มันก็จะเงียบลงนึกออกปะแต่คุณอาจจะไม่ได้คิดจะทำตรงนี้ไงคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปใส่สารตรงนี้ดีกว่ามันทำให้เครื่องยนต์มันเงียบลงมันไม่ใช่ครับคือสารปรุงแต่งเนี่ยถามว่าดีไหมโดยส่วนตัวนะตั้งแต่ใช้รถมาเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่เคยยุ่งกับมันเลยนะพวกเนี้ย
1: ไม่เคยใช้
0: ไม่เคยเลยนะแล้วไม่เคยแนะนำให้ใครใช้ด้วยแล้วกับตัวเองที่ทำงานทุกวันเนี่ยถามว่าเราก็เจอทุกสารพัดปัญหาเนี่ยออกวะเราก็ไม่ได้คิดแบบจำเป็นต้องมีพวกนี้เลยเอางี้ดีกว่าปัญหามันเกิดจากเครื่องยนต์ถ้ามันโอเคถ้าเสียงมันผิดปกติจริงๆเราก็ต้องมาหาจุดที่มันผิดปกติไม่ใช่ว่าไปพอผิดปกติหรือ
1: แต่ถ้าอะไรมาใส่ดีกว่า
0: แต่ต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันคือเสียงปกติอ่ะไม่ต้องดิ้นรนที่จะทำนะโอเคแต่ถ้ามันเสียงดังมากกว่าปกติเนี่ยโอเคอันนั้นอ่ะเราต้องมาหาสาเหตุว่ามันดังจากอะไรแล้วเราต้องแก้ปัญหามันไม่ใช่ว่าพอดังปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวฉันได้ใส่สารตัวที่เขาบอกโอ้โหมันหนืดดีเดี๋ยวมันจะช่วยลดเสียงนู่นนี่แน่นอะไรเงี้ยไม่ถูกนะครับทำอย่างที่ผมบอกอ่ะเชื่อผมนะฮะถ้ารถเรามันผิดจริงๆก็ต้องหาจุดที่มันผิดให้ได้แล้วทำให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับผม
1: แก้ให้ตรงประเด็นนะมีปัญหาที่ฮาร์ดแวร์ก็ชิ้นงานก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้น
0: อืมครับนะ
1: ใส่เพิ่มเดี๋ยวคราวนี้เพี้ยนหนักเลย
0: ถูกต้องครับอือหือนะบอลทันไอ้บอลไทยไหวไหมครับบ่ายสองเจอใครอ่ะไม่ได้ติดตามเลยนะถ้าแต่ก็คงไหวแหละนะครับ
1: ตรงนี้ดูดีขึ้น
0: ดูดีขึ้นนะเขาบอกว่าแอร์ออกแต่ลมแก้ยังไงครับมีกลิ่นเหม็นด้วยครับเกิดจากอะไรครับประเด็นแรกอ่ะที่ออกแต่ลมอ่ะมันต้องดูก่อนว่าระบบแอร์เนี่ยมีปัญหาอะไรถ้าออกแต่ลมประเด็นแรกอาจจะเรื่องของคอมแอร์ไม่ทำงานถูกป่ะแต่ถ้าโอเคถ้าเรามองว่าเฮ้ยคอมแอร์มันทำงานอยู่แต่แอร์ไม่เย็นเลยอันนี้คือช้อยที่สองคือน้ำยาขาดน้ำยาขาดเราก็ต้องดูพิสูจน์อีกว่าไอ้กลิ่นที่มาเนี่ยมันคือกลิ่นน้ำยาหรือเปล่าถ้าเป็นกลิ่นน้ำยาแอร์ก็แสดงว่าอาจจะตู้รั่ว
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่มันสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเราได้รับทราบปัญหาแล้วโอเคก็ให้ช่างเขาตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอย่างล่าสุดวันนี้ผมมาคันหนึ่งนะมาถึงก็บอกเดี๋ยวมันจะมาเปลี่ยนตู้แอร์เลยบอกว่าแต่พอเจ้าของมาถึงเนี่ยเราเปิดฝาโปร่งปุ๊บโอ้ท่อน้ำเต็มท่อเลยอ่ะเราบอกอ่ะแอร์ก็ยังดีเย็นอยู่นี่ว่าแล้วเปลี่ยนทำไมอะไรเงี้ยสรุปพัดลมเสียตัวหนึ่งก็ความเย็นมันคงลดลงแหละถ้าตรงเนี้ยมันถือว่าการระบายความร้อนมันจะน้อยลงไปไงมันก็อาจจะทำให้ความเย็นเนี่ยอาจจะดรอปลงไปประมาณสัก 5-10% ก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกมันไม่ได้ปัญหาจากน้ำยาแอร์หายแล้วกันนะครับผม
1: ถ้าเราเจอคีกิสถานนะล
0: ่
1: าสุดเจอกันเดือน6เสมอกันมา
0: 1-1จริงๆนะบอลไทยผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเราไม่มีแพชชั่นเหมือนบอลญี่ปุ่นกันเลยนะ
1: เราอาจจะยังไม่ขนาดนั้นพี่ผมว่าทุกคนเนี่ยผมว่านักกีฬาทุกคนคงไปลงไปเนี่ยอยากชนะทุกคนแหละ
0: หรือว่าความมีวินัยสู้เขาไม่ได้หรือว่าญี่ปุ่นเขาอาจจะบ้าการ์ตูนเยอะจัดมีจินตนาการเยอะอะไรปะ
1: ก็ตอบยาก
0: ฮะเหมือนกับเขา
1: บางเรื่องอ่ะ
0: ฮะ
1: พูดตรงนะ
0: ฮะ
1: ไม่อยากได้รถทัว
0: เหมือนอะไรพี่ที่ไปบูลลี่ไอ้ผู้หญิงอายุ35
1: อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่อย่างไงจะบอกว่าเด็กไม่มีแฟชั่นเนี่ยผมคิดว่าเด็กลงสนามมันอยากชนะทุกคนเหรอพี
0: ่เออ
1: พี่แต่ว่าไอ้เงื่อนไขของการไม่ชนะมันต้องไปดูว่าเฮ้ยมันมาจากแผนมาจากความฟิตมาจากอะไรอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องนึง
0: ฮะ
1: เดี๋ยวนี้อยู่ห่างไงก็เลยไม่ค่อยได้สัมผัสได้อะไร
0: ครับ
1: ตั้งแต่เลิกอ่านข่าวเนี่ยก็เลยกลายเป็นตามห่างๆเฉพาะทีมที่ชอบหลักๆ
0: คร
1: ับ ก็เหมือนพี่กำลังลงสนามนะพี่กำลังอยากยิงทุกประตูเลยอยากยิงทุกจังหวะ
0: ครับ
1: ผมว่าเด็กมันก็คงฟิลนั้นแหละแต่ว่าแค่บางทีมันไม่มีจังหวะอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่แต่เราไปนี่เราอยากได้ทุกอย่างไงแต่เพียงแต่ว่าร่างกายเราไปไม่ถึง
1: อะไรอย่างเงี้ยไม่ทันไว้จังหวะนี้โอ้โหจ่ายยืดไปหน่อย
0: เออ
1: เหลือไปหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับอือฮ
1: ึอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเราเจอคีกิฐานหนักอยู่เหมือนกันนะเฮีย
0: เออครับเขาบอก2เรื่องครับ1เสียค่ามาด้าตัว REV จะมีเข้าไทยไหมครับเห็นเริ่มมีข่าวมาบ้างแล้ว2จะออกรถครอบครัวใช้คุ้มๆไม่จุกจิก REV หรือไฮบริดราคาไม่เกินล้านเลือกตัวไหนดีครับสิ้นปีจะไปดูเมืองทองขอบคุณครับREV เนี่ยถ้าจะเอาไม่เกินล้านต้องเป็นรถจีนอย่างเดียวนะเฮียนัทนะถ้ารถไม่ใช่รถจีนคลิกได้คลิกนิสสันคลิกน่าจะได
1: ้
0: นี่คลิกแนวประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าแต่รถจีนมีเยอะมันที่เราเทียบไซส์ตัวหนึ่งที่มันเท่ากับ CRV อ่ะไอตัวนั้นอ่ะ 900,000 กว่าบาทแต่ CRV ประมาณล้าน6ล้าน7นะฮะก็ลองไปดูที่งานดีกว่านะฮะมันน่าจะมีตัวเลือกให้เราเยอะกว่านะครับส่วน Mazda CX-5 เนี่ยจะเป็นตัว IV มั้ยยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามันจะมายังไงนะครับผม
1: อ่
0: ะหมดเวลานะฮะยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวจะกลับมาเจอกับเรา2คนใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะครับกับรายการ Motor In Trend นะฮะวันนี้ผมกาเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬา รายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
14: กอล์ฟทริก
15: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
16: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกกับไทยเอ็มกัสุก้าแอคทีฟเรดิโอนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็ดีเจในตำนานระดับโค้ชในตำนานคุณคทาทองไวทยานนท์ครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับโปรเตครับ
16: สวัสดีครับ SMS ส่งมาได้แล้วนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วงกอล์ฟทริกได้เลยนะครับ
17: ครับผมไอ้ DJ ในตำนานนี่มันดีไหมอ่ะ
16: ดีดิพี่
17: ดีนะ
16: โอ้ระดับในตำนานแล้วต้องพี
17: ่เรื่องดีใช่ไหม
16: คือเลยพี่ขึ้นไปก็เอาหมอกับปอแป๊ะแล้ว
17: ยังมีพี่เทพอีกคนนึง
16: อ่าใช่ๆๆดึงมาก่อน
17: โอ้โหแรงจริงเอ้ยวันนี้มาแรงคุณเส
16: ม
17: เล่า
16: เฮ้ยก็ตามเพลงที่เปิดไงเพลงร็อกซอฟยุค80
17: เอาจริงนะเกิดไม่ทันจริงนะจะเพราะดี
16: นะ
17: ก็ไม่ทันด้วยกล้าใจ
16: มันไม่ทันก็ได้พี่เพราะว่ามันเป็นเพลงที่มันเอามารีอะเรนจ์ใหม
17: ่ครับ
16: เพราะว่าคนที่เขาแต่งหน้าจะไม่อยู่ก่อนที่อัลบั้มจะออกด้วยซ้ำแล้วก็เสร็จคนที่ไอ้นั่นแล้วก็เอา A และ I มาผสมด้วย
17: ครับ
16: นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะก็วันนี้วันพุธนะครับส่งมาถามได้ทุกอย่างเลยนะฮะทาง SMS นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับ
17: ครับผม
16: ส่งมาพูดคุณได้เต็มที่เลย
17: ครับ
16: วันนี้ตามปกติก็ถือว่าเป็นวันก่อนจะแข่งขัน
17: ครับ
16: เป็นวันประกาศชื่อนักกีฬาแบบที่ออกเป็น Pairing ออกเป็นชีทแล้ว
17: ครับ
16: ว่า

0: จะต้องเล่นกี่โมงกี่โมงกี่โมงกี่โมงนะครับทีออฟคาร์ดออกแล้วนะฮะก็ตอนนี้ทางด้านของ LPGA ไม่ได้เล่นรอไปเล่นวีกนู้น
1: สัปดาห์นี้หยุด
0: ครับไปเล่นวีกที่วอร์มาร์ทอาคันซอนะครับเพราะฉะนั้นสาวไทยก็ที่จะไปเล่นก็จะเป็นของ Lady European Tour ครับพรุ่งนี้รายการ La Sella Open นะครับที่ La Sella Golf Resort นะฮะก็จะมีเอพิวอากุระเซรามีนี่โปรเอพิวของเราโปรไมตรีฉัตรจินกับนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรแจนอัญชิสาอุตมะนะฮะพี่แจนเนี่ยจะออกช่วงบ่ายสองนะครับตามเวลาของเขานะตามเวลาพื้นที่เขานะ
1: ครับ
0: ที่ลาซาร่านะครับพี่แจนบ่ายสองส่วนทางด้านของเอพริลนี่ออก9โมง9นาทีเวลามงคลนะฮะแล้วก็ทางด้านของพี่ไม้เนี่ยพี่ไม้ก็จะประมาณบ่ายนิดๆ นะครับประมาณนั้น
1: ครับ
0: นะฮะก็ยังไงเอาจะช่วยเอาจะเชียร์กันด้วยนะจ๊ะไม่ใช่บ่ายดิ8โมง25นะครับ8โมง25นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นของผู้ชายก็จะเป็นรายการ DP World Tour เลย
1: ครับผม
0: นะครับของพี่อาร์มนะครับกิเลนอภิบาลรัตน์นะฮะออก7โมง5นาทีครับรายการ PGA BMW Championship อันนี้เป็นเล่นกันที่อังกฤษนะฮะไปเล่นกันที่ Virginia Water Surrey นะครับที่อังกฤษนะเวนเวิร์ด
1: ครับ
0: เป็นเบิร์ดขับนะครับแล้วก็มีเอเชียนทัวร์รายการอ่านว่ายังเตอร์หรือว่ายังเต๋อ
1: ยังเต๋อ
0: ยังเต๋อนะ
1: ครับ
0: ผมไม่เคยอ่าน
1: ยังไต้หวันไต้หวัน
0: ยังเต๋อนะครับคนไทยไปเล่นเพียบเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนอย่างเจสเจวัฒนานนท์สุริพจน์ประทีปเทียนชัยครูสิทธิ์ทรัพย์อัปรมัยเอกปริศวูที่เราเคยคุยกันวันนั้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สดมแก้วกาญจนารัตนวรรณศรีจันทร์ภูมิศักดิ์แสนศิลป์ที่เราไปเจอที
1: ่ครับไปหมดนะครับ30กว่าคนฮะ
0: ไปกันน้องทุกคนไปกันหมดเลยครับงานเดินลิฟต์ไปกันหมด
1: ถ้าจะถามว่าใครไปบ้างอ่ะผมเปลี่ยนคำถามนะที่สุดท้ายผมบอกว่า
0: ใครไม่ได้ไปดีกว่า
1: ใครไม่ไปดีกว่าผมไปหมดพี
0: ่พัชระคงวัดใหม่นี่ได้medical exemption เข้ามานะหลังจากการหายเจ็บ
1: ดีขึ้น
0: กลับมานะครับthe big boss ของเราก็ไปด้วยครับพี่พรหมมีสวัสดิ์นะฮะอันนี้ไปด้วยเคเรมันนี่นะครับแล้วก็มุ้ยเยอะเลยครับไปกันเต็มนะครับออมสินไปด้วยนะฮะก
1: ็พี่เบน
0: นะไปด้วยนะครับยังไงก็เอาใจช่วย
1: ใจเชียร์ไปหมดเลย
0: เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะเพราะว่ามีน้องภูมิกับสะดมใช่ไหมที่เล่นงานนี้เสร็จปุ๊บไม่ต่อมาคิวรี่แต่บินไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่ต่อ
0: ฮะส่วนใหญ่จะอยู่ต่ออ
1: ยู่ไต้หวันต่ออีกวีคนึงถัดไปเลยนะครับ2รายการติด
0: จะอยู่กับรายการMercury Opens นะครับส่วนของทางฝั่งผู้หญิงไทยที่เล่นในต่างแดนถ้าเป็น KLPGA วันที่19ไม่ใช่ที่19วันที่17 18 19เนี่ยก็จะมีไปเล่นอยู่1คนก็คือพัชรจุฑาคงกระพันนะครับ
1: โปรพีเค
0: แล้วก็ประวันตรีบุญชันอีกคนนึง
1: ครับ
0: ไปเล่นกันที่รายการของทางด้าน Hana Financial Group Championship อันนี้ KL นะครับ เงินรางวัล 1,500 ล้านวอนนะครับยังไงก็อาจจะเชื่ออาจจะเชียร์กันด้วยนะครับผม
1: ครับ
0: ส่วนของฝั่งญี่ปุ่นนี่ยังไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่าขึ้นทัวร์นาเมนต์แต่ยังไม่ขึ้นเขาเรียกอะไรนะ
1: ร
0: ายชื่อนักกีฬา
1: ผู้เล่นนะครับ
0: ใช่ครับยังไม่ได้ขึ้นรายชื่อนักกีฬาเยอะขนาดนั้นก็จะเป็นรายการซูมิโตโมไลฟ์วิทาลิตี้เลดี้โตไกคลาสสิกครั้งที่57นี่เป็นไงชื่อดุดดังท่อง
1: ครับชื่อแรกเป็นสปอนเซอร์นะฮะซูมิโตโม
0: ครับผมก็ซูมิโตโมไม่ต้องสงสัยครับก็คือสวิกซอนและยางรถยนต์ดันล็อปนั่นเอง
1: ใช
0: ่นะฮะ
1: ครับ
0: ก็โปรสายป่านตามระเบียบไปแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่ขึ้นว่าออกกี่โมงแต่ไปแน่นอนนะครับประมาณนี้ครบแล้วนะฮะครับไหนในไทยของพี่เจฟเชิญเลยครับ
1: มีก่อนจะไทยผมขออนุญาตอัปเดตนิดนึงเรื่องของ Golf Asian Game
0: ครับ
1: นะครับ30นะครับ30กันยายนเริ่มต้น
0: ครับ
1: นะครับจะมีแข่งขันประเภทก็จะมีเดี่ยว ชาย
0: ครับ
1: นะครับเดี่ยวหญิงแล้วก็ทีมชายทีมหญิง
0: ฮะ
1: นะครับผู้หญิงก็จะมีเล่นสโตรกเพลย์นะครับแล้วก็ทั้งหมดจะเป็นสโตรกเพลย์หมดนะครับจะมีแข่งกันถึงวันที่2
0: ครับ
1: 30 1 2นะครับ3วันก็แข่งสารที่แข่งขันก็คือคาซุไกคันทรีคัพนะครับฝั่งอีสคอร์ทถ้าใครอยากรู้ว่าสนามลักษณะหน้าตาเป็นยังไงขอให้นึกถึงวอยาดพาโนรามาสีคิวสุดยอดนะครับเหมือนสนามที่อย่าเรียกไม่อยากใช้คำว่าสนามกอล์ฟเหมือนแบบคุณกำลังพยายามปีนเขาแล้วตีกอล์ฟไปด้วย
0: เพียง
1: แต่เขาตัดหญ้าให้เรียบแล้วก็ต้นไม้อย่างเยอะหน่อยโอ้แล้วก็มีน้ำตกด้วยอะไรเงี้ยสนามยากมากนะครับ
0: เรียกว่าสนามไหลเขาได้ไหมครับ
1: ใช่นะครับสนามแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ราบนะครับแต่ว่าคอนทัวร์มันค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่สูงต่ำเนี่ยเยอะมากจริงๆ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นบอกเลยว่างานนี้เนี่ยประสบการณ์นะครับน่าจะช่วยได้เยอะ PK พัชรจุฑานะครับถึงได้เป็นหนึ่งในทีมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือโปรซิม
0: 300
1: นะครับโปรซิมก็
0: กิตตาวงทวีราบแล้วก็โปรเปโน
1: ใช่ก็ไม่ต้องดูกันว่าถึงเวลาจริงทีมสาวของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
0: แต่ถ้าเล่นเกาหลีได้เปรียบอยู่แล้วเกาหลีก็สนามไหลเขาเยอะเพราะเขาเป็นคาบสมุทร
1: โอ้ไม่เหมือนกันญี่ปุ่นแฟร์เวย์แคบมากแคบแล้วแบบเวลาพลาดนี่นะจบเลยนะจบเลยนะ
0: เกาหลีก็เหมือนกันเกาหลีก็พลาดก็จบเหมือนกันเพราะว่าของเขามันเป็นเหมือนกับเหมือนกับแฮปปี้เลยแฮปปี้เชียงรายอ่ะที่มันจะคดหน่อยแล้วก็แฟร์เวย์แค
1: บ
0: ๆแต่ว่าจุดที่กว้างก็จะเป็นจุดตัดโค้งอะไรเงี้ยนะฮะ
1: จ
0: ะเป็นอย่างนั้น
1: นะครับก็เป็นการแข่งขันที่สามารถติดตามชมได้นะครับเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยน่าจะมีแน่นอนนะครับสำหรับการแข่งขันอาจจะไม่ใช่ในตารางถ่ายทอดสดของไทยนะแต่ว่าต้องดูเอาตามเว็บเถื่อน
0: อย่าเรียกเว็บเถื่อนเรียกช่องทางธรรมชาติ
1: ช่องทางธรรมชาตินะช่องทางธรรมชาติน่าจะมีให้ชมนะครับอ่ะส่วนกลับมาในประเทศนะครับสัปดาห์นี้ก็อยู่ในบรรยากาศการแข่งขันค่อนข้างใหญ่อีกรายการนึงเลยนะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟสำหรับรายการพิเศษซึ่งปีนึงจะมีครั้งเดียวนะครับเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7นะครับเป็นครั้งที่92แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้แข่งขันกันอยู่ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรานะครับไม่ไกลแค่นี้เองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่2นะครับมีนักกอล์ฟ15ชาตินะครับร่วมการแข่งขันรายการนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเสมือนรายการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมายสเตย์อันหนึ่งที่นักกอล์ฟไทยก่อนจะไปเทิร์นโปรเนี่ยนักกอล์ฟเยาวชนนะครับก่อนที่จะไปเทิร์นโปรเนี่ยจะต้องมาเล่นรายการนี
0: ้
1: แพ้ชนะไม่รู้นะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ไม่รู้นะครับแต่ทุกคนอยากมีโปรไฟล์ว่าได้ร่วมการแข่งขันรายการนี้แล้วถ้าจบท็อป5ได้นี่จะถือเป็นสุดยอดนะครับเพราะว่าลองคิดถึงสภาพความเป็นจริงนะครับน้องๆที่มาแข่งเนี่ยเป็นนักกอล์ฟเยาวชนใช่ไหมครับเด็กเยาวชนก็แข่งกันในแบบเยาวชนอ่ะนะครับนิดๆหน่อยๆก็เรียกกรรมการอย่างเมื่อเช้าเนี่ย7โมงเช้ากรรมการขอกรรมการที่หลุม C1 ครับหลุมแรกเลย
0: เรียก
1: ที่กรีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เอากันทุกเม็ดอ่ะ
1: ก็คือยังมีความเป็นอเมเจอร์อยู่นะครับแล้วก็ยังแบบยังไม่ได้มีเรื่องของเอ็มแบบโปรนะครับแต่ว่าการแข่งขันรายการนี้สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยโดยคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์เนี่ยนายกสมาคมเนี่ยท่านก็ให้นิยามนะครับหรือว่าให้คำจำกัดความเอาไว้เลยว่าเป็นการแข่งขันที่มาตรฐานแบบมืออาชีพนะครับภายใต้เฟรนด์ชิพหรือว่ามิตรภาพแบบสมัครเล่นนะเพราะฉะนั้นก็จะมีนักกอล์ฟระดับเยาวชนจากทั่วอาเซียนเลยนะ
0: ครับ
1: ทั่วโลกด้วยซ้ำไปเพราะมีจากออสเตรเลียมีหลายๆอย่างมา
0: ครับผม
1: นะครับมาแข่งขันกันแต่ว่าเรื่องของมิตรภาพยังเหมือนเดิมนะครับแต่ในการแข่งขันจริงนะน้องๆเขาจะได้รับบรรยากาศเมื่อก่อนถ้าเป็นแข่งอเมเจอร์ใช่ไหมครับก็จะบรรยากาศแบบสบายๆตีไปมีเซไฮมีทักทายกันอะไรกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแมตช์เนี้ยทุกคนจะดูซีเรียสแล้วก็จริงจังหมดเลย
0: ยังยุคดีดเหรียญอยู่ได้ไหม
1: ไม่มีแล้วก็คือเป็นแมตช์เนี้ยถือเป็นการขีดเส้นเลย นะครับเป็นแมตช์ที่เรียกว่าขีดเส้นเลยว่านี่หลังจากวันนี้

0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นก็อย่างที่บอกเป็นรายการระดับมือโปรแล้วล่ะนะครับนักกอล์ฟเนี่ยมือโปรแต่ตัวเป็นอเมเจอร์
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยังระยะประมาณสัก 6,200 ก็ยังถือเป็นระยะของอเมเจอร์อยู่สำหรับสุภาพสตรีนะครับน้องๆเยาวชนหญิงนะ
1: สาวๆยังเล่นปกติผู้ชายนี่เริ่มถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเริ่มเป็นสัปหลาดขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ก็ถ้า
1: ไม่ใช่มนุษย์คือ
0: ให้ผมไปสอนเนี่ยผมว่าให้น้องๆสอนผมดีกว่าเด็กผู้ชาย
1: มี
0: เขาแต่ละคนเทคนิคแปลวๆจริง
1: ๆวันนั้นผมไปเจอที่สนามซ้อมนะครับสนามซ้อมแถวกองทัพอากาศเนี่ย
0: ครับ
1: มีเด็กเยาวชนคนนึงก็ตีดีมากอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคราวนี้มีคุณลุงคนนึงเป็นผู้ปกครองแกแหละ
0: ครับ
1: คุณลุงแกบอกว่าแกเกิดช้าไปถามว่าทำไมแกเกิดช้าไปแกไม่ได้รู้จักการสนุกของคำว่ากอล์ฟในยุคที่ควรจะสนุกยุคพวกฉันน่ะไม่มีหรอกเฟลเวพาง่ายๆไม่มี
0: ครับ
1: ยุคพวกฉันนี่ได้พานี่ถือว่าย
0: ิ่งใหญ่เหลือเกิน
1: ยิ่งใหญ่กว่าเบอร์ดี้
0: นะสำหรับอีกอันนึงที่ผมอยากจะแชร์ก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปร่วมการแข่งวันแรกดูไปดูน้องๆเขาทีออฟกันไปดูเล่นกันนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าสนามเซตยากมากและด้วยความที่ก่อนหน้าฝนแข่งขันเนี่ยฝนตกมาเลยทั้งวัน1คืนเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: น้ำเต็มที่
0: ใช่แต่ว่าสนามเนี่ยเดรนน้ำออกดีนะ
1: ครับ
0: มันจะมียกเว้นบางส่วนที่หญ้ายาวเป็นลัฟยาวเขาก็จะเข้าไปตัดไม่ได
1: ้
0: มันก็เลยจะชุ่มน้ำหน่อยถ้าลูกตกไปตรงนั้นก็บายบายหายแน่นอน
1: มุด
0: นะครับก็จะยากนิดนึงแล้วก็จะมีความเรียกว่าเสียเวลากันพอสมควรแต่ว่าถ้าลูกตกแฟร์เวย์อันนึงที่เป็นอุปสรรคนักกอล์ฟเลยก็คือtotal มันจะหายเพราะมันจะไม่มีระยะวิ่งละ
1: ไม่มี
0: มันจะเหลือแค่แครี่เลยตีไดเวอร์เท่าไหร่ก็จะปุ๊บปักอยู่ตรงนั้นเลย
1: แล้วถ้าคุณตีไดเวอร์แรงนะมันจะปุ๊บลงไปเลย
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อวานก็สนุกมากนะครับนักกอล์ฟที่อย่างปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะ
1: ครับ
0: ปีแล้ววันแรกกดไป10อันเดอร์นักกอล์ฟเวียดนามแต่เมื่อวานเนี่ยมุกผู้นำอยู่แค่6อันเดอร์นะครับ6อันเดอร์นี่ก็ถือว่าเกินคาดเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยลมยังไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าตอนบ่ายก็มีลมแล้วก็มีฝนนิดหน่อยแต่ก็ฝนตกหลังจบการแข่งขันไปแล้วนะครับไม่มีฝนนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันวันที่2แล้วนะครับใครอยากสนใจใครอยากให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยก็ไปเดินชมได้ที่ปัญญาอินทรานะครับสนุกมากดูน้องๆคือในสนามเนี่ยเขาก็ยังเป็นเกมการแข่งที่สู้กันแบบเต็มที่อะนะแต่พอนอกสนามเนี่ย
1: เพื่อน
0: คือยังเป็นเด็กอยู่อะคือเมื่อวานผมเห็นมีสาวๆแก๊งสาวๆญี่ปุ่น3คนมาซ้อมพัดอยู่บนกรีนนะครับคือแทนที่เขาจะซ้อมพัดแบบโปรทั่วไปเราก็จะเห็นว่ายืนซ้อมพัดนิ่งๆซ้อมสกิลซ้อมสโตกอะไรไหมนี่แบบมาแข่งกันเล่นเกมกระแทกลูกกระแทกปากอะไรอย่างเงี้ยคือยังมีความเป็นเด็กเยอะมากนะครับแล้วมันก็เป็นความน่ารักในการแข่งขันในสีสันของกอล์ฟนะครับซึ่งไปชมได้นะครับรายการที่ชมฟรีนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยพอแข่งจบแล้วนะครับพอช่วงบ่ายเนี่ยเขาจะเปิดให้เป็นพับบิกและจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเล่นได
1: ้
0: หรือใครที่อยากได้สัมผัสคอนดิชันแบบการแข่งขันที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับก็ไปลองดูไปแข่งได
1: ้
0: นะครับแข่ง A กับ Cเหมือนเขาจะไม่เปิดเอกสีให้คนทั่วไปเล่นนะจะให้ใช้ B เพราะว่าเอกสีจะเก็บไว้แข่งไม่งั้นสนามจะช้ำเกิน
1: เห็นป๋าบอกว่าให้เล่น BC
0: เหรอ
1: BC แล้วก็ A วน
0: อ๋อ
1: วน A ไปนะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวสนามมันจะช้ำเกินนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันใครสนใจก็ไปชมแข่งถึงวันศุกร์นะครับแข่งถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็ในฝั่งของโปรชายนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับสำหรับรายการสิงห์ SAT TDT นครราชสีมานะครับที่สนามพานารามา
1: ครับ
0: นะครับชิงเงินรางวัล1ล้านบาทนะครับแข่ง3วันนะครับพานารามา3วันวันแรกผู้นำนะครับวันนี้เล่นมาประมาณ5หลุมนะครับเป็นเกียรติธารักษ์ลาดาลองนะครับ2อันเดอร์เท่ากับลีนวัฒน์นะครับแล้วก็วุฒิพงศ์ศรีหพัฒน์
1: ครับ
0: นักกอล์ฟเงินเดือน

0: โอ้นะครับ2อันเดอร์เท่ากันหมดเลยนะครับที่วุฒิพงษ์ขึ้นนำขอไปครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ AC Diving Lane มีโอกาสต้อนรับวุฒิพงษ์เลี้ยวมัดเข้าไปซ้อมแล้ว
1: ว้าแล้วเชีย
0: ร์นะครับทำไมทำไมรู้ไหม
1: ฮะ
0: เพราะที่ AC เพิ่งเปลี่ยนรูปไปไง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เลยมันทำให้เขาได้ระยะจริงนะครับเวลาไปเล่นแบบนี้ฤดูฝนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเวลาซ้อมลูกในหนามใดที่เป็นระยะใกล้เคียงกับของจริงเนี่ยเวลาไปเล่นจริงเนี่ยมืออย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่ามันจะตีใกล้ธงมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ระยะจริงนะครับอยากรู้ว่าเวลาลูกซ้อมนะครับในหนามใดกับระยะจริงมันใกล้ๆกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับให้ไปซ้อมที่ AC ได
1: ้ครับผม
0: ตอนนี้กรีนซ้อมพัดซ้อมชิปอันใหม่เสร็จแล้วนะครับ
1: วิววิววิววิว
0: เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแต่ว่าสภาพเนี่ยถ้าถามว่าเป็นร้อยเต็มร้อยหรือยังเนี่ยผมเรียนตามตรงว่ายังไม่เต็มร้อยกำลังพยายามบิ้วกันอยู่นะครับแต่ว่าชิปได้แล้วนะครับชิปพัดได้แล้วเพียงแต่ด้วยความที่มันเป็นกรีนใหม่ละนะครับปกก็อาจจะยังไม่เฟิร์มนะยังวิ่งอยู่นะครับ
1: ครับ
0: โอเคนะครับก็การแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับ16 17 18 3วันที่พาโนรามาชิง1ล้านบาทมีนักกอล์ฟไทยเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มีต่างชาติ 4-5 คนนะครับเป็นรายการระดับ TDT Thailand Development Tour
1: ครับ
0: นะครับผู้ชนะรายการนี้นะครับเมื่อถึงปลายปีเนี่ยใครมีแรงหรือว่าอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดนะครับก็จะได้คัดเลือกเข้าไปเล่นในสมารายการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็เรียกว่าเป็นทัวร์
0: ทัวร์รองทัวร์รอง
1: ใช้คำว่าทัวร์รองได้ทัวร์รองแล้วค่อยสเต็ปอัพขึ้นไปเล่นทัวร์ใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเขาเล่นทัวร์รองผมอยากใช้คำว่าถ้าเล่นทัวร์รองได้ดีเราก็มั่นใจมากๆก็จะแวบออกไปเอเชียนทัวร์ไม่ใช่เอเชียนทัวร์จะแวบออกไปของสิ่งอีกอันนึงอะ
0: ออไทยแลนด์
1: All Thailand ก็ได้นะ
0: ออไทยแลนด์เนี่ยเขาจะมีควอลิฟายนะครับเดี๋ยวสิ้นปีจะมีควอลิฟายนะครับก็ถ้าเกิดผู้ชนะนะครับผ่านการคัดเลือกควอลิฟายก็จะไปได้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นอยู่ฝั่งสมาคมแล้วจะถ้าไปเล่นออไทยแลนด์เนี่ยเบื้องต้นมันไม่มีแรงเนี่ยก็จะต้องไปหารายการที่มันเป็นโคเซนชั่นกันระหว่างออไทยแลนด์กับสมาคมอย่างเช่นที่รอยัลฮิลล
1: ์
0: นะครับจะมีบางรายการนะครับหรือรายการแบงคอกโอเพ่นนะครับหรือว่ารายการควีนส์คัพอย่างที่ผ่านมานะครับรายการแบบนี้ก็จะมีแรงค์นะครับหรือว่าคะแนนสะสมระดับโลกซึ่งพอนักกอล์ฟฝั่งสมาคมเนี่ยสมาคมเนี่ยจะไม่มีคะแนนสะสมระดับโลกนะครับถ้าไปเล่นรายการระดับนั้นแล้วมีคะแนนสะสมปุ๊บก็จะไปเล่นในออสเตรเลียได
1: ้ครับผมตามหานักกอล์ฟญี่ปุ่นสาวๆนะครับที่มาแข่งแต่ละคน IG แต่ละคนโอ้โหสวิงโหดมากสวิงอย่างโหดตัวเล็กๆแต่สวิงอย่างแรง
0: โอ้ใช่ๆๆช
1: ่งานประกอบดีทุกคนด้วย
0: เมื่อวานนี้ผมยืนดูนะฮะน้องๆญี่ปุ่นสาวๆนะครับ
1: ครับ
0: อายุประมาณ14 15ประมาณเนี้ยไฟ B ไฟ A
1: ฮะ
0: นะครับระยะเนี่ยผมว่าข้ามหัวผมมี30หลาผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้ก็ได้กัน27 28นะผู้หญิงเนี่ย
1: ก็เขาเรียกว่า
0: ไกลมาก
1: เขาเรียกว่าน้องเขาเกิดมาในยุคที่ทุกอย่างมันเกือบครบแล้วครับท
0: ั้
1: งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์โอกาสในการเล่นการเข้าหาของกีฬากอล์ฟที่ง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยอมรับนะว่าน้องใหม่ๆมีมากกว่าสมัยพวกเราคือเรื่องของวินัยในยุคใหม่จริงๆนะที่พ่อแม่เขาปูแต่เด็กเลยนะเพราะสมัยพวกผมนี่การที่คุณจะเป็นนักกีฬาอาชีพมันถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
0: อย่างเรื่องรอง
1: โอ้ยเรียกว่าไม่สมควรเลย
0: ครับ
1: สิ่งที่สมัยพวกผมเป็นคือดีนะพ่อแม่ไม่บังคับแต่คนส่วนใหญ่รอบๆข้างจะบอกว่าต้องไปเรียนวิศวะสิต้องไปเรียนมินิสิอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นไป
0: ครับ
1: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาช่วงที่2เรามาตอบคำถาม SMS กับ YouTube นะครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.

0: 30นาทีทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆที่หกฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอในเฟืองลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยปิรัตน์ สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
10: ครับกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการกอล์ฟคลิกนะครับอยู่กับผมเตยวิทยาคณิตแล้วก็พี่เจี๊ยบประทาทองไวทยานนท์
11: ครับผมมีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงเมื่อกี้โปรเตเกินไปแล้วว่าความแตกต่างระหว่างนักกอล์ฟไทยยุคปัจจุบันกับยุคเก่า
10: ครับ
11: นะมันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับวันนี้ผมมีแอบได้ข่าวมา
10: ว่าน
11: ะครับที่โพธาไลเนี่ยจะมีการเปิดตัวอะคาเดมี่ใหญ่
10: อีกแล้วเน
11: าะอันนี้เป็นอะคาเดมี่ใหญ่จริงนะใหญ่จริง
10: ชื่อ
11: ยังไม่ทราบชื
10: ่ออ๋อ
11: แต่ก็น่าจะใช้ชื่อที่เรารู้คุ้นๆกันนั่นแหละ
10: ว่า
11: เพราะผู้เปิดเนี่ยน่าจะเป็นคุณสันติพิรมภักดีมาเปิดเลย
10: อีกแล้วครับผม
11: เปิดยังไม่เปิดยังเป็นทางการนะครับวันนี้เป็นการเชิญน้องๆเยาวชนนะครับระดับทีมชาตินะครับแล้วก็น้องๆที่สิงให้การสนับสนุนอยู่เนี่ยไปร่วมในกิจกรรมทดลองอุปกรณ์อะไร
10: คร
11: ับ นะครับเพราะว่าที่ Academy แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สวิงละนะครับจะมีเรื่องของฟิตเนสนะครับจิตวิทยาโภชนาการนะครับเรื่องของ mental
10: ครับ
11: นะครับหรือว่า mentality นี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆมากมายซึ่งถ้าเป็นการเรียนกอล์ฟในแบบทั่วๆไปเนี่ยโปรส่วนใหญ่ก็จะสอนสวิง
10: สอนสวิงสอนกติกา
11: ครับ
10: สอนเรื่องของ
11: มารยาท
10: เป็นนักกอล์ฟที่ถูกต้อง
11: นะครับแต่ถ้าถามเรื่องของฟิตเนสก็ต้องแยกไปอีกฟิตเนสหนึ่ง
10: ใช่
11: เรื่องของโภชนาการและจิตวิทยาก็ต้องมีนักโภชนาการและจิตวิทยาเข้ามาอีกประกบอีกทีมนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะคาเดมี่หลักๆอย่างเช่น BG เนี่ยเขามีของ BG เนี่ยจะครบนะมีทุกอย่างหรือว่าจะเป็นฝั่งของไทยเบฟก็มีนะเป็นแคมป์เป็นลักษณะแคมป์ก็มี
10: หรือทำแข่งกันดูเดือดกว่าสมัยเรา
11: ใช่ซึ่งมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างสูงเลย
10: ใช่ครับ
11: อะคาเดมี่เหล่านี้นะครับเราจะเห็นที่อเมริกาเนี่ยมีเยอะมากนะแล้วก็เขาถึงขั้นพัฒนาถึงขั้นช็อปนักกีฬาต่างประเทศแล้วด้วยเขาจะดูว่านักกีฬาประเทศไหนเนี่ยมีแววเขาก็จะมาซื้อตัวไปเก็บตัวอยู่โน่นนะครับแล้วก็ส่งแข่งในนามของอะคาเดมี
10: ่ครับ
11: นะครับอันเนี้ยที่บ้านเราเนี่ยหลักๆเนี่ยที่เราเห็นก็คือ BG นะทำมาก่อนตอนเนี้ยของสิงเองเนี่ยทำละที่โพธาไลวันเนี้ยจะเป็นการซอฟต์โอเพนนิ่งยังไม่ได้แกลนเดี๋ยวอนาคตผมจะเอาข่าวเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดเป็นยังไง
10: แล้วพวกเราเข้าไปเล่นไม่ได้แล้วสิท่า
11: คุณเป็นเด็กอเมเจอร์ป่ะคือต้องเข้าใจว่าอันนี้เขาเพื่อพัฒนาเด็กที่แบบมาสายนี้โดยตรงอ่ะไม่ใช่แบบคนที่อยากจะตีกอล์ฟดีอะไรไม่ใช่ละแต่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นนักกอล์ฟอาชีพอย่างถูกต้องละ
10: อ
11: ันนี้คือเพื่อจะเป็นตัวแทนนักกอล์ฟไทยหรือจะเป็นโปรในอนาคตไปล่าเงินรางวัลเอาตรงชาติไปปักบนนู่นอ่ะบนออกัสตาอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นก็
10: จะออกัสตาปักมาแล้ว
11: ปักแบบรับถ้วยเลยใส่กีแจ็คเก็ตเลยอย่างนั้นเลย
10: อ๋อโอเค
11: เป้าแบบแชมป์โอลิมปิกอะไรอย่างนั้นเลย
10: อืม
11: เป้าแบบนั้นเลยก็คือ ยกระดับกอล์ฟไทยอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานให้มันสูงขึ้นทั้งระบบเลย
10: มีแกงป่ากระดูกไหม
11: เอ้คุณนี่ก็
10: เตรียมไว้เยอะๆนะ
11: เอ้คุณนี่
10: เตรียมก่อนเตรียมก่อน
11: ชักใบเดี๋ยวพวกชักใบให้เรือเสีย
10: เฮ้ยไม่ผมแซวเฉยๆเพราะผมเห็นด้วยเพราะว่ามันควรจะมีแบบนี้มันนั่งนานแล้วน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยโอกาสมาเยอะมากสมัยเราเนี่ยไม่มีเลย
11: ขออภัยครับต่อคำถามทาง SMS กันดีกว่าครับ
10: ครับ SMS ครับ SMS แรกเข้ามาถามเลยตีไดเวอร์ได้ไกลแล้วอยากให้ควบคุมให้ตรงแล้วควบคุมได้เนี่ยขอวิธีการฝึกหน่อยครับ
11: ครับ
10: เอาง่ายๆนะครับถ้าคุณตีไดเวอร์ไกลโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผมถามก่อนว่าคุณไกลแบบตีสบายๆและไกลหรือคุณซัดแล้วไกลเข้าใจเน
11: า
10: ะ
11: เข้าใจคร
10: ับ คือถ้าคุณเป็นประเภทที่ตีไกลธรรมชาติแค่สวิงจบวงปกติมันก็ไกลแล้ว
11: ครับ
10: คุณก็จะสามารถควบคุมได้อยู่แล้ว
11: ครับ
10: แต่ถ้าคุณเป็นประเภทบอกว่าตีไดเวอร์ไกลแล้วแต่จากการที่โหนสุดตัวใส่เต็มทุกเม็ดการที่คุณใส่เต็มทุกเม็ดแล้วโหนสุดตัวมันก็จะทำให้คุณคอนโทรลพวกนี้ได้ลำบากครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของหัวไม้ที่มีขนาดแค่ไม่เกิน460ซีซีเข้าปะทะลูกบอลที่มีขนาด 1.68 นิ้วเนี่ย
11: ครับ
10: มันเป็นอะไรที่คุมยากมากๆและก้านยาวมัน40นิ้วอีกตั้งหากมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุมยากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ไดรเวอร์คุณตรงมากขึ้นคือจังหวะการตีหรือเทมโปหรือจริงๆนะว่าถ้าเป็นพวกในทัวร์เขาจะเรียกกันว่าริทึม
11: ครับ
10: ริทึมในการตีคือขึ้นเท่าไหร่คุณจะลงเท่าไหร่อันนั้นน่ะคือจะควบคุมได้ทั้งหมดเรื่องของการตีและการไกลนะแต่ถ้าคุณเป็นแบบว่าคุณเพิ่งจะไกลหมัดหมาดโดยที่แบบสายใส่กระชากลงมาเต็มที่เนี่ยอันนี้คุณก็ต้องอาจจะต้องเวิร์กเรื่องของจังหวะมากขึ้นหน่อยนะครับ
11: ครับส่วนตัวผมและเซซว่าคุณเป็นคนตีไกลแบบไกลโดยธรรมชาติเลยนะจะตีเบาก็ไกลจะตีแรงก็ไกลแต่อยากได้ตรงมากขึ้นเนี่ยองค์ประกอบมันก็อยู่ที่หน้าไม้กับแนวสวิงนะครับเขาเรียกขับพาร์ทกับขับเฟสพูดง่าย
10: ๆครับ
11: ถ้าขับพาร์ทหรือว่าแนวทางสวิงหน้าไม้คุณเป็นสแควร์ทูสแควร
10: ์ครับ
11: นะครับมันมีแนวโน้มที่จะตรงละ
10: ฮะ
11: นะครับทีนี้จะตรงแล้วไปเฟสหรือตรงแล้วไปดรอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหน้าไม้คุณถ้าหน้าไม้คุณปิดมันก็จะตรงออกไปก่อนแล้วไปดรอไป
10: ครับ
11: ดรอคือเลี้ยวซ้ายนะครับพ้นถัดขวาถ้าหน้าไม้คุณเปิดนะครับมันก็จะตรงออกไปก่อนแล้วก็จะไปเลี้ยวขวา
10: ครับ
11: นะครับอันนั้นก็คือมันเป็นหลักการของการตีลูกเฟสลูกดรอแหละ
10: ครับ
11: นะครับก็คือขับพาร์ทกับขับเฟสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขับพาร์ทกับขับเฟสคุณตรง
10: ครับ
11: นะครับสแควร์ทูสแควร์จังหวะอิมแพคหน้าไม้คุณตรงกับเป้าหมายเลยเนี่ย
10: ฮะ
11: ยังไงมันก็ตรงครับ
10: ครับ
11: หลักการคือแค่นั้นแต่ในข้อเท็จจริงคือมันยากที่จะคุมให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนั้น
10: เอาจริงๆว่ามันยากไหมมันยากเพราะขนาดคนที่เล่นอาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการลูกตรงครับ
11: ใช่ครับ
10: เขาต้องการลูกที่ว่าเขาตีแบบนี้แล้วมันไปอย่างเงี้ยพอแล้วคำว่าตรงของคนที่เล่นอาชีพคนที่เป็นโปรผู้ฝึกสอนกับตรงของนักกอล์ฟปกติจะไม่เหมือนกัน
11: ครับ
10: คำว่าตรงของนักกอล์ฟปกติคือฉันไม่รู้หรอกว่าฉันเล็งไปไหนแต่ลูกออกไปตรง
11: ๆ
10: แต่นักกอล์ฟที่เป็นผู้สอนเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือเป็นโปรทัวร์หรือเป็นคนแข่งขันคำว่าตรงคือตรงไปยังเป้าหมายที่เขาต้องการครับ
11: ครับ
10: เขาไม่สนใจว่าระหว่างทางเขาจะเลี้ยวแค่ไหนก็ตามแต่มันต้องตรงเข้าไปเป้าตรงนั้น
11: เข้าเป้า
10: ใช
11: ่ยี่สิบหลาไม่ห่างจากเป้าหมายซ้ายและขวาฝั่งละสิบหลาพูดง่าย
10: ๆนั่น
11: นะครับนั่นคือตรงถ้าในนิยามนั้นเนี่ยถ้าลูกคุณเข้าเป้าในลักษณะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนตีตรงแล้วครับ
10: ครับ
11: เพราะว่าคุณเล่นช็อตต่อไปได้ตามแผนได้แน่นอน
10: ครับ
11: นะครับแต่ถ้าเกิดมันยังมีบางช็อตที่มันขวามากไปซ้ายมากไปนะครับแต่มันยังไกลอยู่ก็ให้ดูเรื่องของหน้าไม้กับแนวสวิงสองเรื่องนี้แหละนะครับ
10: แล้วก็ถ้าคุณเป็นสายตีแบบเน้นว่าลองดริฟท์จริงๆนะ
11: ครับ
10: ผ่านเครื่องด้วยนะไม่ใช่ลองดริฟท์แบบว่าเหมือนสมัยก่อนที่ลองดริฟท์แบบว่าลูกตกแล้วเข็มเอาฟาเมตรไปวัดนะ
11: ครับ
10: คุณก็ตั้งศูนย์เครื่องดีๆก่อนครับบางทีคุณอาจจะตีตรงแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเครื่องอาจจะตั้งผิดทาง
11: อันนี้ถูกต้องเลยโปเต้เอาผมว่า80หรือ 90% เลยที่ผมเจอนะคนมาหาผมแล้วบอกช่วยแก้ปัญหาตีไม่ตรงให้หน่อยส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยนะแล้วผมจะดูเป็นอย่างแรกเลยแล้วจะรู้เลยว่าใช่เขาตีไม่ตรงเพราะอะไรไหมแนวเท้าครับ
10: ฮะ
11: จุดแนวเท้าที่ยืนเนี่ย 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่ผมเจอนะยืนไม่ตรงกับทิศทางที่เล็งครับส่วนใหญ่เนี่ยจะยืนเปิดมากกว่าทิศทางก็คือยืนไปทางซ้ายของเป้าหมายมากเกินไปแล้วผลที่ออกมาลูกมันมักจะเฟดออกขวาเป็นส่วนใหญ
10: ่ใช่
11: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตรงได้เนี่ยจะให้ขับพาสขับเฟดตรงได้เนี่ยพอมาดูที่เซตอัพของเราเนี่ยครับแนวเท้านะครับแนวลำตัวแนวไหล่มันจะต้อง

0: ชี้ไปที่ทิศทางที่เรากำหนดนะครับก็คือทางซ้ายของเป้าหมายประมาณสักนิดนึงนะครับเป็นคู่ขนานไปกับเป้าหมายมันจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อให้คุณเล็งดีแค่ไหนขับพาร์ทขับเฟสคุณดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดแนวเท้าคุณไม่ตรงนะหรือแนวเล็งคุณไม่ตรงเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางตรงไปได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: นะ
0: โอเค
1: ประมาณนั้นนะครับต่อมาสวัสดีครับโปรเตปเจียบนะฮะเทียบเท่าช่างแอร์ในตำนานที่น่านครับขอรู้เรื่องพัตเตอร์พี่เจี๊ยบหน่อยครับ
0: สกอตตี้คาเมรอนครับเป็นตัวถามเรื่องนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่แฟนทอมใช่ไหมคือใช้แฟนทอมใช่ไหม
0: แฟนทอมไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ใช้เป็นตัวมอลเล็ตธรรมดาแล้วเป็นตัวนี
1: ่ฟิวร่า
0: ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะโอ้จำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าคนไม่อยากรู้เรื่องนี้หรอกนะครับ
1: ต่อไปมาที่ SMS YouTube นะครับ
0: ครับ
1: คุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่ทีพี่เต้
0: สวัสดีครับคุณนัทสอนครับ
1: คุณธมยศบอกว่าผมคุณเทศจัด
0: นี่ผมเชียร์ให้เขาผมเชียร์ให้เขาโชว์ตลอดเวลาแต่เขาแบบไม่ค่อยชอบโชว์ผมคุณน่ารักมากคุณไม่เชื่อผมคุณเต
1: ้มันน่ารักตรงไหนเนี่ยผมยังรู้สึกว่าม
0: ันเป็นคาแรคเตอร์ของโปเตดีเลย
1: ผมนึกว่ามันเหมือน
0: แอฟโร
1: มันเป็นแอฟโฟมันก็เป็น
0: แบบมีอะไรเสียหายมันสวยดีอ่ะมันเท่ดีมันน่ารักดี
1: ผมไม่ชอบเวลาคนเดินไปบอกว่าเอ้ยข้างบนเขาทำรังแล้วเว้ยอย่างเงี้ยไม่ชอบคนพูดแบบน
0: ี้คุณจะไปสนใจคำพูดคนที่เขาบูลลี่เขามันเป็นความน่ารักของเราอ่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องบูลลี่ที่มันแบบน่าเบื่อแล้วมันพูดซ้ำๆแล้วมันลำคาญ
0: ไม่ต้องสนใจข้อความต่อไปครับคุณอภิเชษฐ์ถามว่าน้องอาโปมีสิทธิ์ได้ทัวร์การไหมครับแล้วรายการคัดเลือกหมดหรือยังครับ
1: รายการคัดเลือกไม่แน่ใจนะว่ามันเหลือแข่งเท่าไหร่แต่ตอนนี้อาโปอยู่ที่อันดับ9ของ Race to the Card นะครับแล้วก็อันดับ9ของ Race to the Card เนี่ยก็คือท็อป10ของ Epson Tour เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เล่นนะจะได้สิทธิ์เล่น
0: ครับ
1: ของ P ของ P ของ LPGA Tour เป็นสิทธิ์อยู่ในแคทีเรียอันดับที่9
0: เป็น Epson ใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็น Epson Assumption ไปก็น่าจะได้เล่นเกือบทุกรายการ
0: เกือบทุกรายการ
1: ถ้าเข้าไปนะเพราะว่ามันมีท็อปมันมีอันดับ9แคทีเรียที่9มันมีทั้งหมด4เท่าไหร่นะ10 20แคทีเรีย
0: ครับ
1: นะครับก็เขาอยู่แคทีเรียที่9ก็เป็นแคทีเรียที่โอเคถือว่าอยู่ท็อปปลอดภัย
0: ครับ
1: ครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะของเราจีโน่ก็อยู่ priorities ของ2025นะยังไม่2026นะ
0: ครับ
1: แล้ว2026ต้องดูกันอีกทีว่าเขาจะปิดตองตรงช่วงไหน
0: ครับ
1: ครับ
0: ฝั่ง LET เนี่ยผมพยายามดูชื่ออโปไม่มีนะ
1: อโปอยู่นี่อโปอยู่ Epson Tour ครับ
0: ครับ
1: โปไม่ได้ไป LET โปอยู่ Epson Tour
0: ยังไม่ได้ไปคิว LET เลยใช่ไหม
1: มาคงน้องน้องถ้ามาสายนี้น้องน่าจะเล่นแค่ Epson และ L ไม่น่าจะไป LET เพราะว่าเขาปักหลักอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็อย่างที่เคยบอกคุยกับป๋าไปเมื่อวานว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้ลูกสาวเล่นเนี่ยถ้าคุณต้องการจะให้ลูกสาวเล่น L เนี่ยคุณก็ต้องย้ายสัมมโนครัว 80% เนี่ยไปอยู่ที่อเมริกา
0: อเมริกา
1: แต่ถ้าคุณอยากจะเล่นเป็น Lady European Tour คุณก็พอกันแต่ว่า Ready Event Home มันจะไม่ได้ปักธงตายที่ไหน
0: ครับ
1: ที่หนึ่งมันจะวนไปทั่วในโซนของยุโรปทั้งหมด
0: ครับ
1: มันดีคืนดีไปโผล่เคนยาด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขาชอบการเดินทางแล้วชอบทัวร์ที่ค่อนข้างอบอุ่นไม่ได้แบบว่าเสียงทีออฟลั่นปุ๊บแล้วไม่สนใจกันเลยฆ่ากันอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของ Ready Event Tour จะมีความอบอุ่นกว่า
0: เฟลลี่กว่า
1: ใช่
0: ครับมีมิตรภาพสูงกว่า
1: สังเกตจากโซฮัมครับก็ได้ครับว่า
0: ครับ
1: ว่ายุโรปเนี่ยตีเสียตีเสียที่ไม่ดีไม่ได้มีอะไรกัน
0: ก็กอดกัน
1: แต่ถ้าเป็นฝั่งอเมริกาตีเสียที่ไม่ดีก็จะมีการ
0: มีบูลลี
1: ่ตือนกันนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังรู้สึกว่าการที่ไปตรงนั้นมันไกล
0: ครับ
1: เช่นเขาอยากจะให้ลูกเขาอยู่เพื่อสืบทอดกิจการอะไรต่อ
0: ครับ
1: แต่ลูกอยากไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพจริงก็แนะนำเล่นในโซนบ้านเราครับก็จะมีของญี่ปุ่นเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็มีไต้หวันจีนอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: โซนรอบๆเนี้ยเหมือนที่พีเคเล่น
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ทุกคนเล่นสมัยก่อนคือเล่นรอบนี้ก็คือเดินทางไม่ไกลได้

0: แน่ๆถ้าเก่งนะแล้วก็การปรับตัวในเรื่องสภาพอากาศหรือในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆปรับตัวไม่มาก
1: ครับ
0: เพราะอยู่ในเอเชียเหมือนกันนะครับ
1: ตอนนี้นักกอล์ฟไทยอันดับสุดท้ายที่เล่นใน LPGA นะครับก็คือน้องณภัทรเลิศสัตว์วัฒนานะครับอันดับที่156
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้ที่อยู่ในแรงของ L นะเป็นคนไทยอันดับสุดท้ายนะครับ
0: ครับผมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นกันไปนะครับแล้วก็หลายคนถามเมื่อกี้คุยกับผู้ใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: ถามกันเหลือเกินว่าวันที่เท่าไหร่นะ29ตุลาเนี่ยสรุปจัดไหมครับเมื่อไหร่จะเปิดสมัครแล้วใครจะเป็นหัวหน้าทีมแทนพี่แท่งที่ต้องไปสู้กับป๋า
1: 29วันพฤหัส
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ตอบว่ายังครับยังมีแข่งขันอยู่นะเดี๋ยวจะบอกเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วพร้อมส่วนผู้จัดการทีมสีน้ำเงินยังไม่รู้ว่าเป็นใครกำลังเฟ้นหาและดราฟตัวกันอยู
1: ่ครับ
0: เขาดราฟหนักเลยเพราะตอนนี้ปีแรกเนี่ยเป็นอาหมอ
1: ครับ
0: ปีที่2พี่ป๋อง
1: ครับ
0: ปีที่3พี่แท่ง
1: ครับ
0: ปีที่4เนี่ยโอ้ยทุกคนแบบว่าเจอสิทธิไอ้อะไรนั่งสิทธิอภินิหารของป๋าไปเยอะตอนนี้ดราฟคนมาสู้ยากมากพี่เจี๊ยบทำการดราฟคนทางฝั่งอื่นไปก็ไม่มีการตอบกลับมาหาคนมาสู้ป๋าอย่าง
1: รอติดตามรอติดตามครับแต่ที่แน่ๆคือปีนี้ของรางวัลเยอะแน่นอนกำลังพยายามหาของรางวัลให้คุณผู้ฟังอย่างเต็มเหนี่ยว
0: ครับ
1: นะครับ
0: ปีนี้เราไปเล่นกันที่สนามกอล์ฟวินเทจ
1: เมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยกับป๋ามาเรื่องสนามกอล์ฟวินเทจ
0: ปลาสลิดอร่อยมากครับเขาบอก
1: บ่อไหน
0: ไม่รู
1: ้บางบ่อเนี่ยบ่อไหนอยากรู้จริง
0: ๆนะครับ
1: ผมพยายามไปสั่งแต่หากินไม่ได้อยากไปถึงนู่นก็บอกปลาสลิดอร่อยใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เราเป็นคนชอบทานของอร่อยเราก็จะสั่งเลยยำหัวปลาสลิดมาเด้เด็กเสิร์ฟมองหน้า
0: หาเรื่องหาเรื่องของกินยากเลยพอหาเรื่องเด็กเสิร์ฟเนี่ย
1: นะครับป๋าบอกว่าสนามดีมากขนาดวันนั้นฝนตกไปก็ยังเดินน้ำดีมาก
0: นะ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าเกิดวันที่29นี่ฝนตกก็ไม่ต้องห่วงหยุดแป๊บนึงแล้วเล่นต่อได้เลย
0: สนามวินเทจญี่ปุ่นเยอะสนามของเครือเซ็นทรัลด้วย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพสนามนะครับของดีจัดๆนะครับผม
1: อากาศดีลมแรงนะครับ
0: ฮะ
1: แล้วก็กรีนเนี่ยกรีนใหญ
0: ่ครับ
1: แต่ว่าเขาเรียกเลย์เอาท์ค่อนข้างท้าทายคนตีไกลไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับ
0: ครับ
1: นะครับแต่คนตีแม่นเนี่ยได้เปรียบกว่าเพราะว่าจะมีด็อกเล็กพอสมควรทีเดียวนะครับบางหลุมเนี่ยอย่างออกไปหลุม1หลุม2เนี่ยเป็นตัว S เลยล่ะซ้ายแล้วขวาอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพา3เนี่ยยกนะครับกรีนยกแค่ท่อนหน้าท่อนหลังไหลลงเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่างานนี้สนุกแน่นอนสกอร์มีพลิกไปพลิกมานะครับใครสนใจก็เตรียมฝีมือกันไว้ให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีเหล็กแบบพันช็อตนะครับหรือว่าตีเหล็กแบบสู้ลมเนี่ยนะครับเหล็กโลนะครับโลต่ำๆหน่อยเมื่อวานนี้ผมก็เริ่มซ้อมแล้วนะนี่
0: โหดร้ายดีจริงๆ
1: นะครับแล้วโลเฟดเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับซึ่งมันเหนื่อยสุดเลยการตีไฟแบบนี้นะครับได้ใช้แน่นอนนะบอกใบเลยว่าก็รายการที่สนุกแน่นอนนะครับ
0: ครับก็ระวังซ้อมกันให้ดีซ้อมให้มาดีๆแล้วมาเจอกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าปีนี้ก็เอาจริงนะถ้าหายทันก็จะเล่น
1: ต้องเล่นแล้วโปเต
0: ้แต่ถ้าหายไม่ทันผมก็จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามไปเจอกับทุกท่านแน่นอนครับ
1: โปเต้ต้องเล่นแล้ว
0: ไม่คิดทำงานทำการบ้าง
1: พี่ป้อมพี่ป้อมรอเชือดโปเต้
0: โอ้โหพี่ป้อมก็รอเชือดผมตลอดแหละผมไม่เลยหนีไปเป็นพิธีกรภาคสนามไง
1: ไม่ได้คุณต้องสู้แพ้ก็คือแพ้ครับเรานักกีฬาแพ้ก็คือแพ้ครับชนะก็คือชนะแต่มิตรภาพก็คือยังคงอยู่เช่นเดิมนะครับเพื่อนฝูงแพ้ชนะกันได้ไม่เป็นไรไม่มีผลแต่ว่าเราก็ยังสนุกสนานนี่ครับร่วมกัน
0: ไม่ได้มีปัญหาจะชนะหรือแพ้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปีนี้ถ้ามีผู้สนับสนุนมาน่ารักน่ารักเขาอาจจะให้มีของรางวัลเพิ่มเติมหรือมีเกมให้เล่นกันด้วย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โปรเตจะต้องไปดูตรงนั้นใช่
0: ผมอาจจะต้องไปดูตรงนั้นใช่ก็คือไปดูแล้วปล่อยคนอื่นก็ทำงานไงแล้วเราก็นั่งดูเฉย
1: มีนี่พี่อัมซ่าส่งข้อความเข้ามา
0: ครับ
1: นักกอล์ฟคนไหน

0: เล่นใครนักแสดงสายบู๊ตอบจีจ้าคิมวงเล็บจีน่าอันดับที่199
1: อ
0: ามซาเนี่ยคุณนี่ก็สักช่างสรรหานะ
1: จีน่าคิมนักกอล์ฟที่เป็นสายบู๊จีจ้าจีจ้ายานินน่ะเหรอ
0: จีจ้ายานินผมให้โปเตตอบเมื่อกี้ตอนนี
1: ้อ้าวโยนทำไมอ่ะรอบนี้ให้ 6.5
0: 6.5 อ่ะ
1: มันไม่ค่อยไปทางน
0: ั้นผมเห็นด้วยกับโปเตมันยังไอ้นี่ไปหน่อยอ่ะมันไกลไปนิดนึงอ่ะ
1: ม
0: ันไกลไปนิดเนี่ย106อันดับ199ด้วยอ่ะแล้วมันก็ยังมันแค่พ้องเสียแล้วคนเค้าเรียกอะไรตัวต้นแบบที่คุณเอามามันยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะครับน้องอัมซ่าขอคอยนิดนึงใช้ความพยายามอีกหน่อยแต่ก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันมา
1: คร
0: ับ เข้าใจอุตส่าห์ไปเฟ้นหานะ
1: ครับผมก็ใจเย็นๆนะเรื่องปกติมีได้มีอะไรกันบ้างปกตินะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคนฝากคำถามมาด้วยนะ
0: ครับ
1: เขาส่งมาเขาบอกว่าอันนี้มาจากที่ส่งมาในกอล์ฟทิกออนไลน
0: ์ครับ
1: แต่เราดูแล้วเรามาตอบกันดีกว่า
0: ครับ
1: เขาถามเรื่องไฮบริดก
0: ับ
1: ไอออนไอดรีฟิ่งไอออนในหน้าฝน
0: ครับ
1: เล่นตัวไหนดีกว่ากัน
0: ค
1: ำตอบที่จะตอบให้สั้นๆง่ายๆคือถ้าเอาจริงๆเนี่ยการเล่นไฮบริดในหน้าฝนเล่นง่ายกว่าดรีฟิ่งไอออนครับเพราะสิ่งที่ต่างกันคือเรื่องของ leading edge กับมวลมันแต่ถามว่าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะ driving ion กับตัว leading แบบ driving ion กับตัว hybrid อ่ะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะรุ่นใหม
0: ่ๆ
1: มันจะต่างกันที่ top line แค่นั้นเองกับมวลนิดหน่อยแต่ถ้าเพื่อความที่เล่นง่ายจริงๆ hybrid จะง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็เหมือนที่ทุกคนรู้ครับว่าการเล่นในพื้นที่แฉะเนี่ยการที่ใช้ leading edge ที่มวลมากเท่าไหร่คมน้อยเท่าไหร่โอกาสที่มันจะไปฝังในดินน้อยลง
0: ใช
1: ่เล่นโฟได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นช็อตทีออฟเนี่ยผมจะชอบเป็นเหล็กบางมากกว่าหรือเป็นไดวิ่งไอออนมากกว่าช็อตทีออฟนะครับช็อตทีออฟนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าถ้าอย่างเล่นพาสีสั้นบางทีก็ยังมีเอาเหล็กไปยีเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นในแฟร์เวย์นะครับหรือว่าเป็นช็อตแก้ไขเลยเนี่ยไม่ต้องคิดเลย
1: ครับ
0: ผมหยิบไฮบริดหรือว่ายูทิลิตี้แน่นอนนะครับเพราะชื่ออีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกมันก็คือ Rescue นะครับหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่แล้วช
1: ื
0: ่อมันก็บอกเวลาเพราะลักษณะรูปร่างของโซลหรือกระดองด้านล่างเนี่ยนะครับเขาจะทำมาให้เรียบเพื่อจะให้ผ่านหญ้าได้ง่ายกว่าในขณะที่Diving Ion เนี่ยเหล็กเนี่ยมันจะมี Leading Edge ค่อนข้างคมนะครับแล้วโซลมันจะมีขนาดเล็กกว่าเวลาสวิงไปแล้วเนี่ยใบหญ้าเนี่ยมันจะมาพันตรงด้านบนของท็อปไลน์ได้ง่ายกว่ามันทำให้ใบเหล็กเนี่ยมันถูกดึงนะครับแต่ว่าเลสคิวเนี่ยหรือว่าตัวยูนิตี้เนี่ยมันสามารถผ่านหญ้าไปได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ถูกดึงไว้ด้วยใบหญ้ามันจะทำให้การตีมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ว่าในทีออฟเนี่ยมันไม่มีใบหญ้าให้ผ่านอยู่แล้วไงนะครับมันเพียวๆเลยครับหน้าไม้กับลูกกอล์ฟเพียวๆเพราะฉะนั้นไดวิ่งไอออนเนี่ยก็จะสร้าง impact ได้ดีกว่า
1: ครับนะฮะก็อย่างที่บอกครับอย่างที่พี่เจบอกเลยคือถ้าอยู่บนทีออฟไม่ต้องไปเจอเผชิญอะไรการเล่นไดวิ่งไอออนสำหรับฟีลลิ่งหรือสายคอนโทรล
0: ครับ
1: ก็จะดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นสายต้องการบอมต้องการไกลต้องการง่ายก็ต้องไป
0: ดูเลยครับ
1: นะครับผม
0: ดูอย่างข้อเสียของมันอาจจะบอกเป็นข้อด้อยก็ได้อย่าเรียกเป็นข้อเสียเลยบอลมันจะลอยกว่าบอลมันจะลอยกว่า24ต่อ24องศาด้วยกันอย่างเงี้ย อยู่ขึ้นไปนู่นเลย
1: ถ้าความยาวเท่ากันทุกอย่างเท่ากันด
0: ้
1: านเดียวกันองศา24เท่ากันเวลาตีไปยูมีโอกาสไปไกลกว่าเพราะแฮงทามสูงกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะครับคุณจอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับโปรเจคโปเตป๋าเจี๊ยบ
0: ได้เพราะป๋าเจี๊ยบกระเป๋าหนักสู้ป๋าได้แน่นอนครับ
1: อ๋อกระเป๋าหนักจริงกระเป๋าหนักจริงวันนั้นแบกแล้วหนักจริง
0: หน
1: ัก
0: จริ ง
1: หน
0: ัก
1: จริ ง
0: ก็ผมนี่ต้องมี15โล
1: หนักจริง
0: อะไรอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ
1: ครับอ่ะ ก็เดี๋ยวเรื่องแข่งขันอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะจ๊ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมครับแบ่งเป็น2ทีมทีมแดงกับทีมน้ำเงิน
0: ครับ
1: นะครับผม
0: เดี๋ยวก๊อปทริคออนไลน์จะทำนี่ดีกว่าทริคช็
1: อ
0: ตจะตีสอนวิธีเชฟช็อตให้ดีกว่าว่าจะไว้ใช้เลขงานกอล์ฟของเราใครอยากได้โลเฟดไฮเฟดนะโลดอไฮดรอ
1: ครับ
0: เดี๋ยว4ช็อตเนี้ยใครสนใจติดต่อเข้ามาไปซ้อมด้วยกันก็ได้
1: เอาเลยครับเต็มที่
0: ให้โปรคิวมันเป็นคนสอน
1: โยนดื้อเลย
0: นะครับ
1: โอเคครับขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความเลยนะครับที่ส่งเข้ามาคุยกันวันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: 99 Music Room

0: ุคที่ไฟสลัวควันขโมงดื่มยาวทั้งคืนจนฟ้าสางถ้าคุณคิดถึงแก้วที่เคยจับและคลับที่เคยเต้นวาร์ปกลับเข้าบรรยากาศที่คุณคิดถึงพร้อมกันสมูทคลับโดยดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลที่จะมามิกซ์เพลงยิงยาวชุบชีวิตยุค80และ90ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งมาตรวจบัตรเช็คอายุไปพร้อมกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่สมูท FM 105.5
1: คุณเจ้าของแบรนด์มีของดีแต่ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมมาปล่อยของใน Smooth Unbox เปลี่ยนหน้าปัดวิทยุเป็นหน้าร้านให้ผู้ฟังเป็นลูกค้าไอเทมไหนเด็ดแคมเปญไหนล้ำเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชี้เป้าให้ลองจะแบรนด์ใหญ่เราพร้อมเสิร์ฟส่วนร้านรายย่อยมีแพ็กเกจพิเศษซัพพอร์ตให้ติดต่อร่วมรายการโทรเลย02 245 7184หรือแอดไลน์@smoothfm

0: This is Smooth 105.5.
1: No, seriously.

0: ยผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันมีช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ้าเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันใน Smooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่

0: 59 Music Room
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
0: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
4: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cloud Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวอาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:11 นะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบกีฬานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะอยู่กัน1:30 นะครับ5:00ไปจนถึง6:30นะกับผมโพสินพงศ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณเจษฎ์ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรก็น่าจะตามเข้ามานะครับเอาเริ่มต้นกันด้วยผลฟุตบอลเช่นเคยนะครับก็ค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีฟุตบอลยุโรปเตะกันด้วยนะแต่ว่าเงียบเชียบเหลือเกินคนไม่ค่อยรู้นะครับมันเป็นถ้วยเล็กกันเนาะนะครับยูโรปาลีกนะครับก็มีฟาดแข้งกันแล้วนะครับในรอบลีกสเตทนะก็มีเลฟสกี้นะครับแพ้ซอสบวก0-1โอเอฟไอนะครับชนะฮอฟเฟนไฮม์2-0เบซิกตัสชนะมักเซ4-1เซลติกแพ้เฟเรนซ์วาลอส1-3คริสตัลพาเลซชนะเลชพอสนัน4-0ยูเวนตุสนะครับชนะเอ็นดีซี5-0ลิวสตอมแพ้ทอเรนเซ่นะครับ 1-2 พาเซ่นแพ้ซังชิลัว 0-3 แล้วก็เรอัลโซเซดัดนะครับแพ้บอนมัด1-2นะครับลาลิก้าสเปนนะครับเกมกลางสัปดาห์น่าจะเป็นแมตช์เดย์ที่6เนาะนะครับเรอัลเบติสชนะเกตาเฟ่ 1-0 แล้วก็มาลาก้าแพ้บิยาเรอัล 1-3 นะครับมีคาราบาวคัพด้วย1คู่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะนอริชไป5-0นะแล้วก็รายการอื่นๆก มีลีกวันของอังกฤษนะครับวิมเบิลดันเสมอกับมิลตันคีดอน0-0ก็น่าจะประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับผลฟุตบอลนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตกลงคู่ไหน SMS เข้ามาสอบถามแล้วกันนะนะครับที่หมายเลขเดิมของเรานะครับหมายเลข SMS นะส่งเข้ามาสอบถามได้นะครับสอบถามมาเป็นเรียกว่าบอกคู่บอกลีกนะครับก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้อ๋อลืมนี่ไปฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกนะครับก็ปรากฏว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอังกฤษแพ้ไนจีเรียไป0-3นะครับฝรั่งเศสแพ้แคนาดา1-3เกาหลีเหนือชนะญี่ปุ่น2-0นะแล้วก็เจ้าภาพโปแลนด์ก็ตกรอบเรียบร้อยแพ้โคลอมเบียนะครับ0-1นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลฟุตบอลนะครับนะตกลงคู่ไหนก็เอสเอ็มเอสเข้ามาสอบถามได้นะครับส่วนกีฬาอื่นนะครับช่วงนี้ก็แน่นอนครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับก็หลายๆชนิดกีฬาก็แข่งกันแล้วนะครับบางชนิดกีฬาก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปั๊บเดียวนะครับเปิดปั๊บเดียวปุ๊บนี่เดี๋ยวก็จบแล้วนะนะครับอย่างบาสเกตบอลใช่ไหมที่เล่นมาตั้งแต่วันที่10บาสเกตบอลชายอ่ะนะครับวันที่20นะครับหลังพิธีเปิด1วันก็คือวันอาทิตย์นี้นี่คือแข่งรอบชิงกันแล้วนะครับวอลเลย์บอลเองนี่ก็แข่งประมาณอาทิตย์เดียวเองนะวอลเลย์บอลนะครับก็คือ 16-22 นะครับหลังพิธีเปิด2วันก็จะแข่งจบเรียบร้อยเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยเราก็ลงแข่งขันเป็นนัดที่2นะครับเจอกับคีร์กีสถานนะก็ต้องบอกว่าเป็นชาติที่ก็ไม่ค่อยได้เคยเห็นเท่าไหร่นะครับในแวดวงวอลเลย์บอลนะครับระดับโลกนะครับก็ปรากฏว่าของเรานะครับโค้ชออสนะครับเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ส่งเรียกว่าชุดใหญ่ก็เรียกว่าชุดใหญ่ก็ได้นะครับคืออย่างจากที่วันที่เจอมองโกเลียก็มีสลับเนาะนะครับแต่ครั้งนี้นะครับก็มีทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำพรพันธ์เกิดปราดนะครับสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชวรโมกศรีแล้วก็ทิพย์แก้วกัลยากมุทลานะครับรวมถึงปิยนุชแป้นร้อยแป้นน้อยนะครับเป็นลิเบโรอิสระนะครับก็ปรากฏว่าเราก็ชนะไปสบายๆนะ3เซตรวดนะครับ23ต่อเอ้ยไม่ใช่สิ25-13นะครับ25-7แล้วก็25-7นะครับก็ขาดลอยนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็3เซตรวดนะครับสำหรับไทยของเรานะครับก็ชนะมองโกเลีย3เซตรวดชนะคีร์กีสถาน3เซตรวดนะครับแมตช์ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะลงแข่งขันในวันนี้นะครับเจอกับไชนีสไทเปนะ
1: ครับ
0: นะครับ

0: อืมเป็นยังไงสบายสบายนะคุณด้วยนะ
1: อืม
0: โดยเฉพาะรูปเสิร์ฟของสศิภพสศิภพาใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: อืมสศิภพสิ
1: สศิภพสิฮะ
0: เอาละ
1: ครับ
0: สศิภพที่ต้องมีเสิร์ฟเอสใช่ไหม
1: อืม
0: เอออ
1: ่าใช่
0: เสิร์ฟเอสวันนี้เป็นไงฮะ
1: ครับ
0: นะครับวันไหนที่สศิภพไม่ได้เสิร์ฟเอสเนี่ยแสดงว่าวันนั้นกินข้าวไม่ได้นะเออต้องมีฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมอื
0: มอ่ะก็สวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม
1: วันนี้ก็ติดตามชมได้ทาง ES Play นะวันนี้
0: วันนี้พี่พีทียิงสดไหมคุณรถวอลเลย์บอล
1: รู้สึกจะไม่มีนะ
0: เปลี่ยนเหรออ
1: ๋อมันติด
0: พีทีวีจะ
1: รู้สึกว่ามันจะติดเห็นเขาว่ากันนะว่าติดถ่ายทอดสดอะไรนะพิธีการอะไรสักอย่าง
0: อ๋อเหรออ
1: ่าตอนเย็นน่ะ
0: อืม
1: เออคือตอนปกติพีพีทีวีจะถ่ายทอดสดอ่ะแต่ว่าเห็นวันนี้เจอคุณกุ๊กอ่ะ
0: คู่
1: บรรยายวอลเลย์บอล
0: น
1: ่ะนะครับเห็นว่าวันนี้ติดถ่ายทอดสดพิธีการนะ
0: อ๋อติดเหรออ
1: ืม
0: ก็ปกติต้องพี่อดีนะต้องมีบอลนะต้องมีบอลนะ
1: หืม
0: บอลนะพี่อดีนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เออพี่อดีนี่ก็หวานเจี๊ยบไม่กันนะ
1: อ่าฮะ
0: หน้างานก็เยอะเนาะ
1: ครับ
0: ครับไปซ้ายไปขวาไปงานออกจอทีวีแล้วก็ไป ESPN นะ
1: เล
0: อะงานเยอะมากเลย
1: โอ้ครับ
0: โมโนก็มีนะ
1: อืม
0: คนอะไรไม่รู้งานเยอะเยอะนะฮะ
1: อ่าน
0: ะครับ
1: อ่าแต่ว่าเห็นทางวันนี้นะครับโมโนเขาจะมีจัดนี่ด้วยนะ Watch Party นะ
0: อ๋อเหรออ ่
1: า
0: คร
1: ับ ถ้าใครแบบอยากจะดูกับเพื่อนนะครับนี่ไง Watch Party นะครับไทยเจอกับไชนีสไทเปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ประตูเปิดตั้งแต่เวลา 16:00 นเริ่มแข่งขัน 17:00 นนะครับที่โมโนสตูดิโอนะ
0: วันนี้วันศุกร์ด้วยนะคุณโดน
1: อ่าใช่ก็ไปชมกันได
0: ้สบายสบาย
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็โอ้โหถนนชัยพื้นดินไปสะดวกสบายนะ
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็ตอนแรกผมก็นึกว่าไกลนะคุณโดน
1: อ่า
0: ครับผม
1: ครับ
0: เอาไว้มามันก็ไม่ได้ไกลมากมายเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: ว่าไหม
1: ใช
0: ่เอออ
1: ืม
0: ครับหยองบอกก็ไปได้อยู่นะหยองบอกนะ
1: เลยหืมหยองไปทุกที่เลยอ่ะอ๋อ
0: เหรอ
1: ครับ
0: เออ
1: ไปไหนก็เจอหยองเนี่ย
0: ช่วงแรกผมว่าช่วงนั้นเอแถวนั้นคงจะเขาเรียกว่าอะไรนะคงจะแบบห่างไกลอยู่เน
1: า
0: ะ
1: อ่า
0: แต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรนะมีศูนย์การค้ามีอะไรด้วยนะแถวนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ถนนชัยพฤกษ์อ่ะ
1: ใช่
0: หลุดสะพานไปก็เจอแล้วนะว่าเขาเรียกแถวนั้นแถวไหนคุณรถแถวถนนชัยพฤกษ์เขาเรียกย่านอะไรบางบอนไหม
1: ย่านฮะ
0: ย่านอะไรแถวนั้นเขาเรียกย่านอะไรอ่ะ
1: ก็ชัยพฤกษ์นี่แหละฮะ
0: อ๋อเขาเรียกชัยพฤกษ์เหรอ
1: เออ
0: เออเออ
1: ใช่ก็เลยปากเกร็ดไปหน่อย
0: ใช่ไหม
1: ก็ของตรงโมโนอ่ะมันก็เลยห้าแยกปากเกร็ดไป
0: ถ้าตรงไปก็ไปออกโน่นใช่ไหมเซ็นทรัลเวสเกตเอาออกไหนไหมถ้าตรงไปอีกอ่ะ
1: ก็มันน่าจะไปได้นะแต่ผมก็ไม่เคยเลยไปนะ
0: ไปอยู่คุณรถ
1: เออก็น่าจะไปได้
0: ทางดีนะ
1: ใช่
0: พุ่มตรงนะ
1: มันก็ทำทางดีคนมันอยู่เยอะ
0: เออ
1: แถวนู้นมันก็เข้าเมืองมาอะไรเงี้ยคนรถก็ติดนะเช้าๆน่ะ
0: เอาเหรอ
1: ตอนเข้าเมืองมาเงี้ยรถก็ติดอยู
0: ่เอาเหรออ
1: ืม
0: ไม่เคยไป
1: เยอะ
0: ไม่เคยไปตอนเช้าเลยคุณด้วย
1: อ้าว
0: ครับผม
1: ครับ
0: เออ
1: เออ
0: ส่วนใหญ่ก็ไปตอนเย็นนะเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวครับ
1: เออ
0: แต่ว่าถ้าตอนเย็นเนี่ยตรงสุรราชการเนี่ยรถติดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: โอ้ติดหน้าสัตว์โรยนะคุณโดนะ
1: อือฮึ
0: ตอนเย็นเพราะเข้าเรื่องงานพอดีอะ
1: ครับ
0: ถ้าไปตอนนั้นตอนเย็นๆนะเป็นไงการ
1: เ
0: ลี้ยงสุกอะ
1: เพียบ
0: โอ้โหครับผมมีกำลังกำลังด้วยนะ
1: แน่นเลย
0: แน่นเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: เพราะเป็นสุรราชการเนี่ยอ่
1: าฮะ
0: ตอนนั้นคนขับรถขับลาก็เยอะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เออเอาวันนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: แต่เมื่อวานนี้อีกกีฬาชนิดนึงนะที่ก็คือบาสเกตบอลไงเสียดายเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แพ้อินโดนีเซียคุณดอส
1: เออ
0: เออน้องอะไรน้องโบใช่ไหม
1: อ่าฮะ
0: ยังเล่นอยู่เลยน้องโบอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นน้องมาดูมานานแล้วเนาะ
1: อืมอืม
0: ผู้เล่นเมื่อวานนี้แพ้อินโดนีเซียวอลเลย์บอลเอ้ยไม่ใช่วอลเลย์บอลบาสเกตบอลหญิงของเราอ่ะ
1: ครับ
0: เสียดายเราไม่มีตัวถ้าเตียวตัวลุกขึ้นเยอะๆเนี่ยเยี่ยมเลยนะ
1: อ่าฮะ
0: ว่าไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืมอืม
0: เรามีน้อยเกินไปเนาะ
1: ใช่อ
0: ินโดนีเซียมีตัวรุ่นครึ่งเยอะเหมือนกันนะ
1: อืมอืม
0: เมื่อวานนี้ก็แพ้ไปอย่างบุญบิดนะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: วันนี้เราจะเจอจีนมาขุดด
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: จีนก็นี่ไงบาสเกตบอลหญิงคนนั้นก็มาด้วยฮะ
1: ใครอ
0: ะไรนะจางอะไรน้องจางอ่ะ
1: อ๋อจางซี่หยูเลยเด็กยักษ์อ่ะ
0: เออสองเมตรกว่า
1: ครับ
0: สองเมตรยี่สิบอ่ะ
1: อืม
0: มาด้วยนะ
1: ก็มาร
0: ู้สึกแข่งคนนี้ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: พี่ธนากรพี่ธนาธรเสียหายเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวพี่บอ
1: ล
0: ฮะ
1: รายการเทนนิสอะไรเนี่ยสักอย่างเลยนะ
0: อ๋อที
1: ว
0: ี
1: ทางช่องทีสปอร์ตเนี่ย
0: ครับ
1: เออ
0: เออเออ
1: ฮะ
0: นะ
1: ก็วันนี้วอลเลย์บอลก็ชมได้ทาง ES Play นะ
0: ครับผม
1: ชมได้ทาง ES Play นะครับเพราะว่าพี่พีทีวีวันนี้

0: เพราะว่าตอนนี้เขายิงญี่ปุ่นเนี่ยยิงเรา8ยิงเวียดนามได้8เหมือนกันแต่ว่าเวียดนามเข้าไปได้ประตูที่แพ้อะไรนะเชนิดไทเปใช่ไหม
1: ครับ
0: แพ้1-2ไงพอเราแพ้0-1ใช่ไหม
1: ครับ
0: แพ้เฮ้ยเราแพ้เมื่อวานนี้เราแพ้เอาแพ้เชนิดไทเปเนาะ
1: ใช่
0: เรายังยิงประตูไม่ได้เลยฮะดังนั้นเกมที่เจอเวียดนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ครับ
0: เสมอตัวรอบเลย
1: เออ
0: ต้องชนะ
1: ใช่
0: ถ้าชนะก็มี3แต่ก็มีลุ้นระดับ3ที่สุดอะ
1: ครับ
0: นะครับตัวทีมของโค้ชอาเฟดอะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เ
0: มื่อวานนี้ก็มีบรรยายด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เป็นหยองนะบรรยายอยู่นะฮะ
1: เล
0: ยงานเยอะเหมือนกันในหยองเนี่ย
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็ลุ้นกันนะ
1: เออ
0: บอลหญิงเราพิธีเปิดยังไม่เริ่มเนี่ยจะตกรอบแล้วนะฮะ
1: อือฮึ
0: ครับ
1: ครับก็หลายชนิดกีฬามันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะ
0: ใช่ไหม
1: เออถ้าแข่งก่อนพิธีเปิดก็ก็คิดในแง่ดีก็จะได้ไม่ต้องไปทรมานกับที่พักของเจ้าภาพเขา
0: โอ้โหตอนนี้เป็นไงฮะ
1: โอ้ดราม่าหนักเลย
0: เออเหรอ
1: ครับ
0: ที่พักเหรอ
1: ก็เรื่องที่พักเรื่องการจัดหลายๆอย่างนะนักกีฬาก็บ่นกันยุบยับยุบยับเต็มไปหมด
0: ตะก้อไงตะก้อไง
1: เออ
0: เป็นไงบ้างตะก้อเป็นไงได้พักอย่างฮะที่ไปพักอยู่ที่คอสตาเซเรน่าฮะ
1: ครับ
0: เรือสำราญที่มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือนาโกย่าคุณด
1: อ
0: นเป็นไงมีเดอร์มอลไหมมีเดอร์มอลไห
1: ม
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้อย่างไม่รู้เหมือนกันเนาะ
1: เออ
0: ที่พักเราไม่รู้ข้างในเป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวเมื่อวานนี้เนี่ยทีมข่าวของสำนักข่าวไทยไปแล้วนะทีมข่าวของคุณเนมและชินิพงศ์ไง
1: ครับ
0: มีคุณป๊อปภัทรพลแล้วก็มีช่างภาพไปนะฮะคุณเก่งอะเนาะไป3คนไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ต่อไปเขาจะเรียกว่าอะไรนะรบกวนคุณรถ
1: อะไร
0: อ้าวเนมญี่ปุ่นไง
1: เหรอ
0: คนนี้ญี่ปุ่นนะ
1: แล้วนี่เป็นกลยุทธ์ในการผลิตลูกครึ่ง
0: เขาไปเชียงรายไง
1: อ๋อ
0: ก็ไปเนมเชียงราย
1: ครับ
0: ครับก็ไปมาเลเซียก็เป็นเนมมาเลเซียฮะเดี๋ยวคงจะมีคนมาตามหาคุณพ่อนะคนนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะโค้ชก็อาจจะมีนักเตะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นทีมชาติไทย
0: ครับ
1: ก็ได้นะ
0: อืม
1: ต
0: ะก้อเป็นยังไงคุณรอดได้ที่พักหรือยังตะก้อฮะ
1: น่าจะได้แล้วมั้งโอ้ว่านอน
0: 24ชั่วโมงแล้ว
1: เออ
0: เห็นว่าเข้าไปแล้วเอาท์ซอร์สคือบริษัทที่รับงานมาจากฝ่ายจัดการแข่งขันอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ลงในระบบชื่อใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบอ่ะก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของเรื่องที่พักเขาก็เลยไม่รู้ไงฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเป็นนั่งพักก่อนนะเนาะ
1: ก็มันไม่มีชื่ออ่ะ
0: ใช่
1: คือว่ามันก็ต้องลงชื่อไว้ว่าสมมุติพักเรือสำราญก็จะมีใครไปพักบ้างอะไรเงี้ยจะมาเปล่าว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกไม่มีชื่อ
0: ครับ
1: ไม่มีชื่อก็อ้าวแล้วทำไงก็ต้องประสานงานกันไปกว่าจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่เขาบอกมันก็ไม่ได้ความผิดของเราเป็นความผิดของออร์แกไนเซอร
0: ์ครับ
1: ที่ไม่ได้ส่งรายชื่อไปเข้าระบบแต่ว่านักตะก้อเราก็เลยไปนอนอยู่กับพื้นอะไรเงี้ย
0: โอ้โหน่าสงสารเนาะก็เหมือนเราเวลารอเครื่องบินใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แค่รอเวเครื่องใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็นอนตรงนั่นแหละฮะ
1: นอนอยู่นั่นแหละ
0: นอนอยู่ตรงแค่ตรงเก้าอี้ตรงแถวที่พักอ่ะ
1: ครับ
0: เรียกอะไรไอ้ตรงที่รอของสนามบินในคุณรถตรงที่นั่งตอนแรกเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะมีที่นั่งที่อะไรก็คนเขาก็รอนอนกันเป็นประจำแหละเพราะว่าบางคนมันรอเปลี่ยนเครื่องกันเป็นหลายสิบชั่วโมงเป็นสิบชั่วโมง
0: ไม่ได้ทำอะไรเนาะ
1: ก็นอนไง
0: ก็นอนตรงนั้น
1: อ
0: ่ะผมเคยนอนนะคุณรถ
1: ใช่
0: ไม่ได้นอนตรงเก้าอี้นะ
1: ครับ
0: ผมนอนตรงข้างล่างไงคุณรถแล้วก็นอนตรงใต้เก้าอี้อ่ะ
1: ครับ
0: ป้อนบางแสงใช่ไหมก็นอนนะ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: ส่วนใหญ่คนก็นอนแถวนั้นเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าล่าสุดเห็นนะว่าทีมเซปาตะก้อเนี่ยมีบอลแล้วนะบนเรือพักคุณรถแสดงว่าเข้าแล้วแหละ
1: ก็เข้าไปพักแล้ว
0: เมื่อวานนี้ไง
1: แล้วก็ไปออกกำลังกายไปวอร์มไปอะไรเรียบร้อยแล้ว
0: เห็นว่าไปอยู่ตรงเรือ
1: ครับ
0: ครับบริเวณนะเรียกนะครูชิปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเรือที่พักของนักกีฬาไงเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้ารอบแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้บนเขาเรียกบนดาดฟ้าไหมคุณรถเขาเรียกอะไร
1: คือจะพูดว่าไงดีคือเรือพวกนี้มันจะมีข้างนอกอ่ะหลายชั้นอยู่
0: ใช่ไ
1: หมมันจะมีข้างนอกหลายชั้นอยู่นะครับซึ่งแต่ละมันก็จะมีบางชั้นก็พูดง่ายว่าบางคนเขาก็มาวิ่งออกกำลังกายรอบเรืออะไรเงี้ยได้แหละ
0: วิ่งได้เหรอ
1: วิ่งได้ก็วิ่งรอบเรือเนี่ย
0: โอ้แสดงว่าใหญ่จริงเนาะ
1: มันใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็
0: อันนี้ขอบเรือใช่ไหมเป็นเหมือนดาดฟ้าข้างนอกใช่
1: ไหมใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ชั้นบนสุดหรอกนะ
0: เออ
1: คือเรือมันจะคล้ายๆกับสูงๆๆขึ้นไปแล้วก็แต่ละชั้น ความกว้างมันก็จะไม่เท่ากันถ้าชั้นดาดฟ้า

0: มันก็จะติเตี้ยหน่
1: อ
0: ยถ้าไม่ใช่ติเตี้ยหน่อยก็เรียกแคบๆหน่อยแต่ว่าถ้าชั้นประมาณแบบชั้น6ชั้น7อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะกว้างๆนิดนึง
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็จะมีพื้นที่ออกนอกตัวเรือไปนิดนึงอ่ะนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่แบบเอาท์ดอร์แล้วก็ให้นักกีฬาสามารถที่จะไปวอร์มไปอะไรได้ไปวิ่งไปอะไรเงี้ยได้นะครับแต่คงเตะตะก้อคงไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันลูกตะก้อมันออกไป
1: เอาก็เหมือนสมัยก่อนนะเตะบอล
0: เลือกไว
1: ้เราเตะบอลปุ๊บแล้วไปเตะสมมติว่าเตะข้ามไปบ้านอีกฝั่งนึงนะฮะก็ต้องโทษกันใช่ไหมล่ะ
0: ก็โอนให้ออกก็ไม่เก็บ
1: อ้าวเฮ้ยไปเก็บสิฮะ
0: ครับ
1: ครับก็สมัยก่อนผมเตะบอลนะเตะบอลตรงข้ามถนนไง
0: ครับ
1: บอลมันตกน้ำคุณรถก็ต้องไปเก็บนะ
0: ใช่
1: ตกน้ำโขงอ่ะ
0: ครับ
1: บ้านติดน้ำโขงใช่ไหมล่ะบอลมันไหลลงท่าน้ำเนี่ยนะแล้วก็ต้องไปเก็บนะฮะ
0: ครับ
1: ชีวิตลำบากลำบากเนาะตอนนี้เขาก็มาวอร์มแล้วเนาะ
0: ใช่
1: นักกีฬาตะกร้อนะ
0: ครับ
1: ใส่ชุดสีออกทองๆเนาะผู้ชายจะสีทองนะคุณโดนเนาะผู้หญิงสีเขียวเนาะ
0: ครับ
1: เขาเรียกกาบเรือไหมเนาะประมาณนี้เน
0: า
1: ะที่พักที่พักบนกาบเรือไง
0: ครับ
1: เขามาวอร์มกันตอนนั้นนะเนาะ
0: ใช่
1: ผมไม่แน่ใจน่าจะเขาได้จอดเทียบท่าป่ะไม่ได้แล่นนะเนาะ
0: ไม่ได้เรือมันไม่ได้วิ่ง
1: อ๋อมันจอดเฉย
0: ๆเขามาจอดเฉย
1: ๆ
0: นั่นแหละนะครับริมตรงเขาเรียกว่าท่าเรือจอดไว้เฉยก็มองไปก็จะเห็นวิวข้างล่างอะไรเงี้ย
1: ก็สวยดีเหมือนกันนะ
0: ก็เขาก็จ้างมาก็คือพูดง่ายก็เช่าเรือเนี้ยนะครับให้มาเป็นที่พักอ่ะ
1: พันล้านบาทอ่ะ
0: ใช่
1: 900กว่าล้านอ่ะ
0: ครับ
1: พันล้านบาทอ่ะเน
0: า
1: ะไม่ต้องไปไหนใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็จะได้เป็นที่พักของนักกีฬาแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างหมู่บ้านนักกีฬาอะไรต่างๆนะครับ
1: อยู่ยาวเลยนะ
0: นะแต่ว่าก็คือเรายอมรับว่ามันก็มีความติดขัดอะไรพอสมควรนะครับสำหรับการจัดครั้งนี
1: ้ครับ
0: หลายๆชาติเขาก็บ่นว่าแบบรถรับส่งอะไรก็ช้าแล้วเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆแบบบางทีนักกีฬาก็เจอกันหลายๆชาตินะครับว่าไม่มีชื่อจะไปเข้าพักอะไรเงี้ยก็ต้องไปนั่งรอกันนะครับ
1: ก็โซชีนเหมือนกันเนาะทัพตะกร้อไทยนะฮะ
0: ใช่
1: เอา
0: อย่างทีมแบดจีนเขาบอกก็ไม่รอแล้วนะรถมงรถบัสช้าไงเขาก็ไปเองไง
1: อ๋อเหรอ
0: เขาก็ไปเองเขานะครับ
1: ครับ
0: บางชาติเขามีตังค์นะพอมีตังค์ก็แก้ปัญหากันไปเองใช้ตังค์แก้ปัญหาไป
1: ครับ
0: เรียกรถกันเองอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: โอ้เห็นว่านักกีฬาก็บ่นกันว่าโรงแรมที่พักเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตรงเล็กๆอ่ะคุณโดนะ
0: คอนเทนเนอร
1: ์ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ไม้สีออกม่วงๆอ่ะเขาว่ามันเหมือนโรงแรมม่านรูดอ่ะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: มันเล็กจริงอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผม
0: ครับ
1: ก็สู้ๆนะทัพตะกร้อไทยนะ
0: เออ
1: ก็เส้นทางของนักสู้มันต้องมีอุปสรรคอยู่บ้างเป็นธรรมดาใช่ไหม
0: ครับ
1: เออนะครับตะกร้อเดี๋ยวจะวันเสาร์เนี่ยเอ้ยวันอาทิตย์เนี่ยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เรกูอ่ะ
0: เ
1: รกูเวททีมันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: 3คนอ่ะนะครับก็จะเริ่มเปิดฉากในวันที่20กันยายนนะ
0: ครับ
1: ทัพตะกร้อไทยนะครับให้กำลังใจด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะโอ้สื่อต่างๆเขาก็รายงานนะคุณโดนะผมเข้าไปดูในหน้าของเดลนิวนะฮะอินเดียทีวีของอินเดียฮะ
0: ครับ
1: อินเดียทีวีนิวไงก็ว่านักกีฬาและเจ้าที่อินเดียเนี่ยประสบปัญหาต้องรอห้องพักนานกว่า14ชั่วโมงอ่ะนักกีฬาไทยเวียดนามจีนเกาหลีใต้ก็ประสบปัญหาในสถานเดียวกันนะเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ไปก่อนได้ไม่รอยนะ
0: เ
1: วียดนามรอนานถึง14ชั่วโมงฮะโอ้โหบินไปพอต้องมาเจออะไรแบบนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะว่าไหม
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: นะฮะอ่ะก็มันผ่านมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ของเราก็หลายๆชิ้นกีฬาก็เริ่มจะเดินทางกันไปแล้ว
1: ใช่ไหม
0: วันก่อนก็เป็นแบตเนาะ
1: ครับ
0: แบตก็เดินทางไปเรียบร้อยนะครับนะน้องพิงค์นี่ก็สวยงามมาก
1: โอ้ออร่ามาเต็มเลยน้องพิงค์เนี่ยมาแข่งขันได้ครั้งแรกเลยนะ
0: ครับ
1: ครับน้องพิงค์พิชมนเดพิชมนใช่ไหมโอภาสิพัฒน์นะ
0: ใช
1: ่นะครับวันเล่นวันนี้เราก็กี่โมงไงคุณรถ
0: สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกา
1: สิบเจ็ดนาฬิกานะ
0: คู่ของไทยสิบเจ็ดนาฬิกาก็ชมได้ทางเอสเพย์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าของพีพีทีวีจะถ่ายตอน2โมงมั้งจะมีตอน11โมงแล้วก็11โมงจะเป็นจีน
1: ครับ
0: จีนเจอกับคาซัคนะครับแล้วก็คู่ตอน2โมงก็จะเป็นเกาหลีใต
1: ้
0: เกาหลีใต้เจอเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้น17นาฬิกาก็ชมได้ทาง ESPlay นะจ๊ะ
1: ครับ
0: เออ Exclusive เลย ESPlay ครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าถ้าไม่มี AS Play ก็ไป Watch Party กับ Mono เขาก็ได้นะ17นาฬิกานะครับ
1: ครับ
0: เ
1: ขามีไหม Watch Party ดีใช่ไหม
0: เออ
1: ที่ Mono เขาอ่ะนะ
0: ที่ Mono เลย
1: ครับ
0: นะครับเป็น Watch Party ก็ดูสดนะครับจอใหญ่ๆกับหลายๆคนนะนะครับก็เห็นเขาจัดทุกวันเลยทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะบอลพรีเมียร์อะไรเนี้ยก็จัดดูบอลเนี้ยทุกวันเสาร์อาทิตย์เลย
1: เขาเริ่มเนี่ยฟรีนที่นะก็คือเข้าชมฟรีนะนะครับ
0: ครับ
1: ก็เริ่มประตูเปิดใน16นาฬิกานะ
0: ใช่
1: เริ่มแข่งเวลา17นาฬิกาโอ้ก็ไปพาลูกพาหลานไปดูเนาะ
0: ครับ
1: ดูเสร็จก็หาอะไรกินแถวนั้นอ่ะร
0: ้
1: านอาหารก็เยอะอยู
0: ่ก็แต่เขาก็มีขายของขายอะไรอยู่นะ
1: เอา
0: หรือว่าไม่งั้นก็เดินมากินร้านข้างหน้าก็ได้ร้านอะไรนะข้าวแกงอะไรเออ
1: คุณเคยไปกินใช่ไหม
0: ไม่เคยฮะ
1: เอา
0: แต่แถวนั้นร้านเลื่อนอะไรมันก็เยอะแยะแถวเส้นนั้นอ่ะถนนเส้นนั้นอ่ะมีร้านเพียบเลยเออแวะสักร้านกินก่อนก็ได้ฮะ
1: แอลเหรอฮะ
0: ร้านเพียบ
1: ครับ
0: เอออ
1: ืมอ้าวนะฮะก็โอ้เอเนี่ยเขาก็มีนี่นะมีแคมเปญมีเปิดมาแล้วนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับโอ้เขานี่ยิงสดเนี่ยโอ้ไม่ใช่17แล้วจะ18ช่องนะคุณดวงครับ
0: ครับ
1: ในระบบ OTT หรือว่าออนไลน์นะครับแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับเป็นไง
0: ครับ
1: ดูได้มากสุดเลยนะหลายชนิดกีฬานะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: ที่ได้เปิดเนี่ยจะเริ่มเวลา16นาฬิกานะคุณดวงครับ
0: ครับ
1: ก็ฝากกันนะ
0: ใช่
1: มีฟุตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็มีเจ้าบิวเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมหลากหลายเนาะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะ
1: ส
0: ่วนเรื่องเงินอัดฉีดนะครับทางกกท.บอกว่าโอนไวนะจ๊ะ
1: ครับ
0: นะครับก็เหรียญทอง2ล้านนะครับเหรียญเงิน1ล้านนะครับเหรียญทองแดง 500,000 บาทนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็บอกว่าเต็มการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว
1: ครับ
0: นะครับถ้าได้เหรียญทองมาเมื่อไหร่นะโอนภายใน7วันนี่
1: เป็นไง
0: หลังจบการขัน7วันนะครับรับเงินได้เลยโอ้โหเหรียญทอง2ล้านเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแม่ใครได้ไปได้อู้ฟู่อยู่งานนะครับ
1: ใช่ไหม
0: โดยเฉพาะตะก้ออะไรบางทีมันแข่งหลายประเภทได้นะ
1: ใ
0: ช่ไหมตะก้ออ่ะเพราะตะก้อนี่เราตั้งความหวังไว้ตั้งเยอะนะ4เหรียญทองได้อ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วก็มีเทคบอลอีกนะ
1: ครับ
0: ที่2ชนิดนี้ก็7เหรียญเข้าไปแล้วนะครับของเราตั้งเอาไว้14เหรียญใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ14เหรียญทองก็จากตะก้อแล้วก็เทคบอลนี่ก็7เหรียญแล้วนะครับก็คนละ2ล้านนะครับสำหรับเหรียญทองนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนผู้ฝึกสอนนะครับก็จะได้ร้อยละ20ก็คือเหรียญทองได้4แสนนะนะครับเหรียญเงิน2แสนแล้วก็เหรียญทองได้1แสนนะครับ
1: ครับนะก็เทคบอลเนี่ยน่าจะมีลุ้นบ้างวันเสาร์มั้ง
0: มี
1: วันเสาร์มีมั้งแล้วเขาก็แข่งนะเทคบอลคุณรถ
0: ใช
1: ่เออ มีแข่งนะเทคบอลอ่ะ
0: ครับ
1: เห็นแวบๆอยู่นะนะฮะก็น่าจะได้เหรียญทองมั้งวันเสาร์เนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมนี่ไงฟอร์มดูไว้คุณรถ
0: ครับ
1: เทคบอลชายคู่ไง
0: อ
1: าญี่ปุ่น2ต่อ0ด้วยนะเดินหน้าลุ้นเหรียญนะมีสลอสักทาวสลีจับคู่กับทาจิรติจันเลียงฮะก็สำนักเทคบอลทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
0: ครับ
1: เข้าสู่รอบรองเรียบร้อยประเภทชายคู่นะครับ
0: ครับ
1: เป็นไง
0: เออ
1: ชนะอินโดนีเซียเมื่อวานนี้2ต่อ0เซตนะและชนะญี่ปุ่น2ต่อ0เซต2แมตช์ยังไม่เสียแม้แต่เซตเดียว
0: ครับ
1: พร้อมคว้าตั๋วนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะโอ้ดูแล้วน่าจะหวานเจี๊ยบนะทำไมคุณดอ
0: ใช่เพราะเทคบอลของเรานี่ก็หลายๆประเภทนี่ก็ระดับแชมป์โลกอ่ะ
1: ใช่
0: เป็นแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสจะได้ประเดิมเหรียญกันสูงเลยนะครับเพราะเทคบอลนี่ก็เพิ่งมาแข่งเนาะ
1: ใช่
0: เพิ่งมาแข่งในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนะครับ
1: มีลุ้นก็มีติดมีสิทธิ์ติดโพเดียมอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วเนาะ
0: ดูแล้วก็มีสิทธิ์ถึงเหรียญทองอ่ะ
1: เออ
0: ตอนอย่างที่ตั้งความหวังกันเอาไว
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมอาชีพนะ
0: ใช่
1: โอ้เหรียญทองใน2ล้านได้นะก็อทอ
0: 2ล้านบาทนะครับ
1: โอ้โหเงินเนี่ย1ล้านคุณรถทองแดงเนี่ย500,000นะ
0: คลีป
1: จบภายในเท่าไหร่นะ7วันใช่ไหม
0: โอนภายใน7วัน
1: ภายใน7วันนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน นี้ก็จะเป็นระบบโอนอะไรอย่างงี้มั้งนะครับก็จะมีนี่ที่จะไปกดปุ่มอะไรให้นายกหรืออะไรไปกดปุ่ม
1: อ๋อกดปุ่มแล้วก็เงินโอนเลยใช่ไหม
0: มันก็เข้าเลยไงตอนวอลเลย์บอลตอนนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: จะมาที่ไปหานายกปุ๊บแล้วก็กดปุ่มปุ๊บเงินก็เข้าแล้วเงินเข้าแล้ว
1: เอ้ย
0: ครับ
1: ครับผม
0: เหมือนกับเวลาใช้อะไรนะไทยช่วยไทยไงของฝั่งแม่ค้าเงินเข้าแล้ว150บาท
1: ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: มันเหมือนดอกเบี้ยเอ้ดอกเบี้ยธนาคารไหมล่ะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นไงดอกเบี้ยธนาคารนะ
0: เอออ
1: ืมตอนกลางปีใช่ไหม
0: อืม
1: เข้ามาเท่าไหร่โอ้โหหลักสิบฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เอออ
1: ย่างนั้นก็ได้ค่ากับข้าวใช่ไหมฮะ
0: อืม
1: อืมนะอ่ะนะครับสวัสดีครับพี่บางเวลาจับคู่กับพี่ยองอย่าฮามากนะครับเจอคุณบอยไข่เค็มนะครับผมก็ไม่ค่อยฮามากนะฮะเพราะว่าหยองเขาไปสายข้อมูลนะฮะเอาส่วนช่อง7เห็นล่าสุดก็ร่วมกับบริษัทใช่ไหมคุณดอท
0: ครับ
1: BBTV ใช่ไหมฮะนิวมีเดียไง
0: เ
1: ปิดตัวแอปใช่ไหม
0: ครับ
1: CH7 on นะฮะแพลตฟอร์มดิจิทัลโฉมใหม่นะเป็นไงเมื่อวานนี้เห็นพี่ซิโก้กับเจ็บเยอะครับคุณรถฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: มาด้วยนะ
0: คุณสมจิต
1: สมจิตเจ้าหอไง
0: เออ
1: เออมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เป็นยังไงมีใครบ้างมาฮะ มีโค้ดเนี่ยโค้ดของอันนั้นมาด้วยนะคุณรถ
0: ครับ
1: ที่ตอนนี้โค้ดจุดอะไปทำอะ
0: หมอนทองอะ
1: ที่หมอนทองไง
0: อ
1: ดีตโค้ดอะมาด้วยอะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ๋อจาสกลเหรอ
1: น่าจะเป็นจากสกลนะเนาะมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เราบอลเจ็ดสีไงจากสกลเขาดังจากบอลเจ็ดสี
1: จากบอลเจ็ดสีนะมาด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับก็ต่อยอดมาจากแต่ก่อนก็เป็นอะไรบักกะบูทีวีไงบักกะบูทีวีอะนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนละนะครับเป็น CH7 on นะ
1: อ๋อเขาเปลี่ยนเลยใช่ไหม
0: น่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งนะครับเป็นแพลตฟอร์มของเขาเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองเข้าไปดูนะเออนะครับ
1: ใช่ฮะผมย้อนกลับไปโปรแกรมเทคบอลนิดหนึ่งพอดีไปดูในเพจของคุณสุภาวดีวงคำจันทร์นะเนาะนักกีฬาเทคบอลหญิงไงวันนี้ก็มีแข่งประเภทหญิงคู่นะไทยเจอเมียนมา 9:30 นนะ
0: ครับ
1: เจอเลบานอนนะครับ 10:00 นนะครับและเจอกัมพูชาด้วยนะวันนี้อ่ะ 10:30 นอ่ะนะครับวันศุกร์ที่18ใช่ไหม
0: ครับ
1: คู่ผสมนะไทยเจอกัมพูชาโอ้นี่เราเจอกัมพูชาใน2ประเภทเลยนะคู่ผสมเนี่ยเจอกัมพูชาเนี่ยตอนเที่ยงนะเจอคูเวต 12:30 นฮะเจออินเดีย 14:00 นครับและเจอฟิลิปปินส์ครับ 15:30 นะครับ
0: ครับ
1: ออสเตรเลียเทคบอลก็คงเล่นแป๊บเดียวเนาะ
0: ใช่
1: นี่แข่งต่อเนื่องเลยอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: แข่งต่อเนื่อง4แมตช์เลยอ่ะคู่ผสมอ่ะนั่นมาไม่กี่ชั่วโมงเนาะไม่ถึงชั่วโมงโดยทรงอ่ะ
0: แป๊บเดียว
1: เทคบอลเนาะ
0: ครับ
1: ครับก็ลุ้นกันนะเทคบอลนะฮะ
0: คลิป
1: เขาบอกเสียดาย17-18ไม่มีช่องรับชมคุณรถ
0: ช่องรับชมคือ
1: ก็อาจจะยังไม่มีถ่ายมั้งแต่ว่า19แล้วรอบรองกับ20กันยายนเนี่ยเป็นรอบชิงคุณรถ
0: ครับ
1: ครับผมอาจจะมีถ่ายทั้งสดนะลองดูนะเอสเพย์น่าจะมีนะ
0: ครับ
1: เนาะนะครับอ่ะก็โอ้ถ้ามีถ่ายทอดสดเนี่ยก็ลุ้นเหรียญเลยนะเป็นเหรียญทองแรกกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ว่าไหมนะครับ
0: ใช่
1: เออก็น่าจะได้เหรียญทองแหละเทคบอลเรานะ
0: ครับ
1: ครับผมพี่ตุ๊กเปิดก็มีพรุ่งนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เม
1: ื่อสนามที่นาโกย่านะคุณรถ
0: ครับ
1: ครับมัสคอตเนี่ยคุณรถรู้จักใช่ไหมฮะ
0: ไม่รู้จักฮะ
1: โฮโนฮอนใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มาจากคำว่าโฮโนโฮกับโฮโนโนเนาะเป็นที่มาของภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเปลวไฟนะคุณโดด
0: ครับ
1: ครับผมซึ่งละไม้คล้ายกับข้าวแล้วเปลวไฟเน
0: า
1: ะข้าวบนเนาะimagine one asia นะมัตโต้ในคันนี้คุณโดด
0: ครับ
1: รสโลแกนเนาะจินตนาการเป็นเอเชียเดียวใช่ไหมฮะประมาณนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ครับที่จริงผมก็เปิดเพลงไปแล้วนะเพลง beyond the sky นะขับร้องโดยวงINI นะฮะครับ
0: ครับ
1: ก็เพลงมันเหมือนกันนะแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยววันก่อนผมเปิดในรายการ Asian Game นะฮะวันตอน11โมงอ่ะAI มาทำเลยนะ
0: เหรอ
1: เออ AI ก็พอดีเหมือนกันนะ
0: อ้าว
1: พุทธิประชาชอบร้อง AI อ่ะคุณรถ
0: ครับ
1: คนนั้นแหละมาร้องฮะ
0: เออ
1: AI อ่ะ
0: ใช่
1: ก็มันดีเหมือนกันนะนะ
0: ก็เดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ทำกันทั้งนั้นแหละฮะ
1: เอาเหรอ
0: มีโปรแกรมมีอะไรเขาใช้ AI ทำ
1: เนาะ
0: เพราะกับบางทีเพราะกับคนร้องจริงอีก
1: เหรอ
0: เสียงไม่มีตก
1: เสียงไม่มีตกนะ
0: ครับ
1: ครับเนาะก็คนผู้น้าผู้แก่เนี่ยชอบฟังไอ้ติ๊กต็อกอะนะ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช่เพราะมันมีเพลงเก่าๆบางทีเขาก็เอา AI มาทร้องมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่บรรยากาศอะไรอย่างงี้เข้าไป ทำคุณจะทำให้มันเป็นแบบแนวร้องสดอยู่ในร้านเหล้ายังได้เลย AI เนี่ย
1: เหรอ
0: เออจะทำใส่บรรยากาศอะไรยังไงก็ได้ฮะ
1: ก็ตอนนั้นไงตอนที่ดังๆอ่ะ AI
0: อ
1: ่ะที่เล่นกีตาร์มาด้วยนะที่ตอนนั้นมีปะทะกับไอ้ข้างบ้านเราเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมประเทศข้างบ้านเราอ่ะ
0: ใช่
1: ผมก็เอ๊ะเพลงทำไมเพลงเพราะเฉลยนะฮะมันเป็น AI ใช่ไห
0: ม
1: ที่แต่งอ่ะคุณรถ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ก็เพราะดีเหมือนกันนะ
0: เอออ
1: ืมนะครับ
0: AI ก็ต่อไปก็คงเราก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะครับ
1: อนาคต
0: แล้วAIทำหมดนะฮะ
1: อื
0: ม
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ครับ
0: ส่วนเรื่องของสนุกเกอร์นะครับก็ล่าสุดก็ไม่ได้นะที่จะปลดล็อกอ่ะนะครับหลังจากที่ก็มีการเรียกร้องนะครับให้มันหลุดจากพรบการพนันไงนะครับเพราะว่าคือนักกีฬาหลายคนเขาก็เรียกร้องว่าแบบพอมันเป็นพรบการพนันเนี่ยเด็กๆมันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้ใช่ไหมล่ะไม่เล่นไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็เสียโอกาสในการที่นักกีฬาจะได้ฝึกซ้อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ปรากฏว่ายื่นไปแล้วมีการเปิดเผยมานะครับว่าเป็นท่านนายกรัฐมนตรีไม่รับรองพรบนี้นะ
1: เอาเหรอ
0: เออนะครับไม่รับรองพรบนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่ามันก็มีหน่วยงานหลัก3หน่วยก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับก็ให้ความเห็นกันมานะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความเห็นมานะครับว่าไม่ควรรับรองเนื่องจากว่าพรบฉบับนี้อาจจะก่อให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายทำให้สถานประกอบการบางแห่งถูกใช้เป็นแหล่งลักลอบเล่นการพนันมั่วสุมนะครับส่งผลกระทบต่อการป้องกันและควบคุมการเล่นพนันแฝงนะครับแล้วก็รวมถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที
1: ่ครับ
0: นี่นะครับส่วนสำนักงานกฤษฎีกานะครับก็ให้ความเห็นว่าไม่ควรให้คำรับรองเนื่องจากว่าจะทำให้เป็นกีฬาและกิจกรรมสันทนาการหมายถึงว่าบิลเลียร์และสนุกเกอร์เนี่ยนะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตตามพรบการพนันนะครับแล้วก็มันจะส่งผลกระทบกับด้านสังคมอาชญากรรมอะไรก็ว่ากันไปเออนะครับก็มีแค่สำนักงบประมาณเท่านั้นนะครับที่เห็นควรว่ารับรองนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะเป็นการส่งเสริมให้กีฬาสนุกเกอร์เนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เอาเป็นว่าคือสรุปก็ไม่ผ่านว่ากันเถอะ
1: เห็นคุณบิ๊กสระบุรีอันนั้นอยู่อ่ะคุณรถ
0: ใช่
1: เขาโพสต์อยู่อ่ะ
0: ก็เขาโพสต์ไงว่าสรุปแล้วก็ไม่ปลดล็อกนะเหมือนเดิมฮะก
1: ็
0: เกิดเหมือนเดิมก็คือยังไม่ได้รับการปลดล็อกนะครับ
1: ครับ
0: ก็อย่างที่บอกไปเขาก็มีการเรียกร้องมานานแล้วแหละนะครับเรียกร้องกันมาตั้งแต่สมัยยุคต๋องยุคอะไรนู่นนะนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ตอนที่นี่ไงเอฟไงสมาเอฟอ่ะที่ไปได้แชมป์อ่ะนะครับก็มีการพยายามเรียกร้องนะครับอยากให้มันหลุดจากพรบการพนันนะครับซึ่งมันก็เป็นกฎหมายเก่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าภาครัฐนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นท่านนายกนะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหน่วยงานต่างๆเขาก็ให้ความเห็นไปไงแล้วก็นายกก็เป็นคนตัดสินใจว่าก็ไม่รับรอง
1: เสียดายเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยังไม่สามารถหลุดจากพรบพนันได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่มันก็ถ้าว่าตามตรงนะมันก็เหมือนเราสมัยเด็กๆอ่ะมันก็อย่างโต๊ะสนุกเกอร์มันก็เป็นแหล่งมั่วสุมพอสมควรแหละชาวว่ากันถ้าคนเคยเข้าไปก็น่าจะพอรู้อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วถามว่ามันมีเล่นพนันไหมมันก็มีแหละใช่ไหมถ้าว่าตามจริงอ่ะส่วนมากคนไปเล่นสนุกเกอร์มันก็มีพนันขันต่อกันอยู่แล้ว
1: อ
0: ย่างน้อยๆก็ค่าเฟรมอ
1: ่
0: ะครับ
1: ใครแพ้เสียค่าเฟรมใช่ไหม
0: เออ
1: ก็มีบ้างอะเนาะ
0: ใช่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงงาน
1: เนาะ
0: แต่ว่าในมุมของนักกีฬาเขาก็มองมันก็เสียโอกาสเพราะตอนนี้จีนนี่มากันแบบ
1: โอ้เนาะ
0: โอ้โห
1: เห็นว่าโต๊ะสนุกเกอร์บ้านเขาเนี่ยเยอะมากนะ
0: เยอะมากอ่ะ
1: เ
0: ออคือจีนมาเอาจริงแล้วต่อไปก็น่าจะครองวงการน่ะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะไม่ทันเขาไงใช่ไหมเพราะอย่างที่นักกีฬาบอกว่าของเรากว่าจะเข้าโต๊ะกว่าจะซ้อมได้อย่างจริงจังก็ต้องรออายุถึงก่อนแต่จีนเขาจับไม้กันเลยเด็กๆอ่ะ
1: เนาะอ่ะก็เสียดายเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับส่วนทีมนักวิ่งของเราเนี่ยก็เริ่มซ้อมแล้วคุณโดนะเออนะครับมีการนะวิ่งในระยะสปรินต์นะเนาะระยะสั้นนะฮะนับถอยหลังแล้วมี จ้านี่เจ้าบิวอะพลเอกพลบุญสอนนะ

0: ครับ
1: ครับใส่เสื้อสีเข้มด้วยนะนะครับวิ่งวอร์มอยู่นะมีโค้ชจีนะเจนทรีแบดลี่นะฮะประดึงศักยภาพของนักวิ่งนะครับออกมานะครับก็ทัพกรีธาไทยของเราจะเริ่มออกสตาร์ทในวันที่24นะคุณดด
0: ครับ
1: พระสวัสดีนะ
0: เ
1: ออฝากติดตามกันด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ว่ากันนะแล้วจะเป็นลุ้นเหรียญละ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเจ้าบิวเนาะพุทธพลนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนข่าวหนึ่งเป็นเรื่องของฟุตบอลเรื่องเดียวกันเนาะก่อนจะพักกันนะครับล่าสุดเนี่ยเย็นกันครับประกาศรายชื่อมาแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: แบ่งเป็นเนี่ยสองชุดนะเรียกมาทั้งหมดเนี่ย44คนอ่ะที่จะลงแข่งขันนะครับในการแข่งขันนะยูฟ่าเนชั่นลีก4นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้เนาะ24ชุดแรกนะคุณดอท
0: ครับ
1: 24คนอ่ะเจอเนเธอร์แลนด์นะครับวันพฤหัสบดีที่24กันยายนก่อนเปิดบ้านเจอกรีซนะครับวันที่27ก็คือวันอาทิตย์นี้นะ
0: ครับ
1: จากนั้นจะมีนักเตะอีกชุดนะเขาร่วมทีมเกมเจอเซอร์เบียที่เยอรมันครับ1ตุลาคมและเกมเยือนกรีซวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมฮะ
0: ครับ
1: นะจากนั้นใน44คนในกลุ่มนี้นะมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่เคยติดทัพอิสเล็กชุดใหม่มาถึงเนี่ย16คนด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นไอ้นะฟิลิปไคเดลอ่ะ
0: เออ
1: ขอไว้สบายกับคุณดอ
0: ทใช่
1: ติดมาด้วยฮะ
0: ติดมาด้วย
1: ครับรู้สึกเวสจะติดชุดหลังนะ
0: ครับ
1: ผู้เล่นเวียนอ่ะ
0: เออ
1: ติดชุดที่
0: ติดชุด2
1: ชุด2อ่ะซึ่งมันหมายถึงชุด2ป่ะคุณดอน
0: ก็ก็คงไม่หรอมั้ง
1: เหรออ
0: ืม
1: อาจจะทดสอบไหมหรือว่าไงฮะ
0: ใช่ๆลองกันไปก่อน
1: หน้าใหม่ใน16คนด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ครับโหเยอะมากเนาะ
0: ก็มันเตะหลายนัดไงตัว FIFA Day ชุดเนี้ย
1: เออ
0: มันเตะหลายนัด
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่หลุดไปนะเดนิสอุนดาฟไงหลุดไปไงเลรอยซาเน่อย่างเงี้ยหลุดไป
1: หลุดไปนะ
0: เออใช่อุนดาฟนี่ก็หลุดนะครับ
1: เดนิสอุนดาฟเลรอยซาเน่แล้วไอ้โอลิเวอร์บาบันไงไอ้ประตูอ่ะคุณดอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็หลุดนะ
0: ก็ประตูก็เป็นมาร์กเดตาสเตเกนเนี่ยติดมา
1: ครับ
0: อาตูบอลูนะครับอเล็กซานเดอร์นูเบิลแล้วก็ฟินดาเมนแล้วก็โยนาสโซบิชนะ
1: ฟินดาเมนของอัลสบวกเนี่ย
0: ใช่
1: ครับ
0: อ
1: ัลสบวกก็ฟอร์มดีนะ
0: ครับ
1: บาบันก็หลุดเฉยเนาะ
0: เอออ
1: ายุเยอะไปคุณดอสสารสบกแล้วเนาะ
0: ก็จะอายุเยอะแล้ว
1: เออขอเฟนทามาเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: อาจจะอายุเยอะนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ก็เวียดเนี่ยอยู่ชุด2เฉยเลยคุณดอส
0: ครับ
1: มาได้เล่น2เกมแรกเนาะเรียกนักเตะใหม่ครอบเนี่ยมาถึง16คนนะ
0: ครับ
1: ครับเฮเนสเดเรียเนี่ยอ่
0: าฮะ
1: มีโอ้มีหลายคนนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เลยว่าหน้าใหม่เพียบเลย
1: ฟิลิปไคโดเนี่ยผมจำได้อยู่เอเวสแบกอะกองกลางไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ป
1: ิตรียาเนลคุณรถก็มาด้วยนะ
0: ครับ
1: ติดด้วยนะ
0: อ
1: ะก็เวียดเนี่ยไปอยู่ชุด2เฉยเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกเดี๋ยวว่าเอาต่อในพวกนี้เน
0: า
1: ะเดี๋ยวรอไปในพวกนี้นะ
0: อ
1: าจจะทดสอบนักเตะไห
0: ม
1: ว่าไหมครับ
0: ลองไปก่อนใช่
1: ครับ
0: นะครับก็จะได้มองเป็นทางเลือกไงว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเวลามาเล่นทีมชาติอะไรอย่างนี้นะก็อย่างว่าแหละมันก็เป็นนัดแรกนะของเยอร์นครอปด้วยกับทีมชาติเยอรมันนะครับแกก็มีแนวทางอะไรแปลกๆหน่อยของแกนะ
1: ครับ
0: สำหรับเยอร์นครอป
1: แต่ว่าก่อนจะประกาศมีคนรายชื่อหลุดมาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
1: หลุดมาก่อนอีกอ่ะ
0: ครับ
1: ครอปก็ไม่มีปัญหาเนาะ
0: ก็ใช่แต่เหมือนแกก็ต้องเหมือนกับแกบางคนที่หลุดไปแกก็ไปแจ้งไง
1: เหรออ
0: ย่างไอ้เดนิสรุนดาฟอย่างเงี้ยคนเขามองว่าน่าจะติดฉบับว่าตอนบอลโลกก็เล่นดียิงประตูได้นะครับแล้วก็กับซุดกาดก็ยังโอเคแต่ว่าก็ไม่แน่ใจคือแต่ว่าก็มีข่าวว่าครอปก็โทรศัพท์ไปแจ้งอ่ะว่าคุณยังไม่ติดนะชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป
1: ครับโอ้ครอปก็ต้องบอกเนาะ
0: ใช่
1: ว่าทำไมถึงไม่ติดชุดนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็อาจจะต้องการลองชุดอะไรใหม่ๆด้วยจะได้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับทีมชาติเยอรมันแล้วก็อย่างที่บอกไปช่วงหลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยไงชาวบราเยอรมันน่ะนะครับตั้งแต่บอลโลกปี2014อ่ะ
1: ครับ
0: ก็นานมาแล้วอ่ะนะครับก็แป๊กนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลโลกครั้งล่าสุด2026นี้ก็แป๊กตกรอบ32ทีมอ่ะใช่ไหมตกรอบเร็วมาก
1: แพ้วาร ักไวอ่ะ
0: แพ้วารักไวอ่ะ
1: แพ้จุดโทษ
0: นะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยนั่นก็เลยอาจจะแบบอยากได้นักเตะมากองๆกันเยอะๆจะได้หยิบจับใช้งานได
1: ้มาจะเลือกใครอะเนาะ
0: ครับ
1: โอเดซาเน่เนี่ยปลุดไปเลยเนาะ
0: ใช่
1: เลรอยซาเน่เนาะ
0: ก็ซานี่แกก็โหตอนบอลโลกก็โดนวิจารณ์เยอะมากฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ครับ
1: อืมไอ้ทอมบี้ช็อปของมาเย่นของคนเนี่ยอยู่ด้วยนะคุณดอด
0: ก็ติด
1: เออ
0: ก็พวกดาวลงดาวรุ่งอะไรส่วนมากก็ติดมาหมดอะ
1: เลนัดคาวก็อยู่นะ
0: ออ
1: ของมาเย่นอะ
0: คือเหมือนก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับขยันโชว์ฟอร์มได้ดีกับสโมสรนะครับต่อให้ก่อนนั้นนี้คุณไม่ได้อยู่ในขอบข่ายจะติดทีมชาติเลยไม่ได้อยู่ในเรดาร์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เฮียนคอบอกเฮ้ยเดี๋ยวอ้วกเขาจะเรียกมาติดให
1: ้เออก็ดีนะ
0: ไม่ต้องกลัว
1: เออ
0: เพราะบางตัวเขาพูดตรงๆนะแฟนบอลน่าจะแทบจะไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่ด้วยเพราะอยู่กับทีมเล็ก
1: ๆครับ
0: ใช่ไหมล่ะอยู่กับทีมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณโชว์ฟอร์มได้ดีคอบบอกเดี๋ยวก็อ้วกก็จะจัดให้
1: เควินชาร์เดอร์ของเบรนท์ฟอร์ดอ่ะติดด้วยนะ
0: ติด
1: เอ็ดวาร์ดสตาร์กไงกูโดด
0: ครับ
1: ของลีดใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้กองกลาง
0: อืม
1: อืมคุณเยอะอยู่นะใช่ไหม
0: คา
1: เลบครับไม่ว่าคุณจะฟอร์ไอเขาดูฟอร์มนะ
0: อืม
1: ใช่ไหมล่ะแต่ละคนนะ
0: ครับ
1: โนเบิลอยู่ไบสตาร์ก็ยังติดนะคุณโดดแต่ก่อนอยู่สตุตการ์ดนี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ลิสเตอร์โนเบิลอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมอ่ะก็รู้นะ
0: ครับ
1: โฉมใหม่นะนะครับโฉมใหม่ของยังเก็ตครับนะครับจะเป็นยังไงนะ ในการที่จะนำอินสเตรกนะครับกลับมาหรือว่าอยู่ในระดับท็อปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: ช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีอะเนาะ
0: อืม
1: มาไหม
0: อ
1: ่
0: า
1: อืมนะครับนี่ก็คือการประกาศรายชื่อนะของครับและครับล่าสุดก็ออกมาปกป้องฟอร์เรเบสด้วยนะ
0: ครับ
1: เรื่องฟอร์มการเล่นใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ่
0: า
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็พูดถึงฟอร์เรเบสซึ่งเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลต้นสกัดเก่าของเขาเนาะที่ฟอร์มไม่ปังเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าก็ตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเขาชมอยู่นะ
0: อืม
1: ก็แค่ต้องพยายามก้าวไปอีกขั้นด้วยกันนะฮะก็ต้องมีความสุขกับเกมที่เวียดทุ่มเททุกอย่างแต่เขาอาจจะไม่ได้ทำประตูหรือแอสซิสต์เราต้องทำให้เด็กคนนั้นรู้สึกว่าวันนี้คุณทำได้ดีเกินคาดแล้วและช่วยทีมได้เป็นอย่างมากนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาใช่ไหม
0: เออ
1: ของฟอร์เรนเวียดใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่เวียดก็ดูเป็นอย่างจริงอะเน
0: า
1: ะ
0: อ่าฮะ
1: นี่จะสอนรู้ทุกอย่างแล้วนะ
0: อืม
1: ไม่เฉียดฉายเลยคุณโดดได้
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: กลับไปได้ไหมอ่ะเห็นนี่ข่าวว่าบาเยิร์นจะเอาไปเนี่ยใช่ไหมมีข่าวอยู่นะ
0: บาเยิร์นไม่เอาแล้วมั้ง
1: เอาหน่อยเช่เอาไปหน่อยเช่
0: เอาไปก็ได้เอานั่นเป็นแรกแล้วกันฮะ
1: เอาโอลิเซ่มาไห
0: มโอลิเซ่คุณต้องเพิ่มเงินมาเยอะ
1: เหรออ
0: ืมเพราะมูลค่าอะไรมันคนละเรื่องแล้ว
1: เหรอฮะ
0: เออครับ
1: ครับผม
0: โอลิเซ่ที่คุณต้องเพิ่มเงินมาอีกประมาณสัก100 ล้านปอนด์ได
1: ้โอ้โหโอริเซ่เนี่ยหรือว่าจัมบอนใช่ไหม
0: ครับ
1: ประเดิษฐ์พันวงศาฮะโอ้โหปั่นโค้งไม่ก็ไรนะ
0: เออ
1: เออแล้วไม่รู้จะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าเนาะ
0: ครับ
1: ในวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมที่เราจะลงสนามเจอฮ่องกงอะเน
0: า
1: ะครับผม
0: ครีป
1: ปั่นโค้งจังหวัดนั้นใช่ไหม
0: เออ
1: ครับ
0: ใช่
1: สไตล์โอริเซ่หรือว่าล็อบเป็นนะฮะลูกแรกยิงเสา2ลูก2ยิงเสาแรก
0: ครับ
1: ประเดิษฐ์พันวงศานะ
0: เออ
1: ก็น่าจะได้ได้เห็นฟอร์มเขาเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ในวันอาทิตย์นี้นะฮะเตะแล้วได้วันอาทิตย์นี้นะบอลชายอ่ะ
0: อืมอืม
1: บ่ายสองเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช
1: ่ก็ติดตามได้นะ
0: ก็เวลาเดิมไง
1: เวลาเดิมใช่ไหมแต่ว่าเจอญี่ปุ่นเนี่ยเตะ5:30
0: ใช่ถ้าญี่ปุ่นก็จะเวลาพามทามของเขาไง
1: อืม
0: อืมเตะกับเจ้าภาพอ่ะ
1: เจ้าภาพอ่ะเนาะ
0: เออ
1: เออนะฮะบางคนอาจจะงงว่าทำไมเตะเร็วเหลือเกินเพราะเวลาเขาเร็วกว่าเรา2 ชั่วโมงเน
0: า
1: ะ
0: ก็บ้านเขามันก็จะเป็น4 โมง
1: บ้านเขาใน4 โมงบ้านเราก็บ่าย 2เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็ถ้าญี่ปุ่นพูดถึงมันก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆอังกฤษมั้งกลางวันมันก็พอเล่นได้ไงเหมือนบอลอังกฤษมันอีกคู่6 โมงเย็นบ้านเรามันก็เที่ยงที่นู่นเนาะเที่ยงที่นู่นมันก็เตะกันได้แหละแต่ถ้าบ้านเราเที่ยงมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นชาติแบบหนาวๆหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะเล่นกันได้แหละแดดไม่แรงมาก
1: อ
0: ืม
1: ครับนะฮะแต่ไม่แรงมากเนาะ
0: อืม
1: อืมเอ๊ะส่วนแล้วมันทำไมมีดราม่าเรื่องคงเรื่องข้าวคุณโดนฮะ
0: ข้าวอะ
1: ไรก็บอกว่าข้าวแบบมินิมอลใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
0: อ๋อได้น้อยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้น้อยเหรออ ่
0: าก็ไปกินข้างนอกก็ได้
1: เนาะ
0: อืมอื
1: มมินิมอลใช่ไหมคุณโดน
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ๋อ
1: โค้ดไอ้ถิกบอลใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: อืม
1: เอ๊ะปกตินะข้างในมันก็ไม่ได้เยอะยากมากมายใช่ไหม
0: ไม่รู้กันนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืม
1: ครับ
0: คือก็ไม่รู้ว่าข้าวนักกีฬาอะไรมันโปรตีนมันต้องเยอะมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: อืมอืมครับ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะครับแต่ว่าก็เอาตามตรงก็ไม่พอก็ไปกินกันข้างนอกก็ได้
1: ข้างนอกก็ได้ซื้ออะไรกินก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ที่ญี่ปุ่น
1: อ
0: ะ
1: เออ
0: ร้านเลินเยอะแยะ
1: ก็เราจะมีบิ๊กเลี้ยงอะไรเนาะ
0: อืม
1: ว่าไหม
0: ใช่
1: ครับผม
0: อื
1: มก็เป็นตลาดทำไมดราม่าเยอะจังเลยอะพี่ที่เคยไม่มาเลยนะ ปกติญี่ปุ่นโอ้จัดอะไรเนี่ยจัดดีนะใช่ไหม

0: ใช่
1: 94ฮิโรชิมา58ที่โตเกียวใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืม
0: นะก็แต่อย่าบอกญี่ปุ่นเขาก็เจ๊งมาเยอะไงตอนโตเกียวไงโอลิมปิกอะและนี่มันเป็นเมืองแบบไม่ได้แบบนั่นน่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าญี่ปุ่นเขาปกครองยังไงใช่ไหมล่ะเขาก็แยกการปกครองอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
1: อ
0: ันนี้มันเมืองนี้เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าได้งบประมาณมามากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงใช่ไหมล่ะนะครับมันก็อาจจะเซฟงบหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เนาะ
0: อืม
1: อืม
0: แต่นักกีฬาก็มากันเยอะใช่ไหมล่ะ
1: ก็17,000เนี่ย
0: อืม
1: จาก15,000ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้เกินมา2คนนะเออจะเกินมา 2,000 นะฮะ
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ก็งบ
1: อาจจะไม่ทันนะเนาะเรื่องของการเตรียมความพร้อมอ่ะเนาะแต่ผมว่าในอนาคตก็คงช่วยเหลือได้เต็มที่แหละฝ่ายจัดเขาอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: เออ
1: เยือนบ้านเขาไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: อืม
1: อืมผมก็ดราม่าเยอะเลยเกินเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เอออ
1: ืมอ่ะว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: ครับทีมบอลไทยชนะ 3-2 ครับพี่เขาบอกมาฮะเขาบอกสวัสดีครับดีเจทั้งสองคุณมนมัมมี่มีหุ้นแมนยูหรือเปล่าครับออกการทั้งที่ทีมบอลไทยชนะ 3-2 ครับผมยังไงฮะ
0: แมนยู
1: แมนยูเหรอแมนยูแพ้ไงแพ้ 2-3 ไงตกรอบไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ืมแพ้เฉยเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมอืม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็แกเซฟคาลิกอยู
1: ่เอ้า
0: พี่มนมัมมี
1: ่เหรอ
0: ครับ
1: ไม่ใช่คาลิกเหรออ
0: ืม
1: อืมนะฮะอ่ะก็เนาะธรรมดานะฮะครับก็มีตลาดมากเล็กน้อยเนาะเร
0: ื่อง
1: ของชิดเกมนะเดี๋ยวผมว่าอนาคตคงจะเรียบร้อยอ่ะหลังจากนี้ไปนะก็เคลียร์ก่อนนะฮะว่าปัญหามีอะไรบ้างอะเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: เอออย่าเพิ่งมีดราม่าเลยนะคุณเจครับอุริเย่คุมหงกี่ปีครับพี่อุริเย่อะไรอุริเย่มารับงานร่วมตอนแรกกับไรเว่นนะเป็นกุซือคนคู่อะน่าจะปี98-99มั้งอุริเย่อะ
0: ครับ
1: ออกปี2004อะเพราะว่าอุริเย่ออกปี2004ใช่ไหมคุณดอสลาฟามาแทนเนี่ยเพราะว่าลาฟามาแทนฤดูกาล2004-2005ใช่ไหมล่ะ
0: แล้วก็ได้แชมป์
1: แล้วก็ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะมาพร้อมกับโมริโญ่อ่ะ
0: ครับ
1: โมริโญ่มา2004-2005เหมือนกันยุคเชลซีเลืองรองอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับยุคดีพูยุคนั้นก็ยุคแบบไม่ค่อยมีตังค
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ทอมฮิกกับจอร์เจลิจูเนีย
0: ครับ
1: เขาก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการเงินการอะไรอยู่บ้างนะเพราะไปกู้เงินมาคุณรถกู้เงินธนาคารมาไง
0: ครับ
1: แล้วเอาเงินนั้นแหละครับผมเงินนั้นมันยอมเสียดอกเบี้ยก็การบริหารงานอะไรของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลก็เอานี่แหละไปจ่ายดอกเบี้ยไงฝันว่าเรียบร้อยฮะจะแจ้งอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ดีนะจอร์จ W จอร์จ W เฮนรี่อ่ะเอ้ยอะไรนะจอร์จเฮนรี่เนาะ
0: จอร์จเฮนรี่
1: เขามาซื้อทีม300กว่าล้านปอนด์ตอนนั้นจำได้เลย
0: 300
1: มาเซฟลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่งั้นลิเวอร์พูลล้มละลายไปแล้ว
0: ครับ
1: อยู่นั้นอ่ะ
0: คือกลายว่าเขาก็เลยได้มาจับของถูกไปไง
1: ม
0: ันจับของถูกไปแล้วก็ตอนนี้มูลค่าก็ทำเป็นน่ะ
1: ครับ
0: จอห์นยูเฮนรี่ก็ต้องยอมรับเขาทำเป็น
1: เนาะ
0: แต่จริงๆทอมมี่กับอะไรนะจอร์จยิเลตเขาก็ทำทีมกีฬาฮอกกี้มั้งทำทีมกีฬาฮอกกี
1: ้ครับ
0: นะพวกนี้คือพวกไอ้กลุ่มทุนเมกันที่มันมาซื้อทีมบอลเลยส่วนมากมันก็ทำทีมกีฬากันนั่นแหละใช่ป่ะมันแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะจังหวะดีทำบริหารเก่งอะไรเงี้ยใช่ป่ะอย่างของแมนยูก็อะไรนะตระกูลเกเซอร์ก็ทำทีมทำบาเบ้บัคเนียอย่างเงี้ย
1: ทอมฮิกเนี่ยจากไปแล้วนะคุณดอส
0: ก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: ปลายปีก่อนอะ
0: ครับ
1: ทอมฮิกอะ
0: ใช่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็มาทำแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยลงตัวมั้งมันก็เลยทีมมันก็แย่ลงไง
1: มีประเด็นดราม่า
0: น้อย
1: ฟลาฟาจำได้เลยยังเคยวิจารณ์เลยวิจารณ์โค้ชนะคุณรถไม่ใช่วิจารณ์ผู้บริหารอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ไปขอตังค์ซื้อนักเตะแต่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่คือก็มันก็ยังอาจจะยังแบบคือพวกอเมริกันมาใหม่ๆว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจฟุตบอลน่ะคือก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจฟุตบอลเท่าไหร่ว่าแบบเฮ้ยมันก็คุณก็ต้องลงทุนซื้อนักเตะนะมันก็ไม่เหมือนพวกกีฬาอเมริกันที่มันจะใช้ระบบดราฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็อาจจะงงๆว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องซื้อมีค่าตัวมีอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็รูปแบบคนละอย่างแต่ว่าอย่างจอห์นยูเฮนรี่มันก็โชคดีด้วยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายไงจนกระทั่งมาได้ยุคเยอะครบอ่ะใช่ป่ะก็ปั้นกันขึ้นมานะครับมูลค่ามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่
0: ข
1: ึ้นก็ตอนครอบมาแล้ว
0: จอห์นตอน
1: ครอบการแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
0: ใช่
1: ปี2017-18อ่ะที่ไปชิงกับมาดริดไง
0: ครับ
1: ที่ชนะโรม่า

0: รับรองอ่ะ
1: ใช่
0: อยู่นั่นแหละฮะครับ
1: ก็เริ่มขึ้นแล้วเริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นแชมป์ใช่ไหมเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยแชมป์พรีเมียร์แชมป์อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: มูลค่ามันก็กลับมา
0: ครับ
1: เพราะตอนที่มันเป็นยุคไอ้แบนด์ลัจเจอร์อะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
0: ใช่ไหมฮะตอนนี้6:00 น. 1 นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปคุยกันต่อเนาะกับรอบโลกกีฬานะครับ
1: ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
6: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายเบรกสองนะของรอบโลกกีฬานะครับ
7: ครับ
6: ตอนนี้ก็ทีสปอร์ตเขามีลีลานใช่ไหมอินโดนีเซียเจอไทยไง
7: ครับ
6: ก็สุขดีแล้วคุณโดนนะ
7: บาสหญิง
6: บาสหญิงนะชมกันได้นะครับ
7: ครับ
6: บอกว่า8ทีมฟุตบอลหญิงยู20ทีมโลกครับคุณเอกบัวก็ถามมาญี่ปุ่นตกรอบไหมอย่ายู20อ่ะ
7: ก็แพ้เกาหลีเหนือ
6: เป็นไง
7: เกาหลีเหนือแชมป์เก่าอะฮะ
6: โอ้เกาหลีก็แชมป์เก่าอะ
7: แชมป์เก่าแล้วก็แชมป์มาหลายสมัยแล้วด้วยเกาหลีเหนือเนี่ยโคตรเก่งเลย
6: แพ้ใช่ไหมคุณดอด
7: ครับ
6: ครับ
7: ก็แพ้ไป 2-0 ใช่
6: โปรแลนด์ที่ตกรอบมาจะภาพใช่ไหม
7: ก็ตกไปแล้วแพ้โคลอมเบียเกาหลีเหนือเป็นแชมป์รายการนี้มา3สมัยแล้วฮะเกาหลีเหนือและแชมป์เก่าปีที่แล้วก็ชนะญี่ปุ่นมานี่แหละ
6: ครับ
7: รอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์ปี2016แล้วก็2006
6: ครับ
7: 2006 2016แล้วก็2024แล้วปีนี้2026ด้วยสงสัยจะเสร็จเกาหลีเหนืออีกรอบมึงอ่ะนะก็รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็จะมี
6: ใครบ้าง

0: สายบนนี่ก็จะเป็นเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้นี่ไปล้มอาร์เจนตินามาเจออิตาลี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บราซิลเจอกับสเปนนะครับสายล่างก็เกาหลีเหนือเจอแคนาดานะครับแล้วก็ไนจีเรียพบกับโคลอมเบียนะครับ
1: โอ้โห
0: ไนจีเรียก็ชนะอังกฤษมา 3-0 นะ
1: เหรออ
0: ืม
1: โอ้ยฟอร์มดีมากนะ
0: ครับ
1: อังกฤษไปแล้วเหรอ
0: ไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหจะไปตั้งแต่วันก่อนแล้วฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: แกแบรอบแรกแกแพ้อะไรนะแพ้บราซิลป่ะ
1: อืม
0: แพ้บราซิลดิใช่นะสุดท้ายอ่ะแพ้บราซิลไป 1-2 นะแล้วก็เข้ารอบมาได้แต่ว่าก็สุดท้ายก็มาโดนไนจีเรียอยู่ดี
1: ครับ
0: อืม
1: อ๋อญี่ปุ่นไปอยู่อันดับ2ของกลุ่มดีไง
0: ครับ
1: คือไปชนะนิวซีแลนด์ 2-1 ใช่ไหมล่ะเสมออเมริกา 2-2 แล้วก็เสมออิตาลี 1-1 ไง
0: อืม
1: เป็นรองอิตาลีคนรอดก็เลยเป็นที่2ของสายดีฮะ
0: ครับ
1: พอไปที่2ของสายดีก็เรียบร้อยเลยใช่มั้ย
0: เออ
1: ครับ
0: ก็มาเจอเกาหลีเหนือ
1: รอบ16ทีมพวกเราต้องเจอเกาหลีเหนือฮะ
0: ก็เกาหลีเหนือนี่ชนะรวดอ่ะ
1: โอ้โห
0: ชนะรวดแล้วยังไม่เสียประตูด้วยทัวร์นาเมนต์เนี่ย
1: โหดมาก
0: อืม
1: อืม
0: ครับ
1: ครับเกาหลีเหนือจะเก่งบอลหญิงเหรอเนาะ
0: ใช่
1: เกาหลีเหนือจะเก่งบอลหญิงจะเก่งยกน้ำหนัก
0: อืม
1: ผู้หญิงอ่ะ
0: ครับ
1: ดูเล็กเขาอ่ะ
0: ใช่
1: โอ้โหเก่งมากฮะ
0: เออ
1: ครับเน
0: า
1: ะ
0: ก็ดูทรงผมว่าก็อาจจะเป็นเกาหลีเหนือเจอกับสเปนอ่ะ
1: เหรอ
0: สเปน
1: บอลเด็กบอลหญิงก็ดีนะ
0: ใช่ก
1: ็
0: ตัวพวกมาดริดบาร์ซ่าเพียบเลยสเปนอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: อืม
1: อืม
0: เพราะว่าเขาก็เป็นระบบบอลอาชีพแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: อืมอืม
0: ครับส่วนเกาหลีเหนือก็กลัวไปเข้าเหมืองว่
1: า
0: ก็ไม่รู้นะ
1: เอ้า
0: อืม
1: เนาะ
0: วิ่งสู้ฟัดเลย
1: ก็ติดตามนะ
0: ครับ
1: อยู่20บอลหญิงก็มีมโนแม็กเขายิงสดด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับก็รอบก่อรองชนะเลิศก็จะแข่งวันที่19แล้วก็วันที่20นะ19แล้วก็20นะครับ
1: ก็เสาร์อาทิตย์นี้สิ
0: ใช
1: ่มาแล้วนะ
0: เสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็รอบรองวันที่23ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะเป็นวันที่27นะครับเออประมาณนี้นะ
1: ก่อสถานสดใสนะเกาหลีเหนือคุณรถเจอแคนาดาแล้วไปรอเจอไนจีเรียเจอโคลอมเบียฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ดูแล้วก็อย่างที่บอกไปเกาหลีเหนือมีสิทธิ์ที่จะเจอกับสเปนเหมือนกันนะ
0: อ่าฮะ
1: ป่ะมั้ย
0: อ่าใช่
1: รอบชิง27กันยายนนะ
0: อืม
1: ครับอืมคุณเจครับตกลงที่ดินเป็นของวัดหรือเปล่าเลยครับโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้เป็นของใครเหมือนกันนะฮะใช่ไห
0: ม
1: ครับอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องอะไรนะเรื่องข่าวเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยได้ตามข่าวเลยช่วงนี้นะฮะ
0: เออ
1: ครับผมเอาข้อความไล่เลยเหมือนกันเนาะเจช่วงท้ายนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณเจคุณโอ๊ตครับพี่โอ๊ตครับตอนไปเอาครับผมจู่ๆจะไหมฮะตื่นมาทำงานสายครับเครียดเลยครับพี่เมื่อวานเจ๋งหยองจัดเข้าขากันมากๆครับเหมือนพี่กับน้องเพื่อกันและกันโอ้ยครับผมเป็นคนสุดท้องนะฮะหมอไทยชนะวันก่อนเราชื่นชมฮัสซันได้ไหมครับพี่ไม่เกี่ยวกับฮัสซันใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้มันชุดเล็กไม่ใช่ชุดใหญ่ต้องชมโค้ดวางใช่ไหมที่กล้าเปียดอ่ะ
0: ครับ
1: เอาเจ้าม่อนใช่ไหมม่อนซ้ายนะคุณดอดฉายาเขาอะ
0: ใช่
1: ปฏิพันธ์วงศา
0: ครับ
1: เด็กสมุทรปราการใช่ไหมเออก็เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานที่โรงงานในคุณรถครับ
0: ครับ
1: เข้าอาคาเดมี่บุรีรัมย์ถึง2ครั้งนะครั้งแรกเข้าไปแล้วโดนตัดตัวออกมาฮะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งคุณรถ
0: ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็โดนปล่อยตัวมาใช่ไหมอยู่กับสโมสรไลทิสไลนะฮะ
0: ครับ
1: ครับบอกว่าได้ดูฟุตบอลทางเอสทำไมเสียงคนบรรยายคล้ายคุณเจ๋งจังเลยครับพี่น่าจะคนเสียงเหมือนเนาะชื่อชมพี่สมชายครับกลับมารอบนี้ผลงานดีจัดน่าจะมาจัดทุกวันนะครับพี่สมเป็นไงสภาพร่างกายฮะ
0: ไม่เจอเลยฮะ
1: เอาเหรอ
0: น่าจะดีแล้วมั้ง
1: ดีแล้วมั้งเนาะ
0: เออ
1: โอเคก็ไม่สบายมานานเหมือนกันนะ
0: เป็นปีแล้วล่ะ
1: เป็นปีอ่ะป่วยอ่ะ
0: ครับ
1: แต่แกบอกว่าผมก็ถามพี่เป็นไงบ้างแกบอกเอาชิ้นเนื้อไปตัดแล้วก็ไปตัดแล้วไปตรวจอ่ะไม่ได้เป็นโรคร้ายเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้เป็นอะไร
1: อาจจะไอแบบเล็กน้อยอ่ะคุณรถ
0: ไอเรื้อรังไง
1: ไอเรื้อรังอ่ะสวัสดีครับถ้าวอลเล่ได้ทองได้2ล้านทุกคนไหมครับได้ทุกคนครับผม
0: ได้คนละ2ล้าน
1: คนละ2ล้านนะไม่ใช่ทีมมี12คนได้2ล้านไม่ใช่นะคนละ2ล้านฮะ
0: คนละ2ล้านเนี่ย
1: พวกสอเท่าไหร่นะคุณรถ
0: ก็4 แสน
1: อ๋ออ
0: ่ามันมีแบ่งด้วยนะมันมีเกิน7คนกับอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันก็จะได้ลดลงไปถ้าไม่ถึง7คนก็4คนละ 400,000
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: สมาคมก็ได้นะ
0: สมาคมก็ได
1: ้ก็ได้อยู่นะ
0: ได้ส่วนแบ่งด้วย
1: นักกีฬาก็ได้ไปได้ไปเลยเนาะเขาโอนให้คงจะแบบคงไม่โอนให้สมาคมคงโอนให้นักกีฬาไปเลยเนาะ
0: ก็โอนตรงอยู่แล้ว
1: โอนตรงอยู่แล้วนะ
0: เขาโอนตรง
1: อ่
0: าเพราะมันก่อนหน้านี้

0: ก็มีปัญหาดราม่าบ้างอะไรโดนหักโดนนู่นนี่ไ
1: ง
0: แต่ทีนี้มันก็อยู่ที่สมาคมกีฬาแต่ละอันแล้วล่ะว่าคุณก็อาจจะไปดูแลคนที่หลุดจากทีมชาติล็อตสุดท้ายยังไงอะไรเงี้ยเพราะวอลเลย์ชุดนี้มันก็มี2คนใช่ไหมที่จากชุดชิงแชมป์เอเชียไงน้องไก่กับน้องแบม
1: ครับ
0: จิรพันธ์นาหัวหนองใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็หลุดไปใช่ไหมมันก็จะถ้าตามหลักก็คือก็จะได้12คน
1: ครับ
0: นักกีฬา12คนก็คนละ2ล้านใช่ไหมนะครับแต่ว่า2คนเนี้ยก็สมาคมก็อาจจะมีแบ่งให้อะไรอย่างงี
1: ้
0: เป็นแบบรางวัลปลอบใจอะไรก็ว่ากันไป
1: ก็มีบ้างเนาะ
0: เออ
1: ได้คุยกับทีมก็เหมือนตะก้อกระโดดก็คุยกันแหละ
0: คุยกันแหละ
1: ก็เหมือนที่มีดราม่าเรื่องของผู้ฝึกสอนอะไรเนี่ยก็คุยกันแหละ
0: ครับ
1: ก็ว่าแบ่งให้ผู้ฝึกสอนแบ่งให้ทีมงานหน่อยที่ไปด้วยกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ใช่ไห
0: ม
1: คุยกันกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปอ่ะ
0: ครับ
1: ครับขอข่าวแมนยูหน่อยครับพี่พรีเมียร์ลีกคาราบาวอยากฟันดับซ้ำครับพี
0: ่
1: อยากกระยี่เซ่ไม่เคยกระเด็กตัวนี้โดนบ้าอยู่ฮะครับรายการนี้คือความสุขของผมตอนเช้าเลยครับพี่เป็นไงฮะพอฟังแล้วมันคล่องพอดีเนาะเข้าน้ำคล่องพอดีเลยนะฮะ
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่เจพี่โอ๊ตนะครับเจอเพลง AI ผมปัดหนีใครฟังติเก้เหมือนครับพี่ประมาณนี้ขัดจิตวิญญาณของเพลงอุ้ยเป็นไง
0: ครับนี่หยองส่งมาไหมเนี่ย
1: นะหยองหรือเปล่าเนี่ย
0: ครับ
1: ครับเขาจะมีศัพท์พวกอะไรนะศัพท์ภาษาเป็นคำข้อเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อนผมเนี่ยทำงานพันธุ์นาวีครับพี
0: ่เหร
1: อมีน้องคนหนึ่งเบียร์กันเดอร์มากบอกว่าพันธุ์นาวีมันคืออะไรฮะคร
0: ับ
1: ก็ทำงานบนเรือนั่นแหละ
0: ครับ
1: ครับไอ้เนี่ยคุณรู้ว่าเป็นพวกคนขับเรือมาเนี่ยเนาะเป็นพวกกัปตันอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: ครับพี่ออสครับคริสกัสก้าวใครฟันขาวประมาณนี้นะฮะ
0: โอ้ไม่รู้เลยฮะ
1: ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: แมนยูแพ้แต่หัวใจผมไม่แพ้ครับพี่ออสครับพี่เจงทศักดิ์ครับโบจักรพันธ์ดนตรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่เดี๋ยวเจอฟูลามนะแมนยูอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ดีจะได้เซฟตัวไว
1: ้เหรอ
0: ตกรอบไปครับ
1: เหรอ
0: แต่คาลิกจะรอดเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ช่วงนี้นะกีฬาทุ่มอะไรคือประเภททุ่มแทงทุบคืออะไรครับไม่มีมีหรือเปล่าไม่แน่ใจชอบไปรถสิบพวงกับพี่เจงนะครับเต้าข่าววงการกีฬาได้มันมากครับพี่ชอบมากเลยครับพี่อ้าวไม่มีเต้าข่าวแล้วข่าวจากความจริงแล้วก๊อปข่าวเข้ามาเลยเนี่ยเปิดหาเอาเลยเนี่ยเฮ้ยมาบ้านเราได้ไงฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: นี่เราเปิดในนิวสยามกีฬาตลอด
1: อุ้ย
0: เอา
1: ครับ
0: ครับ
1: โอปอเคยจัดรายการพี่กัสกันด้วยหรือครับเคยจัดเซกช่วงหนึ่งคุณโอปอน้องโอปอใช่ไหมคุณดอท
0: ครับ
1: เคยจัดรายการกับเราเนาะรายการนี่ไง
0: ใช
1: ่กีฬาพารวยไงเคยจัดอยู
0: ่ครับ
1: ช่วงหนึ่งอ่ะ
0: น
1: ้องโอปอแต่งงานไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วมีช่วงหนึ่งพี่ลิมิงจะเอาน้องมาจัดรายการด้วยคุณดอท
0: เหรอ
1: ถามเคยก็ถามใครคือโอปอพอสุดที่ถามเลยโอปอน้องเขาเป็นน้องผู้หญิงพี่เขาเคยมาจัดรายการที่กาสเก้าในยุคของพี่วิชาโคดด
0: ครับ
1: รายการกีฬาพารวยแล้วคราวนี้พี่ลิมิงคงจะแบบชื่นชอบการจัดรายการของน้องมั้ง
0: อ๋อเข
1: าจัดรายการที่ทีวีด้วยนะ
0: เออ
1: ผมก็เอ๊ะแปลกเว้ยครับผม
0: พี่ลิมิงเนี่ยนะ
1: เออแล้วบอกไอ้พี่เขาแต่งงานแล้วนี่นะแกก็จัดดีครับผมเอออ
0: ๋อพอบอกแต่งงานไปแล้วแกก็เลยตัดทิ้งไป
1: แล้วครับ
0: ครับ
1: เออไม่รู้เป็นอาหวังเป็นไรหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ
0: น่าจะใช่เลย
1: น่าจะมีอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะมีเชื้อ
1: ก็มาจัดรายการจะมาจัดรายการนิทา
0: เหรอ
1: เออทีมงานพี่สมชายพี่ลิมิงงงเลยเอ้ยพี่บีแลมสิงงงเลยฮะใครฮะครับผม
0: เออ
1: เออแกจะมาจัดด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ข้ามพี่สมชายข้ามพี่บีข้ามไอ้หยองนะ
1: เออ
0: ข้ามผมไว้เลยข้ามหมดฮะเอามาจัดคู่กับพี่ลิมิง
1: ใช่ๆๆเพราะแล้วพี่มันจะเข้ากันเหรอพี่มันผู้หญิงผู้ชายจัดรายการนิทาสไตล์มันต้องมีคุยสุขสนานแล้วเน
0: า
1: ะเออพี่เหลืองจะมาจับเนี่ยจัดดีแกบอก
0: เหรออ๋อหมิงการันตี
1: การันตีแกบอก
0: ครับ
1: หามากเลยฮะ
0: เออ
1: แล้วแต่คนไหนชอบกินเมนูเส้นตอบลูคัสพาสต้าหรือคอตต้าไหมฮะพี่อปอเนี่ยเคยจัดเกาะเบาะอีสปอร์ตครับสปอร์ตเดลักลิลลี่ไนท์คุณดอสและเก๋าเก่งเกมลิลลี่ไนท์ครับพี
0: ่อ๋อก็จัดหลายรายการอยู่นะ
1: เอ้ยเหรอลิลลี่ไนท์ด้วยเหรอเก๋าเก่งเกม
0: อ๋อจำได้มันมีช่วงนึงที่มันมีผู้หญิงมาจัดกันหลายคน
1: ใช่สปอนเดลักไง
0: ใช่ไหมเออที่มีผู้หญิงมาจัดหลายคนอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: เ
0: ช่ช่วงนั้นก็คนฟังเยอะนะส่วนมากก็ดีเจ99เนี่ยแหละฮะ
1: จะมีช่วงหนึ่งละคุณเนยนะคุณเนยที่เป็นพิธีกรรีพอร์ตคุณดด
0: คุณยักษ์เหรอ
1: ไม่ใช่ผู้หญิงอะ
0: ผู้หญิงพิธีกรลิเวอร์พูล
1: พิธีกรที่ลิเวอร์พูลที่เป็นพิธีกรบอลไทยด้วยอะน้องอะไรจำชื่อน้องผมก็ความจำไม่ค่อยความจำเลือนๆแล้วเนาะ
0: ครับ
1: น้องก็จัดดีนะก็เคยมาจัดเหมือนกันช่วงหนึ่งอะ
0: ใช่
1: พี่หมิงไม่กล้ามองหน้าน้องเลยอะ
0: ทำไมอะ
1: น้องอะไรนะที่จัดเป็นพิธีกรอยู่บีจีกับคุณเป้งอะผู้หญิงอะคุณดดที่เชียร์ลิเวอร์พูลอะผมจำ
0: ยุ้ย
1: คุณยุ้ยคุณยุ้ยนั่นแหละฮะ
0: ครับ
1: ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งไงคุณยุ้ยเขาจัดรายการกับพี่ลิมิงไง
0: อ๋อใช่
1: น้องยุ้ยก็ถามว่าทำไมพี่ลิมิงไม่มองหน้าหนูเลยคะเวลาจัดรายการด้วยกันนึกแกเขินเหมือนกันนะ
0: เหรอโอ้โห
1: ครับแกเขินสาวสวยไง
0: อ
1: ๋
0: อแหมแล้วทีเวลาถอดเสื้อวิดพื้น
1: ไม่
0: ลงโซเชียลไม่อาย
1: แอลครับประมาณนี้นะคุณดวปอนะฮะครับผมตอนนี้น้องก็โอ้งานเยอะครับมีงานแล้วเนาะคุณปริญญาสวัสดีครับมาทักทายนะ
0: ครับ
1: ผมคุณเป่าวริศทักทายกันเข้ามานะครับจีนเจ้าเหรียญทองอีกครั้งแน่นอนครับครั้งนี
0: ้โอ้ก็ชัวร์แล้วฮะจีน
1: อ
0: ่ะ
1: ชัวร์เนาะ
0: อืม
1: กีฬาประเภทบุคคลประเภทเดียวอ่ะ
0: ก็เขาระดับลุ้นเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกกับสหรัฐอเมริกาตลอดไปอ่ะ
1: ต้องให้เขาเน
0: า
1: ะ
0: ระดับเอเชียนเกมก็แต่ก็ไม่แน่นะคือมึงหมายถึงว่าบางชนิดกีฬาเขาก็อาจจะส่งเป็นไม่ได้ชุดแบบเต็มมากเป็นเด็กๆมาอะไรอย่างนี้ก็ได้
1: เพราะโอลิมปิกเกมเนี่ยเขาจุดจัดเต็มนะ
0: แต่โอลิมปิกอะเขาจัดเต็มอยู่แล้ว
1: ครับเขาเมื่อเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่ากีฬาของเขาเป็นไงบ้างนะโอลิมปิกอะ
0: ก็ครั้งที่แล้วจีนได้ไป201อะ
1: โอ้มาถึงโอลิมปิกแล้วฮะ
0: ไม่ใช่เอเชียนเกมเลยฮะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ที่เขาจัดที่หางโจวอะ
1: ครับ
0: 201อันดับ2เป็นญี่ปุ่น52อะ
1: โอ้โห
0: เหรียญทองอะห่างกัน4เท่า
1: ครับ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: คือมันก็อยู่ที่จีนเพราะนักกีฬาโอ้โหโดยเฉพาะเพศกีฬาประเภทเดียวๆเงี้ยนะ
1: โอ้โหโหดมากว่ายน้ำอ่ะ
0: ใช่
1: ยิมนาสติกอะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับ
1: กระโดดน้ำในพวกนี
0: ้
1: เก่งมากนะพวกนี้เน
0: า
1: ะเขาฝึกฝนนะเนาะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปที่อินโดนีเซียใช่ไหม
1: ครับ
0: จีนก็132เหรียญทอง
1: อ
0: ันดับ2ญี่ปุ่น75
1: โอ้โห
0: ก็อันนี้จะแบบสนามเป็นกลางนะที่อินโดนีเซียนะปี2018นี่ก็คือชนะไปเกือบครึ่งนึง
1: ได้จนเหนื่อยอะเนาะเหนื่อยถอเข้าวะ
0: ก็ไม่รู้เขาอัดฉีดอะไรเท่าไหร่นะรัฐบาลคงจนลงพอสมควรเลยเอ้า
1: แต่ใจจะมีนะแต่ว่าก็เหมือน
0: ไม่เยอะนะบางทีไม่เยอะ
1: ไม่เยอะโอลิมปิกเกมของเหรียญทองโอลิมปิกเกมของอเมริกาคุณดอท
0: ครับ
1: ผมจะได้ว่าตอนนั้นมันขึ้นเฟลก็ไม่ได้หลักล้านนะ
0: ได้นิดเดียว
1: ได้นิดเดียวแต่ว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์ใช่ไหม
0: เขาต้อง
1: นักวายน้ำชื่อดัง
0: สปอนเซอร์อะไรอย่าง
1: เงี้ยได้จากสปอนเซอร์
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คือมันก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราเพราะว่าของเขามันนักกีฬาได้เหรียญทองเยอะมากไงจนมันก็เหมือนกับเป็น
1: เรื่อง
0: ปกติอ่ะ
1: เออ
0: แต่ของเรามันก็แบบโหมันก็เป็น
1: นานๆทีเน
0: า
1: ะ
0: นานๆที
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ครับวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นเจ้าภาพเจออินโดนีเซียน่าจะไหวหรือเปล่าครับพี
0: ่ญี่ปุ่นก็น่าจะผ่านแล้ว
1: น่าจะผ่านนิโดะ
0: ก็วอลเลย์บอลหญิงมันก็น่าจะคุยกัน3ชาตินะคือไทยญี่ปุ่นจีน
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราก็มีโอกาสนะเพราะว่าญี่ปุ่นกับจีนเขาก็ตัวหลักหายไปไงจีนก็เป็นส่งเด็กๆมาเยอะไอ้มือเซตก็ไม่มานะไอ้หวังหยุนหยวนบบตัวบอลเร็วก็ไม่มาของญี่ปุ่นก็ไม่เต็มเท่าไหร
1: ่ชาโคชิมะ
0: ขาดไปใช่ไหมของเราจะเต็ม
1: ก็ไม่มาแล้วก็มายูชิกาวะไง
0: ครับ
1: ไม่มา
0: ใช่
1: ตัวหลักเลยแหละตำแหน่งตัวโตบะ
0: ครับ
1: ครับบาสเกตบอลวันนี้จีนกับไทยไหวหรือเปล่าโอ้ไม่น่าไหวเนาะจีนเนาะ
0: ครับ
1: เจอจีนอ่ะไอ้บาสเกตบอลหญิงอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่น่าไหวอ่ะ
0: วันนี้บาสชายก็เป็นรอบรองแล้วนะ
1: อ๋อเหรออ
0: ย่างรวดเร็วฮะ
1: มียิงสดตอนเย็นอ่ะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: บาสชายก็เป็นรอบรองแล้ว
1: ก
0: ็ก็ดีนักกีฬานักบาสเขาจะได้ไปกลับบ้านไปนอนดีกว่า
1: เอ้า
0: พอเจอเตียงในคอนเทนเนอร์แล้วไม่ไหวนักบาส
1: ไม่ไหวเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เออ
0: กลับไปนอนบ้านกันดีกว่า
1: ครับ
0: ส
1: วัสดีช้าเมื่อคุณเจนคุณโอ๋นะครับเสาร์อาทิตย์นี้มีฟุตบอลหรือเปล่าครับพี่มีนะครับบูนเดสลีก้านะฝากด้วยนะฮะ
0: โอ้มีทุกลีกเลยเพราะว่ามันเป็นนัดสุดท้ายก่อนฟีฟ่าเดย์
1: ใช่ฝ่ายบวกมั้ยครับฝ่ายบวกคุณดูว่าเจอออสบวกนะ
0: ฝ่ายบวกก็2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่อ
1: ่ะน่ะวันนี้น่ะเจอควานิกรได้นะคุณอานิกรของเรา
0: วันนี้วันศุกร์นะ
1: ควานิกรเนี่ยภาคประสูติได้บ้างวันนี้
0: ใช่ๆๆ
1: แต่ก็วันนี้

0: แต่ว่าถ้ารุ่นหลักๆผมว่าก็100เมตรชายอ่ะรุ่นได
1: ้อืม
0: บิวภูริพลน่ะ
1: ครับ
0: 100เมตรอ่ะ
1: อ
0: ื
1: มใช่มั้ย
0: รุ่นได้รุ่นได
1: ้รุ่นได้นะ
0: ถ้าไม่เจ็บนะ
1: เออ
0: เพราะบิวก็มีประวัติบาดเจ็บอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: อืม
0: อืม
1: พี่เจียงครับวิ่งหลังลายกับวิ่งหลังอ่านเป็นยังไงครับพี่หลังอ่านมันจะตูบแล้วฮะพี่หมิงแกอยากฟอดอินมาให้99แกก็ถามราคาเหมือนกันนะคุณโดนนะ
0: เหรอ
1: ครับผม
0: ฟอดอินมายังจะเอาอีกเหรอ
1: ผมบอกพี่ตอนนี้เขาเซฟอยู่นะฮะครับ
0: ผ
1: มบอกมีพอจะมีได้ไหมครับแกไม่คนเสนอมาด้วยนะ
0: เหรอ
1: เหรอถ้าโทรมาแล้วมียังไงไม่รับหลาครับโอ้ฟรีครับพี่ครับผมฟรีฮะ
0: ครับ
1: ครับถ้าโทรมาฟรีแน่นอนฮะ
0: ครับ
1: ครับแกจะบอกพอจะมีค่าโทรศัพท์ไม่นี่ฮะครับถ้าอยากโทรมาฟรีครับพี
0: ่
1: ครับ
0: ครับครับ
1: สวัสดีครับคุณเจคุณโอ๊ตนะครับทักทายเข้ามานะพอดูแลหยองหน่อยนะครับงานเยอะจัดระวังแกนอกกลางรายการนะครับโอ้บอลไทยบอลเทศนะเมื่อวานนี้นะหยองนะแล้วก็มีจัดรายการในไทยกันแล้วจัดวิทยุด้วยนะแกนะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: ครับผมอรุณสวัสดีครับพี่เจพี่โอ๊ตนะครับทำไมพี่เจเวลาจัดรายการกับหยองพี่หยองชอบกำหมัดบริเวณกล้ามเนื้อหรือว่าแกจะสาวพี่หรือเปล่าครับพี่ข้อนี้อย่าสาวนะพี่เจครับไม่มีให้นักกีฬาติดข้าวไปกินจะฮาไหมครับพี่กับรู้ดราม่าอะไรมันก็ธรรมดาเขาดูแลคนเยอะเนาะก็มีบ้างแล้วเนาะเข
0: ้
1: าใจฝ่ายจัดหน่อย
0: ใช่
1: เนาะ มัน 17,000 คนอะเนาะมันก็ต้องมีถูกใจไม่ถูกใจบ้างนะว่าไห
0: ม
1: ธรรมดาพี่เอ๋มาขาวเข้าสิตัวเลยครับวันนี้ครับพี่เขาบอกมาฮะ
0: รอ
1: รออ๋
0: อ
1: แม่นเหรออ ื
0: มอืมอืมก็แต่ว่าก็คงไม่ค่อยมีนั่นแล้วมั้ง
1: อืม
0: เพราะว่าโดนไปวันก่อนแล้วหรือเปล่า
1: ครับคุณนิน่าหรือเปล่าครับพี่เขาบอกมาคุณนิน่าใช่ไหม
0: คุณนิน่าเคยมา
1: ไม่เคยมา
0: ก้าวไม่เคย
1: ไม่เคยคุณนิน่าไม่เคยมา
0: คุณยุ้ยไงที่เมื่อกี้พูดถึง
1: คุณยุ้ยอ่ะ
0: เออ
1: เทคบอลเขาเปลี่ยนกติกานะเจ๋งไม่ใช่เรื่องง่ายเขาบอกมาอ๋อที่ห้ามกระดอนออกนอกสนามตั้งแต่2ครั้งมั้ยเออเท่าที่ผมทราบนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้เทคบอลมันจะมีกรอบอยู่ใช่มั้ยครับโด
0: ดมัน
1: จะมีไอ้ข้างที่เป็นไอ้ป้ายโฆษณาครับเขาบอกห้ามฟาดออกป้ายโฆษณาเนี่ย2ครั้งมั้ย
0: ครับ
1: เห็นน้องนักกีฬาเขาเล่าให้ฟังนะ
0: อ๋อ
1: เวลาน้องเขาพูดผมก็เออเอาไว้ก่อนฮะ
0: อ๋อนี่มีนักกีฬามาบรรยายด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่เพียงนักกีฬาเขามาตอนเปิดตัวเสื้อแกสปอร์ตเนี่ยผมก็ถามน้องก็เอ้ยเขาเปลี่ยนกติกาไหมเห็นบอกเขาเปลี่ยนพี่เพื่อจะให้มันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเนี่ยมันห้ามกระดอนออกนอกสนามสองครั้งมั้งเวลาฟาดนะคุณรถเออเพื่อที่จะให้ลูกมันอยู่ในลูกอยู่ในนี่ไงอยู่ในพื้นที่อ่ะ
0: ครับ
1: ไม่แรงมากลูกตบของฝั่งคู่แข่งไม่แรงมากก็มันจะได้ตอบโต้กลับไปได้ไงผมก็พองหัวไว้ก่อนฮะ
0: ครับ
1: บอกอ๋อ
0: รู้แล้วรู้แล้ว
1: รู้แล้วพอสักพักครับผมไปถามมันยังไงไว้ครับ
0: ครับ
1: อ้าว
0: ก็ต้องเป็นนักกีฬาที่เขาน
1: ี่
0: นะ
1: อืม
0: ใช่เล่นเป็นอะไรงี
1: ้เล่นเป็นอ่ะ
0: อืม
1: เออก็เหมือนปิงปองอ่ะเนาะเทคบอลอ่ะผมว่า
0: ครับ
1: ตะก้อผสมผสานกันแล้ว
0: ตะก้อผสมปิงปอง
1: ใช่
0: อ
1: ืม
0: อย่างงี้มันก็ต้องมีลูกคุดอะไรงี้ดิ
1: ฮะ
0: สมัยก่อน
1: ลูกคุดใช่มั้ยลูกคุด
0: ลูกคุดเนี่ย
1: ที่ติดขอบโต๊ะใช่มั้ย
0: ติดขอบโต๊ะแล้วเด้ง
1: ที่ติดขอบโต๊ะแล้วเด้งเหมือนปิงปองอ่ะน่าจะมีอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เวลาจัดรายการทำไมหยองชอบขัดพี่เบ่งจังเลยครับผมอาจจะผิดบ่อยมากแกก็เลยมองหน้าผมพอดดวันก่อนอะไรนะผมก็มองเอ๋นะเมืองซากะที่ญี่ปุ่นไอ้ที่วอลเลย์บอลหญิงเราไปเก็บตัวใช่ไหมผมก็บอกว่าไอ้ซากะมันอยู่ตรงใต้ๆเนาะใช่ไหมหยองมันห่างจากฟุกุอะหรือเปล่าวันนี้เนาะซากะก็อยู่ในเมืองฟุกุอะแล้วกันพี่เขาบอกมันคนละเมืองนะหยองซากะก็เมืองซากะนะฟุกุโอกะก็เมืองอีกเมืองหนึ่งนะหยองนะมันอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: ผมก็เอ๊ะมันใช่หรือหยองอะไอ้เราก็ไม่อยากไปหักหน้าไง
0: สรุปหยองมั่ว
1: เอาตั้งแต่อะไรนะคาร์ลเซซ่าแล้วครับใช่หรือเปล่าพี่ครับคนนักฟุตซอลอ่ะใช่หรือเปล่า
0: ครับ
1: ไอ้เราก็ยิ่งไม่มั่นใจอยู่นะตอนนั้นนะฮะจะสาวอยู่ละครับนะครับอ้าววันนี้ก็คืนนี้มีบรรยายคู่เชลซีหรือเปล่าครับพี่ฟุตบอลเหรอ
0: ไปถึงที่9เหรอ
1: 9เหรอไม่น่ามีไหมโคดด
0: ไม่น่าไม่มีมั้งฮะ
1: เอาวันนี้เชลซีเตะเหรอ
0: ใช่
1: เอาเหรอ
0: เบนฟอร์ดไง
1: อ๋อเบนฟอร์ดก็เป็นถ้าเป็นคู่ใหญ่เนี่ยพอไหวอยู่
0: ครับ
1: เนาะ ถ้าเป็นคู่ใหญ่อะไรเนี้ยคอพอเดี๋ยว

0: เดี๋ยวนัสเตอร์ให้เดี๋ยวเรียกพี่นั้นมาให้คุณรถนะ
1: ใคร
0: นะหางนะหางไงอ๋อปันพระโค้มานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะหางเขาไม่ว่างแล้วมั้งฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาก็ต้องบรรยายพวกของทรูเขาดิ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ไหม
1: ก็มีลาลิก้ามีเกาโชนะวันเนี้ย
0: เออนะฮะโอไฮโอนะครับประมาณนี้นะครับรถกีฬานะนี่จะเป็นพี่ที่อยู่ญี่ปุ่นได้เลยคุณด
1: อ
0: ดใช่ไหมฮะเออพอตอนนี้ญี่ปุ่นก็เท่าไหร่แปดโมงครึ่งแล้วเนาะ
1: แปดโมงครึ่งแล้ว
0: แปดโมงครึ่งแล้วนะครับเวลาของเขาจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ติดตามกันนะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคุณดอดนะ
1: ครับ
0: มีฟุตบอลมีวอลเลย์บอลด้วยนะ
1: ใช่
0: วอลเลย์บอลห้าโมงเย็นใช่ไหม
1: ห้าโมงห้าโมง
0: นี่นะ
1: ทางเอสเพลย์นะ
0: ปิดท้ายนะ
1: เพราะว่าพีพีทีวีก็ไม่ได้ถ่ายนะครับ
0: วันนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: อืม
1: ก็ทางเอสเพลย์
0: ครับก็จะเป็นวอลเลย์บอลรอบแรกนัดสุดท้ายเนาะ
1: นัดสุดท้ายเจอกับชนิดไทเป
0: ครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วก็ติดตามได้นะครับกีฬาหลากหลายเนาะ
1: ใช่
0: ช็อกก้าของเราก็ยืนสดด้วยนะอย่าลืมนะครับผม
1: ถ่ายวันนี้ถ่ายแล้วเหรอ
0: วันนี้เมื่อวานที่ถ่ายไง
1: อ๋อ
0: ถ่ายคู
1: ่บอลหญิง
0: บอลหญิงอ่ะ
1: อืม
0: ครับผมที่ลูกชายพี่แปะบรรยายมั้งนะครับ
1: พี่แปะไพโรจน์อ่ะ
0: พี่จะพี่แป๊ะหรือพี่อดีไม่แน่ใจแต่ใช่นะ
1: อ
0: พี่อดีก็งานเยอะเหลือเกินนะคร
1: ับ
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาตีสี่นะพรุ่งนี้จะตีสี่นะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
9: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
8: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM FM 99เช่นเดิม
9: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
8: ้FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 996นาฬิกา34นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ศุกร์ที่18กันยายนค่ะ2569นะคะวันนี้ขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีแต่ความสุขนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะต่อน้อยไปอ่านข่าวนี้นะคะจาก TNN WHO ค่ะหรือว่า WHO องค์การอนามัยโลกนะคุณผู้ฟังออกมาเปิดเผยรายงานสถานการณ์โรคมะเร็งโลกประจำปีนะคะว่า1ใน5ของประชากรโลกแนวโน้มได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตลอดช่วงชีวิตแล้วก็ออกมาเตือนด้วยว่าความเหลื่อมล้ำด้านระบบสาธารณสุขยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญนะส่งผลต่อการป้องกันตรวจพบการรักษาและก็โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยมากกว่าปัจจัยด้านชีววิทยาของโรคในหลายกรณีไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
11: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: คุณผู้ฟังข่าวนี้เอามาบอกเล่ากันแต่ไม่ต้องตระหนกหรือว่าตกใจกันนะคะคุณผู้ฟังมีข้อมูลล่าสุดนะคะจากองค์การอนามัยโลกค่ะระบุว่าในปี2024ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งทั่วโลกนะ 20.6 ล้านคนโดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 19.5 ล้านคนแล้วก็แบ่งเป็นผู้ชาย 9.9 ล้านและผู้หญิง 9.6 ล้าน WHO ค่ะองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี2050นะคะจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น35ล้านคนต่อปีและเชื่อว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะยังไม่สะท้อนผลกระทบที่แท้จริงของภาระโรคมะเร็งทั่วโลกรายงานนะคะยังสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสการรอดชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งในเด็กนะพบว่าประเทศรายได้สูงค่ะสามารถตรวจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอัตราการรอดชีวิต5ปีสูงกว่า 85% ในขณะที่ประเทศรายได้ต่ำนะและได้ต่ำมีอัตราการรอดชีวิตต่ำกว่า 45% นอกจากนี้นะคะโรคมะเร็งยังกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นอันดับ1ในปี2021ใน41ประเทศทั่วโลกองค์การอนามัยโลกระบุว่าปัจจุบันนะคะมีเพียง12ประเทศเท่านั้นที่มีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็งลง1ใน3ภายใต้ปีภายในปี2030และอีก

0: 48ประเทศกลับมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นมีรายงานชี้เห็นช่องว่างนะในระบบสุขภาพได้แก่นะคะคุณผู้ฟังการลงทุนด้านการป้องกันและการตรวจคัดกรองระยะเริ่มต้นยังไม่เพียงพอความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการฉายรังสีรักษาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะยังขาดแคลนการวิจัยด้านโรคมะเร็งยังไม่สมดุลกับความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้กระทบแค่สุขภาพแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะคะคุณผู้ฟังองค์การอนามัยโลกยังสำรวจนะคะประสบการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ครอบครัวจากหลายประเทศพบว่าวินิจฉัยโรคมะเร็งมักนำไปสู่ผลกระทบหลายด้านทั้งความเครียดปัญหาสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าและความยากลำบากทางด้านการเงินพร้อมทั้งคุณภาพชีวิตที่ลดลงขณะที่ผู้ดูแลก็ต้องเผชิญภาระจากการดูแลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนความโศกเศร้าที่ยืดเยื้อความโดดเดี่ยวทางสังคมคุณผู้ฟังคะด้านการฉีดวัคซีนตัวนี้อาจจะโฟกัสมาที่เรื่องของการฉีดวัคซีนนิดนึงป้องกันเชื้อ HPV อันนี้จะช่วยลดความละความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกพบว่าในประเทศที่มีโครงการฉีดวัคซีนครอบคลุมเด็กนะผู้หญิงนะคะได้รับวัคซีนเข็มแรก 31% เพิ่มจาก 17% ในปี2019แต่ก็ยังห่างไกลเป้าหมายคือ 90% ภายในปี2030องค์การอนามัยโลกยังตั้งข้อสังเกตถึงความย้อนแย้งเรื่องของการใช้จ่ายที่หลายประเทศให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีทางการรักษาในขณะที่การดูแลผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคองกลับได้รับงบประมาณความน่าสนใจหรือความใส่ใจน้อยกว่านะคะสุดท้ายคือองค์การอนามัยโลกย้ำว่าจะเดินหน้าผลักดันให้ทั่วโลกค่ะตรากถึงความเหลื่อมล้ำนะคะที่ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากยังต้องเผชิญแล้วก็เรียกร้องให้ทุกประเทศเร่งพัฒนาระบบป้องกันการรักษาและการดูแลที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยในอนาคตเป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะ WHO นะคะโดย TNN Health ค่ะคุณผู้ฟังและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: วันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ทำแล้วมีความสุขไม่พาดพิงต่อคนอื่นหรือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็อย่าเขาเรียกว่าอะไรจงเติมเต็มตรงนั้นอาจารย์มาหรือยังคะนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899ค่ะ4689899รวมทั้งพูดคุยถึงประเด็นสุขภาพอื่นๆที่น่าสนใจ Facebook YouTube ได้อยู่สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับสาวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์ครับเป็นวันที่เราจะเอาเรื่องที่เป็นไฮไลท์เลือกมาเฉพาะมาตอบคำถามท่านว่ามันจะไปยังไงต่อวันนี้จะพูดเรื่องน้ำเปล่าเนี่ยครับจะไปไหนต่อหลังจากท่านดื่มแล้ว1แก้วนะครับเต่ารู้ไหมว่าไปไหนต่อ
0: ก็รู้ว่าภาษาชาวบ้านนะรู้แบบชาวบ้านนะอาจารย์ก็ลงมาที่หลอดอาหารลงมาที่กระเพาะนะสิผ่านลำไส้
2: ถูกต้องเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เราเชียร์ให้คนดื่มกันทั้งประเทศไทยเนี่ยน้ำเปล่าไม่ให้น้ำหวานนะครับอย่าให้หวานจัดด้วยน้ำเปล่าเนี่ยครับมันมีช่องทางพิเศษที่ได้โปรยเมื่อวานนี่แหละครับไม่มีช่องทาง fast track เป็นทางด่วนพิเศษของมันเลยถ้าคุณทานน้ำดื่มน้ำเปล่านะพร้อมที่จะเข้าไปให้เราใช้งานมาได้เต็มที่ถามว่าทำไมต้องการน้ำน้ำเนี่ยครับเป็นหนึ่งใน5หมู่ของอาหารหลักของคนเลยนะท่านผู้ฟังอาหารหลักเราบอกว่ามีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ต่างแต่น้ำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหมู่ในนั้นเลยเป็นกลุ่มใหญ่ของเขาเลยหมายถึงน้ำเปล่านะครับท่านผู้ฟังเหตุผลเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยเซลล์100ล้านล้านเซลล์ถ้าเปลี่ยนเป็นต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งนะครับ ต้นโพใหญ่ๆต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีใบโพเนี่ยเป็นแหละเป็นแสนเป็นล้านใบในหนึ่งต้นใหญ่ใบโพเนี่ยครับเปรียบเหมือนเซลล์ในร่างกายมนุษย์แต่ละเซลล์ก็เปรียบเหมือนใบโพหนึ่งใบถ้าเกิดว่าเกิดอากาศ

แห้งแรงนะแห้งแรงเหลือเกินต้นโพที่เคยสดใสดูแล้วน่าดูใบสวยใช่นะครับแล้วก็แตกใบเขียวมาเรื่อยๆมาเติมตลอดเวลามันจะกลายเป็นใบโพที่ต้นโพที่ดูแห้งแรงจืดๆฝืดๆไม่ดูสดใสเปรียบเหมือนกันครับใบไม้ทุกต้นไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนก็ตามแต่ครับต้องการน้ำช่วยเท่านั้นแหละถ้าเมื่อไหร่เข้าหน้าแล้งดินแตกละแหงตามต่างอำเภอจะเห็นชัดต้นไม้ทุกต้นก็จะเริ่มแห้งแล้งตามไปด้วยเพราะมันต้องการน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในเซลล์ร่างกายเขาของต้นไม้เขาฉันได้ฉันนั้นครับมนุษย์ก็เหมือนกันครับเซลล์ทุกเซลล์นะครับจะทำหน้าที่ของตัวเองไปเซลล์ตับก็ทำหน้าที่ของตับคอยต่อสู้กับพวกแอลกอฮอล์พวกเหล้าเซลล์สมองก็ใช้เวลาในการคิดหน้าที่คือการคิดนั่นจำนั่นจำนู่นจำนี่นะครับเซลล์กล้ามเนื้อใช้ในการเคลื่อนไหวขยับแขนขาต่างๆทั้งหมดทั้งหลายนี้จะทำงานได้ต่อเมื่อมันมีความชุ่มฉ่ำพอเหมาะพอสมพอดีเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันเหี่ยวแห้งลงไปเพราะคุณขาดน้ำน้ำมันมาน้อยเซลล์เหล่านี้ทำงานลดลงเลยครับจากที่เคยทำงานได้ 100% เนี่ยอาจจะเหลือสักแค่ 70-80% ความสามารถมันเท่านั้นเพราะมันเหี่ยวเป็นแห้งถ้ามีน้ำเข้ามาพอดีเซลล์จะกลับมาลืมตาปากยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทำงานต่อไปตามหน้าที่ของเขาเซลล์สมองก็คิดจำนะครับเซลล์กล้ามเนื้อก็เคลื่อนไหวขยับครับแต่เป็นปกติแต่ถ้าก็มีน้ำแยะเกินไปล่ะมีวิธีการที่ร่างกายต้องจัดการให้มันน้ำอย่าให้มันเยอะเกินเพราะต้องการขนาดพอดีโดยกระซิบหรือตะโกนบอกไตนี่เป็นเพื่อนคู่หูของเซลล์ทุกส่วนร่างกายเพราะไตมีหน้าที่ในการควบคุมปริมาณน้ำให้มันพอดีจะมาน้อยเกินไปไตก็พยายามกักน้ำไว้ไม่ให้มีเช่นฉี่ออกน้อยนะครับป้องกันไม่ให้เสียน้ำไปทางปัสสาวะเพราะน้ำมาน้อยกินน้ำน้อยไม่ถึง2ลิตรต่อวันอย่างว่ากัน8แก้วในเมืองไทยเป็น8แก้วครับเท่ากับ2ลิตรเพราะแก้วหนึ่งเท่ากับ250ซีซีนะครับ8แก้วจำนะจับที่เกียรติจำ2ลิตรแค่ไหนก็ไปนับแก้วเลยก็แล้วนะแก้วเมืองไทยนี่ครับเฉลี่ยประมาณนี้ครับ250ซีซีเป็นค่าเฉลี่ยไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่หรอกจะลดไปมากก็สัก 7-8 ซีซีต่อแก้วทำรูปร่างมันสวยงามขึ้นมาทำนองนี้มากกว่าเมื่อไหร่ก็น้ำเยอะเกินนะครับถ้ากินน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะเลยวันนี้กินน้ำเยอะน้ำที่เกินไปนะครับจะไปกระซิบไตบอกพี่มันเข้ามาเยอะเกินอันนี้น้ำนะช่วยกระจัดให้มันสมดุลพอดีเถอะไตบอกได้เลยนะครับกระบวนการกรองก็จะจัดการดูดน้ำไปกรองทิ้งเป็นปัสสาวะออกแยะเพื่อจะจัดสมดุลอีกภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่มีการดื่มน้ำที่เยอะเกินไปในร่างกายนะครับร่างกายจะปรับน้ำให้มันลดลงเหลือค่าปกติไม่ใช่เกินไปส่วนเกินสมมติกินเกินไป800ซีซีดื่มเข้าไป 2,800 หลักการต้องการ 2,000 นะท่านมันบวกไป800 800ก็เท่ากับ2แก้วครึ่งนั่นแหละร่างกายรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปไม่เอาไตจะไปสกัดเป็นปัสสาวะทิ้งเพิ่มขึ้นเลยครับจากที่เคยฉี่แบบทุกวันขนาดปกติเช่นเราปกติกันสีปัสสาวะปกติสีเหลืองอ่อนๆได้จะกลายเป็นสีที่มันใสขึ้นปัสสาวะจะใสขึ้นสังเกตไหมครับท่านฟังถ้ากินน้ำเยอะนะปัสสาวะจะสีออกใสๆออกขาวๆเลยแหละบางทีก็เพราะไตมันเพิ่มปริมาณการกรองออกไปทีนี้ถามใหม่ว่าพอคุณเริ่มดื่มน้ำเข้าปากเอื้อกๆแล้วเนี่ยคนก็สงสัยว่ามันจะไปไหนคะคุณหมอมันไปไหนต่อมันถึงไปจบตรงที่ออกเป็นปัสสาวะทิ้งถ้าเกิดเยอะเกินไปในร่างกายคำตอบก็คือเมื่อน้ำเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะมีทางด่วนมันเองก็จริงแต่ก่อนจะไปหาทางด่วนเจอต้องผ่านหลอดอาหารลงไปก่อนหลอดอาหารนี่วันเวย์นะครับเหมือนขับรถวันเวย์นะถนนวันเวย์นะไม่ให้มีใครสวนขึ้นไปนะถ้าสวนมันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทันทีเช่นกดไหลย้อนขึ้นไปขับรถย้อนสอนเจ้ากดนี่มันเข้าชอบนอกกฎเกณฑ์กับการจราจรเรื่อยเลยครับขับรถย้อนสอนมีกรดออกมากเกินไปส่งกรดสวนทางที่หลอดอาหารก็เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนแถวๆลิ้นปี่นะครับแถวยอดอกชาวบ้านบางคนเรียกว่ายอดอกครับคุณหมอมันเจ็บตรงแถวนี้ยอดอกเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ภาษาชาวบ้านเขาใช้กันในเมืองไทยนะ

0: ต่าที่อำเภอเต่าที่อยู่เนี่ยมันใช้คำว่ายอดอกไหมยอดอก
1: โอ้ยมันเป็นอะไรเจ็บเจ็บตรงลิ้นปี่เนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ปี่ยอดอก
0: มีศัพท์ก็เฉพาะแต่ละพื้นที่เขาเรียกกันเฉพาะกันมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กมาแล้วนะก็จะเรียกมาแล้วก็มาบอกหมอด้วยว่าไอ้ตรงนั้นตรงนี้ก็ใช้ศัพท์กับชาวบ้านนั่นเป็นหมอต้องรู้จักว่าเรากำลังตรวจคนไข้อยู่ในพื้นภาคพื้นไหนเขาจะใช้ศัพท์ภาษาอีสานไม่พี่น้องอีสานเราหรือเป็นตัวที่แถวชุมพรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ศัพท์ภาคใต้แล้วคราวนี้มาแบบใต้เลยครับสำเนียงนะก็จะมาคนละแบบกันศัพท์คนละแบบกันแล้วก็จะเรียนรู้ไปว่าเขาพูดคำนี้เป็นหมายถึงตรงนั้นตรงนี้ของร่างกายเขาเจ็บปวดตรงนั้นเจ็บปวดตรงนี้อะไรเงี้ยที่เขาว่ากันไปถ้าได้จากนั้นนะครับเมื่อน้ำผ่านลงถึงหลอดอาหารวิ่งลงไปถึงกระเพาะลงถึงกระเพาะอาหารกระเพาะจะแยกแยะได้เลยใช้กล้องส่องดูเลยผมพูดเล่นนะครับเล็งน้ำที่เข้ามามันเป็นน้ำที่เพียวๆหรือเปล่าหรือมันผสมกับอื่นมาด้วยเช่นกาแฟเย็นเนี่ยกาแฟเย็นเพราะว่าหลานน้องๆตอนนี้ดื่มกาแฟเย็นกันเยอะหรือเปล่าครับชามัทฉะอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะมันไม่มาเพียวๆนะน้ำเนี่ยมันมักจะไปละลายของอื่นเพื่อให้เป็นเครื่องดื่มที่ประจักษ์นิยมกันมัทฉะบ้างนะเป็นชาทาใบที่บดแล้วหรือจะเป็นกาแฟกาแฟก็ว่ากันไปตามความนิยมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงน้ำจะไม่ถูกผ่านทางด่วนทางด่วนจะปิดไว้ครับไม่เปิดให้น้ำผ่านแต่ให้ไปผ่านกระบวนการของกระเพาะคือแยกแยะก่อนว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลเท่าไหร่มีกาแฟเท่าไหร่มีโปรตีนผสมมาไหมผสมนมมาด้วยหรือเปล่าหรือใส่ครีมมาด้วยอะไรเงี้ยเพื่อจะแยกแยะเหล่านี้ออกไปเพื่อจะย่อยเฉพาะครีมไขมันก็เอาน้ำย่อยไขมันมาย่อยซะก่อนนะครับพวกน้ำตาลก็จะน้ำตาลพวกน้ำตาลกลูโคสถูกย่อยซะก่อนแล้วถึงจะดูดซึมผ่านระบบการดูดซึมปกติคือกระเพาะอาหารแล้วก็ไปลำไส้เล็กนะครับที่ลำไส้เล็กก็จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดตามปกติแต่ถ้าท่านถ้ากระเพาะมันเห็นดื่มน้ำมาแก้วนึงเลยเนี่ยโอ้โหเต็มแก้ว250ซีซีดื่มน้ำเปล่ามาด้วยกระเพาะจะเปิดช่องทางด่วนให้เลยครับโดยที่กล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารส่วนล่างเนี่ยครับจะเปิดให้น้ำผ่านเพราะว่าไปลงกระบวนการต่างๆการกระบวนการเสียเวลากระบวนการที่น้ำเปิดผ่านช่องทางด่วนที่แนวกระเพาะอาหารนี่แหละครับตรวจกล้ามเนื้อหูรูดในการปิดเปิดมันจะเปิดให้น้ำผ่านได้นะครับน้ำหนึ่งแก้วคือคุณดื่มหรือน้ำแก้วครึ่งของแก้วก็ตามแต่ประมาณพลังงานปกตินี่ครับใช้เวลาผ่านไม่ถึง10นาที
1: ค่ะ
0: คุณดื่มปุ๊บจับเวลาเลยอ่ะอีก10นาที15นาทีคุณรู้แล้วว่าน้ำแก้วที่ดื่มมันเมื่อกี้น้ำเปล่านะครับฟังมันไม่มีในกระเพาะแล้วล่ะมันลงเข้าสู่ลำไส้เล็กไปเลยผ่านออกไปตลอดเลยไม่ต้องรอการย่อยนะครับผ่านทางด่วนให้ต่างกับพวกกาแฟมัทฉะอะไรที่คุณซื้อจากร้านกับได้ส่งกาแฟนี่นะครับพวกนั้นจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการแยกแยะแล้วก็ย่อยตามกระบวนการมีไขมันมีน้ำตาลมีอะไรพวกนี้ครับย่อยตามกระบวนการนั่นเหมือนอาหารทั่วไปคุณฟังครับเมื่อเป็นอย่างนี้แปลว่าเราถึงมาเชียร์ท่านในการดื่มน้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดครับท่านฟังจับประเด็นนะครับเพราะมันเข้าไปสู่ระบบกระบวนการเนี่ยผ่านทางด่วนให้มีทางพิเศษให้นะครับ fast trackมันเรียกว่าเรียกฟาสต์แทร็กทางด่วนมันขับรถจ้อยสู่ทางมอเตอร์เวย์เนี่ยไปเลยครับขึ้นปุ๊บก็ปึ๊ดจ่ายตังค์ไปเลยนะทั้งหมดทั้งแล้วนี่คือกระบวนการที่ร่างกายฉลาดในการเลือกไว้เผื่อต้องการใช้น้ำเช่นร่างกายมีน้ำน้อยเกินไปถ้าต้องการน้ำเยอะเลยร่างกายก็บอกว่าขอน้ำหน่อยคุณดื่มน้ำเข้าไปตามต้องการเขาจะเข้าสู่กระบวนการแล้วไปแก้ไขขนาดนั้นได้ทันทีคุณจะสดชื่นขึ้นทันทีเพราะมันดูดซึมเสียเวลาแค่กระเพาะอาหารนั่นเองว่าจะผ่านใช้เวลาประมาณสัก10นาทีถึง12นาทีครับวิจัยมาแล้วนะครับแล้วมันจะเข้าสู่กระแสเลือดคุณเลยเมื่อน้ำผ่านจากกระเพาะเข้าไปสู่ลำไส้ลำไส้ก็จะดูดซึมน้ำดูดซึมผ่านแบบฟิวด่วนจีเลยครับไม่ต้องรอช้านะครับที่ลำไส้เล็กเป็นจุดที่ดูดน้ำดูดซึมน้ำเข้าสู่กระแสเลือดทันทีดูดก่อนใครเลยถ้าน้ำเปล่ามาแล้วก็เปิดช่องว่างให้ซึมผ่านเข้าผนังของลำไส้เล็กจะเข้าสู่เส้นเลือดเราได้ทันทีนะครับจากนั้นหัวใจก็จะปั๊มเลือดแต่ละครั้งก็จะพาน้ำซึ่งน้ำที่มันซึมเข้าสู่เลือดแล้วจะกลายเป็นน้ำเลือดครับที่อยู่ในน้ำเลือดเรานี่แหละครับเลือดจะใสขึ้นแล้วก็วิ่งในปิ้วว่าขึ้นนะครับโอกาสที่จะจับตัวเป็นเกล็ดเลือดไปอุดตันตรงนั้นตรงนี้ก็จะน้อยลงไป

0: แล้วก็นี่คือเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆก็เหมือนใบไม้ใบโพที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่นะครับต้นไม้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะสดชื่นขึ้นเพราะว่ามีน้ำเข้ามาแทรกอยู่ในเซลล์แล้วไม่แห้งเกินไปแล้วนะเซลล์ก็จะเต่งปลั่งดูสดใสผิวหนังผิวหน้าคุณก็จะดูสดใสนะครับไม่แห้งแล้งไม่เหี่ยวย่นมากนายนักทุกกฎทั้งหลายเหล่านี้รวมทั้งไอ้วันอื่นเช่นดวงตาก็จะดูเปล่งปลั่งสดใสขึ้นเกิดเพราะน้ำแท้แท้เลยนะครับมันเข้ามาเติมให้ถ้าเติมมาพอดีพอดีครับทุกอย่างก็จะเปล่งปลั่งเป็นปกติเหมือนตามวัยคุณนะครับที่ฮอร์โมนประสานการไว้เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวก็ต้องเปล่งปลั่งสดใสนะผิวพรรณก็ต้องดูดีดวงตาแจ่มใสวาวาวนะครับเหล่านี้เองรวมทั้งสมองกล้ามเนื้อต่างหัวใจต่างทำงานเป็นปกติขึ้นทันทีน้ำจึงมีฤทธิ์อย่างนี้แหละครับไม่ได้ไปแก้ไขอะไรหรอกครับที่จะไปเติมให้เซลล์ที่ต้องการน้ำอยู่แล้วธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นขอน้ำขนาดนี้ครับ 70-80% ของความเปล่งปลั่งเต็มที่ต้องการได้ขนาดนี้ค่ะเขาบอกงั้นนะครับน้ำเราปล่อยเข้าไปทุกเซลล์ไปตามเลือดก่อนจะไปถึงมันนั่นคือมาจากกระเพาะอาหารแล้วก็กลายเป็นน้ำในเลือดเรียกว่าน้ำเหลืองนะที่เราพูดกันชาวบ้านชาวบ้านนะครับทำไมหัวใจปั๊มเลือดไปจ่ายทุกเซลล์ทั้งร่างกายถึงนิ้วโป้งเลยทีเดียวนะครับนิ้วโป้งเท้าเลยก็จะรับน้ำไปแล้วก็เซลล์ก็จะเปล่งปลั่งทันทีด้วยนะครับไม่ต้องรอกระบวนการใดๆเพราะมันไม่มีการย่อยน้ำอยู่แล้วท่านผู้ฟังเข้าสู่เซลล์ปั๊บเซลล์ก็แยกแยะได้ก็ใช้เลยใช้งานเลยถ้าน้ำเยอะก็อย่างที่กี้เล่าครับผมส่งสัญญาณไปบอกไตอีกทีนึงกรณีที่น้ำมาปกติครับก็ผ่านเข้าสู่เลือดแล้วไปถึงเซลล์แล้วเซลล์จะใช้น้ำในการผ่านกระบวนการต่างๆทางเคมีเช่นกระบวนการที่เมื่อวานบอกนะครับเผาผลาญต่างๆให้เกิดพลังงานขึ้นในร่างในเซลล์เหล่านั้นทำงานโดยไมโตคอนเดรียนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดเติมให้เฉยๆครับหลานๆที่เรียนวิชาแพทย์นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายแล้วก็จะกลายเป็นกระบวนการที่เซลล์จากนั้นสดชื่นสดใสขึ้นเมื่อน้ำผ่านกระบวนการต่างๆเผาผลาญแล้วก็จะเกิดเป็นของเสียขึ้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะครับก็จะกลับไปวนเวียนใช้ต่อหรือถ้ามีการมีของเสียเกิดขึ้นเช่นที่ตับไปเจอพวกขี้เมากินแอลกอฮอล์มาเยอะก็จะมีการขจัดแอลกอฮอล์จากร่างกายน้ำก็จะไปช่วยทำให้มันจัดการกระบวนการนี้ได้ชัดเจนแม่นยำมากขึ้นด้วยเพราะไม่แห้งเกินไปเห็นไหมครับว่าช่วยปริยาทุกอย่างแม้กระทั่งการกลับไปช่วยย่อยโปรตีนคุณกินเนื้อแดงสเต็กชิ้นใหญ่ๆก็มาก็ต้องขอน้ำไปช่วยในการย่อยที่กระเพาะเลือดก็จะส่งคืนกลับให้ที่กระเพาะให้ส่วนหนึ่งไปทำให้อาหารในกระเพาะนั้นนุ่มขึ้นย่อยง่ายขึ้นเห็นไหมครับว่าน้ำวนไปวนมาในร่างกายท่านตลอดเวลาใครต้องการตรงไหนขอให้บอกน้ำจะไปหาทันทีโดยรวดเร็วเพราะมันเป็นน้ำเปล่าครับมันมีช่องทาง fast track ช่องทางด่วนของเองส่งถึงท่านเสมอจุดที่ต้องการถ้าเกินก็จะไปบอกที่ไตถ้าขาดก็จะบอกที่ปากแล้วก็ให้ดื่มน้ำก็มาแต่ก็ดีๆนะครับเพื่อจัดสมดุลพอดีๆทุกเซลล์ร่างกายเซลล์ทุกชนิดเซลล์ตับเซลล์ปอดเซลล์สมองต่างต้องการน้ำทั้งสิ้นขาดน้ำไม่ได้ครับขาดน้ำเนี่ยจะมีปัญหาซึ่งธรรมชาติก็บอกแล้วครับว่าขาดออกซิเจนหายใจลมเข้าไปได้ผมพูดระหว่างจันทร์ไปแล้วนะครับ4นาทีเป็นต้นไม้เลยนะท่านฟังขาดน้ำนี่ครับภายใน3วันนี่ครับคุณจะแห้งจนกระทั่งเริ่มเบลอเลยครับเพราะเซลล์สมองทำงานไม่ได้แล้วขาดอาหารได้เป็นเดือนนะครับท่านฟังดูที่น้องๆที่หมูป่าเนี่ยที่ติดถ้ำขาดอาหารไม่มีอาหารกินนะท่านฟังได้แต่น้องๆเขาเล่าให้ฟังผู้หมอเขารู้ดีเป็นนอนหงายครับคุณหมอถ้าให้ปากมันตรงกับที่น้ำที่มันหยดไปจากโขดหินอ่ะมันจะหยดมาเป็นหยดติ้งติ้งติ้งประมาณนะครับเด็กแต่ละคนจะจองพื้นที่แต่ละคนต้องนอนอ้าปากให้น้ำมันหยดลงปากไปเลยประโยชน์รวมๆไปรวมๆมาก็เป็นแก้วแต่เหมือนกันพวกนี้แต่ว่าเด็กวันนั้นติดถ้ำอยู่10กว่าวันเนี่ยดื่มแต่น้ำอย่างเดียวท่านฟังครับอยู่ได้เลยกันแล้วกันเพราะน้ำไปดึงเอาสารต่างๆที่เก็บไปเป็นยุ่งในร่างกายนะครับพวกโปรตีนอะไรที่เด็กๆก็เติบโตขึ้นก็จะมีการเก็บตุนไว้เขาไขมันต่างย่อยสลายมาทำงานได้จริงขอให้มีน้ำอย่าให้แห้งนะถ้าแห้งนี่มีปัญหาเลยนะการติดถ้ำนี่เด็กๆเราเนี่ยก็จะอยู่กับที่มันชื้นๆที่เป็นน้ำในถ้ำจะมีน้ำหยดบ้างอะไรบ้างที่เกิดเป็นหินงอกหินย้อยก็ท่านฟังเห็นสังเกตไหมครับทั้งหมดทั้งหลายนี่เป็นหยดน้ำ ถ้าเด็กได้กินน้ำเด็กก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไปอีกระยะหนึ่งเลยครับยืดยาวไปสบายเหมือนกับเทียบกับอาหารนะครับได้เป็นหลายสัปดาห์อยู่ได้ถึงแม้จะโซ่สุดโซ่ไปก็จริงเห็นไหมครับว่าทั้งลมที่ธรรมชาติให้มาฟรีคือออกซิเจนซีนะวินาทีไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็พอน้ำปุ๊บเนี่ยได้แค่วันสองวันสามวันจนกระทั่งร่างกายหิวจนกระทั่งเหมือนกับใบไม้ที่มันแห้งตายนะครับแต่ถ้าอาหารนี่ได้เป็นเดือนนะครับที่ขาดแต่จะสุดโทรมไปจริงๆด้วยนะครับภูมิคุ้มกันลดลงก็จริงทั้งหลายๆนี่คือการที่ร่างกายออกแบบไว้ชัดเจนให้เราเนี่ยอย่าขาดเรื่องนั้นเรื่องนี้และเมื่อกรณีที่น้ำมันออกมาแล้วใช้เผาผลาญเสร็จแล้วไตก็จะนับรับน้ำเหล่านี้ครับที่คุณกินทั้งหมดเนี่ย2ลิตรต่อวันเนี่ยครับผ่านไตไปผ่านระบบการกรองของเนื้อไตทั้งสองข้างซ้ายกับขวาเพื่อกรองน้ำออกไปให้ตับสมดุลน้ำให้ร่างกายพอดีระหว่างที่กรองน้ำนี่เองน้ำมันจะไปละลายเอาของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณนะครับที่ใช้งานมาแล้วจากการพลังงานต่างๆเช่นออกวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยครับก็จะมีของเสียเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อเป็นคนสร้างขึ้นมานะก็จะจะละลายในน้ำนะครับแล้วไปพร้อมกับที่ไตขอให้ออกไปด้วยมันก็จะกลับเป็นการระบายน้ำออกแล้วก็มีของเสียต่างๆออกจากร่างกายไปไม่ให้ตกค้างในร่างกายเราในกระแสเลือดก็จะใสติ้งแล้ววิ่งไปได้น้ำจึงเป็นสิ่งที่เมื่อเข้าไปสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้เซลล์ทุกเซลล์ทำงานเป็นปกติเซลล์สมองเซลล์ตับต่างๆแต่เมื่อวิ่งในกระแสเลือดต่อไปถึงเวลาที่จะไตจะขอให้กรองน้ำออกเมื่อมันเกินแล้วจะละลายของเสียต่างๆเหล่านี้พาปิดตัวไปด้วยผ่านออกทางเนื้อไตที่มีการกรองแล้วก็จะกลายเป็นปัสสาวะนั่นเองเห็นไหมครับว่ามีเส้นทางเดินมันเองเยอะแยะหลายเส้นทางนะระหว่างทางนั้นไปก่อให้เกิดประโยชน์ดีๆกับร่างกายทั้งนั้นเลยไปคอยแก้ไขตรงนั้นตรงนี้ไปคอยช่วยทำให้สดใสแจ่มใสไปละลายของเสียที่เกิดขึ้นจากการที่ตับไปแก้ไขพิษจากสารต่างๆละลายมาซะเพื่อจะออกปัสสาวะละลายแล้วก็ทิ้งไปจะสังเกตว่าออกทางปัสสาวะบางทีท่านกินพืชบางอย่างนะเช่นสตอเป็นตัวอย่างมันปากกินสตอไปจ้ะ
1: กินมากแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นจ้ะ
0: ครับมันไม่ใช่อาหารมากคือทางด้านอีสานนะ
1: ใช่
0: ตายเขาสตอคุณกินเข้าไปนะครับเดี๋ยวอีกสัก3ชั่วโมงคุณฉี่ออกมานะมันจะมีกลิ่นสตอเลยครับไม่มีใครห้ามได้แล้วก็เลยพูดเนี่ยนะออกทางปัสสาวะเลยพอมันดูดซึมในกระเพาะเสร็จย่อยเสร็จสตอมันจะถูกเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไอ้น้ำที่คุณกินเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็เจอว่ามีเฮ้ยมีสารของสตอเนี่ยมีพวกสารที่ทำให้เกิดกลิ่นสตอด้วยละลายออกซะเลยร่างกายไม่ต้องการใช้แล้วขณะนี้นะครับก็กันทางปัสสาวะทันทีคุณกินเหล้ามันก็ออกทางปัสสาวะนะครับเพราะน้ำมันละลายของพวกนี้ออกไปร่างกายใช้ไปเสร็จแล้วก็เอาออกทิ้งซะส่วนที่เหลือตกค้างไม่ได้นี่คือหน้าที่ของน้ำคอยกวาดตาสอดส่องดูนะครับทำงานร่วมกับเนื้อไตทั้งข้างซ้ายข้างขวาถ้ามีอะไรที่เกิดร่างกายไม่ต้องการใช้ก็จะกรองออกไปซะแล้วออกทางปัสสาวะนะครับถ้าปัสสาวะมีน้ำน้อยคุณจะสังเกตได้เลยว่าปัสสาวะสีเข้มออกเป็นสีคล้ายๆกับน้ำตาลอ่อนๆหรือแก่เข้มๆนะครับถ้ามีน้ำเยอะปัสสาวะคุณจะสีใส
1: ๆ
0: คนเชียร์ว่าใช้สุขภัณฑ์ในบ้านนะครับไม่ว่าของผู้หญิงจะโกรธที่ใช้ฉี่หรือจะเป็นของผู้ชายก็ตามแต่กรุณาใช้สีอ่อนๆ นะท่านผู้ฟังสีขาวสีงาช้างนี่ได้สุดท้ายแล้วแก่กว่านี้ไม่โอเคแล้วเพราะมันแยกสีไม่ออกเราได้ดูว่าเราขับถ่ายออกปัสสาวะมาแต่ละครั้งนั้นสีปกติดีใช่ไหมไม่ได้มีเลือดปนออกมานะไม่ได้เป็นสีน้ำล้างเนื้อเราต้องรู้จักสีน้ำล้างเนื้อไหมครับ
1: รู้จักมันจะออกแดงๆเลื่อยๆนิด
0: ๆเลื่อยๆใช่ออกชมพูเลื่อย
1: ๆ
0: ซื้อหมูจากตลาดเนี่ยกิโลนึงเนี่ยถึงบ้านกูต้องใส่ลงกระมังนะกระมังแล้วเปิดน้ำก็ล้างมันก่อนถึงจะเก็บแยกแยะเข้าตู้เย็นได้ไปปรุงส่วนหนึ่งได้เข้าตู้เย็นส่วนหนึ่งน้ำที่น้ำล้างเนื้อหมูที่ซื้อมาเนื้อวัวที่ซื้อมานี่ครับพอล้างเสร็จปั๊บจะเป็นสีน้ำเลื่อยๆที่ต้องเต่าพูดเนี่ยคุณหมอก็เลยไปเปรียบเทียบกับสีน้ำรางเนื้อถ้าเป็นอย่างนี้แกว่าอาจจะมีการอักเสบในระบบทางเดินปัสสาวะน้ำมันไปละลายเลือดออกมาด้วยเม็ดเลือดแดงหรือมันมีพวกอื่นๆตาปลาเช่นมีเม็ดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเม็ดนิ่วไปข่วนผิวด้านในของท่อปัสสาวะ ถ้ามีเลือดออกมาตามนะครับจะสีออกแดงๆสีน้ำลางเนื้อเพราะเม็ดนิ่วมันไปข่วน